0: ทั้งโลกนะท่านไม่ใช่บอกเป็นของยุโรปนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์กำลังเน้นคุณค่าของอเมริกาคนเดียวผมคิดว่าทรัมป์ไม่มีใครห้ามใครได้ตอนนี้ไม่มีใครนั่นได้ต่างเนี่ย
1: ครับ
0: แต่คราวนี้เป็นครั้งแรกเลยที่นโยบายต่างประเทศเนี่ยไม่เหลือร่องรอยแล้วไม่ใช่ไม่เหลือใช่นะถูกทำลายด้วยคนอเมริกันเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าทรัมป์เนี่ยกำลังทำตัวเหมือนกับกษัตริย์อังกฤษสมัยที่เราล้มอังกฤษเนี่ยแล้วเรื่องอะไรจะให้ทรัมป์มาเป็นกษัตริย์เลียนแบบกษัตริย์อย่างเงี้ยไม่ได
2: ้ Back to Basics ทุกวันศุกร์เวลา 4:30 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข 3

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาขำดวงครับ
0: ร่วมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ครับวันนี้ถือว่าเป็นวันครบกำหนดวาระการทำงานของผู้ว่ากทม.และสก.นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าละนะครับก็จะมีการเปิดรับสมัครกันแล้วผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.นะครับเดี๋ยวเราสองคนแล้วก็ทีมงานเนี่ยจะไปที่สถานที่รับสมัครกันด้วยแล้วก็จะจัดรายการสดเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงตัวของผู้ว่ากทม.หลายพรรคก็น่าจะเปิดตัวกันครบแล้วนะครับรวมไปถึงผู้สมัครอิสระเช่นเดียวกับสก.นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะวิเคราะห์กันกับคุณอัชราโพสีด้วยนะครับเรื่องของความเคลื่อนไหวของสก.ทุกพรรคเลยโดยเฉพาะสก.ที่ตอนนี้หลายๆคนตั้งข้อสังเกตว่าสรุปแล้วพรรคเพื่อไทยจะเอาไงกันแน่นะ
1: ครับเพราะครั้งที่แล้วเขาเสียงข้างมากนะ
0: ครับ
1: เขาทำคะแนนได้ดีในสนามสก.นะครับ
0: อ
1: ีกเรื่องที่ชวนคุยกันก็คือเรื่องของนโยบาย
0: ครับ
1: เพื่อเกษตรกรโดยเดอะซัน
0: ค
1: ุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเมื่อวานนี้เมื่อวันประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยคุณสุริยะเขาตัดสินใจถอนโครงการของเขาออกมาเพราะว่ามีคำเตือนนะครับรายละเอียดเดี๋ยวว่ากันโครงการที่ว่าคือปุ๋ยโครงการปุ๋ยนะครับพี่ประจักษ์ครับตอนแรกเนี่ยมองกันว่าจะเป็นปุ๋ยด่วนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอะไรนะการเมืองชอบใช้คำนี้นะปรากฏดูท่าจะไม่ด่วนแล้วนะตอนนี
2: ้ครับจริงๆแล้วก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะดำเนินการภายในกรอบระยะเวลาประมาณ7 เดือน
1: ครับ
2: ก็คือขอเวลาในการจัดเตรียม3 เดือนแล้วก็กรอบระยะเวลาในการที่จะจัดหาจริงๆเนี่ย4 เดือนซึ่งก็ถือว่าเป็นกรอบระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้นแต่ปรากฏว่าวงเงินเนี่ยมัน 6,500 ล้านแล้วจะต้องไปเอาไปจากงบกลางงบกลางเนี่ยเป็นงบเร่งด่วนเป็นงบฉุกเฉินของทางรัฐบาลที่เตรียมเอาไว้ครับโครงการนี้พอเตรียมจะเสนอเข้ามาสตง.ซึ่งคอยหน้าที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณเนี่ยก็ส่งสัญญาณติดดิสเบรกเลยนะครับว่ามันไม่ใช่โครงการที่อยู่ในข่ายเร่งด่วนเดอะซันเนี่ยในฐานะที่มีประสบการณ์ในเชิงทางการเมืองสูงมากนะครับก็รีบถอยชิ่งเลยครับดึงโครงการนี้กลับไปแต่ยังไม่วายในการที่จะไปมองไปถึงโครงการใหม่ครับโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรคราวนี้เล็งไปที่นู่นเลยงบที่จะมาจากพรก.กู้เงิน400,000 ล้านแต่ว่าสิ่งที่อยากจะหยิบยกมาพูดถึงในวันนี้ก็คือว่ากระทรวงเกษตรนั้นมีงบประมาณมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเกษตรกรเยอะมากครับนี่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศอย่าสุ่ม4สุ่ม5อย่าพลั้งเผลออย่าทำอะไรประมาทเลินเล่อเพราะขนาดระดับรัฐมนตรียังโดนจำคุกมาแล้วครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
0: ถือว่า
1: ตามเรื่องนี
0: ้โปรเจกต์เยอะด้วยนะครับที่ผ่านเข้ามาคือเรื่องปุ๋ยนี่เป็นนโยบายแรกๆนะครับที่เข้ามาแล้วอยากจะเดินหน้านะครับเพราะว่ามันติดช่วงของสถานการณ์ตะวันออกกลางพอดีนะครับก็ทำให้ปุ๋ยขาดปุ๋ยแพงนะครับก็เข้ามาสางกันแต่ว่าอย่างที่พี่ประจักษ์เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอาจจะต้องชะลอไว้ก่อนแต่ก็ยังมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่รอผุดขึ้นมาอีกนะ
1: ไวด้วยคือพอถอนปุ๋ยปุ๊บมีของใหม่มาเสนอไม่เป็นไรมีแผน2 อะไรทำนองนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่ประจักษ์จะมาวิเคราะห์เรื่องนี้อย่างที่คุณอนุชาเกริ่นไปช่วงต้นรายการครับวันนี้เป็นวันครบกำหนดวาระทำงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพและสมาชิกสภากรุงเทพหรือว่าสก.ซึ่งตัวผู้ว่าเนี่ยอาจารย์ชาชาติเขาลาออกไปก่อนแล้วนะครับลาออกไปแล้วก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะถึงคิวที่บรรดาสก.ต้องเดินออกจากสนามนี้บ้างนะครับเห็นสก.หลายคนหลายท่านเนี่ยโพสต์ข้อความทาง Facebook มีการร่ำลาฐานเสียงประชาชนในพื้นที่ของตัวเองไปแล้วแล้วหลายคนในจำนวนนั้นนะครับซึ่งเป็นสก.แชมป์เก่าก็จะเดินหน้าลงสนามเลือกตั้งต่อด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยทางกกต.เขาอธิบายว่าการลาออกของผู้ว่าชาชาติซึ่งตอนนี้เป็นอดีตผู้ว่าไปแล้วนะครับจะไม่ส่งผลกระทบต่อไทม์ไลน์การเลือกตั้งที่วางไว้

0: ตอนนี้ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรล่าสุดครับกรุงเทพมีประชากรที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง 4,507,523 คนคุณผู้ชมจำง่ายๆ 4,5
1: ครับ
0: 4,500,000 คนนี่คือจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้นะครับ
1: กกต.เขายืนยันด้วยว่าบัตรเลือกตั้งจะไม่มีการพิมพ์ QR code นะครับปรากฏอยู่บนบัตรเพราะว่าแหมถ้าเกิดว่ายังจะพิมพ์อยู่อีกก็ไม่รู้จะยังไงแล้วนะครับมันเกิดปัญหาซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่จบไม่สิ้นด้วยนะครับเรื่องของปัญหา QR code บนบัตรเลือกตั้งทั่วไป
0: อาจารย์สมชัยเคยบอกกับพวกเราในรายการจำจนตายไม่กล้าเอามาใส่อีกแล้ว
1: กทมครั้งนี้ก็เลยจะไม่มีการพิมพ์ QR code บนบัตรเลือกตั้งนะครับก็เขาบอกว่าอยากจะรักษามาตรฐานเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็ป้องกันปัญหาทางเทคนิคที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของการนับคะแนนนะครับในส่วนของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับทางกกต.เขาก็เน้นย้ำเรื่องของกฎเหล็กในการหาเสียงนะครับโดยเฉพาะเรื่องการคำนวณค่าใช้จ่ายที่จะต้องรัดกุมสักหน่อยนะครับซึ่งกฎหมายเนี่ยมันครอบคลุมไปถึงค่าใช้จ่ายในการจ้างอินฟลูเอนเซอร์ด้วยยุคนี้สมัยนี้จะทำอะไรก็ต้องจ้าง
0: อ
1: ินฟลูนะจ้างยูทูบเบอร์นะครับมาช่วยในการสร้างกระแสนะครับในการหาเสียงด้วยหรือแม้แต่การได้รับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากบุคคลสนิทเองก็ตามก็จะต้องมีการประเมินมูลค่าด้วยแล้วก็เหล่านี้เนี่ยจะต้องแจ้งบัญชีต่อกกต.อย่างถูกต้องด้วยนะ
0: คุ
1: ณใช้จ่ายไปเท่าไหร่คุณจ้างใครมาบ้างนะครับคุณได้รับเงินจากใครมาบ้างนะคร
0: ับ กติกามันจะเหมือนกับเลือกตั้งผู้แทนนะครับคุณอนุชา
1: ครับ
0: โดยเฉพาะเรื่องของตัวนโยบายซึ่งเขาย้ำว่าจะหาเสียงอะไรเนี่ยต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพที่จะทำได้นะ
1: ครับ
0: คุณจะรถบินได้นะคุณจะอย่างเงี้ยนะแซวๆนะครับมาดูกรอบเวลา21พฤษภาคมก็คือวันนี้นะฮะครบวาระทั้งหมดแล้วนะครับสก50เขตจะมากกว่าเขตเลือกตั้งสสนะผู้ว่าก็พ้นวาระวันนี้นะครับแล้วถัดจากนี้1สัปดาห์ครับพฤหัสบดีหน้า28พฤษภาคมคือวันแรกที่เปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพและสกผมคุณอนุชาพี่ประจักษ์และทีมข่าวการเมืองจะไปรวมตัวกันที่สถานที่เลือกตั้งนะครับเพื่อที่จะพูดคุยกับบรรดาผู้สมัครแล้วก็เกาะติดสถานการณ์อย่างเข้มข้น2มิถุนายนขออภัย28ถึง1มิถุนาเป็นวันเปิดรับสมัครนะแต่28เป็นวันแรก
1: ครับ
0: ถัดจากนั้นวันที่2ครับ2มิถุนายนจะประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็คือชื่อของพวกเราผู้ใช้สิทธิ์นะคุณผู้ชม8มิถุนายนนะถัดจากนั้น1สัปดาห์นะครับประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างเป็นทางการและถัดจากนั้น10วันครับ18มิถุนายนเป็นวันสุดท้ายในการส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ไปยังเจ้าบ้านและกรรมการประจำหน่วย28มิถุนายนเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพและสก.ครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นจำง่ายๆคุณผู้ชมครับพฤหัสหน้ารับสมัครและ28มิถุนายนถัดจากนั้น1เดือนเป็นวันเลือกตั้งนะครับ
1: 28กรกฎาคมถึง4สิงหาคมก็จะเป็นกรอบเวลาที่กกต.เขากำหนดเอาไว้นะครับเรื่องของการประกาศผลการเลือกตั้งซึ่งก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เหมือนกันนะครับตอนนี้เราเริ่มที่จะเข้าสู่ช่วงเวลาของการเลือกตั้งแล้วนะครับการที่จะเข้าสู่ไทม์ไลน์ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อย่างที่บอกไปเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีการรับสมัครกันแล้วนะครับตอนนี้ทุกๆพรรคการเมืองหรือผู้สมัครอิสระทั้งผู้ว่ากทม.ก็ทยอยเปิดตัวกันมาแล้วรวมไปถึงผู้สมัครสก.ด้วยนะครับก็มีการเปิดหน้าเปิดตากันออกมาชวนคุณอัชราโพสีนะครับผู้สื่อข่าวการเมืองนะครับเป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสของโต๊ะข่าวการเมืองไทย PBS เนี่ยมาร่วมกันวิเคราะห์กันหน่อยเห็นโฉมหน้าค่าตาของผู้สมัครสก.คือสังกัดพรรคการเมืองก็มีผู้สมัครที่เป็นอิสระก็มีนะครับผู้สมัครที่เป็นอิสระแต่อยากจะสังกัดพรรคการเมืองก็ดีใช้คำแบบดีได้ไหม
2: ก็พอได้นะตอนนี้พรรคการเมืองใน2พรรคเนี่ยน่าจะชัดเจนที่สุดแล้วก็คือพรรคประชาชน
1: ครับ
2: พรรคประชาชนเนี่ยมีผู้สมัครครบ50เขตแล้วถ้าดูตามโซเชียลต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาเริ่มที่จะลงพื้นที่แล้วแต่ยังไม่ได้เบอร์ยังไม่สมัครแต่ก็เป็นการไปแนะนำตัวเองก
1: ่
2: อนในแต่ละพื้นที
1: ่
2: แล้วก็ผู้สมัครผู้ว่าคือดร.โจชัยวัฒน์ก็คือตอนนี้ก็คือชัดเจนแล้วส่วนอีกพรรคการเมืองนึงก็คือพรรคประชาธิปัตย์นี่ก็ชัดเจนเช่นเดียวกันทั้งตัวของผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก็คือคุณเจมส์อนุชาบูรพชัยศรีตอนนี้เปิดตัว

0: ก่อนหน้านี้แล้ว
1: ครับ
0: ในส่วนของผู้สมัครสกก็ครบทั้ง50เขตแล้วของพรรคประชาธิปัตย์นะคะแต่ว่าที่น่าสนใจนี่ก็คือมีอยู่2เขตที่ย้ายมาจากพรรคเพื่อไทยเป็นสกพรรคเพื่อไทยมาก่อน
1: ครับ
0: ก็คือเขตวังทองหลางก็คือคุณอนุรักษ์เลิศวัฒนาไพบูลย
1: ์
0: เขตห้วยขวางคุณประพฤติหานกิจคุณ
2: สมัยที่แล้วลงในนามเพื่อไทย
0: สมัยที่แล้วลงในนามเพื่อไทย
2: แล้วได้ด้วย
0: แล้วได้ด้วยแล้วรอบนี้ก็มีอีก1เขตที่น่าสนใจก็คือเขตราชเทวี
1: ครับ
0: คุณทัศดาวตั้งตรงเจริญ
1: ครับ
0: คือคนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นสกเก่าแต่ว่าเป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็มาลงที่พรรคประชาธิปัตย์ใน
2: ผู้สมัครสกหรือ
0: ผู้สมัครสก
2: ในสมัยที่แล้ว
0: ในสมัยที่แล้ว
2: แต่ไม่ได
0: ้ได้อันดับที่สองคะแนนดีคนนี้ก็ไปลงพรรคประชาธิปัตย
1: ์ครับ
0: คือพรรคน่าจะชัดเจนแล้วในส่วนของพรรคประชาธิปัตย
2: ์ถ้าเรามองว่าสกเนี่ยเขาก็จับสัญญาณจับอารมณ์คนในพื้นที่ได้ดีการที่มีแชมป์เก่ากับรองแชมป์ย้ายข้ามฟากจากเพื่อไทยไปประชาธิปัตย์มันก็เป็นสัญญาณเหมือนกันนะว่าประชาธิปัตย์ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีลุ้นเลยนะในสนามนี้
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะนอกจากที่ย้ายมาจากพรรคเพื่อไทยก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นกับเขตอื่นๆที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเคยส่งลงเช่นเดียวกัน
1: ครับ
3: ก็น่าจะต้องการความชัดเจนอะแล้วก็อย่างน้อยๆการที่ลงสมัครเนี่ยมันก็จะต้องใช้สรรพกำลังเยอะเหมือนกันถ้าเกิดว่าชัดเจนว่าในส่วนของซีกเพื่อไทยเขาไม่ได้ส่งในนามพรรคเนี่ยคนที่เคยอยู่ในเพื่อไทยเองมันก็ต้องแตกกระสานซ่านเซน
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ถือว่าแตกนะแต่ก็ยังมีหวังนะเพื่อไทยจะบอกว่าไม่ส่งก็ไม่เชิงนะเพราะว่าเคาะกันมาแล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเคาะมาแล้วประมาณ11คน11คนจากพรรคเพื่อไทยเป็นสกเดิมเนี่ยประมาณ7คน
1: ครับ
0: เป็นสกหน้าใหม่เนี่ย4คน
1: ครับ
0: หน้าใหม่ก็คือ2คนต้องบอกว่า2คนเนี่ย2คนในพรรคเพื่อไทยเนี่ยย้ายไปอยู่ประชาธิปัตย์แล้ว1คนไปลงอิสระอีก1คนเนี่ยคือมาใหม
3: ่แล้วจะบอกว่าสังกัดพรรคได้ไหมแบบนี
0: ้ก็ไม่เชิงนะเพราะว่าเขาอนุญาตให้ใช้โลโก้พรรค
2: เงื่อนไขยังเหมือนเด
0: ิ
2: ม
0: แล้วก็เงื่อนไขเหมือนเดิมใส่เสื้อพรรคหาเสียงได
1: ้
0: จะบอกว่าไม่ส่งเลยก็ไม่เชิงนะ
1: แต
0: ่ต้องไปตีความเอานะ
2: ไม่ช่วยเรื่องของทรัพยากรหรืออำนวยความสะดวกอะไรบางด้
1: าน
2: ซึ่งปกติแล้วพรรคจะอำนวยความสะดวกให
1: ้
2: ครั้งนี้ไม่ช่วยแล้ว
0: ใช่ค่ะ
2: แต่ก็ยังลงในนามพรรคใช้โลโก้พรรคนะครับ
0: ใช้โลโก้พรรคเนี่ยได้ทั้งหมดเคาะแล้วทั้งหมด11เขตก็เช่นทุ่งครุราชบุรณะดุสิตคลองสามวามีนบุรีจอมทองหลัก4เหล่านี้คือคนเดิมก่อนนะส่วนคนใหม่ก็มีหนองจอกคือหนองจอกเนี่ยคนเดิมไปสังกัดพรรคประชาธิปัตย
1: ์ครับ
0: สายไหมเนี่ยคนเดิมเนี่ยไปลงสสพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมาแต่ว่ารอบนี้เป็นผู้สมัครที่เคยเป็นอดีตสก2สมัยก็คือคุณสมชายเวสารัตชตระกูล
1: ครับ
0: คุณสมชายอาจจะจะรู้จักชื่อนะเพราะเขาก็จะมีชื่อเสียงในเป็นสกเก่าในเขตสายใหม
1: ่
0: แล้วก็ราชกระบังคุณชวันพัฒน์สำเร็จวานิชนี่เป็นญาติของคุณอิ่
1: มธีรรัตน์
0: ธีรรัตน์แล้วก็ดอนเมืองเนี่ยคนเดิมเนี่ยไปลงอิสระก็เอาคนใหม่เนี่ยมาลง
2: เอ๊ะคุณอิ่มดูแลพื้นที่กรุงเทพด้วย
0: ใช่ค่ะคุณอิ่มเนี่ยก็ดูแลพื้นที่
2: เขาให้เป็นแม่ทัพไปเลยใช่ไหม
0: เขาให้เป็นแม่ทัพไปเลย
3: คืออย่างน้อยๆก็ยังเขาเรียกอะไรอ่ะมีสัญลักษณ์ของทางพรรคเพื่อไทยติดตัวบ้างก็ดีใส่เสื้อของพรรคได้ใส่โลโก้แล้วก็ใช้สีของพรรคได้แต่คุณอัชราจริงๆแล้วเนี่ยผู้สมัครที่เขาเนี่ยที่เขาเตรียมจะลงสมัครกันอ่ะสกเชื่อว่าคุณอัชราเนี่ยคุยกันมาหลายคนเขารู้สึกยังไงคือไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากพรรคแต่ว่าได้โลโก้พรรคไปหาเสียงเนี่ยก็ถือว่าโอเคไหม
0: เขาโอเคนะคะหลังจากที่มีการสอบถามกับบรรดาสกมาเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าเขาได้นะ
1: ครับ
0: เขาได้นะเขาคือบางคนเนี่ยเป็นพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยที่เขาได้มาเขาก็บอกว่าได้มาเพราะว่าอยู่พรรคเพื่อไทยก็ถ้าเกิดได้มีแบบโลโก้พรรคสักหน่อยนะมีเสื้อพรรคสักหน่อยนะเขาก็อุ่นใจแล้วนะ
2: แต่ผมพูดได้เลยว่ามีสกหลายคนจากหลายพรรคด้วยนะครับไม่ใช่แค่เพื่อไทยที่เขาทำงานประหนึ่งเหมือนกับสสในพื้นที่ชนบทของบ้านเราก็คือเข้าถึงชุมชนเข้าถึงพื้นที
1: ่
2: แล้วหลายพื้นที่ในกรุงเทพก็เป็นพื้นที่ชุมชนจะเป็นบ้านมีรั้วบ้านริมคลองอะไรก็แล้วแต่เถอะคือทำงานกันเข้มขนาดนี้บางพื้นที่นี่หาคู่แข่งยากมากเลย
3: มันก็เราคุยกันเรื่องของพรรคเพื่อไทยเขาชัดเจนแล้วก็เลยมีกลุ่มสกที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วล่ะว่าจะเป็นในส่วนของทางเพื่อไทยเขาแม้ว่าจะไม่ได้รับการสนับสนุนเรื่องของสรรพกำลังอะไรต่างๆนานาก็ตามแต่ต้อง

0: ตอบรับว่าก่อนหน้านี้มันยังไม่ชัดเจนอ่ะคุณอัชราพอมันยังไม่ชัดเจนมันก็มีบางกลุ่มที่เขาออกไปอยู่ในนามอิสระแล้วบางกลุ่มเนี่ยก็พยายามที่จะไปคอนเน็กต์กับทางผู้ว่าชัชชาติเหมือนกันแล้วมันก็เกิดปัญหาขึ้นกันนะ
1: ก่อนหน้านี้เราจะเห็น10คนเนี่ยคืออ่ะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยมี20คน10คนเนี่ยยังใช้โลโก้พรรคแต่อีก10คนเนี่ยเหมือนเขาไปตั้งกลุ่
0: ม
1: เป็นตั้งกลุ่มอิสระชื่อคนกลุ่มคนทำงานนั่นก็คือแบ่งไปอีก10คน
2: ครับนี่เยอะมากเลยนะ
1: มีคุณกลุ่มนี้มีคุณดวงฤทธิ์เป็นจ่าธิคุณชัยรุ่งเรืองเป็นหัวหน้าทีมแต่ว่าเขาไม่ได้ส่งแค่10คนของพรรคเพื่อไทยนะคะเขาส่งทั้งหมด33คน
0: ครับ
1: แต่ว่าแบ่งเป็นพรรคเพื่อไทยน่าจะประมาณ10คนในนั้นแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะเห็นไหมคะที่เป็นพื้นเขียวๆเงี้ยค่ะก็คือกลุ่มคนทำงานก็จะมีในส่วนของพรรคเพื่อไทยประมาณ10คนที่ไปแต่ว่าก่อนหน้านี้มีการไปถ่ายแบบทำรูปโปรไฟล
0: ์
1: คู่กับอาจารย์ชัดชาติ
0: สังเกตเห็นว่าแบ็คกราวด์เขาเป็นสีเขียว
1: สีเขียวด้วย
0: คนก็จะไปนึกถึงเรื่องของความเชื่อมโยงกับผู้ว่าชัดชาติหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าเป็นกลุ่มคนทำงานด้วยทุกคนก็มองว่าเอ๊ะเป็ดมาจากอาจารย์ชัดชาติแล้วก็เรื่องนี้อาจารย์ชัดชาติก็ปฏิเสธมาโดยตลอดนะใช่ค่ะ
3: อาจารย์ชาติปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้หรือเปล่าฮะ
1: ไม่ได้ส่งอาจารย์อาจารย์จะพูดประมาณว่าไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งผู้สมัครสก
0: อ
1: แต่ว่าน่าสนใจกลุ่มนี้ค่ะน่าสนใจคือเป็นของพรรคเพื่อไทย10คนเนี่ย
0: ครับ
1: มีอดีตประธานสภาของกทมด้วยก็คือคุณวิพุฒคุณวิพุฒนี่เป็นอดีตประธานสภาของกทมด้วยแล้วก็อีกหลายคนนะคะอย่างเช่นคุณเนติภูมิก็เป็นรองประธานสภาเขตบึงกลุ่
0: ม
1: คุณชยาดาเนี่ยก็เป็นสกเขตคันนายาวคุณมัทธุรสเนี่ยสะพานสูงก็คือจะฝั่งนู้นนะคุณปิยวรรณเนี่ยเขตสวนหลวงคุณประวินเนี่ยเขตบางคอแหลม
0: ครับ
1: อันนี้ก็คือคนเพื่อไทยเก่า
2: คุณอัชราประเมินการแข่งขันในสนามสกรอบนี้กลุ่มอิสระคนทำงานเนี่ยซึ่งรวมดาวเด่นดาวดังของบางพรรคไว้พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเขาก็เริ่มมาแล้วนะหลังพรรคประชาชนหรือพรรคเพื่อไทยรอบนี้มันสูสีขนาดไหนครั้งที่แล้วพรรคเพื่อไทยนำโด่งเลยแล้วก็มีพรรคประชาชนเข้ามาหลายเขต
1: แต่อย่าลืมนะคะที่ฉันสังเกตอย่างหนึ่งว่ากลุ่มคนทำงานกับกลุ่มของพรรคเพื่อไทยนี่ไม่ซ้ำเขตกันนะ
2: ไม่ทับกัน
1: ไม่ทับกันนะคะ
2: อ๋อบังเอิญหรือเปล่า ไม่รู้สิ
0: ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าเป็นเรื่องของการสับวางการ
1: แต่เขาก็มีสิทธิ์ลุ้นนะถ้าเกิดว่าเขาไม่ทับกันเนี่ยเขาอาจจะมีเป็นพันธมิตรกันหรือเปล่าในสองกลุ่มนี
0: ้
1: ก็มีสิทธิ์ลุ้นทั้ง20คนเลยนะ
0: ครับ
2: ใช่ใช
0: ่ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่เราไม่บอกเราว่าเขาคุยกันแต่ว่าถ้าตั้งข้อสังเกตคือมันเหลื่อมกัน
1: คือ
0: ไม่ทับลายกันนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งพรรคการเมืองก็คือทางพรรคประชาชนอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะว่าเขาก็ประกาศมาแรกๆเลยตั้งแต่ตัวผู้ว่าด้วยแล้วก็ตัวสกด้วยที่จะส่งแต่ว่าทีนี้ถ้าเราไปมองในแง่ของการทำงานหลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้นสมมุติถ้าทางผู้ว่าชัชชาติเนี่ยยังคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้รับการเลือกตั้งเนี่ยมันจะทำงานสอดประสานแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันได้ดีหรือไม่เพราะว่าตัวของผู้ว่าชัชชาติเองแกก็บอกว่าประกาศเรื่องของความเป็นอิสระเหมือนกันก็คือไม่เกี่ยวโยงกับพรรคการเมืองไหนทีนี้การประกาศแบบนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นผลดีกับตัวแก
1: คือมันก็ไม่ต่างกับรอบที่แล้วนะเพราะว่าอาจารย์ชัชชาติเองเขาก็เป็นอิสระนะในรอบที่แล้วเช่นเดียวกันแต่ทีนี้พอมารอบนี้เนี่ยมันก็อาจจะแบบประชาชนพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์เขาเป็นพรรคฝ่ายค้านด้วยกันแต่เขาอาจจะเป็นอีกซีกนึงพรรคเพื่อไทยกับกลุ่มอิสระเขาอาจจะเป็นพันธมิตรกันก็อีกซีกหนึ่งทีนี้ต้องมาลุ้นแล้วแหละว่าทางฝากฝั่งของฝั่งไหนเนี่ยจะมีสกมากกว่า
0: ก็น่าจะเป็นผล
1: ใช่มันก็จะมีการเสียงในสภาด้วยนะมันก็เป็นการนับเสียงในสภาด้วยนะ
0: ครับเชื่อว่าน่าจะเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู้ว่าชาชาติเนี่ยต้องออกมาประกาศหลายรอบและล่าสุดก็ออกมาเป็นหนังสือเลยไหมที่ออกมาชี้แจงว่าตัวของตัวแกเองเนี่ยเป็นอิสระนะครับแล้วก็ไม่อนุญาตเลยเนี่ยฮะไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อภาพลายเซ็นแล้วก็สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวของคุณชัชชาติไปใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งอย่างเมื่อสักครู่คุณอัชราบอกว่าก่อนหน้านี้มันมีปัญหาที่ทางผู้ว่าชัชชาติเขาออกมามีบางคนใช่ไหมที่จะลงสมัครแล้วก็ถ่ายรูปเอารูปเนี่ยของตัวเองไปคู่กับผู้ว่าชัชชาติ แต่ว่าล่าสุดอันนี้เป็นหนังสืออย่างเป็นทางการแล้ว
1: ใช่ค่ะส่งไปเมื่อวันที่19พฤษภาคม
0: ครับ
1: เป็นทีมงานฝ่ายกฎหมายคุณชัดชาติยื่นหนังสือต่อกกต.แจ้งว่าณปัจจุบันเนี่ยนายชัดชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังไม่ได้ให้ความยินยอมแก่ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครรายใดเลยนะคะในการใช้ชื่อคำขวัญคติพจน์หรือว่าภาพขึ้นร่วมกันเพื่อหาเสียงในการเลือกตั้งสก.ปี69
3: ต้องสังเกตนะเขาไม่ได้ใช้คำว่าสีนะ
0: ครับ
1: ค่ะ
3: เพราะสีเขียวมันเป็นกรุงเทพเขาก็เลยไม่ได้ใช้คำว่าสี
0: ครับ
3: ทีนี้เราเลยเห็นสีเขียวเยอะไปหมด
1: ใช่
0: คิดว่าเชื่อว่าการที่ออกมาประกาศแบบนี้เรื่องของความเป็นอิสระเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่จะไปหาเสียงด้วยหรือเปล่าเพราะว่าความเป็นอิสระเนี่ยต้องยอมรับว่ามีกลุ่มคนที่อย่างบางคนอาจจะเป็น FC ของทางพรรคส้
3: ม
0: เขาก็ตั้งใจที่จะเลือกผู้สมัครของเขาบางคนที่เป็น FC ของพรรคเพื่อไทยก็ไปเลือกแต่ว่าบางคนเขาอาจจะเบื่อเขาอาจจะไม่ได้อยากจะเลือกผู้สมัครของพรรคการเมืองไหนก็ได้ก็จะเลือกผู้สมัครที่เป็นอิสระอย่างคุณชัชชาติ
3: ผมคิดว่าความเป็นอิสระของคุณชัชชาติเป็นจุดแข็งที่ทำให้เขาได้รับชัยชนะท่วมท้นในครั้งที่แล้วเพราะว่าทุกคนสามารถเลือกเขาได้ไม่ว่าคุณจะมาจากขั้วไหนเลือกได้ไม่เขินไม่รู้สึกผิดต่ออุดมการณ์อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นครั้งนี้ถ้าเสียความเป็นอิสระนั้นไปในภายใต้การแข่งขันทางการเมืองที่สูงนะคร
0: ับ
3: โอ้โหมันจะเป็นเรื่องใหญ่คือเราเห็นว่าคุณชัชชาติให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ถึงขั้นที่ครั้งแรกออกมาเตือนนะเพราะมีคนเนียนเตือนก่อนครั้งนี้มีหนังสือเลยนะนี่สองครั้งแล้วนะครับ
0: มันอาจจะมีหนังสืออย่างเป็นทางการแบบนี้มันก็จะมีผลในทางกฎหมายแล้วแหละหล
3: ัง
0: จากนี้นะ
3: วันนี้ขอบคุณคุณอัชรานะครับ
0: ขอบคุณนะครับคุยกันเรื่องของสก.ซะเป็นหลักแล้วกับคุณอัชรานะครับแต่ว่าชวนคุยในภาพกว้างนะครับโดยเฉพาะตัวผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในครั้งนี้นะครับกับนักวิชาการอาจารย์ปุรวิทย์วัฒนสุขนะครับจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับมาวิเคราะห์กันสักหน่อยตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วอาจารย์ปุรวิทย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับคุณอนุชาคุณอุรชัยคุณ
0: ขอบคุณอัชราครับ
4: อัชรา
0: ครับอาจารย์ครับชวนอาจารย์วิเคราะห์เรื่องของตัวผู้ว่ากทม.กันหน่อยตอนนี้ก็ประกาศออกมาเกือบครบทุกคนแล้วอาจารย์ดูความได้เปรียบเสียเปรียบของว่าที่ผู้สมัครนะครับของแต่ละคนยังไงไล่เรียงกันไปเลยครับอาจารย์ครับ
4: คือถ้าเอาเฉพาะณวันนี
0: ้
4: ผมว่าน้ำหนักยังไงก็ยังเป็นอาจารย์ชัดชาติอยู
0: ่
4: นะครับเพราะว่ายังไงคือพออาจารย์ชัดชาตินะครับ
0: ครับ
4: ลาออกปั๊บมีผู้สมัครคนอื่นเนี่ยที่เปิดมาจากพรรคอื่นเนี่ยก็ยอมรับตามตรงอ่ะคือยังไม่เห็นกระแสที่จะแบบว้าวขนาดนั้น
0: อ
4: ่ะที่จะแบบจะเห็นอะไรคือถ้าไม่เลือกชัดชาติแล้วต้องไม่ต้องเป็นอีกแบบนึงอ่ะ
0: คร
4: ับ สำหรับที่ผมเห็นตอนนี้คือยังไม่เห็นภาพแบบนั้นแต่ก็ต้องเพื่อความเป็นธรรมยังไม่มีการเปิดรับสมัครกระแสอาจจะยังบิ้วไม่ขึ้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่ว่าถ้าณตอนนี้ผมว่ามันยังทรงตัวอย่างนี้อยู่ก่อน
0: ครับ
3: อาจารย์ถ้าอาจารย์มองว่าอาจารย์ชาติยังเป็นเต็งหนึ่งในมุมมองของอาจารย์นะโพปุรวิทย์โพนะฮะแล้วอันดับสองล่ะครับดร.โจคุณอนุชาบุรพชัยศรีพอจะมีลุ้นในระดับไหนครับ
4: คือผมถ้าอ่านณวันที่22พฤษภาตอนเนี้ยผมคิดว่าแบบแผนคะแนนเนี่ยมันอาจจะนะอาจจะคล้ายๆกับรอบที่แล้วคืออันดับ2อันดับ3มันคะแนนไม่ต่างกันเยอะมาก
0: คือ
4: กลุ่มประมาณเดียวกันน่ะอย่างว่าที่แล้วก็ประมาณ 200,000 กว่าใช่มั้ยคุณวิโรจน์อาจารย์เองเงี้ยคือถ้าอ่านณวันเนี้ยมันยังเป็นแบบนี้อยู่เพียงแต่ว่าเดี๋ยวพอเข้าสู่สนามของการรณรงค์หาเสียงเมื่อไหร่แล้วเนี่ยมีการดีเบตเปิดเวทีอะไรกันเนี่ยผมว่าช่วงคะแนนถ้าผู้สมัครแต่ละคนสามารถแสดงใช่ไหมเพอร์ฟอร์มให้เห็นอะไรบางอย่างแล้วมันสามารถดึงคะแนนได้มันก็อาจจะสร้างช่องว่างทางคะแนนได้พอสมควรเช่นกัน
0: ครับครับอาจารย์ที่ผ่านมา4ปีของการดำรงวาระของผู้ว่าชาชาติเนี่ยมันไม่ได้มีจุดด้อยหรือว่ามีข้อเสียที่ทำใหเอาโบสเตอร์หรือว่าคนที่เขาไปใช้สิทธิ์เนี่ยจะตัดสินใจไหมครับอาจารย์อย่างบางคนบอกว่าอาจารย์ชาชาติอาจจะเก่งเรื่องของงานรูทีนนะครับเรื่องของปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยแก้ได้ดีแต่หลายๆคนเขาตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องของการแก้ไขปัญหาระยะยาวเรื่องของการวางรากฐานเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดด้อยอยู่มันจุดเด่นมันกลบจุดด้อยหมดเลยเหรอครับอาจารย
4: ์มันอย่างนี้ครับกรุงเทพเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ ที่ปัญหามันเยอะแต่อย่างที่ผมก็เคยเรียนไปก่อนหน้านี้ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วหน้าที่อำนาจ

0: หน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการบริหารพื้นที่ตัวเองเนี่ยบางทีมันไม่ได้ทำได้สั่งได้เสร็จใช่ไหมผมเคยยกตัวอย่างเรื่องสายไฟผมเพิ่มให้ก็ได้อย่างเรื่องการขุดลอกคูคลองอย่างเงี้ยการทำอะไรถนนต่างๆมันหลายๆเรื่องมันกรุงเทพคล้ายๆกับทำได้เพียงว่าเป็นกลไกประสานแต่นั้นฉะนั้นข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่บอกว่าอาจารย์ชัชชาติทำเรื่องรูทีนได้เก่งนะครับแต่ว่าทำเรื่องโครงสร้างได้ยังไม่ปังเท่าที่ควรเนี่ยคือเอาเข้าจริงๆไม่ใช่แค่อาจารย์ชัชชาตินะผมว่าย้อนกลับไปผู้ว่ากทม.ก่อนหน้านี้เป็น10-20 ปีก็เป็นแบบนี้เหมือนกันหมดอ่ะใช่ไหมปัญหาโครงสร้างยังไงก็แตกเขาเลยว่าแตกได้ยากเพราะมันมีข้อจำกัดหลายอย่างฉะนั้นผมเลยนิยามให้คุณผู้ฟังในงานคืองานกทม.เนี่ยมันก็จะเหมือนกับงานที่สบานน่ะที่จะเน้นเรื่องเก็บขยะเรื่องสวนต่อสาธารณะดีๆสายอะไรอย่างนี้ที่มันจะเห็นภาพอะไรเป็นรูปธรรมชัดเจนในชีวิตซึ่งบังเอิญมันงานแบบนี้มันไปตรงกับคาแรคเตอร์ของอาจารย์ชัชชาติพอดีแกเป็นคนชอบไปวิ่งชอบไปตามเส้นเลือดฝอยของแกมันเลยทำให้ภาพตรงนี้ของแกมันดูเด่นขึ้นมา
1: อาจารย์เป็นไปได้ไหมว่าอาจารย์ชัชชาติซึ่งเขาไม่สังกัดพรรคการเมืองเขาไม่มีพันธมิตรในทางนิติในฝ่ายนิติบัญญัติอาจจะเสียเปรียบในเรื่องนี้กับตัวแทนจากพรรคการเมืองซึ่งเขามีส.ส.ในสภาเพราะเขาสามารถขายนโยบายได้ว่าเราจะบริหารเมืองหลวงไปพร้อมกับการเสนอแก้กฎหมายเมืองหลวงเพิ่มอำนาจผู้ว่าแบบนี้จะช่วยเพิ่มความได้เปรียบให้คู่แข่งได้บ้างไหมครับ
0: คือแต่ถ้าย้อนกลับไปว่ารอบที่แล้วจะอาจารย์ชัชชาติจะมาแซงคู่แข่งที่มาจากพรรคการเมืองนะครับผมว่าพื้นที่กรุงเทพเนี่ยมันมีความเฉพาะอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยนะครับมันชัดอยู่แล้วว่าประเด็นในระดับชาติประเด็นเศรษฐกิจต่างๆที่เป็นกระแสระดับชาติเนี่ยมันกระแสมีผลค่อนข้างเยอะแต่ผมพยายามพิสูจน์มาหลายทีแล้วตั้งแต่เลือกตั้งส.ส.มาพิสูจน์มาส.ก.เนี่ย
2: ครับ
0: ผมก็ยังไม่เห็นความเท่าไหร่ความสัมพันธ์ที่เด่นชัดมากว่าถ้าเลือกส.ส.ด้วยขนาดนี้มีส.ส.เท่านี้มันจะสามารถแปลเปลี่ยนมาเป็นคะแนนที่เลือกส.ก.เลือกผู้ว่าของพรรคการเมืองนี้ได้อย่างมีนัยสำคัญ
2: ครับ
0: คือในทางวิชาการวิจัยมันยังไม่เห็นชัดแต่ถามว่ามีผลไหมผมว่ามันมีแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีผลที่มีนัยสำคัญมากขนาดนั้น
2: ครับแต่หลายคนบอกว่าความเป็นอิสระของผู้ว่าชาชาติเนี่ยก็เป็นจุดขายของแกเหมือนกันอาจารย์มองแบบนี้ไหมถึงได้มีปฏิกิริยาออกมาตั้งแต่มีผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครเขาเอาภาพแกไปถ่ายคู่กันนะครับรวมไปถึงล่าสุดที่มีหนังสือชี้แจงไปถึงกกต.ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้สมัครคนไหนน่าจะเป็นจุดขายของแกไหมครับในทางตรงกันข้าม
0: ผมว่านี่คือจุดขายสำคัญเลยครับที่คุณอนุชาคุณอุรชัยพูดมาแค่ผมนิยามมาผมว่ามันคือสิ่งที่เรียกว่าทุนทางการเมืองนะทุนทางการเมืองที่ผมว่าสำคัญที่สุดของอาจารย์ชัชชาติคือแกเป็นพยายามต้องถ่ายภาพว่าเป็นผู้ว่าที่เป็นอิสระถ้าสมมติว่าความเป็นอิสระมันถูกตั้งคำถามเมื่อไหร่เนี่ยทุนทางการเมืองตรงเนี้ยใช่ไหมที่นำให้แกชนะเลือกตั้ง1,300,000 เสียงรอบที่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะดรอปลงได้ไงฉะนั้นผมว่าถ้ามองในแง่ของพฤติกรรมในการเมืองเราเข้าใจได้เพราะทำไมจะชัดนะครับว่าต้องรักษาความเป็นอิสระให้ได้มากที่สุดเพราะนี่คือทุนทางการเมืองที่สำคัญอย่างยิ่งที่มีผลปัจจัยตัดสินนะครับใครชนะของแกได
1: ้อาจารย์พอฟังการวิเคราะห์เนี่ยผมเห็นอาจารย์บุรวิทย์กับผู้สังเกตการหรือคอการเมืองซึ่งเป็นผู้ชมเนี่ยหลายคนให้น้ำหนักว่าแหมอาจารย์ชัดดูจะมาวินตั้งแต่ก่อนรับสมัครซะอีกนะแล้วคู่แข่งจะใช้วิธีการไหนไปต่อสู้ในสนามแบบนี้ครับเขาก็ต้องการชนะเหมือนกัน
0: จริงๆพูดง่ายแต่ว่าทำยากคือก็ต้องทำที่แตกต่างจากชัดครับ
1: ครับ
0: อันที่หนึ่งแตกต่างจากชัดแล้วสองเชื่อว่าทำได้จริง
2: ครับ
0: เชื่อได้ว่าที่อาจารย์ชัดทำมาและแกให้คะแนนตัวเองห้าเต็มสิบเนี่ยคนที่เหลือเนี่ยมีอะไรมาเสนอเพื่อบอกว่าได้ถ้าให้ประเมินตัวเองผมทำได้มากกว่า5/10ซึ่งมันไม่ง่าย
2: ครับ
0: เพราะว่ามันก็จะกลับไปที่เรื่องโจทย์ของปัญหากรุงเทพอะเรื่องโครงสร้างมันก็ในฐานะกทม.มันก็แก้ไขลำบากนะครับมันก็ต้องไปทำในงานรูทีนถ้าไปทำงานรูทีนเนี่ยผมผู้สมัครแต่ละคนที่เปิดกันมาคาแรคเตอร์มันพอเราพูดถึงก็ต้องไปลุยน้ำลุยอย่างเงี้ยมันคือคนภาพจำคนนึกถึงจะชัดอย่างเงี้ยไม่ได้นึกถึงคนที่ออกมานะตอนนี้ฉะนั้นเท่าที่ผมเห็นนะตอนนี้อ่ะถ้าตอนนี้จะพูดด้วยความเป็นธรรมอย่างคุณโจเนี่ยแกก็พยายามจะเสนอว่ากรุงเทพชีวิตง่ายๆดีกว่านี้ได้ก็ป ต้องแก้โครงสร้างเอา AI มาจับ

0: ี้ก็พยายามไปเล่นโจทย์โครงสร้างแต่คำถามคือมันก็ยังไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าชีวิตคนมันมีอะไรที่มันต้องอะไรจัดการในชีวิตประจำวันที่เราเห็นกันสถานในกรุงเทพค่อนข้างเยอะแล้วคนค่อนข้างจะเห็นตรงนี้ตรงหน้ามากกว่าจะไปคิดว่าอ๋อที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าโครงสร้างมันยังไม่ดีนะครับตรงนี้มันเลยเนี่ยเดี๋ยวช่วงเปิดรับสมัครเปิดดีเบตจังหวะเดี๋ยวคงเห็นการขายอะไรพวกนี้กันเยอะ
1: ครับอาจารย์ครับหรือผู้สมัครแต่ละคนเล่นผิดจุดก็คือไปขายเรื่องของการขยับโครงสร้างขายความหวังทั้งที่จริงแล้วกฎหมายไม่ได้เอื้ออำนวยไม่ได้ทำให้ประชาชนในกรุงเทพมองผู้ว่าเมืองหลวงต่างจากที่คนจังหวัดอื่นเขามองนายกอบจทั้งที่จริงๆงานพอๆกันเลย
0: ผมว่าเราไม่ใช่ว่าผิดจุดหรอกครับเพราะในที่สุดการแก้ปัญหาเนี่ยมันก็ต้องเดินไปทั้งคู่ขนานทั้งรูทีนทั้งโครงสร้างยังแต่ว่าพอพูดเรื่องโครงสร้างเนี่ยเราพูดตามตรงมันก็เหมือนกับสนามการเมืองอ่ะคนระหว่างคนพูดเรื่องขยะจะมาเก็บตรงเวลาไห
1: ม
0: ไฟจะติดส่องสว่างไหมถนนหนทางฟุตบาทปลอดภัยไม่เดินจะไปพูดเรื่องแก้พรบกรุงเทพไปแก้กฎกระทรวงแก้อะไรต่างๆเนี่ยพฤติกรรมการเมืองคนพื้นฐานนะคนก็ต้องมองเห็นเรื่องพวกนี้เรื่องในชีวิตประจำวันที่มันใกล้ตัวกว่ายิ่งอย่างว่าไปท้ายที่สุดอะไม่ว่าไงก็ตามเรื่องเหล่านี้มันเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกยิ่งแต่ว่าพรรคผู้สมัครคนอื่นที่พยายามชูเรื่องโครงสร้างขึ้นมาผมว่าเดี๋ยวพอเปิดรับสมัครเปิดเวทีกันเมื่อไหร่มันอยู่ที่วิธีการเฟรมบุญบุรชัยจะเฟรมเรื่องอย่างนี้ยังไงในการจะทำให้คนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่คิดแล้วตัวเดี๋ยวมาดูกันในช่วงแคมเปญหาเสียง
2: ครับอาจารย์มีคุณผู้ชมที่ติดตามเราอยู่ในไลฟ์เนี่ยบอกว่าก็ชื่นชอบในตัวของอาจารย์ชัดชาติแต่ก็ชอบดร.โจเหมือนกันตอนนี้ยังเลือกไม่ถูกว่าสุดท้ายแล้วจะเลือกใครกันแน่อะไรที่จะเป็นปัจจัยที่จะชี้ขาดว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกเนี่ยจะไปเลือกใครครับอาจารย
0: ์ก็เป็นช่วงแคมเปญนี่แหละเพราะว่าพอแคมเปญปั๊บมันก็จะเปิดผลแล้วว่าผู้ว่าชัดชาตินะครับจะเป็นยังไงต่อนะครับดร.โจจะขายยังไงต่อว่าสภาพการตอนนี้ผมที่คุณผู้ฟังพูดกับเมื่อกี้ผมเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะตอนนี้มันยังไม่ลงสนามมันเป็นแค่การวอร์มอัพอยู
1: ่
0: ตอนนี้เราเลยยังไม่เห็นหมัดเด็ดอะไรที่เป็นไม้เด็ดของผู้สมัครแต่ละคนแต่เดี๋ยวพอเปิดรับสมัครอย่างสุดแต่อาทิตย์หน้าปั๊บเข้าสู่ช่วงหาเสียงปั๊บเนี่ยพอบรรยากาศทางการเมืองมันเริ่มงวดเข้ามาเนี่ยนะครับทั้งกรณีแบบนี้รวมไปถึงคนที่อาจจะบอกโอ้จะชาติกระแสดอกผมไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวช่วงเดือนกว่าๆในกระแสก็ปั้นขึ้นได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวก็จะมีอย่างเงี้ยเป็นผมว่าก็จะเป็นตัวปัจจัยตัดสินในช่วงก่อนวันเลือกตั้ง
1: ครับอาจารย์ครับยังมีว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าอีกหลายคนที่เขาชัดเจนว่าเขาจะลงสนามนี้ด้วยคุณมงคลกิจคุณมัลลิกาอย่างนี้เป็นต้นนะฮะยังมีอีกนะซึ่งบรรดาเหล่านี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดว่าตัวเขาเป็นไม้ประดับแต่อาจารย์มองว่าสิ่งที่เขาพยายามเสนอขายเนี่ยสามารถที่จะเขย่าสนามเลือกตั้งครั้งนี้ได้ไหมได้ขนาดไหนครับ
0: ผมพูดอย่างนี้ผู้สมัครที่เราเห็นชื่อกันเนี่ย
1: นะครับ
0: คนอาจจะบอกว่าเป็นอะไรลงเล่นๆไม่ได้เอาจริงเท่าไหร่ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนแบบนี้ลงมาตลอดในทุกยุคทุกสมัยถามว่าเป็นตัวแปรสำคัญต่อสนามที่จะเป็นดึงคะแนนจากคนไหนมากน้อยแค่ไหนผมคิดว่าก็ความระยะสำคัญอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นคือแต่ว่ามีอาจจะมีคนจำนวนหนึ่งในกรุงเทพที่ก็อาจจะน่าสนใจเลือกไปตามกระแสก็มีอาจจะมีแต่ผมโดยจำนวนโหวตเนี่ยจากที่เราเคยเห็นกันมาเนี่ยเมื่อก่อนแล้วก็มีใครนะที่จำชื่อไม่ได้แล้วคนนั้นแหละก็เป็นอย่างเงี้ยก็คือก็ไม่ได้มีคะแนนที่เป็นก้อนเนี่ยที่จะดึงเปลี่ยนผลได
2: ้ครับแล้วครับช่วงนี้ชวนอาจารย์วิเคราะห์เท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ปรวิทย์วัฒนสุขนะครับจากรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์มองว่าณเวลานี้ยังมองเห็นกระแสของผู้ว่าชัดชาติที่ยังคงแรงอยู่นะครับเหนือคู่แข่งคนอื่นๆแล้วก็อื่นใดก็คือเรื่องของความเป็นอิสระที่ผู้ว่าชัดชาติพยายามที่จะชูขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นจุดขายจุดเด่นของแกก็เป็นถือว่าเป็นทุนทางการเมืองจันใช้คำนี
1: ้
2: เป็นทุนทางการเมืองที่สำคัญที่สุดเราก็เลยเห็นภาพของความที่คุณชัดชาติเนี่ยพยายามที่จะสื่อกับสังคมบอกว่าไม่ได้ยึดติดกับพรรคการเมืองไหนแล้วก็

0: ไม่ได้ให้การสนับสนุนผู้สมัครสกคนไหนนะครับเพราะว่าถ้าขาดเรื่องของความเป็นอิสระไปเนี่ยทุนทางการเมืองอาจจะลดทอนลดต่ำลงแล้วก็อาจจะส่งผลต่อการเลือกตั้งได
1: ้คุณผู้ชมติดตามสนามนี้ต่อเพราะว่าเราก็เกาะต่อเนื่องนะครับนี่เป็นสนามที่เข้มข้นมาเรื่องปุ๋ยบ้างขายของมาตั้งแต่ช่วงต้นรายการ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมหลายคนที่เป็นเกษตรกรก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้นะปุ๋ยนี่เป็นปัจจัยการเกษตรอันสำคัญเลยฮะคุณผู้ชมคุณอนุชาแม้ผมพูดเหมือนรู้ดีผมก็รู้มาจากคุณผู้ชมนี่แหละเพราะคุณผู้ชมก็มาเล่าให้ฟังนะครับทีนี้ปุ๋ยเนี่ยมีปัญหาทั้งราคาขึ้นราคาขึ้นก็ว่าแย่แล้วนะคุณอนุชา
0: ครับ
1: นะคุณผู้ชมที่ทำสวนก็ทักทายมาพูดคุยกันเอาลำพังปุ๋ยราคาขึ้นเนี่ยมันเพิ่มต้นทุนไปสาหัสปรากฏว่าช่วงนี้ที่สถานการณ์ตะวันออกกลางไม่นิ่งปุ๋ยขาดอีกขาดตลาดมีตังก็ใช่ว่าจะซื้อได
0: ้ครับ
1: มันเลยเป็นที่มาของไอเดียของเดอะซันสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
0: ครับ
1: รัฐมนตรีเกษตรนะฮะบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีปุ๋ยด่วนอัดงบประมาณ 6,500 ล้านบาทเพื่อโครงการปุ๋ยเอามาแจกฟรีให้กับพี่น้องเกษตรกรแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นเกษตรจะได้นะเขามีเงื่อนไขปรากฏว่าโดนเบรกโดยสตง.ครับพี่ประจักษ์โดนเบรกแบบนี้เนี่ยก่อนจะไปว่าคุณสุริยะเขามีไอเดียอื่นมาเสนอทันทีอีกนะมันก็เป็นแง่มุมที่สะท้อนว่าการทำงานในกระทรวงเกษตรเนี่ยไม่ระวังไม่ได้มันมีเหลี่ยมที่ต้องระวังสูงมากเลยนะครับ
2: ครับแล้วแต่ละคนที่เข้ามาก็จะมีโปรเจกต์เยอะครับเข้ามาปั๊บเนี่ยเดี๋ยวมีโปรเจกต์ตามมาเพียบเลยนะ
0: ครับ
2: มันก็นำไปสู่ประเด็นคำถามว่าเอ๊ะตกลงคนที่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ยเป็นเรื่องของการเตรียมการหรือเข้ามาแล้วสอดส่องหาช่องทางอะไรหรือไม่อย่างไรแต่ก็ต้องยอมรับว่ากระทรวงเกษตรเป็นกระทรวงที่ทุกพรรคการเมืองในช่วงที่ผ่านมาพยายามที่จะส่งคนของตัวเองเข้ามาสอดแทรกอยู่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการก็ขอเป็นรัฐมนตรีช่วยการก็อย่างดีครับเพราะว่าคุมกลไกแล้วก็เกี่ยวข้องกับเกษตรกรซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเพิ่งจะมี2ชุดที่ผ่านมานี่แหละที่กระทรวงเกษตรถูกครอบครองโดยพรรคการเมืองพรรคเดียวครับพรรคเดียวที่ครอบครองก็เลยมีช่องทางในการที่จะไปผลักดันขับเคลื่อนโครงการต่างๆซึ่งก็จะเจตนาดีก็ได้สำหรับเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตอนนี้ปุ๋ยยูเรียนี่มันขาดแดดมันก็เลยกลายเป็นว่าสปอตไลท์มาสาดส่องที่เดอะซันครับคนปัจจุบันก็คือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับล่าสุดนั้นอย่างที่ทราบกันครับก็ต้องมีการพับแผนนะครับพับแผนที่จะใช้งบกลาง 6,500 ล้านบาทครับสำหรับการจัดหาปุ๋ยชีวภาพนะครับรวมทั้งสารชีวพันธุ์หลังจากที่ทางสตง.ครับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยเบรกหัวทิ่มเลยนะครับบอกว่าโครงการของกระทรวงเกษตรที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมของครม.นะครับในวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับมันไม่ใช่โครงการเร่งด่วนที่จะมาใช้งบกลางเนี่ยเป็นงบประมาณในการดำเนินการได้นะครับซึ่งก็ทำให้เดอะซันยุคปัจจุบันครับก็คือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยก็รีบถอยฉากออกมาครับสะท้อนเห็นว่าลีลาก็ไม่เบาครับชั้นเชิงนี่ก็แผ่วๆไม่ดึงดันในการที่จะเดินหน้าต่อถึงแม้ว่าจะเป็นที่คาดหวังกันไว้สูงพอสมควรนะครับเพราะมันเกิดขึ้นในช่วงจังหวะเวลาที่ตอนนี้ปุ๋ยยูเรียกำลังมีปัญหาขาดแคลนและก็ราคาสูงครับอันเป็นผลสะเทือนมาจากความไม่สงบในพื้นที่ตะวันออกกลางปรากฏว่าสิ่งที่มันเป็นผลพวงเกิดขึ้นก็คือเรือบรรทุกปุ๋ยยูเรียครับอยู่ในภูมิภาคของอ่าวเปอร์เซียเนี่ยเขาบอกว่ามีไม่น้อยกว่า20ลำครับติดอยู่ที่นั่นครับปริมาณปุ๋ยยูเรียนะครับที่อยู่ในเรือบรรทุกสินค้ารวมกันแล้วเขาบอกว่าเกือบจะ1ล้านเมตริกตัน1ล้านเมตริกตันมีขนาดไหนครับก็จะมีประมาณ 1,000 ล้านกิโลกรัมติดค้างอยู่ในบริเวณอ่าวเปอร์เซียนั่นแหละครับไม่สามารถที่จะขนส่งลำเลียงผ่านทางช่องแคบฮอร์มุสออกมาได้ซึ่งแน่นอนครับสัญญาณเตือนที่ตามมาก็คือว่านี่จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงครับเพิ่มความเสี่ยงที่จะมีปัญหาขาดแคลนปุ๋ยในตลาดโลกครับและไม่เพียงเท่านั้นครับมันจะส่งผลไปถึงเรื่องปัญหาความมั่นคงการเข้าถึงอาหารครับของประชากรในหลายประเทศรวมทั้งในประเทศเอเชียด้วยนะครับซึ่งความจริงในเอเชียเป็นแหล่งผลิตอาหารเลี้ยงชาวโลกที่สำคัญนะครับประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับมันก็เลยกลายเป็นที่มาของไอเดียกลายเป็นที่มาของโครงการนี้ครับเดอะซันคุณสุริยะเนี่ยสังเกตดูนะครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรท่านเป็นคนที่ออกมาแจกแจงเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรด้วยตัวเองมาโดยตลอดครับรวมทั้งในโครงการนี้โ ก่อนหน้านี้ท่านออกมาพูดนะครับบอกว่าเพื่อที่จะสนับสนุนและใช้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวข้องกับปุ๋ยและเคมีการเกษตรซึ่งมันหายากและมีราคาแพงขึ้นนะครับและจะเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ครับเพื่อจะใช้ชดเชยนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีโดยทั่วไปนี่เป็นสิ่งที่คุณสุริยะออกลงมาแจกแจงด้วยตัวเองในรายละเอียดของโครงการนี้ก็น่าสนใจครับมีวางการวางกรอบวางกติกาเอาไว้เยอะครับการครอบคลุมเนี่ยก็ทั้งพืชไร่พืชสวนไร่นาการเกษตรทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าจะนำร่องในกลุ่มเกษตรกรนะครับที่มีความพร้อมก็คืออย่างกรณีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่หรือไม่ก็สถาบันการเกษตรครับที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนปัจจัยในการผลิตได้ทันท่วงทีนะครับคุณสุริยะเนี่ยกางไทม์ไลน์ให้เห็นเลยนะครับว่าจะใช้ระยะเวลาเพียงแค่3เดือนในการจัดเตรียมจัดหาถ้าหาว่าครม.ให้ความเห็นชอบครับส่วนกรอบระยะเวลาดำเนินการ4เดือนครับซึ่งหลายคนอาจจะตั้งเป็นข้อสงสัยเอ๊ะทำไมมันสั้นจังเลยก็คือช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2569ครับก็เรียกได้ว่ามันมีกรอบระยะเวลาที่ค่อนข้างที่จะจำกัดครับแต่ถึงอย่างไรเนี่ยนะครับถ้าไปดูจากไทม์ไลน์ในรายละเอียดของโครงการมันสะท้อนชัดเจนอยู่ในทีนะครับว่าถึงอย่างไรเนี่ยมันก็ไม่ทันฤดูการเพาะปลูกข้าวครับในฤดูการที่จะมาถึงก็คือ69/70ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับแต่คุณสุริยะก็เป็นคนอธิบายครับบอกว่าเดี๋ยวจะนำร่องครับสำหรับกลุ่มไม้ยืนต้นนะครับแล้วก็จะไปต่อด้วยบรรดาพืชสวนในไร่นะครับรวมไปก็จะพืชสวนโดยทั่วไปนะครับคุณสุริยะเนี่ยอธิบายให้เห็นภาพอย่างชัดเจนครับฟังดูแล้วเหมือนกับว่านี่เป็นผู้รู้มีความรู้เรื่องของการเกษตรนะครับชนิดที่หาตัวหยับยากแล้วก็เหมาะแล้วที่ท่านมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรซึ่งต้องคอยดูแลคอยซัพพอร์ตครับประชากรซึ่งเป็นเกษตรกรครับส่วนใหญ่ของประเทศไทยนะครับเพียงแต่ว่าโครงการนี้มันถูกเบรกถูกกระตุกนะครับจากทางสตง.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินต้องบอกว่าสตง.เนี่ยไม่ใช่คนทำอาชีพเกษตรนะครับไม่ใช่คนไปปลูกข้าวไม่ใช่คนที่ไปทำภาคปศุสัตว์นะครับแต่สตง.นี่มีหน้าที่สำคัญก็คือคอยตรวจสอบดูความคุ้มค่าดูความถูกต้องเรื่องของการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐครับแต่บางทีเนี่ยลืมไปดูงบประมาณของตัวเองครับเรื่องของการสร้างอาคารสำนักงานของตัวเองนะครับที่พังถล่มลงมานะครับสตง.นี่มีข้อเสนอแนะนะครับที่เห็นถึงข้อพิรุธและความเสี่ยงเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย4ข้อหลักประเด็นสำคัญที่น่าสนใจก็คือสตง.บอกว่าโครงการนี้นะครับมันเป็นโครงการที่มีลักษณะคล้ายๆหรือทำทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆที่เขาทำเป็นประจำทุกปีในสังกัดของกระทรวงเกษตรอยู่แล้วไม่ใช่หรือไม่ว่าจะเป็นกรมวิชาการเกษตรครับกรมส่งเสริมการเกษตรกรมพัฒนาที่ดินแล้วทำไมกระทรวงเกษตรจะลงไปแข่งด้วยนี่มันเป็นประเด็นคำถามหนึ่งครับที่ทางสตง.นั้นตั้งเป็นปุจฉาแล้วก็มีการส่งสัญญาณแจ้งเตือนนะครับบอกว่าถ้ากระทรวงเกษตรเดินหน้าโครงการนี้มันจะเจอกับความเสี่ยงหลายอย่างครับตั้งแต่เสี่ยงที่จะได้ปุ๋ยที่ไม่มีคุณภาพอย่างที่ควรที่จะเป็นครับปุ๋ยเสื่อมคุณภาพไม่บรรลุเป้าหมายที่คาดหวังเอาไว้และยังจะเสี่ยงต่อเรื่องของการผูกขาดครับและการหัวราคานะครับในโครงการนี้ที่จะเกิดขึ้นตามมาที่สำคัญที่สุดก็คือมันจะสุ่มเสี่ยงต่อขัดพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐนะครับทางสตง.เสนอแนะนะครับบอกว่าไม่ควรที่จะใช้งบกลางเพราะมันไม่ใช่โครงการเร่งด่วนเสนอให้กระทรวงเกษตรเนี่ยไปดำเนินการทำโครงการนะครับและก็จัดทำงบประมาณนะครับตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นกรณีปกติจะดีกว่านะครับนี่สตง.เป็นคนเสนอมาก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะทำให้บรรดาบิ๊กๆในกระทรวงเกษตรหน้าชาหรือไม่อย่างไรที่ถูกสอนมวยแบบนี้แต่สำหรับเดอะซันครับคุณสุริยะคนที่มีความมุ่งมั่นเป็นเจ้าของไอเดียเยอะมีหรือครับจะถอยครับดำริในการที่จะพลิกแผนครับเล็งโยกไปใช้งบพ.ร.ก.กู้เงินครับที่รัฐบาลกำลังจะกู้ 400,000 ล้านครับเอามาดันบิ๊กโปรเจกต์โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรครับที่จะนำมาใช้ทดแทนนะครับเกษตรกรที่ใช้น้ำมันไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำหรือว่าเครื่องมือการเกษตรอื่นๆครับ จะช่วยลดต้นทุนระยะยาวให้กับเกษตรกร

0: คุณสุริยะบอกว่านี่คือแผนสำรองที่เตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือความฉับไวครับความรอบคอบของท่านคราวนี้ในมุมของนักสังเกตการทางการเมืองครับอย่างรองศาสตราจารย์อุรันถิ่นบางเตียวนี่จากมหาวิทยาลัยหมอบุรพานะครับอาจารย์มองว่าโครงการนี้ที่น่าสนใจมันเกิดขึ้นในช่วงจังหวะเวลาที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยกำลังตกเป็นข่าวนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันและเรียกรับสินบนครับมันกำลังกลายเป็นประเด็นเพราะว่าข้อมูลนี้ออกมาจากการเปิดเผยของทางกกร.ซึ่งก็เป็น3องค์กรในภาคเอกชนที่มีบทบาทและความสำคัญและวันก่อนรัฐบาลเพิ่งเชิญไประดมความเห็นรวมทั้งมีการเลี้ยงดินเนอร์ครับที่ทำเนียบรัฐบาลเพราะฉะนั้นข้อมูลจากกกร.นี่ครับมันส่งสัญญาณเตือนที่ทำให้ทั้งรัฐบาลและนายกนั้นก็ต้องคอยระมัดระวังในการที่จะต้องตรวจสอบไม่ผีพรามสำหรับโครงการในลักษณะอย่างนี้มีหนำซ้ำโครงการนี้มันยังถูกตั้งข้อสังเกตนะครับว่ามันเชื่อมโยงไปถึงการเมืองหรือไม่อย่างไรเพราะว่าการกระจายปุ๋ยลงไปในพื้นที่ภาคการเกษตรเนี่ยล้วนแล้วแต่จะเป็นพื้นที่ฐานเสียงสำคัญของพรรคเพื่อไทยอยู่ในตัวพร้อมสับอยู่แล้วครับและที่สำคัญครับการดำริในแผนสำรองนะครับโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรตัวอาจารย์โอรานก็บอกว่าตัวท่านเองก็ตั้งข้อสงสัยอยู่เหมือนกันครับว่าระบบชลประทานในบ้านเรานั้นมันพร้อมในการที่จะรองรับโครงการนี้หรือไม่ที่สำคัญอาจารย์เตือนนะครับบอกว่าโครงการนี้มันเริ่มส่งสัญญาณอะไรบางอย่างที่ฝ่ายค้านนั้นก็คงจะสนใจเรื่องของการนำไปต่อยอดตรวจสอบและอาจจะนำไปถึงการนำไปอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็เป็นไปได้เราลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนของอาจารย์โอรานครับ
1: ตอนนี้นะครับถ้าดูจากข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะปรับแผนไปนะครับซึ่งผมก็ยังตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะครับอย่างเช่นการโซล่าเซลล์เรื่องชลประทานนะครับ
0: เ
1: ร่งปรับการใช้โครงสร้างนะครับงบประมาณเยียวยาภายใต้พรบเงินกู้เพื่อสนับสนุนการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ในระบบชลประทานเนี่ยซึ่งเรื่องนี้มันก็รู้สึกยังเป็นนามธรรมอยู่นะฮะแล้วก็ระบบชลประทานเราก็ไม่ได้นะทันสมัยถึงขนาดนั้นนะครับไปใช้โซล่าเซลล์หลักการมันดีแต่การปฏิบัติแบบนี้นะครับที่จะปรับไปใช้โครงการนี้แทนเนี่ยผมคิดว่าก็ยังจะถูกต้องตั้งข้อสังเกตและที่สำคัญนะผมคิดว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะจับตาโครงการนี้เป็นพิเศษแน่ๆเพราะมันเริ่มเห็นจุดอ่อนอะไรบางอย่างหรือประการต่อมาร่วมผลิตปุ๋ยนะครับร่วมมือผลิตปุ๋ยล็อกราคาพิเศษในการจับมือกันกับนะครับ6บริษัทใหญ่ผู้ผลิตปุ๋ยรายใหญ่ของประเทศเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับสุ่มเสี่ยงมากถ้ารัฐบาลไม่ติดตามไม่กำกับดีๆนะจะเป็นจุดที่ทำให้ฝ่ายค้านสามารถนำมาเป็นประเด็นและนำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจได้เพราะว่าประเด็นทั้งหมดเนี่ยสำหรับผมยังมีความละเอียดอ่อนอยู่มากครับ
0: ครับพูดถึงกระทรวงเกษตรนะครับแน่นอนครับในมุมของหลายตระคนอาจจะมองว่าเป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเกษตรกรแต่ว่าในมุมของนักสังเกตการทางการเมืองอย่างอาจารย์โอราเนี่ยก็พูดชัดนะครับบอกว่าเรื่องปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นอาถรรพ์ของกระทรวงเกษตรนะครับอาจารย์หยิบยกอธิบายบอกว่าในปี2544ถึง2545ในรัฐบาลของคุณทักษิณชินวัตรครับปรากฏว่ามันมีคดีหัวประมูลปุ๋ยอินทรีย์เกิดขึ้นครับก่อนที่ในเวลาต่อมาครับหลังจากนั้น15ปีนะครับประมาณ 14-15 ปีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาเมื่อเดือนมิถุนายนปี2559ครับพิพากษาจำคุกคุณชูชีพหานสวัสดิ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรณขณะนั้นและคุณวิทยาเทียนทองครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรในขณะนั้นครับคนละ6ปีฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและร่วมกันทุจริตนะครับโดยการหัวประมูลครับนี่เรื่องราวในกระทรวงเกษตรนะครับเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ยังไม่จบแค่นั้นครับยังมีเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นต่อเนื่องมาจนกระทั่งเจอโครงการใหญ่ครับปีงบประมาณ2558ถึง2500ขออภัย2555ถึง2558 3ปีต่อเนื่องกันเกิดการทุจริตในโครงการส่งเสริมอาชีพของคนบุรีรัมย์ครับโดยร่วมกันจัดหาปุ๋ยอินทรีย์กระสอบละ150บาทถึง260บาทมาใช้ในโครงการนี้ในราคากระสอบละ500บาทครับนี่ราคามันขยับเพิ่มขึ้นร่วมเท่าตัวทีเดียวครับตอนนั้นผู้บริหารในอปจ.จังหวัดบุรีรัมย์ครับถูกชี้มูลความผิด3คนครับในจำนวนนี้ก็รวมทั้งรองนายกอปจ.จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งในเวลาต่อมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับท่านเป็นส.ส.ของ

0: จังหวัดบุรีรัมย์พักค่ายสีน้ำเงินครับคดีนี้เมื่อวันที่11เมษายน2569ที่ผ่านมานี่เองครับตัวของทนายอั๋นครับคุณพัทรพงษ์สุภักษรนี่เป็นทั้งทนายความเป็นทั้งนักกฎหมายแล้วก็เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองออกมาไลฟ์สดเลยนะครับบอกว่าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าศาลปราบโกงภาค3มีการอ่านคำพิพากษาจำคุกส.ส.บุรีรัมย์คนปัจจุบัน10ปีครับนี่มีการไลฟ์สดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคำพิพากษานั้นตราบใดที่ยังไม่ใช่คำพิพากษาถึงที่สุดแล้วก็ยังถือว่าคนที่ถูกกล่าวหาหรือคนที่ตกเป็นข่าวนั้นยังบริสุทธิ์อยู่นะครับกระทรวงเกษตรยังมีโครงการอีกเยอะครับเรื่องของการซื้อพืชพันธุ์นะครับเรื่องของการจัดซื้อเกี่ยวข้องกับยาปราบศัตรูพืชหรือแม้แต่เรื่องเกี่ยวข้องกับการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติครับมันดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นบ่อยมากครับในพื้นที่อีสานแล้วก็อีกหลายภาคครับนะฮะการตรวจสอบในช่วงระยะเวลาก่อนนั้นอาจจะยากลำบากแต่ในยุคปัจจุบันครับอย่าไปริโดยเด็ดขาดนะครับการตรวจสอบนั้นเป็นไปอย่างเข้มข้นและฉับไวกล่าวสำหรับคุณสุริยะนะครับด้วยคูเหลี่ยมทางการเมืองและประสบการณ์อันโชคโชนบนเวทีทางการเมืองครับทำให้ท่านเนี่ยไม่ผีพรามครับรักษารูปมวยนะครับรักษาชั้นเชิงเอาไว้นะครับโดยการถอยโครงการนี้ออกมาด้านหนึ่งก็เพื่อที่จะไม่ส่งผลสะเทือนไปถึงพรรคเพื่อไทยเพราะตัวท่านเองก็เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีรวมอยู่ด้วยขณะที่พรรคเพื่อไทยนั้นอาจารย์เชนคุณยศธนันท์วงศ์สวัสดิ์ตอนนี้กำลังเดินหน้านะครับในการที่เก็บเกี่ยวผลงานให้กับค่ายสีแดงด้วยวิสัยทัศน์นะครับด้วยลีลาของการเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ใช้นวัตกรรมเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนก็กำลังทำให้พรรคเพื่อไทยนั้นเริ่มสะสมคะแนนดีวันดีขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณสุริยะนั้นจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามตัวคุณสุริยะถ้าย้อนกลับไปเมื่อไม่นานนี้ครับนี่เพิ่งไปโดนดอกแรกมานะครับ
1: ครับ
0: กรณีที่มีคำสั่งย้ายอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรคุณราเชนศิลปะรายะนะครับไปเป็นผู้ตรวจการนะครับปรากฏว่างานเข้าครับครั้งแรกนี่เจ้าตัวคุณราเชนแสดงท่าทีพร้อมที่จะเอาคืน มีการเปิดประเด็นเรื่องของหลานชายรัฐมนตรีมาขอเข้าพบเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับงบประมาณในการซ่อมบำรุงเครื่องบินเกษตรนะครับก่อนที่ในเวลาต่อมาก็ไม่ได้พบกันนะครับเจ้าตัวก็ยอมถอยบอกว่าเอาละพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาแต่สิ่งที่เป็นประเด็นก็คือเรื่องงบในกระทรวงเกษตรซึ่งน่าจะมีเยอะโครงการก็มีหลากหลายบรรดาผู้บริหารกระทรวงก็ต้องพึงระมัดระวังครับอย่าไปทะเลทะล่าอย่าไปผีผามครับหาไว้แล้วงานจะเข้าออกนะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์คร
2: ับ ขอบคุณครับตามกันต่อนะครับเรื่องของเหตุรถไฟที่ไปชนกับรถเมย์ในทางคดีก็ว่ากันไปแต่ว่ากลไกของสภา นะครับก็มีการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีคมนาคมเหมือนกันแต่ว่าเมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยนะครับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเป็นผู้ที่จะไปตอบสภาด้วยตัวเองนะครับคุณโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้เป็นประธานการประชุมแล้วก็พิจารณากระทู้ถามสดของส.ส.ภูมิใจไทยนะครับคุณสังคมแดงโชติที่สอบถามคุณพิพัฒน์ราชกิจประการรัฐมนตรีคมนาคมนะครับเหตุรถไฟชนรถเมล์แล้วก็ขอให้ระบุชัดเจนว่าระบบไม้กั้นอนัสสัญญาณเนี่ยมันอยู่ในสภาพปกติหรือไม่เพราะเหตุใดรถไฟจึงไม่สามารถที่จะหยุดได้ทันนะครับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะครับก็ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีพิพัฒน์ให้ชี้แจงบอกว่าเหตุขบวนรถไฟคันเกิดเหตุเนี่ยใช้ความเร็วเคลื่อนที่34กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งถือว่าไม่เกินความเร็วที่กำหนดไว้40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก่อนหน้าเกิดเหตุแล้วก็มีไฟเหลืองแจ้งเตือนให้ชะลอขบวนที่สถานีมักกะสันจุดเกิดเหตุแล้วส่วนที่เกิดเหตุปะทะเนี่ยความเร็วมันอยู่ที่18กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
1: และการสอบสวนครับปรากฏว่าพนักงานขับรถไฟประมาทพบภายหลังว่าใช้สารเสพติดหลายตัวนะครับตอนนี้การรถไฟให้ออกจากราชการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงด้วยส่วนข้อสังเกตรถไฟขนส่งสินค้าที่ต้องวิ่งช่วงกลางคืนหรือประมาณ3ทุ่มถึงตีห้าของวันรุ่งขึ้นนะครับแต่ว่าเอ๊ะทำไมกลับมาวิ่งตอนกลางวันเดิมขบวนรถไฟขบวนนี้ต้องวิ่งตอน5ทุ่มครับคืนวันที่15แต่ว่าดีเลย์เท่าไหร่ดีเลย์15ชั่วโมงนะครับกระทรวงคมนาคมเองก็เปิดรับฟังเสียงสะท้อนด้วยผลการศึกษาเรื่องที่จะไม่ให้รถไฟวิ่งเข้ามาในกรุงเทพชั้นในซึ่งเป็นมาตรการระยะสั้นนะครับ ในการแก้ปัญหานะครับ
2: นี่เป็นมาตรการระยะสั้นที่รัฐมนตรีสิริพงษ์ตอบสภานะครับส่วนระยะกลาง 1-2 ปีแกบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเชื่อมต่ออนุสัญญาณกับการรถไฟกทม.และตำรวจจราจรนะครับจะนำระบบเทคโนโลยีมาใช้เป็นทางเลือกที่จะพิจารณาทำกันส่วนระยะยาวนะครับก็มีแนวคิดที่อาจจะทำเป็นการขนส่งระบบรางในอุดมคตินะครับก็คือรถไฟวิ่งรางลอยฟ้าทั้งหมดโอ้อุดมคติจริงๆนะครับส่วนถนนด้านล่างเนี่ยจะให้เฉพาะรถยนต์วิ่งเท่านั้นนะครับแล้วเดี๋ยวจะเร่งเยียวยาผู้เสียชีวิตด้วยนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็จะได้รับการเยียวยาเป็นวงเงินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้นะครับ
1: ต้องดูก่อนว่ามีแผนงานยังไงนะตอนนี้มันยังแฟนตาซีอย
2: ู่
1: ถ้าจริงได้ก็ดีแต่ขึ้นอยู่กับแผนนะฮะและงบประมาณด้วยติดตามเรื่องนี้กันต่อนะครับในทุกช่วงข่าวของไทย PBS วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันศุกร์ที่22พฤษภาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันศุกร์อยู่กับน้องยุ้ยครับชมัยพรเห็นประเสริฐและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: วันศุกร์พวกเราสวมใส่ผ้าไทยค่ะคุณผู้ชมและให้วันใหม่วาไรตี้ร้อยมือที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านหลากหลายแพลตฟอร์มจากเรานะคะทั้งผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok Live Thai PBS นะคะร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกันมาได้เช่นเคยเช้านี้คุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งนอกจากพี่ต๊อบกับยุ้ยแล้วนะคะตอนผู้บรรยายภาษาเมืองของเราในเช้าวันนี้กับคุณสสิธรจำนงจันทร์ค่ะ
1: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษาเมืองของเราเช้าวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้คุณผู้ชมครับตื่นมาเปิดหน้าต่างออกมาอาจจะแบบอุ้ยมันกี่โมงกันแน่เพราะมันดูขมุกขมัวฝนตกแน่นอนวันนี้กรุงเทพมหานคร 60% เลยนะ
0: แล้วเมื่อวานนี้ที่ฝนตกอ่ะคุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่าอากาศก็เลยเย็นลงไปด้วยโดยปริยายเลย
1: ซึ่งก็ดีอย่างเสียอย่าง
0: ค่ะ
1: นะฝนตกอากาศเย็นลงใช่ไหมแต่ว่ารถเองก็ติดเหมือนกัน
0: ใช่แล้วค่ะรวมถึงระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะโดยเฉพาะน้องๆแล้วมาในช่วงเปิดเทอมพอดีไงพี่ต๊อบจะสังเกตไหมว่าช่วงเนี้ยเวลาเราทำรู้ทันกันได้ก็จะทำเรื่องอาการเจ็บป่วยของน้องๆเด็กๆกันค่อนข้างเยอะ
1: ดังนั้นตอนนี้เปิดเทอมเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังนะครับอย่างทั่วโลกเองเนี่ยก็มีทั้งอีโบลาใช่ไหมฮะมีฮันตาที่แพร่ระบาดเนี่ยจะบอกว่าทุกคนทุกท่านที่ดูรายการอยู่ตอนนี้คุณรอดมาได้ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นอะไรหนักจนถึงปัจจุบันเนี่ยถือว่าดูแลตัวเองได้ดีมากเก่งจริงๆนะ
0: พวกเราเจออะไรกันมาเยอะเหมือนกันนะนี่ก่อนเข้ารายการนะคุณผู้ชมเราเพิ่งย้อนกลับไปแบบรีมายคุยเรื่องตอนโควิด
1: เ
0: ดอโดนกักตัวกันคนละ14วันอะไรก็ว่าไป
1: มันเป็นอะไรที่ทำให้โลกเนี่ยได้รู้จักเทคนิคการใช้ชีวิตเอาตัวรอดนะครับหลังจากนี้ว่าจะยังไงนะครับเดี๋ยวกลางปีเป็นต้นไปผมคิดว่าคงมีอะไรที่ท้าทายรออยู่อีกเยอะเลยส่วนใครก็ตามที่อาจจะต้องเดินทางไปเที่ยวในช่วงนี้ก็วางแผนดี
0: ๆ
1: เพราะว่าฝนเอ่ยอะไรเอ่ยก็มาแต่อีกหนึ่งเรื่องที่เราอยากจะคุยกันเนี่ยพูดถึงการท่องเที่ยวท้องทะเลหน่อยดีกว่
0: าถ้าเกิดพูดถึงท้องทะเลเนี่ยคุณผู้ชมคะมีหลายรูปแบบด้วยกันยุ้ยกับพี่ต๊อบเนี่ยเวลาเราไปถ่ายทำรายการเทพิเศษเนี่ยเราก็ทำกิจกรรมมาแล้วหลากหลายรูปแบบ
1: โอ้ทำมาเยอะ
0: นะคะอย่างเซิร์ฟบอร์ดอย่างซับบอร์ดอะไรเงี้ยของยุ้ยก็เล่นมาแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าเราดูอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายคนมักจะเล่นกันแล้วเป็นไวรัลบานาน่าโบ๊ท
1: โอ้มันมีหลายอย่างนะกิจกรรมทางน้ำใช่ไหมมี
0: เจ็ตสกี
1: มีอะไรอีกที่พาราเซลลิงเหร
0: อพาราเซลลิง
1: ที่ต้องนั่งแล้วก็เลื่อนให้ดากขึ้นไปใช่ไหมฮะหรือว่าจะเป็นกีฬาอย่างที่เราไม่ใช่กีฬาสิเป็นการเล่นแบบที่หลายๆคนชอบคือบานาน่าโบ๊ทก็จะมีหลายแบบคุณผู้ชมครับมีแบบเป็นเหมือนกล้วยยาว
0: ๆ
1: นั่งซ้อนกันแล้วก็มีแบบเป็นแบบเป็นอ่างก็มีนะ
0: ล่าสุดมีเหมือนเป็นแบบรถด้วยนะพี่ต๊อบ
1: ใช่ไหม
0: ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมมากเลยนะคะแต่สังเกตไหมคะเวลาเล่นบานาน่าโบ๊ทคุณผู้ชมรู้สึกไงบ้างของยุ้ยนะรีวิวส่วนตัวนะรู้สึกเหมือนทุกอย่างจะกองรวมกันไม่ว่าจะเป็นสมองหรือลำไส้หรืออะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่าเหมือนทุกอย่างมันโดนเขย่าพี่ต๊อบมันสะเทือนแรงมากเลย
1: คือมันก็สนุกแล้วก็หวาดเสียวแหละแล้วมันก็ต้องทรงตัวไปใช่ไหมฮะคุณผู้ชมครับแต่ว่าอย่างที่เราพูดกันนะครับหลักเหตุที่เกิดขึ้นหลายๆคนก็เกิดการบาดเจ็บจากการเล่นบานาน่าโบ๊ทเหมือนกันเพราะหนึ่งมันเหวี่ยงลงกระแทกในน้ำแล้วเวลาเราแรงกระแทกเนี่ยนะครับบางคนบอกว่ามันกระแทกแรงเหมือนตกหล่นบนพื้นเลยด้วยซ้ำวันนี้มารู้ทันกันได้ในเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าว่าเล่นควรเล่นไหมถ้าเล่นแล้วอย่าเล่นให้ปลอดภัยเล่นยังไงดีวันนี้รู้ทันกันได้เรื่องนี้ด้วยกันครับ

0: รู้ทันกันได้ค่ะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงกิจกรรมทางน้ำเวลาไปทะเลยอดฮิตนั่นคือบานาน่าโบ๊ทใช่ไหมคะบานาน่าโบ๊ทเนี่ยสนุกตื่นเต้นท้าทายค่ะจะเล่นกับเพื่อนฝูงก็ได้จะเล่นในครอบครัวก็ได้นะคะแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือได้รับแรงกระแทกระหว่างเล่นโดยเฉพาะกรณีที่ไม่ได้สวมอุปกรณ์ป้องกันศีรษะซึ่งอันนี้พูดตรงๆนะคุณผู้ชมชมัยพรอ่ะก็ไม่เคยสวมอุปกรณ์ป้องกันศีรษะตอนเล่นบานาน่าโบ๊ทนะคะแต่เขาบอกว่ามีข้อมูลมาว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อสมองและร่างกายได้ด้วยเช่นเดียวกันความเสี่ยงนี้จะอันตรายมากน้อยแค่ไหนสั่นสะเทือนขนาดไหนถึงอันตรายได้ขนาดนั้นเราจะป้องกันดูแลตัวเองได้อย่างไรร่วมพูดคุยและหาคำตอบกันนะคะกับนายแพทย์พงศกรพงศาพาสสัญญาแพทย์สมองและระบบประสาทนะคะโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะสวัสดี
1: ค่
0: ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
3: คุณหมอครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนที่รับชมอยู่ตอนนี้เนี่ยหรือเราสองคนเองเนี่ยยังไงก็ต้องเคยมีประสบการณ์กับบานาน่าโบ๊ทเอาเวลาที่เราหล่นจากเรือก่อนหล่นจากบานาน่าโบ๊ทเนี่ยมันมีแรงกระแทกถึงขั้นอันตรายถึงเราจะต้องมาคุยกันวันนี้เลยแหละครับ
1: ครับจริงๆแล้วนะครับการที่เล่นเครื่องเล่นหรือกิจกรรมทางน้ำที่มีความเร็วเนี่ยนะครับเนาะก็ย่อมมีความอันตรายอยู่แล้วนะครับพื้นผิวของน้ำจริงๆแล้วเนี่ยเขามีแรงตึงแล้วก็มีความหนืดนะครับพอวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วนะครับเกิดการกระแทกกับผิวน้ำเนี่ยจริงๆไม่ได้ต่างกับพื้นที่แข็งๆทั่วไปเลย
3: ถือว่ามันเจ็บอ่ะบางคนจุกเลยนะ
0: ใช่ใช
1: ่ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ก็จะเทียบเคียงกับการเกิดอุบัติเหตุจักรยานยนต์ที่ตกหลุดรถจากรถได้เลย
0: ค่ะคือนั่นหมายความว่าโอเคอย่างกิจกรรมทางน้ำคุณหมอไม่ได้หมายความแค่บานาน่าโบ๊ทถูกไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับแต่หมายความถึงกิจกรรมทางน้ำทั้งหมดเลยอาจจะเล่นซับบอร์ดจะเล่นเซิร์ฟบอร์ดจะเล่นเจ็ตสกีหรืออะไรก็แล้วแต
1: ่
0: น้ำจริงๆมีแรงตึงแล้วก็ทำให้เกิดผลกระทบได้ไม่แพ้กับเวลาลงพื้นแข็งๆเช่นเดียวกัน
1: ใช่คร
0: ับแต่บานาน่าโบ๊ทอ่ะคนก็เห็นว่าเออมันดูสบายๆไงคุณหมอก็คือแค่แบบไปนั่งเล่นบางทีอาจจะต้องจับให้แน่นๆมีชูชีพใส่นี่เป็นอุปกรณ์เบื้องต้นแต่เราไม่ค่อยเห็นเรื่องอุปกรณ์ครอบศีรษะอะไรก็แล้วแต่นะคะ
1: ครับก็อย่างที่เรียนแจ้งแหละครับว่าเมื่อเกิดความเร็วและเกิดการปะทะศีรษะที่กระแทกกับผิวน้ำเนี่ยก็ทำให้เกิดกลไก2อย่าง
0: ครับ
1: ก็คือแรงปะทะจากศีรษะที่กระแทกกับผิวน้ำก็ทำให้สมองเนี่ยเกิดการบาดเจ็บได้อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญกับการบาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับก็คือระดับของความเร็วครับยิ่งการเคลื่อนที่ที่ความเร็วยิ่งสูงเนี่ยจะเกิดภาวะหมุนหรือแรงเฉื่อยซึ่งจะทำให้เกิดการบิดตัวของเนื้อสมองหรือการฉีกขาดของเนื้อสมองเพิ่มขึ้นได้ครับ
3: โอ้โหแปลว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ไหมครับคุณหมอบางทีเราล้มกันบนบกเนี่ยคุณหมอเขายังกังวลเลยว่ามันอาจจะมีแบบเลือดข้างอยู่ในสมองเลยอย่างเง
0: ี้
3: ยกรณีถ้าเล่นกีฬาทางน้ำแล้วมีการตกหรือเหวี่ยงแล้วก็แทกลงผืนน้ำเองเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันแหละ
1: เช่นเดียวกันเลยครับผม
3: ครับ
0: ค่ะทีนี้บางกรณีเนาะพี่ต่อบางทีดูแล้วทุกอย่างก็ยังดูปกติพูดคุยทุกอย่างยังดูมีสติแต่สุดท้ายเนี่ยมันไปเกิดอาการที่มันทรุดลงแบบนี้มันมีสาเหตุมาจากอะไรคะคุณหมอ
1: ก็หลักๆเลยหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางน้ำหรืออื่นๆทั่ว

ไปเนี่ยนะครับก็สามารถสังเกตอาการได้นะครับโดยส่วนใหญ่เราแบ่งอาการออกเป็น3กลุ่มครับก็คืออันดับที่1ก็คืออาการทั่วไปนะครับหลังเกิดอุบัติเหตุแล้วมีอาการปวดหัวมึนงงหรือเวียนศีรษะหรือขึ้นไส้อาเจียนเล็กน้อยอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งแล้วนะครับที่เราควรจะต้องสังเกต

0: ไปเลยอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ต้องบอกว่าควรจะต้องไปรับการวินิจฉัยและรับการรักษาครับ
1: ครับทีนี้เราเล่นกีฬาบนบกยังต้องมีอุปกรณ์ที่ป้องกันเล่นกีฬาทางน้ำเนี่ยที่เราเห็นใส่หมวกใส่ชูชีพกันเนี่ยมันช่วยบรรเทาหรือช่วยลดแรงกระแทกหรือว่าอาการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นได้เยอะแค่ไหนครับ
0: โอเคครับในส่วนของการใส่หมวกกันน็อกอะไรต่างๆเนี่ยก็จะช่วยลดการบาดเจ็บที่เกิดจากแรงปะทะโดยตรงได้ครับผมเนาะเสื้อชูชีพก็จะช่วยป้องกันในส่วนของการจมน้ำอะไรต่างๆที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บอื่นๆแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างที่เรายังป้องกันไม่ได้ก็คือเรื่องของความเร็วครับผม อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าเมื่อมีความเร็วก็จะเกิดภาวะแรงเฉื่อยหรือการบิดหมุนต่างๆที่ทำให้เกิดเนื้อเยื่อสมองฉีกขาดได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอุปกรณ์ป้องกันก็สำคัญในส่วนของการควบคุมความเร็วก็เป็นส่วนที่สำคัญเช่นกันครับ
1: แหมคุณหมอแต่ว่าการเล่นแบบนี้น้องยุ้ยไม่เร็วมันก็ไม่มันไม่สนุกเลยใช่ไหม
2: นั่นสิถ้าเกิดยิ่งเร็วอ่ะมันดู
1: สะเทือ
2: นมันเลี้ยวโค้งมันหวาดเสียวแล้วดูแล้วมันสนุกค่ะคุณหมอแบบนี้กลุ่มไหนถือว่ามีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปได้บ้างคะ
0: ครับก็กลุ่มที่จะมีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับเนื่องจากเนื้อเยื่อเนี่ยเปราะบางมากกว่าโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บเนี่ยก็จะสูงกว่า
2: แล้วอย่างเด็กๆล่ะคะ
0: เด็กๆ ก็เช่นกันครับในกรณีที่เด็กขนาดเล็กอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสัดส่วนของศีรษะเนี่ยเขาจะค่อนข้างใหญ่กว่าลำตัวอาจจะเกิดการแรงเหวี่ยงทำให้ศีรษะได้รับบาดเจ็บได้มากกว่าแล้วก็กล้ามเนื้อคอยังไม่แข็งแรงครับผม
2: ค่ะและอย่างคนที่มีโรคประจำตัวด้วยล่ะคะ
0: ใช่ครับในกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นทานยากันเลือดแข็งตัวหรือยาต้านเกล็ดเลือดอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถทำให้เกิดภาวะเลือดออกได้มากกว่าบุคคลทั่วไปหากได้รับการบาดเจ็บครับ
2: ค่ะทีนี้อย่างเคสนี้เนี่ยวัยรุ่นน่ะพี่ท็อปเด็ก17 18ค่ะ
1: 17 18เองคือร่างกายเขาก็ดูแข็งแรงแต่ว่าคุณหมอคิดว่าน่าจะเป็นเพราะอะไรที่มันเกิดเหตุที่มันอันตรายได้ขนาดนี้จังหวะหรือว่าแรงบิดแรงเฉยที่คุณหมอบอกครับ
0: เรื่องของจังหวะเนี่ยก็เป็นส่วนที่สำคัญครับเนื่องจากเวลาที่พลัดตกออกมาจากบานาน่าโบ๊ทหรือกิจกรรมทางน้ำที่มีความเร็วสูงเนี่ยพอเกิดการปะทะเนี่ยก็เหมือนกับเกิดอุบัติเหตุจักรยานยนต์ทั่วไปครับผมศีรษะอาจจะกระแทกโดยตรงหรือเกิดจากแรงเหวี่ยงที่เยอะขึ้นอยู่กับความเร็วของเรือ
1: ขณะจังหวะด้วย
0: ใช่ครับ
1: คือมันเอาจริงบางคนเล่นแล้วสนุกไม่เป็นอะไรเนี่ยมันก็ดีใช่ไหม
0: ครับ
1: เราพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวทางผู้ประกอบการเขาจะหาว่าเรามาเบรมแต่จริงไม่ใช่คุณหมอบอกว่ามันอาศัยอะไรปัจจัยทีนี้อ่ะคนละครึ่งถามผมว่ายังไงเนี่ยคนก็ยังคงอยากเล่นอะไรพวกนี้อยู่อ่ะ
2: นั่นน่ะสิแล้วผู้ประกอบการก็ต้องให้บริการกันต่อไปค่ะ
1: ทีนี้ผู้ประกอบการในมุมมองของแพทย์และอาจจะเคยเป็นผู้ที่ใช้บริการแล้วด้วยเราทำยังไงดีผู้ประกอบการขับช้าประมาณไหนปลอดภัยมีข้อมูลไหมหรือว่ามีวิจัยเคยทำไว้ไหมว่าถ้าเล่นบานาน่าโบ๊แบบนี้จะปลอดภัยกว่าทำเร็วๆมีบ้างไหมคร
0: ับ
1: หมอ
0: จริงๆยังอาจจะไม่มีการศึกษาแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับบานาน่าโบ๊นะครับแต่ว่าเรามีการศึกษาเรื่องของความเร็วครับที่จะทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุได้ความเร็วที่มากกว่าตั้งแต่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยถือว่าเป็นความเร็วที่ทำให้เกิดแรงตึงผิวน้ำที่ค่อนข้างสูงมาก
1: 40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือเอาเราขับบนถนนเราก็ไม่ค่อยเร็วเนา
2: ะ
1: เราก็สูงไม่เร็วแต่ในน้ำเนี่ยมันมีแรงเหวี่ยงแล้วก็แรงเฉื่อยที่คุณหมอบอกมันอาจจะอันตรายตั้งแต่40กิโลเมตรขึ้นไป
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เร็วแล้วนะพี่ว่าถ้าเกิด20บนน้ำแล้วบนอะไรที่มันลากแล้วไหลได้โดยที่ไม่มีอะไรเบรกอ่ะ
2: นั่นน่ะสิเอาทีนี้ถ้าเกิดว่าเล่นไปแล้วสนุกไปแล้วมีการตรวจเช็คตัวเองสังเกตคนรอบข้างเบื้องต้นยังไงได้บ้างคะคุณหมอ
0: ครับก็คือการสังเกตอาการเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญครับตั้งแต่ก่อนเล่นเลยนะครับถ้ารู้สึกว่าไม่ปกติตั้งแต่ก่อนเล่นอย่างเช่นรู้สึกเพลียมากปวดหัวอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่แนะนำให้เล่นอยู่แล้วเนาะระหว่างการเล่นหรือหลังจากการเล่นกิจกรรมต่างๆแล้วถ้ามีอาการผิดปกติอย่างเช่นเหมือนหมดสติไปชั่วขณะนึงหรือว่ามีอาการเวียนหัวมากปวดหัวมากคลื่นไส้อาเจียนรุนแรงอะไรต่างๆก็แนะนำว่าควรไปตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมน่าจะดีที่สุดครับ
1: อะไรที่ไม่ควรทำเลยซื้อยากินเองได้ไหมหรืออะไรที่ไม่ควรทำเลยหลังจากที่มีอาการของการกระแทกครับ
0: สมมติว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วได้รับบาดเจ็บแล้วนะครับอย่างเช่นเกิดอาการปวดศีรษะหรืออะไรต่างๆการทานยาเองอ่ะก็อาจจะเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งแต่ว่าการสังเกตอาการหลังจากนั้นครับ อย่างเช่นปล่อยให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่รับบาดเจ็บเนี่ยไปนอนพักอยู่คนเดียวแล้วไม่มีใครไปสังเกตอาการเลยอันนี้ก็จะอาจจะเพิ่มอันตรายแล้วก็ในกรณีที่มีการปวดอย่างเช่นปวดบริเวณคอหรืออะไรต่างๆแล้วมีการไปบีบนวดจุดนั้นก็อาจจะทำให้การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นซ่อนอยู่เนี่ยรุนแรงมากขึ้นได้
2: ค่ะมีความเข้าใจหรือการดูแลอะไรที่แบบผิดๆแล้วอาจจะเสี่ยงต่อความรุนแรงถ้าเกิดถึงมือหมอแล้วค่ะบ้างคะ
0: หมายถึงว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุ
2: ใช่ค่ะใช่
0: คร
2: ับ
0: ก็โดยส่วนใหญ่แล้วเราแนะนำให้นำส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคร
2: ับ ไม่ต้องไปทำอะไรเขานะ
0: ใช่ก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับว่าสักครู่ว่าไม่ควรจะไปบีบนวดตำแหน่งที่เกิดการบาดเจ็บหรือว่าถ้าผู้ป่วยมีอาการแล้วยังบอกว่ายังฝืนบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวขอไปเล่นต่ออีกหน่อยหรือขอไปเที่ยวต่ออะไรอย่างนี้ก็ไม่ค่อยแนะนำครับควรไปตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมน่าจะดีที่สุด
1: โอเคครับคุณหมอครับสุดท้ายอยากให้คุณหมอฝากถึงทั้งผู้ประกอบการทั้งนักกีฬาหรือนักท่องเที่ยวที่ชอบกิจกรรมทางน้ำแบบนี้มีอะไรในมุมมองของแพทย์ที่อยากจะเพิ่มเติมและอยากบอกคุณผู้ชมเชิญเลยครับ
0: โอเคก็คงมี

0: 3ส่วนนะครับในส่วนที่1ก็คือในส่วนของผู้ประกอบการเนี่ยก็ควรจะจัดหาอุปกรณ์ที่ป้องกันเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็ควรมีการกำหนดความเร็วสำหรับการเล่นกิจกรรมต่างๆนะครับอันดับที่2ก็คือในส่วนของตัวผู้เล่นเองควรมีสติคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็สังเกตอาการของตัวเองสม่ำเสมอถ้าเกิดอาการที่ผิดปกติเนี่ยก็ควรไปตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมครับผม
1: ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งกิจกรรมทางน้ำที่หลายคนได้รับความนิยมแล้วก็ต้องบอกก่อนนะว่าเราจะไม่ได้เบรมผู้ประกอบการหรืออะไรแต่อย่างใดนะคะแต่สิ่งสำคัญวันนี้คือให้มีโอกาสเราหาทางออกร่วมกันซึ่งอาจจะต้องมีหน่วยงานหรือใครก็ตามที่เป็นตัวกลางที่จะช่วยลดนะคะหาจุดตรงกลางระหว่างทั้งผู้ประกอบการแล้วก็สวัสดิภาพความปลอดภัยของคนที่ใช้บริการด้วยนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะนายแพทย์พงศกรพงษาพาสศัลยแพทย์สมองและระบบประสาทโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
3: คุณผู้ชมครับร้องทุกลงป้ายนี้นะครับก็ยังคงอยู่กับกระแสรถไฟฟ้ารถ EV ถือว่าเคสนี้นะครับเป็นเคสที่จะเป็นตัวอย่างให้กับรถไฟฟ้าค่ายอื่นๆเหมือนกันจากกรณีที่พูดถึง Volvo EX30 นะครับคุณผู้ชมครับผมเองเนี่ยจากผู้ชื่นชอบกลายเป็นผู้ประสบเหตุ
1: จากลูกค้ากลายเป็นผู้ประสบเหตุเลยแล้วคุณเป็นบิ๊กแฟนแบรนด์นี้ด้วยนะ
3: เป็นบิ๊กแฟนด้วยแต่เมื่อวานครับทางกลุ่มนะครับ Volvo EX30 เนี่ยเขาก็ไปที่สคบนะครับแล้วก็ไปยื่นเอกสารหลายๆหน่วยงานเนี่ยก็ให้ความสนใจเรื่องนี้เพราะก็จะเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานในการดูแลแล้วก็คุ้มครองผู้บริโภคตามเรื่องนี้เรื่องในร้องทุกข์ลงป้ายนี้กับน้องอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณน้องอ้อมสวัสดีครับ
4: สวัสดีทั้ง3ท่านเลยนะคะโดยเฉพาะพี่ท็อปค่ะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางกลุ่มผู้เสียหายเองนะคะหรือว่ากลุ่มผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อนี้รุ่นนี้ค่ะก็มีความต้องการแตกต่างกันถูกต้องไหมคะพี่ท็อปแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่ปล่อยผ่านอย่างแน่นอนแต่ยังยืนยันคำเดิมค่ะว่าเรายังคงต้องการคำตอบที่ชัดเจนจากทางบริษัทนะคะส่วนรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามในร้องทุกข์ลงป้ายนี้ค่ะให้นะคะน้ำไม่ไหลไฟดับหรือเป็นผู้เสียหายจากเรื่องภัยออนไลน์ระบบสาธารณูปโภคต่างๆหรือซื้อของมาแล้วไม่ตรงปกอยากจะร้องเรียนสามารถทำได้เลยค่ะ027902111นะคะหรืออีก1ช่องทางค่ะสแกน QR code ที่หน้าจอหรือพิมพ์เพื่อนๆผ่าน LINE ID @ร้องทุกไทย PBS admin อ้อมพร้อมตอบคำถามทุกคำถามแล้วก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือคุณผู้ชมค่ะป่ะป้ายแรกในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของคนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าต้องบอกว่าทุกยี่ห้อนะคะโดยเฉพาะ Volvo EX30 ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะเขาก็ไปรวมตัวการยื่นเรื่องถึงสคบค่ะเพื่อที่จะทวงถามความคืบหน้าในการเยียวยากลุ่มผู้เสียหายแล้วก็ผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อนี้นะคะเรื่องนี้เนี่ยทางสคบค่ะเตรียมฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่มด้วยที่สำคัญเลยค่ะคือทางกลุ่มผู้ที่ใช้รถยนต์เองเขาก็อยากให้ทางบริษัทเนี่ยมีการซื้อคืนหรือว่า buy back บางส่วนก็บอกว่าอยากจะให้มีการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์หรือบางส่วนก็บอกว่าต้องการที่จะฟ้องร้องเลยเรื่องนี้ค่ะทางกลุ่มผู้บริโภคเนี่ยเขาบอกว่าไม่มั่นใจกับรถไฟฟ้ายี่ห้อนี้แล้วค่ะเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า Volvo EX30 กว่า10คนค่ะเดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบค่ะเพื่อที่จะหารือมาตรการแก้ไขปัญหาเรื่องที่รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้ยี่ห้อนี้ 1,668 คันเกิดปัญหาระบบแบตเตอรี่ค่ะชาร์จไฟได้ไม่เกิน 70% แล้วก็เคยมีรถที่เกิดเหตุเพลิงไหม้มาแล้ว2คันสร้างความไม่มั่นใจให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อดังกล่าวเรื่องนี้ไปฟังทางบริษัทกันก่อนทางบริษัท Volvo คาร์ประเทศไทยจำกัดก็มาชี้แจงในที่ประชุมด้วยนะคะเขาบอกว่าทราบถึงปัญหาแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดเพลิงไหม้รถยนต์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางบริษัทเนี่ยก็ได้หยุดจำหน่ายรถยนต์ที่มีปัญหาทั้งหมดแล้วส่วนรถยนต์ตอนนี้นะไหม้ไปแล้ว2คันก็จะเหลือ 1,666 คันเขาก็ได้มีมาตรการค่ะก็คือการเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็มีการทยอยให้นำรถเนี่ยมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปคาดว่าจะสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้แล้วเสร็จเดือนสิงหาคม2569แต่ทีนี้คุณผู้ชมสิ่งที่ทางผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อนี้เขาติดใจก็คือ1เลยเรื่องของการเปลี่ยนแบตเตอรี่การเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ใช่หมายความว่าเปลี่ยนใหม่ทั้งแพงนะคุณผู้ชมคือรถยนต์รุ่นนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีแบตเตอรี่3โมดูลด้วยกัน1 2 3สมมุติว่าให้บริษัทไปตรวจแล้วพบว่า1ใน3นี้มีซีเรียลนัมเบอร์ที่พบปัญหาก็จะถอดออกมาเช่นสมมุติว่าพบว่ามีปัญหาในก้อนที่1ก็จะถอดออกมาแล้วก็เปลี่ยนก้อนใหม่ใส่กลับไปให้นั่นหมายความว่าไม่ได้เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเพียงแค่ไปตรวจสอบเท่านั้นทางกลุ่มผู้

0: บริโภคเขาก็มองว่าเอ๊ะมันไม่สร้างความมั่นใจแล้วก็จะมีความปลอดภัยหรือไม่ส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะระยะเวลาในการเปลี่ยนแบตเตอรี่เขาบอกว่าจะเปลี่ยนให้ตามระยะเวลาของการซื้อรถใครซื้อก่อนก็จะได้ตรวจก่อนได้เปลี่ยนก่อนหรืออีกอย่างนึงคือการที่ทางผู้บริโภคเสนอว่าถ้ามีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ควรที่จะมีการประกันแบบตลอดชีพหรือไม่เรื่องนี้ทางบริษัทก็ยังไม่ได้ให้ความชัดเจนนะคะและทางบริษัทก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีรถให้ยืมระหว่างการเปลี่ยนแบตเตอรี่ส่วนทางบริษัทเองยืนยันค่ะว่าไม่มีนโยบายในการซื้อรถหรือว่ารับคืนรถในรุ่นและยี่ห้อนี้นะคะเรื่องนี้ค่ะเขาก็เลยมาร้องเรียนกันที่รายการสถานีประชาชนมาตามต่อความคืบหน้าในเรื่องนี้ตัวแทนผู้เสียหายก็อย่างที่บอกไปว่ามีความต้องการหลากหลายเลยบางส่วนก็คือต้องการฟ้องร้องดำเนินคดีบางส่วนก็บอกว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่และประกันสีว่าจะมีความมั่นใจว่าจะปลอดภัยก็จะสามารถใช้ต่อไปได้หรืออีกบางส่วนก็บอกว่ายังไงก็อยากจะให้ทางบริษัทบายแบ็กหรือว่าซื้อคืนทั้งหมดซึ่งเรื่องนี้ค่ะสะท้อนเลยว่าทางกลุ่มผู้บริโภคไม่มั่นใจในการใช้รถแล้วล่ะค่ะเรื่องนี้คุณอนุพงษ์เจริญเวชค่ะผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค2สคบก็บอกว่าสิ่งที่ทางบริษัทยังไม่มีความชัดเจนเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นการรับซื้อคืนรถการประกันตลอดชีพหรือว่าค่าเสียหายอื่นๆยังไม่มีความคืบหน้ายังไม่มีความชัดเจนแต่ทางสคบค่ะในฐานะหน่วยงานส่วนกลางก็จะเรียกร้องให้บริษัทเนี่ยควรที่จะออกแถลงการหรือให้ความเชื่อมั่นกับผู้ใช้รถยนต์ได้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยแม้ว่าจะชาร์จได้ไม่เกิน 70% แต่ระหว่างนี้ขอให้เชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยและที่สำคัญเลยระหว่างรอการเปลี่ยนแบตเตอรี่ควรที่จะจัดหาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้นำรถเนี่ยไปจอดไว้ก่อนเพราะว่าต้องยอมรับคุณผู้ชมว่าในกลุ่มตอนนี้ก็มีการสะท้อนว่าลูกบ้านที่เป็นอยู่หมู่บ้านจัดสรรหรือคอนโดมิเนียมก็ไม่ยอมให้นำรถยนต์ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้ห้อนี้ไปจอดเพราะเขาก็กังวลว่าอาจจะเกิดเพลิงไหม้หรือไม่ทางสคบค่ะบอกว่าและสุดท้ายถ้าไม่สามารถตกลงหาข้อสรุปหรือว่าทางออกร่วมกันได้ทางสคบก็จะมีการดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งให้กับผู้เสียหายทางแพ่งนี่คือเป็นแบบกลุ่มนะคะคือครอบคลุมทุกคนที่ใช้รถไฟฟ้ารุ่นนี้ยี่ห้อนี้ส่วนในอนาคตค่ะก็จะมาต้องถอดบทเรียนกันด้วยว่ารถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยมีอีกกว่าแสนคันนะคะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเอาล่ะในเรื่องของระบบไปดูกันซิว่าเอ๊ะจริงๆแล้วการที่เกิดเพลิงไหม้รถขึ้นมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทางอาจารย์ค่ะเป็นอาจารย์จากสาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มานนท์สุขละไมท่านก็มองว่าจริงๆเนี่ยการเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามที่ทางบริษัทเสนอมาก็สามารถทำได้นะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยทางบริษัทรู้ดีที่สุดแต่แน่นอนกระทบกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคค่ะและเมื่อเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็ต้องควรชาร์จได้ 100% เต็มความร้อนก็เป็นหนึ่งปัจจัยค่ะที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้เช่นเดียวกันส่วนในช่วงนี้ฤดูฝนก็ต้องหลีกเลี่ยงในช่วงที่มีน้ำท่วมขังด้วยคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่รุ่น EX30 นะคะแต่เป็นอีกหนึ่งรุ่นแต่ยี่ห้อวอลโว่เหมือนกันก็เกิดเหตุเพลิงไหม้เลยบนทางด่วน M81 ซึ่งเรื่องนี้คุณผู้ชมนั่นสะท้อนว่าอาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือไม่ไม่ได้เสียบสายชาร์จด้วยแต่เป็นระหว่างที่ใช้งานนี่ก็เลยสร้างความไม่มั่นใจให้กับผู้บริโภคเช่นเดียวกันค่ะเอาล่ะเมื่อเกิดเหตุแล้วคุณปัญญาวุฒิมีสมพลค่ะหรือว่าครูโจเป็นครูดับเพลิงและกู้ภัยยานพาหนะพลังงานไฟฟ้า Rescue Thailand ก็แนะนำนะคะว่าถ้าเกิดเหตุเนี่ยการใช้น้ำดับเพลิงก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแต่วิธีการเอาตัวรอดอย่างแรกเลยคือต้องตั้งสติแล้วใช้วิธีการเช่นเดียวกับเวลาที่มีแก๊สรั่วก็คือต้องตั้งสติแล้วก็ค่อยๆลดกระจกลดลงสังเกตดูว่าอาจจะมีเสียงอาจจะมีกลิ่นอะไรที่แปลกๆหรือไม่เวลาขับไปตั้งสติควบคุมตัวเองให้ได้แล้วเก็บอุปกรณ์ต่างๆเข้าของเครื่องใช้แล้วออกจากรถทันทีเมื่อเกิดเหตุค่ะแม้ว่าจะใช้น้ำดับรถแล้วแต่ว่าต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะเพื่อที่จะมาดำเนินการให้ถูกต้อง เอาละเรื่องนี้ในกลุ่มนะคะอย่างที่บอกไปว่าความต้องการของผู้บริโภคมีหลากหลายแต่ใครที่วันนี้ดูร้องทุกข์ลงป้ายนี้หรือเมื่อวานพลาดรายการสถานีประชาชนไปเรายังคงเกาะติดปัญหาเรื่องนี้นะคะใครที่ต้องการที่จะร้องเรียนโดยให้ทางสคบเป็นตัวกลางในเรื่องนี้สามารถติดต่อไปได้ที่สายด่วน1166สคบนะคะหรือติดต่อมาได้หลังไมค์ของร้องทุกข์ลงป้ายนี้ก็ได้เดี๋ยวเราจะประสานต่อไปให้แต่อย่างที่บอกไปค่ะว่ายังรอความชัดเจนอยู่เรื่องนี้คือทางกลุ่มผู้เสียหายเขายังมีความเชื่อมั่นนะคะตอนแรกที่เขาซื้อรถเนี่ยคือเขามีความเชื่อมั่นมากๆแต่หลังจากนี้ค่ะคงต้องรอความชัดเจนว่าทางวันวบประเทศไทยจะมีแถลงการเพิ่มเติมอีกหรือไม่ทางสคบ.บอกว่าให้ติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะเรื่องนี้เราไม่ทิ้งอย่างแน่นอนค่ะป่ะป้ายที่2ค่ะคุณผู้ชมป้ายนี้เนี่ยเมื่อช่วงเดือนที่แล้วเราได้ลงพื้นที่ไปพบปะกับเกษตรกรปัญหาเรื่องของน้ำนมดิบล้นตลาดก็มีปัญหากันมากมายนะคะนำน้ำนมไปเทกันบ้างซึ่งล่าสุดค่ะนวัตกรรมเอามาใช้ค่ะเขามีการนำน้ำนมดิบเนี่ยแหละไปแปรสภาพเป็นปุ๋ยชีวภาพเอาไปรดเอาไปใช้สำหรับทางการเกษตรพืชผลงอกงามเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นวิธีการผลิตน้ำหมักชีวภาพกรดอะมิโนนมค่ะจากผลกระทบจากวิกฤตน้ำนมดิบล้นตลาดอันนี้ก็คือเป็นการปั่นน้ำนมดิบนะเพื่อที่จะทำน้ำหมักชีวภาพกรดอะมิโนจากนมนำน้ำนมดิบค่ะที่ได้จากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่เดือดร้อนมาเป็นแนวคิดทำปุ๋ยค่ะซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาคิดขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยลดค่าภาระที่ปุ๋ยแพงขึ้นด้วยเรื่องนี้ค่ะคุณวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขค่ะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมลงนาม MOU กับชุมชนสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทยจำกัดและสหกรณ์การเกษตรเมืองไซโยกจำกัดมีการค้นคว้าวิจัยน้ำนมดิบมาหมักนะคะทำเป็นน้ำหมักชีวภาพกรดอะมิโนนมค่ะซึ่งสามารถเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้กับพืชได้หลากหลายชนิดแล้วก็ที่สำคัญเลยคือทำให้ผู้เลี้ยงโคนมเนี่ยมีรายได้จากการจำหน่ายน้ำนมดิบด้วยค่ะ
1: ครับในวันนี้ในส่วนที่เป็นนมนะครับที่เหลือจากพี่น้องเกษตรกรในสหกรณ์โคนมนะครับเราคิดว่าสามารถนำมาเป็นนวัตกรรมในการทำประโยชน์นะครับต่อยอดให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยได้ก็ได้ร่วมมือนะครับกับการชุมนุมสากลโคนมประเทศไทยร่วมมือกับการยางประเทศไทยร่วมมือกับกรมนาที่ดินกรมปศุสัตว์นะครับกรมประมงรวมทั้งในส่วนของกระทรวงเองนะครับในการพัฒนานวัตกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องวันนี้ต้องเรียนว่าเราทำสำเร็จนะครับกรมวิชาการเกษตรนะครับได้รับรองเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์ที่มีนมเป็นองค์ประกอบเรียบร้อยแล้วผมคิดว่าด้วยราคาที่รับได้นะครับเป็นธรรมแล้วก็เหมาะสมก็จะทำใหเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พี่น้องเกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ด้วยครับ
0: คือลดต้นทุนการผลิตแล้วนะคะน้ำหมักชีวภาพกรดอะมิโนนมราคาก็ไม่สูงเกินไปค่ะทำให้พืชนั้นเจริญเติบโตได้ดีบำรุงดินปรับสภาพความเป็นกรดด่างในดินทำให้ดินร่วนซุยอุ้มน้ำได้ดีที่สำคัญค่ะก็จะไปเพิ่มธาตุอาหารในดินไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเร่งการเจริญเติบโตค่ะลดการใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็การกำจัดศัตรูพืชด้วยเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการนำน้ำนมดิบนะคะมาแปรสภาพให้เป็นคุณประโยชน์กับทางพืชผลทางการเกษตรต่อไปรับซื้อจากเกษตรกรมาแล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรต่อไปได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะที่ช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่ปุ๋ยมีราคาแพงแล้วก็น้ำนมดิบล้นตลาดด้วยนะคะป่ะปิดท้ายกันที่ป้ายที่3ค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเรื่องนี้เนี่ยต้องขออภัยคนที่กำลังรับประทานอาหารเช้าอยู่เลยนะคะเพราะว่าถ้าเห็นภาพนี้แล้วเนี่ยอาจจะรับประทานไม่ลงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าเป็นปัญหาค่ะคือชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดราชบุรีที่อำเภอโพธารามเขาร้องเรียนมาเขาบอกว่าโอ้โหมันมีน้ำที่เป็นกลิ่นแล้วก็เป็นฟองด้วยไปดูภาพกันค่ะ
2: อ๋อ นี่ถือว่าเน่าเลยใช่ไหมเนี่ย
3: เน่าเลย
2: หรอ
0: คุณผู้ชมคือมันเป็นน้ำที่เป็นฟองเลยอะค่ะเรื่องนี้เลยก็คือเป็นฟองสีขาวลอยอยู่บนผิวน้ำที่มีสีดำแล้วว่าทีมข่าวร้องทุกข์ลงป้ายนี้จังหวัดราชบุรีเนี่ยบอกว่าโอ้โหไป สูดดมแล้วมีกลิ่นเหม็นด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือว่ากำนันเขาก็เลยเก็บตัวอย่างค่ะไปตรวจสอบแล้วก็บอกว่าชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าน้ำเนี่ยเริ่มเน่าเสียมา1 สัปดาห์แล้วเห็นว่ามีฟองก็เลยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเพราะว่าเขาต้องใช้น้ำตรงนี้เนี่ยไปลดพืชผักเอาล่ะเรื่องนี้ค่ะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีก็ใช้เครื่องจักรนะคะมาขุดลอดคลองให้น้ำมันไหลสะดวกมากยิ่งขึ้นลดเรื่องของกลิ่นแล้วก็เรื่องของน้ำที่มันเน่าเสียนะคะส่วนในอนาคตต้องไปตรวจสอบค่ะว่าใกล้ๆเนี่ยมีโรงงานไหนแอบฝังท่อปล่อยน้ำเสียลงในคลองหรือเปล่าก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปซึ่งเรื่องนี้ก็ได้ดำเนินการขุดทางน้ำนะคะเปิดทางน้ำให้สามารถไหลได้อย่างสะดวกบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเอาล่ะคุณผู้ชมในพื้นที่ไหนนะคะ

0: จะเจอกับปัญหาแบบนี้แจ้งเข้ามาได้ที่ร้องทุกข์ลงป้ายนี้นะคะทั้งหมดนี้ก็คือร้องทุกข์ลงป้ายนี้ในวันนี้ค่ะพี่ต๊อปพี่วิขาปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้บริโภคนะคะหรือเกษตรกรหรือว่าชาวบ้านสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะ
1: ถ้ามีร้องทุกข์ลงป้ายนี้ตอนเช้าเนี่ยบ่ายก็สถานีประชาชนก
0: ็
1: จะเป็นการขยี้ประเด็นต่างๆนะน้องอ้องแล้วก็ทีมงานรอช่วยเหลือคุณผู้ชมอยู่วันนี้ขอบคุณน้องอ้องนะครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผู้ชมครับจากเรื่องราวร้องทุกข์ลงป้ายนี้ไปที่อีกหลายเรื่องราวในสีสันวาไรตี้วันศุกร์นี้ติดตามกันต่อเลยครับ

0: ลับมาอยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันศุกร์วันนี้ใครเพิ่งตื่นมาเจอเราสองคนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยครับน้องยุ้ยครับ
1: ส่วนชุดผ้าไทยจากเราสองคนนะคะต้องขอบพระคุณอิทธิกรคราฟต์และบุญโรจน์คราฟต์ด้วยนะคะ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบพระคุณมิหนุ่ยด้วยนะคะเอาล่ะชุดคุณกระต๊อบค่ะ
0: ม
1: าในแจ็คเก็ตสุดเท่แบบผ้าฝ้ายทอมือสไตล์ภาคเหนือใส่ลำลองใส่ออกงานได้หลายโอกาสนะคะคุณผู้ช
0: ม
1: คุณทำอะไรคุณทำอะไร
0: ก็คุณบอกภาคเหนือต้อง
1: ภาคเหนือ
0: ภาคเหนือเขาฟอน
1: คุณจะฟอนเล็บหรอ
0: ฟอนเขาต้องสีใช่ไหมฟอนตึ้งตึ
1: ้งไม่ได้สักอย่างเลย
0: ไม่ได้สักอย่างเลยครับเสื้อเป็นยังไงคุณดูเล่าต่อติน
1: ี่ไงเสื้อคุณกระต๊อบมาในสีสันเป็นสีแดงน้ำตาลขาวนะคะ
0: เขาเรียกปกกระดอดไหมอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ได้เรียกอย่างนั้นได้นี่ไงใส่ออกมาแล้วแบบดูหล่อเท่มีสไตล์มีความสดใส
0: คือเดี๋ยวนี้พี่หนุ่ยไม่ได้ดูแค่เรื่องไซส์อย่างเดียวนะเขาดูเรื่องสีที่มันแบบผมเคยบอกนะว่าผมชอบสีแดงสีกรมท่าอย่างเงี้ยแกก็จัดสีแบบที่ถูกใจมาให้ตลอดเลยน่ารัก
1: มากเห็นไหมส่วนของชมาพรวันนี้อลังการนิดนึงนะ
0: ของคุณยุ้ยชมาพรครับมาดูกันหน่อยนะครับเป็นเสื้อผ้านะของแบบผ้าไหมทอมือครับนำมาออกแบบตัดเย็บในแนวสตรีทแฟชั่นเท่ชะมัดชะแมงโดดเด่นด้วยการตกแต่งลูกไม้โดยอิทธิกรครับสนใจก็แวะเวียนกันไปได้ครับที่โชว์รูมโรงแรมเดอะบาซ่าแบงคอกรัชดาลาดพร้าวชั้นจีในโซน S ครับ
1: นี่เป็นแขนกูดด้วยเป็นแขนกูดแล้วก็ตรงนี้ชอบลูกไม้ตรงนี้มากเลย
0: สวยนะวันนี้คุณแบบดูแบบเซ็กซี่แต่แพง
1: คือวันนี้คือแบบหน้าผมเรียบๆเลยแล้วก็แบบมีชุดนะคะจากอิทธิกรครับและบุญโรจน์ครับแป๊บเดียวคืออยู่เลยเดี๋ยวนะเซ็กซี่และแพงคืออะไรอ่ะคุณดิฉัน
0: สวยแพงไงเซ็กซี่แพงอ่ะมันก็เปิดแขนไงมันดูแบบทะมัดทะแมง
1: ของยังไงรบกวนยังไงอิทธิกรครับลองทำเสื้อแขนกุดให้พี่ต๊อบใส่ดู
0: หรอ
1: เสื้อกั๊กอะไรเงี้ย
0: หรือให้พี่ใส่ของยุ้ยมั้ยล่ะ
1: ได้นะลองดูคุณได้หรือเปล่าคุณใส่แขนข้างหนึ่งได้ใช่ไหม
0: สีสวยนะวันนี้นะครับขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนเสื้อแล้วก็เครื่องผ้าแต่งกายกับเราในทุกวันศุกร์นะครับไปกันที่เรื่องแรกดีกว่านะเด็กพิษโลกคือผมเกิดพิษโลกเดี๋ยวไปที่ไหนทำไมคุณต้องบอกไปนู่นไปนี่จังคืออันนี้เล่าเท้าความก่อนเผื่อใครยังไม่ทราบแล้วไม่อยากทราบก็ต้องทราบนะครับคุณที่บ้านเนี่ยคนใต้นะคุณตาคุณยายเป็นคนชุมพรโอเคไหมคุณพ่อเนี่ยคนโคราชที่ไปโตราชดีไม่ใช่สิเกิดโคราชแล้วไปโตราชดี
1: โอเค
0: ส่วนผมเนี่ยเกิดพิษโลก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ดังนั้นผมเติบโตที่พิษโลก
1: ใช่แล้วค่ะนะคะเอาพาไปดูหน่อยเขาเขามีประเพณีท้องถิ่นนะคะซึ่งเป็นประเพณีพื้นบ้านของชาวจังหวัดพิษณุโลกประเพณีกวนข้าวทิพย์ค่ะคุณเคยเห็นไหมเนี่ยคุณกระต๊อบ
0: ไม่เคยพูดตรงผมเป็นคนพิษโลกที่ผมแบบเป็นพิษโลกเก๋หรือเปล่าแต่เขาเป็นประเพณีที่ทำกันมาอย่างยาวนานแล้วใช่ไหม
1: ใช่แล้วที่วัดหลวงพ่อโตนะคะชุมชนวัดจันทร์จังหวัดพิษณุโลกค่ะเขารวมใจกันฟื้นตำนานข้าวทิพย์ยกระดับวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามร่วมกับชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ค่ะเขาจัดกิจกรรมประเพณีกวนข้าวทิพย์ฟื้นฟูวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่เทศกาลสร้างสรรค์ที่สะท้อนซอฟต์พาวเวอร์เชิงศาสนาและวัฒนธรรมครั้งสำคัญของพิษณุโลกค่ะบรรยากาศเอาเริ่มต้นเนี่ยนะคะก็จะเริ่มต้นด้วยการรวมจิตรวมใจก่อนแต่ว่าในงานเนี่ยคึกคักสนุกสนานแล้วก็อบอุ่นจากการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะตั้งแต่ทุกภาคส่วนเลยทุกวัยด้วยนะคุณผู้ชมเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่ผู้สูงวัยต่างรวมพลังคนละไม้คนละมือด้วยแรงกายแรงใจแรงศรัทธาเพื่อร่วมกันฟื้นฟูประเพณีอันทรงคุณค่านี้ให้กลับมาได้อีกครั้งนึงค่ะซึ่งต้นแบบประเพณีครั้งนี้มาจากจังหวัดสระบุรีที่มีการกวนข้าวทิพย์ทุกปีในวันวิสาขบูชาค่ะจึงมองว่าข้าวทิพย์ไม่ใช่แค่อาหารที่อิ่มท้องแต่เป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและยังสามารถเชื่อมโยงกับพลังศรัทธาในชุมชนได้ดังนั้นสำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงได้ศึกษากระบวนการกวนข้าวทิพย์อย่างละเอียดตั้งแต่ความเป็นมาวิธีการเตรียมส่วนผสมจนถึงขั้นตอนพิธีกรรมเพื่อให้การกวนข้าวทิพย์ครั้งนี้สอดคล้องกับหลักประเพณีดั้งเดิมโดยเริ่มต้นถ่ายทอดสู่พื้นที่จริงผ่านชุมชนแสงดาวนี่คือชุมชนต้นแบบแห่งแรกและนี่เป็นครั้งที่2ที่ชุมชนวัดจันทร์เพื่อจะเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่น

0: ื่นๆในปีถัดไปด้วยค่ะ
1: โดยชุมชนวัดจันทร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นชุมชนที่เข้มแข็งครับแล้วก็มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจมีศักยภาพการท่องเที่ยวซึ่งประเพณีกวนข้าวทิพย์เนี่ยก็จะช่วยดึงดูดคนภายนอกครับให้เข้ามาเยือนเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนและทำให้คนในพื้นที่รู้สึกภาคภูมิใจในรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองซึ่งการร่วมมือกันของหน่วยงานและชุมชนในครั้งนี้ครับก็เพื่อตั้งเป้าหมายให้กิจกรรมนี้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวโดยก็จะเริ่มจากหน่วยงานที่ประคับประคองชุมชนให้สามารถจัดงานได้ด้วยตนเองในอนาคตและจะค่อยๆถอยบทบาทออกครับเพื่อชุมชนเป็นเจ้าภาพที่แท้จริงกันเองเชื่อว่าในปีถัดไปครับที่พิษณุโลกก็จะมีประเพณีที่น่าสนใจแบบนี้เพิ่มขึ้นจากความร่วมมือในครั้งนี้แล้วก็สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวด้วยวัฒนธรรมประเพณีและความศรัทธาพร้อมกับเป็นต้นแบบในการยกระดับการท่องเที่ยวชุบชีวิตประเพณีโบราณให้กับพื้นที่จังหวัดอื่นๆที่สนใจแบบนี้เหมือนกันครับ
0: ใช่แล้วค่ะนะคะก็ถือว่าน่าสนใจนะคะแล้วเขาแผ่เปลี่ยนชุมชนไปด้วยนะคะคือแรกๆเนี่ยตอนกวนยุ้ยเคยไปงานกวนกายศาสตร์นะคะหรือกวนเข้าทิพย์แบบนี้แรกๆแรงยังดีนะคะแรกๆก็จะเห็นว่าทุกวัยชุมชนอบอุ่นกันอย่างนี้แหละเพราะอะไรน้ำตาลมันยังไม่ข้นแต่พอสักพักนึงพอเครื่องมันเริ่มข้นค
1: นมันจะวัดใจ
0: คนจะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆ
1: เริ่มเกี่ยงกันแล้วฮะจากตอนแรกเริ่มแย่งกันหลังๆเริ่มเกี่ยง
0: เพราะว่าพลังแขนไม่ไหวจริง
1: ๆมันถึงจำเป็นจะต้องมีหลายๆคนเนี่ยเขาต้องใส่ข้าวลงไป
0: ข้าวตอกนะคะนี่ใส่ถั่วใส่งาว่ากันไปนะคะจริงๆเนี่ยนะคะอย่างพี่ปุ๋ยของเรานะคะโปรดิวเซอร์ของเราพี่ปุ๋ยก็คือเขาเป็นคนสระบุรีไงเขาคุ้นเคยกับประเพณีทุกปีอยู่แล้ว
1: จริงๆแล้วหลายพื้นที่นะไม่ใช่แค่สระบุรีหรือพิษณุโลกเนี่ยหลายที่ก็มีอะไรที่มันเป็นแบบนี้ที่บรรพบุรุษเราสร้างมาเพื่อนำเสนอออกมาทำให้คนได้อยากไปรู้จักมันก็เป็นการกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวเอาใครเคยกินไม่ใช่บอกว่าบอกหน่อยว่าเป็นไงส่งให้กินบ้างหน่อยอยากกิน
0: โถยุ้ยเคยกินตอนที่แบบเพิ่งเสร็จใหม่ๆร้อนๆเลยอ่ะคุณผู้ชมอร่อย
1: มัน
0: อร่อย
1: มันต้องกินตอนเหนียวๆปล่อยให้มันเย็นแป๊บนึงไหม
0: มันไม่เหนียวมากอ่ะมันต้องให้เซตตัวนิดนึงอ่ะค่ะคุณผู้ชมคือมันยังไม่แข็งตัวเยอะ
1: มันกินกะละแมอย่างเงี้ยเหรอ
0: ยุ้ยว่าไม่อารมณ์เหมือนกินเหมือนอารมณ์เหมือนคาราเมลแล้วมันถั่วตัดแต่ว่าเป็นถั่วตัดเวอร์ชันแบบเป็นคาราเมลแบบกำลังดีเลยอร่อยกระต๊อบ
1: โอ้ยนึกไม่ออกหรอกชุมชนวัดจันทร์ส่งมาให้ลองกินหน่อยนั้นน
0: ่ะอันนี้ไม่ใช่ละโอ้ยไปกันต่อข่าวต่อไปดีกว่า
1: ไปกินในนี้ดีกว่าครับน่าจะเข้าใจแล้วก็น่าจะนึกกันออกนะถ้าพูดถึงก๋วยเตี๋ยวก็เป็นเมนูที่กินกันได้ทุกวันทุกเมนูอยู่แล้วนะวันนี้เราจะพามาดูรู้จักกับอีกหนึ่งเมนูครับชื่อว่าเตี๋ยวปุกคุณผู้ชมเตี๋ยวปุกกับตำนานการขายก๋วยเตี๋ยว45ปีราคาดีแค่20บาทเอาไปดูหน้าตาของเมนูนี้กันหน่อยครับเขาบอกว่าหนังหมูมันเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ใส่หนังหมูน้องยุ้ยแล้วเขาเคลมการันตีทุกการันตีว่าหนังหมูละลายในปาก
0: ประเด็นคือคุณเสียง2ทำไม
1: เสียง2คืออะไรอ่ะเสียงผมแบบดูมีพิรุธ
0: คุณเสียงพิรุธสุดๆเลยอ่ะกระต๊อบเหมือนคุณแบบถ้าสามารถทะลุไปตรงนั้นได้คุณจะไป
1: โอ้โหนี่ถั่วแบบนี้ก็คือถูกต้องครับคุณพี่ตักอีกได้อีกพี่โอ้ตอนเดียวเองนี่แหละคือกิมมิคของเขาก็คือหนังหมูที่ละลายในปากร้านนี้ไม่ได้เพิ่งเปิดนะครับคุณผู้ชมครับขายมาแล้ว45ปีกับหนังหมูพะโล้สูตรโบราณที่ต้มจนนุ่มแทบจะละลายในปากเริ่มต้น20บาทเท่านั้นคุณแม่ครับเอาหนังหมูล้วนใส่ถ้วยมาเลยอย่าหยุดเติมมาเลยถ้าพูดถึงร้านก๋วยเตี๋ยวในตำนานของคนแม่กลองก็ต้องร้านนี้ครับที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับขออภัยครับจังหวัดสมุทรสาครไหมแม่กลองนะฮะหลายคนต้องนึกถึงร้านก๋วยเตี๋ยวยายปุกครับหรือที่เรียกกันว่าก๋วยเตี๋ยวปุกร้านเล็กๆใกล้วัดธรรมนิมิตจังหวัดสมุทรสงครามที่เปิดขายมายาวนานกว่า45ปีแล้วครับความพิเศษของร้านนี้ก็อย่างที่เห็นเลยครับอยู่ที่หนังหมูดูหน้าตาของลูกค้าที่รับประทานกันสิครับอร่อยคุณพี่นี่กี่ถ้วยกี่ชามแล้วครับหลายคนเนี่ยเขายกให้เป็นเมนูในความทรงจำตั้งแต่วัยเด็กเลยนะครับคุณชนินศรีกำเนิดครับหรือว่าพี่เดือนเป็นทายาทรุ่นที่2ของร้านนี้เล่าว่าจุดเริ่มต้นมาจากที่คุณพ่อคุณแม่เดิมทีท่านทำอาชีพประมงครับก่อนจะหันมาขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็คิดสูตรหนังหมูพะโล้กันขึ้นมาเองจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของร้านไม่เคยเห็นเนาะไม่เคยเห็นหนังหมูที่เขาเอามากินก๋วยเตี๋ยวเขาเห็นแต่ข้าวขาหมูอะไรอย่างเงี้ยทากินนะฮะหรือเป็นของดีจังหวัดสมุทรสงครามแม่กลองครับ
0: ไม่เคยเห็นแบบเป็นหนังหมูพะโล้แบบนี้ด้วยนะแล้วเมื่อก่อนร้านนี้เขาบอกเป็นขวัญใจแรงงานล้งปลาทูค่ะอิ่มอร่อยให้เยอะสมัยเริ่มขายใหม่ๆชามละ3บาทนะคะน่าจะขายนานแล้วนะคะคุณผู้ชมส่วนตอนนี้ราคาเริ่มต้นเพียง20บาทพิเศษ25บาทเท่านั้นเองยังมีอีกเหรอในพิเศษ25บาทเนี่ยเมนูค่ะมีทั้งน้ำใสต้มยำเย็นตาโฟอยากจะรับประทานแบบแห้งก็เลือกได้เส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมี่ก็มีให้เลือกตามใจแต่ที่หลายคนบอกว่าห้ามพลาดเลยก็คือหนังหมูพะโล้กับแคบหมูทอดเองของทางร้านลูกค้าหลายคนต้องสั่งล่วงหน้าเพราะบางโต๊ะกินกันอย่างต่ำคนละ2ชามแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวที่สำคัญร้านยังใช้เตาฟืนแบบเดิมมาตลอดคุมอุณหภูมิยากนะคุณผู้ชมต้องชำนาญจริงๆเพราะเชื่อว่าความหอมจากฟืนนั้นทำให้รสชาติไม่เหมือนใครและยังคงเสน่ห์ความเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณเอาไว้จนถึงทุกวันนี้ที่นี่ใครอยากไปคุณไปสมุทรสงครามไปพิสูจน์ความอร่อยเตี๋ยว

0: ปลุกได้ร้านเปิด7โมงเช้าถึงบ่าย2ครึ่งหยุดทุกวันศุกร์แต่แนะนำว่าไปเร็วหน่อยเพราะของอร่อยระดับตำนานแบบนี้ลูกค้าแน่นแทบทุกวันเลยวันนี้ไม่ต้องไปนะคะคุณผู้ชมหยุดทุกวันศุกร์ย้ำหยุดทุกวันศุกร์เดี๋ยวคุณผู้ชมพุ่งตัวไปแล้วเดี๋ยวฟาว
1: เดี๋ยวเกอ
0: ไปวันเสาร์ได้นะคะ
1: แต่ผมชอบร้านอะไรแบบนี้นะคือมันดูดั้งเดิมดีอะ
0: คือบางคนนะนี่ยุเข้าใจบางมุมว่าท่านอาจจะดราม่าเรื่องเอาไม่ใส่ถุงมือหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าจริงๆแล้วบางทีเขาก็ทำกันมาแบบนี้เนี่ยก็มีใส่หน้ากงหน้ากากนะ
1: คืออาจจะด้วยปัจจัยของร้านคือคุณแม่เองนะเขาอาจจะไม่ได้มีที่มีทางไงเขาอาจจะมีที่ตรงนี้ซึ่งก็ต้องเข้าใจว่าโอเคเราไปกินอาหารเนี่ยถ้าตราบใดที่ต่อให้ร้านเนี่ยเก่ายังไงก็ตามแต่ถ้าเกิดคุณภาพดูจากภาพเมื่อกี้ก็ดูสะอาดดีนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็น่าจะอร่อย
0: สะอาดสะอ้าน
1: สะอาดสะอ้านนะเดี๋ยวจัดดีกว่าแต่ว่าคงไม่ไปถึงที่นั่นคงหาคล้ายๆกิน
0: ไม่จริงหรอกไม่จริงคนอย่างคุณน่ะคุณอยากกินอะไรอ่ะค่าส่งแพงกว่าค่าของคุณก็เคยทำมาแล้ว
1: สมุทรสงครามต้องขับผ่านพระราม2ป่ะ
0: ใช่ต้องผ่าน
1: งั้นยังไม่ไป ขอให้ไปกับเพื่อนๆดีกว่ามันปลอดภัยดี
0: อ่ะงั้นพาไปดูฤดูกาลผลไม้หลากหลายชนิดกันหน่อยไหนจะมะม่วงไหนจะทุเรียนใช่ไหมคะพาไปดูกระท้อนหวานลพบุรีกันค่ะดูลูกกระท้อนสดกันก่อนกลมแป้นเปลือกบางรสหวานเนื้อปุยหวานสะดุ้งนี่คือสโลแกนของกระท้อนลพบุรีผลไม้ขึ้นชื่อประจำจังหวัดที่ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียน GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อรับรองแหล่งผลิตเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรีค่ะโดยในอำเภอเมืองลพบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลงพื้นที่สวนกระท้อนในตำบลตะลุงเพื่อติดตามผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ปีนี้เริ่มทยอยออกสู่ตลาดแล้วนะคะที่น่าสนใจคือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำสวนค่ะเกษตรกรใช้รถกระเช้าไฮดรอลิกขนาดเล็กมาในการตัดแต่งกิ่งห่อผลแล้วก็เก็บกระท้อนด้วยค่ะ
1: และสำหรับกระท้อนลพบุรีเนี่ยมีหลากหลายสายพันธุ์ครับทั้งพันธุ์ปุ๋ยฝ้ายพันธุ์อีล่าพันธุ์ทับทิมและพันธุ์นิ่มนวลโอแต่ละชื่อซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็มีจุดเด่นเรื่องรสชาติแล้วก็เนื้อสัมผัสที่แตกต่างกันออกไปนอกจากการจำหน่ายผลสดๆแล้วครับหลายสวนเนี่ยก็ยังเอากระท้อนมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าอย่างกระท้อนหยีโอ้โหนี้ยกเยอะมากเลยน้องยูดูสิ
0: จริง
1: อ๋อนี่คือแบบเยอะต้องใช้รถเนี่ยมันสูงดูดิ
0: ค่ะ
1: โอ้โหเยอะแบบยุบยับเลยคุณผู้ชมครับซึ่งกระท้อนที่เนี่ยขนาดมีกระท้อนที่มีขนาดไม่ตรงตามความต้องการของตลาดเนี่ยจะถูกเอามาปอกแล้วก็แช่น้ำเกลือต้มกับน้ำตาลแล้วก็ไปตากแดดคลุกเครื่องปรุงกลายเป็นกระท้อนหยีรสหวานอมเปรี้ยวครับที่เป็นอีกหนึ่งสินค้าขึ้นชื่อของที่นี่และสำหรับปีนี้คุณผู้ชมเขาคาดว่ากระท้อนลพบุรีเนี่ยจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ400ตันกันเลยนะไม่แปลกใจเพราะมันดกมากเยอะจริงๆและจะเริ่มออกมากในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคมครับ
0: นี่คืออีกหนึ่งผลไม้ GI ของจังหวัดลพบุรีนะคะที่ไม่เพียงแต่สะท้อนเอกลักษณ์ของพื้นที่แต่ยังสะท้อนการปรับตัวของเกษตรกรทั้งการใช้เทคโนโลยีและการต่อยอดผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลไม้ท้องถิ่นของจังหวัดลพบุรีอีกด้วยโอ้โหสวนใหญ่สวนโตมากในคุณนำเสนอเมนูเขามีกระท้อนหยีแล้วคุณเมนูอะไรกระท้อน
1: กระท้อนทรงเครื่องไงผมเห็นแม่ชอบกิน
0: อ
1: ันนี้หยีกระท้อนอะไรนี่กระท้อนแช่อิ่ม
0: ค่ะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: กระท้อนทรงเครื่องที่มันต้องกินแบบยำมีแบบปลาแห้งปลาป่น
0: อ
1: ่ะใช่ไหมอะไรอีกแกงกระท้อนเขาก็ไปแกงกันไหมกระท้อน
0: อ๋อแกงได้แกงได้มีเหมือนกัน
1: นะครับอ่ะก็เป็นของดีขึ้นชื่อครับปีนี้400ตันเตรียมช่วยกันเขาเรียกว่าย่อยกระท้อนกันหน่อยย่อยกระท้อนกัน
0: จากกระท้อนลพบุรีเอาพาไปดูทุเรียนบ้าง
1: ทุเรียนครับหน้านี้ต้องบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยเราได้เห็นทุเรียนราคาถูกกันเป็นกระแสเป็นดราม่าและเมืองไทยนี่แลนด์ออฟดราม่าเหมือนกันนะทุกอย่างเป็นเรื่องได้หมดนะครับแต่วันนี้จะพาไปรู้จักกับทุเรียนอีกหนึ่งทุเรียนทุเรียนน้ำแร่คุณผู้ชมครับเป็นสินค้าขึ้นชื่อ GI ที่ยกระดับรายได้ชุมชนจะเป็นที่ไหนหน้าตาเป็นอย่างไรมาดูกันเลยครับทุเรียนอีกหนึ่งผลไม้ขึ้นชื่อที่หลายคนชื่นชอบครับก็จะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ถ้าเราพูดถึงบุรีรัมย์ครับที่นั่นเองเนี่ยเขาก็ได้จับมือกันกับหลายภาคส่วนโดยเกษตรสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ครับเขาได้ผลักดันทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์สู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงพร้อมเร่งเชื่อมโยงตลาดและวางระบบบริหารจัดการผลผลิตแบบครบวงจรก็หวังว่าจะยกระดับรายได้ให้เกษตรกรควบคู่กับแนวทางช่วยเหลือลดต้นทุนด้านการผลิตที่เพิ่มขึ้นครับโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์เขาร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดเสวนากันขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้จัดการข้อมูลผลผลิตที่แม่นยำและก็สร้างเครือข่ายการตลาดที่เข้มแข็งยกระดับการบริหารจัดการผลผลิตทุเรียนซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคตั้งแต่เรื่องของการผลิตการรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานและการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันครับ
0: โดยจังหวัดบุรีรัมย์มีศักยภาพในการผลิตทุเรียนน้ำแร่เนื้อที่ประมาณ6,000 ไร่มากที่สุดคือพื้นที่อำเภอโนนสุวรรณ ประคำละหานทรายและอำเภอบ้านกรวดซึ่งมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นรสชาติหวานละมุนกรอบนอกนุ่มในเขาบอกว่าเนื้อเนียนดุดคัสตาร์ดว่ากันแบบนั้นเลยนะแล้วทุเรียนน้ำแร่เริ่มเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายระหว่างผลักดันขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI นะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าอีกประมาณสัก 2-3 อาทิตย์จากนี้จะมีผลผลิตออกจำหน่ายสู่ท้องตลาดประมาณ 1,700 ตันถึง 1,800 ตันคิดเป็นมูลค่าประมาณ150ล้านบาทซึ่งการจำหน่ายผลผลิตเกษตรกรจะขายเองหน้าสวนหรือจะช่องทางออนไลน์ก็ได้ที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวสวนทุเรียนได้อย่างยั่งยืนในอนาคตด้วยค่ะก็ 3-4 อำเภอในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะ
1: โอ้โหเยอะจริงๆครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับส่วนราชการนั้นก็ให้ความสำคัญทำให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่เนี่ยมีทิศทางเดียวกันก็สร้างคุณภาพสร้างชื่อเสียงกับทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ให้เป็นที่ยอมรับได้แล้วก็ตอกย้ำว่าเมืองไทยของเรานั้นก็ยังคงขึ้นชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์ทางพืชผลอย่างที่เราเห็นผลผลิตของทุเรียนน้ำแร่ในครั้งนี้ครับแต่ถึงอย่างไรครับการกินทุเรียนที่ดีและปลอดภัยครับควรจะกินในปริมาณที่พอดีนะจ๊ะต่อให้ห้ามใจยากหยิบไม่หยิบเพลินเกินห้ามใจ
0: คุณกำลังบอกคนดูหรือคุณบอกตัวเอง
1: ผมบอกผมนั่นแหละแล้วถ้าเกิดเม็ดเล็กๆเนี่ยเราจะยิ่งหยิบเพลินคุณถ้าเรากินพลูใหญ่ๆมันก็โอเคมันหยุดได้ใช่ไหมครับดังนั้นคุณผู้ชมกินได้ครับแต่ออกกำลังแล้วก็กินให้พอดีไม่ใช่นึกอะไรไม่ออกเปิดตู้เย็นแม่ผ่าไว้แม่ฉีกไว้ให้แล้วก็กินมันจะอ้วนเอา
0: อ๋อนี่ทุเรียนน้ำแร่ของดีที่บุรีรัมย์นะคะคุณผู้ชม
1: ครับ
0: เอาขยับไปดูกันต่อนะคะกินกระท้อนหวานที่ลพบุรีใช่ไหมแล้วใครบอกเออหาที่ท่องเที่ยว
1: พาไปเที่ยวในเมืองดีกว่าคุณผู้ชมหลายครั้งหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะถ้าจะพาไปเที่ยวในเมืองทำไมเพราะว่าวันใหม่วันที่ของเราส่วนมากก็จะพาออกต่างจังหวัดแต่จะบอกว่าใครที่อยากจะได้ความเขียวขจีความบรรยากาศโลกความที่จะมีพื้นที่สะอาดในเมืองเนี่ยอยากจะให้ไปดูที่นี่ครับกับ Nextopia ครับเมืองที่เขาออกแบบมาคุณผู้ชมครับให้การที่จะเดินเล่นเนี่ยนะครับในเมืองของเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างเดียวนะครับโดยใครก็ตามที่งงว่าเอ๊ะในเมืองเนี่ยนอกจากสาธารณะส่วนสาธารณะแล้วมีที่อื่นหรือเปล่าน
0: ะคะโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณกระต๊อบเห็นว่าคุณจะพาไปเที่ยวถูกไหมเอาพาไปดู Nextopia เขาบอกว่าเป็นเมืองต้นแบบนะคะที่บรรยากาศสะอาดแล้วก็ออกแบบเพื่อการใช้ชีวิตของคนเมืองในอนาคตเอาตามคุณกระต๊อบไปเที่ยวเลยค่ะ

ครับลองคิดดูสิครับว่าถ้าเรามาเดินห้างสรรพสินค้าและห้างสรรพสินค้าหรือว่าสถานที่ที่เราไปนั้นเนี่ยมีอากาศที่บริสุทธิ์มีพื้นที่ที่เหมาะกับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืนจะเป็นยังไงตอนนี้ครับผมก็อยู่กันที่ Nextopia ครับสถานที่แห่งนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของผู้ประกอบการนะครับที่อยากจะคืนความยั่งยืนการหายใจอย่างบริสุทธิ์สะอาดให้กับประชาชนที่มาใช้บริการที่นี่เนี่ยก็ได้รวบรวมทั้งการออกแบบนะครับที่ใช้แสงจากธรรมชาติอากาศที่บริสุทธิ์รวมถึงทรัพยากรที่ใช้ก็สามารถที่จะรีไซเคิลแล้วก็ใช้อย่างยั่งยืนได้ที่นี่มีอะไรน่าสนใจตามผมมาเลยครับ

0: เอาละครับแล้วตอนนี้ครับเราก็อยู่กับอีกหนึ่งคนสำคัญนะครับอาจารย์สิงห์อินทราชูโตนะครับสำหรับที่มาของ Nextopia ทำไมต้อง Nextopia และ Nextopia กับผู้ประกอบการในธุรกิจปัจจุบันเนี่ยสำคัญยังไงครับอาจารย์คร
1: ับ ทำไมต้อง Nextopia
0: ใช่ครับ
1: เรารู้แล้วโลกปัจจุบันมันมีปัญหาเยอะมากนั้นไอ้โลกต่อไปเพราะว่า Next เนี่ย Nextopia Next World เนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนเหรอ
0: ครับ
1: ซึ่งไม่มีใครตอบได้ตอนนี้ผู้คนพยายามจะหาวิธีการว่า Sustainability แบบไหน Well-being แบบไหนที่ยั่งยืนเนี่ยมันยังไม่มีคำตอบจริง
0: ๆคร
1: ับ Nextopia เลยกลายเป็น Sandbox บอกว่างั้นเราลองทำดูในพื้นที่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์แบบนี
0: ้
1: ว่าที่คนเข้ามาวันนึงเนี่ยเป็นแสนๆคนเนี่ยทำยังไงดีให้เรามีการโคครีเอทหรือพัฒนาร่วมกันระหว่างคนที่เข้ามากับเราที่มีพาร์ทเนอร์เยอะ
0: ๆ
1: อันนี้Nextopiaเลยเกิดเป็นพื้นที่ต้นแบบในการทำงานร่วมกันเราเรียกว่าอินเตอร์เกรดพื้นที่เป็น Relative for Cooling จะมีน้ำเย็นวิ่งในพื้นเนี่ยเอ๊ะใครทำซิสเต็มนี้จับมือร่วมกันไหมในเมื่อช้อปปิ้งมอลล์ไม่เคยทำเราก็ลองเสี่ยงดูว่าซิสเต็มนี้ทำให้อากาศเราดีขึ้นไหมสะอาดขึ้นไหมนะครับการใช้เศษวัสดุในการก่อสร้างต่างๆหรือการที่เราใช้แสงธรรมชาติโดยสังเกตไหมฝ้าเนี่ยไม่มีหลอดไฟเลย
0: สังเกตเพิ่งเห็นเหมือนกันว่ามาหลายครั้งแล้วแต่เอ้าเป็นแสงธรรมชาติ
1: ล้วนๆโดยไม่มีความร้อนเข้ามา
0: คร
1: ับ ถ้าเป็นการเอาเทคโนโลยีในหลายๆส่วนที่คนไม่เคยใช้เนี่ยมารวมกันดูซิว่าจะเกิดเป็น Nextopia หรือโลกในอนาคตที่สามารถที่จะ replicate ได้ในอาคารอื่น
0: ๆ
1: นะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทำยังไงดีให้เรามีแนวทางที่มากขึ้นที่คนมาเรียนรู้ได้และไม่ยากบางครั้ง sustainability ถ้าผมสอนมา20ปีเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบมัน dry จัง
0: ใช่
1: มัน

0: ที่น่าเรียนรู้เมนูที่นี่เนี่ยบอกว่างั้นทำให้มันสนุกได้ไหมก็จะเห็นว่าโอ้โหแบ
1: บ
0: สีสันสกัลปเจอร์ต้นไม้แสงธรรมชาติต่างๆรวมถึงอาหารการกิน
1: มันไปด้วยกันได
0: ้มันไปด้วยกันได
1: ้นี่คือต้นแบบทีนี้ถ้าจะพูดถึงเขาเรียกว่ากำลังทรัพยากรหลายๆคนมองว่าพอทำอะไรที่มัน sustainable หรือว่าอะไรที่จากธรรมชาติเนี่ยมันเหมือนจะใช้เงินเยอะกว่าอะไรที่มันทำง่ายๆดัดๆในมุมมองอาจารย์มองยังไงแล้วเราควรมุมมองไง
0: ผมว่ามันมีหลายสเกลนะครับการใช้เงินเยอะเนี่ยแสดงว่าเรากำลังใช้คนหรือแรงงานฝีมือเยอะแต่ถ้าเราลองคิดดูว่าถ้ายุคปัจจุบันมี AI มีโฮมมีออโตเมชันเยอะถ้าเราใช้เครื่องจักรมากขึ้นโอกาสที่ cost per unitจะลดลงดังนั้นเราต้องคิดดูซิว่าเราเนี่ยอยากจะไป approach ไหนแล้วถ้าเกิดมันแพงมันมี alternative หรือตัวอื่นไหม
1: มีตัวเลือกไหม
0: มีตัวเลือกไหมที่นี่เนี่ยไม่สามารถจะ spend เงินตลอดเวลาให้มันแบบโอ้โหแบบไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นเราก็มีตัวเลือกเช่นกันว่าถ้าอันนี้มันแพงเกินไปเป็นระบบไหนได้อีกบ้างฉะนั้น skylight เป็นไปได้ไหมว่าเราจะเลือกระบบแบบ ETFE แบบนี
1: ้
0: เราไม่เลือกเป็นกระจกที่หนักก็ทำให้ลดการสร้างโครงสร้างได้เช่นกันนั่นผมว่ามันต้องมาดูว่าสเกลไหนเราทำได้แล้วเราสามารถที่จะมีตัวเลือกอื่นๆเข้ามาช่วยได้แค่ไหนครับ
1: ดังนั้นมันไม่มีอะไรแพงถ้าเราวางแผน
0: ต้องวางแผนต้องวางแผนหรือหาพาร์ทเนอร์เพราะข้อดีของที่นี่คือเราหาโคเครเตอร
1: ์
0: ก็คือพาร์ทเนอร์
1: พาร์ทเนอร์ร่วมที่มา
0: ร่วมเอามาลองร่วมสร้างกันไหม
1: บ
0: างครั้งเราสามารถที่จะประหยัดในส่วนที่เสี่ยงมากๆได้
1: ครับโอเคครับก็ได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าคร่าวๆที่แห่งนี้ Nextopia เนี่ยมีความหมายยังไงและอย่างที่บอกครับหลายๆคนถ้าเกิดจะคอยสังเกตว่าอุ๊ยทําอะไรพวกนี้ใช้เงินเยอะเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับอาจารย์บอกแล้วว่าทุกอย่างถ้าวางแผนเนี่ยมันมีอัลกอริทึมของมันมันมีทั้งสถิติต่างๆเราไม่ได้ทางนี้ก็เลือกเป็นทางอื่นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแบบผู้ประกอบการที่อยากจะเห็นโลกของเราดีขึ้นวันนี้ขอบคุณอาจารย์สิงห์มากเลยคร
0: ับ ดีครับ
1: ขอบคุณครับอาจารย์คร
0: ับขอบคุณครับ
2: นี่คุณหล่อเกินงานไปหรือเปล่าคุณกระต๊อบ
3: หล่อเหรอนั่นคือผมแต่งตัวธรรมดานะอยู่บ้านปกติผมก็ใช้
2: ไม่จริงไม่จริงดิฉันไม่ใช่อันนี้เหมือนคุณชายเดินออกมาเลย
3: มีหลากหลายสไตล์แกนะแต่งให้คนจำไม่ได้หนีเจ้าหนี
2: ้ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่นะแต่ว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเลยนะ
3: ถ้าใครมีโอกาสเนี่ยผมอยากให้ไปดูนะเดี๋ยวนี้เมืองเนี่ยหลายคนมองว่าเอ้ยมันไม่มีพื้นที่สีเขียวเลยนอกจากสวนสาธารณะจริงๆในตึกในอาคารเนี่ยอย่างที่อาจารย์สิงห์บอกเนี่ยนะครับมันสามารถออกแบบได้แล้วไปเดินน่ะคุณผู้ชมเอาพูดตรงๆไม่เหมือนเดินในห้างถ้าเราไม่โดนไปข้างล่างเราก็ไม่รู้หรอกคือห้างสินค้านึกว่าเป็นสวนสาธารณะที่อยู่ในอาคาร
2: เป็นหนึ่งในโมเดลการบริหารจัดการที่ถือว่าน่าสนใจแล้วก็เกิดขึ้นจริงแล้วในบ้านเรานะคะคุณผู้ชมเอาไปอีกหนึ่งเรื่องเวลเนสเนี่ยเป็นหนึ่งส่วนสำคัญแล้วก็มีความพยายามของหลากหลายหน่วยงานองค์กรที่อยากจะยกระดับให้สามารถสร้างรายได้ตอนนี้กำลังจะถูกพัฒนาให้กลายเป็นอุตสาหกรรมมูลค่าสูงที่เชื่อมโยงทั้งสุขภาพความยั่งยืนและเศรษฐกิจแห่งอนาคตค่ะสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA ค่ะร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานสัมมนาระดับชาติภายใต้หัวข้อ Beyond Relaxation นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และอนาคตของการสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรม Wellness เพื่อผลักดันอุตสาหกรรม Wellness ไทยให้ก้าวจากธุรกิจที่เน้นเพียงความผ่อนคลายไปสู่บริการสุขภาพที่มีการพิสูจน์ผลลัพธ์ทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถวัดผลแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มได้จริงค่ะ
3: ภายในงานก็มีการสะท้อนภาพครับว่าปัจจุบันเศรษฐกิจสุขภาพและอายุยืนหรือที่เรียกว่า Health and Longevityที่อีโคโนมีนั้นกำลังเป็นหนึ่งในกลไกเศรษฐกิจใหม่ของโลกครับขณะที่ไทยเองก็มีจุดแข็งทั้งด้านบริการทางการแพทย์สมุนไพรไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติซึ่งหากว่าวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมนั้นเข้ามาต่อยอดสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมและยกระดับอุตสาหกรรมเวลเนสไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดมูลค่าสูงได้มากขึ้นด้วยครับ
2: แล้วอุตสาหกรรมเวลเนสของโลกก็ยังเติบโตต่อเนื่องประเทศไทยถือเป็นอีกหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพสูงค่ะทั้งด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็บริการด้านความงามจากจุดแข็งเรื่องการบริการและภูมิปัญญาไทยโดย NIA เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านการเชื่อมโยงนวัตกรรมแล้วก็ยกระดับมาตรฐานธุรกิจด้วยค่ะ
3: ขณะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับก็พร้อมสนับสนุนงานวิจัยและวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยผลักดันบริการเวลเนสไทยให้สามารถพิสูจน์ผลลัพธ์ด้านสุขภาพได้อย่างเป็นรูปธรรมตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ครับแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดโลกงานสัมมนาในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญครับของการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมด้านเวลเนสไทยเพื่อผลักดันเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทยในเวทีโลกครับ
2: นี่นะคะคุณผู้ชมเราก็จะเริ่มเห็นเรื่องของการพัฒนานะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยณวันนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเวลเนสเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าหนึ่งสิ่งคือ

0: คือถ้าเกิดมีหลักฐานสมมติฐานวิทยาศาสตร์ที่สามารถที่จะนำมาพัฒนาต่อยอดได้ก็จะเพิ่มมูลค่าได้เพียบเลย
1: อ่ะเช้าๆวันนี้ครับเรามาพูดถึงเรื่องของพุทธศาสนากันหน่อยหลายคนอาจจะคิดว่าศาสนากับวิทยาศาสตร์ไปด้วยกันได้ไหมจริงๆมันได้นะครับเพราะว่าหลายๆอย่างในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเองเนี่ยถ้าพูดเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็มีที่มาแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงนิทรรศการ120ปีครับพุทธทาสภิกขุถ่ายทอดแนวคิดของพุทธทาสผ่านเทคโนโลยีที่ร่วมสมัยและน่าสนใจไปดูพร้อมกันได้เลยครับที่นี่คือสวนโมกกรุงเทพครับนำแก่นธรรมมาตีความให้เข้ากับชีวิตในวันนี้มองพุทธทาสในฐานะนักคิดหรือคนที่พูดเรื่องสันติภาพธรรมชาติการอยู่ร่วมกันของความต่างในความเชื่อและการดูแลใจมากันตั้งแต่โลกที่ก่อนจะมี AI ด้วยซ้ำพร้อมชวนให้มองนะครับว่าแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าแค่ไหนแต่ความเครียดความกลัวและความสับสนในใจคนเนี่ยมันยังก็คงเหมือนเดิมนั่นแหละครับ
0: บางทีอาจจะเครียดและสับสนกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาอยู่กับตัวเองเลยร่วมสัมผัสประสบการณ์ภายใต้แนวคิดค่ะ Practicing Peace และสันติในใจ Survival Skill ของคนยุค AI พื้นที่สีเขียวกลางเมืองแห่งนี้ยังคงเหมือนที่พักใจเปิดให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้ฝึกสติและเข้าใจตัวเองได้ง่ายขึ้นผ่านทั้งงานศิลปะนวัตกรรมแล้วก็กิจกรรมที่เข้าถึงได้ด้วยค่ะ
1: โดยตลอดปี2569นี้ครับก็จะมีกิจกรรมมากมายหลากหลายเลยให้กับคนทุกเพศทุกวัยทั้งนิทรรศการ120ปีพุทธทาสภิกขุที่เล่าเรื่องผ่านสื่อเทคโนโลยีเทศกาลสติเฟสติวัลที่ช่วยดูแลใจกันแบบสบายๆครับไปจนถึงการ Practicing Peace Series ครับที่เปิดพื้นที่ให้ฝึกกับการอยู่ร่วมกันโดยไม่ต้องเอาชนะกันอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือ Digital Buddha Dasa คลังธรรมะออนไลน์ที่ทำให้คำสอนของพระพุทธศาสนาและท่านพุทธทาสเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาครับ
0: สำหรับใครที่รู้สึกเหนื่อยล้าอยากลองหาความนิ่งให้กับตนเองปีนี้อาจจะเป็นจังหวะดีที่ลองมาแวะสัมผัสความสงบในแบบที่เข้ากับโลกยุคใหม่แล้วก็อาจจะได้คำตอบว่าทำไมคำสอนเมื่อกว่า120ปีก่อนนะคะของพุทธทาสภิกขุยังคงใช้ได้จนถึงวันนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 13:00 นถึง 15:00 นณหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญสวนโมกกรุงเทพแล้วก็เปิดกว้างให้กับประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้นะคะวันที่25นะคะก็จะเป็นวันจันทร์หน้า
1: สแกน QR โค้ดลงทะเบียนร่วมกิจกรรมกันได้เลยครับบ่ายโมงถึงบ่ายสามนี่ขึ้นให้แล้วนะครับแคปให้ทันแคปให้ทัน
0: ค่ะ
1: อ้าวกระแสรถไฟถ้าเป็นในบ้านเรานั้นตอนนี้ก็จะเป็นในทิศทางที่ดุเดือดใช่ไหมเรื่องของความปลอดภัยแต่เห็นว่าญี่ปุ่นมีเรื่องที่น่าสนใจใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะเอาชวนคุณผู้ชมติดตามรายการดูให้รู้ค่ะสัปดาห์นี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปเปิดอีกหนึ่งมุมมองชีวิตของคนไทยในต่างแดนเรื่องราวของหญิงไทยคนหนึ่งที่เลือกเดินทางตามความฝันที่ประเทศญี่ปุ่นจนนำมาสู่การทำอาชีพพนักงานขับรถไฟค่ะ
1: อ๋อเหรอเป็นคนไทยที่ไปขับรถไฟที่ญี่ปุ่นเหรอ
0: แล้วเป็นผู้หญิงด้วย
1: ว้าว
0: นะคะอาชีพที่หลายคนคุ้นตาเวลานั่งรถไฟในต่างประเทศนะคะแต่เบื้องหลังทำงานจริงคุณผู้ชมคะเข้มคนมากๆเต็มไปด้วยความรับผิดชอบความละเอียดและวินัยที่ต้องใช้ทุกวินาทีของการทำงานเลยค่ะ
1: ครั้งนี้ก็จะพาคุณผู้ชมไปติดตามตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการทำงานเลยครับ
0: นี่คุณฟูจินะคะ
1: แน่นอนนะคอนเทนต์เหล่านี้ก็ต้องมากับคุณฟูจินะครับ
0: คุณฟูจิคือหน้าเหมือนเดิมเลยนะเอาจริงๆหน้ารูปร่างแทบไม่เปลี่ยนเลย
1: คาแรคเตอร์ไงนอกจากที่จะได้เห็นภาพการทำงานเดี๋ยวเราจะพาไปทำความรู้จักกับชีวิตของผู้หญิงไทยที่ต้องเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมและระบบการทำงานแบบญี่ปุ่นที่เป๊ะมากซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความตรงต่อเวลาและความละเอียดในทุกขั้นตอนครับการเดินทางในครั้งนี้ก็จะเห็นทั้งมุมชีวิตการทำงานของคนไทยในต่างแดนและการพิสูจน์ตัวเองให้กับคนที่ต่างพื้นที่ต้องบอกเลยว่าเราเป็นคนไทยน้องยุ้ยไม่ว่าจะประเทศไหนพอไปทำงานที่อยู่ประเทศอื่นมันต้องพิสูจน์ตัวเองมากกว่าคนที่อยู่ในประเทศนั้นนะ
0: อันนี้เรื่องจริงค่ะนะคะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้โดยสารจำนวนมากในแต่ละวันแล้วก็เรื่องราวเบื้องหลังการก้าวเข้ามาทำงานในสายอาชีพนี้ทั้งจุดเริ่มต้นความพยายามการฝึกฝนแล้วก็การปรับตัวกับชีวิตในต่างประเทศจนกลายเป็นอีกหนึ่งคนไทยที่กำลังทำหน้าที่สำคัญอยู่ในระบบขนส่งสาธารณะของญี่ปุ่นซึ่งระบบขนส่งสาธารณะเขาอ่ะเหมือนระบบระดับโลกเนาะพี่ต๊อปเป็นต้นแบบแม่แบบหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยยุ้ยไป 1-5 มิถุนายนค่ะไปโอซาก้าน
1: ี่ดูสิขนาดแบบเปลี่ยนกะกันเขายังต้องแบบรายงานตัวกันเพราะมันต้องเกี่ยวกับความปลอดภัยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องทำให้ทุกอย่างมันอยู่ในระบบนะครับพร้อมติดตามไปอีกมุมมองชีวิตที่สะท้อนทั้งความตั้งใจอดทนและโอกาสของคนไทยในต่างแดนครับพลาดไม่ได้วันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนี้เวลา 11:00 นครับทางไทย PBS ช่องหมายเลข3หรือติดตามรายการได้ครับที่ www.thaipbs.or.th/dohiru ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวคุณฟูจิพาไปดูนะในรายการดูให้รู้
1: ผมก็อ่านเป็นญี่ปุ่นโดฮิรุ
0: รายการ
1: ดูให้รู
0: ้ใช่รายการดูให้รู้ค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อนี่แบบดีนะเดี๋ยวคุณฟูจิบอกว่าคุณท็อปครับไม่ได้อ่านว่าโดฮิวนะครับ
0: คุณฟูจิ
1: เข้าใจว่าเป็นญี่ปุ่นไง
0: เจอกันกี่ครั้งนะหน้าเหมือนเดิมดูแลรูปร่างดีแล้วก็พลังงานยังคงแบบส่งต่อสิ่งดีๆนะคะนี่คอมเมนต์จากคุณผู้ชมค่ะนะคะมีคุณผู้ชมส่งข้อความมาพี่ติ๋มแฟนรายการทาง TikTok
1: สวัสดีครับพี่ติ๋ม
0: พี่ติ๋มหญิงไทยบอกว่าเชิญคุณท็อปคุณยุ้ยมาร่วมกวนเข้าทริปที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีด้วยกันนะคะ
1: เอออยากไปอยู่นะผมวอร์มกล้ามแขนไปกวนให้เลยมีไม่ทันแล้วมั้ยปีนี้รอปีหน้ามั้ย
0: นั่นน่ะสินะคะคุณพระสุบอกว่าทุเรียนน่ะอย่าว่าจะถูกเลยค่ะซื้อกิโลละ180ชั่งได้4โลถ้าไม่เอาก็ไม่ได้เค้าเตรียมใส่ถุงแกะเอาไว้แล้ว
1: อันนี้แต่ว่าแพงใช่มั้ย
0: ก็คือมันชั่งเอาไว้แล้ว
1: แต่เนื้อดีอ่ะ440ใช่มั้ย
0: 180ต่อ1กิโลแล้วคุณพี่ก็เจอแบบเป็นถุงนั้นน่ะมันเป็นถุงนั้น4โลก็คูณเข้าไปอย่างงี้ไง
1: มีอะไรอีก
0: เออนะคะก็น้องมุกแซวบอกว่าพี่ตอปอาจจะแบบเล็งงานกระท้อนแปรรูปส่วนชมัยพรเนี่ยก็อาจจะเป็นยาสายยำแซบอะไรแบบนี
1: ้สายยำแซบ
0: ใช่ค่ะ
1: สายกินแซบใช่ไหม
0: สายกินแซบนะคะเป็นชีวิตไฮโซเดียม แต่นี้ต้องระวังนะคุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกเลยว่าคือหลังๆเราเห็นคอนเทนต์กันเยอะรับประทานของแบบรสจัดแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มแบบซดไปแบบนั้นน่ะ
1: ผมว่าคุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการดูแล้วกันนะครับส่วนกินกินให้อร่อยไม่ต้องกินให้แบบดูเอาคอนเทนต์ขนาดนั้นนะครับเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพในระยะยาวนะครับวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วครับเราและทีมงานขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับทุกการติดตามตั้งแต่เช้ามาวันนี้ก็พักผ่อนกันเต็มที่ครับสัปดาห์หน้าลุยกันใหม่นะครับในเดือนพฤษภาคมลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ย PBS ตอกย้ำคุณภาพคอนเทนต์ระดับประเทศด้วย5รางวัลใหญ่จากเวทีนาฏราษฎร์ครั้งที่17รายการข่าวยอดเยี่ยมทันโลกกับไทย PBS รายการ Hard Talk ยอดเยี่ยมคุยให้คิดสารคดียอดเยี่ยม Why Survival ละครยอดเยี่ยมและบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมเกิดแก่เจ็บโตติดตามคอนเทนต์คุณภาพข่าวสารคดีละครที่ไทย PBS
1: แต่นี่ไม่ใช่อาหารนั่นคือลูกอีกตัวของมันโซเบกรับหน้าที่เป็นพ่อเช่นเดียวกับนกบางชนิดในปัจจุบันเมื่อวางไข่แล้วหน้าที่ดูแลลูกจะตกเป็นของพ่ออ
0: ัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัทภี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น
2: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการหมั่นซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอเป็นวิธีสำคัญที่ช่วยให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลืองพลังงานเกินความจำเป็นครับอุปกรณ์ที่ได้รับการดูแลอย่างดีจะใช้ไฟน้อยลงและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นเพียงใส่ใจดูแลเล็กๆน้อยๆก็ช่วยลดค่าไฟลดค่าใช้จ่ายและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับ

0: ณกล้าคะแกงส้มดอกแครซดน้ำกินได้นะคะอีฉันทำแบบภาคกลางไม่ใคร่เผ็ด
1: ขอบพระคุณครับ

0: ินไม่รู
1: ้น้ำพริกไหมคะมีรสเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานสี่รสจะได้เจริญอาหาร
0: ฉันไม่หิวไม่อยากกินอะไรทั้งนั้นกินกันไปสองคนเถอะเสียดายถ้าฉันย้อนกลับไปเป็นหนุ่มได้แล้วก็คงไม่เสียเวลามานั่งอยู่ตรงนี้หรอก
2: คุณพ่อ
3: คุณพระ
2: เป็นอะไรครับ
3: ฉันว่าเรียกคุณพระแพทย์ดีกว่านะคะ
2: ครับใครก็ได้ไปตามให้เร็วที่สุดเลย
3: ได้เจ้าค่ะเข้าหนูฉันไปตามให้เจ้าค่ะ
0: ฉันอยากตายอยากตายจริง
2: ๆคุณพ่อคุณพ่ออย่าพูดอย่างนั้นสิครับ
0: ถ้าเราจะต้องสิ้นบ้านสิ้นเมืองถ้าสยามถึงการจะต้องสิ้นแผ่นดินจริงๆแล้วก็ฉันขอตายไม่อยากอยู่เห็นอะไรทั้งนั้นฉันอยากออกไปสู้สู้ให้มันตายคาสนามรบไปเลย
4: ทุกคนฟังดีๆฉันจะแบ่งงานครั้งเดียวนะพิษจะเป็นคนช่วยดูเรื่องผักต่างๆวาดและอ่อนคอยเตรียมพวกเนื้อสัตว
5: ์เจ้าค่ะ
4: ส่วนใยฟักรับผิดชอบเรื่องน้ำยำ
6: เนื้อหมูหนังหมูมันหมูแข็งกระเพาะหัวใจตับ
4: หนังหมูเอาไปล้างให้สะอาดขูดเมือกให้หมดก่อนแล้วเอามาต้มให้พอสุกส่วนเครื่องในเอาไปต้มก่อนแล้วหั่นเป็นชิ้นบาง
7: ๆส่วนฉันก็จะเตรียมกุ้งอกไก่ปลาหมึกแห้ง
4: พิษลวกพวกฟองเต้าหู้วุ้นเส้นเต้าหู้เหลืองและต้มไข่ให้ก่อนแล้วกันนะ
8: เจ้าค่ะ
4: ใหญ่ฟักเด็ดใบสะระแหน่เด็ดผักชีแล้วเอาเห็ดหูหนูไปแช่น้ำเข้า
8: เจ้าค่ะ
4: ทุกคนไปเตรียมตามที่ฉันสั่งได้แล้ว
9: เจ้าค่ะ

0: ่อนวาดมือเบาๆมาคลุกให้ที
1: เจ้าค่ะ
0: คลุกโยงๆนะระวังผักช้ำ
1: เจ้าค่ะ
0: คลุกเสร็จแล้วเอาไก่ฉีกพริกชี้ฟ้าผักชีโรยหน้าด้วย
1: เจ้าค่ะ

0: ต้องเป็นข่าวไม่ดีแน่ดูหน้าคุณพร้อมก็รู
1: ้ฉันกลัวจริงพี่วาด
0: อย่ากลัวน้องอ่อน
1: เดี๋ยวคุณกลุ่นก็กลับมาเล่าให้ฟัง
0: ไม่แน่หรอก
2: จะไม่มีมูลได้อย่างไรฉันได้ยินมากับหู
3: ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย
2: จริงสิสยามใกล้ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสแล้ว
4: ฝรั่งเศสเอาทหารเข้ามายึดค่ายทหารที่ปากน้ำแหลมสิงห์และค่ายทหารที่จันทบุรีเรียบร้อยแล้วแล้วจะบุกรุกเข้ามาเรื่อยๆอีกแน่ๆ
2: พวกราษฎรก็รวมตัวกันเอาเรือเข้าไปขวางและต่อสู้แต่ทางการได้ห้ามไว้เพราะไม่อยากให้เป็นการเสียเลือดเสียเนื้อ
4: พวกมันเอาทหารมาจากไส้ง่อนเข้ามาอยู่กันเต็มไปหมดแล้วชักธงชาติฝรั่งเศสทำแผนที่กันคึกคักทุกวี่ทุกวัน
3: แล้วในหลวงทรงเป็นอย่างไรบ้าง
2: ท่านเสียพระทัยมาก
4: ตอนนี้มีหมอหลวงมาตรวจดูพระอาการอย่างใกล้ชิด
3: พวกเราพอที่จะทำอะไรให้ท่านได้บ้างคุณพร้อมคุณแก้วดิฉันพอทำอะไรได้บ้าง

0: พี่โอ้ยปูเยอะแยะเลย
1: ตาชุ่ม
0: อ๋อขอรับคุณกล้า
1: เอาปูไปทำอะไรมากมายไก่กอง
0: อ๋อคุณทองสำลีเธอให้เอาไปขายบ้านอื่นๆรอบๆนี้ขอรับ
1: คุณทองสำลีขายปูเช่นนั้นหรือ
0: ขอรับคุณทองสำลีเธอค้าขายเก่งนะขอรับไม่ว่าจะมะพร้าวน้ำตาลพืชผลในสวนเธอก็ยังซื้อไปขายอีกหลายอย่างนะขอรับคุณกล้าแบ่งไปทานไหมครับ
1: ปูเหรอเอาไปทำอะไรกินดี
0: แกงปูใส่ใบชะครับน่าจะอร่อย

0: นี่แกงอะไร
1: แกงปูใบชะครามค่ะพอดีพวกบ่าวไปเอาปูมาแล้วเก็บใบชะครามมาด้วยอีฉันก็เลยเอามาแกงค่ะ

นี่ไม่ใช่รถมือหล่อนนี่ใครแก

0: ปูใบชะคราม
1: อย่าบอกคุณพ่อว่าผมทำอยากให้ท่านลองเปลี่ยนรถดูบ้าง
2: รสชาติน้ำพริกแกงแปลกออกไป
0: เป็นแกงแบบเมืองเพชรนะคะดิฉันลองเปลี่ยนรถดู

0: อนทั้งอ่อนเห็นไหมยายฟักอ่ะแอบไปตำน้ำพริกสูตรลับอีกแล้ว
1: ช่างแกเถอะจ้าขอให้เสวยก็เป็นพอ

0: วันนี้มีอะไร
1: ยายฟักทำน้ำพริกกะปิมั้งคะ
0: น้ำพริกกะปิหรือยายฟัก
1: หม่อมฉันน่ะนึกอะไรไม่ออกก็เลยทำของที่คิดว่าพื้นๆที่สุดเพคะแต่หากไม่ทรงโปรด
0: ดีแล้วรีบไปตำให้เสร็จ
1: เพคะ
0: กรุ่นวันนี้มีหมูสามชั้นมากไหม
1: มีมั้งคะ
0: ดีล่ะเราจะทำหมูผัดคุณท้าววรจันทร์
2: คุณท้าววรจันทร์ท่านเป็นเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านเคยรำเป็นตัวพระเป็นตัวอีเหนาคิดเอาว่าจะงามขนาดไหน
3: ท่านทำหมูผัดหรือที่เรียกเดี๋ยวนี้ว่าหมูหวานได้เลิศรสมากในหลวงเคยเสวยแต่เล็กๆวันหนึ่งคุณท้าวก็ทำมาถวายเสวยร่วมกับขนมจีนน้ำยาไก่ท่านพอพระราชหฤทัยมากถึงกับโปรดเกล้าพระราชทานธูปเทียนบูชาฝีมือคุณเท้าเลยทีเดียว
2: ไม่เพียงเท่านั้นท่านยังทรงเป่าประกาศว่าหากใครทำหมูผัดได้เช่นนี้ท่านจะพระราชทานน้ำตาลให้จำนวน3ลูกฟักเป็นรางวัล

0: ันก็อยากจะกลับบ้านอยู่เหมือนกันคิดถึงคุณพ่อคุณแม่เต็มทีแต่ในวังเวลานี้ดูหดหู่แล้วก็เคร่งเครียดกันอยู่มากหากฉันจะหนีไปหาความสุขสนุกสบายแต่เพียงผู้เดียวก็ดูเหมือนจะเห็นแก่ตัวเกินไป
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราออกไป

0: ซื้อขนมแถวๆนี้แก้หดหู่สำหรับอีฉันแค่ได้เห็นขนมต่างๆที่ไม่ต้องทำเองอีฉันก็ดีใจพี่วาดก็หาเรื่องเสียอาร์ตี้อยู่ร่ำไปนั่นแหละ
1: วันหลังเราให้ผู้ใหญ่พาไปเที่ยวห้างฝารั่งกันดีกว่าจะได้ไปดูของสวยงามแปลก
0: ๆอีไม่เห็นจะอยากไปฉันขอเป็นศัตรูกับพวกฝรั่งทั้งเมือง
2: พี่กล้าพี่กล้า
3: อ่อนมากคุณปางโตขึ้นกันเป็นกองถ้าไม่เจอพร้อมกันที่นี่พี่ต้องจำไม่ได้แน่
4: ๆพวกคุณจะออกไปซื้อของกันหรือขอรับ
1: นายสินเหตุใดจึงมากับพี่กล้าได
0: ้พ่อค้ากลายเป็นพระยาเลี้ยงเสียแล้วดูมีสง่าราศีเพราะคบฝรั่งแท
3: ้ๆพูดอะไรเช่นนั้นว่าสินเป็นผู้ที่ไปร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่เราสนิทสนมคุ้นเคยกันอย่างดีตอนนี้เราก็มารับใช้พระองค์เดียวกันพอดีวันนี้เราเข้าไปรายงานตัวกันมาน
1: ายสินพอตัดเปียแล้วดูเหมือนคนสยามคนหนึ่งดูไม่จีนอะไรมากมายดูไปก็เหมือนลูกผู้ดีมีตระกูลเหมือนกัน
4: ขอบพระคุณครับคุณปางแต่ผมก็ยังภูมิใจในความเป็นจีนของผมผมยังช่วยเตี่ยขายของอยู่ที่ห้างที่ราชวงศ์เหมือนเดิมเตี่ยกำลังจะสั่งสินค้าจากฝรั่งมาขายมากมายคุณปางต้องการสิ่งใดบอกกับผมได้นะขอรับ
0: ซื้อของฝรั่งไม่เห็นจะดีทั้งอังกฤษและฝรั่งเศส
4: มีทั้งของรัสเซียเยอรมันและอิตาลีนะขอรับไหนจะอเมริกาอีก
1: พวกคุณมาด้วยกันแล้วพี่ฉันล่ะคะไม่มาด้วยหรือก็ไปลาวกับพี่กล้านี
3: ่คุณเลิศถูกเจ้าคุณพ่อคุณฝากให้ไปเป็นทหารมหาดเล็กอะอยากให้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องยุคลบาทเวลานี้น่าจะรายงานตัวอยู่เห็นบอกว่าจะตามมา
5: จะเป็นมหาดเล็กก็ต้องเข้ามาอยู่ในวังนี้สิคะ
1: ดีดีฉันจะได้นัดเจอพี่ชายได้บ่อยเวลาสตางค์หมดจะได้ขอหยิบขอยืมหน่อย

0: ที่รอด
1: โอ้โหอะไรวะน้องอ่อนสบายดีนะทุกคน
2: อ้าวทักทุกคนแต่ไม่ทักน้องตัวเอง
1: ยายปรางก็น้องของพี่ทุกคนเนี่ยสวยอย่างกับเทพธิดาพี่มีตาแค่สองตามองน้องทั้งสามคนอย่างไรก็มองไม่พ
0: อรวมฉันด้วยหรือที่ว่าสวยอย่างกับเทพธิดา
1: ก็พี่พูดว่าทุกคนไม่ใช่หรือ
0: แต่พี่เลิศก็เปลี่ยนไปนะคะดูโตเป็นผู้ใหญ่แบบผู้ใหญ
1: ่แปลว่าแก่เหรอคะน้องว่า
0: ไม่ทราบสิคะแต่อีฉันรู้สึกว่าพี่เลิศดูเป็นหนุ่มไม่เหมือนกับพี่กล้านายศิลป์ที่ดูเหมือนเด็กและเอาชุดผู้ใหญ่มาใส
2: ่นี่แล้ววาดก
3: ็ชมนั่นชมใช่ไหม
2: ค่ะ
3: ยังสาวยังสวยเหมือนเดิมนะ
2: โอ้ยตายแล้วคุณกล้าก็สาเหตุอีฉัน
3: เป็นยังไงบ้างไม่เจ็บไม่ไข้นะ
2: ไม่ค่ะแล้วคุณพระกับคุณทองสำลีล่ะคะเป็นอย่างไรบ้าง
3: คุณพ่อก็ออดแอดนิดหน่อยแต่ก็ดีขึ้นแล้ว

0: ขึ้นข้อที่6มีนัยยะอย่างนี้ระวังจะแพ้เปรียบพวกฝรั่งเศสท่านคุณต้องดูคำให้ดีๆสิ
1: ขอรับ

0: ทานหน่อยนะขอรับ
1: เดี๋ยวกล้าเมื่อครั้งคดีพระยอดเมืองขวางพวกเจ้าไปเป็นพยานให้การเพื่อช่วยพระยอดเมืองขวางไม่ใช่หรือ
2: ไปขอรับแต่เพียงไปให้การว่าเท่าที่รู้จักท่านเป็นคนเช่นไรมิได้ดุร้ายโหดเหี้ยมแต่ประการใดเท่านั้นขอรับเพราะขณะเกิดเรื่องที่เมืองคำม่วนพวกกับผมไม่ได้อยู่ที่นั่น
1: แล้วไปเป็นพยานกันยังไรถึงได้แพ้คดี
2: ครั้งแรกศาลยกฟ้องให้ปล่อยตัวท่านแต่พวกฝรั่งเศสไม่ยอมขอพิจารณาคดีใหม
1: ่แล้วก็ตัดสินใหม่ให้จำคุกอีก20ปีแล้วก็ตัดสินแล้วตัดสินอีกเห็นไหมท่านขุนข้าพูดอะไรไว้ผิดที่ไหนเอกราชทางศาลของสยามเดี๋ยวนี้มันหายไปหมดแล้วคิดแล้วมันน่าแค้นใจนะแล้วไอ้ที่ยิ่งน่าร้องไห้ยิ่งกว่านั้นก็คือชาวสยามทุกคนยอมมันไปหมด
2: แต่แรกจะให้ถูกนำตัวไปจำคุกในดินแดนฝรั่งเศสด้วยซ้ำไปขอรับแต่พระยอดบอกว่าถ้าถูกจองจำโดยฝรั่งเศสขอให้ตัดสินประหารชีวิตเสียที่นี่ดีกว่าและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการทรงยืนการว่าถ้าหากยอมเช่นนั้นพระองค์จะขอถวายบังคมทูลลาออกจากการรับผิดชอบคดี
1: หน้าอนาจใจไม่มีใครจะช่วยเหลือคนที่คิดทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองอีกแล้วมีแต่จะปล่อยให้ติดคุก
2: คุณพ่อครับพวกเราทุกคนทำอย่างเต็มที่

0: ทำอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วแต่สุดท้ายพวกฝรั่งเศสก็ยอมให้เราเอาตัวพยอดไว
1: ้ช่างเถอะถ้าพวกแกไม่มีใครเจ็บแค้นอะไรเลยไม่รู้สึกอับไม่รู้สึกอายก็ไม่เป็นไร

0: คุณแม่ทองสำลีทำดีบัวเป็นยาลูกกรหรือครับ
1: ดีบัวมีรสขมชงชาให้คุณพระบางทีก็บ่นว่ากินยากก็เลยเอามาปั้นกับน้ำผึ้งทำเป็นยาลูกกลอนจะได้กินง่ายหน่อยกินทีละ 3-4 เม็ดก็พอค่ะบำรุงหัวใจดีนะบำรุงปอดและตับด้วยนะคะคุณกล้า
0: คุณพ่อป่วยทั้งกายและใจ
1: ก็ต้องดูแลกันไปนั่นแหละค่ะ
0: ผมมีราชการด่วนต้องรีบเข้าพนครคืนนี้คงไม่ได้กลับ
1: อ้าว
0: ฝากคุณพ่อด้วยนะครับ

0: นี่จะกล้ามันออกไปแต่มืดหรือออกจากเรือนไปก็ตั้งแต่เช้ามืดกลับมาก็ดึกดื่นค่ำคืนทุกวันใจคอมันไม่คิดที่จะไปลามาไหว้พ่อมันเลยหรือยังไง
1: คุณพระคะคุณกล้าไม่ได้กลับบ้านมา2 วันแล้วค่ะวันที่ออกไปบอกว่ามีราชการด่วนค่ะแล้วก็ยังไม่กลับ

0: ทำไมลูกไม่กลับบ้านมีราชการด่วนอะไรมากมายนะ
1: กับผมขออนุญาตไปล้างหน้าล้างตาแล้วจะมากราบเรียนคุณพ่อ
0: จะมีราชการด่วนอะไรนักหนาสำคัญจนบ้านช่องไม่กลับ
1: พวกผมต้องนอนค้างที่วังเสด็จเพื่อช่วยงานด่วน
0: งานด่วนอะไรนายลองบอกพ่อมาสิ
1: งาน
0: หลบตาพ่อทำไมหรือว่าลูกไปทำอะไรผิดมาบอกพ่อมาสิ
1: มีเหตุกระทันหันที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันจัดเตรียมงาน
0: เหตุกระทันหันอะไร
1: เจ้านายทุกองค์ต้องเสด็จไปเข้าเฝ้าด่วนในวังหลวงข้าราชการทุกคนต้องช่วยกันจัดเตรียมงาน
0: งานอะไรหรือว่ามีใครเป็นอะไร
1: เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตพระบรมโอรสาธิราชสวรรคตกระทันหันเมื่อวานนี้ขอรับ
0: เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยังไงท่านก็ทรงอยู่ท่านดีๆใครไปทำอะไรท่าน
1: ทรงประชวรเพียง3วันยังไม่ทราบแน่ว่าเป็นอะไรอาจจะทรงพลาดไทยหรืออาจจะ
0: เกิดเหตุอาเภษอะไรกับบ้านเมืองได้ถึงป่านนี้ในหลวงท่านทรงเป็นอย่างไรพระองค์จะทนได้ยังไงทนกับกระหม่อมแก้วคุณกระหม่อม
2: นั่งลง
3: คุณพระ

ทุกคนอาหารมื้อนี้จะเป็นแกงรังจวนนะเลือกเนื้อจากผัดพริกที่เหลือเมื่อวานเอาไปล้างน้ำแล้วเอามาลงไว้ในกระชอนให้น้ำตกให้หมดยายฟักเอาข่าตะไคร้มาทุบฉีกใบมะกรูดเข้าแล้วตั้งน้ำไว้ก่อนเลยแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตัวเอง

0: จวนอีกแล้วเมื่อวานน้ำพริกกะปิก็เหลือผัดเผ็ดเนื้อก็เหลือ
1: แต่อ่อนชอบกินนะใครๆก็น่าจะชอบ
0: เดี๋ยวใส่น้ำพริกกะปิลงไปบีบมะนาวหน่อยแล้วปรุงรสให้จัดขึ้นรับรองพวกที่มาช่วยงานพระบรมศพต้องสดข้าวจนหมดหม้อ

0: มีอะไร
1: ชาเกสรบัวหลวงเจ้าค่ะคุณจิบสักหน่อยนะเจ้าค่ะคุณอย่าเป็นอะไรนะเจ้าคะถ้าคุณป่วยไปอีกคนพวกดิฉันจะทำอย่างไร
0: เธอเป็นห่วงฉันหรือเป็นห่วงตัวเองกันแน่แม่ว่า

0: ขอประทานโทษค่ะ
1: เข้ามา
0: คุณกรุ่นดิฉันมีข่าวเรื่องของพระยาพิชัยบิดาของแม่อ่อนแม่วาด
2: มีอะไรคะคุณพ่อเป็นอะไรหรือ
0: พ่อของหล่อนป่วยจ้ะคราวนี้ออกจากหนักหน่อยคืออีฉันเห็นว่าตอนนี้ห้องเครื่องออกจะหนักหนาอยู่แต่หากไม่บอกแม่วาดแม่อ่อนว่าบิดาป่วยหนักคงมีถูกต้องเป็นแน่

0: คุณพ่อเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: นี่มาทำไมกันพ่อไม่ได้เป็นอะไรมากนี่ใครไปบอกให้พวกเจ้ามาไม่มีใครท้วงใครกันบ้างเนี่ย
0: ลูกอยากมาเยี่ยมเจ้าคุณพ่อไม่ได้กลับบ้านมารับใช้คุณพ่อนานทราบมาว่าไม่สบายหนักลูกก็เลย
1: หาเหตุออกมาเที่ยวสนุกสนานกันอย่างนั้นหรือ
0: คุณพ่อรับประทานอะไรได้บ้างคะ
2: ก็ไม่ค่อยจะยอมรับประทานอะไรเอาใจยาก
1: นี่แม่ทองสำลีอย่าพูดจาอะไรให้มันเกินความจริงไปนักนะ

0: พวกเจ้านี่คิดว่าข้าจะตายลงในคราวนี้หรืออย่างไรกันเจ้าควรจะไปทำงานรับใช้เจ้านายในงานพิธีพระบรมศพเวลาเนี้ยทั้งในวังแล้วก็ทั้งในส่วนราชการของพวกเจ้าคงกำลังยุ่งวุ่นวายอยู่กับการไว้ทุกข์ถ้าได้มาเห็นกับตาในครั้งนี้แล้ว ว่าข้ายังไม่ได้เข้าขั้นตรีทูตก็รีบกลับไปในวังซะกลับไปช่วยงานให้มันเรียบร้อย
1: คุณอ่อนดีเหมือนนางฟ้าคุณวาดร้ายเหมือนนางยักษ
2: ์กล้าดียังไงมาพูดแบบนี้กับฉันก็อย่างที่เขาว่ากันขนมไส้หมูแล้วทำไมอีฉันต้องทำไก่ด้วย
3: ฉันอยากจะใส่ไส้อะไรก็ใส
4: ่ก็พี่เลิศรักฉันไงแล้วฉันก็รักพี่เลิศน้องอ่อนสงสัยอะไร
5: เปล่าจ้ะ

0: ย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ฮะเอ็งคบกับเพื่อนผู้ชาย
2: เฮ้ยกู
3: ห้ามบอกพ่อกับแม่เด็ดขาดนะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับระหว่างเราสองคน
1: ตอนเข้าจุงมือนะใจเต้นไหม
2: มันไม่ได้ใจเต้นนะดิปูมันช็อตๆอ่ะ
1: กูเขียนไม่ได้แบบนี้กูเขียนไม่ได้
4: คุณปู่วุ่นวายหลานชายวายวุ่นวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS
5: เมนูปลาเนี่ยปลานิลก็น่าจะเป็นอาหารที่คนไทยคุ้นเคยกันดีเนาะ
6: เชื้ออะไรนะ
5: ดื้อยา
7: ปลาที่เลี้ยงในกระชังนะคะพบว่าเชื้อที่เราแยกมาได้อะค่ะมีการดื้อต่อยาปฏิชีวนะที่เราใช้ในการรักษาโรคในมนุษย์อะค่ะ
5: แล้วเราจะมีทางออกกับเรื่องนี้ได้อย่างไรหาคำตอบได้ในจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้ทางไทย PBS
8: เวลาอยู่ด้วยกันน่ะนะพอหามาแล้วก็ต้องดูแลเขาให้ดีเพราะเขาจะหวานนิดๆขมหน่อยๆแต่ดันเข้ากันได้ดีนะสิ
9: หวานอ่ะสารคดีคู่รักปะเนี่ย
8: ไม่ใช่ไม่ใช่ลุงหมายถึงผักอีนูนู่น
9: ผักอีนูน
8: ยอดอ่อนนะรสชาติดีมากลูกเนี่ยอร่อยมาก
9: น
8: ิดๆ
9: นะไม่ผมจะลองแล้วส่วนใหญ่ขนาดนี้ทำกันกี่คนครับ
10: 2คนแล้วทำเช้าหน่อยเย็นหน่อยเราไม่ได้คิดว่าฉันจะทำให้รวยเลยแค่รวยความสุขก็พอแล้ว
9: ทำกัน2คนการพื้นที่ยังไงเนี่ยหาคำตอบข้างในรายการทุกวันอาทิตย์ 10:30 น.ทางไทย PBS
11: สนใจเป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
12: ก็ลดค่าของชีพ
13: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็นเสรีของประชาชน
14: รับฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช้
15: Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา 16:05 น.เริ่ม24พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
16: ทุกวันนี้มุกหลอกลวงของแก๊งสแกมเมอร์กำลังเล่นงานเด็กและเยาวชนถึงเวลาอัพสกิลเติมทักษะรอบด้านสู่การเป็นแฟคเช็คเกอร์รุ่นใหม่ไทย PBS ชวนน้องๆม.ปลายภาคเหนืออีสานกลางและใต้สมัครร่วมกิจกรรมไทย PBS Verify Youth Camp 2026ปั้นนักคิดพิชิตข้อมูลเท็จต้านภัยสแกมเมอร์ค่ายฟรี5วัน4คืนจัดเต็มความรู้ฝึกทักษะรู้ทันสแกมเมอร์และเวิร์กช็อปลงมือทำจริงผลิตผลงานชิงทุนการศึกษาร่วมกว่า 48,000 บาทสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดวันนี้ถึง30พฤษภาคม2569ทาง www.thaipbs.or.th/verifyyouthcamp2026

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงแบบนี้เจอกันหน้าจอไทย PBS เหมือนเดิมวันนี้อยู่กับกิ๊ฟอภิญญาฉายจันทิพย์ค่ะ
1: แตงกวาอัญชลีโปสุวรรณค่ะรับชมกันได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะเพจ Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS แล้วก็อย่าลืม TikTok ของเราชื่อเดียวกันค่ะ
0: ช่วงนี้มีฝนตกให้ชุ่มฉ่ำอากาศก็เย็นสบายหน่อยนะคะคุณผู้ชมหลายคนเลยถือจังหวะนี้แตงคุณผู้ชมค่ะปิดพัดลมปิดแอร์ได้สักนิดนึง
1: สักคืน2คืนที่ฝนตก
0: ที่มีลมเนาะก็เรียกว่าช่วยกันประหยัดค่าไฟได้นะคะกำลังพูดถึงนางเอกสาวค่ะปกติเขามาเป็นคู่นะก็คือคู่จิ้นแบมอุ้มนะคะแต่รอบนี้ค่ะน้องอุ้มเขามาคนเดียวนะคะอุ้มอิสยาบอกว่าช่วงนี้เธอมีวิธีประหยัดไฟแบบน่ารักน่ารักไปดูกันค่ะเผื่อเราจะทำตามเธอได้ค่ะ
2: ค่าไฟเองค่ะก็คืออาจจะด้วยอุ้มอยู่คนเดียวมันเลยไม่ได้ขึ้นอะไรมากมายแต่ว่าก็เห็นว่าแบบค่าไฟแพงขึ้นปกติแล้วไม่ได้เป็นคนใช้ไฟเปลืองอยู่แล้วเพราะไม่ได้ติดแบบเปิดแอร์ใช่เป็นคนขี้หนาวค่ะหรือแบบเปิดแอร์ทีก็เปิดแบบ26 27องศาอะไรเงี้ยมันเลยไม่ได้กระทบอะไรมากใช่ที่การประหยัดไฟก็ไม่เปิดไฟไม่ลืมเปิดไฟทิ้งไว้แล้วก็เปิดแอร์ที่แบบไม่น้อยกว่า25ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนอื่นๆเขาแบบประหยัดไฟยังไงแต่ของก็จะประมาณนี้ค่ะก็ตอนที่ขึ้นเยอะๆก็จะจริงๆอุ้มอ่ะถามคนรอบตัวว่ามีใครอยากติดรถอุ้มไปไหมใช่เพราะว่าเราเข้าใจว่าแบบว่าช่วงนี้น้ำมันมันแพงทุกอย่างมันขึ้นเราก็จะถามแบบคนรอบตัวว่าถ้าใครที่อยู่ทางเดียวกันเราก็จะชวนเขากลับด้วยว่าแบบไปแบบส่งได้หรืออะไรอย่างเงี้ยจะได้เพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเอารถมาก็เลยมาใช้เราคนเดียว
0: นี่แหละค่ะสาวสวยสายประหยัดนะคะทำอะไรได้ทำหมดค่ะก่อนหน้านี้น้ำมันขึ้นราคาน้องอุ้มบอกเลยว่าไปด้วยกันไหมจ๊ะถ้าทางเดียวกัน
1: สวยด้วยใจดีด้วย
0: อย่าไปเผลอชวนหนุ่มๆ นะดิฉันว่าที่นั่งอาจจะไม่พอนะ7ที่นั่ง10ที่นั่งอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นรถบัสนะคะเพราะว่าชีสวยเหลือเกินค่ะไปทางเดียวกันก็มีการแชร์รถกันประหยัดพลังงานนะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่น่ารักตอนนี้ก็โปรโมทภาพยนตร์ของตัวเองอยู่นะคะซึ่งจริงๆผลงานเยอะค่ะอุ้มเองเพิ่งไปมีตติ้งที่ไทเปมานะคะแล้วก็ล่าสุดเดี๋ยวมีแฟนมีตที่มาเก๊าอีก27มิถุนายนนี้นะคะเรียกว่าอยู่ในช่วงที่ตกแฟนคลับเลยทีเดียวค่ะ
1: อย่างนี้ก็เป็นบรรยากาศภาพยนตร์ผีเข้า
0: ผีเข้าน
1: ะคะก็บอกว่าเป็นการเล่นหนังผีแบบเต็มตัวเรื่องแรกด้วยนะคะคุณผู้ชมมาดูว่าสำหรับใครติดตามครอบครัวนะครอบครัวดีน คุณพ่อ คุณแม่ลิเดียแมทธิวแล้วก็ลูกๆอีก3คนพี่กิฟต์คือเพลินนะดูเขาใช่กิจกรรมเขาจะเยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: พาลูกๆมาทำอาหารบ้างไปเที่ยวบ้างนะคะรวมถึงเรื่องของความเป็นกีฬานะคือเราอาจจะยังไม่เห็นว่าน้องๆเขาฉายแววได้วงการบันเทิงหรือเปล่านะคะแต่ว่าเรื่องของกีฬาความเป็นสายสปอร์ตนี่เรียกว่าเป็นลูกไม้ใต้ต้นเลยทีเดียวค่ะลูกไม้ใต้ต้นของบ้านแมทธิวลิเดียค่ะแหมต้องบอกว่าไม่ได้ส่งต่อแค่ความสวยหล่อเท่านั้นนะคะเพราะว่ายิ่งโตเด็กๆบ้านนี้ใช้แววเป็นสายสปอร์ตกันเต็มขั้นชนิดที่เรียกได้ว่าอะไรที่เป็นกีฬาที่มีบนโลกนี้นะคุณพ่อคุณแม่เขาพาลองหมดเลย
0: จ้ะ
1: เห็นตัวแค่นี้เล่นสกีเซิร์ฟบอร์ดยิมนาสติกไปจนถึงบราซิเลียนยูยิสูก็ไปนะคะซึ่งนี่ไม่ใช่ใครที่ไหนนี่น้องเดมมี่เดี๋ยวนี้โตแล้วนะน่ารักเชียวนะคะนี่แหละสาวน้อยตาแป๋วของเรานะคะคือเป็นสายบู๊เหมือนกันนะต้องบอกเลยเมื่อก่อนก็คือเป็นขวัญใจโซเชียลดูสิ
0: ไปเรียนต่อสู้กันหรอ
1: นี่แหละค่ะ
0: แถวลูก
1: ใส่เต็มนะโอ้ดูสิ
0: น่ารักจังเลยโอ้โห
1: ส่วนนี่เลยอีกคนนึงนะคะก็คือมีน้องดีแลนด้วยก็จะคือเป็นสายบาลานซ์นะชอบกีฬาแบบเน้นการทรงตัวนิดนึงนะคะ
0: เอาดอหน่อย

0: สายม้วนจอยเนาะแต่งเนาะสายหมอลำเขาก็จะมีลีลาเขาบอกว่าเนี่ยตอนพี่สาวๆนะโค้งลงไปจนถึงพื้นเลยทีเดียวนะคะแต่ว่ารอบนี้มาแบบเบาๆแล้วก็ชุดนี่ก็คือเซฟมาให้เราสุดๆขอสเต็ปแบบเก่งใจนะคะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าความพีคก็คือตอนที่เต้นแซ่บๆแบบนี้ตอนเข้าวงการพี่นกเป็นคุณครูยังสอนอยู่ที่โรงเรียนเต้นแรงจนเด็กๆนักเรียนทักเลยคุณผู้ชมค่ะโอ้โหชีวิตไม่ง่าย
1: แต่ว่าเราก็มาร้องทำมาหากินที่กรุงเทพไงศุกร์เสาร์อาทิตย์เรามากรุงเทพ
0: ค่ะ
1: ประมาณ 4-5 โมงเย็นเราเลิกเรียนแล้วตีเราเข้ามากรุงเทพแล้วก็มาขึ้นเวที 5 ทุ่มเที่ยงคืน
0: จ้ะ
1: ก็จะมีเขาก็ถ่ายบันทึกซีดีไปแล้วก็มีตามตลาดคลอง
2: คู่ขาคู่สุพรรณีคุณครูเต้นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า
1: คุณครูเต้นคุณครูเต้นเซ็กซี่บักคักเลยอุ้ยผมมากบักคักเข้าหูพออ
3: ๋ออุ้ยโดนไหมฮะ
1: จะอยู่ต่อหรือจะพอแค่นี้ก็ต้องเลือกเอา
4: อันนี้คือตั้งแต่สมัยซีดีใช่ไหม
0: คุณครูสอนวิชาอะไรอะคะ
1: สอนวิชาศิลปกรรมค่ะ

0: ปัจจุบันทั้งคู่ยังทำงานเพลงและคุณผู้ชมขามีค่ายเพลงของตัวเองไปเลยนะคะเล่าตรงกันว่านอกจากจะดันนักร้องคนรุ่นใหม่เข้าแล้วนะในวงการฝีมือเนี่ยหาไม่ยากแต่สิ่งที่หายากสุดๆสำเร็จสำหรับเด็กรุ่นใหม่นะคะทั้งพี่นกพี่สอนบอกตรงกันก็คือความอดทนนี่แหละหลายคนเข้ามาแวบๆทำเพลงให้แตงหายจากไปลงทุนไปหลายหมื่นอยู่ๆอยากมาร้องก็มาร้องอยากไปก็ไปนะคะซึ่งเขาบอกว่าผิดกับตัวเองมากตัวเองในอดีตเนี่ยต้องตามครูเพลงอยู่ประมาณ 4-5 ปีถามว่าตามทำไมครูเพลงบอกเลยว่าเองเสียงดีรู้อยู่แล้วแต่ทำไมความอดทนมีหรือเปล่ากลายเป็นว่าตามไปตามมา5ปีถึงจะให้เพลงนะคะซึ่งระหว่างนี้คือดูอุปนิสัยด้วยเพราะหลายคนดังแล้ว
1: ลืมตัว
0: ทุกนี่คำนี้เลยค
1: นลุกทุ่งแบบว่า
0: วลี
1: เป็นวงจรของชีวิตคนดังนะ
0: ใช่ประจำใจของทุกคนเลยเพราะว่าเขาบอกว่าการอยู่ในวงการนะมันไม่ง่ายนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะเสียชื่อเสียเสียงด้วยอะไรแบบนี้นะคะทั้งคู่ก็เลยบอกตามหาค่ะอย่างพี่นกเองมีสตูดิโอเป็นของตัวเองเขาเลยบอกว่าเด็กรุ่นใหม่เข้ามาได้เลยพี่ลองทำเพลงให้ได้เพราะพี่มีอุปกรณ์หมดมีโปรดิวเซอร์มีทีมงานมีอะไรแต่ขออย่างเดียวเข้ามาแล้วมีความอดทนหน่อยไม่ใช่แบบทำเพลงให้แล้วหายไปนะคะคุณผู้ชมส่วนเมื่อกี้ทิ้งท้ายไว้แตงขาพี่นกเป็นคุณครูสอนหนังสือมาก่อนนะคะก่อนที่จะเจอทางแยกเดี๋ยวไปดูกันว่าตอนนั้นตัดสินใจยังไงต้องลาออกหรือเปล่าหลังจากโดนผอ.โรงเรียนจับได้
1: นะคะโอ้เส้นทางไม่ง่ายนะศิลปินแต่ละคนนะคะนอกจากพรสวรรค์แล้วมันทีมก็ต้องเลือกเนาะเส้นทางว่าจะไปซ้ายไปขวา
0: แล้วเป็นคุณครูแล้วมาเต้นแบบนี้ด้วยเป็นหมอลำซิ่งด้วยคุณผู้ชมค่ะพรุ่งนี้บ่ายสามโมงเจอกันค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของอาหารนะแหมตอนนี้ไทยพีบีเอสของเราหน้าจอเมื่อกี้ก่อนเข้าไทยบันเทิงดิฉันดูปลายจวักมาดูแล้วก็หิวทุกครั้งคุณผู้ชมค่ะไม่ได้แค่อยากกินนะแต่ว่าแหมอยากจะลองทำอาหารชาววังกับเขาบ้างจะไหวไหม
0: น่าจะต้องเข้าครัวตั้งแต่เช้าแล้วเสร็จออกมาตอนเย็น
1: ลำบากนิดนึงนะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวอิ่มบนรถของเราก็คือจะชวนคุณผู้ชมนี่แหละไปเข้าคลาสทำอาหารกันนะคะเมนูมีให้เลือกคุณผู้ชมลองดูว่าอยากจะลองเมนูไหนกระทงทองแกงฮังเลนะแล้วก็น้ำพริกอ่องพี่กิฟ
0: ต์ไม่มีทางเลือกเลยดูยาก
1: ดูยากทุกอย่างแต่เราก็อยากจะชิมทุกอย่างนะคะวันนี้เดี๋ยวน้องพริมวันนิตาของเราค่ะจะพาไปดูนะคะเป็นคลาสทำอาหารเขาบอกว่าเป็นอาหารที่แหมทำไม่ได้ง่ายๆนะจะทำให้ได้รสชาติอร่อยนะคะอยู่ที่คณะเทคโนโลยีค่ะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะฝึกไปตั้งใจให้เป็นเชฟแล้วต่อยอดทำอาชีพกันได้นะคะติดตามในอิ่มบนรถค่ะ

ความละเอียดตั้งแต่เตรียมวัตถุดิบไปจนเทคนิคการทอดเพราะจะทำกระทงทองให้อร่อยต้องใส่ใจทั้งตัวไส้และตัวแป้งทำกระทงเริ่มจากตัวไส้รสหวานมันเค็มที่จะต้องผัดสามเกลือกับน้ำมันให้หอมด้วยไฟกลางตามด้วยหอมใหญ่จากนั้นใส่อกไก่หั่นเต๋าและผักสามสีคือแครอทถั่วลันเตาและข้าวโพดลงไปผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวแล้วค่อยตาม

0: ด้วยนมสดกับแป้งสาลีอเนกประสงค์ผัดให้แป้งสุกและงวดแล้วพักไว้ให้เย็นส่วนตัวกระทงทำยากแต่มีเคล็ดลับให้ทำสวยคือผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลเกลือให้เข้ากันตามด้วยไข่แดงของไข่เป็ดและขาดไม่ได้คือน้ำปูนใสช่วยให้แป้งกรอบนานกับน้ำมันผสมทุกอย่างเข้ากันกรองให้เนื้อเนียนพักไว้สักพักแล้วพอจะทอดก็ต้องอุ่นพิมพ์ให้ร้อนก่อนคือจุ่มพิมพ์ลงไปในน้ำมันที่ใช้ไฟกลางแล้วซับน้ำมันตรงก้นพิมพ์ออกเล็กน้อยเพื่อไม่ให้กระทงแตกเป็นรูกับใส่น้ำมันไว้ข้างในพิมพ์นิดนึงให้รักษาความร้อนอยู่ตลอดจุ่มพิมพ์ในตัวแป้งเว้นขอบเล็กน้อยลงทอดในน้ำมันพอเริ่มแห้งและสุกเป็นสีเหลืองทองก็ค่อยสายกระทงให้หลุดจากพิมพ์ตักขึ้นเสด็จน้ำมันพักไว้กระทงทองต้องแยกตัวไส้กับตัวกระทงเพราะความคลุกคลิกของไส้จะทำให้กระทงไม่กรอบเวลาจะกินค่อยตักไส้ใส่กระทงและแต่งหน้าด้วยผักชีกับพริกชี้ฟ้าแดงซอย
1: อย่างกระทงทองอ่ะอาจจะยากตรงในการเรื่องของการทอดการดูน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเป็นอาหารว่างที่ถ้าเราไปเดินตลาดอะค่ะบางทีก็จะไม่ได้เจออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะใช้เวลาในการทำกว่าจะทอดกระทงกว่าจะผัดกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หาทานได้ยากแต่ว่าอันนี้วันนี้ก็เชื่อว่าผู้เรียนทุกท่านทำกันได้แหละ
0: ส่วนอาหารเหนืออย่างแกงฮังเลสำคัญคือต้องหมักหมูกับพริกแกงผงฮังเลน้ำกระเทียมดองแล้วผัดกับน้ำมันหอมแดงเจียวจากนั้นก็เคี่ยวกับขิงและกระเทียมดองปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกกับถั่วเน่าเคี่ยวจนนุ่มอีกหนึ่งเมนูน้ำพริกอ่องก็ต้องทำให้อ่องตามชื่อคือต้มเคี่ยวจนงวดใช้หมูติดมันผัดกับน้ำมันและกระเทียมสับเจียวตามด้วยเครื่องพริกแกงผัดพอสุกแล้วใส่มะเขือเทศเคี่ยวจนเริ่มงวดก็ค่อยปรุงรสบอกหมดทุกเทคนิคการทำและเคล็ดลับความอร่อยเพราะคลาสที่เห็นคือโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเชฟอาหารไทยมืออาชีพที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดสอนเป็นรุ่นแรกเปิดรับคนที่มีใจรักและมีพื้นฐานการทำอาหารมาฝึกสกิลทำอาหารและขนมไทยเพื่อต่อยอดไปเป็นเชฟมืออาชีพในอนาคต
2: เขามีเพื่อนเรียนอยู่ค่ะแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเมนูมันน่าสนใจแล้วก็เป็นพื้นฐานให้เราเอาไปใช้ในประยุกต์กับเมนูอื่นได้ก็เลยติดตามทางหน้าเพจจริงๆแล้วพี่ก็มีแผนที่อยากจะเปิดร้านของตัวเองด้วยแล้วก็อยากจะเอาเมนูที่ได้ในวันนี้ไปปรับใช้กับสูตรของที่บ้านนะคะ
3: ส่วนของผมเจอทาง Facebook ครับแล้วก็ด้วยความที่ตัวเองทำเบเกอรี่มาก่อนสนใจอยากเรียนอาหารไทยเพิ่มครับผมอาจจะมีเปิดร้านเพิ่มแล้วก็นำอาหารที่หลากหลายไปพัฒนาเพิ่มครับ
4: ดีมากค่ะทุกคนให้การตอบรับดีมากให้ความร่วมมือแล้วเขาก็สนใจในสิ่งที่เราสอนเทคนิคต่างๆที่เขาไม่ได้เคยรู้นอกห้องเรียนเป็นความลับในครัวที่เป็นเฉพาะการเรียนการสอนอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอาหารที่หากินยากมีเทคนิคค่อนข้างซับซ้อนแต่ถ้ามาเรียนรู้จริงๆเราจะยกวัตถุดิบพื้นบ้านนะคะขึ้นมาทำประโยชน์ให้ได้มากที่สุดแล้วก็ชูกลิ่นชูรสชาติของอาหารจากเดิมที่เขามีองค์ความรู้เดิมอยู่แล้วเราเอาองค์ความรู้นั้นกับความสนใจนั้นมาต่อยอดให้เขาโดยการที่ให้ความรู้เพื่อที่ให้เขาไปพัฒนาต่อค่ะในสายอาชีพไปทำเป็นธุรกิจแบบที่มีมาตรฐาน
0: คลาสเรียนทำอาหารระยะเวลานานร่วมเดือนรวมแล้วกว่า50เมนูของอาหารไทยจากทุกภาคทั้งของคาวและของหวานทำให้ผู้เข้าอบรมกว่า30คนได้ทั้งความรู้และความสนุกจากการเรียนและลงมือทำจริงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำอาหารกันในกลุ่มผู้เรียนและทางมหาวิทยาลัยยังได้จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาผู้ประกอบอาหารไทยเพื่อการันตีฝีมือด้วยวันนิตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน
5: เ ไปกินกันต่อดีกว่าค่ะคุณผู้ชมขาอย่าให้มันขาดช่วงนะคะยกพลคนน้ำพริกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเน้นอาหารโปรตีนไปแล้วถูกใจแตงกวาอย่างแน่นอนนะคะมีโปรตีนตั้งแต่ยอดเขาจรดทะเลเลยทีเดียว

0: เดียวแต่สัปดาห์นี้เอาถูกใจขึ้นไปอีกค่ะชอบกินผักใช่ไหมคะ
1: แน่นอนมาได้หมดผักสดผักต้มนะคะ
0: กินข้าวกลางวันกับเขาผัก เขาเป็นกองเลยคุณผู้ชมค่ะกินผักแล้วดีค่ะแต่ว่าที่เราจะพาไปดูเป็นน้ำพริกสมุนไพรนะคะแซ่บมากอร่อยด้วยค่ะสมศักดิ์ศรีเป็นน้ำพริก10ถ้วยสุดท้ายที่เข้ารอบ50ทีมของเราอย่างแน่นอนค่ะน้ำพริก10ถ้วยสุดท้ายมาจากทั้งกรุงเทพอุดรธานีอุทัยธานีนครพนมสงขลาและเชียงรายนะคะทีเด็ดไม่ใช่แค่แซ่บค่ะจะบอกเลยว่าแต่ละถ้วยมีที่มาที่ไปและวัตถุดิบในสัปดาห์นี้คุมธีมค่ะผักสมุนไพรนะคะคอมเมนต์เตอร์เห็นแล้วบอกว่าทึ่งสร้างสรรค์มากยกตัวอย่างมาให้พอหิวนะคะทีมคนรักบัวอุดรธานีโอ้โหดอกบัวสวยมากคุณผู้ชมค่ะแต่เขาไปเอารากบัวหลวงมาเป็นตัวชูโรงค่ะจะกินกับข้าวหรือกินเล่นคืออร่อยเหมือนกันส่วนทีมบ้านไร่ชัยยาจากอุทัยธานีค่ะใช้ผักชัยยาทำน้ำพริกนะคะแถมที่สำคัญใช้เด็กๆอีกต่างหากค่ะเมื่อสักครู่นะคะอร่อยแน่นอนเพราะว่ายอดผักชัยยามีรสหวานนะคะจนได้ชื่อว่าเป็นผักผงชูรสเลยล่ะค่ะกินแกล้มกับอะไรก็อร่อยนะคะส่วนทีมสาวพวนชวนชิมค่ะส่งแจ่วสูบมาประชันบอกเลยว่าสร้างสรรค์มากเพราะใช้ใบบอนมาบ่มแบบเดียวกับการบ่มยาสูบเลยคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าได้รสชาติเปรี้ยวแบบซับซ้อนนะคะแกล้มกับเนื้อทอดไข่ต้มกินได้ไม่มีเบื่อแหมชอบมากเปรี้ยวแบบซับซ้อนเป็นยังไงต้องรอติดตามนะคะซึ่งการใช้ภูมิปัญญาเดิมมาประยุกต์แบบนี้นะคะทำให้เห็นการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติด้วยทำให้น้ำพริกจากผักสมุนไพรในสัปดาห์นี้จะเล่าเรื่องชุมชนผ่านรสชาติได้อย่างน่าอร่อยเลยทีเดียวค่ะก็ยังมีอีกหลายวัตถุดิบให้คนรักผักได้เชียร์กันนะคะนี่แม่ๆเขาก็ยกโชว์นะคะมีหมดค่ะลูกยอเมล็ดฟักทองรากชูผำพุทราชอบถ้วยไหนนะคะส่งแรงใจไปเชียร์พร้อมๆกันเลยค่ะนี่โอ้โหทำไมผักหลากหลายมากเลยนะทั้งบนดินทั้งในน้ำนะคะยกพลคนน้ำพริกซีซั่นที่2ค่ะวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้แล้วนะคะบ่าย 2:05 นาทีนะคะ 14:05 นาทีคุณผู้ชมรอเลยหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3หรือว่าจะรับชมพร้อมแสดงความเห็นกันได้เลยนะทาง Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS แล้วก็ Facebook ไทยPBS ด้วยนะคะเพื่ออรรถรสอยากแบบดูไปคอมเมนต์ไปให้กำลังใจทีมที่เราเชียร์ก็เปิด Facebook คู่กับหน้าจอไปได้เลยนะคะ
1: เห็นภาพแล้วเมื่อกี้ได้แต่จินตนาการว่าเอ๊ะมันทำน้ำพริกแล้วจะเป็นยังไงพุทราอะไรอย่างงี้เนาะคุณผู้ชมคะบันเทิงต่างประเทศวันนี้เราพูดถึงตำนานเพลงเมื่อวานเนี่ยเรานำเสนอเรื่องคาริมินอกพี่กิ๊ฟก็คือเขาทำมาเป็นสารคดีช่วงนี้คือศิลปินในตำนานหลายคนเรื่องราวเป็นหนังบ้างเป็นสารคดีบ้างนะคะอย่างวันนี้เป็นคิวของลีเจนเดวิดโบวีนะหวานโอ้โหคนนี้แบบสร้างเขาเรียกว่าปูฐานอะไรไว้มากมายกับวงการเพลงระดับโลก
2: ก็เป็นพระบิดาวงการแกลมร็อกก็ว่าได้เนาะเพลงก็มันแล้วสีสันความจัดจ้านเวลาขึ้นเวทีอีกก็เป็นอย่างที่พี่แตงกวาบอกเลยตำนานของวงการเพลงโลกแล้วก็ตำนานของเกาะอังกฤษอีกคนนึงนะคะแน่นอนว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกเสียดายว่าก็อยากจะมีชีวิตอยู่ในช่วงที่ยังพอจะทันไปคอนเสิร์ตของเดวิดโบวีนะคะวันนี้พาไปที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเขาเนรมิตขึ้นมาให้แต่ต้องบอกว่าเป็นโชว์แบบมัลติมีเดียค่ะนอกจากจะพาย้อนวันวานไปดูการแสดงคอนเสิร์ตไปดูโชว์มันๆแล้วเนี่ยก็ยังเป็นงานที่เล่าเรื่องราวตัวตนชีวิตบนเส้นทางดนตรีของเดวิดโบวีด้วยค่ะใครที่ยังไม่เคยชมคอนเสิร์ตของตำนานเพลงร็อกเดวิดโบวีนะคะต้องไม่พลาดโชว์มัลติมีเดียชุดใหม่ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะที่มีชื่อว่าเดวิดโบวี You're Not Alone เพราะว่างานนี้จะพาผู้ชมย้อนไปสัมผัสกับบรรยากาศที่เหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตของเขาเลยค่ะภายในห้องจัดแสดงมีการติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีความสูงถึง11เมตรล้อมรอบถึง4ด้านนะคะที่นอกจากจะฉายภาพวิดีโอคอนเสิร์ตที่หาดูได้ยากแล้วก็ยังมีการแสดงภาพถ่ายส่วนตัวรวมถึงเนื้อเพลงที่เดวิดโบวีเขียนด้วยลายมือของตัวเองให้ได้ชมกันด้วยค่ะด้านผู้จัดงานเผยว่าโชว์มัลติมีเดียครั้งนี้เป็นการผสมผสานระหว่างสารคดีและการแสดงดนตรีสดค่ะก็หวังให้คนรุ่นใหม่หรือคนที่ไม่เคยได้มีโอกาสชมการแสดงของเดวิดโบวีได้มาสัมผัสกับผลงานของศิลปินระดับตำนานที่มีคุณค่าเหนือกาลเวลาเดวิดโบวีเป็นหนึ่งในศิลปินผู้บุกเบิกวงการแกลมร็อกของอังกฤษนะคะซึ่งตลอดเส้นทางสายดนตรีของเขาก็ได้ฝากเพลงดังเอาไว้มากมายกระทั่งผลงานสุดท้ายในอัลบั้ม Black Star ค่ะที่เขาปล่อยออกมาเพียง 2วันก่อนจะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเมื่อปี2016นะคะตอนนั้นก็จากไปในวัย69ปีและถ้านับถึงตอนนี้เดวิดโบวีก็จากไป

0: บ10ปีแล้วค่ะจากอังกฤษชวนคุณผู้ชมไปซิ่งกันต่อนะคะที่สหรัฐอเมริกาก็เป็นดินแดนที่ขึ้นชื่อว่าชอบเรื่องการแข่งรถเร็วอยู่แล้วนะคะใครที่ชอบความเร็วก็น่าจะติดใจกีฬาสายนี้กันแต่ว่าการแข่งรถซิ่งที่กำลังจะพาคุณผู้ชมไปดูเขาไม่มีมอเตอร์ไม่ได้มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรนะคะแต่ว่าใช้กำลังมนุษย์แล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ล้วนๆแล้วก็อยากจะพาไปดูสีสันของกองเชียร์ข้างสนามด้วยที่ก็สนุกไม่แพ้คนขับเลยค่ะลีลาผาดโผนของรถหน้าตาสุดแปลกนะคะนอกจากจะเรียกเสียงเชียร์จากผู้ชมหลายพันคนได้อย่างล้นหลามแล้วเนี่ยต้องบอกว่ารถที่เห็นอยู่นี้ไม่มีเครื่องยนต์ค่ะแต่ว่าขับลงมาได้เพราะว่าถูกปล่อยตัวออกมาจากเนินสูงๆนะคะผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมค่ะมีโจทย์ก็คือจะต้องประดิษฐ์รถขึ้นมาเองก็เลยได้เห็นรถแข่งหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรถที่ตกแต่งด้วยตุ๊กตาหมีรถที่ดีไซน์เป็นถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็มานะคะหรือรถที่จำลองการขี่อูฐค่ะหรือบ้างก็ยกเอาหุ่นของพระเอกนักซิ่งนะคะวินดีเซลจากหนัง Fast and Furious มาประดับตกแต่งรถด้วยรถคันนี้น่าจะชนะนะคะเพราะว่าต้องซิ่งที่สุดแน่นอนการแข่งขันในปีนี้ค่ะมีทีมที่เข้าแข่งทั้งหมด32ทีมนะคะก็จะใช้เกณฑ์การตัดสินจากความเร็วความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ลีลาการโชว์ระหว่างทางด้วยซึ่งเหล่านักซิ่งที่มาร่วมประลองความเร็วจากรถทำมือของตัวเองก็ดูจะจริงจังเอามากๆค่ะแต่ว่าบางคันที่เขาอาจจะคอนโทรลไม่ดีพอก็ต้องมีล้มลุกคลุกคลานกันไปนะคะเป็นสีสันของงานโดยงาน Softbox Race ค่ะจัดมานานกว่า20ปีแล้วนะคะก็จะเดินทางไปจัดการแข่งขันมาแล้วกว่า107เมืองทั่วโลกแล้วก็เริ่มแข่งครั้งแรกที่ประเทศเบลเยียมค่ะส่วนที่มาของชื่อ Softbox ก็มีต้นกำเนิดจากสมัยก่อนที่เด็กๆเนี่ยจะนิยมนำลังไม้ใส่สบู่นะมาดัดแปลงเป็นรถของเล่นจนกลายมาเป็นชื่อเรียกรถแข่งทำมือประเภทนี้นั่นเองค่ะแต่ละคนครีเอทกันมากนะคะโนเพนโนเกนไม่เจ็บตัวก็จะไม่ได้รับรางวัลอยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้ามาจัดแข่งที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกขึ้นมาจริงๆไอเดียน่าจะบันเจิดมากทีเดียว
1: ของทีมต้นเราก็จะเป็นรถน้ำพริกเท่านั้นนะคะ จะเป็นถ้วยน้ำพริกหรือเป็นครกก็ได้ค่ะหวาย
0: แล้วก็ค่อยๆชิมค่อยๆแจกไป
1: ถูกต้องค่ะแต่เมื่อกี้ชอบรถพี่ดอมมากอาจจะวิ่งได้แค่1ส่วน4ไมล์เท่านั้น
2: คือก้ามใหญ่มาเลยนะ
1: แล้วเมื่อกี้เขาทำผมทำผมเหมือนเลย
0: เหมือนเลยใช่เพราะมีคะแนนด้วยความคิดสร้างสรรค์
1: เป็นข่าวที่เหนื่อยมากนะคะขำไม่หยุดเลยขอบคุณหวายค่ะคุณผู้ชมคะประกาศกันสักเล็กน้อยนะคะสำหรับทริปของเราท่องอยุธยาแนวรอยเปอร์เซียออกเดินทาง13มิถุนายนใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะยังมีเรียกว่าลูกทีมของเราเนาะที่จะร่วมเดินทางเนี่ยมีหลายท่านยังไม่ได้ติดต่อกลับมานะคะส่งเอกสารไม่ครบหรือว่าท่านไหนยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มนะคะรบกวนติดต่อกลับมาหน่อยค่ะ0892032973ย้ำอีกครั้งนะคะ0892032973นะคะคุณผู้ชมสามารถติดต่อกลับมาได้เลยนะคะเพื่อคอนเฟิร์มค่ะสำหรับงานของเรานะคะทริปท่องอยุธยาในรอยเปอร์เซียนะคะ0892032973นะคะติดต่อกลับมาได้ตลอดตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นเลยนะคะตอนนี้หมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วนะคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์วันที่22พฤษภาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่า

0: ในวันนี้ค่ะขนส่งเร่งสอบวอลโว่ปมรถ EV ไฟไหม้ขณะชาร์จความไม่มั่นใจของผู้บริโภคขยายวงกว้างแม้บริษัทรับเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้ว
1: พรรคประชาชนค้านเนื้อหาในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับภูมิใจไทยชี้ขัด3หลักการหวั่นได้ส.ส.ร.สีน้ำเงินยกร่าง
0: ชาวบ้านเผาศูนย์อีโบลาในคองโกหลังไม่พอใจถูกห้ามรับร่างผู้เสียชีวิตไปฝังด้านยูกันดาระงับขนส่งข้ามแดนไปคองโกชั่วคราว
1: สาธารณสุขยกระดับคัดกรองผู้เดินทางจาก2พื้นที่ระบาดสกัดอีโบลาเข้าไทยแนะเลี่ยงเดินทางไปยูกันดาและคองโก
0: เหตุการณ์ไฟไหม้โรงแรมในพัทยาล่าสุดทางนายอำเภอบางละมุงมีการสั่งระงับการใช้อาคารโรงแรมแห่งนี้แล้วนะคะเพื่อตรวจสอบโครงสร้างหลังจากที่มีเหตุไฟไหม้บนชั้นดาดฟ้าเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาจนต้องอพยพนักท่องเที่ยวทั้งหมดไปอยู่ในที่ปลอดภัยค่ะเจ้าหน้าที่เร่งอพยพนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า200คนอย่างโกลาหลค่ะหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงแรมแห่งหนึ่งบนถนนสายพัทยาเหนือสาย3เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีต้นเพลิงเกิดขึ้นบริเวณชั้นดาดฟ้าซึ่งเป็นโซนสระว่ายน้ำและรูฟท็อปบาร์เปลวไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงและลุกลามรวดเร็วจนมองเห็นกลุ่มควันดำได้อย่างชัดเจนค่ะโรงแรมที่เกิดเหตุเป็นอาคารสูง2อาคารอาคารที่เกิดเพลิงไหม้เป็นอาคารหลักรับรองผู้เข้าพักมีห้องพักทั้งหมด173ห้องตอนที่เกิดเหตุมีแขกเข้าพัก120ห้องค่ะรวมประมาณ240คนส่วนใหญ่ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติอย่างเช่นอินเดียจีนฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นและอินโดนีเซียขณะเกิดเหตุนายอำเภอบางละมุงประสานตำรวจภูธรเมืองพัทยาและหน่วยบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่นำรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุเจ้าหน้าที่และพนักงานโรงแรมช่วยกันเร่งอพยพนักท่องเที่ยวที่พักอยู่ในแต่ละชั้นไปอยู่ในที่ปลอดภัยจนยืนยันว่าไม่มีนักท่องเที่ยวหลงเหลืออยู่ภายในโรงแรมก่อนที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ในวงจำกัดเบื้องต้นพบผู้บาดเจ็บ4คนนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงพนักงานโรงแรมบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้รับแจ้งว่ามีไฟไหม้บนชั้นดาดฟ้าพยายามจะใช้ถังดับเพลิงเคมีเข้าระงับเหตุเบื้องต้นแต่กระแสลมแรงค่ะรวมทั้งสภาพพื้นที่ด้วยก็ทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วเกินกว่าจะควบคุมได้จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีชาวบ้านบอกว่าโรงแรมแห่งนี้ไม่เคยเกิดเพลิงไหม้มาก่อนและในช่วงวันหยุดจะมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปใช้บริการบริเวณชั้นดาดฟ้ากันเป็นจำนวนมากยอมรับว่าตอนที่เกิดเหตุหวาดกลัวมากค่ะเพราะว่าเปลวไฟมันลุกไหม้ต่อเนื่องเจ้าหน้าที่เร่งกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลเข้าในจุดเกิดเหตุ
2: ก็มีแบบเหมือนตกใจตื่นนิดหน่อยที่มาถึง
3: เปิดแล้วเที่ยวชาวไหนคนจีน
2: ตรงนี้จะเป็นคนจีนนะคะพวกคนจีนไต้หวันอินเดียก็มีแต่น้อยส่วนใหญ่จะเป็นจีนถามว่านับกลัวไหมก็ตอนไฟลุกก็กลัวเหมือนกันใช่ค่ะก็พากันยืนมองแต่ถามว่ากลัวไหมกลัวกลัว
0: เบื้องต้นนายอำเภอบางละมุงสั่งระงับการใช้อาคารชั่วคราวเพื่อรอตรวจสอบโครงสร้างอาคารรวมถึงสาเหตุไฟไหม้ส่วนนักท่องเที่ยวทั้งหมดมีการจัดสถานที่พักรองรับและเตรียมเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วค่ะ
1: เจ้าหน้าที่ได้คุมตัวผู้ต้องหาคดีความมั่นคงก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะวิธีการที่ให้มอบตัวก็คือการเจรจาเกลี้ยกล่อมนะคะหลังจากที่ทางผู้ต้องหาไปซ่อนตัวในบ้านเช่ากลางเมืองยะลาค่ะ
4: ตลาดที่ด้านนอกวัดตั้งตัวกันดิตลาดที่กุโตล็อกเกจหาสมะนิ่งอาดอกตะโกยกมือมาดูผู้ชายดิ
1: ใช้โทรโข่งเจรจาเกลี้ยกล่อมกันแบบนี้นะคะนี่เป็นทางผู้นำท้องถิ่นที่พยายามจะให้ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีอาญา4หมายก็คือนายอิสมาแอลมูซอเข้ามอบตัวหลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีผู้ต้องสงสัยไปหลบซ่อนในบ้านเช่าบริเวณตลาดเก่าหลังโรงเรียนเทศบาล5เขตเทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองเมื่อเย็นวานนะคะมีการประสานงานมีการพูดคุยเจรจาไม่นานภรรยาของนายอิสมาแอลก็ออกมาแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่และจากนั้นนายอิสมาแอลก็ตัดสินใจออกจากจุดหลบซ่อนเข้ามอบตัวเจ้าหน้าที่ได้พาตัวนายอิสมาแอลไปยังหน่วยเฉพาะกิจที่14ตำบลวังพญาอำเภอรามันนะคะส่วนภรรยาถูกนำตัวไปยังค่ายอิงคยุทธบริหารจังหวัดปัตตานีเพื่อ

0: ำเนินการตามขั้นตอนนายอิสมาเอลเป็นผู้ต้องหา4หมายจับเกี่ยวข้องกับคดีร่วมกันทำร้ายร่วมกันฆ่าผู้อื่นมีอาวุธและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ค่ำวานนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการปิดเกมปากน้ำค่ะเข้าไปทลายบ่อนลอยฟ้ากลางโรงแรมใจกลางจังหวัดสมุทรปราการมีเงินหมุนเวียนวันละ43ล้านบาทนะคะแต่สิ่งที่พบนั่นก็คือเบื้องต้นเป็นของอดีตนักการเมืองท้องถิ่นค่ะช่วงค่ำวันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและสมาชิกอส.กว่า70นายค่ะเปิดปฏิบัติการปิดเกมปากน้ำทลายบ่อนพนันบริเวณชั้น4ของโรงแรมแห่ง1ในซอยสุขสวัสดิ์80อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการจับกุมนักพนันชายหญิงได้63คนนะคะเขาล้อมวงเล่นพนันไฮโลพนันหัวยึดเงินสดและชิปเล่นพนันรวมกว่า7ล้านบาทนอกจากนี้ยังยึดปืนและกระสุนที่ซุกซ่อนในโต๊ะทำงานชั้นล่างผู้ที่ครอบครองเขาอ้างว่าเอามาทำความสะอาดแต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อตอนที่เข้าจับกุมนักพนันแตกตื่นวิ่งหนีค่ะบางคนปีนหน้าต่างห้องพักเข้าไปหลบห้องอื่นแต่หนีไม่พ้นค่ะเจ้าหน้าที่ตามไปจับกุมเอาไว้ได้รองอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าการจับกุมครั้งนี้ก็เพราะว่ามีประชาชนร้องเรียนไปยังกรมการปกครองว่ามีการเปิดบ่อนพนันภายในโรงแรมส่งสายลับเข้าไปแฝงตัวเล่นพนันและนำมาสู่การจับกุมตรวจสอบบัญชีพบเงินหมุนเวียนวันละ43ล้านบาทส่วนโรงแรมแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการนะคะโดยพบว่าขาดอายุมานานหลายสิบปีแล้วด้วยเจ้าของโรงแรมเป็นอดีตนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการค่ะบางวันมีชาวต่างชาติเข้ามาเล่นพนันในวงเงินที่สูงผิดปกติชิปที่พบมูลค่าสูงถึง 100,000 บาทนะคะมันสะท้อนให้เห็นว่านี่เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่มีการถ่ายทอดสดโต๊ะพนันผ่านระบบออนไลน์ด้วยค่ะ
2: เตรียมทำสัญญาเช่าไว้แต่ยังไม่ได้ทำก็คือว่าทำเป็นโครงไว้เฉยยังไม่มีผู้ที่ลงชื่อเป็นผู้ให้เช่าผู้เช่านะครับยังไม่มีลายเซ็นก็คงคาดว่าเขาคงเตรียมไว้เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบทางกฎหมายนะครับแต่ว่ามีพยานบุคคลที่เป็นหนึ่งในกาดของเขาเองเนี่ยก็ให้การเป็นประโยชน์บอกว่าตัวเจ้าของเนี่ยก็คือให้คนไปตามเขามาเพื่อที่จะมาทำเรื่องของรักษาความปลอดภัยบ่อนเนี่ยต้องเป็นไปตามแนวทางของท่านทิพดีที่ท่านได้สั่งการไว้ทั่วประเทศแล้วนะครับว่าถ้าหากว่ามีลักษณะแบบนี้ทางเจ้าของพื้นที่ก็ต้องรับผิดชอบนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องรายงานท่านทิพดีต่อไป
0: การจับกุมครั้งนี้อาจเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์และฟอกเงินนะคะนอกเหนือจากความผิดลักลอบให้มีการเล่นพนันและเปิดโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คุมตัวนักพนันทั้งหมดไปบันทึกจับกุมที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ก่อนที่เช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวส่งให้ตำรวจสภ.พระสมุทรเจดีย์ดำเนินคดีและขยายผลติดตามนายทุนเจ้าของสถานที่รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดมาดำเนินคดีเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ปิดกั้นไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าร่วมสังเกตการและบันทึกภาพแต่อย่างใดนะคะบรรยากาศหน้าโรงพักก็ยังไม่พบความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากการสังเกตก็ยังไม่มีการจัดเตรียมรถเพื่อนำตัวนักพนันไปฝากขังแต่อย่างใดค่ะครม.เคาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาแล้วตั้งแต่วันอังคารนะคะทีนี้มุมมองของผู้ค้าผู้ประกอบการในภาคเหนือเขาก็ตั้งความหวังว่าน่าจะมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้แต่ก็มีร้านค้าบางกลุ่มที่ไม่ได้ร่วมโครงการนี้ยกตัวอย่างเช่นร้านทำผมร้านนวดสปาพวกเขาบอกว่าก็อยากให้ปรับเพิ่มเงื่อนไขเพราะว่าธุรกิจบริการก็ต้องการเงินเหมือนกันค่ะร้านเสริมสวยซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ไม่สามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะไปกำหนดการใช้สิทธิ์จะเป็นสินค้าจำเป็นอย่างเช่นอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปรวมไปถึงการขนส่งสาธารณะนะคะเจ้าของร้านบอกว่าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ร่วมโครงการทีนี้ก็คิดว่าอาจจะไม่ได้กระทบสักเท่าไหร่เพราะว่าฐานลูกค้าประจำก็มีมาใช้บริการแต่ผลกระทบน่าจะไปอยู่ที่ตัวลูกค้าเพราะลูกค้าไม่น้อยที่ต้องการวงเงินจากโครงการมาใช้บริการที่ร้านก็เลยเสนอให้รัฐบาลเปิดโอกาสให้สามารถเข้าร่วมได้ในอนาคตค่ะ
3: สำหรับทางร้านเองไม่ค่อยมีผลกระทบค่ะเพราะว่ามีลูกค้าประจำอยู่แต่ก็เห็นใจลูกค้าค่ะที่เขาก็ถามเหมือนกันว่าเนาะจะต้องถามว่ามีคนละครึ่งไหมอะไรอย่างนี้เนาะก็ไม่ได้เขาก็เนาะจะนั่นมีผลกระทบกับลูกค้า

0: มากกว่าสำหรับทางร้านเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะมีลูกค้าประจำค่ะ
1: แล้วในโครงการที่ผ่านมาเขาให้เข้าได้แล้วเราคิดยังไง
0: ก็ดีค่ะดีค่ะพอดีดีสำหรับร้านที่เขาเนาะต้องการ
2: ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยในจังหวัดพิษณุโลกบางคนก็บอกว่าจะไม่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยภัยพลัสในฐานะผู้ประกอบการนะคะเพราะว่าเขาไม่สะดวกทำตามเงื่อนไขโครงการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปิดบัญชีและการลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยแต่จะสมัครใช้สิทธิ์ในฐานะประชาชนทั่วไปก็จะเอาสิทธิ์ที่ได้นั่นแหละค่ะไปซื้อสินค้ามาขายเพื่อลดต้นทุนแต่เห็นว่าวงเงินที่ได้คนละ1,000 บาทต่อเดือนมันน้อยเกินไปในภาวะปัจจุบันค่ะ
3: ถ้าสำหรับหนูนะคงไม่พออืมเพราะว่าของก็แพงเนาะอืมเนี่ยค่ะ
4: น่าจะไม่พอเนาะ
3: ใช่ไม่พอค่ะสัก1,500-2,000ก็ยังถือว่าโอเคอยู่ถ้า1,000หนูว่ามันน้อยไป
5: ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของซื้อของเข้าร้านนะที่มันจะพอจะซื้อลดต้นทุนเราได้ครับใช่เพราะว่ารายจ่ายเราก็ค่อนข้างจะเยอะอย่างน้อยก็มันช่วยลดรายจ่ายบ้างเล็กน้อยก็ยังดีครับ
2: นอกจากนี้ผู้ค้าบางส่วนเขายังตั้งข้อสังเกตถึงการให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยไม่ต้องลงทะเบียนอาจไม่ได้เป็นผู้มีรายได้น้อยตามเกณฑ์แต่ว่าได้รับสิทธิ์ปะปนเข้าไปด้วยก็อยากให้รัฐบาลคัดกรองเพื่อการช่วยเหลือรัฐบาลไปถึงผู้ยากไร้คนที่จำเป็นจริงๆมากกว่า
4: ได้ครับคุณครับ
2: เราได้เห็นความเคลื่อนไหวจากพรรคภูมิใจไทยชิงเปิดเกมเร็วยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นพรรคแรกตั้งแต่2วันก่อนไปแล้วนะคะคนที่นำไปยื่นก็นำโดยนายกอนุทินเลยในฐานะหัวหน้าพรรคนะคะยื่นให้กับทางประธานสภาท่ามกลางข้อวิพากษ์วิจารณ์หลายๆประเด็นซึ่งแน่นอนว่าหัวหน้าพรรคประชาชนเป็นอีกเสียงที่วิจารณ์ดังๆนะคะว่ามันไม่ตรงกับหลักการที่พรรคมองว่าควรจะต้องไปยึดมั่น3เรื่องหลักพอให้สัมภาษณ์ออกมาแบบนี้แน่นอนว่าโต้กลับทันทีโดยคุณนิกรจำนงซึ่งบอกว่าพรรคประชาชนมาโจมตีทั้งที่พรรคภูมิใจไทยก็รีบยื่นร่างกฎหมายแล้วหรือว่าต้องการให้ร่างถูกคว่ำอีกสักกี่หนคะ
6: ผมว่าอย่างแรกก็คือต้องไม่ตัดประชาชนออกจากสมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะครับในการตัดสินใจตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับไม่มีกระบวนการที่สร้างการผูกขาดอยู่กับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่เพิ่มอำนาจพิเศษให้กับสมาชิกวุฒิสภานะครับในกระบวนการการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับผมว่าเราควรจะต้องส่งข้อเรียกร้องแบบนี้นะครับเข้าไปยังทุกๆพรรคการเมืองและจริงๆพรรคประชาชนเองก็พร้อมที่จะลงชื่อให้กับทุกร่างจากทุกพรรคที่สอดคล้องกับ3หลักการดังกล่าวจริงๆตอนนี้ผมได้เห็นรายละเอียดของร่างของพรรคภูมิใจไทยบ้างแล้วนะครับต้องบอกว่าขัดทั้งหลักการทั้ง3ข้อเลย
7: ขยับซ้ายก็ถูกโจมตีขยับขวาก็ถูกโจมตีผมว่าไม่เป็นธรรมทีนี้ประเด็นตอนนั้นก็บอกว่าไม่จริงใจไม่รับรองร่างพอยื่นมาก็หาว่าอย่างงี้ทีนี้มาลงรายละเอียดว่าอันแรกเนี่ยบอกว่านะครับไม่มีการเลือกโดยตรงก็คือไม่มีครูไอ้ตรงนี้นะครับเสนอแบบนี้เพื่อให้มันคว่ำอีกใช่ไหมจะให้ถูกคว่ำสักกี่หนเนี่ยผมได้ถูกคว่ำมา2-3 หนแล้วก็เรารู้อยู่ว่าคำวินิจฉัยศาลมันคือที่ศาลชี้แบบนั้นเนี่ยเพราะไปพิลี่พิไลอย่างไงยื่นแล้วยื่นอีกยื่นแล้วยื่นศาลก็เลยชี้เปรี้ยงเดิมที่ไม่เป็นแบบนี้ยังเรายังคิดว่าจะเอาร่างแบบสมัยท่านบรรหารได้ก็คือว่าเลือกโดยอ้อมแต่คุณไปพิลี่พิไลจะเอาให้ได้ศาลก็เลยชี้ว่าเลือกโดยตรงไม่ได้ก็เลยจบ
2: ยังไม่ได้เห็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ของพรรคภูมิใจไทยอย่างเป็นทางการนะคะแต่มีรายงานบอกว่ามีการปรับแก้บางส่วนถ้าเป็นส่วนที่เป็นสาระสำคัญเดิมเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องของสสร.ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักพรรคภูมิใจไทยคือบอกว่าก็สสร.มาจากเสียงประชาชนแต่จะมาจากตัวแทนสสและสวคือสสร100คนจะมาจากตัวแทนจังหวัดที่เขาไปคัดกันเองจากผู้ที่มาสมัครเนี่ยให้เหลือจังหวัดละ1คนแล้วอีกส่วนหนึ่งคือผู้เชี่ยวชาญในการร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะหลายๆคนเนี่ย23คนแต่ท้ายที่สุดไม่ว่ารายชื่อจะมาอย่างไรอำนาจการเลือกท้ายสุดเลยอยู่ที่สสกับสวนะคะโดยจะให้อำนาจตามสัดส่วนยกตัวอย่างเช่นพรรคไหนเสียงในสภามากก็จะมีสัดส่วนในการที่จะให้เลือกให้ได้มากกว่าพรรคอื่นๆเป็นต้นประเด็นนี้ในรายการตอบโจทย์เมื่อคืนนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ก็ได้ให้มุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะ
8: นะแต่ว่ากระบวนการในการเลือกดังกล่าวนั้นเนี่ยสมาชิกรัฐสภาคือส.ส.ส.ว.เนี่ยเป็นคน

0: เลือกคนจิ้มในขั้นสุดท้ายว่าง่ายๆว่าอย่างนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยกระบวนการตรงนี้ถ้าเป็นไปตามสัดส่วนอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยบอกว่าเป็นไปตามสัดส่วนที่นั่งสสในสภาผู้แทนราษฎรนั่นก็หมายว่าสสรที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือการโคลนนิ่งสภาผู้แทนราษฎรมาซึ่งมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับการเปิดพื้นที่ในการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนและขณะเดียวกันท้ายที่สุดแล้วก็จะทำให้เกิดความได้เปรียบนะกับพรรคการเมืองขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่คงต้องดูว่ารายละเอียดจะเป็นตามนั้นไหม
1: ทีนี้ถ้ามาถึงจุดที่พรรคภูมิใจไทยบอกว่ามีการปรับแก้นะคะปรับแก้ในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นก็คือร่างเดิมเนี่ยจะบอกว่าให้ใช้เสียงสว.ในสัดส่วน1ใน3นะคะสำหรับการที่จะไปยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ร่างใหม่เนี่ยบอกว่าเอาแค่1ใน4ก็พอถือว่าสัดส่วนน้อยลงไปประเด็นนี้แหละที่ฝ่ายค้านมองว่าจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาทำไมในเมื่อเดิมสว.ไม่มีอำนาจของกระบวนการนี้เหตุใดภูมิใจไทยถึงพยายามไปเพิ่มอำนาจให้สว.เข้ามาข้องเกี่ยวค่ะ
2: ภูมิใจไทยมีเจตนาอะไรถึงไม่ยืนยันร่างเดิมทั้งที่ร่างใหม่ที่เสนอเข้ามาก็แทบจะไม่แตกต่างผมก็มีความกังวลใจว่าเจตนาที่แท้จริงของพรรคภูมิใจในการไม่ยืนยันร่างเดิมเนี่ยเพราะไม่ต้องการให้มีร่างของพรรคประชาชนเนี่ยผ่านวาระหนึ่งไปได้อีก
3: ครับ
2: เพราะถ้าไปยืนยันร่างเดิมเนี่ยมันมีสองร่างใช่ไหมครับมันก็ต้องยืนยันร่างของพรรคประชาชนเข้าไปด้วยนะครับแต่พอมาวันนี้ใช้ท่าว่าไม่ยืนยันร่างเดิมเพื่อที่ว่าจะเสนอร่างของตัวเองซึ่งแทบไม่แตกต่างกันกับเข้าไปใหม่แล้วจะใช้เสียงในรัฐสภาบางส่วนหรือเปล่าเพื่อบล็อกไม่ให้ร่างของพรรคประชาชนเนี่ยผ่านวาระหนึ่งไปได้อันนี้คือสิ่งที่ผมมีความกังวลใจ
3: ครับ
1: นี่เป็นข้อกังวลที่พรรคฝ่ายค้านเขาคิดไปในทางที่ว่าตกลงแล้วหวังผลแบบไหนกันแน่เพราะว่าการยกร่างรัฐธรรมนูญของสสรในอดีตไม่ได้มีเงื่อนไขให้สว.เข้ามาเห็นชอบเพราะฉะนั้นครั้งนี้มันก็จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แล้วก็อยากให้สังคมแยกแยะนะคะเอาสองเรื่องไม่ให้มาปะปนกันค่ะ
2: นะครับเราต้องยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เราเสนอเนี่ยมันคือการไม่ไปเพิ่มอำนาจพิเศษให้สว.
3: ครับ
2: นะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นตัวแทนพรรคภูมิใจไทยพยายามจะพูดเสมือนกับว่าเราเนี่ยไปตัดอำนาจสว.แต่ต้องย้ำว่าณเวลานี้เนี่ยสว.ไม่ได้มีอำนาจพิเศษตรงนี้นะครับ
3: ครับ
2: ไอ้1ใน3สว.ที่เราคุยกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันคืออำนาจของสว.ในการไปเกี่ยวข้องกับการแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราเช่นสมมติจะมีการแก้มาตราใดมาตรา1เนี่ยวาระ1วาระ3เนี่ยต้องได้เสียง1ใน3ของสว.นะครับแต่ที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยคือการออกแบบกติกาใหม่ว่าถ้ามันมีการจัดทำฉบับใหม่แล้วเนี่ยก่อนจะไปถามประชาชนผ่านประชามติเนี่ยจะต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาเนี่ยต้องได้เสียงอะไรบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะออกแบบไหนผมก็มองว่ามันไม่มีเหตุจำเป็นอะไรที่ต้องไปเพิ่มเงื่อนไขพิเศษให้กับสว.นะครับแล้วถ้าพูดถึงที่สุดเนี่ยผมเป็นส.ส.ซีกฝ่ายค้าน
3: ครับ
2: ถ้าเป็นกติกาการแก้รายมาตราเนี่ยมันมีอยู่นะครับว่านอกจากหนึ่งใน3สว.เนี่ยต้องมี 20% ของฝ่ายค้าน
3: ครับ
2: แต่พอมาออกแบบกติกาใหม่เนี่ยผมก็ไม่เคยเรียกร้องนะครับว่าจะต้องมีเงื่อนไข 20% ของฝ่ายค้านดังนั้นคำถามผมคือว่าแล้วทำไมต้องเรียกร้องให้สว.มีอำนาจพิเศษตรงนี้ด้วย
1: ไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะตัวแทนฝ่ายค้านก็ยังเชื่อมั่นว่าการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่นั้นยังไม่ถึงทางตันในสัปดาห์หน้าพรรคประชาชนเตรียมเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่อีกฉบับนะคะทีนี้จะคาดการได้หรือไม่ว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะคะตอนนี้ก็มีการประเมินไปในหลายทางแต่ระหว่างทางจากนี้ไปจนถึงการได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยค่ะประชาชนจะมีส่วนร่วมได้มากน้อยขนาดไหนตรงนี้เป็นคำถามดังๆที่พรรคประชาชนได้ยกขึ้นมาค่ะ
4: ซึ่งในจังหวัดละหนึ่งคนเนี่ยถ้าโดยประสบการณ์ทางการเมืองในระยะ 3-4 ปีที่ผ่านเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเป็นไปแบบนี้เนี่ยประเภทให้ผู้สมัครเลือกกันเองพรรคภูมิใจไทยเขาก็อาจจะมีความนานความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ในการที่จะคุมเกมในลักษณะนี
3: ้คร
4: ับ ทีนี้เนี่ยอันนั้นก็คือคุมเกมระดับจังหวัดเสร็จแล้วเนี่ยพอมาถึงระดับรัฐสภาเนี่ยต
3: ั
4: วเองก็ข้างมากอยู่ในสภาล่างแล้วก็เสียงสว.เนี่ยก็สามารถพูดคุยกันได้ไปในทิศทางเดียวกัน
3: ครับ
4: เพราะงั้นก็คือคุมทั้งหมดทั้งจากรากฐานในระดับจังหวัดแล้วก็ในสภาเองก็สามารถได้ทั้งหมด
5: พูดคุยเพิ่มเติมกับคุณยิ่งชีพบัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอนะคะเรื่องปัญหาการตอบโต้กันระหว่างภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะมันมีหลากหลายประเด็นด้วยกันที่อาจจะต้องหยิบยกกันมาพูดคุยไม่ว่าจะเป็นข้อครหากันเรื่องบอกว่ามีการล็อกมงเพื่อให้สว.ได้ไปต่อ

0: ด้วยหรือไม่โดยเฉพาะเรื่องของการคงอำนาจของสว.ให้มีอำนาจในการที่จะโหวตรับรองร่างรัฐธรรมนูญต่อไปหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าจะพูดถึงเรื่องนี้ได้มากน้อยแค่ไหนคนที่เป็นประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้มากน้อยแค่ไหนไปจนถึงในกรณีที่ว่าทางภาคประชาชนเองเนี่ยจะมีการยื่นร่างเข้าไปด้วยหรือไม่นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะไปพูดคุยกับทางคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอว์นะคะเกี่ยวกับกรณีของการยื่นร่างรัฐธรรมนูญโดยทางภูมิใจไทยณขณะนี้ค่ะคุณยิ่งชีพพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณยิ่งชีพคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณยิ่งชีพถ้าเกิดว่ามองในแง่ที่ทางพรรคประชาชนเองเขามีการวิพากษ์วิจารณ์ร่างที่ทางภูมิใจไทยยื่นกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะว่ามันเป็นการล็อกมงหรือว่ามันเป็นการล็อกสเปคให้กับทั้งกลุ่มสสรรวมไปถึงการล็อกอำนาจคงอำนาจของสวไว้อันนี้มุมมองของทางพรรคประชาชนมองว่ายังไงบ้างนะคะ
2: ก็เป็นเช่นนั้นครับแล้วก็กังวลมากนะครับคือมันไม่มีเหตุผลอยู่แล้วที่จะต้องไปให้อำนาจสว.มีสิทธิพิเศษที่จะพิจารณาและวีโต้ว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยเห็นควรด้วยหรือไม่ควรด้วยนะครับแล้วก็ในวันที่12ธันวาปีที่แล้วเนี่ยที่ทะเลาะกันจนยุบสภาเนี่ยก็คือเรื่องนี้แหละนะครับก็คือเถียงกันเรื่องนี้แหละว่าควรจะให้สว.มีอำนาจมากเป็นพิเศษหรือเปล่าทีนี้พอมันกลับมาอีกครั้งนึงพรรคภูมิใจไทยก็ควรจะเรียนรู้แล้วว่าอันนี้เป็นปมขัดแย้งหลักนะครับก็ควรจะหลีกเลี่ยงหรือว่าถ้ายังอยากจะครองอำนาจในการร่างฉบับใหม่อะไรก็ไปหากลไกอื่นนะครับนี่ก็มาโยนอำนาจให้สว.แล้วมันก็กลับไปที่เดิมนะครับเราก็ยืนยันว่ากระบวนการนี้ไม่เห็นด้วยนะครับส่วนในเรื่องที่มาของผู้ร่างเนี่ยจริงๆเราก็อยากจะยืนยันว่ายังไงต้องช่วยกันผลักดันให้ผู้ร่างรัฐธรรมนูญมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
0: ครับ
2: แต่ในระหว่างทางเนี่ยก็พูดคุยกันได้เราก็มาออกแบบกระบวนการว่าถ้าไม่เลือกตั้งโดยตรงเลือกตั้งวิธีไหนหรือจะไม่เลือกตั้งหรือจะมีการคัดเลือกวิธีไหนมันก็โอ้โหคราวนี้เปิดให้จินตนาการได้ก็ค่อยๆมาออกแบบกันได้นะครับอย่าเพิ่งไปปิดกั้นแต่ว่าถ้าวางไว้เสียแล้วว่าสุดท้ายจะให้สว.มีอำนาจสูงที่สุดเนี่ยอันนี้ก็คือพูดตรงๆก็คือคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับ
0: แต่มันไปผูกโยงกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้ด้วยหรือเปล่าคุณยิ่งชีพที่บอกว่าก็ไม่ให้ประชาชนเลือกสสรได้โดยตรงนะคะมันจะเป็นข้ออ้างได้ไหมกับการที่ยังคงต้องให้คัดเลือกกันเองผ่านทางสว.ผ่านทางรัฐสภาอยู่ดีเนี่ยนะคะ
2: ครับสำหรับประเด็นเรื่องที่มาของผู้ร่างอันนี้เป็นประเด็นจริงๆนะครับศาลรัฐธรรมนูญบอกว่ารัฐสภาประโยคนี้ครับรัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างได้โดยตรงก็คือแปลว่าเลือกโดยอ้อมได้น
0: ะ
2: ครับหรือแปลว่าถ้ารัฐสภาไม่ได้เป็นผู้ริเริ่มให้เกิดสิ่งนี้แต่ประชาชนเป็นผู้ริเริ่มเองเอากุ้มมันก็ต้องได้นะครับดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องนี้มาออกแบบกันได้นะครับแล้วก็ความฝันของเราเนี่ยจริงๆก็คือเลือกตั้งโดยตรงนั่นแหละแต่สมมติว่าวันนี้ติดคำวินิจฉัยนี้หรืออะไรก็แล้วแต่ยังไม่อยากเลือกตั้งโดยตรงยังอยากจะมีระบบอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นพื้นที่จินตนาการเนา
0: ะ
2: ถ้าจริงใจต่อกันที่จะหากระบวนการที่ให้ทุกคนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมออกแบบได้จริงๆโดยไม่ต้องอิงกับว่าอันนี้สีน้ำเงินอันนี้สีส้มอันนี้สีแดงอะไรก็มาหาวิธีออกแบบกันก็คิดว่าเป็นกระบวนการที่สนุกที่จะเปิดให้ช่วยกันจินตนาการว่ากระบวนการจัดหาผู้ร่างจะเป็นแบบไหนที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมได้เต็มที่นะครับแต่พอไปใส่อำนาจสว.ไว้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่จริงใจแล้วนะครับคือต่อให้ผู้ร่างอย่างนี้นะต่อให้ผู้ร่างมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 100% นะครับต่อให้ผู้ร่างเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่พรรคภูมิใจไทยโดยเด็ดขาดสมมุตินะแต่สุดท้ายเนี่ยจะผ่านหรือไม่ผ่านต้องให้สว.อนุมัติเอาแล้วถ้าโหร่างออกมาเป็นอีกแบบนึงที่ภูมิใจไทยไม่ชอบมันจะไม่มีความหมายมันก็คว่ำอยู่ดีนะครับหรือถ้าร่างออกมาแล้วมันเป็นแบบที่ภูมิใจไทยต้องการเลยยังไงมันก็ต้องผ่านแบบนั้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการที่มาผู้ร่างเนี่ยสำคัญน้อยแล้วพอเห็นเขาวางกลไกท้ายข้างท้ายแบบนี้เนี่ยก็คือเห็นแล้วว่าไม่มีความจริงใจที่จะให้รัฐธรรมนูญฉบับต่อไปเป็นของประชาชน
1: มันเท่ากับว่าจะต้องปรับวิธีการตั้งแต่ต้นทางแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายด้วยก่อนที่จะได้สสรตัวจริงใช่ไหมคะคือมันไม่สามารถปรับจุดใดจุดหนึ่งแล้วมันจะได้คนที่เรียกว่าประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นที่ผู้ที่เลือกเข้ามาด้วย
2: ก็คิดแยกกันนะฮะคือคิดเรื่องที่มาผู้ร่างเรื่องนึง
1: ค่ะ
2: ครับซึ่ง ซึ่ง

0: ึ่งก็ดีเบตกันได้นานแล้วแต่คิดเรื่องกระบวนการตอนท้ายว่าเมื่อร่างเสร็จแล้วเนี่ยจะให้ทำยังไงนะครับถ้าร่างเสร็จแล้วจะต้องให้ผ่านสว.เนี่ยก็คือเขาจะเอาเนื้อหาเป็นของเขาเองพอเป็นแบบนี้เนี่ยที่มาผู้ร่างไม่สำคัญแล้วครับถ้าสุดท้ายยังต้องผ่านหน้าสว.นะครับต่อให้ที่มาของผู้ร่างเป็นอิสระมาจากประชาชน 100% ระหว่างร่างเขาก็ต้องหันไปถามสว.ตลอดเวลาว่าร่างแบบนี้ท่านจะให้ผ่านไห
1: ม
0: ถ้าท่านไม่ให้ผ่านเขาก็ต้องร่างแบบที่ท่านจะให้ผ่านนะครับเขาจะร่างที่มันไม่ผ่านทำไมมันก็เจตนาแต่ควบคุมกระบวนการมันชัดเจน
1: ค่ะแต่ดูเหมือนในมุมของคนที่เกี่ยวข้องกับทางภูมิใจไทยหรือกระทั่งคุณนิกรจำนงเองก็ตามค่ะก็มองเหมือนกันบอกว่าการตัดอำนาจสว.ไปเลยตั้งแต่ต้นมันก็ทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงว่าร่างตัวนี้มันจะไม่ผ่านอยู่ดีตรงจุดนี้เนี่ยคุณยิ่งชีพมองว่ายังไงมันเป็นการแสดงความจริงใจหรือว่ามันเป็นการตัดอำนาจของทางสว.ไปเลยไม่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปเลยหรือไม่นะคะ
0: ถ้าหากว่าพรรคภูมิใจไทยกับสว.ชุดนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันจริงๆนะครับแต่สว.ชุดนี้ได้ส่งสัญญาณมาแล้วได้เดินมาคุยกับพรรคภูมิใจไทยเลยว่าถ้าไม่ให้อำนาจเขาเนี่ยยังไงเขาก็จะไม่โหวตให้ผ่านนะครับผมก็คิดว่าในฐานะพรรคภูมิใจไทยที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วก็เป็นสภาผู้แทนที่ควรจะมีสิทธิ์อำนาจเหนือกว่าสว.เนี่ยก็ต้องสู้ฮะก็ต้องยืนยันว่าเราจะไม่ได้ให้อำนาจพิเศษกับสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับแล้วมันไปได้เท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นถ้ามันไปแล้วมันไปไม่ได้ก็อาจจะใช้เวลาเสียเวลาไปก็3เดือนนะฮะให้มันเห็นก่อนว่ามันไปไม่ได
1: ้
0: นะครับแล้วค่อยมาว่ากันใหม่ว่าถ้าสว.ไม่ให้จริงแล้วจะทำยังไงก็ไปเลือกสว.ชุดหน้านะครับเดี๋ยวเขาก็หมดอายุนะครับหร
1: ือ
0: เนี่ยก็เขากำลังถูกดำเนินคดีอยู่ว่าโกงการเลือกเข้ามานะครับก็เร่งให้คดีดำเนินไปนะครับแล้วก็ค่อยไปทำหลังจากนั้นมันก็ไม่น่าจะเกิน6เดือนหรอกครับ
2: ค่ะถ้ามีความพยายามผลักดันในรัฐบาลนี้ค่ะถ้าเรายังไม่มองไปถึงอีก4ปีหรือว่ารัฐบาลชุดใหม่นะคะถ้ามองในชุดนี้ก่อนความพยายามผลักดันร่างของภูมิใจไทยเนี่ยอาจจะได้เปรียบหรือไม่กับเพราะว่าอย่างเสียงของการโหวตหรืออะไรก็ตามเนี่ยสัดส่วนค่อนข้างมากใช่ไหมคะถ้าเทียบกับพรรคประชาชนมันจะทำให้ภาคประชาชนเองเนี่ยพยายามจะผลักดันร่างของตัวเองด้วยหรือเปล่า
0: ใช่ครับว่าภายใต้รัฐบาลชุดนี้เนี่ยเสียงส.ส.ภูมิใจไทยเยอะมากนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะมีสว.หรือไม่เนี่ยกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็จะมีอิทธิพลภูมิใจไทยก็จะมีอิทธิพลสูงซึ่งก็ไม่เป็นไรนะก็เป็นไปตามผลการเลือกตั้งนะครับแต่ถ้าตอนนี้เราไม่มีร่างฉบับใดเลยที่เปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์เลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้เองนะครับและมีแต่ร่างของภูมิใจไทยที่ตอนนี้ดูแล้วจะคืนอำนาจให้สว.เราก็คงเห็นด้วยกับร่างฉบับนี้ไม่ได้นะครับถ้าไม่มีพรรคอื่นเสนอร่างที่ดีกว่านี้เข้ามาเราก็ต้องเชิญชวนประชาชนเข้าชื่อแต่ง 50,000 ชื่อเพื่อเสนอร่างจากภาคประชาชนเข้าไปประกบนะครับแต่ก็รอดูอยู่เพราะว่าหลายพรรคการเมืองก็มีท่าทีที่น่าจะเสนอร่างไปประกบนะครับซึ่งถ้ามีร่างที่เราก็คิดว่าจะหาพอใช้ได้แล้วก็อาจจะไม่จำเป็นที่เราต้องเสนอครับ
1: ค่ะก็ยังรอดูอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ตัดออปชันว่าจะล่ารายชื่อประชาชนเพื่อเสนอร่างของประชาชนเข้าไปเองด้วยนะคะ
0: ไม่ใช่ไม่ตัดแต่ว่าเล็งเลยแหละว่าอาจจะต้องทำนะฮะก็เตรียมตัวกันอยู่แต่ว่าก็คงตัดสินใจภายในสัปดาห์หน้าหลังจากที่ทั้งพรรคประชาชนทั้งพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์ที่ออกมาพูดแล้วเนี่ยพอเขายื่นร่างของเขาแล้วก็ลองเอามาดูครับดู15นาทีก็ตัดสินใจได้แล้วครับถ้าร่างของเขาไม่มีกระบวนการให้ประชาชนเลือกผู้ร่างและยังคืนอำนาจให้สว.เราก็ต้องเสนออย่างอื่นไปประกบครับ
1: แต่ยังพอคาดหวัง
0: ได้แล้วก็ไปดูร่างนั่นแหละ
1: ยังพอคาดหวังกับร่างของทั้ง3พรรคได้อยู่ไหมเอาจริงๆคุณยิ่งชีพ
0: อยากจะคาดหวังทั้งพรรคประชาชนและพรรคเพื่อไทยนะครับเคยเสนอร่างที่จะเสนอให้ประชาชนเนี่ยได้เลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับมีระบบโอ้โหจินตนาการระบบที่มาผู้ร่างเนี่ยซับซ้อนหลายแบบนะครับแต่ว่าไม่ได้ถูกเอาไปพิจารณานะครับมีร่างทั้งที่ค้างอยู่มีร่างทั้งที่ตกไปแล้วอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าก็ไปต่อก็ใส่จินตนาการกันอีกหน่อยนะครับสนุกดีที่เราจะนั่งคิดว่าเราจะเลือกผู้ร่างอย่างไรนะครับแบ่งจังหวัดไหมไม่แบ่งจังหวัดแล้วสัดส่วนยังไงอาชีพยังไงดูจำนวนประชากรยังไงคนหนึ่งโหวตได้กี่โหวตอะไรเงี้ยนะฮะก็มาออกแบบกันครับ
1: แต่ว่าอันดับ
0: ปิดประตูบานนี
1: ้แต่ว่าอันดับแรกเนี่ยก็ต้องจัดการกับร่างของความภูมิใจไทยก่อนหรือเปล่าเพราะเขายื่นไปก่อนแล้วนะคะคุณยิ่งชีพ
0: ใช่ครับใช่ครับก็ร่างนี้ไม่เห็นด้วยครับตอบได้ครับ
1: ค่ะได้ค่ะขอบพระค
0: ุณนี่ตอบได้เลยว่าถ้าสุดท้ายกระบวนการพิจารณาในสภามีร่างฉบับนี้ฉบับเดียวแล้วฉบับนี้ผ่านกระบวนการถามวาระของสภาออกมาต้องเอาไปทำประชามตินะครับตัดสินใจง่ายครับก็จะโหวตไม่เห็นชอบ
1: ค่ะอำนาจท้ายที่สุดก็ยังคงประชาชนยังพอมีหวังอยู่นะแต่ว่าอาจจะต้องรอกันอีกพักใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณยิ่งชีพอัชชานนท์นะคะผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนคือมองแล้วกระบวนการมันก็ยังย้อนกลับมาสู่ขั้นเริ่มต้นกันอีกทีนั่นแหละแต่ว่าทางภาคประชาชนเองโดยเฉพาะอย่างไอลอว์ที่เกาะติดการแก้ไขการผลักดันการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญใหม่มาโดยตลอดเนี่ยยังติดตามยังตั้งความหวังกับร่างของพรรคอื่นๆที่น่าจะมีการยื่นประกบเข้ามาด้วยนะคะหลังจากที่ทางภูมิใจไทยยื่นมาแล้วมีข้อคอรหากันค่อนข้างมากด้วยเหมือนกันว่าล็อกมงไหมยึดโยงกับหน้าสวที่มีข้อคอรหากันว่าเป็นสวสีน้ำเงินกันด้วยหรือไม่นะคะถ้าเกิดว่าเป็นร่างนี้ผ่านไปท้ายที่สุดแล้วถึงขั้นตอนการทำประชามติเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะของการไม่รับร่างนี้ด้วยหรือไม่เพียงแต่ว่าณขั้นตอนนี้ทางภาคประชาชนเองกำลังตั้งท่ากันอยู่แล้ว
2: ค่ะเตรียมไว้แล้ว
1: เตรียมไว้แล้วถ้าเกิดว่าร่างของพรรคอื่นที่เข้ามาประกบดูแล้วมันไม่มีทางที่ประชาชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในสสรเนี่ยก็อาจจะต้องล่ารายชื่อเพื่อที่จะยื่นร่างของประชาชนประกบไปด้วย
2: ค่ะเรื่องนี้ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะไปดูอีกประเด็นหนึ่งก็คือทางเทศบาลตำบลบางละมุงตอนนี้เขาออกประกาศระงับใช้อาคารโรงแรมที่เกิดเหตุไฟไหม้เมื่อคืนนี้แหละค่ะหลังจากที่มีไฟไหม้บนดาดฟ้านะคะล่าสุดก็คือมีการระงับใช้อาคารโรงแรมที่พัทยาแล้วต้องการจะให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปประเมินความเสี่ยงตัวโครงสร้างของอาคารส่วนโรงแรมได้ย้ายผู้เข้าพักทั้งหมดไปที่โรงแรมใกล้เคียงกันด้วยนะคะไปติดตามเพิ่มเติมกับคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองรายงานสดจากบางละมุงชลบุรีนะคะเชิญค่ะ
3: คุณผู้ชมครับเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับผมเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมอาคารและตรวจสอบอาคารนะครับทำการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณโรงแรมนะครับที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเบื้องต้นได้มีคำสั่งให้เจ้าของนะครับระงับการใช้อาคารชั่วคราวครับบริเวณชั้น7ดาดฟ้าของอาคารโรงแรมแห่ง1หมู่ที่6ถนนสายพัทยา3ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดหลังเมื่อคืนเกิดเหตุไฟไหม้ซึ่งจุดเกิดเหตุเป็นโซนร้านอาหารจุดชมวิวสระว่ายน้ำและบาร์บนดาดฟ้าถูกเพลิงเผาเสียหายทั้งหมดนะครับผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าอุปกรณ์เครื่องเสียงเครื่องครัวเฟอร์นิเจอร์รวมถึงทรัพย์สินต่างๆนะครับถูกไฟไหม้ฝ้าเพดานพังถล่มลงมากองกระจัดกระจายทั่วพื้นผนังและโครงสร้างด้านบนมีร่องรอยถูกไฟเผาไหม้จนดำเกรียมกระจกแตกกระจัดกระจายนะครับเข้าของเสียหายจำนวนมากขณะที่ทีมข่าวนะครับยังสังเกตว่าวัสดุบางส่วนที่ใช้ตกแต่งสถานที่นะครับเป็นใบจากซึ่งสามารถที่จะติดไฟได้ง่ายและก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีครับพูดคุยกับทางผู้บริหารโรงแรมนะครับก็บอกนะครับว่าขณะเกิดเหตุมีผู้เข้าพักภายในโรงแรมประมาณ200คนครับ180เนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวจากชาวต่างชาติทั้งชาวจีนอินเดียเกาหลีฟิลิปปินส์ทันทีที่เกิดเหตุนะครับโรงแรมได้ดำเนินมาตรการตามแผนฉุกเฉินครับให้พนักงานเคาะประตูห้องนะครับเพื่อให้อพยพออกมาจากอาคารโดยด่วนเพื่อไปยังจุดรวมพลด้านหน้าอาคารใช้เวลาประมาณ10นาทีก็สามารถที่จะอพยพผู้พักอาศัยได้ทั้งหมดโดยไม่มีผู้ใดติดค้างอยู่ภายในอาคารครับเบื้องต้นมีพนักงานโรงแรมได้รับบาดเจ็บ1คนนะครับจากอาการสำลักควันและถูกไฟลวกบริเวณมือทั้ง2ข้างนะครับขณะที่เข้าไปช่วยดับไฟส่วนผู้เข้าพักครับได้รับบาดเจ็บ3คนเป็นชาวต่างชาติ2คนชาวอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์อีก1คนนะครับเป็นคนไทยทั้งหมดเนี่ยถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเรียบร้อยครับผู้บริหารโรงแรมก็ยังบอกนะครับว่าจะมีการรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับเบื้องต้นได้ย้ายผู้เข้าพักทั้งหมดเนี่ยไปพักโรงแรมใกล้เคียงและมีประกันภัยรองรับส่วนความเสียหายนะครับประเมินไว้ไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทครับ
4: ตรงนี้จะเป็นร้านอาหารนะครับจะเป็นที่ชมวิวแล้วก็มีสระว่ายน้ำก็จะมีโซนบาร์ก็ทุกอย่างตรงนี้ก็เสียหายหมด 100% เลยครับคือไหม้หมดเลยครับ
5: เช่นอะไรบ้างครับพี่อย่าง
4: ก็มีตรงบาร์ค็อกเทลแล้วก็โซนเครื่องเสียงในครัวอะไรครับคือเราไปหมดเลยครับไม่หมดเลยครับ
5: เบื้องต้นเนี่ย
3: ขณะที่ฝ่ายควบคุมอาคารและฝ่ายตรวจสอบอาคารสำนักช่างเมืองพัทยาลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมวัดขนาดพื้นที่ความเสียหายและกั้นพื้นที่ห้ามใช้อาคารชั่วคราวนะครับ เบื้องต้นพบว่าจุดที่เกิดเพลิงไหม้อยู่บริเวณชั้นดาดฟ้าซึ่งเป็นพื้นที่สระว่ายน้ำ

0: น้ำโซนบริการโครงสร้างส่วนใหญ่นะครับเป็นเหล็กและได้รับความเสียหายพอสมควรรวมทั้งยังไม่สามารถระบุได้ว่าไฟไหม้ครั้งนี้กระทบกับโครงสร้างอาคารรุนแรงหรือไม่ต้องรอให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบและยืนยันอีกครั้งครับล่าสุดเมืองพัทยาออกคำสั่งระงับการใช้อาคารชั่วคราวนะครับเพื่อความปลอดภัยครับ
1: การไหม้ของเพลิงไหม้ครั้งนี้ก็คือจะไหม้ที่ชั้นดาดฟ้านะครับซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของสระว่ายน้ำแล้วก็ส่วนบริการข้างบนนะครับโครงสร้างที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นโครงสร้างเหล็กซะส่วนใหญ่นะครับก็มีความเสียหายพอสมควรในส่วนของการไหม้ก็อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบกับชั้นล่างเนื่องจากว่ามันไหม้ชั้นดาดฟ้านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องให้ทางเจ้าของโครงการเจ้าของอาคารให้ทางวิศวกรมาตรวจสอบก่อนนะครับแล้วก็ทำรายงานแจ้งกับเมืองพัทยาไปแล้วเมืองพัทยาก็จะมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
0: ขณะเดียวกันนะครับก็ได้กำชับให้เจ้าของอาคารนะครับเชิญวิศวกรเข้าตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงโครงสร้างอาคารอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับและจัดทำรายงานส่งให้กับเมืองพัทยาเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบและพิจารณาอีกครั้งว่าจะสามารถที่จะกลับมาเปิดใช้อาคารได้หรือไม่ครับคุณผู้ชมครับขณะที่บรรยากาศล่าสุดณขณะนี้นะครับผมเจ้าหน้าที่จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับก็ได้ลงพื้นที่มาพูดคุยกับทางเจ้าของโรงแรมนะครับเพื่อที่จะถามถึงพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนที่ผ่านมารวมถึงแจ้งรายละเอียดในการเยียวยาต่างๆนะครับขณะที่ล่าสุดเองนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานภาค2นะครับก็ได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเพื่อที่จะสืบหาว่าเหตุสาเหตุของเพลิงไหม้ที่แท้จริงนั้นเกิดจากอะไรครับ
2: ค่ะขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์ค่ะนายกรัฐมนตรีพร้อมกับรัฐมนตรีอีกหลายคนนะคะเดินทางเยือนฝรั่งเศสเตรียมเข้าพบกับเอ็มมานูเอลมาครงในประธานาธิบดีค่ะเพื่อกระชับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์พร้อมที่จะเดินหน้าผลักดันชุดไทยขึ้นทะเบียนมรดกโลกยูเนสโกและดึงนักลงทุนฝรั่งเศสมาลงทุนในไทยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมออกเดินทางเมื่อคืนวันนี้เยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคมตลอด5วันนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบปะหารือกับผู้นำและบุคคลสำคัญของฝรั่งเศสหลายภาคส่วนทั้งเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสในงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้หารือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ปีนี้เป็นปีครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันพร้อมทั้งผลักดันความร่วมมือสำคัญโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมการทหารและอากาศยานนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานพร้อมทั้งพบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกซึ่งจะเป็นโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือที่ได้หารือร่วมกันเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาและผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในปลายปีนี้พร้อมทั้งผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สู่สายตานานาประเทศสุดท้ายนายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับคณะนักธุรกิจฝรั่งเศสภายใต้สมาคมนายจ้างฝรั่งเศสพร้อมทั้งพบปะกับภาคเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่างๆซึ่งจะเป็นโอกาสในการเชิญชวนภาคเอกชนให้เข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของไทยและนอกจากภาคเอกชนฝรั่งเศสแล้วยังมีกำหนดการแลกเปลี่ยนความเห็นในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปพร้อมทั้งพบปะชุมชนไทยในฝรั่งเศสด้วยค่ะ2เดือนแล้วนะคะสำหรับครม.หนู2และการนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่32สมัยที่2ของนายอนุทินชาญวีรกูลเจ้าของสโลแกนพูดแล้วทำพลัสถึงตอนนี้ก็ยังคงทำทุกเรื่องแก้ทุกปมโดยเฉพาะปมปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนะคะ
3: คือเมื่อวานนะคะก็มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็อปผู้ว่าราชการจังหวัดรวมไปถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศนะคะรวมไปถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงคือทางนายกเองก็สั่งการบอกว่าให้จับมือกันบูรณาการให้เกิดเอกภาพก่อนที่จะมีการวัดผลงานกันในเดือนกันยายนนะคะติดตามกับคุณสวรักษ์วัฒนศิลป์ในการบ้านการเมืองค่ะ

0: าดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดเวิร์กช็อปแต่จัดที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนายกรัฐมนตรีแจงว่าเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงต้องบูรณาการให้เกิดเอกภาพโดยเฉพาะ4เสาหลักคือมหาดไทยตำรวจยุติธรรมและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อให้ตรงตามนโยบายรัฐบาลไปด้วยหยิบยกปมนอมินีถือครองที่ดินไม่ถูกต้องการแพร่ระบาดยาเสพติดหนี้นอกระบบที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาเฝ้าระวังภัยจากนักท่องเที่ยวอาชญากรรมผิดกฎหมายสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์และอันธพาลข่มเหงประชาชนมาไล่เลียงกำชับสั่งการค่ะงานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศรวมไปถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เข้าร่วมกันแต่นายกรัฐมนตรีเรียกว่าสุมศีรษะระดมสมองทั้งนี้ทั้งภาคเช้าภาคบ่ายเน้นย้ำภารกิจป้องกันปราบปรามและดูแลประชาชนอย่าทำงานตามกระแสแต่ต้องวางแผนล่วงหน้าค่ะและอ้างอิงว่าพร้อมจะกางปีกป้องทุกคนที่ทำงานตามนโยบายเช่นเดียวกันค่ะหากล้มเหลวก็ต้องพร้อมรับผิดชอบร่วมกันหากร่วมมือกันอย่างเต็มที่ก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีการกระทำผิดกฎหมายใดๆที่จะพ้นมือหรือพ้นอำนาจที่มีอยู่ไปได้แต่ชี้ว่ากันยายนนี้ต้องกลับมาวัดผลสำเร็จผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือความสุขของประชาชนค่ะ
1: พวกอยู่เหนือกฎหมายมักจะเป็นโรคความจำเสื่อมเพราะเวลาพวกท่านไปดำเนินการจับกุมจัดการเขาจะชอบถามว่าอะไรครับท่านคุณรู้ไหมว่าผมเป็นใครในเมื่อมันยังไม่รู้ว่ามันเป็นใครเลยท่านก็ไม่ต้องรู้ว่ามันเป็นใครก็จัดการซะนะครับปราบปรามให้สิ้นซากคนความจำเสื่อมก็ถ้าเป็นความจำเสื่อมจากสภาพทางกายเราดูแลเขาถ้าความจำเสื่อมแล้วยังมาคุกคามมาทำผิดกฎหมายมาข่มเหงรังแกพี่น้องประชาชนของเราคนเหล่านี้ไร้ค่าและต้องจัดการ
0: เอาว่าช่วงหาเสียงเลือกตั้งปี2569พรรคภูมิใจไทยและหัวหน้าอนุทินชาญวีรกุลชูนโยบายและสร้างภาพจำไว้นะคะว่าพร้อมรับมือกับงานด้านความมั่นคงปราบปรามสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์แก้ปมชายแดนไทยกัมพูชาท่ามกลางการจับตามองค่ะอดีตนายทหารอดีตนายตำรวจลอบล้อมตัวนายกประกอบกับบุคคลสำคัญในตำแหน่งสำคัญอีกหลายคนถ้าผ่านบทบาทที่มีตำแหน่งก็จะเห็นภาพส่วนหนึ่งจากงานเวิร์กช็อปเมื่อวานนี้ค่ะอย่างพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเมื่อวานนี้ก็ชี้ว่าการทำลายเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต้องมีเครื่องมือที่ดีที่สุดคือเส้นเงินและยังมีพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเลขาธิการกอรมน.อ้างอิงถึงการวิเคราะห์และปรับปรุงแผนป้องกันประเทศที่ต้องเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะว่าภัยคุกคามจะมีทั้งแบบอสมการแบบไฮบริดซึ่งน่าจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงและความซับซ้อนที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันส่วนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยชี้ว่าจุดแตกหักของสถานการณ์กับปมปัญหาก่อนถึงมือส่วนกลางคือบทบาทของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่สอดคล้องแล้วก็ต้องสอดส่องดูแลแก้ปัญหาให้ทันท่วงทีในพื้นที่ไปด้วยและที่นายกอนุทินเลือกมาทำงานเองทั้งที่เป็นมือซ้ายมือขวาพร้อมขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงอีกก็อย่างพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาจะนั่งเป็นประธานคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือว่า JBC ค่ะรวมไปถึงนายถนัดสุวรรณานนท์ที่นั่งเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบกับนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วที่จะนั่งเป็นประธานคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลลงพื้นที่ดับไฟใต้ค่ะและมากกว่าที่เห็นก็ก่อนหน้านี้ค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ได้รับมอบหมายให้นั่งรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในเวลาที่รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงไม่อยู่อีกค่ะนี่ยังไม่นับรวมพลเรือเอกสุวินแจ้งยอดศึกที่ล่าสุดครม.แต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีแล้วนะคะและทั้งหมดที่ว่านี้อาจเกี่ยวข้องกับความคำขวัญและวิสัยทัศน์ของกระทรวงมหาดไทยที่นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีนั่งควบรัฐมนตรีว่าการอยู่ด้วยแจ้งเจตนาคล้ายจะเพิ่มคำว่าพิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลต่อยอดจากบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์นะคะและต้องบอก

0: ว่ายังไม่นับอีกคนหนึ่งค่ะที่อยู่ข้างกายนายกรัฐมนตรีด้วยแต่คนนี้ต้องบอกว่าเพื่อความมั่นคงของนายกรัฐมนตรีนะคะอดีตนักข่าวที่ชื่อเจือค่ะ
1: ขอบคุณคุณสรักค่ะประธานรัฐสภาได้มอบนโยบายให้กับตำรวจรัฐสภานะคะสิ่งที่ย้ำก็คือการปฏิบัติหน้าที่เข้มข้นด้านความปลอดภัยในสถานที่สำคัญโดยเฉพาะรัฐสภาสั่งห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะแล้วก็มีการตรวจปัสสาวะท่ามกลางการคัดกรองบุคคลที่ทำหน้าที่ด้านความปลอดภัยอย่างเข้มข้นเพราะว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ก็อาจจะถือเป็นบทเรียนนะคะของกระทรวงคมนาคมที่ตรวจปัสสาวะกับพนักงานขับรถไฟเช่นกันติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีเชิญค่ะ
2: ขณะเดียวกันวันนี้ค่ะวุฒิสภาก็เชิญแขก VIP หรือว่าทูต12ชาตินะคะมารับฟังเหตุผลที่วุฒิสภามีมติเสนอแนะให้รัฐบาลพิจารณายกเลิก MOU ไทยกัมพูชาทั้ง2ฉบับด้วยค่ะคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU ไทยกัมพูชา2543และ MOU 2544ของวุฒิสภาค่ะนำโดยนายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานกรรมการเชิญเอกอัครราชทูต12ประเทศค่ะซึ่งในนี้ก็มีทูตจีนสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นร่วมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดหลังกรรมการวุฒิสภามีมติเป็นเอกฉันท์เสนอแนะให้รัฐบาลยกเลิก MOU ทั้ง2ฉบับว่ามีเหตุผลอะไรโดยยังถือโอกาสชี้แจงถึงที่มาที่ไปรวมถึงกรณีที่กัมพูชาบุกรุกอาณาเขตของไทยในช่วง26ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสักแก้วค่ะโดยประธานวุฒิสภายังได้แต่งตั้งคณะทำงานนะคะหรือว่าคณะกรรมการขึ้นมา1ชุดเกี่ยวกับกิจการระหว่างประเทศที่จะดำเนินตามนโยบายการทูตรัฐสภาเชิงรุกค่ะให้สอดคล้องกับนโยบาย IPU ที่จะทำให้ไทยนั้นสามารถชี้แจงในนามของวุฒิสภาในเวทีโลกหากมีข้อมูลที่บิดเบือนและจะใช้สิทธิ์ในการถ้อยแถลงและอธิบายค่ะ
3: จะเป็นการที่จะให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับที่เรามีอยู่ไม่มีอคติใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านเอกอัครราชทูตทั้งหลายจาก12ประเทศเนี่ยท่านจะได้ทราบข้อมูลทั้งหมดที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับจากผู้ที่ได้ดำเนินการศึกษาในภาพที่จะฉายให้ท่านเอกอัครราชทูตดูเนี่ยก็จะเป็นภาพที่ทางกรรมาธิการได้เดินทางไปยัง7จังหวัดชายแดนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการสู้รบกันนะครับจะเห็นว่าการศึกษาครั้งนี้เนี่ยเป็นการศึกษาที่ลงในเชิงลึกแล้วก็มองในรอบด้านในทุกมิตินะครับ
2: นอกจากนี้ค่ะนายโสพลสารัมประธานรัฐสภายังได้มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาสำนักรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยานพาหนะสำนักการคลังและงบประมาณค่ะพร้อมสั่งให้ตรวจปัสสาวะของตำรวจและพนักงานขับรถของรัฐสภาโดยได้หยิบยกเรื่องของปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดและความมั่นคงมาอธิบายชี้เห็นค่ะขณะเดียวกันย้ำว่าตำรวจรัฐสภาต้องไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะต้องมีระเบียบวินัยโดยเฉพาะที่รัฐสภาแห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญของประเทศและตำรวจสภาก็มีหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยของสถานที่และบุคคลค่ะโดยเน้นย้ำว่าอย่าให้เป็นวัวหายล้อมคอกก่อนที่จะชี้แจงว่าไม่ได้มีการจับผิดหรือทำลายแต่เพื่อให้รัฐสภาเป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะขณะที่ในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะทางประธานรัฐสภาก็จะรับแขก VIP หรือว่าคณะทูตจากต่างประเทศด้วยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะ
4: ขอบคุณค่ะผู้ชมลองจินตนาการดูว่าถ้าเกิดเราควักเงินซื้อรถไฟฟ้าราคากว่า 1.5 ล้านบาทเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงด้านความปลอดภัยแต่จู่ๆรถที่ใช้กลับมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่มี2คันที่จู่ๆเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเพราะว่าแบตร้อนจัดโดยที่บริษัทรถให้คำแนะนำกับผู้ใช้รายอื่นบอกว่าจำกัดการชาร์จของรุ่นนี้ไว้ที่ 70% แล้วก็มีข้อเสนอจะเปลี่ยนแบตไว้ให้ใหม่นะคะคุณผู้ชมอยากใช้รถคันนี้ต่อไปหรือไม่ปัญหานี้เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานรถ EV Volvo EX30 นะคะทำให้พวกเขาต้องรวมกลุ่มกันไปร้องต่อสคบเมื่อวานให้ช่วยแก้ไขปัญหานี้แล้วก็ยังรับไม่ได้กับข้อเสนอให้เปลี่ยนแบตใหม่แล้วก็ให้มีรถยืมใช้ระหว่างที่รอเปลี่ยนแบตพร้อมกับคูปองชาร์จไฟให้อีก 8,500 บาทสิ่งที่ผู้บริโภคบางส่วนเขาเรียกร้องคืออย่างน้อยๆเนี่ยคุณก็ต้องรับประกันแบตตลอดอายุการใช้งานหรือซื้อคืนรถไปเลยซึ่งเรื่องนี้มันยังไม่อยู่ในออปชันของบริษัทค่ะเมื่อวานมีโอกาสได้คุยกับหนึ่งในผู้ที่ใช้รถยนต์รุ่นนี้เขาก็บอกเหมือนกันว่าที่เลือกใช้ Volvo ก็เพราะเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยแต่ตอนนี้ความมั่นใจมันไม่เหลือแล้วค่ะ
5: ส่วนใหญ่คืออยากให้คืน คืนหักค่าเสื่อมนิดหน่อยอะไรอย่าง
6: น
5: ี้โอเค
6: นึกว่าหักค่าเสื่อมยังพอคุยกันได้แต่เอาคืนไปเถอะเพราะมันไม่มีความมั่นใจเหลืออยู่แล้วพอหลังจากวันนี้ที่คุยกันมาก็ยังมีความรู้สึกว่าจะมั่นใจได้ยังไงมันไม่มีความมั่นใจออกมาจากการพูดคุยในวันนี้อะไรประมาณนั้นความน่าเชื่อถือของแบรนด์เนาะสโลแกนในประเทศไทยมันชัดเจนมาก
5: ทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโว
6: ่แล้วมันมีภาพจำค่ะคือตัวนุ้ยมีภาพจำตรงที่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่รถวอลโว่รุ่นหนึ่ง C40 ที่มีเกิดเหตุชนที่เขาศกที่สุราษฎร
5: ์
6: แล้วก็คนไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินโทรมาทันทีว่าเป็นอะไรหรือเปล่ามีรถเข้าไปช่วยคือมันเป็นภาพจำมากๆว่าเอ้ยถ้าเราจะซื้อรถสักคันนึงอ่ะมันก็ต้องโมโหสิอะไรประมาณนั้น
4: แต่พอมีกรณีไฟลุกขึ้นมานะคะผู้บริโภคส่วนใหญ่เขาก็เริ่มไม่มั่นใจกันละกรณีที่มันเกิดขึ้นนี้กลายเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าคดีกลุ่มคดีใหญ่ที่สุดคดีแรกของไทยที่สคบเข้ามาดูแลนะคะจากที่ผ่านมามันจะเป็นลักษณะของดีเฟกต์รถหรือว่าการดูแลหลังการขายบ้างกับกรณีที่บริษัทแม่เขาปิดตัวไปทำให้ผู้ใช้บริการเขาเคว้งไปแต่กรณี Volvo EX30 เนี่ยค่ะยอมรับเลยว่ามันดูจะสร้างผลกระทบที่มากไปกว่ารถของแบรนด์นี้เท่านั้นเพราะปัญหาที่เกิดจากแบตเตอรี่ก็จริงแต่ว่าการเทคแอคชั่นที่ดูจะไม่ได้ใจผู้บริโภคเท่าไหร่นักทำให้เกิดเป็นความไม่มั่นใจต่อรถ EV ในภาพใหญ่ไปด้วยและทางสคบเองเขาก็พร้อมที่จะช่วยดูแลคดีกลุ่มผู้บริโภคทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา
7: อันนี้ผิดแน่นอนครับผิดแน่นอนก็พูดง่ายๆแต่ให้เข้าใจง่ายเป็นการชำระหนี้ที่มันไม่ถูกต้องนะครับเราจ่ายเงินไปถูกต้องเงินเราของแท้เต็มเปอร์เซ็นต์คุณได้เป็นล้าน8ล้าน9แต่รถที่คุณส่งมอบมาพูดง่ายๆว่ามันไม่เต็มประสิทธิภาพล้าน8ล้าน9แล้วอันนี้ผิดแน่ๆครับถ้าเกิดประสงค์จะเลิกสัญญานะครับฟ้องคืนรถคืนเงินพร้อมค่าเสียหายที่สคบรับดำเนินการหมดนะครับหมดนะครับแต่มันก็จะมีทางเลือกเกิดขึ้นมาอีกหน่อยนึงว่าถ้าเกิดฝั่งผู้ประกอบธุรกิจมองว่ามันไม่อยากเป็นคดีความทั้ง 1,666 เนี่ยวันนี้พรุ่งนี้คุณมีออปชันหรือมีช้อยอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้รถได้ว่าถ้าเปลี่ยนไปแล้วมันเกิดความมั่นใจแบบนี้นะครับ1 2 3 4ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมาบริษัทขอรับผิดน้อมรับมีอะไรดูแลเยียวยาเพิ่มเติมผมมองว่าไอ้ 1,666 เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ต้องดำเนินคดีทั้งหมดนะครับทั้งหมดนะครับส่วนในต่อมาในเรื่องของคดีอาญานะครับก่อนที่มีการเสนอขายรถยนต์คันนี้การให้ข้อมูลกับทางผู้บริโภคก็ต้องกลับไปดูต่อว่าถ้อยความหรือข้อความโฆษณาที่คุณไปสร้างความมั่นใจในจุดไหนไปชูจุดไหนว่าของคุณดีคุณเด่นนู่นนี่นั่นแล้วมันไม่ได้มันไม่ใช่เราก็จะดูต่อว่ามันผิดกฎหมายเรื่องของการโฆษณาหรือไม่อย่างไรนะครับกับอีกส่วนหนึ่งที่เราดำเนินการอยู่ในเรื่องความปลอดภัยของสินค้าคือตอนนี้พูดง่ายๆว่ารถยนต์ที่มันอยู่เนี่ยมันก็อาจจะมีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นแล้วแหละนะครับกระบวนการในส่วนนี้ทางผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าก็คือผู้ประกอบธุรกิจก็ต้องมีหน้าที่ในการดำเนินการนะครับทางคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยนะครับก็ได้ออกคำสั่งให้เขาทดสอบพิสูจน์แล้วนะครับเพื่อจะเอาผลมาดูมาพิจารณาดูว่าผลที่เขาทดสอบมามันใช่หรือไม่ใช
5: ่
7: นะครับซึ่งผลของมันถ้าเกิดใช่คุณก็ไปดำเนินการในการรีคอร์เข้ามาแก้ไขนู่นนี่นั่นหรือถ้าเกิดมันไม่ใช่มันก็จะเป็นมาตรการทางกฎหมายต่อว่าคุณต้องดำเนินการแบบไหนเพื่อจะเอาความไม่ปลอดภัยออกไปอยากให้หมดนู่นนี่มันก็จะมี3มาตรการครับ
4: ผลกระทบณขณะนี้ค่ะมันมีทั้งกับการใช้งานรถก็คือคนที่ใช้รถเนี่ยใช้ไปตัวเองก็หวาดระแวงไปไม่รู้ว่าวันไหนไฟจะลุกขึ้นมาหรือเปล่าอ่ะยังไม่พอคนรอบข้างเองเขาก็หวาดระแวงไปด้วยเพราะมันก็มีเคสอยู่กับรุ่นนี้ละค่ะที่อยู่ๆก็ไฟลุกขึ้นมาแล้วรถคันที่จอดข้างๆเขาก็พลอยเสียหายไปด้วยมาแล้วคอนโดบางแห่งตอนนี้เขาไม่ให้รถรุ่นนี้ขึ้นไปจอดแท่นชาร์จบางจุดเขาไม่อยากให้รถรุ่นนี้เข้าไปชาร์จมีถึงขั้นที่มีคนเล่าบอกว่าบางคนเห็นรถรุ่นนี้ชาร์จอยู่เขาไปเอาที่ชาร์จออกเลยนะคะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวไฟมันจะลุกขึ้นมาค่ะนอกจากนี้นะคะภาการชาร์จที่บ้านเองคือคุณธัญชนกเล่าให้ฟังเหมือนกันว่ามันกำหนดได้นะว่าจะให้ชาร์จถึงกี่เปอร์เซ็นต์แต่ทีเนี้ยด้วยความที่ไม่มั่นใจละเวลาชาร์จที่บ้านก็เลือกที่จะตั้งระดับกระแสไฟในระดับที่ชาร์จได้ในต่ำที่สุดเอาไว้ดังนั้นกว่าจะชาร์จได้ถึงระดับ 70% ค่ะปาเข้าไป2วันตัวคุณธัญชนกเนี่ยเขาไม่ได้ใช้รถทุกวันนะคะแต่ลองคิดสภาพคนที่เขาต้องใช้งานรถรุ่นนี้ทุกวันว่าจะมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยมีอุปสรรคในการใช้งานมากน้อยแค่ไหนคือตอนนี้เนี่ยมีรายงานว่าแบตเตอรี่รถแรกที่บริษัทเขาเสนอจะเปลี่ยน800ชุดมาถึงไทยแล้วค่ะเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาเดี๋ยวจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนได้ตั้งแต่25พฤษภาคมนี้มีศูนย์บริการมีช่างผู้เชี่ยวชาญ15แห่งรองรับการเปลี่ยนได้ประมาณวันละ22คันจากทั้งหมดที่จะต้องเปลี่ยนให้เนี่ย 1,660 66คันแล้วเพราะว่าไหม้ไปแล้ว2คันคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายใน31สิงหาคมแต่คนที่นำรถเข้าไปเปลี่ยนเนี่ยเขาต้องทิ้งรถไว้อย่างน้อย3วันรถที่ใช้งานได้ระหว่างเปลี่ยนมันมีอยู่10กว่าคันใครที่ต้องเดินทางมาจากจังหวัดอื่นก็ยังไม่ชัดเลยค่ะว่าเขาจะเยียวยาหรือเขาจะจัดหาที่พักให้หรือไม่อย่างไรอันนี้มันยังไม่นับในกรณีที่กรมการขนส่งทางบกเขามีคำสั่งออกมาแล้วในการระงับการใช้หนังสือรับรองรุ่นนี้ค่ะทำให้รถรุ่นนี้จะไม่สามารถจดทะเบียนรถใหม่ได้จนกว่าทางบริษัทจะแก้ปัญหาได้ลุล่วงทั้งหมดปัญหาตอนนี้คือความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการใช้งานรถนะคะดังนั้นถ้าสมมติจะไม่ให้เป็นคดีความแบบกลุ่มกับผู้ใช้รถขึ้นมาเพราะอนุพงศ์ก็แนะนำว่าทาง Volvo เองก็น่าจะต้องมีทางเลือกเพิ่มเติมให้ผู้บริโภคด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
7: ตอนนี้คุณน่าจะมีแถลงการหรือมีข่าวมีเพรสข่าวอะไรออกมาสักอย่างว่ารถยนต์ Volvo ตัว EX30 เนี่ยถ้าเกิดชาร์จไม่ 70% มีความปลอดภัยนู่นนี่นั่นให้สังคมรอบข้างรับรู
8: ้
7: ผู้ใช้รถจะได้ไม่กลายเป็นตัวประหลาดหรือคนที่เพื่อนบ้านรังเกียจหรือคนร่วม
5: งาน
7: รังเกียจ
5: ใช่มั่นใจมาจอดข้างเราก็ไม่มั่นใจนะเหรือจะไหม้ขึ้นมาหรือเปล่า
7: ออปชั่นที่2ที่มีการเสนอไปว่าถ้าเกิดผมไม่แฮปปี้เนี่ยทาง Volvo ไปหาพื้นที่มาสัก1พื้นที่ในการเอารถรุ่นนี้ไปเก็บไว้ก่อนมั้ยเพื่อรอที่จะเปลี่ยนนู่นนี่นั่นนะเอาไปเก็บไว้ก่อนได้มั้ยนี่คือมองว่าเป็นความรวดเร็วสร้างความเชื่อมั่นในเบื้องต้นให้เห็นก่อนว่าเราจริงใจที่จะทำแบบนี้จริงๆครับ
4: แต่ทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับ Volvo ไม่ใช่แค่รุ่นนี้ค่ะเพราะว่ารุ่น XC 60ที่เป็นรถไฮบริดของ Volvo ก็มีปัญหาไฟไหม้ด้วยเหมือนกันอย่างกรณีล่าสุดก็เกิดขึ้นในวันเดียวกับกลุ่มผู้บริโภครุ่น XC 30นะเขาไปที่สคบเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนทางด่วนค่ะ2แม่ลูกเขาขับรถอยู่ดีๆบนมอเตอร์เวย์ M81 แล้วไฟมันก็ลุกขึ้นเคราะห์ดีที่เขาไม่บาดเจ็บนะคะสคบก็เลยมีคำสั่งเพิ่มเติมแล้วว่าบริษัทต้องตรวจสอบต้องชี้แจงโดยด่วนด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันมี2คันแล้วกับรุ่น EX X รุ่น60เนี่ยค่ะ XC 60เนี่ยค่ะที่มันเป็นไฮบริดเนี่ยแล้วขอให้ชี้แจงโดยด่วนเรียกพบวันที่29พฤษภาคมนี้แล้วเช่นเดียวกันค่ะ
1: ไปดูปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมนะคะที่ตอนนี้ถูกมองว่าจะเป็นระเบิดเวลาที่ไปกระทบกับเศรษฐกิจทั้งประเทศหรือไม่ทางตัวแทนภาคเอกชนเขายื่นข้อเรียกร้องไปยังภาครัฐให้เร่งแก้ไขนะคะติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณนิติเทพกิ่งชาค่ะ

0: ตัวแทนภาคเอกชนยื่นข้อเรียกร้อง5ข้อไปยังรัฐบาลนะครับเพื่อให้แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นซึ่งบางส่วนยังไม่สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้เทคโนโลยีแทนแรงงานคนได้ครับผลกระทบจากสงครามการค้าปัญหาภูมิรัฐศาสตร์และวิกฤตพลังงานเป็นปัจจัยที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันทั้งสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยเห็นตรงกันนะครับว่าทำให้ผู้ประกอบการนั้นมีต้นทุนที่สูงขึ้นขณะเดียวกันปัจจัยในประเทศปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมกำลังส่งผลต่อการผลิตการให้บริการและศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจไทยโดยเฉพาะภาคธุรกิจการก่อสร้างภาคการผลิตภาคการเกษตรเช่นงานเก็บผลไม้ตามฤดูกาลและภาคบริการครับ
1: สิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถต่อยอดของธุรกิจหรือเป็นอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจอันนี้ก็คือเรื่องการขาดแคลนแรงงานเพราะธุรกิจเหล่านี้หรืออุตสาหกรรมเหล่านี้ล้วนแต่ต้องใช้แรงงานทั้งสิ้นเราต้องยอมรับนะว่าประเทศไทยเราเนี่ยวันนี้เนี่ยประชากรที่เกิดเนี่ยน้อยกว่าประชากรที่ตายนะฮะตรงนี้เองเนี่ยในอนาคตขาดแคลนแรงงานอย่างแน่นอนและเราได้รับการร้องเรียนจากสมาคมต่างๆเยอะมากมายนะฮะผมคงไม่กล่าวถึงนะฮะที่เขาใช้แรงงานมาในการดำเนินอุตสาหกรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวทั้งสิ้นนะฮะผมว่าตรงจุดนี้เองเนี่ยมันก็เป็นระเบิดเวลาอีกลูกหนึ่งถ้าเราไม่มีการแก้ไขอย่างนี้เนี่ยประเทศไทยจะมีเศรษฐกิจต่อไปได้ยังไง
0: ด้านรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระบุนะครับว่าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานโดยขอให้พิจารณาการต่ออายุแรงงานข้ามชาติทุกสัญชาติในไทยแต่ต้องมีการตรวจสอบประวัติกับฝ่ายความมั่นคงเพื่อสร้างระบบการดูแลนะครับและไม่ให้เป็นแรงงานผิดกฎหมายแรงงานข้ามชาติที่ออกจากไทยไปแล้วหรือว่าลักลอบเข้ามาผิดกฎหมายไม่ควรได้รับการต่อใบอนุญาตทุกกรณีและขอให้ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการนำเข้าและขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติที่มีนายจ้างรวมถึงการเร่งรัดการแก้ปัญหาการใช้ e-work permit ของกรมการจัดหางานให้มีเสถียรภาพ

0: ทั้งกกร.นะครับขอย้ำว่านะครับว่าภาคเอกชนไทยสนับสนุนการจ้างงานแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายนะครับและพร้อมให้ความร่วมมือกับรัฐบาลทุกด้านเพื่อบรรลุนโยบายนี้อย่างไรก็ตามนะครับหากสถานการณ์ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีนะครับโดยเร็วก็จะส่งผลให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME นะครับเป็นจำนวนมากนะครับได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและจะกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อไปนะครับ
1: นอกจากนี้ภาคเอกชนยังขอให้กระทรวงแรงงานวางแผนการทดแทนแรงงานข้ามชาติในระยะยาวนะครับเพิ่มช่องทางการนำเข้าแรงงานภายใต้ MOU เร่งรัดการเจรจากับประเทศต้นทางอย่างเช่นศรีลังกาบังกลาเทศและอินโดนีเซียเพื่อป้อนแรงงานเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนอย่างเร่งด่วนครับคุณพิมพิมลคุณจิรชาตาครับสิ่งที่ภาคเอกชนเป็นห่วงมากที่สุดก็คือไม่ใช่แค่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับภาคการผลิตแต่ยังรวมไปถึงการส่งผ่านผลกระทบไปถึงผู้บริโภครวมถึงการขาดแคลนสินค้าและบริการนะครับซึ่งอาจจะกระทบต่อผู้บริโภคในอนาคตครับ
2: ขอบคุณคุณนิติเทพนะคะกระทรวงสาธารณสุขยกระดับในการคัดกรองผู้เดินทางออกจากพื้นที่เสี่ยงอีโบลาค่ะหลังจากที่องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศพร้อมทั้งติดตามอาการต่อเนื่อง21วันยืนยันว่าไทยยังไม่พบผู้ป่วยค่ะแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคระบุนะคะว่ากระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรคอีโบลาหลังองค์การอนามัยโลกประกาศให้สถานการณ์ระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากโรคมีการแพร่ระบาดรวดเร็วและมีอัตราการเสียชีวิตสูงล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้ทั้ง2ประเทศเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายมีผลตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพร้อมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงทั้งทางอากาศและด่านชายแดนขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยอีโบลาทั้งในกลุ่มผู้ป่วยต้องสงสัยและผู้ติดเชื้อและผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้วนะคะแต่ว่าได้เตรียมพร้อมทั้งห้องปฏิบัติการทีมสอบสวนโรคและสถานพยาบาลรองรับหากว่าพบผู้ป่วยผู้ที่เดินทางจากประเทศเสี่ยงทุกคนจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Digital Arrival Card และเข้าสู่กระบวนการติดตามอาการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา21วันหากพบมีไข้หรือว่าอาการเข้าข่ายก็จะถูกส่งเข้าสู่ระบบรักษาทันทีค่ะ
3: ก็คือตั้งแต่การคัดกรองนะคะผู้เดินทางเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดนะคะรวมถึงคนไทยที่ไปและเดินทางกลับมาด้วยนะคะใน2ประเทศดังกล่าวนะคะและต้องมีการเฝ้าระวังที่สนามบินและเฝ้าระวังที่สถานพยาบาลทั่วประเทศด้วยนะคะมีทีมสอบสวนควบคุมโรคนะคะพร้อมตอบโต้ทันทีแล้วก็ห้องปฏิบัติการนะคะเราก็สามารถที่จะตรวจหาในเรื่องของเชื้อไวรัสอีโบลาได้
2: นายแพทย์โรมบัวทองผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคเปิดเผยนะคะว่ามีการเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดเข้าประเทศทั้งหมดอยู่ระหว่างเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดโรคอีโบลาติดต่อผ่านการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งหรือว่าสิ่งปนเปื้อนจากผู้ที่ติดเชื้อและสัตว์ที่ติดเชื้ออย่างค้างคาวผลไม้ค่ะมีระยะฟักตัว 2-21 วันอาการสำคัญก็คือไข้สูงอ่อนเพลียปวดศีรษะอาเจียนท้องเสียอาจจะมีเลือดออกผิดปกติอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 40-80%กรมควบคุมโรคแนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ระบาดหากมีความจำเป็นควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดและหากกลับจากพื้นที่เสี่ยงแล้วพบว่าอาการผิดปกติใน21วันควรรีบพบแพทย์ทันทีพร้อมแจ้งประวัติการเดินทางค่ะ
4: ยูกันดาระงับการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะข้ามแดนไปดีอาร์คองโกชั่วคราวนะคะเป็นการสกัดการแพร่ระบาดของอีโบลาส่วนชาวบ้านในดีอาร์คองโกก่อเหตุชุลมุนค่ะหลังจากที่ไม่พอใจที่ทางการไม่ให้รับร่างผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีค
5: ่
4: ะเปลวไฟโหมลุกไหม้ที่ศูนย์รักษาผู้ป่วยติดเชื้ออีโบลาในเมืองระวัมปาราทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกท่ามกลางเสียงปืนดังขึ้นในบริเวณใกล้เคียงเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังชาวบ้านไม่พอใจที่ทางการไม่อนุญาตให้นำร่างผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาจึงบุกประท้วงจุดไฟเผาเต็นท์ก่อนที่ตำรวจจะยิงปืนเตือนเพื่อสลายฝูงชนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาระลอกล่าสุดนะคะการฝังร่าง

0: ผู้เสียชีวิตที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับอีโบลาอย่างเหมาะสมถือเป็นขั้นตอนสำคัญเนื่องจากไวรัสอีโบลาสามารถแพร่กระจายผ่านการสัมผัสโดยตรงกับร่างผู้เสียชีวิตที่ติดเชื้อกระทรวงสาธารณสุขของดีอาร์คองโกเปิดเผยว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วอยู่ที่61คนผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้ออยู่ที่670คนและมีรายงานผู้เสียชีวิต160คนกลุ่มกบฏ M23 ยืนยันพบผู้ติดเชื้ออีโบลารายแรกในจังหวัดเซาคิวูแล้วซึ่งผู้ติดเชื้อเสียชีวิตก่อนได้รับการยืนยันในภายหลังจังหวัดเซาคิวูอยู่ห่างจากจังหวัดอิทุรีที่พบการระบาดครั้งแรกไปหลายร้อยกิโลเมตรก็ยิ่งโหมกระพือความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดในตอนนี้ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขยูกันดาระงับการให้บริการขนส่งสาธารณะข้ามแดนกับคองโกเป็นเวลา4สัปดาห์เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของอีโบลาทั้งรถโดยสารข้ามแดนเรือข้ามฟากและเที่ยวบินโดยยังคงอนุญาตให้ขนส่งสินค้าและอาหารได้ตามปกติในยูกันดามีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้ออีโบลา2คนขณะที่รัฐมนตรีสารนิเทศของยูกันดานะคะเปิดเผยว่ามีผู้สัมผัสเชื้อประมาณ65คนที่อยู่ระหว่างการกักตัวบางส่วนเริ่มแสดงอาการแต่ผลตรวจออกมาเป็นลบพร้อมกับยืนยันว่าสถานการณ์ยังอยู่ในการควบคุมนอกจากนี้ยังวิจารณ์การตัดสินใจของสหรัฐที่กำหนดข้อจำกัดการเดินทางมองว่าเป็นการตอบสนองที่เกินเหตุและยืนยันว่ายูกันดามีศักยภาพเพียงพอในการรับมือกับการระบาดขณะที่ศูนย์วิจัยเกี่ยวกับโรคระบาดในอังกฤษประเมินว่าจำนวนผู้ป่วยที่รายงานออกมาน่าจะต่ำกว่าความเป็นจริงเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้ป่วยจริงอาจจะทะลุ 1,000 คนไปแล้วค่ะ
1: ช่วงนี้ผู้นำโลกเดินสายเยือนประเทศต่างๆกระชับความสัมพันธ์กันไม่เว้นแต่ละวันเลยนะคะแต่ว่าที่โลกจับตามองจริงๆคงหนีไม่พ้นการพบกันของผู้นำชาติมหาอำนาจอย่างทรัมป์ที่เยือนจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต่อด้วยการพบกันของปูตินกับสีจิ้นผิงเมื่อวันพุธล่าสุดค่ะมีข่าวบอกผู้นำจีนจะไปเยือนเกาหลีใต้เร็วๆนี้ด้วยนะคะคุณทิพย์ตะวันการเยือนรอบนี้มีวาระอะไรที่น่าจับตาไหมคะ
2: คือช่วงนี้ด้วยกรอบเวลาเงื่อนเวลาต่างๆที่มาเจอกันหลายๆคนนะคะทำให้โลกเนี่ยคาดหวังกันไปต่างๆนานาในจำนวนนี้เนี่ยมีความคาดหวังค่ะว่าเราอาจจะได้เห็นภาพของการเจอกันระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับคิมจองอึนหรือเปล่าหรือว่าจะมีการยกระดับความร่วมมือกับรัสเซียด้วยหรือไม่ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เรียกได้ว่าเวทีทางการทูตเนี่ยคือคักมากทีเดียวนะคะหลังจากผู้นำจีนเพิ่งจะโบกมือลาผู้นำรัสเซียไปหมาดๆก็มีรายงานว่าสีจิ้นผิงเตรียมเดินทางเยือนเกาหลีเหนือในเร็วๆนี้ค่ะสำนักข่าวย้อนหับของเกาหลีใต้รายงานอ้างเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะคะว่าได้รับข้อมูลข่าวกรองที่ชี้ว่าผู้นำจีนจะเดินทางเยือนเกาหลีเหนือภายในเดือนนี้หรือว่าต้นเดือนหน้าค่ะนอกจากนี้ยังอ้างไปถึงสัญญาณบ่งชี้สำคัญอย่างการเยือนกรุงเปียงยางของทีมอารักขาผู้นำจีนและเจ้าหน้าที่พิธีการไปจนถึงรัฐมนตรีต่างประเทศจีนเมื่อเดือนที่แล้วนะคะซึ่งคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระบุ กับฝ่ายจีนว่าต้องการที่จะยกระดับการติดต่อสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์และการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันค่ะซึ่งเป็นระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะคะแม้ว่าทางการจีนจะยังไม่ได้ยืนยันเรื่องการเยือนและยังไม่ชัดเจนด้วยว่าถ้าจะมีการเยือนเกิดขึ้นจริงๆผู้นำจีนกับเกาหลีเหนือจะคุยกันเรื่องอะไรบ้างแต่รัฐมนตรีกระทรวงการรวมชาติของเกาหลีใต้ระบุนะคะว่าหนึ่งในหัวข้อการหารืออาจจะเป็นเรื่องการประชุมสุดยอดทรัมป์คิมก็เป็นได้ขณะที่ทำเนียบขาวค่ะออกมาอ้างก่อนหน้านี้ว่าตอนที่ทรัมป์เยือนจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้นำทั้งสองคนได้เห็นชอบร่วมกันว่าเกาหลีเหนือจะต้องปลดอาวุธนิวเคลียร์นะคะทั้งที่ตามปกติแล้วค่ะจีนมักจะไม่แตะเรื่องนิวเคลียร์เมื่อพูดถึงเกาหลีเหนือแต่อย่างใดค่ะโดนัลด์ทรัมป์เคยสร้างประวัติศาสตร์ตอนนั่งเก้าอี้ผู้นำสมัยที่แล้วนะคะหลังจากเขากลายเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกค่ะที่ได้พบกับผู้นำเกาหลีเหนือโดยการประชุมสุดยอดทรัมป์คิมครั้งแรกจัดขึ้นที่สิงคโปร์ในปี2018คุณผู้ชมจัดขึ้นเนี่ยท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความหวังนะคะว่าจะเกิดสันติภาพขึ้นอย่างแท้จริงบนคาบสมุทรเกาหลีแต่ว่าการประชุมครั้งถัดมาในปี2019ที่ประเทศเวียดนามค่ะกลับดับฝันของคนทั้งโลกนะคะหลังจากผู้นำทั้งสองคนเนี่ยตกลงกันไม่ได้เรื่องของการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและแม้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะได้เจอกันอีกครั้งนึงค่ะแป๊บนึงในช่วงเดือนมิถุนายนปีเดียวกันแถมทรัมป์ยังได้สร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ด้วยการเป็นผู้นำสหรัฐคนแรกที่ก้าวเท้าเหยียบแผ่นดินเกาหลีเหนือแต่การเจอกันในครั้งนั้นก็ไม่ได้มีผลอะไรนะคะขณะที่เกาหลีเหนือเองกลับมาเดินหน้าพัฒนานิวเคลียร์ต่อด้วยค่ะนับตั้งแต่ทรัมป์นั่งเก้าอี้ผู้นำสหรัฐสมัยที่2เมื่อปีที่แล้วทั่วโลกจับ

0: ามองไปถึงโอกาสที่ทรัมป์กับคิมจะกลับมาเจรจากันอีกครั้งซึ่งบรรยากาศในตอนนี้ค่ะประจวบเหมาะกับที่เกาหลีใต้มีรัฐบาลที่พร้อมจะพูดคุยและประนีประนอมกับเกาหลีเหนือด้วยนะคะโดยอีแจมยองประธานาธิบดีเกาหลีใต้เคยใช้โอกาสตอนเยือนจีนเมื่อเดือนมกราคมค่ะร้องขอให้สีช่วยเป็นกาวใจให้สองเกาหลีในการปรับปรุงความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่ลงอย่างมากในยุครัฐบาลยุนซอกยอนนะคะแต่ว่าปัจจัยที่ทำให้สถานการณ์ในตอนนี้ค่ะแตกต่างออกไปจากเมื่อ7ปีที่แล้วนั่นก็คือศักยภาพทางทหารของเกาหลีเหนือความสัมพันธ์ของเกาหลีเหนือกับรัสเซียและแต้มต่อรองที่คิมอาจจะมีเพิ่มมากขึ้นบนเวทีโลกค่ะการเพ่งพล้ำของกองทัพรัสเซียในสงครามรัสเซียยูเครนที่ปะทุขึ้นเมื่อปี2022ทำให้ปูตินเนี่ยต้องหันมาขอความช่วยเหลือจากเกาหลีเหนือนะคะซึ่งตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทั้งสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างการหลายต่อหลายครั้งรวมไปถึงการเยือนรัสเซียของคิมในปี2023ค่ะแล้วก็ต่อด้วยปูตินเยือนเกาหลีเหนือในปี2024การยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือนี่ถือเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่เชื่อว่าทำให้เกาหลีเหนือเองสามารถพัฒนาศักยภาพทางทหารได้อย่างรวดเร็วเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งการโชว์ตัวของคิมในงานพิธีสวนสนามใจกลางกรุงปักกิ่งเคียงข้างสีแล้วก็ปูตินในเดือนกันยายนปีที่แล้วมีส่วนไม่มากก็น้อยนะคะในการผลักดันภาพลักษณ์ของเกาหลีเหนือให้ขึ้นมาเทียบชั้นกับมหาอำนาจโลกค่ะการปรากฏตัวในงานรวมตัวครั้งใหญ่นอกเกาหลีเหนือครั้งแรกของคิมจองอึนในครั้งนั้นคุณผู้ชมสะท้อนในชัดเจนนะคะว่าเกาหลีเหนือสถาปนาความสัมพันธ์กับ2พันธมิตรหลักอย่างเป็นทางการและสามารถยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้นำโลกทั้ง2คนได้บางคนตีความการเยือนในครั้งนั้นว่าคิมเตรียมจะเคลื่อนไหวบนเวทีโลกอย่างจริงจังหรือไม่หลังจากเกาหลีเหนือขึ้นแท่นเป็นประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ชาติที่9ของโลกเมื่อปี2022ค่ะขณะที่สำนักข่าวซินหัวเผยแพร่แถลงการร่วมหลังการเยือนจีนของผู้นำรัสเซียว่าทั้งสีและปูตินได้เรียกร้องให้มีการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพบนคาบสมุทรเกาหลีพร้อมทั้งคัดค้านการคุกคามเกาหลีเหนือผ่านการโดดเดี่ยวทางการทูตการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและการกดดันทางทหารค่ะรวมทั้งยังขอให้ประเทศต่างๆยุติการยกระดับสถานการณ์ตึงเครียดในภูมิภาคและดำเนินมาตรการเพื่อทำลายความเสี่ยงที่จะก่อสงครามด้วยค่ะครั้งสุดท้ายที่ผู้นำจีนเยือนกรุงเปียงยางคือเมื่อปี2019นะคะแล้วก็นับตั้งแต่เกิดโควิด19ต่อด้วยสงครามรัสเซียยูเครนก็ทำให้จีนเองอาจจะไม่ได้เป็นคนที่สนิทสนมที่สุดกับเกาหลีเหนือมากที่สุดเพียงประเทศเดียวอีกต่อไปหรือไม่ค่ะและนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำให้สีจิ้นผิงเลือกเยือนเกาหลีเหนือเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีคุณพิมพิมลคุณจะชะตาตอนนี้เรียกได้ว่าการเมืองโลกเข้มข้นมากทีเดียวต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะตำรวจได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือและกำหนดมาตรการแก้ปัญหาจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟครอบคลุม58จุดตัดทั่วกรุงเทพค่ะตำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจราจรได้ประชุมที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล นะคะพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นประธานมีการหารือและกำหนดมาตรการแก้ปัญหาการจราจรทั้งแบบเร่งด่วนและแบบระยะยาวโดยเฉพาะบริเวณจุดตัดรถไฟหลังเกิดเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณสถานีรถไฟอโศกค่ะส่วนความคืบหน้าของการดำเนินคดีในกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถประจำทางผู้กำกับการสน.มักกะสันบอกว่าตอนนี้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด3คนคือพนักงานขับรถไฟคนขับรถประจำทางและพนักงานกั้นทางรถไฟในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของพนักงานขับรถไฟพบสารประเภทเมทแอมเฟตามีนและกัญชาตำรวจรอผลการยืนยันก่อนแจ้งข้อหาเพิ่มค่ะ
3: ทางคณะพนักงานสอบสวนเนี่ยสอบรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่การรถไฟในระเบียบที่เกี่ยวข้องของเขาว่าการขับรถไฟเนี่ยมีระเบียบข้อห้ามยังไงบ้างจะแยกจากพ.ร.บ.จราจรทางบกเนื่องจากพ.ร.บ.จราจรทางบกจะมีข้อห้ามเรื่องการขับเสพอยู่ด้วยครับ
4: แต่ถ้าเสพกัญชาถือว่ามีความผิดไหมท่าน
3: เบื้องต้นก็ถ้ามันมีเมทแอมเฟตามีนเป็นตัวตั้งอยู่แล้วครับตรงนั้นเราก็แจ้ง
1: ส่วนกรณีการพิจารณาจะดำเนินคดีกับผู้ขับขี่รถและมีพฤติกรรมจอดคร่อมทางรถไฟทางผู้กำกับการสน.มักกะสันบอกว่าคณะพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างเร่งพิสูจน์ทราบรถแต่ละคัน

0: พันพร้อมกับเชิญคนขับเข้ามาให้ข้อมูลตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อหาใครแต่หากพบว่าเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายทางก็จะต้องดำเนินคดีทางกฎหมายตามพ.ร.บ.จราจรทางบกอาจจะต้องมีการดำเนินคดีเป็นเยี่ยงอย่างค่ะ
1: ติดตามข่าวกีฬากับคุณไพฑูรย์กันค่ะ

สวัสดีครับกีฬาเที่ยงนี้ครับไปดูความเคลื่อนไหวของศึกฟุตบอลโลกกับทีมชาติอังกฤษโดยแฮร์รี่แม็กไกวร์ครับออกมาโพสต์ระบายความผิดหวังหลังหลุดโผชุดฟุตบอลโลกครับก่อนที่ทีมชาติอังกฤษจะมีการประกาศชื่ออย่างเป็นทางการในช่วงค่ำวันนี้ครับถือเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตามองครับในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้สำหรับทีมชาติอังกฤษซึ่งล่าสุดแฮร์รี่แม็กไกวร์กองหลังคนสำคัญของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโพสต์ไอจีระบายความผิดหวังที่จะไม่มีชื่อติดทีมชุดเวิลด์คัพก่อนที่โทมัสทูเคิลเฮดโค้ชทัพสิงโตคำรามจะทำการประกาศรายชื่อ26นักเตะที่ถูกเรียกตัวใช้งานในช่วงเย็นวันนี้โดยแม็กไกวร์ครับที่กลับมาเป็นกำลังหลักพาทีมปีศาจแดงในยุคของไมเคิลคาริกคืนฟอร์มเก่งจนคว้าโควต้าไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าโพสต์ข้อความใน IG เอาไว้ว่าตัวเขารู้สึกช็อกและผิดหวังกับการตัดสินใจเพราะว่าจากผลงานตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาทำให้เขาค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะมีชื่อติดทีมชุดนี้แต่สุดท้ายแล้วก็ขออวยพรให้นักเตะอังกฤษทุกคนโชคดีซึ่งนอกจากแม็กไกวร์ครับที่ออกมายืนยันว่าตัวเองหลุดโผแล้วบรรดาสื่ออังกฤษต่างได้ข่าววงในแจ้งรายชื่อนักเตะชื่อดังที่จะไม่มีชื่อติดทีมชุดนี้กันอีกหลายคนซึ่งมีทั้งลูคชอว์ครับฟิลโฟเดนโคลพาล์เมอร์เทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนขณะที่อีวานโทนี่ดาวยิงที่เล่นในลีกซาอุดีอาระเบียกับทีมอัลอาลีจะมีชื่อติดทีมของทูเคิลแบบพลิกความคาดหมายครับไปดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติเยอรมนีครับอีกหนึ่งชาติชั้นนำในฟุตบอลโลกกันบ้างซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาครับจูเลียนนาเกลมันส์บุนเดสเทรนเนอร์ประกาศรายชื่อ26นักเตะชุดฟุตบอลโลกซึ่งไฮไลท์ครับอยู่ที่การหวนกลับมามีชื่อติดทีมชาติอีกครั้งของมานูเอลนอยเออร์ผู้รักษาประตูมากประสบการณ์จากทีมไบเยอร์มิวนิกที่มีลุ้นลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นสมัยที่5ทั้งที่ตัวเขาเองเคยประกาศอำลาทีมชาติไปแล้วเมื่อ2ปีก่อนโดยนอยเออร์ครับถูกเรียกตัวติดทีมอินซิเล็กแบบฉุกเฉินเนื่องจากมาร์กอังเดรแทชเตเกนจากทีมบาร์เซโลนาที่ถูกวางตัวไว้ให้เป็นมือหนึ่งเกิดมีอาการบาดเจ็บจนไม่มีชื่อติดทีมชุดนี้ครับไปต่อกันที่คริสเตียโนโรนัลโดครับดาวเตะชื่อดังชาวโปรตุเกสกับความสมหวังคว้าแชมป์ฟุตบอลลีกซาอุดิอาระเบียได้สำเร็จหลังงัดฟอร์มเก่งทำคนเดียว2ประตูครับช่วยให้อัลนาเซอร์เปิดบ้านถล่มดามาร์ก FC ไป4ประตูต่อ1ในเกมลีกนัดสุดท้ายซึ่งเป็นการปลดล็อกตัวเองครับคว้าแชมป์ถ้วยหลักผลแรกนับตั้งแต่ย้ายมาเล่นในลีกซาอุดิอาระเบียแต่ว่าพาทีมคว้าแชมป์สโมสรอาหรับในปี2023ได้เพียงรายการเดียวเท่านั้นครับทำสำเร็จจนได้ครับคะแนนของโรนัลโดวัย40แล้วครับไปต่อที่ผลงานของนักกีฬาไทยกันบ้างครับทางด้านของศิรวิทย์มหามัดกับชุติการจกลรัตนวัฒนาแชมป์ซีเกมผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายในศึกเทควันโดชิงแชมป์เอเชียครับวันที่2ของศึกเทควันโดชิงแชมป์เอเชียที่กรุงอูลันบาตอร์ประเทศมองโกเลียทีมเทควันโดไทยครับส่งนักกีฬาลงแข่ง4คนซึ่งล่าสุดที่เพิ่งแข่งขันจบไปมีทางด้านของฟาอีสครับศิรวิทย์มหามัดแชมป์ซีเกมรุ่น58กิโลกรัมชายโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะนักกีฬาจากบรูไนไปแบบเอาสกอร์ด้วยคะแนน12ต่อ0ทั้ง2ยกผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายครับเข้าไปพบกับนักกีฬาจากจีนส่วนรุ่น49กิโลกรัมหญิงครับชุติการจกลรัตนวัฒนาแชมป์4เกมที่ลดน้ำหนักจาก53กิโลกรัมลงมาแข่งในรุ่นนี้รอบแรกพบกับนักกีฬาจากสิงคโปร์ซึ่งยกแรกทั้งคู่ทำแต้มเท่ากันที่5ต่อ5แต่ว่าชุติการครับได้แต้มจากการเตะหัวเลยเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะไปส่วนในยกที่2แม้ว่าชุติการจะพลาดท่าถูกกรรมการตัดแต้มครับแต่ว่าก็ยังเตะเอาชนะคู่แข่งไปด้วยคะแนน5ต่อ3ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายเข้าไปเจอกับหยุนยูหลิวแชมป์โลกจากไต้หวันขณะที่อีก2คนครับทั้งกฤตยศพร้อมปัจจุในรุ่น74กิโลกรัมชายและกันนารักษ์ชื่นชูกลิ่นในรุ่น73กิโลกรัมหญิงยังต้องรอเวลาลงแข่งขันในรอบแรกครับไปต่อกันที่แบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์ครับรายการเวิลด์ทัวร์500ที่เพิ่งจบไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนกับเกมประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศน้องพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มือ25ของโลกลงสนามพบกับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกจากจีนที่เป็นมือวางอันดับ1ของรายการ

0: แม้ประสบการณ์จะเป็นรองแต่ว่าน้องพิงค์ครับสู้กับคู่แข่งได้อย่างสนุกขึ้นนำก่อนในเกมแรก19-17แต่ปิดเกมไม่ลงครับโดนเฉินยู่เฟยปาดหน้าแซงชนะไปด้วยคะแนน19-21ส่วนในเกมที่2น้องพิงค์ต้านทานคู่แข่งไม่ไหวแพ้ไปแบบแต้มขาดด้วยคะแนน9-21ถูกหยุดเส้นทางเอาไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายอย่างน่าเสียดายครับ
1: All Chen Yufei has to do is wait, and that's it. It is 21-9 in the second.
0: Action today, ครับย้อนไปดู2ประตูของโรนัลโดในเกมล่าสุดที่ช่วยให้อัลนาเซอร์คว้าแชมป์ฟุตบอลลีกซาอุดิอาระเบียได้เป็นครั้งแรกในรอบ8ปีและเป็นแชมป์ถ้วยหลักใบแรกของโรนัลโดครับแล้วตั้งแต่ย้ายมาเล่นในตะวันออกกลางเมื่อ4ปีก่อนหมดเวลาของข่าวกีฬาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: ขอบคุณคุณไพฑูรย์ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ไปดูความคืบหน้าของกรณีที่มีผู้อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไปช่อโกงเงินก่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้แล้วก็เงินจากกองทุนการออมนะคะซึ่งรวมเป็นเงินกว่า 600,000 บาทล่าสุดพม.ของจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งกรรมการสอบค่ะว่ามีคนในองค์กรเกี่ยวข้องหรือไม่ค่ะเจ้าหน้าที่พม.บุรีรัมย์สภาองค์กรชุมชนรวมไปถึงเจ้าหน้าที่กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจระเข้มากอำเภอประโคนชัยร่วมประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกรณีมีผู้ที่อ้างตัวไปหลอกลวงช่อโกงเงินค่าก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้และเงินออมก่อนหลบหนีนะคะพม.จังหวัดบุรีรัมย์บอกว่าได้รับข้อร้องเรียนว่าชายคนดังกล่าวนั้นเข้าไปตีสนิทกับข้าราชการเข้าถึงข้อมูลประชาชนก่อนจะอาสาดำเนินการด้านเอกสารการจัดสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้และเบิกเงินโครงการไป11หลังรวมเป็นเงิน 375,000 บาทแต่ไปซ่อมจริงๆ7หลังอีก4หลังไม่นำเงินซ่อมแซมรวมเป็นเงินกว่า 100,000 บาทเมื่อทวงถามกลับบ่ายเบี่ยงและไม่นำเงินมาคืนขณะเดียวกันมีพฤติกรรมยักยอกเงินกองทุนเงินออมวันละบาทของชุมชนไปอีกกว่า 400,000 บาทค่ะ
2: ก็คือน้องก็อาศัยการเป็นเครือข่ายภาคประชาชนนั่นแหละค่ะเข้ามาทำความสนิทสนมคุ้นเคยจนรู้ระบบรู้ช่องทางรู้จุดอ่อนนะคะแล้วก็ใส่จุดอ่อนนั้นในการยักยอกในการดึงเงินนะคะอย่างแยบยลมากๆต้องใช้คำนี้เลยค่ะมีการวางแผนเป็นอย่างดีแล้วก็ตอนนี้มีเงินจำนวนหนึ่งค่ะอยู่กับตัวคุณเจตลินแล้วก็จะได้พยายามติดตามนะคะในส่วนเยียวยาก็จะเยียวยานะคะในส่วนผู้เสียหายตอนนี้แบ่งเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งคือคุณตาคุณยายที่ควรจะต้องได้มีบ้านนะคะที่มั่นคงซึ่งเราเรียกว่าบ้านพอเพียงเนี่ยค่ะตอนนี้ก็มีอยู่5รายนะคะมีอยู่5รายที่บางรายก็ขึ้นโครงแล้วบางรายก็ยังไม่มีอะไรเลยอันนี้ทางพม.จะรับไปดำเนินการทั้งหมดนะคะ
0: พม.บุรีรัมย์บอกด้วยนะคะว่าผู้ชายคนดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเลยแต่ว่าเป็นหลานของหนึ่งในเจ้าหน้าที่พัฒนาองค์กรชุมชนหลังเกิดเหตุให้ผู้เสียหายให้เจ้าหน้าที่ไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วนะคะขณะเดียวกันมีการสอบสวนว่าจะมีเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ซึ่งให้ตำรวจเป็นผู้สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดและกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบบุคคลที่จะมาร่วมทำงานไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยค่ะ
3: สภาพอากาศระยะนี้ประเทศไทยจะเริ่มมีฝนลดลงแล้วนะคะคลื่นลมก็จะกำลังอ่อนลงแต่ว่าทางฝั่งตะวันตกของประเทศยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้ในบางแห่งติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ วิริณทสูตรค่ะ

วัสดีค่ะสำหรับวันนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแล้วนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าช่วงนี้กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้บางแห่งส่วนมากก็จะอยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะคะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะทั้งในบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยคลื่นลมนั้นมีกำลังอ่อนลงค่ะในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคลื่นจะลดลงมาสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนยังมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนที่บริเวณอันดามันตอนล่างและ

0: อ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็ยังมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นกันค่ะขอให้ชาวเรือระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะและช่วงนี้เรามาดูอากาศรายภาครวมไปถึงข้อแนะนำสำหรับเกษตรกรในสัปดาห์นี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่ขอให้เกษตรกรทำทางระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขังในแปลงปลูกปรับโรงเรือนให้อากาศถ่ายเทและเปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตกเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนอง 30-40% ของพื้นที่ขอให้เกษตรกรเฝ้าระวังระดับน้ำและเตรียมย้ายเครื่องมือขึ้นสู่ที่สูงระวังโรครากเน่าคนเน่าในไม้ผลรวมทั้งให้ระวังโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบโคและกระบือภาคกลางจะมีฝนฟ้าคะนอง 60-70% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งช่วงวันที่ 23-26 พฤษภาคมฝนจะเริ่มลดลงขอให้เกษตรกรเสริมคันดินรอบพื้นที่เพื่อป้องกันน้ำไหลหลากเข้าท่วมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้เกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตที่พร้อมก่อนเพื่อลดความเสียหายจัดหาน้ำสะอาดให้กับสัตว์ในช่วงที่มีฝนตกรวมทั้งให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันในที่ลุ่มต่ำปิดท้ายภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งเกษตรกรให้เฝ้าระวังระดับน้ำพร้อมย้ายเครื่องมือขึ้นสู่ที่สูงระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนในไม้ผลงดกรีดยางในช่วงที่มีฝนตกและให้เสริมตาข่ายรอบบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยค่ะและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวค่ำไทย PBS สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดคือจับตาสถานการณ์ค่ะช่วงนี้คุณจิรัชตาดิฉันพิมพ์พิมลพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นเที่ยงวันช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับผมรุ่งโรจน์สมบูรณ์เก่าครับผบ.ชน.ประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือมาตรการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพ58จุดครอบคลุม28สน.คนชานเมืองสะท้อนต้นทุนชีวิตพุ่งหากยกเลิกรถไฟชานเมืองเข้ากรุงขณะรัฐบาลยืนยันยังอยู่ระหว่างการศึกษาภาคประชาชนกังวลผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลังบอร์ด EEC เห็นชอบหลักการให้ปราจีนบุรีเป็นพื้นที่ EEC เพิ่มเหตุกระทบธุรกิจท้องถิ่นและยังไม่สามารถแก้ปัญหาผลกระทบเดิมได้คุณผู้ชมครับครบ1สัปดาห์แล้วนะครับสำหรับเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ที่แยกอโศกดินแดงครับเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8คนมีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมากนะครับโดยในวันนี้ก็ยังมีผู้ที่เดินทางเข้าไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตรายสุดท้ายที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อที่จะนำไปประกอบพิธีทางศาสนานะครับขณะที่การถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ในครั้งนี้มีหลายฝ่ายหลายกระทรวงเลยนะครับคุณผู้ชมที่จะร่วมกันกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาทั้งทางถนนแล้วก็ทางรางโดยเฉพาะจุดตัดทางรถไฟครับคุณผู้ชมครับพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะเข้ามากำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวภายหลังเกิดเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8คนและบาดเจ็บอีกจำนวนมากนะครับโดยมีตัวแทนจากกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกรมการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางรางกรุงเทพมหานครรวมถึงสถานีตำรวจในพื้นที่จุดตัดทางรถไฟเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้สรุปข้อมูลพบนะครับว่าในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีจุดตัดทางรถไฟรวมทั้งหมด58จุดด้วยกันครับคุณผู้ชมครอบคลุมพื้นที่28สน.มากที่สุดครับอยู่ที่พื้นที่บกน.2จำนวน15จุดรองลงมาคือบกน.1จำนวน14จุดส่วนบกน.5และบกน.9มีแห่งละ7จุดขณะที่บกน.7ครับมี6จุดบกน.3มี4จุดบกน.4 3จุดและบกน.8มี2จุดนะครับส่วนที่บกน.6จุดนี้ไม่มีจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่รับผิดชอบนะครับโดยในที่ประชุมวันนี้นะครับก็ได้เตรียมหารือแนวทางเพื่อเพิ่มมาตรการการป้องกันความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟนะครับทั้งการติดอุปกรณ์เตือนภัยระบบไม้กั้นอัตโนมัติการจัดกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในอนาคตครับส่วนทางด้านบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครับคุณผู้ชมยังคงมีผู้ที่เดินทางเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูญหายที่อาจจะเป็นผู้เสียชีวิตร่างที่8นะครับพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยครับว่าเมื่อวานนี้มีบุคคลที่เข้ามาพบเจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูญหายที่อาจจะเป็นผู้เสียชีวิตรายที่8โดยระบุนะครับว่าผู้สูญหายเป็นลูกพี่ลูกน้องเดินทางมาจากจังหวัดสุโขทัยเข้ามาทำธุระที่กรุงเทพแต่ว่าบุคคลรายนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเก็บตัวอย่าง DNA ไว้เปรียบเทียบได้นะครับเนื่องจากว่ามีสายสัมพันธ์ที่ค่อนข้างห่างไกลกับรายที่8ครับตำรวจจึงอยู่ระหว่างการสืบสวนและตรวจสอบทะเบียนราษฎรติดตามผู้ที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดอย่างเช่นพ่อแม่เพื่อมาเชิญให้มาเก็บตัวอย่างนำไปตรวจ DNA ที่เทียบเคียงนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความหวังเล็กๆที่อาจจะนำไปสู่การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตรายสุดท้ายที่ยังไม่มีญาติมารับไปบำเพ็ญกุศลนะครับโดยทั้งตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวชวิทยายังคงพยายามค้นหาญาติหรือว่าผู้ที่มีความใกล้ชิดกับร่างที่8อย่างเต็มความสามารถครับมาดูในส่วนของคนขับรถไฟบ้างนะครับที่ตรวจพบสารเสพติดในร่างกายภายในสัปดาห์หน้านะครับตำรวจจะมีการเรียกเข้ามาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมและอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยผู้บังคับการสน.มักกะสันครับเปิดเผยว่ามีการแจ้งข้อหาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด3คนนะครับก็คือพนักงานขับรถไฟคนขับรถเมล์และพนักงานกั้นทางรถไฟในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับบาดเจ็บสาหัสและได้รับอันตรายแก่กายนั่นเองนะครับ
1: กระทบสิแล้วป้าจะไปยังไงกันล่ะแล้วป้าจะหากินกันยังไงแล้วคนทำงานเขาก็เยอะแยะแล้วเขาจะไปยังไงกัน
2: ถ้าทำอย่างนั้นนะใครไม่ได้เอาอะไรมาดี
0: อย่างที่บอกไปนะครับว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์มีหลายหน่วยงานหลายกระทรวงนะครับที่เข้ามาบูรณาการร่วมกันถอดบทเรียนกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะแก้ปัญหาไม่ให้เรื่องเหตุการณ์ความสูญเสียนี้เกิดขึ้นอีกนะครับซึ่งหนึ่งในแนวทางที่รัฐบาลกำลังศึกษาเพื่อที่จะแก้ปัญหาจุดตัดที่เป็นความเสี่ยงของอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือการไม่ให้รถไฟชานเมืองที่วิ่งเข้ามายังใจกลางเมืองนั่นเองนะครับเรื่องนี้ค่อนข้างเป็นประเด็นนะครับหลายคนเนี่ยค่อนข้างเป็นห่วงแล้วก็วิตกกังวลด้วยเพราะว่ารถไฟเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเดินทางครับคุณผู้ชมแต่ว่ายังเป็นชีวิตทุกวันนี้ครับยังมีคนขึ้นรถไฟชานชาลามาถึงนะครับแล้วก็มีเรื่องของราคานะครับที่ไม่กี่สิบบาทเท่านั้นเข้ามากรุงเทพเพื่อที่จะไปทำงานเข้ามาเรียนเข้ามาหาเลี้ยงตัวเองครับคำถามก็คือแนวทางที่กำลังศึกษากันอยู่ในเวลานี้ได้แก้ปัญหาถูกจุดหรือเปล่าและในวันนี้ก็ยังมีผู้คนที่ต้องเดินทางด้วยรถไฟเพื่อที่จะแก้ปัญหาปากท้องไปติดตามจากรายงานครับ
3: ทุกคนคิดว่าการเดินทางจากชานเมืองเข้ากรุงเทพเนี่ยแบบไหนที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดคะเราคิดว่าก็คงจะหนีไม่พ้นรถไฟใช่ไหมเพราะว่าเมื่อกี้เราลองไปซื้อตั๋วรถไฟค่ะจากสถานีหัวตะเข้ก็ประมาณแค่คนละ6บาทรวมกัน3คนกับทีมงานยังไม่ถึง20บาทเลยซึ่งก็อาจจะถูกกว่าค่ารถเมล์ด้วยซ้ำนะคะ

0: รถไฟขบวนที่เราจะขึ้นจะมาถึงแล้วนะคะอันนี้เป็นขบวนที่2นะจากหัวตะเข้ที่จะเข้าไปที่กรุงเทพค่ะตอนนี้บรรยากาศก็จะแบบมีคนที่รอเดินทางเข้าเมืองนะทั้งคนทำงานนักเรียนอะไรเงี้ยก็มายืนรอรถไฟกันอยู่ลองคิดดูนะคะว่าสมมุติรถไฟชานเมืองเนี่ยเข้าไปใจกลางเมืองไม่ได้หรือว่ามีมาตรการที่ทําให้รถไฟเนี่ยต้องลดจํานวนลงคนชานเมืองเขาจะได้รับผลกระทบขนาดไหน
1: เดินทางแบบนี้ตลอดเลยนะ
2: จ้าตลอดค่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้มาจากสถานีอะไรหร
2: ือขึ้นมาจากคลองแขวงกัน
1: ไปถ
2: ึ
1: งมักกะสัน
2: ที่
1: เสียค่ารถไฟก
2: ี่
1: บาท
2: เท่าคนก็เสีย10 บาทแต่เท่าของก็แล้วแต่เขาจะเก็บ40มาก30แล้วแต่จ้ะ
1: คือเขาบอกว่าอาจจะมีมาตรการช่วยความปลอดภัยอะไรเงี้ยว่าแบบจะให้ต่อถึงแค่ลาดกระบังเงี้ยแต่ที่เราว่ามันแบบจะกระทบเราไหม
2: กระทบสิแล้วป้าจะไปยังไงกันล่ะแล้วป้าจะหากินกันยังไงแล้วคนทํางานเค้าก็เยอะแยะแล้วเค้าจะไปยังไงกันใช่มั้ยต้องกระทบมากเลย
3: ถ้ารถไฟไม่วิ่งอ่ะมาเที่ยวไหนถึงจะทันมารถเมล์ทันมั้ยล่ะรถติดรถอะไรจากกรุงเทพฯเนี่ยกี่ชั่วโมงมันไม่ได้แก้ที่มันไม่ได้แก้อะไรเลยอ่ะมันอยู่ที่นิสัยคนมากกว่าทําตามกฎมันก็ดีอ่ะอย่างเค้าทํางานเค้าก็ทํางานตามหน้าที่เค้าดิอย่างตํารวจอ่ะมันไม่ออกมาโบกล่ะคนทําก็ออกมาทําดิต่างคนต่างรักษากฎมันไม่มีปัญหาหรอกนี่คนเราชอบแอบกฎอ่ะดีรถจะไม่ทันมาแทรกแล้วรีบด่วนอะไรรีบด่วนกันทั้งนั้นน่ะแล้วมาให้หยุดแบบนี้เราจะไปทําอะไรได
4: ้สิ่งที่สัมผัสได้จากการโดยสารรถไฟในวันนี้คือการได้เห็นมิตรภาพที่เกิดขึ้นผ่านการเดินทางระหว่างสถานีของทั้งคนสูงวัยและคนวัยหนุ่มสาวซึ่งก็เชื่อเลยว่าสิ่งนี้จะช่วยทําให้เช้าที่วุ่นวายถูกแทนที่ด้วยรอยยิ้มและความสุขได้ไม่น้อยเลยค่ะ
5: ทําไมถึงรู้จักกันหมดเลยอ่ะเห็นขึ้นมาก็รู้จักกันหมดเลย
6: ก็มันไล่ใส่ปีแล้วนี่พอขึ้นมาเห็นนี่คงก็แก่ตายกันไปมั่งก็มีคนก็หนีไปทํางานที่บ้านก็มีแล้วลูกเหลือแต่รุ่นใหม่อันนี้รุ่นใหม่ไฮโซ
5: ก็คือขึ้นมารู้จักเลย
6: ใช่ขึ้นใหม่ไฮโซ
5: เหรอครับ
6: ใช่ก็ใช่ก็เมาที่โถมา
5: เออ
6: ใช่ใช่เขาเล่าเห็นเป็นของน่ะเขาจ้างเขาก็ซื้อของยายเขาถึงยายแก่ไงเขาเลยช่วยซื
5: ้ออ๋อก็คือขายตั้งแต่บนรถเลยไม่ต้องรอลงตลาด
6: ก็เหลือก็ไปลงตลาด
5: อ๋อเหลือก็ไปลงตลาดแล้วถ้าสมมติวันหนึ่งเขาไม่ให้รถไปถึงข้างในแล้วให้ลงแค่ลาดกระบังยายทำไง
6: ยายจะทำไงยายก็ไม่ขายยายก็กลับบ้านยายก็ไม่ขายแล้ว
5: ทำไมอ่ะ
6: ก็เขาปิดทางรถไฟไม่ให้รถไฟเดินแล้วนี่แต่ยายก็ไม่อยู่แล้ว
5: อ้าวแล้วเขาก็ให้ขึ้นข้างบนก็ได้หรือไปรถ
6: ยายจะขนไหวไหมล่ะทั้งปลาทั้งผักเนี่ยยายจะขนไหวไหมถามแค่นี
5: ้
6: ขนไหวไหมจากบางน้ำเปรี้ยวน่ะเดินย้อนไปขึ้นทางท้ายนู่นน่ะอีกเป็นเท่าไหร
5: ่
6: ถ้าทำอย่างนั้นนะ
7: ใช้ไม่ได้
6: เอาอะไรมาคิด
0: บรรยากาศแบบนี้เดินลงมาจากรถไฟในกรุงเทพอาจจะแบบบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะว่ามีคนขนผลไม้ขนผักมาจากชาเชิงเซามาขายกันด้วยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากลงจากรถไฟปุ๊บวางปุ๊บคนลุมซื้อเลยก็เป็นลูกค้าประจำใช่ไหมคะ
2: จ้า
0: อันนี้จะขายเสร็จประมาณกี่โมงถ้าแบบประมาณ
2: 10โมงครึ่งค่ะ10โมงก็กลับแล้ว
0: 10โมงก็กลับแล้ว
2: จ้ะ
0: เดินทางกลับอีก
2: ถ้ามารถไฟน่ะสะดวกแต่ถ้าไม่มีรถไฟป้าก็จะลําบากไม่รู้จะมายังไงแล้ว
0: แล้วถ้าวันนึงเกิดไม่มีรถไฟมาถึงมักกะสันนี่ทําไงอ่ะ
2: ป้ายังไม่รู้จะทําไงเลยป้าก็ไม่มีรถยนต์ด้วย
0: จริงๆต้องบอกว่าตลาดมักกะสันเนี่ยอาจจะเป็นจุดหมายนึงนะของพ่อค้าแม่ค้าที่เขาเดินทางด้วยรถไฟมาจากจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพอย่างฉะเชิงเทราปราจีนบุรีแล้วก็เอาของมาขายที่ตลาดมักกะสันใช่มั้ยเพราะว่ามันใกล้กับ ทางรถไฟก็จะเห็นว่าแบบจริงๆอ่ะขนส่งสาธารณะเนี่ยมันจําเป็นนะสําหรับคนทุกๆพื้นที่เลยเพื่อแบบเข้ามาในจุดกึ่งกลางของเมืองนะคะ

ก็เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าการเดินทางด้วยรถไฟของใครหลายๆคนนะครับมันมีทั้งเรื่องของราคาที่ถูกนะครับการเลี่ยงรถติดในกรุงเทพรวมไปถึงเรื่องของการทำมาหากินของคนที่มีรายได้น้อยอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปจากรายงานเมื่อสักครู่ด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณานะครับว่าจะมีการยกเลิกเส้นทางในการเดินทางเข้าเมืองด้วยหรือไม่นะครับโดยประเด็นนี้นะครับล่าสุดทางกระทรวงคมนาคมนะครับก็ได้มีเรื่องของการเรียกประชุมนะครับคณะกรรมการที่จะเข้ามาสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีรถไฟชนรถเมย์ด้วยนะครับที่เกิดขึ้นไปพร้อมจะให้เปิดไทม์ไลน์สรุปวินาทีที่เกิดอุบัติเหตุนะครับโดยคาดการว่าจะใช้เวลาประมาณ30วันนะครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยนำข้อเท็จจริงจากส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาสรุปนะครับโดยคาดว่าจะสรุปรายละเอียดต่างๆได้ภายใน15วันและเสนอผลสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีที่รถไฟชนรถเมย์ต่อนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่ทางคณะกรรมการจะยังไม่สามารถรายงานในรายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับเนื่องจากรายละเอียดเกี่ยวพันกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งกับคนขับรถไฟคนทำหน้าที่ไม้กั้นอนุสัญญาณรถไฟรวมไปถึงช่างเครื่องบนขบวนรถไฟดังกล่าวด้วยนะครับพร้อมกับย้ำด้วยว่าหลายประเด็นยังคงอยู่ในสำนวนการสืบสวนของตำรวจจึงยังไม่สามารถชี้ชัดเจนได้นะครับว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดครับส่วนอีกด้านหนึ่งที่ก็มีการนำเสนอข้อมูลอีกด้านหนึ่งเรื่องของการยกเลิกรถไฟที่จะขับเข้ามาในกรุงเทพมหานครนะครับนั่นก็คือสภาผู้บริโภคนั่นเองนะครับล่าสุดก็ได้ออกมาให้ความเห็นนะครับที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าวรวมไปถึงแนวคิดที่จะยกเลิกรถไฟเข้าเมืองนะครับเพราะมองว่านี่ไม่ใช่คำตอบรัฐเองจะสามารถแก้ปัญหาในเชิงระบบได้ไม่ใช่การผลักภาระให้กับประชาชนครับนายคงศักดิ์ชื่นไกรลาศผู้ช่วยเลขาคณะอนุกรรมการด้านการขนส่งและยานพาหนะสภาผู้บริโภคแสดงความกังวลถึงแนวคิดของรัฐบาลนะครับที่จะจัดจำกัดหรือว่ายกเลิกรถไฟเข้าสู่พื้นที่ชั้นในกรุงเทพมหานครทั้ง3เส้นทางนะครับนั่นก็คือสายตะวันออกสายใต้และตะวันตกโดยเฉพาะเส้นทางสายตะวันออกครับคุณผู้ชมถือเป็นเส้นทางสำคัญของประชาชนรายได้น้อยนักเรียนนักศึกษาและแรงงานจากพื้นที่ชานเมืองเข้าสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจเนื่องจากระบบรถไฟชานเมืองก็ถือว่าเป็นระบบขนส่งที่ราคาไม่แพงและผู้โดยสารรถไฟสามารถวางแผนเวลาเดินทางได้อย่างชัดเจนนะครับขณะที่ระบบโดยสารบนท้องถนนยังมีข้อจำกัดเรื่องของปริมาณการรองรับและปัญหาการจราจรซึ่งก็อาจจะทำให้ประชาชนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในการเดินทางมากขึ้นนะครับนายคงศักดิ์ยังย้ำด้วยว่าการแก้ปัญหาด้วยการยกเลิกไม่ใช่แนวทางที่เหมาะสมหากรัฐบาลกังวลเรื่องของจุดตัดทางรถไฟที่มีมากกว่า27จุดในกรุงเทพมหานครก็ควรที่จะเร่งแก้ปัญหาเชิงระบบทั้งการเชื่อมต่อสัญญาณการบริหารจัดการจราจรและการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความปลอดภัยแทนการผลักภาระไปยังประชาชนผู้ใช้บริการนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็แทบไม่มีการพูดถึงแนวคิดการแก้ปัญหาการจราจรอย่างจริงจังแต่กลับมุ่งไปที่การไม่ให้รถไฟเข้าเมืองทั้งที่ในหลายประเทศทั่วโลกรถไฟยังคงเป็นระบบขนส่งหลักที่เข้าสู่ใจกลางเมืองเพราะหน้าที่สำคัญของระบบขนส่งมวลชนคือการขนคนเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจนั่นเองนะครับซึ่งจากนี้รัฐก็ควรจะให้ความสำคัญกับการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานอย่างจริงจังทั้งการพัฒนายกระดับการป้องกันอุบัติเหตุและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟซึ่งหลายมาตรการนะครับก็สามารถดำเนินการได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณสูงหรือว่านำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเพิ่มเติมครับโดยก่อนหน้านี้นะครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้นำแถลงแนวคิดที่จะวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกนะครับโดยเบื้องต้นก็ได้สั่งการให้รฟท.ศึกษาภายใน3เดือนถึงความเป็นไปได้ในการลดหรือว่ายกเลิกขบวนรถไฟที่จะวิ่งเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในผ่านจุดตัดทางรถไฟระดับดินนะครับโดยเฉพาะเส้นทางสายตะวันออกสายใต้และสายตะวันตกโดยสายตะวันออกนะครับคุณผู้ชมเบื้องต้นก็มีแนวคิดที่จะให้สิ้นสุดที่สถานีลาดกระบังส่วนสายใต้จะสิ้นสุด

0: ที่สถานีตลิ่งชันก่อนจะเชื่อมต่อการเดินทางด้วยรถโดยสารขสมก.รถไฟฟ้าสายสีแดงหรือว่า Airport Rail Link แทนนะครับพร้อมพิจารณามาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอย่างเช่นการสนับสนุนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและนโยบายตั๋วร่วมเพื่อไม่ให้ประชาชนนั้นมีภาระค่าเดินทางเพิ่มขึ้นโดยหากสามารถลดหรือว่ายกเลิกการเดินทางผ่านจุดตัดในพื้นที่กรุงเทพชั้นในก็คาดนะครับว่าจะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในระยะยาวได้นะครับคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นกับแนวคิดนี้ยังไงสามารถที่จะแลกเปลี่ยนคิดความคิดเห็นนะครับเข้ามาในรายการในเวลานี้ได้เลยนะครับส่วนอีกประเด็นนึงนะครับที่ต้องติดตามด้วยเหมือนกันเพราะว่าก็สอดคล้องกับเรื่องของปัญหาคุณภาพชีวิตเรื่องของปากท้องประชาชนในพื้นที่นะครับก็คือเหตุการณ์เมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาครับที่ประชุมบอร์ด EEC ครับเห็นชอบในหลักการให้จังหวัดปราจีนบุรีครับเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อ EEC เพิ่มเติมนะครับเพราะเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและก็ยังเชื่อมต่อ EEC เดิมขณะที่เครือข่ายในพื้นที่ครับคุณผู้ชมที่เขาคัดค้านมาโดยตลอดเพราะกังวลนะครับว่าจะได้รับผลกระทบทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อนหน้านี้ยังแก้ปัญหาไม่ได้รวมไปถึงการขยายพื้นที่รอบนี้จะส่งผลต่อธุรกิจท้องถิ่นอีกด้วยครับคุณผู้ชมครับรายงานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่าสกพอนะครับมีการระบุว่าจังหวัดปราจีนบุรีมีโรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 25% ของโรงงานทั้งหมดนะครับอีกทั้งก็ยังมีจุดเด่นด้านการเป็นเมืองสมุนไพรซึ่งสามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรได้ในอนาคตขณะเดียวกันครับก็ยังมีความพร้อมในด้านของโครงสร้างพื้นฐานถนนเชื่อมโยงไปที่พื้นที่ของ EEC และกรุงเทพมหานครรวมไปถึงผังเมืองและก็นิคมอุตสาหกรรมที่สามารถรองรับการลงทุนใหม่ได้นะครับด้านทรัพยากรน้ำและแรงงานก็มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะเพิ่มขึ้นนะครับจึงมีการเสนอต่อที่ประชุมบอร์ด EEC จังหวัดปราจีนบุรีให้ยกจังหวัดนี้นะครับเป็นพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพิ่มเติมนั่นเองนะครับขณะเดียวกันที่ประชุมเองก็มีข้อเสนอแนะนะครับให้เร่งแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระยะเร่งด่วนภายใน 1-2 ปีโดยเฉพาะการจัดการขยะชุมชนการจัดตั้งโรงไฟฟ้าจากขยะครบวงจรการบริหารจัดการน้ำเสียและการวางแผนประโยชน์การใช้ที่ดินเพื่อรักษาสมดุลระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมนะครับกพอ.จึงเห็นชอบในหลักการให้จังหวัดปราจีนบุรีเป็นพื้นที่ EEC เพิ่มเติมพร้อมกับมอบหมายให้สกพอ.นะครับนำข้อคิดเห็นและก็ข้อสังเกตดังกล่าวของคณะกรรมการไปจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนเสนอกพอ.พิจารณากันอีกครั้งหนึ่งเพื่อประกอบการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปนะครับประเด็นนี้นะครับคุณผู้ชมทีมข่าวก็ได้สอบถามเพิ่มเติมจากนายสุนทรคมคายครับเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีถึงประเด็นมติดังกล่าวครับบอกว่าตัวเองรู้สึกกังวลโดยเฉพาะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจท้องถิ่นส่วนการที่อ้างว่าปราจีนบุรีเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านสมุนไพรในมุมมองของเขานะครับก็เห็นว่าเป็นการแย่งธุรกิจในพื้นที่มากกว่าและคนในพื้นที่เองก็มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรมแต่การแก้ปัญหาก็ยังไม่คืบหน้ารวมถึงการแย่งชิงทรัพยากรน้ำงานและก็มิติทางสังคมด้วยครับ
1: จริงๆแล้วการเข้ามาของ EC เนี่ยผมคิดว่ามันทำให้ธุรกิจท้องถิ่นอ่ะมันล่มสลายการบวชการแข่งขันที่มันไม่เป็นธรรมเนาะโอเคว่าธุรกิจท้องถิ่นเนี่ยที่แทนที่มันจะค่อยๆเติบโตไปแล้วมันก็ก้าวเข้าไปสู่เรื่องการส่งออกการพัฒนาเป็นระดับโลกเนี่ยกับการคุณไปเอานักลงทุนต่างชาติเนี่ยลงมาทำเพื่อแข่งกับธุรกิจท้องถิ่นมันมีการมาลงทุนจากบริษัทที่มันอยู่ต่างประเทศหรือบริษัทใหญ่ที่มันได้รับเข้าโครงการของ EC เนี่ยมันก็ยิ่งทำให้การพัฒนาสมุนไพรเนี่ยมันจะตกไปอยู่ในมือของในทุนมันซึ่งอาจจะไม่ได้หมายถึงต่างชาติก็ได้เนาะแต่ว่ามันเป็นการฮุบธุรกิจที่มันเป็นธุรกิจท้องถิ่นนะ
0: ส่วนในฐานะคนขับเคลื่อนในพื้นที่ปราจีนบุรีนะครับก็เสนอว่าให้มีการทำ SEA เพื่อประเมินศักยภาพที่แท้จริงของพื้นที่ทั้งเรื่องทรัพยากรแรงงานธุรกิจท้องถิ่นนะครับรวมถึงผลกระทบ

0: ด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ
1: SCA ปราจีนบุรีเพื่อจะวิเคราะห์ศักยภาพของปราจีนบุรีว่าจริงๆแล้วอ่ะปราจีนบุรีนั้นมันมีศักยภาพในการรองรับเรื่องพวกนี้มากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นเราเสนอว่าเอ๊ะมันพื้นที่อุตสาหกรรมเนี่ยมันอย่างเช่นน้ำเนี่ยมันต้องใช้น้ำเนาะตอนนี้ปราจีนบุรีมีน้ำเพียงพอไหมแล้วมันต้องมีอุตสาหกรรมมากเท่าไหร่
0: ขณะที่เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่นะครับก็ได้มีการแสดงออกถึงการคัดค้านกันอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่ต่ำกว่า2ปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากกังวลว่าผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมและการไม่มีส่วนร่วมตัดสินใจต่ออนาคตของจังหวัดตัวเองนั่นเองนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องด้วยเหมือนกันนะครับก็คือสิ่งที่หลายคนกำลังจับตาในเวลานี้นะครับเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งหลายคนเกาะติดว่าเอ๊ะจะมีการรับลงทะเบียนเมื่อไหร่และจะใช้ได้งานนั้นเมื่อไหร่นะครับซึ่งล่าสุดก็มีความชัดเจนนะครับออกมาว่าในวันที่25นี้จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนนั่นเองครับคุณผู้ชมครับสำหรับประเด็นนี้นะครับก็นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้โดยมั่นใจนะครับว่าจะราบลื่นเนื่องจากธนาคารกรุงไทยเคยบริหารระบบลงทะเบียนลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งนะครับโดยผู้สื่อข่าวครับก็รายงานเพิ่มเติมว่าวันนี้ผู้ใช้แอปเป๋าตังบางส่วนได้รับการแจ้งเตือนและปรากฏแบนเนอร์บนหน้าแอปนะครับระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040กำหนดลงทะเบียนเริ่มวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกานะครับหลังจากครม.อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแหล่งเงินเพิ่มเติมภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ผลกระทบจากวิกฤตค่าครองชีพและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569นะครับวงเงินรวมกว่า 176,000 ล้านบาทด้วยกันแบ่งเป็นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 56,000 ล้านบาทโครงการไทยช่วยไทยพลัสวงเงิน 120,000 ล้านบาทโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการร่วมจ่าย 60-40 นะครับโดยรัฐจะสมทบ 60% ส่วนประชาชนจ่ายเอง 40% ครับซึ่งประชาชนที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับการช่วยเหลือ 4,000 บาทต่อคนผ่าน2เฟสด้วยกันนะครับก็คือเดือนละ 1,000 บาทครอบคลุมประชาชนทั่วไป30ล้านคนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจำนวนกว่า 13.18 ล้านคนจะได้รับวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อเดือนจากเดิม300บาทนะครับโครงการนี้จะเริ่มใช้จ่ายกันได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับว่าในวันที่25พฤษภาคมนี้การลงทะเบียนนั้นจะมีปัญหาหรือไม่นะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าโครงการนี้มีหลายคนที่ตั้งหน้าตั้งตาเฝ้ารอคอยกันนะครับก็ต้องมาดูว่าเรื่องของระบบนั้นจะเกิดมีปัญหาหรือเปล่านะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการตรงประเด็นสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังรวมไปถึงประเด็นทางสังคมกลุ่มอื่นๆได้ผ่านช่องทางที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ

0: คุยคิดยังเจอกันที่เดิมนะครับไทย PBS
1: 3ทุ่มเวลาดีก่อนนอนต้องฟัง3ท่านนี้ครับ
2: แล้วผมจะพูดอะไรล่ะครับเนี่ย
1: คำว่าสแกมเมอร์เนี่ยมันไปโยงกับหลายเรื่อง
2: ผมว่าเปลี่ยนพิธีกร
0: เรื่องเงี้ยเรื่องเง
2: ี้ยแล้วคุณพอมีเบาะแสไหม
0: ก็ผมพอจะพอรู้แต่ว่าถ้ารู้นะผมขี้เกียจไปกินกาแฟที่อื่น
2: แล้วพบกับเรา3คนเข้มข้นทุกวันศุกร์กับคุยให้คิดทางไทย BBS ครับ

0: สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอศินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะเข้าเดือนพฤษภาคมหลายโรงเรียนเปิดเทอมมาได้ครบสัปดาห์แล้วนะคะเด็กๆหลายคนบอกว่ายังตื่นเต้นไม่หายค่ะกับของใหม่ๆทั้งชุดใหม่อุปกรณ์การเรียนเพื่อนใหม่หรือว่าบางคนเริ่มโรงเรียนใหม่นะคะส่วนผู้ปกครองเองก็บอกว่ายังใจเต้นอยู่ค่ะเพราะว่าเปิดเทอมทีเนี่ยจ่ายไปเยอะนะคะบ้านไหนที่ลูกหลานหลายคนหน่อยบ่นอุบเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่ากระเป๋าแทบฉีกกับค่าใช้จ่ายเพื่ออนาคตทางการศึกษานะคะมีคำถามเกิดขึ้นเหมือนกันค่ะว่านโยบายเรียนฟรีเนี่ยตกลงแล้วฟรีกี่โมงภาพคุ้นตาที่หน้าโรงเรียนอนุบาลในวันเปิดเทอมค่ะผู้ปกครองก็มายืนที่หน้ารั้วเฝ้าดูลูกหลานก่อนที่จะเข้าแถวเคารพธงชาตินะคะบางคนถ่ายรูปเก็บความน่ารักของลูกไว้แล้วก็เป็นความทรงจำในวัยอนุบาลค่ะอย่างที่โรงเรียนอนุบาลบันลือทรัพย์2จังหวัดนนทบุรีผู้ปกครองมาส่งลูกหลานเข้าเรียนตั้งแต่เช้าเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่หนาแน่นในวันเปิดเทอมเพราะว่าโรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่ย่านประชานิเวศ3เป็นย่านชุมชนช่วงเช้าย่านนี้ขึ้นชื่อนะคะว่าการจราจรติดขัดเด็กๆได้มาโรงเรียนสดใสดีใจร่าเริงค่ะมาเจอเพื่อนแต่ว่าบางคนก็อาจจะงอแงบ้างน้ำตาซึมไปบ้างนะคะตามธรรมชาติของเด็กเพราะว่าปิดเทอมอยู่บ้านไปนานถึง2เดือนครึ่งตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมพอเช้าวันเปิดเรียนค่ะโรงเรียนมีการเริ่มต้นกิจกรรมที่สร้างความผ่อนคลายกระตุ้นความคุ้นชินให้กับเด็กๆด้วยการให้เล่นเครื่องเล่นเด็กประถมวัยเสริมสร้างพัฒนาการตามวัยของนักเรียนชั้นเรียนอนุบาลจนถึงอนุบาล3เปิดเทอมนี้ไปถามในมุมของผู้ปกครองหลายคนค่ะว่ายิ้มออกร่าเริงเหมือนลูกหรือเปล่านะคะผู้ปกครองเขาก็บอกว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาค่ะอย่างผู้ปกครองท่านนี้มีลูก3คนคนโตอยู่ม.1คนกลางป.3คนเล็กอนุบาล2พอต่างวัยกันก็ต้องวางแผนการใช้จ่ายให้ดีล่ะค่ะ
1: คุณแม่มีลูก3คนนะคะคนโต11ขวบค่ะมาอยู่ม.1แล้วก็คนที่2 8ขวบอยู่ป.3ค่ะแล้วก็คนที่3อยู่อนุบาล2 4ขวบค่ะค่าใช้จ่ายปีนี้แบบโอ้โหขึ้นเป็นทวีคูณเลยค่ะเนื่องด้วยของคุณแม่ลูก3คนคนโตเขาเป็นช่วงเข้าสู่ม.1อะค่ะก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมากแล้วก็พวกเรื่องค่าชุดนักเรียนรองเท้าค่าเครื่องแบบเครื่องเรียนนี่ปีนี้ราคาสูงขึ้นเยอะเลยค่ะกว่าปีเก่ามากเลยค่ะสามถามถึง 40,000 ได้ค่ะ
0: ก็ช่วงนี้ผู้ปกครองบอกว่าคณิตคิดเร็วนะคะอย่างท่านนี้เองก็มีลูก2คนค่ะชั้นป.2กับอนุบาล3ปีหน้าลูกทั้ง2คนเนี่ยเตรียมที่จะสอบเรียนต่อโรงเรียนใหม่ก็เลยต้องมีการวางแผนการเรียนพิเศษของลูกทั้ง2คนตลอดปีการศึกษานี้ค่ะคาดว่าเฉพาะค่าเรียนพิเศษค่ะต้องใช้เงินถึงหลักแสนบาทเน้นไปที่การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในครอบครัวให้ดีลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต้องประหยัดมากขึ้นอย่างเช่นซื้อเสื้อผ้าก็ต้องซื้อเผื่อไซส์ตั้งแต่ปีที่แล้วให้สามารถใส่ได้ต่อในเทอมนี
2: ้แต่ว่าปีนี้ค่ะค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเรียนลูกอ่ะจะเพิ่มขึ้นอีกเกือบเท่าตัวเพราะว่ามีค่าเรียนพิเศษเพื่อที่จะติวการเปลี่ยนผ่านระดับการเรียนจากประถมไปเป็นมัธยมอนุบาลไปเป็นประถมอะค่ะซึ่งก็เกือบ6หลักเหมือนกันนะคะสำหรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในปีนี
3: ้หมายถึงปีการศึกษา
2: ใช่ใช่ค่ะทั้งปีเราก็เลยเอาค่าชุดนักเรียนนะคะไปไว้ปีการศึกษาที่แล้วเผื่อไซส์ขึ้นมานิดนึงมีการเย็บเอวนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีการศึกษานี้เราก็เลยจะไม่ได้เสียเรื่องค่าชุดนักเรียนเครื่องแบบ
0: จากที่ผู้ปกครองสะท้อนค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในช่วงเปิดเทอมโรงเรียนเขาก็เข้าใจนะคะถึงสถานการณ์ช่วงนี้ก็เลยไม่ได้ปรับขึ้นค่าเทอมยืดหยุ่นให้ผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะผ่อนชำระ

0: ค่าเทอมได้ด้วย
1: ก็ต้องยอมรับว่าในปีนี้นะคะเศรษฐกิจนะคะก็ค่อนข้างที่จะสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นก็จะเห็นได้ว่าผู้ปกครองอะค่ะก็จะมีการวางแผนในระยะยาวมากขึ้นนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กนักเรียนใหม่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีการซื้อชุดนักเรียนนะคะเห็นได้ว่าผู้ปกครองก็จะต้องเผื่อไซส์นะคะในการใช้ชุดนักเรียนให้ได้ระยะยาวมากขึ้นแต่จากปีก่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ผ่านมา 2-3 ปีผู้ปกครองจะเลือกชุดนักเรียนให้พอดีกับตัวน้องนะคะแต่ก็เห็นได้ชัดเลยว่าปีนี้ค่ะผู้ปกครองก็จะมีการเผื่อสายชุดนักเรียนนะคะเพื่อให้น้องได้ใช้ระยะยาวมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพที่สูงขึ้นในช่วงเปิดเทอมเห็นได้ชัดเจนค่ะจากข้อมูลของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจเรื่องพฤติกรรมการใช้จ่ายและผลกระทบของผู้ปกครองช่วงเปิดเทอมจากกลุ่มตัวอย่าง 1,250 ตัวอย่างทั่วประเทศมูลค่าเนี่ยสูงสุดเป็นประวัติการนะคะแล้วก็ขยายตัวสูงสุดในรอบ10ปีเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าการใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมนี้เงินสะพัดถึง 66,372 ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง 6% จากปีที่แล้วค่าใช้จ่ายผู้ปกครองโดยเฉลี่ยช่วงเปิดเทอมสูงถึง 29,930 บาทอีกไม่กี่สิบบาทจะ 30,000 นะคะส่วนใหญ่ยังต้องซื้อหนังสือเรียนรองเท้าถุงเท้านักเรียนใหม่ทั้งหมดส่วนอุปกรณ์การเรียนกระเป๋าชุดนักเรียนก็ใช้ของเก่าบางส่วนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมนี้ค่ะไม่ได้ใช้ของใหม่ในช่วงเปิดเทอมอาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ค่ะสำหรับกลุ่มนักเรียนที่เป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสค่ะเพราะว่าที่น่ากลุ้มมากกว่านี้ก็คือเรื่องของสถานศึกษาประเภทการศึกษาสงเคราะห์นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาค่ะเปิดให้กลุ่มนี้สามารถที่จะรองรับให้เด็กๆเรียนฟรีได้นะคะแต่ว่าบางแห่งตอนนี้ต้องเผชิญกับภาวะการเงินทุนจากต่างประเทศนั้นลดลงบางแห่งถูกถอนตัวไปค่ะหนึ่งในนั้นก็คือโรงเรียนเพื่อชีวิตในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะตอนนี้ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างประเทศถอนตัวไปแล้วและห้องเรียนก็ต้องมาพังเสียหายจากพายุที่พัดถล่มด้วยเด็กนักเรียนชายหญิงช่วยกันทำความสะอาดหอพักโรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม่ในตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเปิดเทอมในวันจันทร์นี้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลก็คือปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอหลังจากถูกพายุพัดถล่มไปเมื่อคืนวันที่7พฤษภาคมทำให้กิ่งไม้ใหญ่หักทับหลังคาเรียน2หลังจนพังเสียหายผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม่บอกว่าโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทศึกษาสงเคราะห์ก่อตั้งขึ้นในปี2549เพื่อให้การศึกษาอาหารและที่พักโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับเด็กนักเรียนที่ยากจนเด็กชายขอบและครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่จากพื้นที่ห่างไกลหลายจังหวัดในภาคเหนือซึ่งเด็กๆ เหล่านี้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาปกติของรัฐได้ในอดีตค่ะโรงเรียนเคยได้รับงบประมาณหลักในการสนับสนุนจากคณาจารย์และมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมนีแต่ว่าสถานการณ์ในเยอรมนีที่ผู้สนับสนุนรุ่นเก่าก็เสียอายุหรือว่าเสียชีวิตลงทำให้งบประมาณถูกตัดไปทั้งหมดเมื่อปีที่ผ่านมาแม้ว่ารัฐบาลจะอุดหนุนงบประมาณรายหัวให้กับนักเรียนแต่ก็ครอบคลุมเพียงแค่เด็กที่มีตัวเลข13หลักปัจจุบันเด็กประมาณ130คนมีเด็กกว่า30คนค่ะที่ไม่ได้รับงบสนับสนุนใดๆเลยขณะที่มีค่าใช้จ่ายกลับเพิ่มสูงขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจอย่างเฉพาะค่าอาหารต้องใช้เงินมากถึงเดือนละกว่า 100,000 บาท
2: สูงขึ้นเยอะค่ะจากที่เมื่อก่อนอาทิตย์นึงเราจะไปตลาดอาทิตย์นึงก็ประมาณเมื่อก่อนนี้ประมาณ 20,000 เพื่อซื้อของสดเป็นผักเป็นหมูเป็นไก่เอามาสต๊อกไว้เนื่องจากเราอยู่ไกลเนาะตอนนี้ไม่พอไม่พอก็เพิ่มออกมาเป็น 25,000 ต่ออาทิตย์
0: โรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม่เป็นหนึ่งในโรงเรียนเอกชนประเภทศึกษาสงเคราะห์สำหรับเด็กกลุ่มเปราะบางที่กำลังประสบปัญหาเงินทุนจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเงินบริจาคลดน้อยลงนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่ารัฐบาลทราบถึงปัญหาเศรษฐกิจที่กระทบทั้งผู้ปกครองรวมถึงสถานศึกษาเอกชนประเภทศึกษาสงเคราะห์ด้วยค่ะมีการย้ำถึงนโยบายในการลดภาระผู้ปกครองและขอให้แต่ละโรงเรียนประเมินเด็กและผู้ปกครองเพื่อบริหารจัดการเด็กกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะหลุดจากระบบการศึกษา
3: ณวันนี้สถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้ทุกโรงเรียนต้องประเมินนะครับว่าไหวแค่ไหนนะครับแล้วก็สกลเองเราก็รับพร้อมที่จะเด็กจะออกจากระบบมาเหมือนกันนั้นเนี่ยแต่ละปีเรามีเด็กที่ออกนอกระบบก็เยอะด้วยใช่ไหมครับดังนั้นอะไรก็ตามที่จะบริหารจัดการเด็กในระบบและนอกระบบเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลและก็กระทรวงศึกษาธิการทำแน่นอน
0: เห็นชัดนะคะว่าโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์กลุ่มเป้าหมายหลักก็คือเด็กที่ได้โอกาสทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจค่ะ มีรายงานสถิติ

0: ติโรงเรียนเอกชนในระบบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนล่าสุดเมื่อปี67พบว่าทั่วประเทศมีโรงเรียนเอกชนประเภทศึกษาสงเคราะห์197แห่งให้การศึกษาแก่เด็กกว่า 120,000 คนด้วยกันค่ะคุณผู้ชมครับผลกระทบจากการสู้รบในตะวันออกกลางรวมถึงปัญหาฝุ่นควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนหน้าค่ะกระทบตรงๆกับการท่องเที่ยวเชียงใหม่นะคะอย่างที่ตลาดวโรรสหรือว่ากาดหลวงเชียงใหม่ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายของฝากยอดนิยมตอนนี้ซบเซาอย่างหนักค่ะยอดขายบางร้านจากที่เคยขายได้ดีนะคะขายได้ถึงวันละหลักแสนบาทตอนนี้ขายได้เพียงแค่หลัก 10% จากรายได้ที่เคยมีเท่านั้นค่ะคุณสงครามเครือบุญลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี
1: ้ไส้อั่วน้ำพริกหนุ่มแคบหมูเป็นสินค้าของฝากที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่ใครๆมาเที่ยวเชียงใหม่ต้องซื้อกลับไปเป็นของฝากให้กับญาติและเพื่อนๆโดยเฉพาะที่ตลาดวโรรสหรือที่เรียกกันว่ากาดหลวงเชียงใหม่แหล่งจำหน่ายของฝากที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวสถานการณ์ฝุ่นควันและการสู้รบในตะวันออกกลางส่งผลให้ตลาดแห่งนี้ซบเซาอย่างหนักเพราะนอกจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงแล้วปริมาณการซื้อที่เคยซื้อจำนวนมากลดลงทำให้ยอดขายลดลงกว่าร้อยละ70บางร้านที่เคยขายได้วันละหลักแสนบาทเหลือวันละหลักหมื่นบาทผู้ประกอบการต้องลดกำลังการผลิตลดค่าจ้างและลดจำนวนพนักงานลงเพื่อประคับประคองให้กิจการอยู่รอดไปก่อนขณะที่อีกหลายร้านที่หมุนเงินไม่ทันก็ต้องปิดกิจการไป
2: ลดมากเลยลดเงียบ
3: การผลิตเราต้องลดปริมาณการผลิตลงด้วย
2: ลดด้วยค่ะ
3: เยอะไหมครับ
2: เยอะเยอะโอ้60-70%ได้มั้งเนาะโบเนาะ60-70%ได้อยู่เนาะลดสินค้าเราเนี่ยเนาะจ้ะ
3: เป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
2: เป็นมาตั้งแต่มีสงครามประกาศสงครามปุ๊บตลาดเราไปเลย
4: ให้พนักงานเปลี่ยนกับสลับกันหยุดคนละ2วันค่ะแล้วก็ถ้ามันเงียบมากๆก็อาจจะลดรายได้ด้วยค่ะ
5: รายวัน
4: ลดรายวันพนักงานค่ะเซฟทุกอย่างค่ะจากมีพนักงานประมาณ10กว่าก็จะเหลือสักครึ่งหนึ่งเนี่ยค่ะต่อวันนะคะเปลี่ยนการสลับการหยุดค่ะ
1: ตลาดวโรรสถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สะท้อนระบบเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่ขณะที่โรงแรมร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยวต่างก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันผลกระทบที่เกิดขึ้นนอกจากเกิดจากความขัดแย้งในประเทศตะวันออกกลางแล้วปัญหาฝุ่นควันที่เกิดขึ้นซ้ำซากทุกปีก็เป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบอย่างหนัก
6: ปัญหาของความเป็นเชียงใหม่เราก็คือตอนที่เดือนมีนาเมษาหรือเมษาพฤษภาที่มีการเผานะครับเกิด PM 2.5 ตัวนี้เป็นสิ่งที่คิดว่าภาคประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยการแก้ปัญหาเนี่ยน่าจะยังไม่ถึงมืออาจจะยังไม่ถึงในการแก้ปัญหาระยะปัญหาตัวนี้เราก็ต้องไว้ไปหารัฐบาลหรือผู้มีอำนาจในภาพของประเทศไทยที่อยากให้มีโครงการที่ยั่งยืนหรือโครงการที่แน่นอนเพื่อมาแก้ปัญหาตัวนี้
1: รายได้จังหวัดเชียงใหม่ร้อยละ80มาจากภาคการท่องเที่ยวเมื่อการท่องเที่ยวซบเซาจึงส่งผลต่อภาพรวมด้านเศรษฐกิจของจังหวัดสมครานเครือบุญไทย PBS รายงาน
0: จังหวัดพังงาเป็นอีกหนึ่งจังหวัดค่ะที่มีการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่พอก่อสร้างเสร็จแล้วกลับถูกทิ้งร้างนะคะล่าสุดไปพบอีกหนึ่งโครงการก็คือการก่อสร้างศูนย์รวมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมทางทะเลอ่าวพังงาใช้วงเงินไปกว่า98ล้านบาทค่ะโครงการนี้หมดสัญญาไปแล้วแต่ว่าสร้างไม่เสร็จนะคะชาวบ้านเขากำลังจับตาค่ะว่าจะเป็นอีกโครงการที่ซ้ำรอยเดิมหรือไม่ภาพมุมสูงเห็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่บริเวณท่าเทียบเรือบ้านท่าด่านตำบลเกาะปัญหยีอำเภอเมืองพังงาก่อสร้างล่าช้านะคะแม้ว่าจะสิ้นสุดสัญญาว่าจ้างไปแล้วเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาแต่ว่างานก่อสร้างคืบหน้าไปแค่ร้อยละ50เท่านั้นทำให้โครงการนี้กำลังถูกจับตามองจากชาวบ้านในพื้นที่ค่ะว่าโครงการจะถูกทิ้งร้างเหมือนกับโครงการอื่นๆของจังหวัดพังงาหรือเปล่าจากการตรวจสอบพบว่าโครงการที่เห็นอยู่เป็นโครงการก่อสร้างศูนย์รวมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมทางทะเลแห่งอ่าวพังงาใช้วงเงิน 98,951,000 บาทของกรมโยธาธิการและผังเมืองมีบริษัทตากใบการโยธาจำกัดจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้รับ

0: จ้างสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่28มีนาคมปี67สิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่16เมษายนปี69รวมระยะเวลาทั้งสิ้น750วันค่ะจากการตรวจสอบโครงการพบว่าดำเนินการไปแล้วประมาณร้อยละ50มีคนงานก่อสร้างพร้อมเครื่องจักรกำลังทำงานอยู่จำนวนหนึ่งผู้สื่อข่าวไปขอข้อมูลจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงาก็ได้รับคำชี้แจงค่ะว่าโครงการนี้มาจากส่วนกลางวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อส่งเสริมจังหวัดพังงาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศยกระดับรายได้ภาคการท่องเที่ยวพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยตรวจสอบภายในพบว่าโครงการประกอบด้วยการก่อสร้างและการปรับปรุงพื้นที่หลายส่วนอย่างเช่นลานอเนกประสงค์และพื้นที่พักผ่อนมีงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าเรืออาคารพักคอยพร้อมกับห้องน้ำจุดชมวิวรวมถึงพื้นที่สาธารณะสำหรับกิจกรรมชุมชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนด้วยโดยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงาเป็นแค่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเท่านั้นซึ่งงานครบกำหนดสัญญาก่อสร้างแล้วแต่ว่างานคืบหน้าไปแค่ร้อยละ 51.9 งวดงานรวม134งวดส่งมอบไปแล้ว40งวดเบิกจ่ายไปแล้ว38ล้าน5แสนบาทตอนนี้ทางผู้กุมงานกำลังเร่งรัดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างให้แล้วเสร็จเร็วๆค่ะไปถามมุมมองจากชาวบ้านและผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในพื้นที่ก็ตั้งข้อสังเกตถึงความล่าช้าของโครงการนะคะชาวบ้านเขากลัวค่ะว่าจะกระทบกับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวพร้อมกับเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับชี้แจงเหตุผลที่ล่าช้ารวมถึงกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนกับประชาชนต่อไปสำหรับจังหวัดพังงามีโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการที่ก่อสร้างแล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้งานตามวัตถุประสงค์ซึ่งปล่อยทิ้งร้างไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบและจัดการอย่างเช่นโครงการฝายกั้นคลองพังงางบประมาณ48ล้านบาทผ่านมากว่า10ปีค่ะโครงการนี้ก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ยังมีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเรือบ้านท่าไซงบประมาณกว่า28ล้านบาทก็ถูกปล่อยทิ้งร้างโครงการเดอะพาร์ค12ใช้งบกว่า100ล้านบาทก็ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ยังไม่หมดค่ะยังมีโครงการปรับภูมิทัศน์สระน้ำสาธารณะตำบลนบปริงใช้งบประมาณเกือบ40ล้านบาทก็ยังไม่มีหน่วยงานมาดูแลเลยคุณผู้ชมคะพอเข้าหน้าฝนค่ะอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ของสนามบินรังใช้มูลค่าไปกว่า 1,200 ล้านบาทก็เจอทั้งกับฝนตกหนักลมกระโชกแรงนะคะในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมารับมือกับตกฝนที่ตกหนักเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะกลับเกิดปัญหาหลังคารั่วฝ้าเพดานก็รั่วด้วยทั้งที่เพิ่งเปิดใช้งานบริการได้เพียงแค่8เดือนเท่านั้นเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากมีคนที่ลักลอบเข้าไปขโมยสายไฟในช่วงที่บริษัทรับเหมานั้นทิ้งงานติดตามเพิ่มเติมกับคุณกวีวงศ์ธีรกุลค่ะ
1: ที่ปรึกษาผู้งานกลุ่ม SDC พาดูรอยต่ออาคารผู้โดยสารหลังใหม่ภายในท่าอากาศยานนานาชาติรังเป็นสาเหตุของการเกิดรอยรั่วหลายจุดบางจุดฝ้าเพดานได้รับความเสียหายแม้เปิดให้บริการมาได้เพียง8เดือนและมีฝนตกลงมาอย่างหนักเป็นครั้งแรกที่ปรึกษาแต่งตั้งโดยกรมท่าอากาศยานบอกว่าช่วงปี2567บริษัทผู้รับเหมารายเดิมทิ้งงานมานานเกือบ1ปีโดยไม่มีการว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เข้าไปดูแลทำให้ผู้ก่อเหตุลอบไปขโมยทรัพย์สินโดยเฉพาะสายไฟที่ติดตั้งแล้วเสร็จภายหลังได้เกิดรอยรั่วบวกกับวิศวกรคำนวณรูปแบบการก่อสร้างบางอย่างผิดพลาดทำให้ปูนเกิดรอยร้าวคาดว่าต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมไม่ต่ำกว่า10ล้านบาท
2: ของบริษัทผู้รับเหมาเดิมเนี่ยเขาได้ทิ้งงานไปพอก็ทิ้งงานไปเนี่ยก็ตัวอาคารก็โดนปิดยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จประมาณปีนึงอันนี้ภายในระยะ1ปีที่ผ่านไปเนี่ยมันก็ยังมีพวกขโมยเข้ามาบ้างพวกมิจฉาชีพเข้ามาซึ่งมาทำการงัดแงะในตัวอาคารเนี่ยมันก็เลยมีผลส่งให้ตัวอาคารเนี่ยเกิดการเสียหาย
1: ด้านนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานรัฐสภานายเจ้าณชาวตรังบอกว่าสนามบินตรังถือเป็นสนามบินที่มีรูปแบบสถาปัตย์สวยงามแห่งหนึ่งของประเทศสะท้อนอัตลักษณ์ภาคใต้ที่ผ่านมาเกิดผู้รับเหมารายเดิมทิ้งงานทำให้การก่อสร้างล่าช้าเหตุการณ์ฝ้าเพดานรั่วไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการผู้โดยสารล่าสุดได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแซมแล้ว
3: ผมก็ช่วยเป็นหูเป็นตาตลอดนะแล้วพอพวกเราก็ช่วยกันที่จริงที่ผ่านมาสสทุกคนนะครับก็ช่วยกัน

0: ดูแลแล้วก็โดยภาพรวมแล้วตั้งแต่ท่านนายกก็ดีปลัดกระทรวงก็ดีท่านก็รู้ว่าเราติดตามเรื่องนี้ท่านก็ดูแลเอาใจใส่มีปัญหาท่านก็พยายามช่วยแก้อย่างรวดเร็วครับผมก็พวกเราน้องๆผู้สื่อข่าวได้ช่วยกันให้ข้อมูลชาวบ้านว่ามันมีรอยรั่วเล็กน้อยไม่ได้มีผลกระทบต่อการเดินทางและก็เชิญชวนพวกเราให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนสนามบินที่สวยงามแห่งนี้ให้เป็นหน้าตาของจังหวัดตรังของเราด้วยครับ
1: แม้อาคารผู้โดยสารหลังใหม่จะก่อสร้างแล้วเสร็จได้เปิดให้บริการไปแล้วแต่สำหรับชาวชุมชนบ้านหัวสนามบินตั้งอยู่ติดกับสนามบินตรังรวม29ครอบครัวยังรอคอยค่าเวรคืนมาตั้งแต่ปี2562เนื่องจากแรงสั่นสะเทือนเกิดจากการขึ้นลงของเครื่องบินทำให้บ้านเกิดรอยร้าวบางหลังไม่สามารถอาศัยอยู่ต่อได้มีอย่างน้อย5ครอบครัวยอมทิ้งบ้านอพยพไปก่อสร้างบ้านหลังใหม่ส่วนที่ไม่มีเงินยังอาศัยอยู่ภายในบ้านหลังเดิมแม้เสี่ยงที่จะได้รับอันตราย
2: สัญญายังไม่ได้ทำเลยค่ะแค่มาพูดว่าจะปี69เนี่ย69ปลายๆเนี่ยแต่ว่าก็ไม่มีความคืบหน้าเลยไม่มีอะไรเลยค่ะตอนนี้แล้วก็ชาวบ้านก็ตอนนี้ก็คนที่คอยก็ตายไปก็มีแล้วแล้วก็ทีนี้ก็ย้ายออกไปเยอะแล้วด้วยค่ะ
3: ฝนตกในครั้งเราประสบเป็นยังไงบ้างเราต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง
2: ฝนตกใช่ไหมคะฝนตกก็รั่วตามที่เห็นนะคะมันขึ้นหลังคามันขึ้นตอนนี้บางวันกลางคืนมันแต่ก่อนมันจะเบี้ยบ่ายออกไปหน่อยนึงแต่ตอนนี้มันบางวันก็ขึ้นหลังคาเลย
1: อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนานาชาติตรังมูลค่า 1,200 ล้านบาทเปิดให้บริการอยากไม่เป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่5กันยายน2568เป็นอาคาร2ชั้นที่ทันสมัยรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 1,200 คนต่อชั่วโมงหรือ 3,400,000 คนต่อปีพร้อมยกระดับสู่การเป็นสนามบินนานาชาติเพื่อรองรับเที่ยวบินตรงทั้งในและต่างประเทศกวีวงศ์ธีรกุลไทย PBS รายงาน
4: ชาวสวนลำไยทั่วประเทศผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะทั้งจากปัญหาราคาผลผลิตลำไยราคาตกต่ำนะคะและที่สำคัญต้นทุนเพาะปลูกก็สูงขึ้นด้วยค่ะล่าสุดก็คือเรื่องของกฎหมายเป็นร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ลำไยซึ่งเป็นความหวังค่ะว่าจะเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาเข้าสู่สภาไปแล้วแต่ว่ากลับสะดุดค่ะเพราะว่าเจอเหตุยุบสภาเมื่อปลายปีก่อนแล้วก็ถูกตีตกไปเนื่องจากรัฐบาลชุดใหม่ไม่ได้นำร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาภายในวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาต้นลำไยของชาวสวนลำไยในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ต้องใส่ปุ๋ยที่มีราคาสูงขึ้นกว่าปีก่อนเกือบ 2-3 เท่าตัวจากวิกฤตสงครามหรือตะวันออกกลางค่ะแต่ว่าสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้ก็คือราคาผลผลิตจะตกต่ำหรือว่าขายได้ราคาต้นทุนที่สูงแต่ว่าราคาขายผันผวนเป็นหนึ่งในปัญหาของชาวสวนลำไยเพราะว่านอกจากถูกพ่อค้ากดราคาแล้วเรื่องของภัยแล้งผลผลิตล้นตลาดขาดการวางแผนอย่างเป็นระบบก็ทำให้ชาวสวนขาดทุนจนเป็นหนี้สินทุกปีคุณผู้ชมคะแม้ว่าก่อนหน้านี้ชาวสวนลำไยเขาจะมีความหวังค่ะว่าปัญหาทั้งหมดจะถูกแก้ไขผ่านพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ลำไยซึ่งชาวสวนลำไยและพรรคการเมืองร่วมกันผลักดันตั้งแต่ปี2562แต่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่2และ3อยู่ในขั้นตอนของวุฒิสภาแต่ว่ากลับต้องมาสะดุดลงจากการยุบสภาเมื่อปลายปีก่อนค่ะนำซ้ำล่าสุดนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาไม่มีมติดำเนินการร้องขอต่อรัฐสภาเพื่อให้พิจารณาร่างพรบ.ยุทธศาสตร์ลำไยซึ่งรัฐสภายังไม่ได้ให้ความเห็นชอบตามมาตรา147ทำให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ต้องตกไปตามกรอบเวลา60วันแล้วก็สร้างความผิดหวังให้กับชาวสวนลำไยซึ่งบางส่วนเตรียมที่จะล้นต้มลำไยเอาไปทำเป็นฟืนขายแล้ว
5: ชาวบ้านรู้สึกผิดหวังมากนะครับหลายๆรายบางแห่งนั้นชาวบ้านเขาก็ล้มลำไยบางแห่งนั้นเขาตัดเอาเป็นฟืนขายเขาจะปลูกอย่างอื่นทดแทนแล้วเขาไม่เอาปลูกลำไยแล้วเนื่องจากว่าเขาเห็นว่าพรบ.ลำไยมันไม่ผ่านแล้วไม่มีใครดูแลเขาก็หมดหวัง
6: ท่านเป็นนโยบายของท่านท่านรับปากเป็นเรื่องเป็นราวแต่ท่านมาทำเนี่ยฮะคือเสียชัดเจนมากนักการเมืองถ้าเสียสัจจะนี่ก็ถือว่าพี่น้องประชาชนมาเอาตัวแล้วนะครับ ก็กล่าวไปถึงพรรคที่ยังไม่ได้ร่วมรัฐบาลถ้ายังหันความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องพรบยุทธศาสตร์ลำไยเนี่ยฮะท่านลองไปสกิดนักการเมืองเหมือนกันแล้วว่าหันใจเตอพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกลำไยโดยเฉพาะยิ่ง17จังหวัดภาคเหนือตอนบน33ทั่วประเทศมีเกษตรกรหลายท่านที่รอ
4: เลขาธิการสภาอาชีพเกษตรกรบอกว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นกลไกที่สร้างกลไกบริหารจัดการผ่านคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาลำไยซึ่งมีนายกเป็นประธานยังมีตัวแทนผู้รับซื้อและวิชาการผู้เชี่ยวชาญรวมถึงตัวแทนเกษตรกรชาวสวนลำไยรวม21คนเพื่อบริหารจัดการลำไยในพื้นที่ปลูก 170,000 ไร่ใน33จังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำค่ะการถูกปัดตกของกฎหมายฉบับนี้ทำให้ชาวสวนลำไยหมดความเชื่อมั่นทั้งรัฐบาลและนักการเมือง
7: ก็หวังที่ทางส.ส.ของพรรคภาครัฐบาลหรือฝ่ายค้านเนี่ยคงจะรวมตัวกันแล้วก็ยื่นพ.ร.บ.ใหม่แล้วก็เข้าใจว่าคงจะเป็นตัวที่เอามาหลอกหลอนเราอีกว่าตอนนี้พ.ร.บ.เข้าสภาแล้วนะเราจะช่วยผลักดันให้เป็นพ.ให้เป็นพ.ร.บ.ลำไยสามารถบังคับใช้ตามกฎหมายต่อไปก็จะถูกหลอกล่อตรงนี้อีกคิดกันอย่างนั้นนะ
4: พระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ลำไยที่ถูกปัดตกทำให้ชาวสวนยังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของอาชีพค่ะทั้งเรื่องของราคาผลผลิตปริมาณที่อาจจะลดลงจากภัยแล้งและสภาพภูมิอากาศรวมถึงต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปชาวสวนไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากหนี้สินค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงเวลานี้ชายแดนไทยและกัมพูชายังเต็มไปด้วยความอ่อนไหวรวมถึงร่องรอยความเสียหายจากการสู้รบระหว่างสองฝ่ายก็ยังคงปรากฏให้เห็นในหลายพื้นที่และเห็นได้ชัดด้วยนะคะอย่างที่โรงพยาบาลพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะกระสุน BM 21ตกใส่เหตุการณ์ผ่านมาเกือบปีนะคะมีความพยายามเปลี่ยนภาพจำเหล่านี้นำมาสู่การถอดบทเรียนรวมถึงทำให้ชาวบ้านตระหนักย้ำเตือนว่าเราไม่ควรประมาทกับสถานการณ์ผ่านศิลปะที่ถ่ายทอดจากบังเกอร์ค่ะ
8: หลุมบังเกอร์ที่มีการออกแบบคล้ายอาคารสำนักงานขนาดเล็กแบ่งสัดส่วนภายในเป็นห้องต่างๆมีระบบไฟฟ้าพัดลมระบบสื่อสารรวมถึงมีห้องน้ำที่แยกออกมาชัดเจนคือหลุมหลบภัยของโรงพยาบาลพนมดงรักอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ที่ก่อสร้างขึ้นจากเงินบริจาคของประชาชนโดยมีแนวคิดต้องการสร้างภาพจำหลุมหลบภัยให้สามารถนำมาปรับใช้ได้ตลอดไม่เพียงเฉพาะในช่วงเกิดภาวะการสู้รบตามแนวชายแดนเท่านั้นภาพงานศิลปะที่ถูกนำมาถ่ายทอดด้านในบังเกอร์ทั้งภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในช่วงการสู้รบการทำงานของทหารรวมถึงภาพสถานที่สำคัญในจังหวัดสุรินทร์ในประเทศและต่างประเทศถูกนำมารวบรวมไว้เพื่อให้หลุมบังเกอร์ที่เคยผ่านการใช้งานกลายเป็นห้องจัดแสดงงานศิลปะขนาดย่อมที่กำลังจะถูกพัฒนาเป็นสถานที่เรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ความมั่นคงของชุมชนในอนาคต
9: ในโรงพยาบาลเรามีบังเกอร์แล้วมีบังเกอร์หลายจุดแล้วตัวบังเกอร์ที่เราเห็นกันมันก็จะทึบๆปูนๆเปื่อยๆแล้วก็แบบมันยิ่งบังเกอร์ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วมันจะบันทึกความทรงจำความรู้สึกไว้ครับทีนี้พอถ้าเราทิ้งไว้แบบนั้นเนี่ยแล้วคนเดินผ่านมาเห็นยิ่งคนที่เคยประสบเหตุการณ์เนี่ยครับพอเห็นปั๊บมันก็จะหวนระลึกถึงเหตุการณ์วันนั้นความตึงเครียดในวันนั้นทำให้ความสุขเรียกว่าความสุขในเจ้าที่หรือผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์เนี่ยมันลดทอนหรือหายไปอะครับนั่นก็เลยว่างั้นเราทำยังไงทำให้ภาพเหล่านี้มันไม่หวนกลับมา
8: ความสวยงามของงานศิลปะซึ่งเป็นผลงานของกลุ่มศิลปินชุดปฏิบัติการตอบโต้ทางศิลปะหรือ Thailand Art Activismศิลปินจิตอาสาร่วมกับกลุ่มนักศึกษาในพื้นที่ช่วยกันวาดภาพซึ่งมีความหลากหลายของผลงานบนผนังบังเกอร์หลุมหลบภัยพวกเขาบอกว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้มีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อชุมชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่เคยผ่านเหตุการณ์สู้รบและได้รับผลกระทบต่อเนื่องมานานกว่า1ปีโดยคาดหวังให้งานศิลปะที่พวกเขาสร้างสรรค์ขึ้นจะมีส่วนช่วยเยียวยาและปลอบประโลมจิตใจของเจ้าหน้าที่รวมถึงชาวบ้านให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งขึ้น
10: ดีใจและเป็นเกียรติมากค่ะเพราะว่าโอกาสแบบนี้ก็ไม่ได้มีมาบ่อยๆเพราะว่าอย่างหนูทำงานปกติเนี่ยก็จะได้ไปทำกับห้างหรือร้านอาหารในเมืองมากกว่างานจะวนอยู่ในเมืองค่ะแต่ว่าการที่เราได้มีโอกาสมาทำในสถานที่ที่ค่อนข้างห่างไกลแล้วก็มีประโยชน์กับคนในพื้นที่ด้วยแล้วก็มีโอกาสได้ติดต่อกับน้องๆที่โรงเรียนเนาะแล้วก็ให้เขามาทำโปรเจกต์ร่วมกับเรา ก็ทำให้เขาได้รู้ว่าโอ้เราถ้าเราชอบศิลปะแล้วก็สามารถต่อยอดไปทำงานในสายอาชีพนี้ได้นะนี้ก็ถือว่าได้เป็นแรงบันดาลใจค่ะแล้วก็ได้ทำงานร่วมกับคนในชุมชนให้มีสีสันมากขึ้นสร้างสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ให้เขาได้ด้วย
8: ปัจจุบันโรงพยาบาลพนมดงรักมีหลุมบังเกอร์3แห่งซึ่งเพียงพอในการดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ป่วยและญาติหากเกิดเหตุการณ์สู้รบซึ่งงานศิลปะบนหลุมบังเกอร์คือสิ่งที่โรงพยาบาลต้องการสร้างภาพจำจากความสูญเสียให้ผู้มาใช้บริการได้เรียนรู้และเป็นบทเรียนในการเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกเพราะที่ผ่านมาโรงพยาบาลได้รับผลกระทบจากกระสุนปืนใหญ่ BM-21ตกใส่อาคารและหอพักเจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหายร่องรอยความสูญเสียที่หลงเหลือทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเตรียมความพร้อมทั้งการจัดเตรียมเครื่องมือแพทย์เวชภัณฑ์ให้พร้อมตลอดเวลาเพราะการทำงานในพื้นที่ชายแดนไม่มีอะไรการันตีได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นอีกเมื่อใดพจนีใสกระจ่างไทย PBS รายงาน
11: ไม่ตรงมาหลายวันแล้วนะครับ
4: ตรงท้ายสัปดาห์นี้กับความสวยงามตามธรรมชาติของฝูงผีเสื้อนานาชนิดที่ออกมาอวดชมและสีสันนักท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะคุณผู้ชมคะแม้ว่าปีนี้ผีเสื้อจะออกมาโชว์ตัวรับแขกช้ากว่าทุกปีแต่ก็ยังสมการรอคอยของนักท่องเที่ยวค่ะเหล่าผีเสื้อออกมาดูดกินแร่ธาตุตานิมโปและพื้นที่ชื้นหลังพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีฝนตกหนักสลับกับอากาศร้อนโดยเฉพาะที่บริเวณจุดกลางเต็นท์แคมป์บ้านกลางซึ่งเป็นจุดเชื่อมทางเดินเชื่อมต่อเขาพะเนินทุ่งมีผีเสื้อหลากฝูงชนิดใหญ่นะคะออกมาอวดสีสันกันเต็มที่ค่ะสำหรับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นหนึ่งในแหล่งดูผีเสื้อที่สมบูรณ์และมีความหลากหลายมากที่สุดแห่งหนึ่งของไทยมีผีเสื้อมากกว่า250ชนิดนักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นได้ตลอดทั้งปีค่ะโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนประมาณเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมจะมีมากนะคะเวลาที่เหมาะสมในการดูผีเสื้อเป็นช่วงที่แสงแดดไม่จัดไม่เกิน10โมงเช้าหรือว่าช่วงเย็นค่ะไม่เกินบ่าย3โมงค่ะทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสัปดาห์นี้ดิฉันอัญชลีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: here.
1: Life is sometimes it's bad.
2: ยินดีต้อนรับสู่ Bad Bad World
3: ทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
4: บนโลกใบนี้ยังมีธรรมชาติที่คุณอาจไม่เคยเห็นท้องโลกกว้าง22พฤษภาคมห้องปฏิบัติการธรรมชาติคือแหล่งสำรวจวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเกาะป่าทดลองของธรรมชาติเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
5: เข้าเม็ดเดียวเขาก็บอกว่าไหวเฮาหมู่บ่3มื้อเหมือนแม่บ่ได้กินข้าว
6: กลลวงค้ามนุษย์แรงงานอีสาน
5: เฮ็ดหยังไหวเฮาคือหมูคือหมาเนี่ย
6: สารคดีบลัดberries หมากไม้เร็วๆนี้ทางไทย PBS และ www.vipha.me

ณแผ่นดินยิ่งใหญ่ที่ผู้คนต่างขนานนามว่าแดนมังกรดินแดนแห่งอารยธรรมโบราณและประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปีมีโศกนาฏกรรมแห่งรักของหนุ่มสาวคู่หนึ่งถูกเล่าขานในนามบัตเตอร์ฟลายเลเวอร์สหรือตำนานรักผีซื่อที่ยังโบยปีกบินข้ามกาลเวลาจากอดีตสู่ปัจจุบันจากเรื่องเล่าของผู้เฒ่าที่เด็กน้อยล้อมวงฟังด้วยความตื่นเต้นสู่นิทานที่ถูกจารึกลงบนหน้ากระดาษซ่อนความหมายอันลึกซึ้งไว้ทุกตัวอักษรถ่ายทอดพลังทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นเป็นตำนานที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของหนุ่มสาวให้หาญกล้าทำลายกรงขังในนามของขนบธรรมเนียมประเพณีที่ขีดเส้นแบ่งชนชั้นริดรอนสิทธิ์กีดกันไม่ให้ผู้หญิงได้รับการศึกษาไปจนถึงจำกัดเสรีภาพในการใช้หัวใจเพื่อรักใครสักคนแม้ต้องลงเอยด้วยความเศร้าแม้จุดจบคือโศกนาฏกรรมแต่ตำนานรักผีเสื้อยังคงงดงามในฐานะบทเรียนที่คอยย้ำเตือนเราทุกคนว่าความซื่อสัตย์ต่อหัวใจตนเองคือสิ่งที่มนุษย์แสวงหาและนี่ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวความรักของคนสองคนแต่เป็นเรื่องของความฝันและความเจ็บปวดของผู้คนทั้งสังคมที่ต้องการปีกเพื่อโบยบินอย่างที่ใจต้องการ

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีหญิงสาวคนหนึ่งนามว่าจูอิงไถคุณหนูแห่งตระกูลเศรษฐีผู้มั่งคั่งในมณฑลเจ้อเจียงผู้เพียบพร้อมด้วยความงดงามทรัพย์สมบัติและสติปัญญาแต่ความปราดเปรื่องของสตรีเพศจะมีความหมายใดในยุคสมัยที่ไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเรียนหนังสือไม่ให้สิทธิในการอ่านเขียนและไม่ให้โอกาสในการออกไปค้นหาชีวิตว่าผู้หญิงคนหนึ่งเกิดมาเพื่อมีคุณค่ามากกว่าการเป็นแค่ภรรยาของใครสักคนแม้เป็นเพียงหญิงสาวตัวเล็กๆแต่จูอิงไถไม่เคยจำนนต่อขนบและกฎเกณฑ์ความมืดมิดไม่อาจกลืนกินความทะเยอทะยานใฝ่รู้ของเธอได้ในทุกๆค่ำคืนหญิงสาวจะแอบเข้าไปในห้องหนังสือเพื่อขโมยตำราเรียนแล้วมาศึกษาด้วยตนเองโดยอาศัยแสงสว่างจากเทียนเล่มเล็กๆส่องให้เธอพอมองเห็นปลายผู้กันที่ค่อยๆจรดลงบนผืนกระดาษท่ามกลางความมืดคืนแล้วคืนเล่า

หญิงสาวมักใช้เวลาช่วงเช้าตรู่อันเงียบสงบฝึกเขียนตัวอักษรต่างๆลงบนผืนทรายหลังบ้านแล้วลบออกก่อนที่ใครจะมาพบเห็นเข้าจนวันหนึ่งแม่ของเธอก็จับได้และสั่งห้ามอย่างเด็ดขาดแต่หญิงสาวยังคงไม่ยอมแพ้เชื้อเพลิงในใจของเธอกลับยิ่งลุกโชนอิงไถจ้องมองไปที่กรงนกแล้วบอกกับตัวเองว่าข้าจะไม่ยอมถูกกักขังเช่นนกน้อยในกรงทองสักวันหนึ่งข้าต้องได้เรียนได้รู้ได้เห็นโลกไม่ต่างจากบุรุษบนแผ่นดินนี้

และแล้วการตัดสินครั้งสำคัญในชีวิตก็มาถึงเมื่อจูอิงไถเลือกที่จะตัดขาดจากความเป็นหญิงสละผมยาวสลวยที่เธอหวงแหนเธอลุกขึ้นมาแต่งกายเยี่ยงบุรุษปลอมตัวเป็นบัณฑิตหนุ่มมุ่งสู่สำนักศึกษาในเมืองใหญ่โดยที่ไม่รู้เลยว่าการเดินทางครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลเพราะโชคชะตาได้ขีดเขียนให้เส้นทางของคนแปลกหน้าสองคนมาบรรจบกันเมื่อหญิงสาวเดินทางมาถึงตลาดใหญ่ในตัวเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายเดินสวนกันไปมาจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่ใบหน้าของชายหนุ่มคนหนึ่งกลับสะกดสายตาของเธอไว้โดยที่ไม่รู้เลยว่าชื่อของเขาเหลียงซานป๋อจะกลายเป็นชื่อที่ตราตรึงอยู่ในหัวใจของเธอไปตราบชั่วนิรันดร์เช่นเดียวกับชายหนุ่มที่ไม่อาจจะละสายตาไปจากหญิงสาวที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกแต่กลับรู้สึกคุ้นเคยเหมือนรู้จักกันมานานแสนนาน

แล้วทั้งคู่ก็ได้มาเจอกันอีกครั้งที่สำนักศึกษาเหลียงซานป๋อเป็นบัณฑิตหนุ่มจากครอบครัวสามัญชนผู้เปี่ยมด้วยน้ำใจและสติปัญญาเขาหยิบยื่นมิตรภาพอันอบอุ่นให้จูอิงไถในฐานะศิษย์ร่วมสำนักโดยไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วเธอเป็นหญิงสาวที่มาจากตระกูลสูงศักดิ์ความสัมพันธ์ของพวกเขาเริ่มต้นจากมิตรภาพที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นเพื่อนเรียนเพื่อนเล่นมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านคอยช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน

ก็คือชายหนุ่มตัวปลอมที่เธอสร้างขึ้นมาไม่ใช่คุณหนูจูอิงไถอย่างที่เธอเป็นและวันที่ต้องจากลาก็มาถึงเมื่อทั้งคู่ต้องแยกจากกันหลังจากสำเร็จการศึกษา

แม้รู้ดีว่าภาพความสุขและความทรงจำที่ผ่านมาอาจพังทลายลงได้ในชั่วพริบตาแต่จูอิงไถก็ตัดสินใจบอกความจริงแก่เหลียงซานป๋อน้ำตาของเธออาบนองสองแก้มขณะที่มองเข้าไปในดวงตาของชายอันเป็นที่รักที่ตอนนี้สงบนิ่งเกินกว่าจะคาดเดาว่าภายในใจของเขาคิดอะไรแต่แล้วชายหนุ่มก็เอื้อนเอ่ยออกมาว่าหญิงหรือชายข้าก็รักเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงนั่นทำให้หญิงสาวไม่อาจกลั้นน้ำตาเอาไว้ได้ทั้งสองกอดกันแน่นราวกับว่าจะไม่ยอมให้สิ่งใดมาพรากพวกเขาออกจากกัน

เมื่อสองหัวใจรวมเป็นหนึ่งนี่เป็นช่วงเวลาที่พวกเขาควรได้อิ่มเอมกับความรักที่เฝ้าทนุถนอมฟูมฟักมาเป็นอย่างดีแต่ชะตาก็ลิขิตให้ความสุขโบยบินจากพวกเขาไปในเวลาอันไม่นาน

0: เมื่อโลกภายนอกไม่ยอมรับและความรักไม่ใช่เรื่องของคนสองคนแต่เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีวงศ์ตระกูลและความคู่ควรเหมาะสมครอบครัวของจูอิงไถไม่ยอมให้เธอได้รักกับคนที่เธอรักแต่จับเธอคลุมถุงชนมั่นหมายกับคุณชายจากครอบครัวเศรษฐีที่ไม่เคยแม้แต่จะเห็นหน้าค่าตาหญิงสาวคุกเข่าอ้อนวอนร้องไห้ด้วยหัวใจที่แตกสลายเมื่อเห็นความรักที่เพิ่งผลิบานถูกปลิดทิ้งอย่างง่ายดายด้วยน้ำมือของประเพณีและชนชั้นหัวใจของเธอถูกจองจำร่างกายของเธอถูกกักขังอยู่ในห้องนอนที่ไม่อาจทำให้เธอข่มตานอนได้เพราะเธอถูกสั่งห้ามอย่างเด็ดขาดว่าไม่ให้พบหน้าเหลียงซานป๋ออีกต่อไปเหลียงซานป๋อพยายามทุกวิถีทางเพื่อจะได้พบหน้าหญิงสาวเขาเดินทางมาเฝ้ารอเธออยู่หน้าประตูบ้านแม้รู้ดีว่าความรู้สติปัญญาและความสามารถทั้งหมดที่มีจะกลายเป็นสิ่งไร้ราคาเมื่อมาอยู่ต่อหน้าเศรษฐีผู้มั่งคั่งแต่เขายังคงยืนหยัดที่จะพิสูจน์ให้ครอบครัวของหญิงสาวเห็นว่าความรักที่มั่นคงของเขามีมูลค่ามากกว่าทรัพย์สมบัติที่ชายใดในแผ่นดินนี้จะหามาได้แต่ความพยายามทั้งหมดนั้นก็สูญเปล่าเมื่อพ่อของจูอิงไถประกาศกล้าวต่อหน้าเขาว่า
1: ลูกสาวของข้าต้องแต่งเข้าตระกูลสูงสักเท่านั้นไม่อาจเป็นอื่น
0: เมื่อได้ยินดังนั้นเหลียงซานป๋อก็ทรุดลงต่อหน้าธรณีประตูด้วยความอ่อนแรงและสิ้นหวังเสียงของเขาแหบพร่าเมื่อพยายามเอื้อนเอ่ยชื่อหญิงสาวอันเป็นที่รักด้วยหวังว่าเสียงของเขาอาจเป็นสิ่งเดียวที่สามารถเล็ดลอดผ่านกำแพงไปหาเธอได้เขาไม่มีทางได้พบเธ

เมื่อกฎแห่งชนชั้นบังคับให้เขาหายไปจากชีวิตของจูอิงไถบัณฑิตหนุ่มอนาคตไกลก็เริ่มตรอมใจกินไม่ได้นอนไม่หลับสุดโทรมทั้งร่างกายและจิตใจจนล้มป่วยในที่สุด

และหลังจากนั้นในเวลาอันไม่นานเขาก็จากโลกนี้ไปอย่างเดียวดายไม่มีแม้โอกาสที่จะได้เห็นหน้าได้บอกลาและบอกรักเป็นครั้งสุดท้าย

เมื่อได้ข่าวการจากไปของชายอันเป็นที่รักสุดหัวใจจูอิงไถเสียใจจนแทบสิ้นสติเธอทำได้เพียงเฝ้ามองขบวนศพเคลื่อนตัวผ่านบ้านของเธอไปอย่างเงียบงันเ

วิญญาณของเธอแทบหลุดลอยออกจากร่างที่ถูกกักขังแล้วติดตามเขาไปโอบกอดให้คลายเหน็บหนาวใต้ผืนดินเย็นเฉียบของสุสานที่ชุ่มไปด้วยน้ำตา

แต่ความตายของชายคนรักยังไม่ใช่จุดจบของความทุกข์ทรมานเมื่อพิธีแต่งงานที่ปราศจากความรักยังคงดำเนินต่อไปจูอิงไถร่ำไห้อยู่ในชุดเจ้าสาวสีแดงขบวนแห่ที่จัดแต่งอย่างสวยงามออกเดินไปตามทางจนมาถึงสุสานที่มีร่างไร้วิญญาณของเหลียงซานป๋อนอนสงบนิ่งอยู่ในนั้นหญิงสาวเริ่มร้องไห้หนักขึ้นและขอร้องให้ขบวนแห่หยุดชั่วครู่เธอเดินตรงไปที่หลุมศพของเขาแล้วทรุดตัวลงน้ำตานองหน้าพลันตั้งจิตอธิษฐานและพูดกับเขาอย่างแน่วแน่ว่าหากโลกนี้ไม่ยอมให้เราอยู่ด้วยกันข้าขอตามไปอยู่กับเจ้าที่โลกหน้าในวินาทีนั้นเองพื้นแผ่นดินเหนือหลุมศพก็แยกออกจากกันหญิงสาวมองนิ่งยังไม่สะทกสะท้านใบหน้าของเธอเผยรอยยิ้มเศร้าให้โลกนี้ได้เห็นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนตัดสินใจทิ้งกายลงไปในรอยแยกของแผ่นดินอย่างไม่ลังเลเพื่อที่เขาและเธอจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งในภพภูมิที่กฎเกณฑ์ของสังคมไม่สามารถมีอำนาจเหนือพวกเขาอีกต่อไป

จากวันนั้นเรื่องราวยังคงเล่าขานผู้คนต่างพูดถึงผีเสื้อคู่หนึ่งที่โบยบินออกมาจากสุสานและเคียงข้างกันไม่ห่าง

ว่ากันว่านั่นคือเหลียงซานป๋อและจูอิงไถหนุ่มสาวที่แลกอิสรภาพด้วยชีวิตเพื่อหนีจากกรงขังบนโลกมนุษย์มาครองคู่กันในโลกใหม่ที่อนุญาตให้พวกเขาโบยบินได้อย่างใจต้องการ

ตำนานรักผีเสื้อหรือ Butterfly Lovers ไม่ได้เป็นเพียงโศกนาฏกรรมความรักปรัมปราแต่ยังก้องกังวานในห้วงสำนึกแห่งยุคสมัยบอกเล่าความจริงที่ไม่เคยจางหายว่าการกีดกันใครสักคนไม่ให้เข้าถึงการศึกษาคือการจองจำจิตวิญญาณไว้ในกรงขังแห่งความมืดมิดและการเหนี่ยวรั้งผู้คนด้วยโซ่ตรวนแห่งจารีตคือการทำลายความงดงามของความรักในปัจจุบันเด็กผู้หญิงหลายคนยังคงต่อสู้เพื่อสิทธิ์ในการเข้าถึงการศึกษาเรายังคงเรียกร้องความเสมอภาคเท่าเทียมให้ผู้หญิงมีสิทธิ์ในการทำสิ่งต่างๆได้โดยไม่ถูกกีดกันคู่รักหลายคู่ยังต้องเผชิญแรงกดดันจากครอบครัวและสังคมและผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลายทางเพศยังคงต่อสู้เพื่อสิทธิ์อันชอบธรรมในการเป็นตัวของตัวเองเรื่องราวของเหลียงซานป๋อและจูอิงไถจึงเป็นเครื่องเตือนใจเราอยู่เสมอว่าความรักและเสรีภาพนั้นเปรียบเสมือนปีกอันแข็งแกร่งที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากกรงขังพาเราโบยบินข้ามขอบฟ้ากว้างไปสัมผัสความสุขที่แท้จริง

ตราบใดที่ผีเสื้อคู่รักยังคงเต้นรำอยู่เหนือทุ่งหญ้าแห่งตำนานเสียงกู่ร้องเพื่อสิทธิเสรีภาพในหัวใจมนุษย์จะไม่มีวันดับสูญ

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: น้ำพริกเซตนี้โดดเด่นที่พืชท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นเครื่องจิ้มแปลกใหม่สไตล์คนน้ำพริกรากชูรากบัวผำต้นบอนลูกยอและอื่นๆอีกมากมายดูแล้วจะทึ่งว่าน้ำพริกแบบนี้ก็มีด้วยในรายการยกพลคนน้ำพริกเป็น2เสาร์ที่23พฤษภาคมนี้ 14:05 น.ทางไทย PBS

0: จับคู่ม่วนคักพี่น้องสายแซบลำยองน้องหินห่าวควงหนุ่มเสียงเศร้าสอนสินชัย
1: ขันมันฝืนอยู่กับเขาโตไป
0: เคยสร้างตำนานผัวเก่าระบือไกลเลยขอฝากเพลงผัวใหม่แน่เด้อ
2: ส่งสิ่งสิ่งแบบลำสิ่งสไตล์มู
0: ตัวแม่งดเต้นแรงแต่ไม่ลืมโชว์เอวอ่อนเอกลักษณ์ลำยองน้องหินห่าวมาฟังมาฟ้อนให้หายคิดฮอดเสาร์ที่23พฤษภาคม2569ทางไทย PBS สารพันลั่นทุ่งบางเขน
3: เฮ้ยเราลองคบกันเถอะนี่กูไม่ได้ฝันไปใช่ปะกูขออะไรมึงอยากได้ปะมึงอย่าเพิ่งบอกเรื่องนี้ใครได้ปะ
4: ได้ดิ
5: อะไรวะมึงจูงมือกันทำไมเนี่ย
4: เอาดีๆนี่พวกมึงสองคนเนี่ยแอบคบกันมั้ยเนี่ย
6: เซฟมีแฟนเป็นผู้ชายเหรอ
7: มึงอย่าคิดพี่เซฟแล้วพี่เซฟมันเกย์จริงด้วย
8: มึงเราจะมาอยู่ใกล้กันเลยดีกว่าวะ
4: ทำไมวะ
8: รำคาญ
9: ไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
10: เราเข้ามาสัมผัสกับวงการทีป๊อปนะวันนี้มันสนุกมันยาก
11: สื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยยากที่สุด
12: มันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลายอย่างมากบางคนก็บอกเอ้ยก๊อปเคป๊อปหรือเปล่าอะไรเงี้ย
13: นักผจญเพลงฟรีเพลย์วันเสาร์นี้3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางไทย PBS

0: จเป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
1: ก็ลดค่าครองชีพ
2: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็นเสรีของประชาชน
3: รับฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช
4: ้ Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา 16:05 น.เริ่ม24พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS

0: ุทโธสิทธนวาจหังระเพจหังพุทโธพระสุทธะปิยมังคีสกายมัตเพชรทุกบางขันปาอุตมะถูกกับเพชรที่ที่สุอัตถาภาษาอุปปติสัพพการุณาภูสัพพสัตติสัพพสัมปติปาติ
1: ในอดีตมนุษย์เชื่อว่าลวดลายบนผิวหนังสามารถคุ้มครองปกป้องพยานอันตรายต่างๆต่อความไม่แน่นอนของชีวิตพวกเขาได้
2: ถ้าเราสักเสือเขาก็จะออกเป็นรูปร่างเสือถ้าสักเป็นหนุมานก็จะออกแบบเป็นรูปร่างแบบหนุมาน
1: อะไรคือเหตุผลที่ทำให้มนุษย์ในปัจจุบันยังคงต้องการลวดลายศักดิ์สิทธิ์บนผิวหนัง
3: เขาหันมายิงระยะสัก5 เมตรอย่างเงี้ย

0: สวัสดีครับพบกับผมเค้กณัฐวัฒน์แก้วบัวสายวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเปิดตำนานผีเพื่อเข้าใจวิถีคนกับรายการพูดผีวิถีคนในอดีตมนุษย์เชื่อว่าลวดลายบนผิวหนังสามารถคุ้มครองปกป้องพยานอันตรายต่างๆต่อความไม่แน่นอนของชีวิตพวกเขาได้กว่า 4,000 ปีต่อมาความเชื่อนี้ก็ยังอยู่แต่วิวัฒน์จนกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนเรียกกันว่าการสักยันต์อะไรคือเหตุผลที่ทำให้มนุษย์ในปัจจุบันที่ใช้ชีวิตรายรองไปด้วยเทคโนโลยียังคงต้องการลวดลายศักดิ์สิทธิ์บนผิวหนังวันนี้ไปดูกันครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปสำนักศักดิ์ยันต์แห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีหนึ่งในสถานที่ที่ผู้คนเชื่อกันว่าลวดลายบนผิวหนังสามารถปกป้องและคุ้มครองชีวิตได
1: ้นะโมตระหะโตสัมมาทิฏฐานะโมตระหะโตสัมมาทิฏฐานะโมตระหะโต
0: ทุกพิธีกรรมทุกอักขระมีความหมายมากกว่าที่ตาเห็นวันนี้เราจะไปหาคำตอบกันครับว่าความศรัทธานี้เริ่มต้นจากอะไรที่สำนักของอาจารย์นะครับสายไหนเด่นครับและลายสักอันไหนถือว่าเป็นลายสักซิกเนเจอร์ของอาจารย์ครับ
2: หลายอย่างอ่ะจะเป็นจิ้งจกมหาเสน่ห์ล้มเดือนหรือจะเป็นเก้ายอดทั้งไม่ต่างคงพันคล้ายตัวเดียวกันจะไม่แยกออกไป
0: ถ้าเด่นไปเรื่องของคงกระพันเลยครับจะเป็นลายอะไรครับอาจารย์
2: ลายเสือของปู่เลยเสือตีนโตกับเก้ายอดนี่ปู่มอบให้มานะ
0: ครับพุทธคุณของเสือตีนโตครับอาจารย์อาจารย์ช่วยขยายความหมายให้ผมฟังหน่อยได้ไหม
2: หนึ่งเบิกภัยสองมหาอำนาจเมตตาสูงด้วยทำแบบไปไหนจะปลอดโปร่งหมดเขาเรียกเสือตีนโตทำการงานการค้าจะมีอำนาจในตัวคุยเจรจาคนจะเห็นจะกลัวแต่ว่าจะมีอำนาจในตัวเสือของเปิ้ลทำเมตตาสูงด้วยไม่ใช่คงกระพันอย่างเดียวทั้งเสน่ห์มีครบวงจรเลยของเสือของปู
0: ่ทำไมถึงมาสักยันต์ครับ
3: มันเป็นความชื่นชอบของผมครับผมอันยันต์แรกของผมที่ผมชอบก็คือยันต์เก้ายอดของวัดมังพระ
0: ครับ
3: ตั้งแต่นั้นมาผมก็นับถือผมลงเขาเปิดมาตลอด
4: เกิดมาก็เห็นพ่อสักอยู่แล้วที่บ้านสักมาตั้งแต่40กว่าปีป.5ก็เริ่มสักน้ำมันพี่ป้าน้าอาเขาบอกว่าสักไปแล้วดีช่วยป้องกันแคล้วคลาดพยันตรายต่าง
0: ๆมีเหตุการณ์อะไรบ้างไหมครับที่คิดว่าเราแคล้วคลาดเพราะว่ารอยสักของเราครับ
4: ก็คือตอนที่ผมเรียนช่างกล

0: แล้วผมก็พกมีดแล้วก็บีบฟันเขา
1: โดนหมดแล้ว

0: แล้วเขาหันมายิงยิงด้วยปืนอีโบระยะสัก5เมตรอย่างเงี้ยไม่โดนเฉียดออกไปผมก็ไม่ได้ห้อยพระอะไรผมเลยคิดว่าอ๋อเป็นเพราะรอยสักอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกอุ่นใจรู้สึกเป็นที่พึ่งทางใจของเรามีรอยสักมีอะไรอย่างเงี้ย
1: รอยสักจริงๆมันพบแพร่กระจายในหลายวัฒนธรรมนะทั่วโลกแล้วก็พื้นที่ที่มีการสักอาจจะเรื่องมากที่สุดนะฮะแล้วก็อยู่ในวัฒนธรรมแบบแทบจะเป็นชีวิตประจำวันเลยเนี่ยก็คือในกลุ่มของพวกออโซนิเชียนหรือก็คือชาวมาลายูโบราณกลุ่มพวกนี้ครับมีวัฒนธรรมการสักซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาพุทธอะไรนะครับเพราะว่าวัฒนธรรมการสักนี่มันเป็นวัฒนธรรมร่วมนะของคนทั้งโลกนะครับวัฒนธรรมการสักก็ไม่ได้พบในเฉพาะพื้นแผ่นดินที่เป็นยูเรเซียหรือก็คือยุโรปกับเอเชียเท่านั้นแต่ยังไปพบในทวีปอเมริกาด้วยนะครับเช่นที่ชิลีก็จะไปเจอมัมมี่เนาะที่มีร่องรอยการสักอย่างเงี้ยนะครับก็แต่ละที่ก็มีลวดลายแตกต่างกันไปซึ่งโดยมากก็จะขึ้นอยู่กับความเชื่อสภาพแวดล้อมนะครับทรัพยากร
2: เมื่อการปกป้องคุ้มครองภัยคือแรงปะทะของพลังที่มองไม่เห็นเมื่อศรัทธาแรงกล้าปลุกบางสิ่ง

0: ให้ตื่นจากการหลับไหลเปลี่ยนมนุษย์คนหนึ่งให้กลายเป็นบางสิ่งบางอย่างที่อธิบายไม่ได้ด้วยสายตา
1: สาธุสาธุสาธุสาธุนะโมตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอันนั้นเขาเรียกไม่ได้ปลุกของเขาเรียกว่าเป่ามนต์เข้าไปในเนื้อหนังของสาแต่ว่าเรามีอยู่ดีอีกชีวิตนึงเข้าไปอยู่ในตัวเราต่างลูกตักยันใช่ไหมลูกเสือเงี้ยหัวใจเสือพอลูกกูเข้าไปอยู่ในตัวหนึ่งจุดใช่ไหมเขาตักหนุมานไปนี่ปุ๊บเขาอยู่ดีเขาใจเขามุ่งไปหนุมานเขาก็ขึ้นหนุมานเลยบางคนขึ้นเสือเขาขึ้นลูกเสือเลยจิตเขาไม่มุ่งไปตัวน้ำ
2: มันนั่งอุ้มเงี้ยจิตยานหอก
3: โป้มาถ้าอาการของจะขึ้นจะเกิดจากอาการตัวจะแข็งจะชามาก่อนแล้วจากนั้นเราก็จะเริ่มแบบไม่รู้ตัวนี่คืออาการของคนของขึ้นครับผม
1: ของขึ้นแบบว่าขึ้นรูปนั้นคนเขาจิตเขามั่นเขาเธอหญิงชายคล้ายกันหมดแต่จับจุดไม่ได้ว่าขึ้นได้ยังไง
4: นะโมตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเพียงสาปากเส้นหนึ่งเส้นหนังเกิดหนูตาม
5: ตอนนั้นอยากสักที่เป็นของขึ้นนะได้ไปเห็นงานไว้ครูมาก็อยากรู้ว่าเขาขึ้นแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยมาให้พ่อสักขันมา
4: ตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเพียงสาปากเส้นหนึ่งเส้นหนังเกิดหนูตามจิตวันโอ้ยจิตวัน
5: สักเสร็จแล้วใช่ไหมครับเขาให้หายใจลึกแต่ได้ปลุกท้องคาถาแล้วก็รู้สึกสั่นแล้วก็นึกถึงรูปหนุมาน
4: ครับ

0: ีคนบอกว่าอ๋อเป็นหนุมานขึ้นเป็นหนุมานอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีคนจับเรียกชื่อเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาเราก็เลยรู้ว่าอ๋อเป็นของขึ้นแบบนี้นี่เอง
1: สิ่งที่เห็นเป็นอุปทานหรือมันคืออำนาจลี้ลับที่พิสูจน์ไม่ได้เพื่อหาความจริงเหนือคำบอกเล่าเราต้องย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของศาสตร์แห่งยันจากหน้าประวัติศาสตร์สู่ศรัทธาในปัจจุบันอักขระเหล่านี้เปลี่ยนจากคนให้กลายเป็นของได้อย่างไร
2: ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยรับศาสนาพุทธเข้ามาเราก็ผสมความเชื่อท้องถิ่นที่มีกับความเชื่อใหม่เข้ามาทำยังไงล่ะให้เสือที่เราสักเนี่ยมันมีพลังอำนาจพิเศษมากขึ้นเราก็ใส่อักขระที่มันเป็นอักษรพิเศษพิเศษเนี่ยลงไปใช่ไหมครับโดยเฉพาะอักษรขอมเนี่ยเดิมทีตัวอักษรขอมเนี่ยมันคือภาษาศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้สำหรับการเขียนบันทึกเรื่องราวทั้งศาสนาแล้วก็ในระดับราชสำนักเพราะฉะนั้นกลุ่มมนไทยที่อพยพเคลื่อนย้ายมานะมองตัวอักษรพวกนี้ในฐานะที่เป็นตัวอักษรศักดิ์สิทธิ์เพราะมันเป็นตัวอักษรที่สามารถสื่อสารกับพระพุทธเจ้าได้สามารถสื่อสารกับเทพเจ้าได้ใช่ไหมคือสื่อสารกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติขึ้นไปพอเรามีการตั้งกรุงศรีอยุธยาขึ้นมาหรือสุโขทัยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยในกลุ่มตระกูลไทยเราใช้ตัวอักษรเนี่ยครับในฐานะที่เป็นตัวอักษรศักดิ์สิทธิ์มันเลยทำให้เวลาเราสักเลขยันนะครับมันไม่สักตัวอักษรไทยครับเพราะว่าสักตัวอักษรไทยไม่ศักดิ์สิทธิ์ครับแต่ว่าจริงๆก็คือมันเป็นตัวอักษรของผู้ปกครองมาก่อนเป็นตัวอักษรของภาษาศาสนามาก่อนมันจึงมีความศักดิ์สิทธิ์ไปโดยปริยายครับ
1: เมื่ออักษรของไม่ใช่แค่ภาษาแต่เป็นช่องทางสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังศรัทธาที่จับต้องไม่ได้นี้จึงต้องถูกสลักลงบนร่างกายเพื่อเปลี่ยนความเชื่อให้กลายเป็นความแคล้วคลาด
2: ย้อนกลับไปก็คือว่ารอยสักเนี่ยในสมัยอยุธยาผู้ชายโดยเฉพาะที่จะต้องไปออกรบเนี่ยจะนิยมกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวนะที่จะช่วยคุ้มครองให้เขาปลอดภัยจากสนามรบได้พอมันเกิดระบบราชการครับนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมามีการเลิกไพ่ทาสคราวนี้ถ้าใครอยากจะเป็นราชการนะครับมันก็จะมีข้อห้ามนะบอกว่าห้ามสักถามว่าทำ

0: พราะว่ารอยสักเนี่ยคนที่สักมันจะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบเหมือนกับอันธพาลเป็นนักเลงอาชีพในฝันของใครหลายๆคนในยุคนั้นน่ะมันก็คือการรับใช้ราชการความนิยมในรอยสักเนี่ยมันก็ลดลงฮะจากสภาพทางสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไป
1: จากรอยสักที่ดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในระบบราชการในยุคสมัยนั้นทำให้ความนิยมค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลาเมื่อโลกเข้าสู่ยุคหลังสงครามที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและอันตรายรอยสักที่เคยถูกตีตราว่าเป็นเครื่องหมายของคนเกเรกลับถูกเรียกหาอีกครั้งในฐานะเครื่องยึดเหนี่ยวเดียวท่ามกลางยุคบ้านป่าเมืองเถื่อน
0: ความเปลี่ยนแปลงนี้มันก็เกิดขึ้นอีกนะในช่วงสมัยตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเหตุผลเป็นเพราะว่าในช่วงหลังสงครามโลกเนี่ยสังคมไทยมันมีความรุนแรงมากขึ้นจากการแพร่กระจายของอาวุธปืนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายคนนะที่เข้าถึงปืนภาวะบ้านเมืองเนี่ยบางทีมันก็มีความบ้านป่าเมืองเถื่อนอยู่พอสมควรมันเกิดนักเลงแดงใบลงใบเล่เกิดโรงเรียนช่างซึ่งก็ตีกันหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ไอ้เรื่องของการสักยันเนี่ยมันมีความนิยมผลที่ตามมาเนี่ยมันคือทำให้สังคมเนี่ยมันเต็มไปด้วยความรุนแรงหรือปัญหาจำนวนตำรวจจำนวนทหารในช่วงเวลานั้นมันก็ยังไม่เพียงพอนะในการที่จะมาคุ้มครองทุกๆคนได้ยิ่งแบบโอ้คุณไปปลูกบ้านอยู่แบบไกลปืนเที่ยงอ่ะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานั้นนะครับสิ่งที่เราจะเห็นไม่เชิงปรากฏการณ์เลยใหญ่เลยในสังคมเลยก็คือว่าช่วงนั้นพระเกจิจะเยอะขึ้นจะดังขึ้นนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันเกิดสิ่งที่เรียกว่าสำนักสักยันต์
2: พุทโธสิทธิ์นวะสหังและเพชรสหังพุทโธพระสุทธะปิยมังคิสกายมัคเพชรทุกังขาขปาอาจารย์ศักดิ์พงษ์พันธ์มาตั้งปี2527มาเลิกศักดิ์พงษ์พันธ์ปี40เพราะว่าลูกศิษย์ลูกหามันเกกันเป็นนักเลงไปตีฟันรันแทงเป็นมือปงมือปืนหูเยอะหมดอาจารย์ก็เลยยุบเรื่องนั้นมาศักดิ์ทางเมตตาทางเสริมดวงเมตตาเสริมดวงไม่ใช่ว่าไม่มีพงษ์พันธ์นะเหนียวเหมือนกันแต่อาจารย์เน้นมาทางด้านโชคลาภเสริมดวงท่านนี
0: ้การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยในรอบ 30-40 ปีที่ผ่านมาเนี่ยชนชั้นกลางเนี่ยก็เลือกที่จะไม่ไปรับราชการประกอบอาชีพส่วนตัวอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อห้ามในเรื่องของการสักที่แบบว่าเดี๋ยวคุณต้องไปรับราชการมันก็ผ่อนคลายลงเพราะฉะนั้นการสักในเชิงศิลปะนะครับมันก็จะมีความป๊อปปูล่ามากขึ้นเพราะฉะนั้นรอยสักนะครับมันไม่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องประทับตาว่านั่นคือโจรนั่นคือเสือนั่นคืออะไรก็แล้วแต่คนไม่ดี
2: เมื่อสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงไทยที่จะเดินทางไปยุโรปไปอเมริกาหรือไปเอเชียต่างๆเนี่ยเขาจะนิยมมาสักยันห้าแถวยันที่จกเป็นน้ำมันชุดใหญ่ของอาจารย์เนี่ยสักเรียบร้อยปุ๊บก็ไปเดินทางไปเปิดร้านอาหารเปิดร้านนวดแล้วไปทำงานไปแสวงหางานทำปรากฏว่าทุกวันเนี่ยร้อยละ 90% เป็นบรรดาลกันหมดเลยสักมาสักที่จะพระสัมปติปะที่จักรวาลมาสมสู่อยู่ทุกแห่งตนขัสสัมมกะยะปะคงพระ
1: ถ้าพูดถึงเรื่องรอยสักอีกสิ่งหนึ่งที่ผมสนใจคือเรื่องราวของรอยสักในคุกวันนี้เราจะไปฟังประสบการณ์ตรงจากคุณดั่งพนักงานกันครับดั่งสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ขออนุญาตรบกวนเวลาพี่ดั่งหน่อยนะครับ
3: ได้เลยครับ
1: อยากจะคุยเรื่องรอยสักครับ
3: ได้ครับผม
1: ทำไมนักโทษถึงต้องมีรอยสักด้วยครับ
3: วัฒนธรรมสังคมพุกเนี่ยยอมรับคนมีรอยสักต้องมี power พอสมควรเพื่อสักขึ้นมาเนี่ยให้เป็นการเรียกว่าการันตีให้กับคนในคุกเห็นว่าเฮ้ยฉันเนี่ยแรงเกเรจนได้รอยสักขึ้นมาเพราะสมัยก่อนรอยสักซื้อไม่ได้คุณต้องมีอำนาจบารมีหรือโชว์เรียกว่าโชว์ power บางอย่างเพื่อจะได้รอยสักนี้มาเป็นเครื่องการันตีว่าคุณเนี่ยช่ำชองในการอยู่คุกรอยสักเนี่ยในยุคสมัยก่อนวัฒนธรรมแต่ละเดือนจำแตกต่างกันยกตัวอย่างวัยหนุ่มนะฮะจำวัยหนุ่มเนี่ยการที่คุณจะสักลายได้เนี่ยคือคุณจะต้องเก่าพอสมควรเพราะเวลาตรวจคนขึ้นเรือนอนแก้ผ้าเจ้าที่จะเดินดูหมดเลยมีรอยสักไหนขึ้นมาเพิ่ม

0: จับได้ก็ตีด้วยไม้กระบองถ้าเราทนเจ็บได้ผ่านได้เราสักเพิ่มอีกเขาก็จะมองว่าเรามีความกล้างั้นพอเราสักได้เต็มตัวเนี่ยแล้วเราก็เหมือนเป็นจิโก้ในคุกอะมันก็จะเป็นบารมีของเราทำให้เราปกครองคนได
1: ้รอยสักเองเนี่ยนะครับมันไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยตัวเองเพียงอย่างเดียวมันไม่ได้เป็นแบบแค่รอยที่มาประทับตัวเรานะแต่มันเป็นเครื่องมืออย่างนึงการสักเนี่ยยังมีเรื่องของสถานภาพทางสังคมด้วยรอยสักของผู้นำก็จะเป็นรูปแบบแบบนึงรอยสักของคนที่เป็นแบบคนทั่วไปก็เป็นรอยสักแบบนึงไม่ได้เพียงแค่เรื่องของสังคมแต่บางทีเกี่ยวกับเพศด้วยผู้หญิงต้องรอยสักแบบนี้ผู้ชายต้องรอยสักลักษณะแบบนี
2: ้จากความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมวันนี้การสักยันต์ไทยได้กลายเป็น pop culture จนทำให้ชาวต่างชาติต้องเดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อสัมผัสลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์และเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยด้วยตัวเองเพราะอะไร
3: How do you know about Thai tattoos?
4: I saw many videos on Instagram and TikTok about the design. And so when I decided to come here, I said, okay, I need to make one. I also like the meaning, also the spirit. So I said, for me, it's fit very well.
2: Okay.
1: ถ้าเป็นสักแบบโบราณเนี่ยโดยมากนะผ่านการบวชเรียนมาก่อนสองก็คือว่าไปขอเป็นลูกศิษย์กับพวกพระหรืออาจารย์นะครับเราก็จะต้องมีการไหว้แล้วก็ขันคูนะคือเหมือนเป็นการบูชายกย่องว่าเป็นครูของเราอะไรเงี้ยนะครับ
2: ในมุมมองของพี่โอที่เป็นช่างสักรุ่นใหม่นะครับรอยสักยันเนี่ยเคยเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คนให้ความเคารพมากๆมาก่อนจนณปัจจุบันเนี่ยครับที่มันกลายเป็นศิลปะบนตัวคนนะครับพี่วัดมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับ
5: ก็ผมว่าก็ยังศักดิ์สิทธิ์อยู่แต่แล้วแต่ความเชื่อแต่ละบุคคลแล้วแต่ความชอบบางคนก็ชอบที่รูปลักษณ์โดยที่ไม่รู้ว่าความหมายเป็นยังไงอย่างต่างชาติบางคนก็ศึกษามาแล้วก็เข้าใจว่าการสักยันต์เป็นยังไงก็ยังเชื่ออยู่เหมือนเดิม
2: รอยสักสมัยใหม่นะครับมีข้อห้ามของจุดที่ห้ามสักไหมครับ
5: ถ้าพูดเกี่ยวกับยันต
2: ์ครับ
5: ก็จะมีข้อห้ามยันตัวไหนห้ามลงต่ำกว่าเอวต้องขึ้นสูงเท่านั้นตัวไหนลงขาได
2: ้พวกอักษรยันนะครับพวกยันอักษรขอมมีความท้าทายพี่โอ๊ตขนาดไหนครับ
5: ส่วนใหญ่ผมจะถามอาจารย์เขาก่อนว่าตัวเนี้ยมันใช่เขียนแบบนี้ไหมมันหมายความว่ายังไงผมถึงจะสามารถสักได้
1: สำหรับทุกวันนี้ช่างสักไม่ได้เกี่ยวครูละไม่จำเป็นต้องมีกระบวนการอะไรมันซับซ้อนแบบนั้นรอยสักทุกวันนี้มันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของรูปแบบแหละมันก็เป็นเรื่องของศิลปะซึ่งบางทีมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปครอบครูแบบโบราณอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถามว่ามีคนเชื่อไหมก็มีช่างสักที่ทำแบบนี้แล้วก็ทุกวันนี้ช่างสักเนี่ยไม่ได้มีแค่ผู้ชายใช่ไหมผู้หญิงเยอะนะเพราะว่าผู้หญิงบางคนก็ไม่สะดวกใจที่จะให้ผู้ชายสักมันก็ทำให้เกิดอาชีพตรงนั้นขึ้นมา
2: ความนิยมของยันไทยครับรอยสักไทยเนี่ยมันไปไกลขนาดไหนครับช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยนะ
5: ไปไกลมากส่วนมากจะเป็นต่างชาติซะส่วนใหญ่ที่เข้ามาสักไม่ได้สักแค่ยันสองยันบางคนสักทั้งตัวแล้วก็มีให้ไปสักที่ต่างประเทศแต่ส่วนมากเขาคือเขาจะให้อาจารย์ไปเขาชอบสักมือมากกว่า
1: ส่วนชาวต่างชาติเนี่ยนะครับที่นิยมในเรื่องของรอยสักหรือว่าบินมาไทยมาสักอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้หลายเหตุผลมากคืออย่างแรกเลยมีความเชื่อครับเชื่อจริงๆว่าไอ้รอยสักที่จะสักเนี่ยสามารถให้ในเรื่องของการคุ้มครองการป้องกันภัยความเมตตาอะไรเงี้ยได้นะครับอย่างที่สองเนี่ยคือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยบางทีมาสักยันที่แบบเป็นลายไทยเพราะว่ามันคือเหมือนของที่ระลึกครับว่าเราได้มาที่นี่แล้วนะแล้วเขาต้องการหาตัวลวดลายครับที่มันมีความแบบแท้ดั้งเดิมของที่นั่นที่นั่น

0: I believe in the upper power. I think the meaning and the tattoo itself and the blessing after that give me some power, and then I can live my life. And so the tattoo is a part of me, and it strengthens me and bring me to life.
1: คิดว่ารอยสักไทยมันเป็นเอกลักษณ์ครับลวดลายของเราเนี่ยถือว่ามันมีความโดดเด่นในเชิงวัฒนธรรมของการสักแล้วเราก็มีความซับซ้อนเนาะในเรื่องของระบบความเชื่อซึ่งเราดูได้จากการที่รอยสักของเราเนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภทนะฮะ
2: ผมคิดว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะมันถ้าเราใจเราศรัทธาอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ตลอด24ชั่วโมงที่เราใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าเราจะเดินจะขี่รถหรือจะทำอะไรผมว่ารอยสักยันที่เราอยู่ตามร่างกายของเรามันสามารถช่วยเราได้1จากหนักเป็นเบาได้ครับ
3: สักยันไม่ใช่แค่อาคมหรือไสยศาสตร์ที่มีมาแต่นมนานแต่มันคือภาษาโบราณที่มนุษย์ใช้อธิบายความกลัวความหวังและความต้องการความคุ้มครองบนโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและลวดลายเหล่านี้คือหนึ่งในวิธีที่มนุษย์ใช้ย้ำเตือนตัวเองเพื่อให้มีกำลังใจในการก้าวเดินต่อไปและนี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมไม่ว่าโลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนการสักยันต์ก็ไม่เคยหายไปจากร่างกายของมนุษย์และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของการสักยันต์และวิถีคนในวันนี้ครับ

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: เมนูปลาเนี่ยปลานิลก็น่าจะเป็นอาหารที่คนไทยคุ้นเคยกันดีเนาะเชื้ออะไรนะ
2: ดื
1: ้อเชื้อดื้อยา
3: ปลาที่เลี้ยงในกระชังนะคะพบว่าเชื้อที่เราแยกมาได้อะค่ะมีการดื้อต่อยาปฏิชีวนะที่เราใช้ในการรักษาโรคในมนุษย์นะคะ
1: แล้วเราจะมีทางออกกับเรื่องนี้ได้อย่างไรหาคำตอบได้ในจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้ทางไทย PBS
4: เวลาอยู่ด้วยกันน่ะนะพอหามาแล้วก็ต้องดูแลเขาให้ดีเพราะเขาจะหวานนิดๆขมหน่อยๆแต่ดันเข้ากันได้ดีนะสิ
5: หวานอ่ะสารคดีคู่รักปะเนี่ย
4: ไม่ใช่ไม่ใช่ลุงหมายถึงผักอินูนู่น
5: ผักอินู
4: ยอดอ่อนนะฮะรสชาติดีมากลูกเนี่ยอร่อยมาก
5: น
4: ิดๆ
5: นะไม่ผมจะหรอแล้วส่วนใหญ่ขนาดนี้ทำกันกี่คนครับ
6: สองคนแล้วทำเช้าหน่อยเย็นหน่อยเราไม่ได้คิดว่าฉันจะทำให้รวยเลยแค่รวยความสุขก็พอแล้ว
5: ทำกันสองคนการพื้นที่ยังไงเนี่ยหาคำตอบข้างในรายการทุกวันอาทิตย์10:30 น.ทางไทย PBS
7: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้พบกับ All the Things You Leave Behind ที่ผู้กำกับเลือกใช้คลังภาพที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งฟุตเทจที่ถูกค้นพบจดหมายเหตุจนเกิดเป็นสารคดีสั้นสะท้อนบาดแผลที่ฝังรากลึกในการเมืองไทย
8: เขาไม่ได้ต้องการเมืองไทยของเราไปเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของพวกมันยิงหลอกลวงคนไทยบางคนไปเป็นเครื่องมือ
7: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
9: จริงๆเนื้อหาของฉากหลังเนี่ยมันช่วยทำให้ภาพน่าสนใจได้เยอะภาพที่มีความคมชัดช่วยทำให้ตัวนกนั้นมีความโดดเด่นตัวนกมันมีขนาดแค่นิดเดียวอ่ะไม่ถึง 50% แต่พื้นที่มากกว่า 50% มันคือฉากหลัง

ซึ่งเราสามารถเล่นกับฉากหลังได้ในโปรเจกต์ชีวิตติดปีกนะครับของไทย PBS คราวนี้มีการประกวด3รูปแบบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายคลิปแล้วก็ภาพจากโทรศัพท์มือถือช่างภาพคนไหนที่สนใจการถ่ายภาพนกนะครับร่วมส่งประกวดในคราวนี้ด้วยนะครับไทย PBS ชีวิตติดปีก

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับทางการลาวผลักดันคนไทย102คนกลับประเทศครับหลังกวาดล้างฐานเว็บพนันออนไลน์จากแขวงสวรรณเขตโดยมีเจ้าหน้าที่จากไทยเข้ารับที่ชายแดนท่านาแล้งนครหลวงเวียงจันทน์ครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสปป.ลาวนำโดยพันตำรวจเอกพรทิพย์พรหมภักดีหัวหน้ากรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกรมใหญ่ตำรวจสันติบาลส่งตัวคนไทยที่ถูกจับกุมไว้ตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาครับจากโรงแรมเป้าหมาย3แห่งในเทศบาลเมืองไกสอนแขวงสวรรณเขตพร้อมยึดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร่วมหลายร้อยรายการให้กับทางการไทยโดยมีพันตำรวจเอกกฤษดากรกลิ่นเกสรรองผู้บังคับการตม.4รับตัวกลับและเดินทางกับรถบัสผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการคัดกรองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคายครับผลการคัดกรองเบื้องต้นพบคนไทยมีหนังสือเดินทาง40คนไม่มีหนังสือเดินทาง61คนและมีบัตรประชาชน1คนข้อมูลจากทางการลาวระบุว่าปัจจุบันพบกระบวนการคอลเซ็นเตอร์ในที่ตั้งแขวงบอกแก้วบอลิคำไซสวรรณเขตโดยมีคนไทยส่วนมากที่ถูกจับกุมได้ทำงานเป็นแอดมินชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยพบว่าหลังทางการกัมพูชากวาดล้างธุรกิจสแกมเมอร์ในประเทศตัวเองแล้วทำให้คนไทยลักลอบเดินทางข้ามมาจากฝั่งไทยไปทำงานกระบวนการคอลเซ็นเตอร์ของชาวจีนในสปป.ลาวมากขึ้นครับรักษาการเลขาธิการกสทช.ระบุว่าพร้อมนำเรื่องงบประมาณซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเข้าที่ประชุมบอร์ดพิจารณาครับเพื่อใช้เงินกทปส.ในกรณีไทยเจรจากับฟีฟ่าได้สำเร็จในราคาที่เหมาะสมครับ
1: บอกนะครับ
0: นายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ชี้แจงข้อกังวลของหลายฝ่ายหากใช้งบประมาณจากกองทุนกทปส.ไปใช้ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกจะผิดวัตถุประสงค์หรือไม่นั้นโดยย้ำว่าบทบาทของกองทุนคือการทำให้ประชาชนเข้าถึงการติดต่อสื่อสารและเข้าถึงการรับชมโทรทัศน์ได้อย่างทั่วถึงจึงไม่ได้ถือว่าผิดวัตถุประสงค์ครับแต่ต้องรอพิจารณาว่าค่าลิขสิทธิ์ไม่สูงเกินไปและมีความคุ้มค่าหรือไม่ในหลายมิติทั้งช่วงเวลาโอกาสทางการตลาดและไม่ให้มีปัญหาสัญญาณจอดำซ้ำรอยในอดีตครับที่ฟีฟ่าเข้มงวดด้านลิขสิทธิ์โดยขั้นตอนต่อไปต้องรอผลการเจรจาต่อรองค่าลิขสิทธิ์จากกรมประชาสัมพันธ์กับทางฟีฟ่าให้ได้ข้อสรุปชัดเจนซึ่งหากมีการส่งเรื่องเข้ามาตามขั้นตอนอย่างเป็นทางการแล้วจึงจะจัดให้มีการประชุมบอร์ดกสทช.เพื่อพิจารณาเรื่องนี้และมีมติออกมาอีกครั้งครับบอร์ดประกันสังคมเคาะวันเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่27กันยายนนี้ครับขณะที่ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งนำสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพสูตรใหม่เข้าที่ประชุมครม.ด้วยครับนายธนพงษ์เชื้อเมืองพานรักษาการกรรมการประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนและทีมประกันสังคมก้าวหน้าเปิดเผยถึงสาเหตุที่ต้องขยับการเลือกตั้งจากเดือนกรกฎาคมไปเป็นวันที่27กันยายนจากความไม่พร้อมของระบบลงทะเบียนเลือกตั้งซึ่งการเลือกตั้งล่าช้าจะส่งผลถึงการพิจารณาสิทธิประโยชน์และการแต่งตั้งของอนุกรรมการต่างๆด้วยขณะเดียวกันขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งรัดการนำสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพสูตรใหม่หรือสูตรแคร์เข้าที่ประชุมครม.ภายในเดือนนี้หลังสำนักงานประกันสังคมชี้แจงว่าได้ส่งเอกสารทั้งหมดให้รัฐมนตรีแล้วเพราะผู้ประกันตนจำนวนมากยังกังวลก่อนหน้านี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโพสต์ข้อความระบุว่าได้รับแจ้งจากที่ประชุมบอร์ดประกันสังคมได้เคาะวันเลือกตั้งแล้วหลังบอร์ดชุดเดิมหมดวาระไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยใช้ระเบียบเลือกตั้งเดิมคือนายจ้างและผู้ประกันตน1คนสามารถการเลือกผู้แทนได้7คนศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายสกิดมือชัยภูมิอายุ79ปีสูงประมาณ165ซมรูปร่างท้วมผิวดำแดงผมสั้นสีขาวหูตึงต้องสื่อสารเสียงดังหายจากหมู่ที่4ตำบลห้วยต้อนอำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิเมื่อวันที่17เมษายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยภูมิครับท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว14นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องบอกว่าเรายังคงเปิดพื้นที่นะครับให้กับประชาชนให้กับผู้บริโภคเช่นเคยครับหากว่าใครมีการติดตามอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานนี
0: ้
1: มีเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าวอลโว่นะฮะและวันนี้นะฮะเราจะมาดูความคืบหน้ากันนะฮะว่าแนวทางในการคลี่คลายปัญหาให้กับผู้ขับผู้ใช้รถยนต์นั้นเป็นอย่างไรนะครับ
0: ชวนคุณผู้ชมมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยค่ะเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนทั้งโซลาร์เซลล์รวมทั้งรถยนต์ไฟฟ้าต้องพูดคุยกับท่านนี้ค่ะคุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสวัสดีค่ะ
1: ครับท่านครับแต่ว่าเดี๋ยวสักครู่ได้คุยกับท่านอย่างแน่นอนเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นการมัดรวมกันนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการนำเสนออย่างต่อเนื่องนะฮะกรณีที่เรื่องของรถยนต์วอลโวตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละและก็ไม่พอนะฮะมีเรื่องของแผงโซลาร์เซลล์ด้วยนะฮะนี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าพลังงานสะอาดนั้นนะฮะถือว่ากลายเป็นหนึ่งทางเลือกของประชาชนนะฮะเพราะว่าเขาต้องการที่จะประหยัดนะครับในเรื่องของการซื้อการขายการอะไรกันแล้วแต่หลังจากที่ว่าราคาไฟฟ้าเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับหลายครอบครัวเนี่ยมีการตัดสินใจนะครับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์หวังที่จะลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนครับด้วยความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นนะครับไปพบปัญหาว่าผู้บริโภคถูกหลอกครับให้ใช้อุปกรณ์ติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วจากประเด็นดังกล่าวนะครับทางด้านของท่านสุภมาศนะฮะซึ่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะพร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอครับรวมถึงผู้แทนจากการไฟฟ้านครหลวงและสภาองค์กรของผู้บริโภคครับจับมือกันครับลงพื้นที่ไปนะฮะไปตรวจสอบการประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าโซลาร์เซลล์ที่ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์นะครับที่มีส่วนประกอบของโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่นะครับน้องอ้อม
0: หลังจากที่ลงพื้นที่ไปค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะคะก็ได้แนะนำให้ผู้ประกอบการให้ความรู้กับผู้ประกอบการค่ะว่าการขายสินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่ติดฉลากหรือไม่ถูกต้องจะมีการสั่งคุมสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานด้วยนะคะหากพบว่ามีการฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทส่วนผู้ผลิตหรือว่าผู้นำเข้าค่ะมีโทษหนักกว่าฟังดีๆนะคุณผู้ชมจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางสคบจะขยายผลลงพื้นที่ตรวจสอบในลักษณะเดียวกันทั่วประเทศเลยนะคะไม่เพียงเฉพาะคลองถมที่เราเห็นกันไปแล้วก็จะมีการสั่งคุมเข้มผลักดันให้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะและยกระดับธุรกิจการติดตั้งระบบการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาหรือที่เราเห็นกันตามภาพเลยค่ะโซลาร์ลูฟท็อปให้เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคค่ะ
1: ครับขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องฝากถึงผู้ประกอบการทุกรายด้วยขายสินค้าเนี่ยต้องได้มาตรฐานติดฉลากให้ถูกต้องหากว่าเจอของไม่ได้มาตรฐานนะครับผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบส่วนพี่น้องประชาชนครับก่อนซื้อหรือว่ามีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ขอให้มีการตรวจดูฉลากทุกชิ้นดูผู้ผลิตผู้นำเข้าแหล่งที่มาพร้อมกับมีการเก็บสัญญาแล้วก็ไปเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานหากไปพบสินค้าชำรุดไม่ได้มาตรฐาน

0: และไม่เป็นไปตามโฆษณานะครับ
1: ท่านประเดิมชัยคะลงพื้นที่ไปเห็นเลยว่าไปพบกับผู้ประกอบการมีหลายๆสินค้าเลยนะที่อย่างน้องอมเองไม่เคยติดตั้งโซลาร์เซลเลยก็จะไม่อาจจะไม่ได้คุ้นเคยเวลาที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบอะไรบ้างคะ
2: ครับในส่วนของการลงพื้นที่นะครับในวันที่ทางท่านตรีนะครับพร้อมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่ไปที่ตลาดคลองถมเนี่ยครับก็ต้องเรียนนะครับว่าก็ถือว่าเป็นแหล่งนะครับที่มีการจำหน่ายในเรื่องของระบบนะครับโซลาร์เซลล์ทั้งในส่วนของแผงโซลาร์เซลล์ที่สามารถใช้ไปในการติดตั้งนะครับบนหลังคานะครับเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและรวมทั้งโซลาร์เซลล์นะครับที่ใช้เป็นเรื่องการกรณีเฉพาะเรื่องการทำแสงสว่างตัวเล็กๆเนี่ยนะครับก็มีจำหน่ายอยู่ที่คลองถมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในวันที่เราไปลงพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนะครับไปดูในเรื่องของร้านค้านะครับที่นะครับจัดจำหน่ายเนี่ยครับว่าได้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่นะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการติดฉลากนะครับเพื่อที่จะได้แจ้งถึงรายละเอียดนะครับที่จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยครับเข้าถึงข้อมูลนะครับก่อนที่จะตัดสินใจในการเลือกซื้อไปใช้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับถือว่าเป็นสาระสำคัญนะครับที่ทางกฎหมายเนี่ยนะครับบังคับนะครับที่ผู้ประกอบการนะครับทั้งเริ่มต้นตั้งแต่ผู้ผลิตนะครับผู้จำหน่ายนะครับหรือว่าตัวแทนจำหน่ายนะครับมันก็จะมี3ทอดด้วยกันนะครับว่าจะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งหมดนะครับในวันที่ลงไปนะครับก็ไม่ได้เจอสินค้านะครับที่มีการกระทำผิดนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคือแน่นอนครับว่าเมื่อท่านรัฐมนตรีลงไปหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องลงไปคณะใหญ่นะครับก็อาจจะมีการนะครับทำให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามข้อกฎหมายแต่นะครับทางรัฐมนตรีสุภาพมาศเองเนี่ยนะครับได้ให้นโยบายชัดเจนว่าไม่ใช่เฉพาะในส่วนที่วันที่รัฐมนตรีหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องลงไปนะครับในพื้นที่เท่านั้นไม่ได้ยกเว้นในพื้นที่ใดนะครับไม่ใช่เฉพาะในส่วนของพื้นที่คลองถมอย่างเดียวหมายความว่าในทุกพื้นที่ที่มีการขายหรือว่าจำหน่ายโซลาร์เซลล์นะครับที่จะให้บริการกับพี่น้องประชาชนเนี่ยครับก็จะต้องมีทีมงานของนะครับในส่วนของสำนักงานข้ามการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยลงไปติดตามตรวจสอบทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะได้ดูนะครับว่าสิ่งที่นะครับทุกคนนะครับโดยเฉพาะในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและมีการทำหรือไม่ถ้าไม่ทำนะครับแน่นอนครับว่าเจ้าหน้าที่ก็จะมีการจับกลุ่มแน่นอนครับ
3: ครับคือไปวันนั้นอาจจะไม่เห็นแต่ว่าอาจจะมีการส่งสาย
2: แต่หลังจากนี้นะครับเราก็มีการติดตามอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วครับครับผม
3: นี่พอท่านลงไปเองนะฮะกับท่านรัฐมนตรีเนี่ยต่อไปเนี่ยถึงขั้นว่าเดี๋ยวเราจะมีการควบคุมไหมฮะมาตรฐานคุณภาพเองร้านค้าร้านขาย
2: ร
3: วมถึงการนำเข้าด้วยครับท่าน
2: ครับคืออันนี้แน่นอนครับว่าเมื่อมันก็เกิดเหตุนะครับเกิดเหตุจากการที่มีผู้ใช้นะครับบริการในเรื่องการไปติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็ทำให้เกิดนะครับปัญหาในเรื่องของเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้นะครับในกรณีที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับก็วันนั้นก็มีการประชุมกันที่กระทรวงพลังงานนะครับโดยผู้เสียหายก็มาก็มีการนำเอาอุปกรณ์นะครับที่ทางบริษัทติดตั้งนะครับในส่วนของตัวอินเวสเตอร์รวมในส่วนของสายไฟอะไรต่างๆนะครับมาให้ทางที่ประชุมดูนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้นำแผงโซลาร์เซลล์มาแค่นั้นแหละนะครับก็ดูว่านะครับทุกคนก็มีความเห็นตรงกันว่าเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับแต่ทางผู้ประกอบการเนี่ยก็นำไปให้บริการกับประชาชนซึ่งตรงนี้นะครับถือว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายหลอกลวงนะครับทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับซึ่งทางสำนักงานข้ามการคุ้มครองผู้บริโภคเองเนี่ยก็ได้จัดส่งเจ้าที่เนี่ยครับไปจัดเก็บข้อมูลพร้อมทั้งนะครับไปพูดคุยกับนะครับรวบรวมข้อมูลจากผู้เสียหายทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะได้มาดำเนินการในการฟ้องร้องนะครับแทนให้กับในส่วนของผู้บริโภคนะครับอันนี้นะครับเราก็ลงไปทันทีเลยนะครับที่ทราบเหตุนะครับนั้นจากผลต่อเนื่องจากเรื่องนี้นะครับก็นำมาสู่นะครับการกำหนดนโยบายอย่างเข้มข้นของท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะครับที่จะให้สคบเนี่ยครับทำงานเชิงรุกในเรื่องการที่จะไปดูแลนะครับเพื่อเป็นการป้องกันที่จะไม่ให้ประชาชนในฐานะที่เป็นผู้บริโภคนะครับส่วนใหญ่นะครับได้รับความเดือดร้อนนะครับโดยการที่นะครับให้ในส่วนของบุคลากรของสำนักงาน ทำการ

คุ้มครองผู้บริโภคทั้งหมดเนี่ยครับที่มีอยู่เท่าที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับรวมทั้งในต่างจังหวัดเราก็มีบุคลากรของสคบ อยู่นะครับทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับเราก็ได้มีการให้นโยบายไว้ชัดเจนว่าจะต้อง

0: ทำที่ถ้าตรวจพบเนี่ยมีการกระทำที่เข้าข่ายความผิด2ลักษณะนะครับคือถ้าตรวจพบว่านะครับสินค้าที่มีการนำมาโฆษณาขายในออนไลน์นะครับแล้วไม่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดน
1: ะคร ับ
0: แล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายหรือความเดือดร้อนกับผู้บริโภคนะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นการเอาสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมาขายก็จะมีฐานความผิดนะครับและรวมทั้งในเรื่องของการทำโฆษณาเนี่ยม
1: ัน
0: ก็จะมีกฎหมายคุ้มครองในเรื่องของการโฆษณาด้วยซึ่งการโฆษณาเนี่ยครับมีโทษแรงกว่ากับการที่การที่คุณเอาของที่ไม่มีคุณภาพมาขายม
1: ัน
0: เข้าหลักการโฆษณาหลอกลวงหรือว่าการโฆษณาอันเป็นเท็จทำให้ผู้บริโภคหลงเชื่อนะครับมีโทษทั้งจำทั้งปรับนะครับอ
2: ัน
0: น
2: ี
0: ้นะครับโทษก็จะหนักกว่านะครับน
2: ั้
0: นเราติดตามตรวจสอบนะครับเรามีทีมติดตามในการดูแลในทุกแพลตฟอร์มที่มีการทำการโฆษณานะครับขายสินค้าในทุกประเภทนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องโซลาร์เซลล์ตอนนั้นนะครับในทุกสินค้าทุกอย่างครับครับผม
2: แสดงว่าคือรัฐบาลเนี่ยเปิดเกมลุกมาก
0: ครับ
2: แล้วเปิดหน้าคือว่าต่อกรกับคนที่ว่าขายของที่มาได้มาตรฐาน
0: ครับผม
2: คือเรารายงานไปเหมือนกันแล้วเรื่องของฐานความผิดฮะ
0: ที
2: น
0: ี้
2: คือว่าถ้าเกิดว่าเราไปพบเห็นหรือประชาชนมีการแจ้งไปหรือว่าบางทีเนี่ยคือว่าก่อนหน้านี้มีผู้สมัครร้องที่สถานีประชาชนนะแล้วแสดงความผิดชัดเจนฮะ
0: ครับ
2: คือโทษนี่จะเป็นยังไงบ้างฮะท่านฮะ
0: ครับคือในเรื่องของนะครับการเอาสินค้านะครับที่นำมาขายนะครับในส่วนของผู้ขายนะครับ ก็จะมีโทษฐานความผิดนะครับที่ถ้านำสินค้าที่ไม่ตรงปกมาขายนะครับก็จะมีโทษฐานความผิดนะครับจำคุกนะครับไม่เกิน6 เดือนปรับไม่เกิน100,000นะครับในกรณีที่ผู้ผลิตหรือว่าผู้จัดจำหน่ายนะครับที่นำพูดง่ายว่าเอาสินค้านะครับมาอย่างจัดจำหน่ายคือว่าเอาสินค้าจากต่างประเทศเข้ามานะครับแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ผลิตหรือผลิตในประเทศไทยนะครับก็แล้วมีผู้จัดจำหน่ายอันนี้นะครับโทษก็จะหนักขึ้นก็คือว่าโทษจำคุก1 ปีปรับไม่เกิน200,000นะครับก็ถือว่าแต่ทั้งหมดตรงนี้นะครับในส่วนที่หลังจากที่รัฐมนตรีสุมาได้มากำกับดูแลในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วเนี่ยท่านยังให้นโยบายเพิ่มเติมไปนะครับในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครวมทั้งผมเองเนี่ยครับก็ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยประสานงานในการดูแลในส่วนของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็ได้มีการพูดคุยกันว่ากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยครับออกมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2522ซึ่งมันนานมาก
2: ครับ
0: แต่ปัจจุบันนะครับด้วยวิวัฒนาการด้วยเทคโนโลยีหรือว่าด้วยคนที่พยายามที่อาศัยช่องว่างของกฎหมายนะครับมาแสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองเนี่ยครับก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับก็เรากำลังตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษานะครับในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งระเบียบคำสั่งนะครับข้อปฏิบัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเพื่อที่จะมาดูว่ามันยังคงใช้ได้ไหมนะครับหรือว่าจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขตรงไหนอย่างไรนะครับตรงนี้ก็เริ่มทำงานกันแล้วครับครับผม
1: ค่ะก่อนที่จะไปเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อวอลโวที่เมื่อวานมีความคืบหน้าด้วยอยากจะให้ท่านเน้นย้ำนิดนึงเวลาที่สินค้ากลายเป็นอย่างโซลาร์เซลล์กลายเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าควบคุมหรือการติดตั้งเองเป็นการควบคุมมันจะมีความเข้มข้นหรือว่าเป็นข้อดีกับผู้บริโภคยังไง
0: ครับแน่นอนครับว่าผู้บริโภคเนี่ยก็จะได้ประโยชน์นะครับจากการที่ทางสคบนะครับก็กำลังนะครับดำเนินการในการที่จะออกเป็นประกาศของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับอยู่ภายใต้กระบวนการที่กำลังดำเนินการอยู่เนี่ยเพื่อที่จะยกระดับในเรื่องของสินค้าโดยเฉพาะในส่วนของโซลาร์เซลล์เนี่ยครับให้เป็นสินค้าที่มีการควบคุมด้วยฉลากนะครับซึ่งนะครับการสินค้าควบคุมฉลากหมายความว่าในกรณีที่เป็นโซลาร์เซลล์แบบซื้อไปติดตั้งเองนะ
2: ครับ
0: ซื้อไปติดตั้งเองเนี่ยครับถ้ามีการทำที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยครับก็ในส่วนของทั้งผู้ผลิตผู้จำหน่ายนะครับก็จะมีโทษนะครับเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะครับส่วนในกรณีที่นะครับเป็นการว่าจ้างในการติดตั้งนะครับก็จะมีการยกระดับให้เป็นสินค้าที่มีการควบคุมสัญญานะครับซึ่งในขณะนี้นะครับทางสคบเองก็มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อร่างสัญญานะครับเพื่อให้เป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกันที่นะครับจะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับมีความอุ่นใจเพราะว่าต่อไปเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะว่าจ้างให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับมาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะครับเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในบ้านเรือนของเรานะครับแทนการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงหรือไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอะไรก็ตามแต่ครับเป็นว่า

0: ใช้ภายในครัวเรือนของเรานะครับเพื่อการอยู่อาศัยเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเราก็จะทำสัญญาที่เป็นมาตรฐานนะครับว่าการที่ผู้รับจ้างนะครับจะไปติดตั้งให้เนี่ยครับคุณจะต้องดำเนินการภายใต้สัญญานี้นะครับครับผม
1: จากเรื่องของแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งไงเดี๋ยวเราต้องตามต่อต้องรบกวนท่านที่ปรึกษาด้วยเผื่อว่าเชิญมานั่งพูดคุยกันอีกวอนโว่ท่านฮะ
0: ถือ
1: ว่าเป็นการติดตามอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี
0: ้
1: ก็มีทั้งคนใช้นะฮะแล้วก็ตัวแทนของสคบและอื่นๆนะที่ว่าเขาเนี่ยหวังว่าเวทีวันนี้หรือว่าเมื่อวานนี้จะช่วยคลี่คลาย
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้คือว่าท่านเชื่อว่าท่านสังเกตการอยู่แล้วฮะ
0: ครับ
1: ตัวแทนวอลโว่เองนะฮะท่าทีก็เป็นยังไงท่านฮะ
0: ตัวแทนวอลโว่เองเนี่ยครับเมื่อวานที่มีการประชุมกันที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเนี่ยครับเขาก็ยืนยันในหลักการเบื้องต้นนะครับว่าสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบของบริษัทนะครับก็จะดูแลเฉพาะในเรื่องของการเปลี่ยนนะครับโมดูลหรือว่าองค์ประกอบที่อยู่ภายในแบตเตอรี่ให้เท่านั้นนะครับซึ่งในจำนวน 1,666 คันนะครับที่มีการใช้งานได้อยู่ในขณะนี้นะครับส่วน2คันที่เกิดไฟไหม้นะครับทางบริษัทเองเนี่ยก็มีการเจรจาเพื่อชดเชยนะครับในเรื่อง1รายเนี่ยครับจบไปแล้วก็คือว่าจัดหารถรุ่นใหม่นะครับไปชดเชยให้นะครับทดแทนให้นะครับส่วนอีก1รายอยู่ในระหว่างการเจรจานะครับแต่ถามว่าในความรู้สึกของผู้บริโภคหรือว่าผู้ใช้รถวอลโว่นะครับรุ่นที่เกิดปัญหานะครับในขณะนี้นะครับก็มีเรื่องนะครับร้องเข้าไปที่ทางสคบรวบรวมกันเมื่อถึงตอนเที่ยงที่ผมไปประชุมอีกเรื่องหนึ่งเมื่อเช้าเนี่ยนะครับก็ได้มีการพูดคุยกันถึงเนี่ยนะครับมีผู้เข้าไปร้องผ่านทางสำนักงานข้ามการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้เข้ามาช่วยดูแลในการดำเนินการแทนแล้วเนี่ยครับก็ประมาณ300กว่ารายนะครับในขณะเดียวกันนะครับวันนี้และล่าสุดสดร้อนเลยก็คือท่านสดร้อนเลยคือท่านรัฐมนตรีสุวรรณมาศเองเนี่ยได้มีการสั่งการให้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยได้มีการจัดตั้งเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับเรื่องร้องเรียนเรื่องของในกรณีปัญหาเรื่องของกรณีรถวอลโว่เนี่ยขึ้นมาเลยนะครับซึ่งตอนนี้ทางสคบเองก็ได้มีการดำเนินการนะครับตามนโยบายที่ท่านรัฐมนตรีสุวรรณมาศได้สั่งการไปแล้วครับเพื่อที่จะให้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถรุ่นดังกล่าวนะครับเพื่อที่จะได้รวบรวมเรื่องทั้งหมดนะครับแล้วก็นำมาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
2: ตอนนี้น้องอ้อมาแฝงตัวอยู่ในกลุ่มของผู้ที่ประสบภัยเป็นผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้ามีทั้งคนที่ยังเชื่อมั่นและไม่เชื่อมั่นแล้วงั้นขออนุญาตแบ่งเป็น2กลุ่มแบบนี้ค่ะท่านประเดิมชัยกลุ่มแรกกลุ่มที่เขาบอกว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เขายังมีความมั่นใจในตัวยี่ห้อวอลโว่อยู่แต่ว่าขอให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้และรับประกันตลอดชีพกลุ่มนี้จะมีการดูแลยังไงคะ
0: ครับเมื่อวานเนี่ยมีการพูดคุยกันนะครับในประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนและรับประกันเนี่ยนะครับทางผู้แทนของบริษัทเนี่ยก็ยืนยันว่าก็รับประกันให้ในอายุการใช้งานตามที่ได้มีการแจ้งไปก็คือว่า8ปีหรือว่าไม่เกิน 100,000 กิโลอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขนะครับต้นเบื้องต้นที่ทางบริษัทก็แจ้งว่าได้มีการให้ข้อมูลกับผู้บริโภคนะครับเนี่ยถามว่าตลอดอายุการใช้งานเนี่ยก็คงไม่ตรงตามที่ผมได้ยินมานะครับฉะนั้นถามว่าภายใต้เงื่อนไขเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับทางผู้แทนของบริษัทบรูโอเนี่ยก็ไม่ได้มีการตกปากรับคำอะไรในที่ประชุมกันนะครับนะฮะก็แต่ส่วนท่านทางผู้บริโภคคนใดจะเลือกใช้บริการในเรื่องการที่จะให้วอลโว่ดูแลต่อโดยการเปลี่ยนนะครับในส่วนของแบตเตอรี่หรือว่าอุปกรณ์ที่มันมีปัญหานะครับแล้วก็ยังคงใช้รถต่อไปนั่นก็เป็นสิทธิของผู้บริโภคนะครับแล้วก็สามารถทำได้นะครับ
2: แล้วกลุ่มที่2ค่ะคือกลุ่มที่อยากให้บริษัทเนี่ยบายแบ็คคือรับซื้อรถคืนไปเลยกลุ่มนี้ถ้าสมมุติว่าข้อตกลงเป็นไปไม่ได้ทางสคบช่วยยังไงต่อคะ
0: ครับในส่วนเนี้ยเมื่อวานทางวอลโว่เขาก็ยืนยันชัดเจนว่าในกรณีการรับซื้อคืนหรือว่าจัดหารถรุ่นอื่นมาทดแทนชดใช้ให้เนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับเขาไม่ได้รับเงินไขนะครับณเมื่อวานนะครับฉะนั้นถามว่าในอำนาจหน้าที่ตรงนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเองเนี่ยครับก็นะครับเราก็มีส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือในส่วนของการที่จะต้องดำเนินการทางแพ่งในเรื่องการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายคืนให้กับผู้บริโภคยกตัวอย่างเช่นนะครับในกรณีรถตัวนี้นะครับในมีราคาใน1,800,000 บาท นะครับในวันที่ผมซื้อมาและใช้งานจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมจ่ายเงินสมมติว่าผมจ่ายเงินดาวไปในวันที่ออกรถแล้วก็ผ่อนมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมเสียเงินไป1ล้านนะครับในกรณีเนี่ยนะครับถ้านะครับได้ข้อยุตินะครับแล้วก็ทางผู้บริโภคหรือผู้เสียหายนะครับมายื่นเรื่องทางให้กับทางคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเราจะดำเนินการในการที่จะฟ้องนะครับฟ้องแทนให้นะครับเพื่อเรียกค่าเสียหายที่เรียกว่าเป็นค่าเสียหายทางแพ่งเนี่ยครับให้กับผู้บริโภคให้ครอบคลุมในทุกเรื่องที
1: ่
0: ได้มีการใช้จ่ายไปในกรณีที่ใช้รถรุ่นนี้นะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการทางกฎหมายที่นะครับทางคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเองเนี่ยในอันนี้ได้มีข้อสรุปในเบื้องต้นนะครับที่ผ่านความคิดเห็นของในชั้นของอนุกรรมการแล้วนะครับแล้วก็ในวันที่5มิถุนาเนี่ยก็จะเสนอทางคณะกรรมการชุดใหญ่ของสำนักงานของการคุ้มครองผู้บริโภคครับได้พิจารณาเพื่อที่จะดำเนินการในการฟ้องในกรณีที่นะครับจะต้องจะเรียกค่าเสียหายนะครับคืนให้กับทางผู้บริโภคทุกรายนะครับที่มายื่นเรื่องต่อสคบครับ
1: แล้วถ้าเกิดว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยอยู่ต่อไปคือว่าเดี๋ยวเราต้องมีการเชิญให้กับตัวแทนของวอลโว่เนี่ยมาพูดคุยไกล่เกลี่ยมั้ยฮะหรือว่ามันเลยเวลาตรงนั้นไปแล้ว
0: ในประเด็นนี้นะครับเมื่อวานได้มีการพูดคุยกันชัดเจนนะครับกลุ่มตัวแทนของผู้ใช้รถเองก็นะครับเขาก็ไปพูดคุยกันต่อซึ่งทุกคนที่มานั่งประชุมอยู่นะครับก็ได้ยินได้ฟังพร้อมกันถามว่าประเด็นทั้งหมดเนี่ยครับมันเราได้มีการพูดกันครบในทุกประเด็นทั้งในเรื่องของการเยียวยานะครับทั้งในเรื่องของการหาทางออกนะครับไม่ใช่เฉพาะการเปลี่ยนแบตเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับเพื่อให้สามารถใช้งานได้นะครับประเด็นในเรื่องของการชดเชยค่าเสียหายนะครับชดเรียกเปลี่ยนรถหรือว่าจ่ายเงินคืนทั้งหมดอะไรเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยครับทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วนะครับเราก็คงไม่ได้เชิญในส่วนของบริษัทวอลโว่มาคุยแล้วนะครับแต่เป็นหน้าที่ของทางคณะกรรมการสำนักงานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยต้องดำเนินการในมาตรการทางกฎหมายที่เรามีอยู่นะครับที่ผมไปทำหน้าที่แทนท่านรัฐมนตรีในขณะนี้นะครับเราก็จะเดินหน้าในอำนาจหน้าที่ของเราที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้ดูแลผู้บริโภคกับครับ
2: ท่านประเดิมชัยเมื่อวานนี้ในที่ประชุมไม่ถึง20นาทีที่มีการชี้แจงกันไปก็เกิดเหตุรถยนต์ไฟฟ้าเพลิงไหม้บนทางด่วน M81 เหมือนกันเป็นยี่ห้อวอลโว่เหมือนกันทีนี้ถ้าไม่ได้มองเฉพาะรุ่นนี้ของบริษัทนี้แต่หมายถึงว่าในประเทศไทยยังมีรถยนต์ไฟฟ้าอีกหลากหลายยี่ห้ออีกหลายคันค่ะจะมีมาตรการในการดูแลผู้บริโภคหรือว่ามีการดูแลทางผู้ประกอบการและผู้บริโภคยังไงคะ
0: ในเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีสุภาพเองเนี่ยครับท่านก็ได้มีการเชิญผู้ประกอบการนะครับรวมทั้งผู้ที่จะจำหน่ายรถไฟฟ้านะครับในประเทศไทยครับไปประชุมนะครับร่วมกันที่ทำเนียบรัฐบาลมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าแนวทางวิธีการในเรื่องการที่จะทำให้ผู้บริโภคเกิดนะครับความเป็นธรรมหรือว่าความมั่นใจในกรณีที่จะใช้รถ EV หรือรถไฟฟ้านะครับภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ในขณะนี้นะครับทางบริษัทจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างนะครับซึ่งก็ได้มีการเชิญกันไปคุยกันมาครั้งหนึ่งแล้วและที่ประชุมเนี่ยครับก็มีความเห็นตรงกันว่าเพราะว่าตอนนี้มันมีหลากหลายบริษัทรถมีหลากหลายรุ่นด้วยกันนะครับที่มีการนำเข้ามาจัดจำหน่ายในประเทศของเราในขณะนี้ครับก็ได้มีการประชุมร่วมกันตกลงร่วมกันว่าเราจะมีการทำเวิร์กช็อปร่วมกันสำหรับในกรณีของผู้จัดจำหน่ายรถทั้งหมดเนี่ยครับเพื่อที่จะทำให้ได้ข้อมูลนะครับที่แล้วก็จะมีการจัดสร้างฐานข้อมูลขึ้นมานะครับที่เรียกว่าอีบุ๊กนะเพื่อทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจในการที่จะเลือกใช้หรือว่าเลือกซื้อรถ EV ครับ
1: ครับเสียงว่าคือว่าทั้งสองประเด็นนี้เนี่ยท่านเองตรงหนึ่งรัฐมนตรีเองเนี่ยยังให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง
0: ครับต่อเนื่องครับครับ
1: ก็ไม่ทิ้งใครไปข้างหลังนะฮะ
0: ไม่ทิ้งครับแล้วก็ไม่ใช่สองเรื่องนี้นะครับ ทุกเรื่องครับเราดูแลผู้บริโภคในทุกเรื่องอยู่แล้วครับ
1: ครับอื่นแบบเชิงรุก
0: ครับผมครับตอนนี้ก็รัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ทุกสัปดาห์ครับเพื่อไปติดตามดูแลเรื่อง
2: เอาล่ะเรื่องของโซลาร์เซลล์ก็ถือว่าพอได้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากแล้วคนที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดนั่นก็คือผู้บริโภคนั่นเองนะคะส่วนกลุ่มผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าวอลโว่นะคะ EX30 หรือว่ารุ่นอื่นๆที่อาจจะเกิดความไม่สบายใจทางสคบค่ะเขาเปิดเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เฉพาะของวอลโว่ด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะไปติดต่อได้เลยและเต รื่องของรถยนต์ไฟฟ้าอาจจะต้องมีการหารือร่วมกับผู้ประกอบการในอนาคตด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านประเดิมชัยมากค่ะ
1: ขอบคุณมากครับท่านครับ
2: คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะอยากจะชวนคุณผู้ชมมาคุยกันหน่อยเพราะว่ามีกลุ่มชาวบ้านค่ะเขาร้องเรียนมาที่สถานีประชาชนเขาบอกว่าที่อำเภอเมืองสมุทรสาครค่ะที่นั่นเนี่ยเขาบอกมีการตั้งโรงงานปลาป่นชาวบ้านบอกว่าโหกลิ่นเหม็นมากคุณผู้ชมทนมา2ปีแล้วให้ไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะว่ามีทั้งผู้ประกอบการมีทั้งชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบค่ะ
3: คือเวลาหนูปั่นผ้าเงี้ยพี่แล้วคือโรงงานอ่ะเขามีกลิ่นแล้วก็มันกระทบแบบเสื้อผ้าหนูมีกลิ่นติดเลยอะค่ะพี่แล้วคือเวลาแบบว่าเราออกมาเงี้ยคือกลิ่นเขาลอยมาแรงมากเลยค่ะพี
4: ่กลิ่นที่เราได้คือกลิ่นประเภทไหนคะ
3: มันกลิ่นแบบเหม็นแบบปลามันเหม็นเน่าอะพี่เหม็นแบบเหม็นมากเลยมันคือแบบถ้าผ่านอะคือถ้าผ่านจริงๆอะมันก็ได้กลิ่นชัดเลยพี่อยากพี่คือเอาจริงๆอะถ้ามันจะเหม็นแบบเนี้ยแล้วคือถ้าเขาไม่แก้ไขอะคือไม่ว่าจะเป็นตอนเย็นหรือกลางคืนขับผ่านก็มีกลิ่นค่ะพี่จะมีเป็นช่วงๆหรือแบบบางทีเขากลิ่นแล้วคือแบบช่วงหน้าหนาวเนี่ยพี่หนูบอกเลยนะหนูอยู่มานานแล้วคือแบบช่วงหน้าหนาวอ่ะกลิ่นเขาแรงแบบแรงมากมากเลยหนูบอกเลยค่ะ
5: เราอย
3: ู่
5: ที่ไหนครับ
3: หนูอยู่บ้านเอื้อตรงเนี้ยค่ะพี่เอื้ออาทรท่าทรายค่ะ
6: ทิศทางลมมาจากทะเลซึ่งทิศทางลมเนี่ยจะไปทางร้านผมพอดีแล้วผมมาเปิดร้านอาหารด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกค้าส่วนใหญ่เลยหรือมากเลยด้วยซ้ำครับเขาบอกว่าเอ้ยน้องนี่กลิ่นอะไรอ่ะมันเหม็นมากเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวอย่างนั้นพี่ขอเช็คบิลหน่อยนะผมเจออย่างนี้ประจำครับแล้วผมไม่ได้มีหลักฐานลอยๆนะครับใน Google Map ร้านผมก็มีภาษาอังกฤษบอกอยู่ว่ามันมีกลิ่นจากโรงงานแล้วเขาบอกว่าทุกอย่างดีหมดอะไรเงี้ยครับคือการเป็นผู้ประกอบการก็รู้สึกน้อยครับสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำแต่ตัวเองต้องมารับในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำนี่นะ
2: คุณผู้ชมที่ฟังไปนะเป็นเสียงของผู้อยู่อาศัยแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเมื่อช่วงวันเสาร์วันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะรายการสถานีประชาชนได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากตัวแทนชุมชนนี่แหละบอกว่าในพื้นที่พอสูดลมหายใจเข้าไปได้กลิ่นคล้ายกับกลิ่นคาวปลาเป็นแบบนี้มา2ปีแล้วค่ะกระทบกับคนในชุมชนทั้งเด็กผู้สูงอายุผู้ประกอบอาชีพบริเวณใกล้เคียงซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเคยมีการยื่นเรื่องร้องเรียนไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทรายร้องเรียนไปที่ศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานด้านอุตสาหกรรมรวมถึงประสานพูดคุยกับเจ้าของโรงงานโดยตรงค่ะซึ่งปัญหาเนี่ยเขาบอกว่าได้รับการแก้ไขในช่วงแรกแต่ไม่ถาวรเพราะว่ากลิ่นเนี่ยไม่หายไปค่ะ
7: ครับแต่ว่าตัวแทนโรงงานนะครับก็รับปากนะครับว่าจะนำเรื่องเสนอต่อผู้บริหารด้วยพร้อมกับว่ามีการชี้แจงเบื้องต้นวันที่ผ่านมามีการกรองกลิ่นบำบัดอากาศอยู่แล้วมีการออกสำรวจเรื่องกลิ่นทุกปียืนยันว่ามีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วที่ผ่านมาครับทางอบต.ท่าทรายโดยกองสาธารณสุขเนี่ยก็เคยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเมื่อช่วงกุมภาพันธ์2569เบื้องต้นก็ไปพบว่าโรงงานดังกล่าวนะครับมีการทำงานทุกวันตลอด24ชั่วโมงแบ่งเป็น2กะด้วยกันคือว่าใช้เครื่องขจัดกลิ่น2เครื่องแล้วก็มีปล่องบอยเลอร์นะครับ2ปล่องขณะตรวจสอบเจ้าหน้าที่ได้กลิ่นเหม็นลักษณะคล้ายกับคาวปลาแล้วก็เครื่องในของปลานะครับ
2: เจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข2535ออกคำสั่งให้กับผู้ประกอบการค่ะปรับปรุงระบบบำบัดมลพิษทางอากาศภายใน7วันและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าตรวจวัดคุณภาพอากาศและระดับกลิ่นเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนอย่างไรก็ตามชาวบ้านยังยืนยันค่ะว่าปัญหากลิ่นยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ
7: ครับเรื่องนี้นะฮะทางอุตสาหกรรมจังหวัดเองนะครับพอมีการทราบเรื่องแล้วก็ลงพื้นที่นะครับไปตรวจสอบโรงงานดังกล่าวเข้าไปตรวจสอบวัดคุณภาพของกลิ่นพบเกินมาตรฐานด้วยนะครับจึงสั่งการให้โรงงานระงับกระบวนการที่มีกลิ่นและก็ทำแผนการแก้ไขมาเสนอต่ออุตสาหกรรมจังหวัดพิจารณาอีกครั้งต่อไปนะครับดังนั้นฮะเวทีนี้เปิดขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะคลี่คลายปัญหาให้กับชาวบ้านในพื้นที่ครับก็มีตัวแทนนะฮะที่มาร่วมรายการนะครับเรียกว่าท่านเทวินแล้วกันนะฮะเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการร้านอาหารครับในพื้นที่สมุทรสาครนะครับท่านต่อไปครับท่านธัญรัตน์นะฮะเป็นชาวตำบลท่าทรายจังหวัดสมุทรสาครครับส่วนท่านต่อไปนะครับก็คือว่าท่านเอกราชกาดนอกครับท่านเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจัดการพิเศษสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครครับสวัสดีทุกท่านเลยครับ
2: สวัสดีทุกท่านนะคะ
7: ขอคุยกับคุณเทวินก่อนละกันนะเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เห็นนะตอนเปิดหัวตอนต้นเหมือนกันเป็นผู้ประกอบการแต่จริงๆแล้วคือว่าเราให้ความสำคัญกับทุกคนชาวบ้านแถบนั้นบ่นกันอุบเลยอยากจะถามครับว่า โรงงานนี้เนี่ยส่งกลิ่นเหม็นมาก่อนที่เราจะมีร้านอาหารในพื้นที่ตรงนั้นหรือเปล่าว่ายังไง
5: จริงๆแล้วครับโรงงานเนี่ยก็ตั้งมานาน

0: แล้วต้องเรียนตามตรงว่าตั้งมาสักพักตั้งแต่ผมเกิดแล้วมั้งครับถ้าจะไม่ผิดก็จะมีปัญหาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆซึ่งก่อนเมื่อก่อนนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องกลิ่นหลักๆเลยฮะแล้วก็เป็นเรื่องของขี้แกะในการเผาไหม้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเวลาชาวบ้านตากผ้าไว้นะฮะแล้วตื่นเช้ามาเนี่ยก็จะเห็นแล้วขี้แกะติดเสื้อผ้าไปหมดแล้วก็อย่างเช่นใครล้างรถไว้อะไรเงี้ยก็จะเห็นที่แกลบอย่างชัดเลยครับจะเกาะอยู่ตามตัวรถอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ได้รับการพัฒนามาเรื่อยๆแต่ว่าสุดท้ายคือกลิ่นก็ยังคงอยู่กลิ่นก็กลิ่นเผาไหม้จากถ่านหินแล้วกลิ่นข้าวปลาใช่ครับก็ยังคงอยู่เรื่อยๆใช่ครับ
1: แล้วมันไม่คลี่คลายปัญหาเลยนะฮะคือว่าก่อนหน้านี้ที่ว่ามีการร้องเรียนกัน
0: ก็จริงๆแล้วผมร้องเรียนมาน่าจะ2ปีกว่าแล้วครับแล้วก็ติดตามเรื่องมาตลอดร้องเรียนครั้งแรกเนี่ยผมน่าจะปลายปี67หรือ68เนี่ยแหละครับซึ่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เหมือนได้รับการประสานงานอย่างดีแต่ว่าสุดท้ายคือเวลาผ่านไปปล่อยเวลานานไปสุดท้ายปัญหาก็รีเวิร์สกลับมามันเป็นเหมือนเดิ
1: ม
0: ซึ่งจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยคือมาถึงรอบเนี้ยผมรู้สึกว่าปัญหาเนี่ยมันค่อนข้างหนักเพราะว่าตัวผมเองเป็นผู้ประกอบการด้วยร้านอาหารอะไรเงี้ยครับซึ่งผมได้รับโดยตรงเลยพอเวลาพระอาทิตย์ตกหรือว่าฟ้ามืดเมื่อไหร่เนี่ยก็จะได้กลิ่นเนี่ยโชยมาแล้วซึ่งเรียนนำตรงคือมันกระทบโดยตรงจริงๆครับคือลูกค้าก็มาบอกว่าโอ๊ยขอโทษนะคะนี่กลิ่นอะไรเหม็นอะไรเหม็นๆมากเลยบางคนก็นั่งอยู่ outdoor นะครับริมแม่น้ำบางคนก็นั่งอยู่ด้านในบางทีก็กลิ่นเข้าไปในห้องแอร์เลยด้วยซ้ำซึ่งบางลูกค้าบางท่านเขาก็ทนไม่ไหวเขาต้องเช็คบิลกลับบ้านไปอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะคือพี่ท็อปกำลังจะบอกว่าพี่ท็อปในฐานะผู้ประกอบการร้านอาหารเวลาที่กลิ่นจากโรงงานเนี่ยเข้าไปที่ร้านก็ทำให้มันรบกวนลูกค้าลูกค้าบางคนก็ถึงกับขนาดเช็คบิลออกจากร้านไปเลยแล้วก็สิ่งที่พี่ท็อปกังวลเลยก็คือว่าปัญหานี้จะกลับมาอีกหรือไม
0: ่
2: อีกหนึ่งคนค่ะที่อยู่ในพื้นที่พี่อิ๋วเช้านี้ก่อนมายังได้กลิ่นอยู่ไหมคะ
3: ก็มีบางๆค่ะยังมีอยู่ยังทำงานอยู
2: ่ค่ะยังได้กลิ่นอยู่
3: ยังได้กลิ่นอยู่ค่ะ
2: ค่ะแล้วปัญหาที่เราได้รับผลกระทบมีเรื่องอะไรบ้าง
3: ก็คือมีเรื่องกลิ่นนะคะมันแรงมากค่ะบางช่วงอ่ะของเราจะได้เป็นช่วงหน้าฝนถึงหน้าหนาวอะค่ะแล้วก็พอหมดหน้าหนาวก็จะพัดไปอีกทางนึงเราก็ร้องเรียนมาตลอดเราก็นึกว่าเขาปรับปรุงอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่อ่ะคือมันเป็นการที่แบบลมมันพัดไปทางไหนอะค่ะมันก็จะกลิ่นมันก็จะลอยไปทางนั้นนะคะ
1: ไปตามทิศทางของลม
3: ใช่ค่ะ
1: คุณธัญรัตน์เองอยู่ห่างจากโรงงานนี้ไกลแค่ไหนไกลไหมฮะ
3: ไม่ไกลค่ะอยู่ฝั่ง
1: ประมาณสักกี่เมตรฮะ
3: สองเลนถนน
1: สองเลนถนนฝั่งตรงข้ามหรือยัง
3: ฝั่งตรงข้าม
1: ฝั่งตรงข้าม
3: ใช่
1: แล้วเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่ามีทิศทางลมเนี่ยพัดมาแถบบ้านเรา
3: ก็จะโดนกลิ่น
1: จะโดนอธิบายฟังหน่อยที่บอกว่ากลิ่นแรงมันแรงยังไงมันทะลุทะลวงยังไงฮะ
3: แต่ก่อนนะมันจะกินเป็นกลิ่นคืออยู่สมุทรสาครใช่ไหมคะคือมันก็จะมีกลิ่นสมุทรสาครกลิ่นข้าวปลามันก็ยังเป็นกลิ่นที่เป็นธรรมชาติไม่แสบเนี้ยค่ะแต่พอช่วงหลังเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างแสบจมูกฮะ
0: ถ่านหิน
3: แสบจมูกกลิ่นปลาเน่ากลิ่นเวลาเขาทำเป็นปลาป่นแล้วก็เวลาเขาเอาสารเคมีลงไปดับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นกลิ่นเป็นรอบๆไปอะค่ะแล้วก็คือแบบมันนอนไม่ได้ค่ะห้องเราก็ติดแอร
1: ์อ
3: ย่างเงี้ยมันนอนไม่ได้แล้วคือข้างหลังจะเป็นชุมชนเอื้ออาทรประมาณ 1,500 ยูนิตฮะแล้วก็จะมีทั้งเด็กคนแก่ผู้สูงอายุแล้วก็คุยกับคนหนึ่งเขามีพ่อที่ป่วยแต่ถามว่าเอ้ยติดแอร์ไหมที่ห้องเขาบอกไม่ได้ติดค่ะเพราะว่าเขาเป็นพ่อเขาจะมีการแบบใส่แพมเพิร์ดอะไรอย่างเงี้ยมันติดแอร์ไม่ได้มันก็เลยแบบกลิ่นก็ยังคุ้งอยู่ในนั้น
1: คือเดือดร้อนรำคาญ
3: ใช่ค่ะ
1: ดมไม่ใช่ได้กลิ่นมาเอาวันนึงอะทั้งวันทั้งคืนเลยไหม
3: โหบางรอบ3วัน3คืน
1: โ
3: อ
1: ้
0: มาอยู่ที่ทิศทางลมด้วยครับ
3: ที่ทางลม
0: ว่าฤดูถ้าเป็นของผมเนี่ยผมจะโดนฤดูร้อนร้อนถึงฝนแต่อย่างพี่อิ๋วเนี่ยเขาจะเจอช่วง
3: ฝนถึงหนาวฮะ
0: ใช่ครับ
3: แล้วถ้าแบบวันนี้อากาศต่ำคาดว่าคืนนี้ฝนจะตก พรุ่งนี้เราก็

0: รียมตัวรับกลิ่น
1: คือถ้าสภาพอากาศที่ขมุกขมัวเอาพูดแบบน
0: ี้
1: ก็คือจะได้กลิ่นเลยทันที
0: ใช่
1: ค่ะก็คือกลิ่นเนี่ยมันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันถ
0: ู
1: กต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: งานต้องหาทางออกเรื่องนี้ค่ะทางอุตสาหกรรมจังหวัดค่ะท่านคะท่านเอกราชคุณเอกราชเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วพอไปตรวจสอบสาเหตุจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรคะ
2: ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าโรงงานปลาป่นเนี่ยเขาก็จะเป็นกลิ่นเนี่ยเขาจะมีตั้งแต่เรื่องวัตถุดิบของเขาเลยนะครับแล้วก็ในกระบวนการผลิตเนี่ยมันมีการใช้ความร้อนในการที่ทำให้ปลาสุกแล้วก็เอาไปป่นตัวนี้ก็จะเป็นกลิ่นเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกจุดนึงก็คือตัวระบบบรรน้ำเสียนะครับซึ่งก็จะมีกลิ่นแล้วก็ตัวผลักของเขาเองก็จะมีกลิ่นนะครับทีนี้เนี่ยหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับทางสารจังหวัดก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะครับแล้วก็มีการตรวจวัดกลิ่นเมื่อประมาณกลางเดือนมีนานะครับแล้วก็ผลปรากฏว่าตัวค่ากลิ่นที่วัดได้เนี่ยครับไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงของอุตสาหกรรมนะครับเราก็เลยมีคำสั่งให้โรงงานปรับปรุงนะครับโดยการมีมาตรการป้องกันกลิ่นเพื่อลดผลกระทบกับชุมชนนะครับแล้วก็ล่าสุดหลังจากที่มีการประท้วงวันที่16เนาะไอ้คำสั่งเนี่ยครบประมาณวันที่15พฤษภาคมนะครับวันที่18เนี่ยท่านอุตสาหกรรมจังหวัดพร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบนะครับก็ผลปรากฏว่ามันยังมีกลิ่นอยู่นะครับในจุดต่างๆที่ผมนำเรียนไปแล้วเนี่ยแล้วก็ทางโรงงานเองก็ยังไม่ได้มีการส่งมาตรการมาให้ทางอุตสาหกรรมพี่นานะครับก็เลยท่านอุตสาหกรรมเนี่ยก็เลยออกคำสั่งให้หยุดในกระบวนการผลิตที่เกิดกลิ่นนะครับเพื่อลดผลกระทบกับทางชุมชนนะครับ
3: ครับคือทราบว่าคุณอภิกนาเองก็พยายามที่จะประสานงานที่จะคลี่คลายปัญหาให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องนะฮะนี่เนี่ยคือว่าตามที่ภาพที่เราเห็นเนี่ยคือเวลากลิ่นที่มันฟุ้งออกมามันออกมาจากปล่องเลยหรือว่ามันออกมาจากทิศทางไหนยังไงฮะทำไมชาวบ้านเขาถึงแบบว่าทุกข์ระทมมานานขนาดนี้ครับท่านฮะ
2: มันกลิ่นเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งนะครับก็คือตั้งแต่สมมติถ้าวัตถุดิบเนี่ยมันเหม็นมันเน่าเนี่ยกลิ่นก็มาจากตรงนั้นละปล่องก็เป็นจุดนึงที่เกิดกลิ่นนะครับแล้วก็โดยรวมแล้วเนี่ยต้องนำเรียนแล้วว่ามันมาจากทุกแห่งของโรงงานที่กลิ่นมันลีกออกมาได
3: ้
2: นะครับเพราะฉะนั้นเราถึงมีการสั่งเพื่อให้เขามีมาตรการที่จะป้องกันจุดกำเนิดกลิ่นเหล่านี้นะครับเพื่อให้เราพิจารณาครับ
3: ตอนนี้หมายถึงว่าคือระงับไปก่อน
2: ใช่ครับระงับกระบวนการที่เกิดกลิ่นก่อน
3: กี่วันนะฮะ
2: กำหนดถึงวันที่22ครับ
3: 22แล้วถ้าเกิดว่า22ยังแก้ไม่ได้จะไปไงต่อไป
2: ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าคำสั่งนี้เป็นคำสั่งมาตรา39นะครับถ้าเกิดฝ่าฝืนมาตรา39ตามพ.ร.โรงงานเนี่ยก็อาจจะทำให้ถึงขั้นมีการเพิกถอนใบอนุญาตนะครับก็เหมือนปิดโรงงานไป
3: โอ้
1: เอาล่ะพูดคุยกับอีกหนึ่งท่านที่เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะเป็นเจ้าพนักงานที่ถือว่ามีอำนาจในการสั่งแก้ไขสั่งดูแลในพื้นที่ค่ะพูดคุยกับคุณพิสิทธิ์ดอนจอมไพรค่ะผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอบต.ท่าทรายอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
4: ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
1: ค่ะความคืบหน้าวันนี้เป็นยังไงบ้างคะปัญหากลิ่นลดลงไหมคะหลังจากที่หยุดดำเนินการแล้วค่ะ
4: ตอนนี้สถานประกอบการก็ยังมีกลิ่นรบกวนอย่างต่อเนื่องนะครับกลิ่นอาจจะเบาบางจากที่เคยตรวจสอบไปนะครับ
1: ค่ะเกิดจากอะไรคะทำไมถึงแม้ว่าตอนนี้จะหยุดชั่วคราวแต่ยังมีกลิ่นเกิดขึ้นอีกอะคะ
4: ก็คือจากสถานประกอบการโรงงานเนี่ยนะครับมีการผลิตปลาป่นนะครับก็ตั้งแต่เรื่องวัตถุดิบนําเข้ามานะครับสู่กระบวนการผลิตนะครับโดยการตรวจสอบเนี่ยเราพบว่าในส่วนของหม้ออบปลาป่นนะครับในส่วนนั้นจะส่งกลิ่นเหม็นค่อนข้างรุนแรงนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่รบกวนกับประชาชนที่ข้างเคียงนะครับในส่วนของหม้ออบนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆอีกด้วยนะครับ
3: ครับท่านพอครับปกติแล้วเนี่ยคือทางโรงงานต้องมีการขออนุญาตไปทางอบต.ไหมฮะในกรณีการประกอบการ
4: โรงงานใช่ครับโรงงานอุตสาหกรรมก็จะขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับตามพรบการสาธารณสุขนะครับอันนี้ก็มีใบอนุญาตอยู่นะครับแต่ในระหว่างเนี้ยถ้าเกิดเหตุเราก็บังคับใช้ข้อกฎหมายนะครับในเรื่องของการตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนของการออกคำแนะนำแล้วก็ออกคำสั่งนะครับ
3: ครับแล้วล่าสุดอบต.ได้มีการช่วยคลี่คลายปัญหากับชาวบ้านยังไงบ้างครับ
4: ครับในส่วนของอบต.เองนะครับเมื่อล่าสุดเราก็ได้มีการตรวจร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับทรัพยากรจังหวัดแล้วก็ทางเรื่องของการปกครองอำเภอนะครับแนวทางเราก็สรุปร่วมกันนะครับว่าทางอบต.เองก็ใช้อำนาจตามพรบ.สาธารณสุขนะครับในเรื่องของการออกคำสั่งให้หยุดดำเนินกิจการไว้ทันทีนะครับจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นให้แล้วเสร็จนะครับ
1: ค่ะท่านผอ.ขาย้อนกลับไปเรื่องของใบอนุญาต

0: ยังถ้าโรงงานแห่งนี้เหลือใบอนุญาตอีกกี่ปีและหากจะต่ออายุต้องประชุมชาวบ้านใหม่ด้วยไหมคะ
1: ครับในส่วนของใบอนุญาตนะครับก็จะมีอายุ1ปีนะครับพอครบ1ปีทางสถานประกอบการก็ต้องมาดำเนินการต่อนะครับก็จะพิจารณาในเรื่องของการก่อมลพิษต่างๆนะครับในเรื่องของการต้องมีระบบบำบัดให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนข้างเคียงนะครับแล้วก็ในส่วนของตอนนี้เราออกคำสั่งไปนะครับให้มีการหยุดเพื่อปรับปรุงนะครับตรงนี้ก็ทางสถานประกอบก็ต้องดำเนินการนะครับแล้วก็เมื่อสถานประกอบการไม่ดำเนินการขั้นตอนต่อไปก็ในเรื่องของการพักใช้ใบอนุญาตตลอดจนถึงขั้นตอนการเพิกถอนใบอนุญาตนะครับ
2: ครับที่ผ่านมามีชาวบ้านไปร้องที่อบต.เยอะไหมฮะท่านฮะ
1: ก็จะมีมาเรื่อยๆเป็นช่วงๆนะครับก็จะมีทั้งทำร้องเรียนมาทางโทรศัพท์แล้วก็เข้ามาร้องเรียนด้วยตนเองที่อบต.นะครับอันนี้ก็เราก็พอได้รับเรื่องร้องเรียนเราก็จะไปดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการออกคำแนะนำให้มีการแก้ไขซึ่งเหตุมันก็จะจบบ้างนะครับเป็นเบาบางลงไปบ้างนะครับตรงนี้ก็ประชาชนก็จะมาร้องเรียนอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับ
2: ครับหากว่ามีการขีดเส้นเอาไว้แล้วนะฮะแล้วไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามได้ไม่สามารถแก้ไขได้แนวทางต่อไปเป็นอย่างไรครับ
1: ครับทางอบต.เองก็ออกคำสั่งนะครับก็คำสั่งของเราเนี่ยได้ส่งไปเมื่อวันที่20พฤษภาคมนะครับก็ภายใน7วันนะครับก็จะครบประมาณวันที่27พฤษภานะครับพฤษภาเนี่ยนะครับหากไม่ดำเนินการต่อก็จะเป็นในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องของการส่งดำเนินคดีในเรื่องของการปรับรายวันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการพักใช้ใบอนุญาตตลอดจนเพิกถอนนะครับตามขั้นตอนของการดำเนินการตามพรบ.การสาธารณสุขนะครับ
0: ค่ะงั้นขออนุญาตแลกเปลี่ยนกับตัวแทนคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มาวันนี้นะคะต้องถามพี่ท็อปก่อนพี่ท็อปตอนที่เวลาสูดดมเข้าไปมีชาวบ้านที่เขาได้รับผลกระทบถึงขนาดแบบทางเดินหายใจอะไรแบบนี้มีไหมคะ
3: อันนี้ผมยังไม่ได้รับเรื่องนี้นะครับแต่ว่าจะถามว่ากลิ่นแรงไหมนะครับผมบนน้ำตกว่าแรงมากก่อนเรื่องจะแดงนะครับซึ่งมีการเผาไหม้จากถ่านหินอันนี้คือประเด็นหลักสำคัญเลยที่ทำให้รู้สึกว่าหายใจลำบากแล้วก็หายใจแล้วแบบคือลำบากมากอะครับมันก็จะแตกต่างกับกลิ่นการเผาไหม้ปลาการเผาไหม้ปลาเนี่ยก็จะผมพูดตรงมันก็เหม็นมันเหม็นเน่าอะครับแต่ว่าในเรื่องของถ่านหินเนี่ยมันจะค่อนข้างหนักกว่านิดนึงซึ่งมันเป็นหนึ่งเลยแสบจมูกสองหายใจลำบาก
0: ครับเรื่องของการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรืออีก1ปีเขาบอกว่าชาวบ้านหรือว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในฐานะชาวบ้านในพื้นที่มองยังไง
3: ครับล่าสุดเมื่อวานนี้ครับท่านเจ้าของโรงงานครับพี่ท่านหนึ่งแล้วกันนะครับได้เข้ามาติดต่อผ่านผมแล้วแล้วก็มีแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างชัดเจนผมเรียนนำตรงกันที่ผมต้องให้เครดิตเขาด้วยนะครับคือ เขามีสโคปงานบอกชัดเจนเลยว่าเดือนแรกทำยังไงเดือน2ทำยังไงเดือน3ทำยังไงซึ่งอันนี้ครับผมอยากให้มันเป็นเคสสตี้ก็คือ โรงงานต้องอยู่ร่วมกับชุมชนแบบไหนยังไงผมว่าการติดต่อสื่อสารกันแบบนี้ครับจะเป็นประสิทธิภาพมากที่สุดถ้าโรงงานคู่กรณีเนี่ยเข้ามาคุยแล้วเข้ามาสนทนาด้วยผมว่าจะหาทางออกได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถ้ายิ่งตั้งโต๊ะที่เป็นโต๊ะพูดคุยกันระหว่างชาวบ้านกับโรงงานผมว่าอันนี้เพอร์เฟกต์เลยครับ
2: อ๋อโรงงานก็มาพูดคุยแล้ว
3: พูดคุยแล้วครับ
2: พอจะบอกได้ไหมฮะรถแมพที่เขาวางเอาไว้เนี่ยเพื่อที่จะคลี่คลายปัญหาคือเราอยากให้จบลงอย่างสวยงาม
3: คือบอกอะไรบ้างคือมันมีหลายโปรเซสมากผมจำไม่ได้นะครับคือมันมีทั้งตัวของตัวบอยเลอร์ที่ยังมีรอยรั่วอยู่แล้วก็ตัวของกลิ่นที่เขาเรียกว่าอะไรครับยังอัดไอ้น้ำไม่มากพออะไรเงี้ยทางโรงงานก็บอกว่าเขาจะทำตัวนี้เพิ่มให้เพื่อลดกลิ่นทางพี่เจ้าของโรงงานเขาบอกว่าจะทำให้ไม่มีกลิ่นเลย อันนี้ครับผมก็รู้สึกว่าผมดีใจแล้วผมขอบคุณแกไปเมื่อวานแล้วอะไรเงี้ยซึ่งก็อยากให้ทุกคนเป็นสักขีพยานด้วย
0: ค่ะได้แจ้งกรอบระยะเวลาในการแก้ไขไหมคะเพราะว่าทางคุณเอกราชบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องตามระยะเวลาที่กำหนดเนาะคือวันที่22มิถุนายนแต่ว่าเขาได้แจ้งกับทางชาวบ้านไหมว่าเมื่อไหร่ถึงจะแล้วเสร็จ
3: เท่าที่ผมคุยเบื้องต้นนะครับสโคป1เดือนแรกเนี่ยก็จะมีตรงน่าจะเป็นตรงปล่องเผาไหม้ถ่านหินหรือเปล่าไม่แน่ใจตรงนั้นนะครับเขาจะรีบดำเนินการก่อนเลยซึ่งสโคปของ

0: เรื่องกลิ่นเหม็นเน่าเนี่ยเห็นทางโรงงานคุยกับผมไว้ขอสักขบประมาณ4เดือนนะครับก็หลังจากระยะเวลา4เดือนเนี่ยผมก็ขอความกรุณาทางโรงงานให้ช่วยเรื่องกลิ่นหน่อยอย่าให้คือทำมา แก้ไขผมเข้าใจว่าโรงงานก็ต้องดำเนินธุรกิจของตัวเองผมก็ต้องดำเนินธุรกิจของผมถูกไหมครับแต่ว่าอาจจะรบกวนโรงงานช่วยลดมลพิษลงหน่อยในช่วงของการรีแพร์ซ่อมแซมอะไรครับผมว่าจะทำให้มันหายไปอย่างเดียวอันนี้ผมพอเข้าใจมันทำไม่ได้แน่นอนครับ
1: ครับแสดงว่าเป็นทิศทางที่ดีนะเพราะหลังจากที่สำนักประชาชนเนี่ยได้ไปก่อติดเรื่องนี้เห็นการเปลี่ยนแปลงตัวแทนโรงงานมาพูดคุย
0: ครับ
1: ต้องถามคุณธัญรัตน์ฮะเป็นตัวแทนของชาวบ้านในพื้นที่นั้นอยู่ตรงข้ามเราเห็นรถแบบไอ้ตรงนี้บ้างไหมแผนการในการที่เขาจะคลี่คลายปัญหาหรือว่าได้ยินวันนี้เป็นวันแรกเลยวันนี้วันแรกเลยฮะอันนี้พอฟังคุณเทวีไปแล้วฮะรู้สึกใจชื้นขึ้นไหมบ้างดูเหมือนว่าเริ่มมีความชัดเจนในการแก้ไข
2: ดีค่ะรออยู่เราไม่ได้อยากบอกว่าให้เขาปิดนะ
1: อ๋อ
2: เออแต่คือคุณเบากิน
1: อ
2: ่ะเพราะว่าเขาก็ทำให้ซอยนั้นสว่างสวยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นคนก็ไปทำงานคนก็มีอาชีพอะค่ะ
1: ครับ
2: เออแต่ว่าคือถ้ากลิ่นเขาลงกว่านี้สักเยอะๆหน่อยก็จะดีค่ะ
1: ครับอ๋อไม่แน่ใจว่าตัวแทนโรงงานฟังอยู่ไหมฮะ
3: ค่ะ
1: เห็นไหมฮะนี่ถือว่าเป็นตัวแทน2คนที่เราเชิญมาแต่จริงมีหลายคนอยากมามากเลย
3: ค่ะ
1: เขาต้องการอยู่ร่วมให้ได้นะ
3: ค่ะ
1: แล้วก็หวังว่าคุณจะแก้ไขได้ด้วยเห็นไหมฮะ
3: ค่ะ
1: ช่วยเร็วกว่านี้ได้ไหม
0: ใช่ครับก็ถึงมาออกรายการก็อยากให้ทางรายการแล้วก็มีทางกรมอุตสาหกรรมเป็นสักขีพยานด้วยว่าโอเคทางโรงงานมีความตั้งใจที่จะแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจังต้องใช้คำว่าอย่างจริงจังเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานผมได้คุยกับพี่เขาแล้วเขามีรถแมพค่อนข้างชัดเจนพอสมควร
3: คุณเอกราชเราได้เห็นปัญหาหลายๆครั้งทั้งในสถานีประชาชนหรือว่าร้องทุกข์ลงป้ายนี้ที่น้องอ้อมจัดรายการเองด้วยเนี่ยคือเราอยากจะให้โรงงานและชาวบ้านอยู่ร่วมกันได้จริงๆมันพอที่จะมีแนวทางแบบไหนหรือว่ามีข้อแนะนำแบบไหนคะในมุมมองของทางอุตสาหกรรมจังหวัด
4: คือโดยหลักการของกระทรวงเลยครับท่านเป็นนโยบายของท่านผู้บริหารกระทรวงเนี่ยหลักการนึงก็คือว่าโรงงานกับชุมชนเนี่ยต้องอยู่ร่วมกันได้นะครับเพราะฉะนั้น อย่างที่คุณท็อปแจ้งในรายการเนี่ยว่าการที่โรงงานเข้ามามีปฏิสัมพันธ์มาคุยด้วยมาแจ้งความคืบหน้าเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้โรงงานกับชุมชนเข้าใจกันได้นะครับผมแล้วขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับตัวประเด็นที่ว่าเราคำสั่งเราเนี่ยถึงวันที่22มิถุนายนเนี่ยมันเป็นคำสั่งเป็นระยะเวลาเบื้องต้นที่เรากำหนดให้เขาเสนอแผนเรามานะครับแต่ระหว่างนั้นหากเขากำลังปรับปรุงอยู่มีเจตนาปรับปรุงซึ่งเราก็เห็นแล้วล่ะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเขาได้มาประสานกับทางคุณท็อปละนะครับเขาสามารถขยายระยะเวลาในการปรับปรุงได้นะครับโดยท่านอุตสาหกรรมพิจารณาทีนึงอย่างที่ผมแจ้งไปว่าเขาจะต้องมีการนำเสนอมาตรการทั้งหลายแหล่ที่เขาต้องแจ้งมานะครับ
1: แต่ท่านประเมินแล้วคือเป็นทิศทางที่ดีใช่ไหม
4: ถูกครับใช่ครับ
1: ถือว่าเป็นเจ้าแรกๆเลยไหมที่ว่าเขาไปคุยกับชาวบ้าน
4: อ๋อก็จริงๆก็มีหลายเจ้าครับที
1: ่มีหลายเจ้าใช่ไหม
4: เพราะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าเกิดพอมีปัญหาแบบนี้เนี่ยทางสำนักงานอุตสาหกรรมนะครับก็จะเข้าไปแจ้งกับโรงงานว่าอย่างน้อยๆคุณต้องคุยก่อนกับผู้ร้องเรียนผู้ได้ผลกระทบนะครับผม
1: แล้วทีนี้เนี่ยคือว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ละว่าชาวบ้านเนี่ยเขาได้พูดคุยกับทางโรงงานและอาจจะกางแผนเอาไว้ประมาณสัก4เดือนไม่แน่ใจว่าท่านได้เห็นแผนตรงนั้นบ้างไหม
4: เข้าใจว่าแผนนั้นเนี่ยเขานำเรียนกับท่านอุตสาหกรรมเบื้องต้นแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคงยื่นเป็นทางการอีกทีนึง
1: ครับ
4: สุดท้ายแล้วแผนเนี้ยก็จะต้องมาที่อุตสาหกรรมงานอยู่ดี
1: ครับแล้วเรามีข้อแนะนำให้เขาด้วยไหมฮะว่าจะต้องไปปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามมาตรฐานอะไรยังไง
4: ทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรมอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามาตรการทั้งหลายแหละที่เขาจะต้องยื่นมาที่เราเนี่ยเขาจะต้องแนบมาพร้อมกับหลักการทางวิศวกรรมอยู่แล้ว
1: ครับครับการที่แบบว่าให้ระงับชั่วคราวนี่ถือเป็นการตักเตือนไหมฮะหรือว่าไงฮะเป็นการลงดาบไปแล้ว
4: นี่ก็ถือว่าลงดาบแล้วครับเพราะว่าโรงงานก็ต้องรับผลกระทบระดับนึงนะครับในการที่ก็ต้องหยุดการผลิตครับ
3: ค่ะคือก็ต้องให้โอกาสเขาในการปรับปรุงแล้วก็ดูแลในพื้นที่ด้วยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อไปในอนาคตงั้นกลับมาถามทางท่านผอ.พิสิทธิ์ค่ะท่านผอ.คะ
5: คร
3: ับ
5: ผม
3: ท่านผอ.คะถ้าระหว่างนี้มีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของกลิ่นอาจจะสูดดมไปแล้วรู้สึกว่าไม่สบายหรือว่าได้รับผลกระทบสามารถไปได้ที่ทางอบต.ไหมคะ
5: ในเรื่องของเรื่องสุขภาพนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพการเจ็บป่วยนะครับทางประชาชนก็สามารถไปรับบริการตามสิทธิ์ สิทธิในเรื่องของการรักษาเลยนะครับแต่ในส่วนของการกำกับดูแลเรื่องมลพิษเนี่ยนะครับในส่วนของอบต.ท่าทรายเองเราก็ดำเนินการกำกับแล้วก็จะเฝ้าติดตามนะครับเพื่อไม่

0: ให้สถานประกอบการนะครับสร้างผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อยู่แล้วนะครับ
1: ครับปกติถ้าเกิดว่ามีชาวบ้านไปร้องทุกข์แบบนี้นะฮะแล้วก็มีการสั่งระงับเรามีการปรับเงินเขาด้วยไหมฮะ
0: อันนั้นขั้นตอนมันจะเป็นในเรื่องของการฝ่าฝืนคำสั่งนะครับถ้าเราออกคำสั่งไปแล้วยังไม่ปฏิบัติเนี่ยนะครับมันก็จะมีโทษปรับรายวันแต่ว่าโทษปรับนี้ก็จะต้องส่งดำเนินคดีในกรณีเปรียบเทียบคดีนะครับก็จะมีคณะกรรมการอีกคณะหนึ่งนะครับตามพรบ.สาธารณสุขนะครับก็จะมีขั้นตอนการดำเนินการอยู่เป็นลำดับอยู่แล้วครับ
1: ครับ
2: ท่านผอ.คะตอนที่ลงพื้นที่ไปตรวจได้กลิ่นคาวปลาเหมือนที่ทางผู้ร้องเรียนได้มาแจ้งไหมคะ
0: ครับตอนที่เราลงพื้นที่ก็ได้พบประเด็นตามที่ประชาชนได้ร้องเรียนนั่นแหละครับ
2: ค่ะกลับมาถามทางคุณท็อปค่ะคุณท็อปตอนนี้เนี่ยคือความกังวลคือกังวลว่าถ้าสมมติแก้ไขปัญหาแล้วปัญหากลับมาอีกจะทำยังไงต
3: ่อก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างกลัวพอสมควรเพราะว่าคือผมเรียนนำตรงนะครับว่าเรื่องนี้ผมลุยมาคนเดียวเลยนะครับตั้งแต่ไปอุตสาหกรรมจังหวัดไปศูนย์ดำรงธรรมไปอบต.ท่าทรายผมเดินเองคนเดียวตลอดแล้วก็เมื่อประมาณอย่างที่ผมเรียนไปข้างต้นนะคือช่วง 67-68 เนี่ยคือร้องเรียนไปแล้วมันดีขึ้นแต่พอเวลาทุกอย่างเงียบปุ๊บกลับมาเป็นเหมือนเดิม
1: ครับ
3: ซึ่งถามว่าผมกลัวไหมในรอบเนี่ยผมก็กลัวในการกลับมาเป็นเหมือนเดิมแน่นอนครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็เคยมีบทเรียนกับสิ่งที่เราร้องเรียนไปแล้วมันโบแบมันไม่เห็นรูปธรรมอะไรเลยทำไมกลับมาเป็นเหมือนเดิมอุตส่าห์ร้องเรียนแทบตายอะไรเงี้ยครับก็อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเห็นใจในชาวบ้านหน่อยแล้วก็เห็นใจในผู้ประกอบการนิดนึงอะไรเงี้ยครับเห็นใจตัวเล็กๆบ้างก็เห็นใจครับ
1: กว่าจะมาถึงวันนี้ฮะเล่าให้ฟังหน่อยละกันฮะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาต่อไปในระยะยาวเนี่ยขั้นตอนเผื่อว่าจังหวัดอื่นเขาดูอยู่นะทำมันยังไงฮะคือเราไปคุยกับชาวบ้านเราสำรวจความคิดเห็นชาวบ้านว่าได้กลิ่นเหมือนกันเราจึงออกมาเคลื่อนไหวอย่างนี้นะ
3: คือจริงๆแล้วนะครับเรื่องกลิ่นเนี่ยมันร้องเรียนยากนิดนึงมันเดินยากเนี่ยเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่มันจับต้องไม่ได้อย่างเช่นที่ผมเรียนมาข้างต้นก็จะเป็นพวกเมื่อก่อนก็จะเป็นขี้แกบเป็นอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องกลิ่นเนี่ยมันค่อนข้างยากนิดนึงมันต้องถามชาวบ้านนะครับว่าโอเคคุณได้กลิ่นไหมสุขภาพเป็นยังไงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับก็ต้องถามซึ่งถ้าถามแล้วก็รวมตัวกันได้แล้วไปร้องเรียนผมว่าพลังของชาวบ้านเนี่ยสำคัญมากแล้วก็พลังชาวบ้านพลังชุมชนพลังของหัวหน้าชุมชนก็สำคัญนะครับถ้าหัวหน้าชุมชนไม่แอคทีฟทุกอย่างก็เหมือนเดิมเหมือนสุดท้ายเหมือนผมก็ต้องมานั่งแอคทีฟเองอย่างเงี้ยครับก็ผมอยากให้ทุกคนสามัคคีกันแล้วก็โรงงานก็ต้องเห็นใจชาวบ้านด้วยนะครับในเรื่องของสภาพแวดล้อมและมลพิษอันนี้สำคัญมากที่ชาวบ้านเขาไม่ได้รับผลกระทบเขาเรียกว่าอะไรฮะเขาไม่ได้รับผลประโยชน์จากคุณอะไรเงี้ยคุณก็ต้องดูแลเขาด้วยอะไรเงี้ยครับเป็นการ CSR หรือเป็นการเข้าไปถามถ่ายชาวบ้านด้านบ้านเรือนข้างๆโรงงานนิดนึงว่าโอเคเป็นยังไงบ้างกินเหม็นไหมมลพิษเป็นยังไงผมว่ามันมีทางออกลงมาได้ถ้าชุมชนสามัคคีแล้วก็หัวหน้าชุมชนให้ความร่วมมือครับ
2: ค่ะคุณเอกราชสิ่งที่ชาวบ้านกังวลเลยคือว่าแม้ว่าวันนี้หรือว่าอีก4เดือนข้างหน้าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้กลิ่นอาจจะเบาบางจางลงหายไปแต่ว่าในอนาคตหากกลับมาเป็นอีกจริงๆแล้วพอที่จะมีมาตรการที่สมมติว่าแก้ไขปัญหาแล้ว4เดือน3เดือนไปตรวจเพิ่มไหมแล้วก็เริ่มระยะเวลาอีก6เดือนไปตรวจหลังจากนั้นมีไหมคะ
4: ตามนโยบายของทางกระทรวงแล้วก็ทางจังหวัดนะครับโรงงานกลุ่มเสี่ยงประเภทนี้เนี่ยครับเราจะต้องมีการกำกับมีการตรวจกำกับตามแผนเราอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดมีเคสพิเศษแบบนี้นะครับเราอาจจะมีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับโรงงานนะครับว่าคุณอาจจะต้องตรวจเช็คอะไรเพิ่มหรือถ้ายิ่งมากกว่านั้นสมมติหากโรงงานมีศักยภาพเพียงพออาจจะมีการจัดตั้งเป็นชุดคณะกรรมการไตรภาคีระหว่างชุมชนโรงงานแล้วก็หน่วยงานราชการในการที่จะป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะครับเรื่องนี้อาจจะเดี๋ยวทางจังหวัดเนี่ยจะไปนำเสนอทางโรงงานให้ทำมาตรการนี้เพิ่มเติม
1: ครับผมบอกแนวทางไว้แล้วกันนะเผื่อว่าในพื้นที่อื่นนะครับได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าวิธีการทำงานเนี่ยของไทยพีเอสหรือว่าสถานีประชาชนเนี่ยก็พยายามทำอย่างนี้หลังจากที่ว่าได้รับเรื่องร้องเรียนมาแล้วตามไทม์ไลน์ครับคือว่าสถานีประชาชนเนี่ยติดต่อโรงงานปลาป่น เพื่อที่จะให้ชี้แจงปัญหา

0: หาเรื่องของกลิ่นเหม็นนะฮะโดยที่ประสานโรงงานฝ่าย HR ไป18พฤษภาคม69นะครับแล้วก็เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็ฝากเบอร์ของผู้บริหารให้มีการติดต่อกับโรงงานก็ปฏิเสธนะครับให้ช่องทางในการติดต่อ19พฤษภาคม69เนี่ยนะครับก็ติดตามผลเพื่อขอส่งจดหมายเชิญแต่ว่าโรงงานระบุว่าผู้บริหารยังไม่ตอบส่งจดหมายผ่านหน่วยงานรัฐนะครับ20พฤษภาคม69แล้วก็ฝากจดหมายเชิญอย่างเป็นทางการนะครับผ่านทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่สุดแล้วนะฮะคือว่าก็ยังไม่สะดวกชี้แจงผ่านทางรายการแต่ว่ายินดีให้ความร่วมมือกับอุตสาหกรรมจังหวัดด้วยนะฮะรูปแบบเป็นอย่างนี้นะครับ
1: ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการยืนยันนะว่าเราติดต่อทางเจ้าของโรงงานหรือว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไปแล้วนะคะเอาล่ะวันนี้ได้ทางออกพอสมควรนะว่าทางโรงงานเองเขาก็ยืนยันที่จะแก้ไขปัญหาได้ส่วนเรื่องนี้เดี๋ยวเราตามกันต่อนะคะไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้วันนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะ
2: ครับ
1: คุณผู้ชมขาหมดเวลารายการสถานีประชาชนแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับ

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงปารีสโดยเริ่มภารกิจแรกเตรียมหารือด้านพลังงานกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลลี่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสแล้วนะครับโดยมีกำหนดการพบหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศพร้อมทั้งพบกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อต่อยอดความร่วมมือจากการหารือร่วมกันผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกซึ่งกำหนดการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีและคณะมีไปจนถึงวันที่27พฤษภาคมนี้ครับทำให้เจ้าหน้าที่ใช้ช่วงเวลาว่างระหว่างนี้ปรับปรุงทัศนียภาพของทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่ช่วงเช้าบริเวณด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้ามีการติดตั้งนั่งร้านเพื่อทาสีและอุดซิลิโคนบนตึกในจุดที่มีปัญหาน้ำรั่วซึมครับฝ่ายความมั่นคงชี้แจงไม่ได้ปิดด่านชายแดนบ้านห้วยพึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับแต่เป็นการมาตรการชะลอส่งสินค้าออกนอกประเทศเพื่อสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายและสารตั้งต้นยาเสพติดครับกลุ่มผู้ประกอบการการค้าชายแดนจุดผ่อนปรนช่องทางบ้านห้วยพึ่งตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนกว่า20คนยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนายกอบต.ห้วยผาหลังฝ่ายความมั่นคงปิดด่านการค้าชายแดนไทยเมียนมาช่องทางบ้านห้วยพึ่งมาตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมเกิดความเสียหายกว่า10ล้านบาทหลังไม่สามารถส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคได้รวมถึงรถยนต์มือ2ที่ปกติผ่านช่องทางวันละ40ถึง60คันก่อนหน้านี้ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอนได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการขอความร่วมมือกำหนดวันส่งออกสินค้าโดยรถยนต์วันละ60คันส่งได้ระหว่างวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีส่วนสินค้าอื่นเป็นวันศุกร์ถึงวันเสาร์ยกเว้นสินค้าบางอย่างที่มีใบขนสินค้าขาออกให้ไปลงทะเบียนกับทางอำเภอครับขณะที่ฝ่ายความมั่นคงชี้แจงว่าไม่ได้ปิดด่านแต่ขอชะลอการส่งออกสินค้าชั่วคราวเพื่อสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายและสารตั้งต้นยาเสพติดรวมทั้งจัดระเบียบระบบเอกสารเพื่อความโปร่งใสส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมลงพื้นที่ตรวจช่องทางการค้าชายแดนบ้านห้วยพึ่งในวันที่25พฤษภาคมนี้ครับคดีลอบยิงเจ้าอาวาสวัดกระจมทองจังหวัดกำแพงเพชรได้รับบาดเจ็บสาหัสล่าสุดเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรอผลตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันตัวผู้ก่อเหตุครับ
1: เอาอะไรมานะครับ
0: ตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชรยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อคลี่คลายคดีลอบยิงพระอธิการบุญเลิศอคปุญโยอายุ64ปีเจ้าอาวาสวัดกระจมทองหมู่ที่3ตำบลอ่างทองอำเภอเมืองกำแพงเพชรบาดเจ็บสาหัส

ภายในกุฏิเมื่อกลางดึกวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาครับล่าสุดวันนี้ตำรวจเชิญตัวนางลำไยนายเพลินคนสนิทเจ้าอาวาสและพระเขียวพระลูกวัดไปให้ปากคำเพิ่มเติมครับพันตำรวจเอกสมเกษมจารักผู้กำกับการสภ.เมืองกำแพงเพชรเปิดเผยว่าขณะนี้การสืบสวนสอบสวนคืบหน้าไปมากแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะยังต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการเพื่อใช้เป็นหลักฐานมัดตัวผู้ก่อเหตุครับในส่วนของปมขัดแย้งตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งทั้งการกู้ยืมเงินเรื่องชู้สาวหรือประเด็นส่วนตัวอื่นๆยืนยันว่าจะเร่งรัดและดำเนินคดีจับกุมตัวผู้กระทำผิดให้เร็วที่สุดครับหมดเวลาทันข่าว 15 นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการคนสู้โรคเดลี่จบแล้วชมทุกทิศทั่วไทยครับสวัสดีครับ

0: คือกูกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
1: สารคดี Blood Berries หมากไม้เร็วๆนี้ทางไทย PBS และ www.vipha.me

0: ี้ชวนคุณผู้ชมมาทํากิจกรรมดีๆในการดูแลสุขภาพของเราให้ร่างกายและจิตใจยังแอคทีฟอยู่เสมอกับคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะวันนี้ชวนคุณผู้ชมนะคะมาดูแลในเรื่องของโรคหืดหอบและภูมิแพ้เกี่ยวกับการโภชนาการการกินการเลือกรับประทานอาหารมีเมนูไหนบ้างที่ทําให้เราฟื้นฟูปอดได้ถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะ
1: รู้สึกดีมากเยี่ยมมากค่ะเป็นครั้งแรกที่มาตรงนี้นะคะได้รู้ความรู้ดีๆมากจากคุณหมอนะคะสิ่งที่เราไม่รู้ก็มารู้วันนี้เป็นการเรียนรู้ที่ดีมากเลยนะคะ
2: บอกได้เลยว่าติดใจออกกำลังกายการกินหลายๆอย่างที่มันเราไม่เคยได้สัมผัสโชคดีค่ะที่ได้มาวันนี
3: ้ได้ความรู้เรื่องโรคหอบหืดนะได้แบบกินอาหารแล้ววางตัวที่ดีออกกำลังกายอะไรต่ออะไรเนี่ยดีมากเลยค่ะได้จะมาบ่อย
4: ๆชอบค่ะได้ความรู้เยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินการออกกำลังกายอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่เราแบบว่าเป็นอะไรค่ะจะได้เอามาประยุกต์ใช้อ่ะค่ะเพราะว่าก็บางครั้งก็จะมีภาวะที่หืดหอบเหมือนกันค่ะ
5: อยากจะบอกว่าให้จัดรายการอย่างนี้บ่อยๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ความรู้กับประชาชนแต่ว่าไม่ปิดเลยรู้สึกความรู้เนี่ยมันเปิดกว้างมากเราถามคือเราถามอะไรนี่เขาตอบได้หมดด้วย
6: ช่วงนี้หน้ามะม่วงบ้านใครปลูกมะม่วงบ้างคะกำลังดกเลยใช่ไหมคะกินทันไหมคะกินไม่ทันทางนี้รับนะคะ145ถนนวิภาวดีรังสิตนะคะส่งมาได้เดี๋ยวช่วยกินได้นี่หอมมากนะคะอันนี้มีมะม่วงสุกเชื่อว่าช่วงนี้เนี่ยมะม่วงสุกกันหลายบ้านเลยนะคะเราก็หาง่ายราคาถูกด้วยและที่สำคัญเนี่ยมีประโยชน์ในการสู้โรคปอดฟื้นฟูปอดได้ด้วยจะมีประโยชน์ยังไงบ้างแล้วก็เรากินมะม่วงอย่างเดียวนะมันเบื่อเนาะแล้วก็จะทำเป็นข้าวเหนียวมะม่วงก็อ้วนด้วยใช่ไหมคะแต่มันก็อร่อยอะนะแต่ว่าก็อ้วนด้วยเราวันนี้มามีไอเดียค่ะในเรื่องของการทำเมนูฟื้นฟูปอดนะคะเป็นเมนูอะไรนะคะต้องขอเรียนเชิญนายเอกพงศกรล่องชวนค่ะขอใส่กล่องไปด้วยสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนูเป็นเมนูที่หลายบ้านมีวัตถุดิบอยู่แล้วค่ะนั่นก็คือมะม่วง
7: โดยปกติแล้วครับคนไข้หรือว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับปอดเราจะแนะนำให้เขาเนี่ยลดในเรื่องของการรับประทานกลุ่มอาหารที่เป็นพวกกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเวลาที่เรากินมะม่วงส่วนมากเราจะกินกับอะไรครับ
6: ข้
7: าวเหนียวถูกไหมครับมันก็จะทำให้เราได้รับคาร์โบไฮเดรตเยอะเพราะว่าในตัวข้าวเหนียวเองอ่ะหนึ่งตัวข้าวก็เป็นแป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตอยู่แล้วนะครับพอไปมูลปุ๊บมันก็จะมีส่วนผสมของน้ำตาลเพิ่มเข้าไปอีกแล้วก็อีกปัญหานึงสำหรับหลายๆคนนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของภูมิคุ้มกันหรือว่ามีปัญหาในส่วนของที่เป็นภูมิแพ้ก็จะแบบมีข้อกังวลแล้วว่าจริงๆอ่ะควรจะทานอะไรจริงๆแล้วว่าครับคนที่เป็นภูมิแพ้อะไรเนี่ยแนะนำเลยนะครับว่าหนึ่งไม่ควรที่จะทานอาหารรสจัดเผ็ดจัดหรือว่ามีกลิ่นสมุนไพรที่เยอะหรือเครื่องเทศเนื่องจากว่าพวกนี้เวลากินไปปุ๊บรู้สึกยังไงครับมีน้ำมูกไหลหรือไม่ก็จะมีปัญหาของไอจาม
6: สำลักพี่ๆเขามีคำถามอยู่ค่ะว่าแบบว่าพอกินอาหารที่มีกลิ่นฉุนแล้วเนี่ยจะคัดจมูก
7: ถ้าเราอะมีปัญหาของคัดจมูกนะครับก็แนะนำไม่กินพวกสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนอย่างเช่นพวกขิงข่านะครับรวมไปถึงในส่วนของที่เป็นพวกพริกไทยก็ได้แต่ถ้าเราเป็นภูมิแพ้ถ้าเราไปกินพวกนี้ครับมันจะกระตุ้นทำให้เราไอหรือจามก็ได้ อันนี้จะต้องระวังให้ดีอ
6: าจจะต้องระวัง
7: ต้องแยกกัน2 ส่วนนะครับ
6: มาถึงเมนูวันนี้บ้างค่ะเมนูฟื้นฟูปอดวันนี้เป็นเมนูอะไรคะ
7: เมนูนะคะวันนี้จริงๆถามว่าเป็นฟื้นฟูปอดไหมก็ไม่ได้เป็นฟื้นฟูปอดเต็ม 100% แต่จริงๆแล้วว่าด้วยที่ประเทศไทยเราหรือว่าตัวเราเองเนี่ยคุ้นชินกับขนมหวานเป็นอย่างมากก็เลยทำมาเป็นเมนูในช่วงซัมเมอร์ก็คือเป็นเอามะม่วงมานะครับก็เลยทำมาเป็นครีมชีสมะม่วงจริงๆแล้วครับด้วยที่เราดูจากในห้องนี้แล้วส่วนมากก็จะเป็นวัยรุ่นตอนปลายกันหมดแล้วเนาะทีนี้ครับพอเรามีอายุเยอะขึ้นส่วนมากแล้วเนี่ย เราจะมีปัญหาเรื่องของการย่อยอะไรครับนมเวลาที่ดื่มนมจะท้องเสียถ่ายท้องถูกไหมครับเพราะว่าพวกนี้ครับมันมีแลคโตสอยู่แต่วันนี้ที่เรามาทำครับเราจะใช้เป็นนมถั่วเหลืองแทน
6: มีอะไรบ้างที่เราต้องดูเวลาเราเลือก
7: คือถ้าเหมือนกับเป็นเครื่องดื่มที่มีฉลากพวกนี้ครับสิ่งสำคัญเลยอันดับแรกที่อยากให้เราดูก็คืออย.นะครับดูอย.เป็นอันดับแรกอย่างที่สองที่เราดูก็คือฉลากโภชนาการทีนี้เราดูอะไรบ้างนะครับเราจะต้องรู้ก่อนว่าตัวเราเองมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสุขภาพบ้างอย่างเช่นถ้าเรามีปัญหาเรื่องของระดับน้ำตาลสูงเราควรจะไปหยิบหรือเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำตาลสูงไหมครับหรือคาร์บอนสูงไหม
6: ก็ไม่ควร
7: นะครับ
6: แต่เมนูวันนี้เนี่ยถ้าใครมีน้ำเต้าหู้ก็สามารถใช้น้ำเต้าหู้แทนได้
7: ใช้น้ำเต้าหู้แทนก็ได้นะครับ
6: สามารถปรับวัตถุดิบได้นะจริงๆข้อดีของการทำอาหารกินเองเนี่ยมันก็คือการที่เราสามารถเลือกวัตถุดิบให้เหมาะสมกับสุขภาพของเราเองได้ด้วยอย่างใครเป็นเบาหวานก็ลดน้ำตาลใครเป็นโรคไตก็ลดโซเดียมลงได้นะคะหรือว่าใครอยากจะควบคุมปริมาณอาหารอะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำกินเองได้นะคะ

0: ชีสนะคะมีวัตถุดิบอะไรบ้างคะ
1: วัตถุดิบวันนี้นะครับก็จะเป็นแครกเกอร์นะครับแครกเกอร์เนี่ยแนะนำเลยว่าถ้าเราอยากได้แบบเฮลตี้หรือว่าดูแลตัวเองอ่ะให้ใช้เป็นแครกเกอร์ที่ผสมโฮวีตหรือว่าผสมในเรื่องของธัญพืชลงไปนะครับทำไมถึงแนะนำเป็นผสมธัญพืชเพราะว่าประโยชน์ของกากใยอะครับมันจะมีประโยชน์ก็คือ1ช่วยให้อิ่มท้อง2กระตุ้นในการขับถ่าย3ก็คือช่วยในเรื่องของชะลอในการดูดซึมไขมันน้ำตาลได้ไฟเบอร์จะมี2แบบก็คือแบบละลายน้ำกับไม่ละลายน้ำมีใครตอบถูกไหมครับว่าแบบละลายน้ำคือมาจากไหนบ้างกระเจี๊ยบรู้จักกระเจี๊ยบเขียวไหมครับแล้วก็เวลาที่เราหั่นปุ๊บเราล้างโดนน้ำมันจะหิดมีอะไรครับ
0: มียาง
1: มีเมือกถูกต้องใบหญ้านางครับพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นไฟเบอร์ละลายน้ำซึ่งเวลาที่เราไปทำอาหารหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วพอกินปุ๊บไฟเบอร์ตัวนี้ครับมันจะไปช่วยในเรื่องของการชะลอการดูดซึมไขมันน้ำตาลได
0: ้
1: อันนี้คือประโยชน์ของมันแบบที่สองล่ะคืออะไรแบบที่มันละลายน้ำเวลาที่เรากินพวกผักที่มันแก่อย่างเช่นบวบที่มันแก่คะน้าที่มันมีเสี้ยนเป็นเส้นๆเขาเรียกว่าพวกนี้ไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำเวลากินไปปุ๊บพวกนี้ครับมันจะไปเคลียร์ลำไส้แล้วก็ไปทำให้ตัวอุจจาระของเราเนี่ยเป็นก้อนขึ้นสำหรับใครที่มีความรู้สึกว่าถ่ายแบบเหลวบ่อยหรือถ่ายไม่ค่อยเป็นก้อนพยายามกินกลุ่มผักที่ไม่ละลายน้ำนะครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์เรื่องของการขับถ่ายด้วย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ตัวที่สองนะครับก็จะเป็นตัวมะม่วงเลยนะครับมะม่วงก็แล้วแต่ที่ชอบเลยนะครับว่าเราจะชอบมะม่วงแบบไหนเหมือนบางคนจริงๆอยากจะบอกเคล็ดลับอย่างนึงว่าถ้าเราเลือกมะม่วงได้ดีอย่างเช่น

ชอบกินอกล่องชอบกินมะม่วงที่มันหวานจัดอ่ะเราไม่ต้องเติมน้ำตาลลงไปเลยก็ได้ถูกไหมครับเพราะว่ามันหวานจากธรรมชาติอยู่แล้วเนาะต่อมานะครับเนยนะครับเนยก็คือเนยธรรมดาเนยสดนี่แหละนะครับแล้วก็เอาไปละลายทีนี้วิธีทำนะครับจะแยกทั้งหมด

0: นะครับส่วนถาดเนี่ยจริงๆอ่ะขึ้นอยู่กับเราเลยว่าเราอยากกินแป้งเยอะน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วอะครับ4แผ่น5แผ่นเนี่ยมันจะทำได้ประมาณ3ถึง4ถ้วยนะครับในสูตรนี้แล้วก็หลังจากนั้นพอเราได้นะครับในส่วนของแครกเกอร์ที่เราบดแล้วเนี่ยให้ใส่เนยลงไปนะครับใช่เนยใส่ลงไปทำไมครับเนยใส่ลงไปเพื่อให้มันเนี่ยจับตัวแครกเกอร์กันเป็นก้อนถ้าเราไม่ใส่เลยปุ๊บเราแครกเกอร์มาใส่ตัวภาชนะของเราหรือตัวพิมพ์เนี่ยเวลาที่เราตักอะตัวแครกเกอร์อะครับมันก็จะแบบหลุดออกมานะครับมันก็จะทำให้ไม่เป็นชิ้นหรือเป็นก้อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็บีบนะครับผสมให้มันเนี่ยเข้ากันตัวต่อมานะครับที่จะทำนะครับนั่นก็คือตัวซอสมะม่วงนะครับตัวซอสมะม่วงนี้นะครับตัวซอสมะม่วงนะครับตอนทำง่ายๆเลยก็คือเอาตัวนี้ครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็ใส่ลงในกระทะจริงๆอ่ะตัวนี้มีอีกอย่างที่ผมจะแนะนำก็คือเวลาที่มะม่วงเราเยอะมากๆเลยเนาะเรากินไม่ทันเราเอาทำอะไรครับส่วนมากก็กวนถูกไหมแต่จริงๆอ่ะครับเราหั่นปุ๊บใส่ถุงซิปไอศกรีมดีมากครับกำลังจะบอกพอดีเลยนะครับอีกอย่างนึงที่สามารถทำได้นะครับคือไอศกรีมนะครับทำยังไงก็คือจริงๆอ่ะทำเหมือนที่ผมทำตัวเนี่ยตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเอาไปแช่เย็นเนาะแล้วก็ถ้าเหมือนกับเรากวนไม่ทันเลยไม่ทันเนี่ยสามารถหั่นปุ๊บใส่ถุงซิปแล้วก็แช่ช่องฟรีซไว้ก็ได้นะครับซึ่งเวลาที่เราแช่พวกเนี้ยเวลาที่เราจะใช้อ่ะเอามาใช้ตอนไหนก็ได้หรือช่วงไหนก็ได้นะครับแล้วก็พอเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก
1: ็ใส่ลงไปเลยนะคะหั่นเล็กๆได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับหั่นเล็กๆก็ได้ทำไมถึงผมหั่นชิ้นใหญ่ครับเพราะว่าผมไม่อยากให้เนื้อมันอะละเอียดเป็นซอสถูกไหมเวลาที่ละเอียดเป็นซอสปุ๊บเวลาที่กินอะมันจะรู้สึกเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยแต่พอมันเป็นชิ้นปุ๊บเรารู้สึกจะได้เคี้ยวบ้างถูกไหมครับมันจะทำให้เรารู้สึกอร่อยกับเวลาทานแล้วก็สนุกกับเวลาทานนะครับก็นะครับ
1: มากเลยอันนี้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม
0: ้มะม่วงน้ำดอกไม้ครับผัดไปเรื่อยๆเลยนะครับผัดไปปุ๊บนะครับพอมาเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันปุ๊บลักษณะจะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวตักให้ดูเห็นไหมครับว่าเนื้อของมันเนี่ยยังพอเคี้ยวได้อยู่นะครับไม่จำเป็นต้องแบบผัดให้แบบจนเละเลยนะครับที่นี้มาไฮไลท์ของเราแล้วนะครับต
1: ั
0: วซอสตัวซอสนะครับวันนี้ที่จะทำเนี่ยเราทำจากนมถั่วเหลืองนะครับซึ่งจะใช้นมถั่วเหลืองทำง่ายมากๆนะครับเราก็จะเอาหม้อวางนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเอาน้ำเต้าหู้หรือนมถั่วเหลืองก็ได้นะครับที่เราชอบใส่ลงไป
1: ใส่เลย
0: นะครับพอใส่เสร็จแล้วปุ๊บนะครับเปิดไฟนะครับตั้งให้พออุ่นนะครับให้พออุ่นๆ
1: พออุ่นแล้ว
0: พอช่วงที่พักอุ่นนะครับเราก็มาเตรียมอีกตัวหนึ่งที่จะใช้ก็คือถ้าหากว่าเราใช้นม1กล่องนะครับหรือประมาณ240ถึง250ซีซีนะครับให้เราเตรียมมะนาวนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับเราก็คั้นมะนาวมาเอาไว้นะครับให้เรียบร้อยไม่ต้องให้เดือดนะครับพอเดือดปุ๊บอ่ะตัวโปรตีนมันจะแตกตัวพอมันแตกตัวปุ๊บแล้วเดี๋ยวอ่ะมันจะเอามาทำเป็นครีมชีสไม่ได้นะครับให้พออุ่นๆแล้วก็ปิดนะครับหลังจากนั้นใส่มะนาวลงไปนะครับช้อนนะครับเมื่อใส่มะนาวเสร็จแล้วเราไม่ต้องคนนะครับทิ้งไว้แบบนี้เลยจนมันเย็นนะครับจะสังเกตได้ง่ายๆเลยว่าในหม้อเนี่ยครับตัวนมเนี่ยจะเริ่มการแยกตัวแล้วเพราะว่ามันโดนกรดนะครับกรดตัวนี้มันจะไปจับกับโปรตีนนะครับแล้วเราก็จะทิ้งเอาไว้สักครู่หนึ่งนะครับ
1: อันนี้คือเขาก็จะเป็นเหมือนแบบจับตัวกันแบบธรรมชาติเลยไม่ต้องใช้เจลาตินเลย
0: ไม่ต้องใช้ครับแล้วก็สมมติอันนี้ได้นะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วครับมันจะลักษณะก็คือเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับ
1: ก็คือจับตัวเป็นก้อนๆนะ
0: ใช่นะครับเมื่อจับตัวเป็นก้อนแบบนี้แล้วครับให้เราทำยังไงต่อก็คือให้เตรียมผ้าขาวบางนะครับเตรียมผ้าขาวบางปุ๊บแล้วเทพวกนี้ครับลงไปนะครับพอเทลงไปปุ๊บนะครับเราก็จะบิดเอาเฉพาะตัวเนื้อนะครับแล้วก็น้ำมันก็จะหายไปนะครับมันก็จะได้เป็นก้อนชีสหรือว่าเป็นก้อนครีมชีสประมาณน
1: ี้อ๋อเป็นครีมชีสที่ได้มาจากนมถั่วเหลือง
0: ต้อง
1: ค่ะ
0: ทีนี้ตัวนี้เราสามารถเอามาทำอะไรบ้างเราอาจจะเอามาทำทานกับผลไม้อย่างอื่นก็ได้หรือเอามาทำขนมอย่างอื่นก็ได้หรือเราจะเอามาทำเค้กอีกก็ได้
1: คร ับ
0: สามารถต่อยอดได้เยอะนะครับอันนี้ก็ง่ายๆ
1: ก็คือไม่มีส่วนผสมของนมเลยใครที่บอกว่ากินนมแล้วไม่ย่อยท้องอืดท้องเสียเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นโปรตีนทางเลือก

0: อีกอย่างนึงเลยนะคะก็คือมาจากนมถั่วเหลือง
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เราได้วัตถุดิบแล้ว
1: เราได้วัตถุดิบมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เอาไว้ทำอะไรนะครับก็คือเอาไว้ทำตัวครีมชีสนะครับครีมชีสก็คือเวลาที่ผสมก็คือเอาตัวครีมชีสเนี้ยครับผสมกับตัวนมเนี้ยกลับไปอีกทีนึงนะครับมันก็จะออกมาลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้ก็มาในส่วนของการประกอบนะครับวัตถุดิบเมื่อกี้ขอทวนครับทั้งหมดมีกี่ตัวครับ3
0: นะ
1: คร
0: ับ
1: จะมีตัวทาร์ตหรือตัวแป้งถูกไหมครับตัวที่2ก็จะเป็นซอสของผลไม้นะครับผลไม้ไม่จำเป็นต้องใช้เป็นมะม่วงก็ได้ถ้าที่บ้านมีมะยงชิดมีกีวีเหลือกีวีเวลาที่มันเหลือมันสุกมากมากเราก็จะทิ้งถูกไหมครับหรือกล้วยก็ได้กล้วยก็ได้มีอะไรอีกบ้างที่ได้จริงๆอ่ะแอปเปิ้ลอะไรก็ได้หมดเลยนะครับแอปเปิ้ลสุกก็ได้ฟักทองก็ได้แต่จริงๆอ่ะพอมันเป็นแป้งปุ๊บแบบผมไม่ค่อยแนะนำไม่งั้นอ่ะมันจะทำให้ขนมเนี้ยมีแต่แป้งเยอะเกินไปเพราะจริงๆอ่ะเวลาที่เรากินผลไม้อย่างน้อยครับเราจะได้พวกวิตามินกระแร่ในนี้ด้วย
2: เรียบร้อยแล้วได้เวลามาจัดถ้วยมะม่วงครีมชีสของเรากันแล้วค่ะเริ่มต้นจากตักแครกเกอร์บดลงก้นถ้วยกดเบาๆให้แน่นพอประมาณหลังจากนั้นเติมซอสมะม่วงที่เราทำไว้ลงไปด้านบนให้ได้รสชาติหวานฉ่ำสดชื่นทุกคำที่กินค่ะหลังจากนั้นใส่ครีมชีสลงบนแครกเกอร์ให้ทั่วปริมาณเนี่ยแล้วแต่ความชอบเลยค่ะและสุดท้ายตกแต่งหน้าขนมให้สวยงามน่ารับประทานและเคล็ดลับดีๆค่ะถ้าอยากจะให้อร่อยเพิ่มมากขึ้นแช่เย็นก่อนเสิร์ฟประมาณ30นาทีเพื่อให้รสชาติลงตัวและอร่อยสุดๆไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าชิมแล้วรสชาติพี่ๆวัยเก่าของเราจะบอกว่าออกมาเป็นยังไงกันบ้าง
0: จริงๆเมนูวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเมนูสุขภาพก็ได้นะนะ
1: ถูกต้องครับจริงๆอะครับคำว่าสุขภาพอะเรายังกินอาหารเหมือนคนปกติได้อยู
0: ่
1: แต่แค่ว่าเราไม่ดัดแปลงหรือไม่ได้เติมแต่งอะเยอะเกินไปไม่ใช่ว่าหวานมากๆหวานจัดมากนะครับหลายๆคนพอนึกถึงอาสุขภาพจะไปนึกถึงอาหารคลีนนึกถึงของที่มันแบบต้มๆนึ่งๆแต่จริงๆอะเราสามารถจะกินอาหารได้เหมือนคนปกติเลยแต่จะต้องกินสัดส่วนในเรื่องของสารอาหารเนี่ยจะต้องครบถ้วนนะครับอย่างเช่นใน1วันนะครับเราควรกินนะครับสารอาหารให้ครบทั้ง5หมู่พูดง่ายๆนะครับกินข้าวแป้งแล้วหรือยังนะครับบางคนบอกว่าไม่กินข้าวแป้งแต่ชอบกินมันกินเผือกกินฟักทองพวกนี้ก็ถือว่าเป็นแป้งเหมือนกัน
0: นับด้วยเหมือนกัน
1: นับครับที่ผมเจอบ่อยๆเลยนะครับบอกว่าลดน้ำหนักมีปัญหาเรื่องของน้ำตาลมีปัญหาในเรื่องของกังวลในเรื่องของภาวะน้ำตาลสูงแต่ชอบกินมันต้มเผือกต้มพวกนี้ครับก็เป็นแป้งเหมือนกันหรือมื้อเย็นเราไม่กินข้าวเราไปกินวุ้นเส้นวุ้นเส้นเองก็เป็นแป้ง
0: วุ้นเส้นเราเข้าใจวุ้นเส้นนี่เป็นเมนูเส้นที่เรียกว่าแป้งน้อยที่สุดแล้ว
1: ปริมาณก็คือ1ทัพพีข้าว1ทัพพีต่อวุ้นเส้น1ทัพพีหรือว่าต่อเส้นบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหรือขนมจีนนะครับขนมปัง1แผ่นนะครับหรืออาจจะเป็นข้าวโพดครึ่งฝักให้พลังงานเท่ากันหมดเลย

0: อยากจะทราบว่าตอนที่เราทำครีมชีสเนี่ยเราต้มน้ำเต้าหู้แล้วนะใส่มะนาวลงไปแล้วแล้วทีละมะขามออกมาเนี่ยน้ำจากที่เหลือเราทำอะไรได้บ้างคะ
1: จริงๆตัวนั้นอ่ะมันคือหางของโปรตีนมันจะไม่แทบไม่เหลืออะไรแล้ว
0: ประโยชน์เลยใช
1: ่ไหมค่ะจริงๆอ่ะมันคือคล้ายๆน้ำอ่ะเหมือนกับเวลาที่เราคั้นกะทินึกออกไหมครับถ้าเหมือนหางมันปุ๊บอ่ะถ้าเรากินไปมันก็แบบไม่เข้มข้นไหมคือส่วนที่มันมีประโยชน์อ่ะครับมันอยู่ในก้อนหมดแล้วนะครับไอโปรส่วนนั้นมันคือน้ำเปล่าๆคือน้ำที่มันสกัดโปรตีนออกอะไรออกหมดแล้ว
0: ถ้านอกจากเป็นนมถั่วเหลืองแล้วเราเป็นนมวัวอย่างนี้ได
1: ้ได้ครับได้เหมือนกัน
2: จับตัวเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: จับตัวเหมือนกัน
2: นมวัวก็จับตัว
1: จับตัวเหมือนกันเป็นนมเหมือนกันแต่อาจจะในเรื่องของกรดอาจจะมากกว่านี้ครับ
2: อาจจะใส่น้ำมะนาวเพิ่มมากขึ้นหน่อยนะคะในนมวัว
1: ต้องครับ
2: ได้ค่ะ
3: สอบถามนักโภชนาการนะอย่างเราเป็นผู้สูงอายุเนาะหมอแนะนำบอกว่าให้เราไปเพิ่มกล้ามเนื้อ

0: ามวดกล้ามเนื้อไม่ค่อยจะมีแล้วอยากทราบว่าเราทานไข่ต้มมาแล้ว2ฟองเนี่ยมันจะมีผลบ้างไหมคะ
1: ร่างกายของคนเราอะครับแต่ละคนอะต้องการพลังงานพลังงานมาจากไหนก็มาจากอาหารนึกออกไหมครับสมมติว่าทุกวันนี้ครับเราต้องการพลังงานอยู่ประมาณสัก 1,500 กิโลแคลเขาก็จะให้โปรแกรมเรากินมาว่าข้าวในแต่ละมื้อจะต้อง2ทัพพีเนื้อสัตว์กี่ช้อนทานผักทานผลไม้ปริมาณเท่าไหร่ถูกไหมครับเขาก็จะบอกแบบนี้ในแต่ละมื้อแล้วเกิดพออยู่ไปปุ๊บเรามีอายุเยอะขึ้นเราจะมีปัญหาเรื่องของการรับประทานอาหารอย่างเช่นเราเริ่มเบื่อเนื้อสัตว์เราเริ่มเบื่ออาหารมื้อเย็นเราไม่กินแต่เราไปกินเป็นผลไม้อย่างเดียวแทนอย่างเนี้ยทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดทำให้ร่างกายของเราครับได้รับพลังงานที่ไม่เพียงพอต่อให้เรากินโปรตีนเสริมหรือเราจะไปซื้อเวซื้ออะไรก็ตามนะครับหรืออาหารเสริมก็ตามกินไปปุ๊บเวพวกนี้มันโดนดึงไปเป็นพลังงานหมดเพราะร่างกายของเราต้องการพลังงานเพราะเรากินยังไม่ถึงนะครับอันนี้คำตอบแรกนะคำตอบที่สองที่พี่ถามว่าเรากินไข่สองฟองต่อวันแนะนำไหมกินไข่แดงด้วยหรือเปล่า
0: ด้วยค่ะ
1: กินด้วยแล้วก็มีปัญหาเรื่องของกรดไขมันอิ่มตัวอย่างเช่นพวกคอเลสเตอรอลอย่างนี้มีไหมมี
0: สูง
1: ไขมันสูงด้วยเป็นคนที่ชอบกินอาหารทะเลไหมครับ
0: ชอบค่ะ
2: ชอบด้วย
1: เนื้อสัตว์ติดมันกินไหมครับ
0: ชอบมากเลยหมูสามชั้นอย่างเงี้ยค่ะ
2: หมูติดมันยังอร่อย
1: แกงกะทิกินไหมครับ
0: กินอยู่ค่ะ
1: ถ้าเหมือนอย่างนี้แนะนำว่าให้กินเฉพาะไข่ขาวไข่แดงไม่ให้กินแต่ตัวไข่ขาวสามารถกินประมาณ3ฟองได้4ฟองก็ได้นะครับทีนี้การเทียบของเนื้อสัตว์นะครับก็คือไข่1ฟองเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับสมมติว่าเราไม่กินไข่ต้มนะครับแต่เราจะไปกินกุ้งหรือหมูก็ได้ต้องกินทดแทนกันก็คือ2ช้อนโต๊ะแต่ถ้าเป็นไข่ขาวอย่างเดียวที่เอาไข่แดงออกนะครับไข่ขาว1ฟองเทียบเท่ากับไข่ครึ่งฟองหรือเนื้อสัตว์1ช้อน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เหมือนกันครับไข่ลวกไข่ต้มนะครับไข่ดาวน้ำพวกนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับก็คือ1ฟองจะให้โปรตีนอยู่ประมาณ7กรัมนะครับแต่ถ้าไหร่ที่เอาไปดาวเอาไปเจียวโปรตีนยังเท่าเดิมอยู่ก็คือ7กรัมแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือน้ำมันนะครับยิ่งเราทอดไข่เจียวแบบกรอบๆฟูๆอร่อยอร่อยน้ำมันก็จะเป็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ
0: แต่มันชอบมากขาหมูนิ่มๆอ่ะเพราะเห็นแล้วชอบมากเลย
1: มันเป็นปกติอยู่แล้วครับเพราะว่าเวลาที่
2: เราชอบเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: เวลาที่เรามีอายุเยอะขึ้น แล้วเราไปกินกลุ่มอาหารพวกที่มันนิ่มๆอย่างเช่นเวลาพะโล้แล้วเจอหมูสามชั้นที่มันตุ๋นเปื่อยๆหรือไปเจออะไรอีกอะก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นอะไรประมาณนี้ที่ติดมันมันจะทำให้รู้สึกว่าเราอะกินแล้วเนื้อสัตว์พวกนี้มันอร่อยเพราะว่าอะไรมันนิ่มแต่ถ้าเราไปเจอเป็นอกไก่สันในหมูหรืออะไรเนี้ยรู้สึกมันแข็งสิ่งที่แนะนำก็คืออยากให้กินหลากหลายแล้วก็ถ้าหากว่าเรามีปัญหาในเรื่องของการบดเคี้ยวเราจะต้องเปลี่ยนเนื้อสัตว์พวกนี้จากที่เป็นชิ้นจะต้องเป็นสับแทน

กและได้สาระความรู้กลับไปดูแลตัวเองแบบนี้เรายังคงจัดต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ผ่านทาง Facebook Fanpage คนสู้โรครวมถึงสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ใครดูไม่ทันสามารถเข้าไปได้เลยค่ะที่ www.thaipbs.or.th เข้าไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ส่งประโยชน์ต่อให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ุณอาจไม่เคยเห็นทองโลกว้าง22พฤษภาคมห้องปฏิบัติการธรรมชาติคือแหล่งสำรวจวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเกาะป่าทดลองของธรรมชาติเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กฎหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: แต่นี่ไม่ใช่อาหารนั่นคือลูกอีกตัวของมันโซเบกรับหน้าที่เป็นพ่อเช่นเดียวกับนกบางชนิดในปัจจุบันเมื่อวางไข่แล้วหน้าที่ดูแลลูกจะตกเป็นของพ่ออ
0: ัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaurทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชินไดมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับพออบทองกระท้อนโบราณเกรดพรีเมียมจังหวัดสตูลเปิดสวนรับต้นฤดูกาลรสชาติหวานละมุนส่งออกนอกการันตีคุณภาพช่างตีมีดชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสุรินทร์สู้ชีวิตจากศูนย์สร้างร้านของตัวเองอย่างมุ่งมั่นผลิตงานคุณภาพแม้ยอดขายลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจจุฑามาศผูกโพพาไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านจังหวัดศรีสะเกษลงน้ำงมหอยนำมาทำเมนูเด็ดได้กับข้าวมื้ออร่อยและเด็กๆตัวน้อยยังช่วยแบ่งเบาภาระให้พ่อแม่คุณผู้ชมท่านใดมองหาสัตว์เลี้ยงนะครับผมมีมาแนะนำนั่นคือการเลี้ยงหงส์นะครับคุณผู้ชมมีทั้งหงส์ขาวหงส์ดำนะครับและยังช่วยเสริมทัศนียภาพให้ดูสวยงามขึ้นด้วยแถมการเลี้ยงหงส์แบบนี้นะคุณผู้ชมไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับแล้วก็ยังเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนยาวโดยอยู่ที่จังหวัดราชบุรีครับหงขาวและหงดำเป็นสัตว์เลี้ยงที่ตลาดต้องการแล้วก็สร้างรายได้ดีนะครับเพราะว่าทั้งกลุ่มลูกค้าหลักก็คือกลุ่มผู้ประกอบการรีสอร์ทคาเฟ่สถานที่พักต่างๆเนี่ยต้องการสัตว์เลี้ยงสวยงามเพื่อเอาไปสร้างบรรยากาศแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวครับรวมถึงกลุ่มนักสะสมสัตว์เลี้ยงสวยงามทั่วประเทศด้วยจึงเปลี่ยนร่องสวนมะพร้าวครับให้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ปีกสวยงามโดยเฉพาะการเพาะพันธุ์หงส์ที่บ้านสวนปานตั้นในพื้นที่อำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีครับนางสาววรัยรัตน์ปานตั้นเจ้าของสวนนะครับเล่าว่าทดลองเลี้ยงสัตว์ปีกสวยงามประเภทเป็ดและก็ห่านนะครับก่อนจะขยับขยายมาสู่การเพาะพันธุ์หงส์ใช้พื้นที่เพียง2ไร่ครับเน้นการจัดการฟาร์มแบบเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีครับสร้างระบบนิเวศเกื้อกูลกันเพื่อให้สัตว์ได้อยู่อาศัยตามสัญชาตญาณธรรมชาติในร่องสวนมะพร้าวกันเลยครับก็ส่งผลให้หงส์ที่เพาะเลี้ยงนะครับมีสุขภาพแข็งแรงซึ่งหงส์เนี่ยจะเริ่มจับคู่กันตั้งแต่อายุ9เดือนนะครับแล้วก็ครองคู่กันไปตลอดชีวิตด้วยเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์ทั้งตัวผู้กับตัวเมียครับเขาจะช่วยกันสร้างรังจากเศษไม้แล้วก็หญ้าครับโดยมีการยกพื้นสูงเพื่อป้องกันความชื้นแล้วก็สัตว์มีพิษต่างๆก็เป็นภูมิปัญญาทางธรรมชาติที่ช่วยให้ไข่ไม่เสียหายด้วยครับ
1: ขออนุญาตถามถึงเรื่องของอุปนิสัยของเจ้าหงขาวแล้วก็หงดำนิดนึงค่ะพี่เขามีอุปนิสัยยังไงอะคะ
2: ได้หงดำก่อนเลยนะคะหงดำเนี่ยค่ะอุปนิสัยส่วนใหญ่เลยค่ะก็คือเราเริ่มเลี้ยงเขาตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็จะมาเริ่มจับคู่กันประมาณอายุสัก9เดือนพอเริ่มจับคู่กันแล้วค่ะเขาก็จะอยู่คู่ใครคู่มันเลยเหมือนคล้ายๆที่มีคนบอกว่ารักเดียวใจเดียวเลยนะคะแต่ว่าพอหงเนี่ยนิสัยเขาแล้วค่ะพอเขาเริ่มผสมพันธุ์แล้วเขาก็จะช่วยกันเลี้ยงลูกช่วยกันดูแลลูกแม้กระทั่งการฟักอะค่ะหงก็จะเป็นในทั้งหมดที่เราเลี้ยงนะคะหงเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่สามารถช่วยกันฟักไข่ได้ทั้งตัวผู้และตัวเมียถ้าเป็นสัตว์อื่นนะคะตัวเมียหน้าที่ฟักไข่อย่างเดียวแต่ถ้าเป็นหงนะคะหงตัวเมียฟักไข่ตัวผู้จะออกไปหากินหรือระวังบริเวณรอบข้างให้ตัวเมียแล้วก็เวลาถ้าตัวเมียกลับมาแล้วตัวเมียก็จะส่งเสียงเรียกตัวผู้ตัวผู้ก็จะออกไปหากินตัวเมียก็จะมาเฝ้าลูกตลอด24ชั่วโมงเลยใช้ระยะเวลาการฟักทั้งหมดก็ประมาณ35วันพอ35วันแล้วก็จะเริ่มเห็นหงน้อยแล้วค่ะได้แล้วจากนั้นเขาก็จะช่วยกันเลี้ยง
0: หลังผ่านช่วงผสมพันธุ์ประมาณ30วันนะครับหงตัวเมียจะเริ่มวางไข่ซึ่งก็มีอัตราการรอดชีวิตของลูกหงสูงเกือบ 100% เลยครับโดยใช้ระยะเวลาฟักตัวประมาณ35วันส่วนความแตกต่างระหว่างหงดำกับหงขาวนะครับคือหงดำเนี่ยจะเลี้ยงง่ายแล้วก็ปรับตัวเก่งนะครับสามารถให้ลูกได้ 4-5 ชุดต่อปีครั้งละ 5-7 ฟองนะครับส่วนหงขาวครับจะใช้เวลานานกว่าอยู่ที่ประมาณ5ปีจึงจะเริ่มไข่แล้วก็จะมีขนาดตัวใหญ่กว่าแล้วก็ต้องการเวลาเติบโตนานกว่าครับ
1: ถึงส่วนสำคัญแล้วค่ะพี่เรื่องของราคาล่ะคะ
2: ค่ะถ้าในส่วนของลูกหงส์อ่ะนะคะเราจำหน่ายที่คู่ละ 35,000 บาทค่ะใช่ไม่รวมจัดส่งนะคะใช่แต่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเข้ามารับเอง 35,000 บาทเนี่ยเราก็จะดูแลในเรื่องของการตัดปีกการตรวจเลือดเช็คเพศค่ะให้มีบัตรประจำตัวให้เขาเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะมั่นใจว่าหงส์ที่รับไปอ่ะค่ะก็คือ ได้รับการเช็คเพศเรียบร้อยแล้วไม่เสียเวลาในเรื่องของการเลี้ยงหรือว่าลุ้นว่าจะได้เพศไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ส่วนหงขาวก็ส่วนใหญ่ที่เขาขายกันอยู่อะค่ะราคาก็อยู่ประมาณ 90,000 บาทต่อคู่นะคะใช่แล้วหงดำจะราคาถูกกว่าค่ะแต่วิธีการเลี้ยงเหมือนกันไม่ว่าหงขาวหงดำใช่
0: หงเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายครับให้อาหารสำเร็จรูปเพียงวันละมื้อนะครับแล้วก็เสริมด้วยพืชน้ำธรรมชาติอย่างพวกแหน่แล้วก็ผักตบชวาเพื่อช่วยลดต้นทุนนะครับหัวใจสำคัญคือต้องมีแหล่งน้ำที่สะอาดเพียงพอครับเพราะว่าหงเนี่ยเขาใช้ชีวิตอยู่ในน้ำถึง80%เลยนะครับเพื่อช่วยพยุงน้ำหนักตัวแล้วก็รักษาสุขภาพขาให้แข็งแรงด้วยครับราคาฟังดูอาจจะสูงนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าจริงๆแล้วหงเนี่ยเขามีอายุยืนยาวมากๆนะครับถ้าอยู่ในตามธรรมชาติเนี่ยมีอายุประมาณตั้งแต่สัก10-20 ปีได้เลยครับแต่ว่าถ้าเอามาเลี้ยงในฟาร์มนะครับในพื้นที่ในบ้านที่เราดูแลเองอย่างดีเนี่ยเขามีอายุเฉลี่ยได้ถึง20-30 ปีเลยครับที่สตูลตอนนี้มีผลไม้พรีเมียมที่ออกตามฤดูกาลมากแล้วนะครับคุณผู้ชมมาแข่งกับทุเรียนกันนั่นก็คือพออบทองเป็นกระท้อนโบราณเลยนะครับตอนนี้เปิดสวนนะครับให้นักท่องเที่ยวได้ไปรู้จักกับต้นกระท้อนพันธุ์โบราณแล้วก็ไปเลือกตัดกันได้ตอนนี้รสชาติหวานละมุนเลยแล้วส่งออกนอกด้วยครับกระท้อนพันธุ์พออบทองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับคือเปลือกบางจนสามารถใช้มือแกะแล้วก็เอาช้อนตักกินได้เลยนะครับมีความหวานละมุนเนื้อหนาแล้วก็ฟูเป็นปุยละเอียดแล้วก็เม็ดเล็กด้วยครับอยู่ที่สวนเกษตรของนางอํานวยสิริอักษรและนางสมสวัสดิ์สิริศรีหรัญนะครับตั้งอยู่ที่หมู่2ตําบลควนโพอําเภอเมืองสตูลตอนนี้กลายเป็นจุดสนใจของตลาดผลไม้เกรดพรีเมียมนะครับเพราะว่านี่เป็นแหล่งปลูกกระท้อนพันธุ์พออบทองสายพันธุ์โบราณมีต้นกำเนิดมาจากที่จังหวัดนนทบุรีครับหาได้ยากมากแต่ปัจจุบันนี้มาเติบโตแล้วก็ให้ผลผลิตได้ดีมากนะครับในพื้นที่ของจังหวัดสตูลและปีนี้ก็ผลผลิตเนี่ยให้เร็วกว่าสายพันธุ์อื่นด้วยส่วนที่นี่รับปลูกกระท้อนพออบทองมานานกว่า20ปีแล้วนะครับแม้ว่าตอนเริ่มแรกเนี่ยจะถูกมองว่าลงทุนสูงเกินไม่น่าจะคุ้มนะครับเพราะว่าตอนนั้นต้นพันธุ์ราคาสูงถึง500บาทแต่ปัจจุบันก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคุ้มค่าครับปีนี้ผลผลิตเริ่มออกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งถือว่าออกก่อนกระท้อนพันธุ์อื่นๆนะครับส่วนยอดสั่งจองตอนนี้คือคักมากนะครับมีลูกค้าจากหลีเป๊ะภูเก็ตกรุงเทพนะครับแล้วส่งออกไปมาเลเซียด้วยราคาหน้าฟาร์มเกรดพรีเมียมลูกใหญ่สุดนะครับกิโลกรัมละ100บาทส่วนไซส์เล็กรองลงมาก็ประมาณ60บาทครับ
3: จากตอนนั้นไปเอามาต้นนึง500บาทนะเขาหาว่าบ้าพ่อของพี่เอามาไปซื้อมาจากไอ้จันทบุรีของเขาไปที่สวนเขาให้ชิมลูกเดียวเองไปในสวนแต่ของก็ทำออกนอกนะหลู200เราเลยกล้าซื้อมาเอามาเสี่ยงดูแรกๆเราก็ได้โล450เนาะแต่ว่า 3-4 ปีนี้100-150ก็ถึงมาแล้วแต่ปีนี้ว่าจะสำเร็จหน่อยนะเพราะว่าน้ำมันก็แพงของแพงทุกอย่าง

0: ต้นทุนมากปีนี้
1: ได้ประชาสัมพันธ์ของดีของจังหวัดสตูลของเรานะคะเป็นกระท้อนพันธุ์ผักอบทองนะคะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเราก็จะนําผลผลิตเนี่ยค่ะไปวางจําหน่ายแล้วก็ประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยนะคะลดภาระของผู้บริโภคนะคะโดยที่จะมีผลผลิตกระท้อนพันธุ์ผักอบทองซึ่งเป็นกระท้อนที่ออกต้นฤดูนะคะเป็นกระท้อนพันธุ์แรกที่ออกต้นฤดูของจังหวัดสตูลเรานะคะไปวางจําหน่ายทุกๆวันศุกร์นะคะตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ
2: ด้านสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูลนะครับก็เข้ามาส่งเสริมแล้วก็ให้คำแนะนำด้านการผลิตแบบปลอดภัยไร้สารเคมีครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทั้งคนปลูกแล้วก็คนกินด้วยและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรนะครับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูลก็เลยผลักดันโครงการไทยช่วยไทยครับเอาผลผลิตกระท้อนผักอบทองเกรดพรีเมียมเลยจากสวนโดยตรงเลยนะครับไปวางขายกันหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสตูลต่อไปครับที่สวนนี้นะครับตอนนี้พันธุ์ผักอบทองเนี่ยถือว่าออกผลผลิตเป็นรายแรกของในพื้นที่เลยก็เป็นการตอกย้ำนะครับว่าจังหวัดสตูลเป็นเมืองเกษตรคุณภาพรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ชื่นชอบผลไม้แบบระดับพรีเมียมเลยครับส่วนที่จังหวัดตรังนะครับคุณผู้ชมใบจากหรือว่าพืชจากเนี่ยก็ยังเป็นพืชที่คู่กับท้องถิ่นแล้วก็สร้างรายได้หลากหลายอย่างนะครับชาวบ้านเอาไปแปรรูปนะครับใช้ขายได้เงินกันเยอะเลยแล้วก็มีประโยชน์ต่อระบบเชิงนิเวศด้วยครับทุกวันนี้ก็เลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้คนเข้าไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านในการใช้ประโยชน์จากใบจากได้ครับจากนี่เป็นพืชตระกูลปาล์มที่เติบโตตามธรรมชาตินะครับในน้ำเค็มน้ำกร่อยก็ได้ใช้ประโยชน์ได้สารพัดนะครับกลายเป็นวิถีชุมชนบ้านแหลมตำบลวังวนอำเภอกันตังจังหวัดตรังชาวบ้านก็หารายได้ด้วยจากอย่างยั่งยืนนะครับงานนี้ทางททสำนักงานตรังก็พาไปชมไปเที่ยวไปดูทุกขั้นตอนของการแปรรูปจากมีการลอกใบจากทำมวลยาสูบนะครับชาวบ้านที่มารวมกลุ่มกันเขาทำกันคล่องแคล่วแล้วก็ทำได้เร็วด้วยครับได้เนื้องานมากรายได้ก็มากขึ้นตามความขยันไปด้วยในชุมชนก็จะมีแหล่งรับซื้ออยู่หลายแห่งนะครับตอนนี้ก็ซื้อกันกิโลกรัมละ80ถึง82บาทต่อด้วยการจักสารก้านจากนะครับเศษวัสดุที่เหลือทิ้งจากการลอกใบจากก็เอามาต่อยอดจากสารเป็นของใช้ต่างๆได้เยอะเลยครับที่วิสาหกิจชุมชนจากสารก้านจากบ้านนายอดทองนะครับปัจจุบันนี้เป็นสินค้าโอท็อปแล้วด้วยครับเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดตรังมีสินค้าหลายอย่างที่เป็นของใช้นะครับคุณผู้ชมมีมากถึง40ชนิดและตลาดต่างประเทศมีความต้องการสูงด้วยครับ
3: ก็มี40ชนิดแล้วค่ะมีตัดผลไม้มีกล่องทิชชู่มีสำหรับแล้วก็มีไวน์มีที่ใส่ไวน์มีฟานจานรองแก้วแล้วก็เป็นโคมไฟแล้วก็อีกหลายชนิดกันแล้วก็ตอนนี้ก็ส่งที่ประเทศจีนแล้วญี่ปุ่นด้วยค่ะ
2: ราคานะครับเริ่มต้นตั้งแต่40บาทไปจนถึง 20,000 บาทก็มีครับซึ่งอันที่ราคา 20,000 เนี่ยเป็นพยูนตัวใหญ่ที่ทำมาจากใบจากนะครับหลังจากเสร็จเป็นชิ้นงานก็จะนำกระบวนการเข้าตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเอาไว้ฆ่าเชื้อแล้วก็ไล่ความชื้นออกยืดอายุการใช้งานแล้วก็จะได้มีความทนทานไม่เป็นเชื้อราเก็บใช้งานได้นานครับการรวมกลุ่มกันนะครับก็เหมือนเป็นแรงกระตุ้นให้ชาวบ้านได้มาเจอกันแล้วก็ระดมความคิดสร้างสรรค์นะครับผลิตผลงานใหม่ๆออกมาไว้ตอบโจทย์ลูกค้าที่ยังต้องการผลิตภัณฑ์จากใบจากซึ่งยังมีสูงมากด้วยครับช่างตีมีดที่สุรินทร์นะครับเขาเริ่มต้นจากศูนย์นะครับศึกษาทดลองตีมีดเองนะครับจนเขาสามารถเปิดร้านผลิตมีดคุณภาพส่งขายไปทั่วประเทศนะครับทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่นะครับแม้ว่ายอดขายจะลดลงไปเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าก็ยังตั้งใจผลิตผลงานมีดคุณภาพออกสู่ตลาดครับเปิดร้านทำมีดมานานกว่า20ปีแล้วนะครับเริ่มต้นจากการไปรับสินค้าของคนอื่นมาขายก่อนเพื่อมาศึกษาความต้องการของลูกค้าแล้วก็เอามาพัฒนาปรับปรุงสินค้าให้ตรงใจลูกค้าครับจนตัดสินใจเปิดร้านที่บ้านของนายบุญธรรมระเบียบดีอยู่ที่หมู่8ตำบลสกาดเป็นอาชีพช่างตีมีดแล้วก็ทำอุปกรณ์การเกษตรเป็นร้านดังในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสุรินทร์ที่ลูกค้ารู้จักกันแพร่หลายเลยครับปัจจุบันนะครับสินค้าเขามีทั้งมีดเสียมตะขอช้างพร้อมใช้งานเลยครับแล้วก็รับทำหัวตะขอช้างตามสั่งด้วยส่งขายไปหลายจังหวัดนะครับเคยมีรายได้สูงถึงเดือนละประมาณ 50,000 บาทนะครับจากคนแทบที่ไม่มีอะไรเลยก็ค่อยๆสร้างตัวพัฒนาร้านแล้วก็ทยอยซื้อเครื่องจักรทันสมัยเข้ามาใช้ในการผลิต

0: อย่างต่อเนื่องด้วยแต่ปัจจุบันนี้รายได้ก็ลดลงตามสภาพเศรษฐกิจแล้วก็สถานการณ์ชายแดนด้วยครับ
1: ก็มีผลกระทบมากครับเพราะว่าต้องส่งของต้องวิ่งส่งของอย่างนี้นะ
2: ส่งแพงขึ้น
1: ครับราคาขนส่ง
2: แพงขึ้น
1: ก็แพงขึ้น
2: วัสดุที่เราซื้อมาแพงขึ้นไหม
1: ครับวัสดุอย่างเหล็กก็ราคาสูงขึ้นตามราคาน้ำมันนี่แหละ
2: ในรายได้ตัวนี้แต่ก่อนรายได้เดือนละเท่าไหร่เฉลี่ย
1: รายได้เฉลี่ยเมื่อก่อนอยู่เดือนละประมาณ 50,000 บาทได้อยู
2: ่แต่ตอนนี้
1: เหลืออยู่ประมาณ 10,000 กว่าบาทลดไปเยอะเลยครับกระทบ
0: แม้ว่าต้นทุนจะสูงขึ้นนะครับแต่ว่านายบุญธรรมก็ยังคงตรึงราคาสินค้ามีดต่างๆที่เขาทำไว้ราคาเดิมอยู่เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกค้าแล้วก็รักษาฐานลูกค้าเก่าเอาไว้ต่อครับทุกวันนี้ก็ยังตั้งใจผลิตนะครับมีดคุณภาพต่างๆออกมาเพราะว่าอยากจะให้ร้านเล็กๆแห่งนี้ครับยังเป็นร้านตีมีดคู่กับชุมชนชายแดนไทยกัมพูชาต่อไปนานๆครับไปที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเปิดใหม่แล้วก็เป็นของดีที่พิษณุโลกนะครับเจ้าของร้านตั้งใจทำมากๆอย่างเลือดที่เอามาทำก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยก็เป็นเลือดที่ผ่านการสเตอร์ไลซ์มาอย่างดีสะอาดปลอดภัยครับแถมยังออกแบบถ้วยจานชามต่างๆที่เอาไว้ใส่ของกินได้อย่างน่ารักลงตัวด้วยครับจุดเช็คอินความอร่อยแห่งใหม่ที่ร้านสีสองแควร้านก๋วยเตี๋ยวเรือต้นตำรับแห่งเมืองสองแควครับพิกัดอยู่ริมรั้ววัดใหญ่ถนนเอกาทศรสตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับมีก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำซุปเข้มข้นหอมเครื่องเทศไทยครับปรุงพิถีพิถันด้วยเลือดสดที่ได้มาตรฐานการสเตอริไลซ์สะอาดปลอดภัยมาแล้วครับภายในร้านที่เขารีโนเวทบ้านเก่าอายุกว่า60ปีแล้วเป็นจุดเช็คอินถ่ายภาพแห่งใหม่กลางเมืองพิษณุโลกไปด้วยครับเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือมีให้เลือกหลายแบบนะครับมีก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อก๋วยเตี๋ยวแห้งคลุกเนื้อราคาเริ่มต้นที่ชามละ89บาทแล้วก็มีท็อปปิ้งให้เลือกสั่งเพิ่มได้ครับรวมถึงมีเนื้อวากิวที่นุ่มละมุนพร้อมเสิร์ฟนะครับอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวแห้งคลุกวากิวพับนอกลายทองชามละ179บาทแล้วก็มีของว่างสีสองแควอย่างแคบหมูเกี๊ยวทอดนะครับรวมถึงกุยช่ายฟรายนะครับแล้วก็มีลูกชิ้นหมูปิ้งลูกชิ้นเนื้อปิ้งกับเมนูของหวานแล้วก็ขนมถ้วยอีกมากมายเลยครับ
3: เราเลือกใช้เป็นเลือดสดที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อมาตรฐานมาแล้วก็คือเลือดเนี่ยผ่านสเตอริไลน์มาแล้วเรียบร้อยดังนั้นเนี่ยลูกค้าทานน้ำซุปร้านเราเนี่ยมั่นใจว่าปลอดภัยแน่นอนค่ะแล้วก็ในส่วนของวัตถุดิบต่างๆเนี่ยเราก็คัดสรรมาอย่างดีจากหลายๆแหล่งเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราทำธุรกิจอาหารอยู่แล้วเกี่ยวกับเนื้อปิ้งย่างดังนั้นเนี่ยด้านเนื้อเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่า เราเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดมาให้ลูกค้าแน่นอนแล้วก็พิเศษก็คือมีเนื้อวากิวจากทั้งออสเตรเลียไทยวากิวแล้วก็ญี่ปุ่นที่นำมามิกกับตัวก๋วยเตี๋ยวเรือนี้ด้วยค่ะ
0: และยังมีถ้วยชามที่เป็นงานคราฟต์ปั้นมือทุกชิ้นเลยครับที่สั่งทำมาจากจังหวัดเชียงใหม่โดยเจ้าของร้านเป็นคนออกแบบสีแล้วก็รูปแบบด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าชื่นชอบในงานศิลปะอยู่แล้วแล้วก็มีความตั้งใจว่าอยากจะให้ร้านนี้ครับเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจเป็นร้านของดีของคนพิษณุโลกด้วยครับพิกัดร้านนะครับอยู่ริมรั้ววัดใหญ่เลยครับแล้วก็ตอนนี้เปิดทุกวันตั้งแต่ตอน 10:30 นไปจนถึง 14:30 นเลยก็ลองไปอุดหนุนกันได้ครับพาไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านแล้วก็น้องๆหนูๆที่บ้านหนองแวงอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ลงน้ำไปงมหาหอยกันเอามาทำเป็นเมนูเด็ดนะครับได้กับข้าวเมื่ออร่อยกลับบ้านด้วยแล้วก็เด็กๆตัวน้อยเองยังได้ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองอีกด้วยครับติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
4: คนเยอะๆแบบนี้นะคะวันนี้ค่ะแม่ๆแล้วก็น้าๆอาค่ะจะชวนลงไปหาหอย
5: จ้ะ
4: หาหอยอะไรคะวันน
5: ี้หอยขมค่ะ
4: หอย
5: จูบหอยขม
4: ที่เราจะไปหานี่คือเขาเรียกว่าอะไรคะ
5: ลำชีเท่าค่ะ
4: ลำชีเท่า
5: จ้ะ
4: อุปกรณ์มีอะไรบ้างคะ
5: ไหนล่ะอยู่ข้างล่างก็มีอยู่นี่ไงนี่ไง
4: นี่
5: ค่ะก็นี่มือนี่ไงมือนี
4: ่
5: กำ
4: โอ้ไอวาย
5: ก็ใส่ตะกร้านี่ค่ะ
4: ใส่ตะกร้าขึ้นมาแล้วก็มีนี่เลยค่ะอันนี้คือเป็นอุปกรณ์ที่พี่เขาคิดค้นขึ้นมาเองนะคะเป็นการหาหอยค่ะเป็นเครื่องทุ่นแรง
5: เออเครื่องทุ่นแรง
4: ไปกันเลยค่ะอุปกรณ์พร้อมแล้วไปหาหอยกันค่ะ
5: ค่ะไปลง

0: ลำชีเท่าเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำชีที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านหนองแวงตำบลหนองแวงอำเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกษมาอย่างยาวนานที่นี่เปรียบเสมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตชุมชนเป็นทั้งแหล่งอาหารและแหล่งน้ำสำคัญในการทำเกษตรกรรมค่ะจุดหมายของเราในวันนี้คือการพายเรือออกไปหาหอยขมที่เกาะกลางลำน้ำซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าเกาะกลางลำชีเท่าค่ะเมื่อเดินทางมาถึงยายสมพรก็ไม่รอช้ารีบลงจากเรือไปลุยงมหอยทันทีค่ะ
1: เขาก็จะเอาสบู่เนี่ยมาถูตัวนะคะเพื่อที่ป้องกันแมลงใช่ไหมคะ
2: กันปิง
1: กันปิง
2: เกลือไม่ปิงแต่มันไม่มีหยอกปิงอ่ะแต่เราก็ถูไว้อย่างนั้นแหละ
1: แรงมาก
3: แต่ก่อนมันมีนะ
1: แต่ก่อนมีอะคะปัจจุบันมีไหมคะ
3: ทุกวันนี้ไม่ค่อยเห็น
1: ไม่ค่อยเห็นถึงว่านะคะเมื่อกี้ยายบอกว่าอย่าเพิ่งลงน้ำเพราะว่าต้องทาสบู่ถูสบู่ก่อนค่ะเพราะว่าในน้ำเนี่ยบางทีมันอาจจะมีปิงนะคะการที่ถูสบู่ไปเนี่ยป้องกันปิงอะค่ะคือตอนนี้เริ่มระแวงอีกแล้วจะกล้าลงไหมเนี่ยแต่ก็ต้องลงนะ
4: พี่ครับเรือเจอนี่ไหมอ่ะ
5: ไม่เป็นไร
4: เดี๋ยวนะถ้าลงมันแปลกๆ
6: น
4: ี่
6: กำล
4: ัง
6: ไ
4: ม่ลงโอ้ข้างล่างเนี่ยมันเป็นเลนน่ะมันเป็นเลนเป็นโคนะคะแล้วก็มีกิ่งไม
1: ้
4: กิ่งไม้เต็มเลยมางมหอยกันค่ะหูแต่ลึกนะ
6: มันลึก
4: ไม่ลึกเหรอมือหนูไม่ถึงมือไม่ถึงมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะค่ะอย่าไปรีบมันนะงมทีได้มา1ตัวแต่ว่ายายก็งมทีได้มา 3-4 ตัวเลยค่ะธรรมชาติของหอยขมจะชอบอาศัยอยู่ตามดินโคลนซากพืชหรือบริเวณที่มีร่มเงาโดยมีอินทรีย์วัตถุและพืชเน่าเปื่อยเป็นอาหารหลักค่ะ
7: เป็นดินเป็นที่โคนที่โคนที่โคนดินโคนกับขี้ตุ่มที่ริเนี่ยนะขี้โคนขี้ตุ่มเนี่ยนะ
4: ค่ะแล้วตามกิ่งไม้มีไหมคะยาย
7: มี
4: เหมือนกันนะคะ
7: มี
4: สมัยก่อนกับปัจจุบันนี้มันมีมากน้อยยังไงบ้างคะ
7: มันมีมากสมัยก่อนมีมากคนไม่ค่อยกินกินเขาก็เวลาน้ำมันลดเราก็ได้จอบ
4: ไปขุดค่ะ
7: ไปขูดเอาหอยแห้งไม่ได้หอยเปียกน้ำอย่างนี้นะ
3: เรียกหอยเข้าไง
7: เหี่ยหอยเข้าไงเอาไป
3: นะ
7: ถ้ามันมีกระสอบอันนี้มันก็จับกินได
4: ้มีด้วยค่ะ
7: มีด้วยอยู่ในกระสอบก็มีน
4: ี่มันเกาะค่ะ
7: มันเกาะอยู่เกาะไปทั่ว
4: แต่ปัจจุบันเขาเริ่มมีการเลี้ยงกันแล้วไหมคะหรือว่ายังไง
7: ไม่รู้ทางบ้านไม่มีใครเลี้ยงเลย
3: ธรรมชาติมัน
4: เยอะแต่ว่าของยายก็คือมาหากินเอง
7: มาหาของธรรมชาตินี่หอย
4: ขนาดตัวเท่าไหร่คะที่เราจะไปกินนะคะ
7: โอ้กินได้หมดค่ะ
4: กินได้หมดเลย
7: กินได้หมดเลยกินแต่เนื้อมันนะเปลือกมันไม่กิน
0: วันนี้เพราะมีน้องไอคิวผู้เชี่ยวชาญตัวจิ๋วมาช่วยงมหอยด้วยน้องถนัดเรื่องการหาหอยมากค่ะใช้เวลาเพียงไม่นานก็ได้หอยขมตัวโตๆมาเพียบเลยล่ะค่ะ
4: ในช่วงปิดภาคเรียนหรือว่าวันหยุดช่วงวันเสาร์อาทิตย์ค่ะน้องไอคิวก็จะมาตามแม่ยายๆนะคะออกมาหาหอยด้วยเหมือนกัน
8: คร
4: ับ แล้วน้องมีเคล็ดลับการหายังไงคะ
8: เอาเท้าลูบๆกับคูณไปครับถ้าเจอก็ดำลงไปเลยครับ
4: เก่งมากเวลาดำลงไปนี่เราจะเจอประมาณสักกี่ตัวคะ
8: ประมาณ 1-2 ตัว
0: ในระหว่างที่เรากำลังหาหอยกันอย่างเพลิดเพลินก็แวะเก็บกระบอกไม้ไผ่ที่ชาวบ้านนำมาวางดักปลาเอาไว้ด้วยงานนี้โชคดีได้ปลาติดมือมาหลายตัวเลยทีเดียวค่ะมีทั้งปลาหมูและปลาบู่ค่ะ
9: โอ้นี่นะครับเมนูของใครอ
4: ันนี้เป็นของแถมนะคะคือนอกจากเรามาหาหอยแล้วค่ะแล้วก็เก็บบ้องดักปลาค่ะแต่ไม่รู้ของใครนะแต่เขาบอกว่าเก็บได้ค่ะเขาแบ่งปันกัน
9: ม
4: ี
9: อ
4: ยู่มีปลาด้วยค
9: ่
4: ะ
9: เห็นอยู่
10: เห
9: ็
10: นอยู่
9: ฮะ
4: นี่มีปลาอะไรคะ
11: ปลาบู่
4: ปลาบู่อะคะ
11: ใช่ค่ะ

0: พ่อปู่ค่ะ
1: เลยอ้ายค่ะ
0: เลยอ้าย
2: เรียกได้ว่าคุ้มค่ากับการลงน้ำในรอบนี้จริงๆค่ะเพราะได้ทั้งปลาทั้งหอยขมเราก็จะนำวัตถุดิบทั้งหมดขึ้นฝั่งเตรียมไปทำอาหารกันค่ะ
3: ได้พอกินอยู่หรอกเพราะว่าเรามาแป๊บเดียวถ้ามาใช้เวลางานกว่านี้มันก็ได้เยอะกว่านี้อีกนี่เรามาแป๊บเดียวมันก็ได้เข้าเวลาเรามาเนี่ย
4: ตรงนี้ก็เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาของบ้านน้องแวงนะครับที่เขาอนุรักษ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาที่หน้าน้ำมามันจะได้อนุรักษ์ไว้ให้ลูกให้หลานกินชั่วลูกชั่วหลานแต่อีกฝั่งขวามือนี้ก็เป็นแหล่งธรรมชาติที่ทุกคนหากินได้นะครับ
2: เคล็ดลับสำคัญก่อนนำหอยขมมาปรุงอาหารต้องนำมาแช่น้ำทิ้งไว้1คืนก่อนนะคะเพื่อให้หอยคลายดินโคลนให้หมดเท่านี้ก็สามารถนำไปรังสรรค์อาหารแซ่บๆได้สารพัดอย่างแล้วล่ะค่ะ
5: ไอ้ที่ได้มาเราก็ต้องมาล้างนะคะล้างให้สะอาดก่อนค่ะพอล้างสะอาดแล้วเราก็เอามาต้มนี้ก็จะใส่ใบตะไคร้ใบแมงลักแล้วก็ใส่น้ำปลาเพื่อจะให้รสชาติมีรสชาติกลมกล่อมแล้วก็ดับกลิ่นคาวนะคะ
2: หอยขมที่ผ่านการต้มจนสุกแกะเอาเฉพาะเนื้อเน้นๆจะนำมาปรุงอาหารได้สองอย่างด้วยกันคือก้อยหอยขมและอ่อมหอยขมค่ะ
5: เสร็จแล้วเราจะมาทำแกงอ่อมแล้วก็มาแกะเอาเฉพาะเนื้อหอยนะคะเนื้อหอยนะคะมาทำแกงอ่อมแล้วก็จะมีพวกเครื่องปรุงก็จะมีตะไคร้นะคะตะไคร้พริกแห้งนะคะพริกแห้งแล้วก็หอมแดงเราก็จะโขกให้ละเอียดเป็นเครื่องที่จะทำแกงคั่วนะคะพอเสร็จแล้วเราก็เอาหอยเอาเครื่องแกงใส่เข้ากันแล้วก็ใส่น้ำปลาใส่ผงนัวนิดนึงนะคะแล้วก็เอามาตั้งไฟเติมน้ำนิดหน่อยค่ะแล้วก็พอสุกแล้วเราก็จะใส่ผักก็จะมีใบชะพลูแล้วก็แมงลักค่ะแค่นี้ค่ะก็จะเสร็จแล้วแกงอ่อมแบบบ้านๆค่ะ
2: ตอนนี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะคะฝนตกลงมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราต้องเก็บข้าวของเนี่ยค่ะกลับไปทำที่บ้านต่อค่ะไปเก็บของกันค่ะ
1: โอเคค่ะ
2: แม้ฝนจะเทลงมาแต่เสน่ห์ของวิถีชีวิตไม่สะดุดค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งเมนูเด็ดอย่างก้อยหอยขมเริ่มจากนำเนื้อหอยขมต้มสุกมาคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงทั้งพริกป่นข้าวคั่วหอมๆน้ำปลามะนาวเพิ่มความหอมด้วยหอมแดงและใบสะระแหน่คลุกเคล้าให้เข้ากันเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะหอยกันมาเหนื่อยๆแถมยังต้องวิ่งหลบฝนกันชุลมุนพอทำกับข้าวเสร็จปุ๊บก็ไม่รอช้าแล้วล่ะค่ะการมานั่งล้อมวงกินข้าวร่วมกันในมื้อนี้นอกจากจะได้ความอร่อยแบบพื้นบ้านแท้ๆแล้วบรรยากาศยังอบอุ่นและพิเศษสุดๆเหมือนได้กินข้าวกับญาติสนิทในครอบครัวเลยทีเดียวค่ะ
6: นอกจากได้ของอร่อยกลับไปกินที่บ้านแล้วก็ยังเป็นการช่วยประหยัดต้นทุนค่ากับข้าวไปด้วยส่วนการไปลงน้ำงมหาหอยแบบนี้ครับมีพ่อแม่ผู้ปกครองเขาตามไปดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยด้วยครับและเราปิดท้ายกันด้วยแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์คของจังหวัดอ่างทองนะครับเป็นอุโมงค์ดอกทัชวาลดอกไม้สีเหลืองที่อุทยานสวรรค์หนองเจ็ดเส้นตำบลสายทองที่อำเภอป่าโมกตอนนี้ออกดอกบานสะพรั่งกลายเป็นอุโมงค์ต้นไม้สีทองทอดยาวกว่า60เมตรเลยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาเจอกันใหม่ทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลา

0: วัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันทุ่งนภาคล้องพยาบาลค่ะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์รถไฟชนกับรถเมย์ซ้ำรอยอีกนะคะอย่างในพื้นที่กรุงเทพที่มีจุดตัดรถไฟมากถึง19แห่งวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ประชุมร่วมกับตำรวจนครบาลค่ะเพื่อวางแผนสำรวจกายภาพจุดตัดรถไฟที่มีความเสี่ยงในการที่ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรการขีดสีตีเส้นเครื่องหมายให้ชัดค่ะจุดตัดทางรถไฟอโศกเป็น1ใน19จุดตัดผ่านในพื้นที่กรุงเทพที่ถูกระบุว่าเป็นจุดตัดทางผ่านที่มีความเสี่ยงสูงและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยการประชุมเกิดขึ้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะโดยมีตัวแทนสถานีตำรวจที่มีจุดตัดในพื้นที่28สน.ตัวแทนจากกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพกรมการขนส่งทางรางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากกรุงเทพเข้าหารือร่วมกันผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกันวางแผนดูแลแก้ไขก็จะแบ่งเป็นระยะสั้นกลางและยาวค่ะซึ่งก็จะเริ่มจากการสำรวจทุกจุดตัดการปรับปรุงระบบเส้นสีสัญลักษณ์จราจรต่างๆให้สมบูรณ์ส่วนแนวทางปฏิบัติตำรวจจราจรจะประสานข้อมูลกับพนักงานการรถไฟให้มากขึ้นเพื่อให้การจัดการจราจรในพื้นที่มีความสอดคล้องกัน
1: เบื้องต้นเช่นตีเส้นหรือยังมีป้ายเตือนครบถ้วนหรือไม่นะครับเอาทางกายภาพก่อนเมื่อทางกายภาพเรียบร้อยแล้วก็มาดูในมาตรการอื่นๆรองรับในส่วนของเจ้าที่ตำรวจเนี่ยได้กำหนดว่าให้ไปเอาตารางรถไฟมาดูด้วยนะครับเพื่อให้เจ้าที่ตำรวจที่ประจำจุดการจราจรบริเวณนั้นได้รับทราบเบื้องต้นนะครับว่าช่วงเวลาไหนที่จะมีขบวนรถไฟผ่านแยกนั้นนะครับเพื่อได้เป็นการเตือนแล้วก็เฝ้าระวังแล้วก็เป็นการเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการจราจรนะครับรวมทั้งการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่รถไฟประจำป้อมนั้นจุดตัดนั้นกับเจ้าที่ตำรวจที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อให้ประสานการแวดด้วยการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้มาช่วยกันแก้ไขปัญหานะครับ
0: ผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ยังได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าทางคดีว่าพนักงานสอบสวนเรียกพยานมาสอบสวนเพิ่มเติมอีกมากกว่า10ปากแล้วก็รอสอบปากคำพนักงานขับรถโดยสารประจำทางซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกกล่าวหาส่วนกรณีพนักงานขับรถไฟตรวจพบสารเสพติดในร่างกายจะแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดเพิ่มเติมค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีประเด็นพิจารณาเอาผิดกับประชาชนที่ขับขี่ฝ่าฝืนสัญญาณเตือนหรือฝ่าฝืนกฎหมายจราจรในวันเกิดเหตุด้วยซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
2: หลักฐานปรากฏตามวงจรปิดครับไอ้นี่ทุกคนผมว่าทราบอยู่แล้วว่าใครฝ่าฝืนกฎจราจรข้อไหนก็ต้องว่าไปตามนั้นไอ้นี่เราว่ากันตามพยานหลักฐานทางภาพครับผมว่าเป็นหลักการที่ทุกคนทราบอยู่แล้วว่าใครฝ่าฝืนกฎหมายข้อไหนก็ต้องมีการดำเนินการในส่วนนั้นอันนี้เป็นเรื่องชัดเจนครับ
0: ส่วนการเยียวยาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนายอุดมเหมาเพชรวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยให้ข้อมูลว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเยียวยาผู้เสียชีวิตศพละ 300,000 บาทพร้อมกับดูแลค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บค่ะกรณีฝ่ายปกครองได้เข้าทลายบ่อนพนันลอยฟ้ากลางโรงแรมในจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็รวบนักพนันได้กว่า60คนเมื่อช่วงค่ำวานนี้นั้นผู้บังคับการตำรวจภูธรของจังหวัดได้มีคำสั่งให้สถานีตำรวจในพื้นที่ทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนค่ะเพื่อพิจารณาว่าจะเข้าข่ายมีคำสั่งลงโทษ5เสือสภ.พระสมุทรเจดีย์หรือไม่ค่ะขณะที่วันนี้ตำรวจก็นำตัวนักพนันกว่า60คนฝากขังต่อศาลค่ะตำรวจสภ.พระสมุทรเจดีย์คุมตัวนักพนัน63คนที่ถูกชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายบ่อนพนันบนชั้น4ภายในโรงแรมแห่ง1ซอยสุขสวัสดิ์80อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการไปขออำนาจศาลแขวงสมุทรปราการฝากขังหลังจากสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมดณที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ต่อเนื่องตลอดทั้งคืนตำรวจแจ้งข้อหาลักลอบเล่นพนันโดยผิดกฎหมายและลักลอบให้มีการเล่นพนันโดยผิดกฎหมายค่ะโดยจัดรถบัสจำนวน2คันรับตัวผู้ต้องหาทั้งหมดบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับการทลายบ่อนพนันครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่ามีประชาชนร้องเรียนไปยังกรมการปกครองว่ามีการเปิดบ่อนพนันภายในโรงแรมจึงได้ส่งสายลับแฝงตัวเข้ามาเล่นพนันแล้วก็นำไปสู่การจับกลุ่มยึดเงินสดชิปเล่นพนันรวมกว่า7ล้านบาทนายรณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองระบุนะคะว่าเจ้าของโรงแรมเป็นอดีตนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการค่ะบางวันก็มีชาวต่างชาติเข้ามาเล่นพนันในวงเงินที่สูงผิดปกติชิปที่พบก็มีมูลค่าสูงถึง 100,000 บาทสะท้อนให้เห็นว่าเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่และก็ยังมีการถ่ายทอดสดโต๊ะพนันผ่านระบบออนไลน์ด้วยส่วนโรงแรมก็พบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการขาดอายุมานานกว่า10ปีจากการตรวจสอบบัญชีก็พบเงินหมุนเวียนวันละ43ล้านบาทก็สอดคล้องกับข้อมูลของชาวบ้านในพื้นที่นะคะที่ระบุว่าบ่อนพนันดังกล่าวเป็นของผู้ที่มีอิทธิพลเปิดได้ประมาณ5วันแล้วก็พบเห็นตำรวจในพื้นที่ภายในสถานที่ดังกล่าวด้วยขณะที่พลตำรวจตรีภูมินสิงหสุดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการมีคำสั่งให้สถานีตำรวจในพื้นที่ทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงไปยังกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการอย่างเร่งด่วนค่ะและหลังจากได้รับรายงานชี้แจงจากสถานีตำรวจในพื้นที่แล้วก็จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและก็วินัยต่อไปว่าจะเข้าข่ายมีคำสั่งลงโทษหรือพิจารณาเด้ง5เสือสภ.พระสมุทรเจดีหรือไม่ค่ะ
3: ไม่แวะพี่ไม่แวะคนอื่นอย่า
0: เหตุเพลิงไหม้โรงแรมกลางเมืองพัทยาในอำเภอบางละมุงก็ออกคำสั่งให้ระงับการใช้อาคารดังกล่าวชั่วคราวแล้วนะคะและก็แจ้งให้เจ้าของอาคารนั้นเชิญผู้เชี่ยวชาญนั้นมาตรวจสอบความเสี่ยงของโครงสร้างว่ายังคงใช้งานต่อไปได้หรือไม่ค่ะส่วนสาเหตุนั้นตำรวจก็คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน1เดือนค่ะตำรวจพิสูจน์หลักฐานภาค2เข้าตรวจสอบอาคารดาดฟ้าชั้น7ของโรงแรมแห่ง1ในตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุไฟไหม้เมื่อวานนี้เพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นำไปวิเคราะห์หาสาเหตุนอกจากนี้ยังได้เก็บกล้องวงจรปิดภายในจุดเกิดเหตุแม้ว่าจะถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายโดยจะให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการกู้คืนข้อมูลเพื่อที่จะย้อนดูภาพเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมก่อนเกิดเหตุขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้อย่างแน่ชัดคาดว่าใช้เวลาไม่เกิน1เดือนค่ะ
4: คือตอนนี้เนี่ยเราให้เจ้าหน้าที่นะครับเก็บในส่วนของกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งสภาพของมันเนี่ยก็คือมีการลุกติดไฟนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้ปล่อยวางครับเราต้องการที่จะเอาเซฟเวอร์หรือระบบภายในเนี่ยเพื่อไปทำการถอดแกะภาพออกมาดูอีกครั้งนึงครับ
5: น่าจะทราบชัดสาเหตุที่แน่ชัดได้สักประมาณกี่วันหลังจากน
4: ี้เราจะพยายามทำโดยไวครับโดยเร่งด่วนครับเพราะว่ากระบวนการเนี่ยเราจะรีบฟันธงไปเลยเนี่ยคงไม่ได้เพราะว่าเราต้องการเพราะแล้วอย่างก็คือมันเป็นสื่อที่เขาเรียกอะไรเป็นเหตุที่มีความเขาเรียกว่าสนใจนะครับของสื่อมวลชนค่อนข้างเยอะนะครับงั้นเราต้องการที่จะทำเรื่องวัตถุพยานทุกชิ้นเนี่ยให้ออกมาแล้วมีความชัดเจนมากที่สุดครับ
0: ด้านผู้จัดการร้านซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุนั้นได้ยินเสียงดังคล้ายกับระเบิด1ครั้งจากนั้นก็มีประกายไฟบริเวณย่าเทียมแล้วจึงลุกไหม้โดยพยายามนำถังดับเพลิงนั้นมาดับไฟแต่ไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เนื่องจากไฟลุกลามอย่างรวดเร็วแล้วก็รีบวิ่งลงมาด้านล่างเพื่อความปลอดภัย
6: ตอนเกิดเหตุจะเป็นโคมไฟอะค่ะโคมไฟมันระเบิดเป็นโคมไฟย่าเทียมอะค่ะแล้วทีนี้มันก็ลามเลยพอมันลามเรารีบไปหยิบถังดับถังอันนี้ค่ะมาฉีดแต่ว่ามันฉีดไม่ทันแล้วคือพนักงานก็รีบดึงเราลงไปเลยเพราะว่ามันลามเร็วมากเลยไม่ถึง2นาทีมันไปหมดเลยเราลงมาถึงชั้น6เองมันหล่นตามเราไปหมดเลย
7: คืออยู่ดีๆประกายไฟ
6: ใช่ค่ะตอนแรกมันดังเสียงเปาะเราก็เลยลงมาดูพอเราลงมาดูปุ๊บมันช็อตกันแล้วไฟมันติดที่หญ้าไปเลยอะค่ะพอมันติดที่หญ้าไปปุ๊บเราก็รีบโทรหาเจ้าของร้านเลยว่าพี่ไฟมันเป็นไรไม่รู้จากนั้นเราก็ไปหยิบตัวถังอันนี้ค่ะมาฉีดมันก็ไม่ทันแล้วเพราะมันลามไปหมดเลยมันติดเร็วมาก
7: ตอนนั้นอยู่คนเดียวไหมครับท่าน
6: อยู่คนเดียวค่ะ
7: อยู่คนเด
6: ีย
7: วใช่
6: ไหมใช่ค่ะ
7: ใช่
6: ค่ะ
7: ไม่มีเจ้าหน้าที่อย
6: ู่ไม่มีเลยค่ะพอดีว่าเมื่อวานเป็นวันหยุดด้วยแล้วพนักงานลาก็เลยได้มาอยู่คนเดียวว
0: ันนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรีได้ลงพื้นที่ไปสอบถามข้อมูลกับทางผู้บริหารโรงแรมนะคะเพื่อตรวจสอบว่าขณะที่เกิดไฟไหม้มีการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงานปี2554หรือไม่ขณะเดียวกันก็จะทำหนังสือเชิญผู้บริหารโรงแรมนั้นมาให้ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งเนื่องจากเหตุการณ์นี้มีลูกจ้างได้รับบาดเจ็บ เบื้องต้นในอำเภอบางละมุงออกคำสั่งระงับการใช้อาคารชั่วคราวแล้วก็แจ้งให้เจ้าของอาคารเชิญผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบความเสี่ยงของโครงสร้างอาคารและประเมินความปลอดภัยของอาคารว่าใช้งานต่อไปได้หรือไม่ส่วนผู้เข้าพักของโรงแรมขณะนี้ได้ประสานโรงแรมใกล้เคียงให้เข้าไปพักเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อดูแลแล้วก็เยียวยาต่อไปค่ะตำรวจที่มีพฤติกรรมลวนลามสาวเสิร์ฟร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีได้เข้ามอบตัวแล้วนะคะแต่ว่าปฏิเสธข้อกล่าวหาทางด้านรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่ไปติดตามคดีนี้พร้อมขอให้ตำรวจนั้นทำคดีอย่างตรงไปตรงมาค่ะความคืบหน้ากรณีเจ้าของร้านหมูกระทะในพื้นที่ตำบลลาดย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีออกมาระบุถึงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งสังกัดสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีกระทำอนาจารพนักงานสาวเสิร์ฟซึ่งทำงานพาร์ทไทม์อยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่จนผู้เสียหายเกิดความกังวลเนื่องจากคู่กรณีเป็นตำรวจจึงได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีตำรวจสภ.ลาดย่าค่ะล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจนายดังกล่าวได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.ลาดย่าเพื่อรับทราบข้อกล่าวหากระทำลวนลามบุคคลอื่นต่อหน้าธารกำนันแล้วค่ะเบื้องต้นเจ้าตัวยังคงให้การปฏิเสธอ้างว่าที่ยื่นแขนออกไปเพียงต้องการบอกให้พนักงานเสิร์ฟมาชงเหล้าให้ไม่ได้มีเจตนาลวนลามตามที่ถูกกล่าวหาเลยขณะเดียวกันทางพนักงานเสิร์ฟซึ่งเป็นผู้เสียหายพร้อมด้วยเจ้าของร้านก็ได้เดินทางไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะคะตำรวจจึงต้องมีการแยกห้องเพื่อทำการสอบสวนค่ะทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นส.ส.ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะวันนี้พร้อมกับทีมทนายความก็ได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือดูแลเรื่องของคดีความให้กับหญิงสาวผู้เสียหายเนื่องจากว่าคดีนี้มีพยานหลักฐานที่สามารถเอาผิดกับผู้ก่อเหตุได้ค่ะ
8: เคสน้องเนี่ยจะได้รับความยุติธรรมแล้วก็จะไม่มีใครไปวุ่นวายกับน้องแน่นอนนะครับอันนี้ในฐานะส.ส.ด้วยเนี่ยนะครับก็คือรับปากเลยว่าให้ดูแลแล้วก็ให้ความยุติธรรมกับน้องนะครับไม่ให้ใครมารังแกแล้วก็ผู้ที่กระทำผิดจะต้องได้รับโทษทั้งทางวินัยและก็ทางอาญานะครับซึ่งทางผู้กำกับแล้วก็ร้อยเวรก็ทำดำเนินการดีมากแล้วครับท่านผู้กำกับเองก็ได้ส่งเรื่องไปทำเรื่องวินัยตั้งแต่เมื่อวานแล้วซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่มีใครโปรเทคตำรวจใช่ไหมครับก็คือวันนี้ผิดก็ว่าไปตามผิด
0: ขณะที่ผู้กำกับการสภ.ลาดย่าระบุว่าแม้คดีนี้นะคะผู้กระทำผิดเนี่ยจะเป็นตำรวจด้วยกันแต่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้สั่งการให้ทำคดีอย่างตรงไปตรงมาหากพบความผิดก็จะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดค่ะเครือข่ายตำรวจกองปราบบุกจับเครือข่ายกู้นอกระบบค่ะที่คิดดอกเบี้ย 304% ต่อปีนะคะก็พบว่าเป็นกลุ่มเงินกู้นอกระบบค่ะที่เคยถูกจับกุมมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่เข็ดค่ะยังคงกลับมาปล่อยเงินกู้คิดดอกเบี้ยแพงอีกเหมือนเดิมค่ะคลิปภาพเหตุการณ์ขณะที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้สนธิกำลังตำรวจกองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนบุกจับเครือข่ายเงินกู้นอกระบบเงินด่วนทันใจค่ะเป็นชายอายุ19ปีชาวจังหวัดลพบุรีที่บริเวณริมถนนภายในหมู่บ้านบุพผารามตำบลชมพูอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยของกลางใบปลิวแล้วก็นามบัตรเงินกู้กว่า700ใบบัญชีลูกหนี้โทรศัพท์มือถือและรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุชายคนดังกล่าวรับสารภาพว่าทำหน้าที่แจกใบปลิวแล้วก็ปล่อยเงินกู้ให้กับเครือข่ายเงินด่วนทันใจมานานประมาณ1ปีแล้วค่ะโดยมีผู้ดูแลเครือข่ายชื่อเฟรมเป็นคนสั่งการขณะที่จากการสอบสวนพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีการคิดดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ20ต่อ24วันหรือว่าประมาณ 304% ต่อปีนะคะทั้งที่กฎหมายกำหนดให้เก็บดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ15ต่อปีอย่างการกู้เงิน 10,000 บาทผู้กู้จะต้องส่งคืนวันละ500บาทเป็นเวลา24วันรวมเป็นเงินที่ต้องจ่ายคืนนะคะ 12,000 บาทภายในไม่ถึง1เดือนค่ะเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับในทางการค้าปกติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินหรือว่ากระทำการใดๆอันมีลักษณะเป็นการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดและโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือว่าโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานค่ะขณะเดียวกันนะคะตำรวจยังคงได้ขยายผลเส้นทางการเงินผู้ร่วมขบวนการและนายทุนในพื้นที่จังหวัด จันทบุรีและระยองรวมถึงเครือข่าย

ไทยภาคเหนือภาคกลางและภาคอีสานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมเปิดเผยนะคะว่าเครือข่ายเงินด่วนทันใจเคยถูกจับกุมมาแล้วหลายครั้งในพื้นที่จังหวั

0: ครองนั้นได้ยกระดับความเข้มข้นในการสกัดกั้นมิจฉาชีพค่ะขณะที่ตำรวจก็เตือนนะคะว่ามีข้อมูลผู้รับจ้างเปิดบัญชีม้าและรับจ้างเบิกเงินสดโดยพร้อมที่จะดำเนินคดีอย่างเต็มที่ค่ะกฎหมายป้องกันภัยไซเบอร์ฉบับใหม่ทำให้นายพิพัฒน์พงศ์โปสยานนท์ผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยกล่าวว่ายอดผู้เสียหายจากการถูกหลอกโอนในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 6,000 ล้านบาทซึ่งลดลงนะคะเมื่อเทียบกับมูลค่าความเสียหายทั้งปีอยู่ที่ 25,000 ล้านบาทค่ะหลังกฎหมายกำหนดให้สถาบันการเงินนั้นต้องร่วมรับผิดชอบหากความเสียหายจากการถูกหลอกโอนเงินมีสาเหตุมาจากระบบโมบายแบงกิ้งแต่ว่าจนถึงขณะนี้ค่ะยังไม่มีรายงานสถาบันการเงินแห่งใดต้องร่วมชดใช้ความเสียหายดังกล่าวนี้ประกอบกับมาตรการจำกัดจำนวนบัญชีธนาคาร1คนต่อ1บัญชีก็ช่วยบรรเทาปัญหาบัญชีม้าได้ค่ะด้านพลตำรวจตรีพุทธิพงศ์มุสิกูลรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหัวหน้าส่วนอำนวยการศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศกล่าวว่ายอดความเสียหายจากการหลอกโอนเงินลดลงจากเฉลี่ยเดือนละ200ล้านบาทเหลือประมาณเดือนละ100ล้านบาทค่ะหลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันสกัดกั้นช่องทางการหลอกโอนเงินมากขึ้นพร้อมกับย้ำว่าขณะนี้ตำรวจมีข้อมูลผู้รับจ้างเปิดบัญชีรับจ้างกดเงินสดและก็จะเร่งดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทางด้านนางสาวนิชารัตน์อัจฉริยสิทธิวัฒน์รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดรายประเทศไทยกล่าวว่าขณะนี้บริษัทได้พัฒนาระบบ AI ตรวจจับพฤติกรรมบัญชีไลน์ค่ะที่มีความเคลื่อนไหวผิดปกติพร้อมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการขอเอกสารและยืนยันตัวตนผู้ขอสร้างบัญชีร้านค้าเพื่อไม่ให้ใช้เป็นบัญชีเผยแพร่ข้อมูลหลอกลวงหากพบพฤติกรรมเสี่ยงจะถูกระงับบัญชีอย่างถาวรค่ะประธานสภาผู้แทนราษฎรชี้ว่าต้องรอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทก่อนนะคะก่อนที่จะบรรจุยติตั้งคณะกรรมการตามที่พรรคประชาชนนั้นเสนอให้ติดตามการตรวจสอบการใช้เงินของฝ่ายบริหารค่ะนายโสภณ สารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่พรรคประชาชนเสนอยติด่วนขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญตรวจสอบการใช้งบประมาณตามพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคำร้องโดยศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นคำร้องของพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่ยื่นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งศาลมีกรอบเวลาพิจารณาภายใน60วันค่ะ
1: ตอนขั้นตอนที่เรานิติบัญญัติของเราเนี่ยนะครับก็รอว่าเราจะได้พิจารณาเมื่อศาลท่านส่งกลับมาจะเป็นยังไงรอฟังศาลก่อน
2: หมายถึงว่าการตั้งกรรมการติดตามการใช้เงินต้องรอให้ศาลที่ขาดมาก่อน
1: ผมในคือก็จะมีคนแย้งผมแหละว่าเขาดำเนินการแล้วทำไมไม่ตั้งผมบอกว่าเอาสมมติศาลท่านไม่ยกคนก็จะแย้งผมอีกว่าไม่ยกก็ตกไปที่กรรมการชุดนี้
0: ประธานสภาผู้แทนราษฎรชี้ว่าในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติมองว่าการตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามการใช้งบประมาณตามพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนค่ะเพราะว่าเท่าที่ทราบฝ่ายบริหารก็ไม่ได้ดำเนินการอะไรก่อนที่จะย้ำว่าการเร่งดำเนินการตรวจสอบนั้นเป็นเรื่องที่ดีในการใช้ภาษีของประชาชนอย่างถูกต้องแต่ว่าต้องอยู่ในโอกาสที่เป็นจังหวะที่เหมาะสมแต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสมาชิกสภาค่ะทุกประเทศอาเซียนและประเทศมหาอำนาจ12ประเทศเข้ารับฟังการชี้แจงของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU ไทยกัมพูชาทั้ง2ฉบับโดยประธานรัฐสภาได้ตั้งคณะทำงานดำเนินการนโยบายทางการทูตรัฐสภาเชิงรุกค่ะในการชี้แจงเรื่องนี้นะคะหากกัมพูชานั้นบิดเบือนข้อเท็จจริงค่ะเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนและประเทศมหาอำนาจ12ประเทศที่มีจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นชี้แจงข้อเท็จจริงเหตุการณ์ปะทะกันที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วและชี้แจงเหตุผลข้อเสนอของวุฒิสภาต่อรัฐบาลต่อรัฐนะคะให้ยกเลิก MOU 43และ MOU 44นายนพดลอินนาประธานกรรมธิการก็ย้ำว่าจะเป็นโอกาสชี้แจงให้เอกอัครราชทูตแต่ละประเทศนั้นได้ฟังได้รับรู้ข้อเท็จจริงซึ่งไทยมีพยานหลักฐานจากหน่วยงานระดับสากลทั้ง UNHCR และก็กาชาดสากลเกี่ยวกับชาวกัมพูชาที่หนีภัยสงครามอยู่ในพื้นที่ของไทยโดยยืน

0: ยืนยันว่าการให้ข้อมูลนั้นไม่ได้มีอคติใดแต่จะเปิดภาพหลักฐานที่กรรมาธิการนั้นได้ลงพื้นที่7จังหวัดชายแดนโดยประธานวุฒิสภาได้ตั้งคณะกรรมการตามนโยบายการทูตเชิงรุกเพื่อโต้ข้อมูลบิดเบือนของฝ่ายกัมพูชาค่ะ
1: ก็ในส่วนนี้ก็จะได้ดำเนินการในการทำนโยบายอันหนึ่งนะครับก็คือนโยบายการทูตรัฐสภาเชิงรุกนะครับอันนี้ก็สอดคล้องกับนโยบายของสหภาพรัฐสภาหรือ IPU นะครับเพราะ IPU จากนี้ไปอีก 4-5 ปีเนี่ยนะครับแผนของ IPU ก็คือจะทำเรื่องของรัฐสภาเชิงรุกนะครับตรงนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะชี้แจงได้ในนามของวุฒิสภานะครับออกไปว่าโดยเฉพาะกรณีของกัมพูชาเนี่ยนะครับถ้าหากมีข้อมูลที่บิดเบือนหรือไม่ตรงกับข้อที่จริงเนี่ยครับเราก็อาจจะใช้สิทธิ์ในการที่จะให้ถ้อยแถลงออกไปนะครับ
0: นายณภดลได้ชี้แจงแนวคิดที่ประเทศไทยควรที่จะยกเลิก MOU ไทยกัมพูชาทั้ง2ฉบับค่ะเนื่องจากความสัมพันธ์ในมิติด้านพรมแดนทรัพยากรทับซ้อนทางบกและทางทะเลที่มีความละเอียดอ่อนในเชิงประวัติศาสตร์กฎหมายระหว่างประเทศและความมั่นคงรวมถึงการประกาศพื้นที่หลายทวีปที่อ้างสิทธิ์ครอบครองโดยมีทั้งน้ำมันและก็ก๊าซธรรมชาติอยู่เป็นจำนวนมากค่ะแต่ในห้วงที่ผ่านมาการมีอยู่ของ MOU ดังกล่าวยังมีการตีความที่ต่างกันและเกิดเหตุการณ์ละเมิดข้อตกลงหลายครั้งนะคะจึงนำไปสู่กระแสเรียกร้องทางสังคมให้ยกเลิกหรือทบทวนแก้ไขเพื่อจัดทำกรอบความร่วมมือใหม่ที่สอดคล้องกับประโยชน์แห่งรัฐค่ะกรรมาธิการจึงได้ศึกษาข้อดีข้อเสียในทุกมิติอย่างละเอียดรอบคอบรอบด้านในทุกมิติก่อนที่จะได้ข้อสรุปและเป็นมติเอกฉันท์ของวุฒิสภาเสนอไปยังรัฐบาลให้ยกเลิก MOU ทั้ง2ฉบับค่ะกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคอีโบลาค่ะหลังจากที่องค์การอนามัยโลกได้ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศค่ะพร้อมกับคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากทางคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกแล้วก็ยูกันดาติดตามอาการต่อเนื่อง21วันค่ะโดยยืนยันว่าไทยนั้นยังคงปลอดผู้ติดเชื้อแต่ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้รองรับหากพบผู้ป่วยค่ะแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์ในแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้มีการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาซึ่งทั้ง2ประเทศเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายโดยมีผลตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมปีนี้ค่ะพร้อมกับเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงทั้งทางอากาศแล้วก็ด่านชายแดนทั่วประเทศโฆษกกรมควบคุมโรคยังยืนยันนะคะว่าขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยอีโบลาทั้งในกลุ่มผู้ป่วยต้องสงสัยและผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันแต่ได้เตรียมความพร้อมเอาไว้ทั้งห้องปฏิบัติการทีมสอบสวนโรคและสถานพยาบาลไว้รองรับหากพบผู้ป่วยในอนาคตค่ะสำหรับผู้ที่เดินทางจากประเทศเสี่ยงทุกคนนะคะจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Digital Arrival Card และเข้าสู่กระบวนการติดตามอาการต่อเนื่องเป็นเวลา21วันหากพบมีไข้หรือว่ามีอาการเข้าข่ายนะคะก็จะถูกส่งเข้าสู่ระบบรักษาทันทีค่ะ
2: พบการระบาดส่วนใหญ่ที่อยู่ในแอฟริกานะคะแล้วมันเป็นการยากนะคะที่จะออกนอกแอฟริกาเพราะว่าผู้ป่วยด้วยโรคอีโบลาจะอาการหนักมากนะคะเขาไม่น่าจะแทบเดินทางได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราเท่าที่ผ่านมาจึงรู้สึกมันจะลิมิตอยู่ที่ตรงแค่ในทวีปแอฟริกานะคะ
0: นายแพทย์โรมบัวทองผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคระบุนะคะว่าโรคอีโบลาติดต่อผ่านการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งหรือว่าสิ่งปนเปื้อนจากผู้ติดเชื้อแล้วก็สัตว์ติดเชื้อค่ะเช่นค้างคาวมีระยะฟักตัว 2-21 วันอาการสำคัญก็คือมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดศีรษะอาเจียนท้องเสียแล้วก็อาจมีเลือดออกผิดปกติโดยมีอัตราเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 40-80 ค่ะกรมควบคุมโรคแนะนำประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ระบาดหากมีความจำเป็นควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดและหากกลับจากพื้นที่เสี่ยงนี้นะคะแล้วมีอาการผิดปกติภายใน21วันควรที่จะรีบพบแพทย์ทันทีพร้อมกับแจ้งประวัติการเดินทางแก่บุคลากรทางการแพทย์ด้วยค่ะชาวกรีนแลนด์รวมตัวประท้วงต่อต้านการเปิดสถานกงสุลแห่งใหม่ของสหรัฐค่ะท่ามกลางความกังวลว่าสหรัฐนั้นจะเข้าไปยึดเกาะแห่งนี้ตามที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นได้เคยประกาศกล่าวเอาไว้ค่ะช ชาวกรีนแลนด์จำนวนมากรวมตัวประท้วงบริเวณ

0: นอกอาคารสถานกงสุลสหรัฐแห่งใหม่ค่ะพร้อมกับโบกธงกรีนแลนด์ชูป้ายและตะโกนข้อความต่อต้านสหรัฐการประท้วงครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่สหรัฐเปิดสถานกงสุลแห่งใหม่ซึ่งย้ายจากจุดเดิมที่ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าสถานกงสุลแห่งใหม่นี้มีพื้นที่กว้างขวางกว่าเดิมและเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับการดำเนินงานทางการทูตของสหรัฐในกรีนแลนด์ความเคลื่อนไหวเหล่านี้ยังมีขึ้นท่ามกลางความพยายามของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐในการเข้ายึดครองกรีนแลนด์โดยอ้างว่าเกาะแห่งนี้มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ในการต่อต้านอิทธิพลของรัสเซียและจีนในแถบอาร์กติกรัฐบาลกรีนแลนด์นะคะออกมาย้ำอีกครั้งว่าเกาะแห่งนี้เป็นของประชาชนและจะไม่มีวันขายขณะที่ปัจจุบันสหรัฐมีฐานทัพที่ใช้งานอยู่เพียงแห่งเดียวในกรีนแลนด์ลดลงจากประมาณ17แห่งในปี1945ค่ะกลุ่มนักกิจกรรมช่วยกาซาหลายร้อยคนถูกในประเทศออกจากอิสราเอลแล้วค่ะขณะที่กลุ่มผู้สนับสนุนออกมาประท้วงแสดงความไม่พอใจอิสราเอลที่ทำร้ายร่างกายกลุ่มนักกิจกรรมขณะถูกควบคุมตัวค่ะนักกิจกรรมช่วยกาซาผู้สนับสนุนและผู้ประท้วงต่อต้านสงครามรวมตัวกันเคลื่อนขบวนไปยังสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลในกรุงเอเธนของกรีซเพื่อประท้วงต่อต้านการกระทำของตำรวจและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลที่ดูถูกและก็ทำร้ายนักกิจกรรมขณะที่ถูกควบคุมตัวในอิสราเอลค่ะกลุ่มนักกิจกรรมช่วยกาซาหลายร้อยคนเดินทางถึงตุรกีแล้วหลังจากถูกในประเทศออกจากอิสราเอลโดยนักกิจกรรมหลายคนเล่าถึงเหตุการณ์ที่ถูกทำร้ายระหว่างถูกควบคุมตัวว่าถูกทุบตีทรมานแล้วก็ถูกลดทอนความเป็นมนุษย์พร้อมทั้งชี้ว่านี่เป็นเพียงส่วนน้อยของสิ่งที่ชาวปาเลสไตน์ต้องเผชิญอยู่ทุกวันนักกิจกรรมหลายคนเดินเท้าเปล่าพร้อมทั้งระบุว่าพวกเขาไม่ได้รับรองเท้าให้สวมใส่หลายคนมีรอยฟกช้ำที่ข้อมือตาบวมแล้วก็มีบาดแผลตามส่วนต่างๆของร่างกายค่ะขณะที่นักกิจกรรมชาวอิตาลีประมาณ15คนที่เข้าร่วมขบวนเรือลำเลียงความช่วยเหลือไปยังกาซาเดินทางกลับถึงกรุงโรมแล้วเช่นกันหลังถูกในประเทศจากอิสราเอลทำกลางการต้อนรับจากครอบครัวและผู้สนับสนุนอย่างอบอุ่นซึ่งนักกิจกรรมบางคนยังอ้างตรงกันว่าถูกทารุณกรรมระหว่างถูกควบคุมตัวในอิสราเอลด้านกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลยังไม่ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าวในทันทีค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้อิสราเอลได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดสิทธินักกิจกรรมในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยค่ะช่วงนี้หมดเวลาของท่านค่ะ 16:00 นแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: เชิญทูตอาเซียนบวก3จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้แจงเหตุผลกรรมาธิการวุฒิชงยกเลิก MOU 4344ไม่ตอบโจทย์แก้ปัญหาชายแดนปิดพื้นที่โรงแรมกลางเมืองพัทยาตรวจสอบโครงสร้างหลังไฟไหม้สำรวจผังเมืองเตรียมพร้อมรับแผนเผชิญเหตุไทยตรวจเข้มเฝ้าระวังอีโบลาหลังนักท่องเที่ยวจากพื้นที่เสี่ยงเดินทางเข้าไทยดีอาร์คองโกโกลาหลญาติผู้เสียชีวิตเผาเต็นท์พยาบาลหวังแย่งศพไทยเทาขยายฐานปักหลักประเทศลาวเดือนเดียวจับส่งกลับเฉียดพันพบแหล่งปฏิบัติการตลอดแนวชายแดนริมโขงติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18:00 น.

0: ารพิษยังอยู่รอบตัวเราเหมือนเดิมค่ะไม่ได้หายไปไหนเพียงแค่เรายังมองไม่เห็นค่ะอยู่ในลำน้ำลำห้วยเหมือนเดิมค่ะ
1: พื้นที่ตรงนี้สมควรเป็นบทเรียนให้กับประเทศนี้การทำเหมืองแร่ทองคำที่อยู่ใกล้ชุมชนที่นี่เห็นได้ชัดว่าตั้งแต่กระบวนการเริ่มชาวบ้านก็เริ่มมีผลกระทบแล้วแล้วชาวบ้านเองต้องต่อสู้แล้วก็ยังโดนฟ้องโดนคดีเราแย่ตั้งแต่มีเหมืองแร่ในชุมชนแล้ว
2: บ้านของเราอ่ะมีเหมืองแล้วก็ทำให้ชาวบ้านของเราเสียไปหลายคนเลยค่ะปันปันก็เลยอยากให้พวกยายๆกลับมายิ้มง่ายแล้วก็สดใสเหมือนผ้าที่ปันปันทอค่ะ
3: สวัสดีค่ะเสียงเปลี่ยนเมืองกับแฟนวิภาพรวัฒนาวิทย์ค่ะ

0: กลุ่มคนรักบ้านเกิดรอบเหมืองแร่ทองคำจำนวน6หมู่บ้านที่จังหวัดเลยยังคงยืนยันนะคะแม้ว่าเวลานี้เหมืองจะปิดไปแล้วแต่ว่าการฟื้นฟูวิถีชีวิตสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้ค่ะและนี่คือเสียงเปลี่ยนเมืองที่อยากจะชวนคุยวันนี้นะคะเป็นอีกประเด็นที่นักข่าวพลเมืองกระติบบายคุณเดชาคำเบ้าเมืองและคุณมิ่งขวัญถือเหมาะทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนเลยค่ะติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการฟื้นฟูภูผาป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมซึ่งเรื่องนี้เป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องของชุมชนนะคะล่าสุดค่ะวันที่29ถึง30เมษายนที่ผ่านมานักข่าวพลเมืองของเราลงพื้นที่เหมืองแร่ทองคำอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะคะทำงานร่วมกับชาวบ้านและมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน CRC บอกเล่าเรื่องราวเข้ามากับทางไทย PBS Locals ค่ะหลังจากก่อนหน้านี้ศาลมีคำสั่งบังคับคดีบริษัททุ่งคำที่ทำเหมืองแต่บริษัททุ่งคำล้มละลายไปแล้วค่ะชาวบ้านก็เลยไปยื่นให้มีการยึดทรัพย์เพื่อขายทรัพย์ท่อตลาดแล้วเอาเงินที่ได้มาชดใช้เจ้าหนี้นะคะต่อมามีบริษัทเอกชนเข้ามาซื้อทรัพย์และสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่ปี2567โดยเป็นไปตามคำสั่งศาลในการส่งมอบพื้นที่คืนให้กับหน่วยงานรัฐและชุมชนเพื่อทำการฟื้นฟูต่อไปแต่ชาวบ้านยังเจอปัญหาอยู่หลายจุดค่ะอย่างเช่นการกำจัดมลพิษก็ไม่เป็นไปตามมาตรฐานชาวบ้านจึงขอให้มีการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆก่อนเข้าตรวจรับงานพร้อมย้ำว่ากรณีเหมืองแร่ทองคำจังหวัดเลยบนเส้นทางการต่อสู้กว่า20ปีรัฐบาลไทยต้องใช้เรื่องนี้เป็นบทเรียนในการดำเนินกิจการอุตสาหกรรมเหมืองซึ่งส่งผลกระทบอย่างมหาศาลค่ะ
1: คือกระบวนการรื้อยาวนานมากตั้งแต่ต้นปี2567เนาะแล้วกระบวนการรื้อเนี่ยเรามองเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยต้องรับภาระอีกเหมือนเดิมกระบวนการที่เกิดเหมืองทองเนาะที่ชาวบ้านต่อสู้จนปิดเหมืองได้กระบวนการนี้คือยากลำบากมากพอแล้วทั้งโดนคดีความโดนผลกระทบโดนความขัดแย้งโดนลดทอนความศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตลอดจนแบบพอปิดเหมืองได้เราก็ดีใจไงพอเข้าสู่กระบวนการที่รื้อถอนเนาะเราก็อยากให้รื้อถอนออกไปให้หมดแล้วก็สารพิษก็ออกไปให้หมดแต่กระบวนการเหล่านี้สมควรจะเป็นหน้าที่รัฐอะที่เข้ามาควบคุมดูแลอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะก็ตกเป็นภาระของชาวบ้านอยู่ดีเราก็พยายามผลักดันให้มันเกิดกระบวนการดูแลเพราะว่าตามTOR แล้วที่กำหนดไว้แล้วอะบริษัทจะต้องติดป้ายเนาะแล้วก็ทำให้ชาวบ้านไม่เกิดความเดือดร้อนก็เหมือนต้องดูแลในพื้นที่ในเรื่องความปลอดภัยด้วยแต่เนี้ยเราไม่ได้รับข้อมูลอะไรจากบริษัทหลังจากนั้นเราก็ต้องพึ่งทางรัฐเราก็ต้องแจ้งเรื่องมันเกิดขนาดนี้เนาะเสียงดังขนาดนี้พื้นที่ตรงนี้สมควรเป็นบทเรียนให้กับประเทศนี้ว่าการทำเหมืองแร่ทองคำที่อยู่ใกล้ชุมชนการทำเหมืองแร่ทองคำที่ตาพระทับของคุณนะเนาะกพร.เป็นคนอนุญาตอะที่บอกว่าเหมืองแร่เพื่อชุมชนอันนั้นคุณต้องทำให้ได้จริงๆนะแต่ว่าในตอนนี้คุณทำไม่ได้เลยที่นี่เห็นได้ชัดว่าตั้งแต่กระบวนการเริ่มชาวบ้านก็เริ่มมีผลกระทบแล้วแล้วชาวบ้านเองต้องต่อสู้แล้วก็ยังโดนฟ้องโดนคดีจนปิดเมืองได้ก็คิดว่าจะสบายสุดท้ายเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูก็ไม่สบายยิ่งเข้าสู่กระบวนการรื้อถอนล้มละลายนี่ก็ยิ่งหนักไปใหญ่ทุกอย่างคือหนักตอนนี้เราเหมือนสู้อยู่ตลอดทำไมเหมืองปิดเราถึงไม่สบายอันนี้ค่ะปัญหาใหญ่หลวงเราแย่ตั้งแต่มีเหมืองแร่ในชุมชนแล้ว
0: ที่ผ่านมาชาวบ้านมีความพยายามและมุ่งมั่นในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนผู้คนภูผาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมให้กลับมาใกล้เคียงแบบเดิมมากที่สุดนะคะโดยมีการเสนอแผนฟื้นฟูตั้งแต่ปี2561เป็นต้นมาแล้วค่ะและหากนับตั้งแต่เริ่มต้นการทำเหมืองทองเส้นทางการยืนหยัดต่อสู้ของชาวบ้านยาวนานกว่า30ปีนะคะลองไล่เรียงเหตุการณ์คุณผู้ชมจะเห็นความยาวนานและความพยายามของคนในพื้นที่เพื่ออนุรักษ์ฐานทรัพยากรค่ะจากจุดเริ่มต้นเมื่อปี2546ที่บริษัททุ่งคำได้รับประธานบัตรทำเหมือง6แปลงในปี2549บริษัททุ่งคำก็เริ่มเปิดหน้าดินทำเหมืองแร่ทองคำค่ะต่อมาปี2551กรมควบคุมมลพิษก็ลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างผิวน้ำตะกอนดินพบสารหนูตะกั่วและแมงกะนิดในแหล่งน้ำของชุมชนปี2553สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยก็ประกาศเลยนะคะบอกไม่ให้ดื่มน้ำจากห้วยผูกและห้วยเหล็กต่อมาปี2558ชาวบ้านก็ออกมาเรียกร้องให้มีการปิดเหมืองถาวรอุ้ยไม่ง่ายเลยค่ะการเรียกร้องให้มีการปิดเหมืองถาวร ขยับมาที่ปี2561ศาลจังหวัดเลยพิพากษาให้ชาวบ้านชนะคดีพร้อมสั่งให้บริษัทชดเชย149คนคนละ 140,000 บาทแล้วก็ฟื้นฟู

0: งแวดล้อมด้วยนะคะต่อมาค่ะบริษัททุ่งคำถูกฟ้องล้มละลายศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเจ้าหน้าที่พนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะนำทรัพย์สินไปขายทอดตลาดเพื่อเอามาใช้หนี้ให้กับเจ้าหนี้นะคะแต่จนถึงตอนนี้ขายทอดกี่บาทยังไม่รู้เลยค่ะและในปี2566ชาวบ้านและเครือข่ายองค์กรทำกิจกรรมปลูกป่าคืนที่ภูเขาครั้งที่1ต่อมาปี2567ชาวบ้านก็ก่อตั้งโรงเรียนทอผ้าฟื้นฟูธรรมชาติและชุมชนและล่าสุดปี2568ค่ะก็มีการประชุมกับคณะทำงานจัดทำและพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นมหากาพย์ผลกระทบจากเหมืองแร่ทองคำจังหวัดเลยที่วันนี้ยังคงรอการฟื้นฟูชีวิตสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์ของผู้คนนะคะตลอดเส้นทางนี้ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆและมีมูลค่ามีราคาที่คนในพื้นที่ต้องจ่ายเป็นเรื่องราคาแพงด้วยค่ะวันนี้คุยกันเพิ่มเติมกับทนายเป้นะคะคุณทิตศาสตร์สุดแสนทนายความมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนพี่เป้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อะไรเป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดในมุมพี่เป้ที่ลงพื้นที่ไปแล้วไปคุยกับชาวบ้าน
1: คือกรณีนี้จะเห็นว่าการต่อสู้เนี่ยผ่านมาประมาณ20ปีนะครับยังไม่เข้าสู่ขั้นตอนการกำจัดสารพิษมลพิษเลยเนี่ยชาวบ้านเนี่ยนอกจากต้องต่อสู้เรื่องผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับอีกประเด็นสำคัญที่ต้องสู้กันมาอย่างนั้นคือคดีที่โดนฟ้องผิดปากค
0: ือ
1: ขับสแลบที่เมืองทองเลยเนี่ยมีไม่ต่ำกว่าผมว่าน่าจะ20คดีได้
0: แล้วมูลค่าแต่ละคดีนี
1: ่มีทั้งแพ่งและอาญาครับบางคดีเราพบว่าชาวบ้านเนี่ยขึ้นป้ายว่าปิดเมืองฟื้นฟูอย่างเงี้ยถูกฟ้องมา50ล้านหรือบางคดีเนี่ยเจตนากันแกล้งในที่ไก่คือไปฟ้องที่ที่จังหวัดตากกับที่ภูเก็ตอะไรเงี้ยนะครับเพื่อมาเป็นข้อต่อสู้เป็นข้อแลกเปลี่ยนกันในการเคลื่อนย้ายทรัพย์อะไรพวกเนี้ยชาวบ้านรวมกันสู้จนผ่านมาถึงตรงนี้แล้วเหลือขั้นตอนในการบังคับคดีกำจัดสารพิษผมเข้าใจว่าที่ต้องการของชาวบ้านจริงเนี่ยคือความยุติธรร
0: ม
1: โอเคเรื่องเงินเรื่องทรัพย์สินข้างบนเนี่ยมันก็จำเป็นที่บริษัทต้องเยียวยาแหละแต่ที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยคือทำยังไงให้สารพิษที่อยู่ข้างบนหลังจากการประกอบกิจการเนี่ย มันกลับมาอยู่ในจุดที่ก่อนที่จะมีเหมืองทองคำเนี่ยชาวบ้านเคยอยู่กันยังไงเคยอยู่กินน้ำใช้ยังไงตัวสังคมที่เคยอยู่ร่วมกันตรงนี้ที่มันแตกแยกไปทำยังไงถึงจะกลับคืนมาได้เหมือนเดิมครับ
0: ค่ะเอาเรื่องการฟื้นฟูมลพิษการปนเปื้อนต่างๆนะคะคือตอนนี้บริษัททุ่งคำล้มละลายไปแล้ว
1: ครับ
0: คำถามคือคำสั่งศาลที่บอกให้เขาฟื้นฟูแล้วต้องใช้เงินจากเขาด้วยนี่เป็นไปได้ไหมเอาตรงนี้ก่อน
1: คิดว่าน่าจะยากพอสมควรครับเพราะว่าเจ้าหนี้รายหลักของคดีเนี่ยคือธนาคารดอยแบงค์ที่ฟ้องล้มละลายนะครับมูลค่านี่ประมาณ 1,500 ล้าน
0: ที่ล้มละลายอ่ะ
1: ใช่ครับสูงมากแล้วก็มีหน่วยงานรัฐอย่างเช่นกพร.ที่ต้องใช้งบประมาณในการฟื้นฟูคดีนี้ก็มีการยื่นเข้าไปเป็นเจ้าหนี้ด้วย200กว่าล้านเพื่อจะเอาเงินมาฟื้นฟูครับแต่ถ้าแบ่งเฉลี่ยกันจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะถึงตัวชาวบ้านที่ได้รับเป็นค่าชดเชยส่วนหนึ่งกับเรื่องฟื้นฟูไม่น่าพอครับไม่พอครับ
0: ไม่พอเพราะว่าผลกระทบมันขยายวงกว้างมากๆนะคะทีนี้มันก็อาจจะต้องกลับมาว่าอาจจะต้องใช้ภาษีประชาชนนั่นแหละในการฟื้นฟูกรณีไม่ต่างกับเคสคริตตี้ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี
1: ้ใช่ครับ
0: ทิศทางน่าจะเป็นแบบนั้น
1: ต้องควรเป็นอย่างนั้นแหละครับตอนนี
0: ้ทีนี้แผนการฟื้นฟูแล้วคะชาวบ้านมีแผนการฟื้นฟูฉบับประชาชนฉบับชุมชนที่ยื่นไปตั้งนานแล้ว
1: ครับ
0: ทำไมมันทำไม่ได้อ่ะ
1: อาจจะติดอยู่ในขั้นตอนระหว่างการคืนพื้นที่ตรงนั้นด้วยครับเพราะว่าหลักๆแล้วในการทำเหมืองแร่จะมีพื้นที่อยู่สองของหน่วยงาน
0: ค
1: ือของสปก. กับของป่าไม
0: ้
1: ภายหลังจากที่มีการใช้เสร็จแล้วเนี่ยต้องคืนพื้นที่ให้ตรงนั้นนะครับแล้วก็กพร.น่าจะเป็นหน่วยงานหลักคนที่จะทำแผนตรงนั้นโดยมีชาวบ้านเนี่ยส่งร่างเขาไปประกบด้วยครับว่าต้องควรจะเป็นยังไงในฐานะคนที่อยู่ในพื้นที่นะ
0: โอ้แปลว่าตอนนี้ติดอยู่กับการคืนพื้นที่ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานราชการนั่นแหละ
1: ครับ
0: ราชการต้องไปคุยกันเองก่อนส่วนหนึ่ง
1: ก็เรื่องเกี่ยวกับการบังคับคดีด้วยครับเพราะว่ามันยังขายทรัพย์สินที่อยู่ข้างบนเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จถ้าเสร็จตรงนั้นเราต้องคืนพื้นที่ในสภาพที่ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่ก่อนออกไปเป็นยังไงหลังกลับมาก็ควรที่จะได้ประมาณนั้นนะครับ
0: ทีนี้ในมิติของกฎหมายค่ะพี่เป้เป็นทนายด้วยทนายเป้มองว่ายังมีอะไรตกค้างที่จะต้องเข้าไปช่วยคืนความเป็นธรรมให้กับคนในพื้นที่ในมิติของกฎหมายและคดีความ
1: คือผมว่ามันน่าจะเป็นตัวอย่างบทเรียนที่สำคัญที่หนึ่งนะครับในการประกอบกิจการอย่างนั้นเช่นต่อไปถ้าเกิดมีการประกอบกิจการในลักษณะนี้เราควรมาคุยเรื่องกองทุนฟื้นฟูไหมที่เจ้าของกิจการที่เข้ามาเริ่มเนี่ยควรจะมีการวางประกันตั้งแต่ต้นเลยไม่ใช่พอเกิดเหตุแล้วเนี่ยค่อยไปไล่ที่หลังซึ่งพอเขาปล่อยล้มละลายอย่างนี้เราก็ไม่สามารถที่จะบังคับคดีอะไรให้เขาได้เลยหรือการมีส่วนร่วมของชาวบ้านตั้งแต่ต้นควรที่จะเข้มข้นมากกว่านี้หรือเปล่าในงานรัฐเมื่อตรวจพบว่าสารหนูเกินน้ำกินไม่ได้

0: ทำไมยังชี้ชัดไม่ได้ครับว่าตรงนั้นเกิดจากเมืองแร่เพราะก็สายนายมันจะมาจากที่ไหนได้ถ้าไม่มาจากการประกอบกิจการเมืองแร่ทองคำตรงนั้น
1: ต้องให้กระบวนการไม่ใช่คนในพื้นที่พยายามที่จะต่อสู้แต่ฝ่ายเดียวแต่ว่าในกระบวนการต้องมีความเป็นธรรมด้วย
0: ครับที่จริงคนเจ้าหน่วยงานรัฐที่ดำเนินการเหล่านี้ครับชาวบ้านผมว่าไม่ควรเป็นภาระเขาขนาดนี้ตั้งแต่บริษัทล้มละลายปี61เนี่ยเป็นชาวบ้านที่อาสาว่าจะเป็นคนเฝ้าดูแลรักษาทรัพย์ตรงนั้นให
1: ้
0: เพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของกองดินที่ขุดขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่มีการเอาไปแปรเป็นแร่เป็นอะไรต่างๆนะคร
1: ับ หนูเคยไปเป็นแบ บใหญ่ๆเลย
0: ร
1: เราคิดว่ามีมูลค่าในนั้นแน่เพราะว่าตรงนั้นเป็นเหมืองทอง
0: ใช่ครับคือตอนนี้ต้องบอกว่าตรงนั้นเนี่ยเขาก็ต้องกลับคืนไปที่เป็นของแผ่นดินนะครับแต่ว่าอย่างที่เราทราบมูลค่าตอนนั้นกับตอนนี้ที่ราคาทองมันไปไกลแล้วเนี่ยเข้าใจว่าความต้องการในตลาดมันคงสูงขึ้นมากแล้วก็มีความต้องการจากบุคคลภายนอกเนี่ยจำนวนมากชาวบ้านกลายเป็นชาวบ้านเองนี่แหละ
1: ต้องไปเป็นคนเฝ้าให้
0: คนเฝ้าให้เพราะกลัวคนอื่นจะเอาตรงนั้นไปซึ่งผมก็มองว่าความเสี่ยงเหล่านี้มันควรไปชาวบ้านหรือเปล่าที่จะต้องมารับ
1: ค่ะมันมีทั้งเรื่องคดีความที่เป็นราคาแพงที่ต้องจ่ายมีทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะอีกเรื่องนึงที่จริงๆชาวบ้านก็พูดพี่เป้พูดตอนต้นคือความสัมพันธ์ของคนในชุมชนอันนี้แฟนยังไม่เห็นใครพูดถึงเพื่อพยายามฟื้นตรงนี้เลยค่ะ
0: ครับคือปกติอยู่แล้วที่มีการต่อสู้ที่เป็นกลุ่มใหญ่นะครับผ่านมานานคนเจ็บช้ำถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้รับบาดเจ็บกันมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยความเสียหายเราเนี่ยเกิดขึ้นทางจิตใจทางความแตกแยก ก็มีครับเราลังคิดอยู่ว่าต้องมีคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยในการฟื้นฟูเหล่านี้หรือเปล่าม
1: ันมีทั้งมิติจิตใจข้างในแล้วก็ความสัมพันธ์ข้างนอกของผู้คนด้วยนะคะ
0: การดำเนินกิจกรรมต่างๆนะครับที่ผ่านมามันก็มีความเหนื่อยล้ามันก็คงเหมือนกับตอนเริ่มไม่ได้เพราะมันก็ล้ากันมาหมดแล้วนะครับก็จะเบาบางลงไปค่อนข้างเยอะ
1: จริงๆในแผนฟื้นฟูของชาวบ้านที่เขาทำกันเองเนี่ยมีเรื่องนี้ด้วยดังนั้นถ้าจะทำให้ครบมิติอาจจะต้องฟังเสียงจากชุมชนด้วยส่วนหนึ่งนะคะทีนี้ต้องถามพี่เป้เลยไกลไปจนถึงเหมืองอื่นๆค่ะ
0: ครับ
1: ที่เลยที่เราคุยกันคือเหมืองทองแต่วันนี้ในพื้นที่ภาคอีสานและในอีกหลายพื้นที่อีสานบ้านเรามีโปรแตสที่อยากจะขึ้นมาอีกก่อนจะมีโครงการแบบนี้ในมุมมองทนายเป
0: ้ครับ
1: ควรต้องมีอะไรก่อน
0: ผมมองว่ายังไงก็ควรจะมีเรื่องกองทุนที่พูดเมื่อสักครู่นะอาจจะไม่พูดถึงอีกกับการประเมินเรื่องผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เข้มข้นมากกว่าที่เป็นอยู
1: ่
0: EIA ไม่ใช่ว่าพอตกแล้วไม่ผ่านแก้แล้วแก้อีกจนผ่านหรืออย่างที่เห็นโปรแตสตอนนี้ที่ด่านขุนทดก็จะเห็นว่าปัญหาเรื่องการละเมิดชาวบ้านเนี่ยเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับเกลือเค็มบ้านพังไม่รู้เท่าไหร่แต่ก็ยังประกอบกิจการต่อไปได้อย่างเงี้ยคือแล้วยังไงใช่ครับคือเราลงไปเห็นเราก็น่าจะรู้ได้เลยว่ามันเกิดจากอะไรไอ้ดินเค็มตรงนั้นขึ้นมาเป็นเกลือเต็มนาชาวบ้านอย่างเงี้ยแต่บริษัทก็ยังเปิดประกอบกิจการต่อไปได
1: ้
0: ความคุ้มค่าเรื่องนี้มันอยู่ตรงไหนหมายถึงชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นได้อะไรกลายเป็นเขาได้แค่มลพิษเลยนะครับ
1: อย่างกรณีเหมืองแร่ทองคำจังหวัดเลยที่เราคุยกันก็คือวันนี้เหมืองปิดแล้วแต่การฟื้นฟูยังไม่เริ่มเป็นการฟื้นฟูจากภาครัฐนะที่ยังไม่เริ่มแต่ว่าคนในชุมชนทำไปหลายอย่างแล้วค่ะแต่ก็ใช้พลังและต้นทุนจากพื้นที่อย่าปล่อยผ่านสำหรับกรณีแบบนี้ค่ะคงต้องดูกันอีกยาวเพราะประเทศไทยดูแล้วจะมีโครงการขนาดใหญ่แบบเหมืองอีกเยอะเลยนะคะลารายการพร้อมทนายเป้เลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
2: PBS ตอกย้ำคุณภาพคอนเทนต์ระดับประเทศด้วย5รางวัลใหญ่จากเวทีนาฏราชครั้งที่17รายการข่าวยอดเยี่ยมทันโลกกับไทย PBS รายการ Hard Talk ยอดเยี่ยมคุยให้คิดสารคดียอดเยี่ยม Why Survival ละครยอดเยี่ยมและบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมเกิดแก่เจ็บโตติดตามคอนเทนต์คุณภาพข่าวสารคดีละครที่ไทย PBS

สวัสดีค่ะไทยบันเทิง 16:45 น.วันนี้อยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนานะคะถึงแม้ว่ายุคนี้ค่ะ AI จะมีบทบาทสำคัญในการทำงานก็จริงแต่เรื่องของความถูกต้องนั้นก็เป็นสิ่งที่มนุษย์หรือว่าคนทำงานอย่างเราๆต้องตรวจสอบและคัดกรองให้ดีก่อนนะคะโดยเคสล่าสุดค่ะไปเกิดขึ้นกับนักร้องดังป๊อปปองกูลนะคะที่ออกมาโพสต์ว่ามีสำนักข่าวแห่งหนึ่งค่ะ

0: ช้ AI เรียบเรียงข้อมูลนำเสนอข่าวแต่ว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับเจ้าตัวซึ่งเรื่องนี้กรรมการจริยธรรมสภาการสื่อสารมวลชนแห่งชาติก็มีคอมเมนต์ถึงประเด็นดังกล่าวค่ะเป็นคนอารมณ์ดีแต่ถ้าเป็นเรื่องเสียหายก็ไม่ปล่อยเงียบนะคะเมื่อนักร้องดังป๊อปปองกูลไปเห็นคลิปข่าวจากสำนักข่าวแห่งหนึ่งโพสต์ถึงตนเองในทางเสียหายค่ะโดยป๊อปบอกว่าใช้ AI เรียบเรียงมั่วไปหมดและในข่าวมีข้อความเป็นเท็จหลายอย่างจากนั้นก็โพสต์ต่ออีกว่าการที่คุณเปิดเผยหน้าตาและข้อมูลหลายอย่างนั้นผมไม่ใช่ผู้เสียหายคนเดียวเรื่องนี้คุณระวีตะวันทรงกรรมการจริยธรรมสภาการสื่อสารมวลชนแห่งชาติที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์และที่ปรึกษาสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทยได้โพสต์แสดงความเห็นถึงค่ะโดยบอกว่าหลายสำนักข่าวกำลังเข้าใจผิดว่า engage เท่ากับความสำเร็จทั้งที่ในโลกสื่อจริงๆ engage อาจสร้างยอดวิวระยะสั้นแต่ทำลายความน่าเชื่อถือระยะยาวและสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือการเอา AI มาใช้เรียบเรียงข่าวให้ดราม่าขึ้นหรือสรุปข้อมูลโดยไม่ตรวจสอบสุดท้ายต้นทุนการผลิตข่าวอาจถูกลงแต่ต้นทุนความเสียหายต่อสังคมกลับสูงขึ้นแทนค่ะมีรายงานด้วยนะคะว่าผู้ใช้งาน AI หลายรายเนี่ยพูดตรงกันว่าเกิดภาวะหลอนข้อมูลค่ะหลอนข้อมูลที่ว่านี้ก็คือ AI สร้างข้อมูลเรียบเรียงข้อมูลขึ้นมาแต่เป็นตุเป็นตะหรือว่าไม่ได้มีแหล่งข้อมูลแหล่งอ้างอิงจริงๆที่สามารถเชื่อถือได้นะคะอย่างเมื่อปีที่แล้วค่ะ Apple ก็ได้ระงับการใช้บริการนะคะระงับการให้บริการค่ะให้ AI สรุปข้อมูลค่ะเพราะพบว่ามีรายงานความผิดพลาดหรือว่าเป็นการรายงานข่าวที่ไม่ถูกต้องดังนั้นนะคะทางออกอย่างหนึ่งในการใช้ AI ที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมที่สุดก็คือมนุษย์อย่างเราต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบว่าเป็นข้อมูลที่จริงๆด้วยนะคะมาต่อกันที่อีกข่าวหนึ่งบ้างค่ะถ้าหากพูดถึงนักแสดงนะคะพี่โกโก้กกอนล่าสุดก็เพิ่งมีผลงานฝากไว้นะคะในซีรีส์เรื่องคืนนี้ผมนอนไม่หลับค่ะก็จะเห็นได้ว่าผลงานในวงการบันเทิงส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นบทบาทของการสะท้อนสังคมนะคะอย่างละครของไทย PBS ก็รับบทค่ะในการเล่าเรื่องหรือว่าเป็นเสียงพูดเป็นกระบอกเสียงแทนกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศขณะที่ตัวตนนอกจอหรือว่าบทบาทนอกจอพี่โกโก้เองก็ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงด้วยเหมือนกันมีบทบาทในการทำงานเพื่อสังคมในฐานะนักรับฟังค่ะเห็นหน้าโกโก้กกอนในงานวอลเลย์บอลก็ต้องนึกถึงหนังในตำนานอย่างสตรีเหล็กแน่นอนใช่ไหมคะที่เผลอแป๊บเดียวเนี่ยผ่านมาถึง26ปีแล้วเนี่ยกับหนังที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้วงการวอลเลย์บอลว่ากลุ่มเพศหลากหลายก็มีฝีมือเล่นวอลเลย์บอลได้นะคะย้อนไปตอนนั้นพี่โกโก้บอกว่าเกือบจะไม่รับเล่นแล้วค่ะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าหนังเนี่ยจะเล่าเรื่องออกมาแบบไหนจะขายแค่ความตลกของเพศหลากหลายหรือเปล่าจนได้คุยกับผู้กำกับว่าหนังจะให้คุณค่าให้ข้อคิดกับสังคมด้วยก็เลยตอบตกลงมาเป็นส่วนหนึ่งของหนังเรื่องนี้นะคะร่วมเปลี่ยนภาพจำของสังคมที่มีต่อ LGBTQ+ จนทุกวันนี้ที่สังคมเปิดกว้างมากๆข้อจำกัดในการใช้ชีวิตก็ลดลงค่ะหลังจากหนังสตรีเหล็กบทบาทการแสดงส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นบทเพศหลากหลายนะคะอย่าง2เรื่องล่าสุดที่เป็นกระแสก็คือมาตาลดาแล้วก็เรื่องคืนนี้ผมนอนไม่หลับทางหน้าจอไทย PBS ค่ะก็เป็นบทที่สะท้อนชีวิตของคนกลุ่มนี้ได้ดีโดยเฉพาะบทของชนในเรื่องคืนนี้ผมนอนไม่หลับที่พูดถึงเพศควีร์และการใช้ชีวิตในวัยผู้ใหญ่ซึ่งก็ไม่เชิงว่าเป็นแนวทางการรับงานว่าต้องเป็นบทแบบนี้เท่านั้นนะคะแต่ว่าพี่โก้เขาตั้งใจว่าอยากให้การแสดงของตัวเองให้อะไรกับสังคมได้ด้วยค่ะ
1: สวยเท่ของเขาอ่ะเขามีอาชีพจะบอกว่ามันไม่ใช่วายมันไม่ใช่ยูริมันจะเป็นใช้คำว่าควีร์ซีรีส์ควีร์ก็ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องราวจริงๆของคนที่เป็นเพศทางเลือกเล่าเรื่องจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องแบบว่าแต่งเติมให้มินมีแบบความแฟนตาซีสวยงามอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องราวจริงๆของคนที่ผ่านชีวิตในวัยรุ่นมาแล้วก็มาอยู่ในวัยผู้ใหญ่แล้วใช้ชีวิตกันยังไงเป็นสังคมจริงๆอ่ะก็รับหมดเพียงแต่ว่าก็มองว่าเดี๋ยวนี้คนที่จะทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้เขาไม่ได้อยู่ที่ผิวเผินอยู่แค่ผิวน้ำแล้วว่าอ๋อภาพของคนกลุ่มนี้จะเป็นแบบนี้แบบนี้มุมเดียวแต่เขาจะลึกลงไปใต้น้ำแล้วว่าที่มาที่ไปการเกิดขึ้นของตัวละครตัวนี้เกิดจากอะไรและตัวละครตัวนี้เนี่ย

0: อะไรให้เนื้อเรื่องของละครเนี้ยมันน่าติดตามต่อไปไม่ใช่แค่ฮ่าตลกคนนี้มาไม่ใช่แค่นั้นแหละมันมีความสําคัญตรงนั้น
1: เพราะเป็นแผลเป็นน่ะกูโดนมันยาวนาน
2: ไม่ใช่แค่บทบาทการแสดงเท่านั้นนะคะแต่บทบาทนอกจอก็เป็นบทบาทเพื่อสังคมด้วยเพราะว่าพี่โกโก้สวมหมวกอีกใบเป็นจิตอาสารับฟังเรื่องราวต่างๆค่ะผ่านทั้งแบบออนไลน์ก็คือเพจธนาคารสติและแบบออฟไลน์ก็คือกิจกรรมสุขขาใจที่สวนโมกกรุงเทพนะคะรับฟังทั้งเรื่องสุขเรื่องทุกข์แต่ก็ต้องมีวิธีเหมือนกันก็คือฟังด้วยความเข้าใจและไม่เอาใจของตัวเองเข้าไปติดค่ะ
0: บางทีเรื่องราวเดี๋ยวก็จำไม่ได้มากหรอกแต่ก็จะฟังความรู้สึกว่าเขาพูดเรื่องราวเนี่ยมันเป็นความรู้สึกอะไรแล้วก็แค่ตอบรับความรู้สึกนั้นอย่างผู้สูงวัยอย่างเงี้ยเล่าเรื่องในอดีตซ้ำๆอ่ะหลายคนบอกเล่าอีกแล้วลูกหลานอาจจะเล่าอีกแล้วแต่ลืมสะท้อนความรู้สึกเขานะบางทีมันเป็นความภาคภูมิใจนะกับการใช้ชีวิตอยู่มา60-70ปีอ่ะในอดีตกับปัจจุบันไม่เหมือนกันแล้วเขาเล่าเรื่องมันเป็นความภาคภูมิใจนะเราก็แค่สะท้อนความรู้สึกที่เราได้รับจากสิ่งที่เขาเล่ามาเป็นมิตรกับเขาในการฟัง
3: ฝากใส่แฮชแท็กไปด้วย
2: งานอาสายังทำต่อเนื่องนะคะส่วนงานแสดงเร็วๆนี้ค่ะพี่โกโก้ก็จะมีละครเรื่องใหม่ด้วยจะเป็นผลงานที่เล่าถึงกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในแง่มุมไหนอีกก็ต้องรอติดตามกันนะคะส่วนถ้าใครยังไม่ได้ดูผลงานล่าสุดหรือว่าคิดถึงเรื่องคืนนี้ผมนอนไม่หลับสามารถตามดูย้อนหลังได้ค่ะเพราะว่าส่วนตัวพี่โก้เองก็ยังตามดูฟีดแบคอยู่เรื่อยๆส่วนใหญ่เป็นคำชมว่าเล่นดีบทดีในฐานะนักแสดงก็ดีใจมากๆค่ะ
4: ใส่มากหัวกว่าของตัวเอง
2: อย่างงานนี้ก็มาเป็นส่วนหนึ่งนะคะเรียกได้ว่าเป็นภาพจำของเพศหลากหลายที่มาคู่กับวอลเลย์บอลค่ะเป็นกิจกรรมการแข่งขันวอลเลย์บอลสาวเหล็กโนเอลคัพ2026นะคะที่จัดขึ้นเป็นปีที่7แล้วเป็นความร่วมมือของไทย PBS ค่ะร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายพลังสังคมสสส.สคล.และมูลนิธิ M+ นะคะเริ่มสนามแรกวันอาทิตย์นี้แล้วค่ะ24พฤษภาคมจะมี2รอบด้วยกันนะคะคือรอบรองชนะเลิศเวลา10โมงตรงเป็นต้นไปค่ะสามารถรับชมได้เฉพาะทางออนไลน์เท่านั้นนะคะส่วนอีกรอบหนึ่งรอบสำคัญเป็นรอบชิงชนะเลิศค่ะตั้งแต่เวลา 14:05 นาทีเป็นต้นไปรอบนี้รับชมได้ผ่านทางหน้าจอไทย PBS หมายเลข3ของเรานะคะรวมถึงทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS ค่ะระหว่างดูไปด้วยก็ชวนคุณผู้ชมนะคะรับชมใหม่ได้อีกทางช่องทางหนึ่งก็คือ TikTok ค่ะ @thaipbssport นะคะรวมถึงร่วมกิจกรรมตอบคำถามค่ะผ่านทาง LINE @thaipbs นะคะร่วมลุ้นรับของรางวัลกันในแต่ละสัปดาห์นอกจากนั้นก็สามารถติดตามโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมดได้นะคะทางเว็บไซต์ thaipbs.or.th/volleyballnoelcup ค่ะมาต่อกันที่วงการภาพยนตร์กันบ้างนะคะท่ามกลางกระแสการพูดถึงหนังผีค่ะว่าจะเป็นช่วงขาขึ้นหรือว่าเป็นช่วงขาลงกันแน่เพราะอย่างที่หลายคนก็สังเกตเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าในโรงภาพยนตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง2ปีที่ผ่านมารวมถึงปีนี้ด้วยหนังผีเยอะไปหมดเลยแต่บางคนก็เห็นต่างบอกว่ามันถึงจุดอิ่มตัวของหนังแนวนี้แล้วก็เริ่มจะเป็นขาลงแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมากกว่ากระแสหรือว่าตัวเลขรายได้ค่ะก็คือในแง่ของการทำงานเบื้องหลังดูเหมือนว่าหนังผีจะเป็นประตูบานแรกนะคะที่เปิดโอกาสให้นักทำหนังหน้าใหม่ก้าวมาสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ในแนวคอมเมอร์เชียลมากขึ้นติดตามเรื่องนี้จากรายงานมองมุมหนังค่ะ
5: เราเลิกกันตรงนี้แหละ
6: คือพี่เห็นเป็นเกรซชัดมากเลยในงานเนี้ย
5: เดี๋ยวหนูกลับไปเป็นแบบให้ก็ได้
7: หลังผลงานภาพยนตร์ภาคก่อนทำรายได้รวมทั่วประเทศกว่า100ล้านความสำเร็จนี้จึงทำให้หนังแฟรนไชส์ภาคต่อในตระกูลมหาลัยสยองขวัญเดินทางมาถึงภาคที่4ในชื่อเรื่องเทอม4รวมผลงานหนังผีจาก4ผู้กำกับถ่ายทอดเรื่องเล่าสยองขวัญในรั้วมหาวิทยาลัยจาก4ภูมิภาคทั้งตำนานห้องชมพูจากทางภาคเหนือเรือนนางสนมตำนานเรือนไม้เก่าแก่จากภาคกลางคืนดีเดย์เรื่องเล่าในคืนกิจกรรมดังจากภาคใต้และสะพานขาวความสยองที่เกิดขึ้นกับคู่รักบนสะพานยาวในภาคอีสานในงานกำกับหนังแฟรนไชส์ภาคต่อที่ทำมาถึง4ภาคนี้ไม่เพียงเล่าเพื่อความสนุกหากหนังผีตระกูลนี้ยังเลือกคนถ่ายทอดเรื่องราวในตำแหน่งผู้กำกับทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ที่ไม่เคยมีผลงานคอมเมอร์เชียลมาก่อนที่คุ้นฝีมือกันดีคือพุทธิพงษ์สายสีแก้วที่นอกจากรับหน้าที่ผู้กำกับใน

0: เทอม 4 ตอนสะพานขาวยังเคยนั่งแท่นโปรดิวเซอร์ให้กับเรื่องเทอม 3 รวมถึงเป็นเจ้าของผลงานสยองขวัญอย่างลองของและพนออีกด้วยรวมถึงชาคอนชัยปรีชาที่เมื่อปีก่อนเคยปล่อยผลงานหนังยาวเรื่องสวัสดีวันจันทร์ก็มารับหน้าที่กำกับเทอม 4 ในตอนคืนดีเดย์หากสำหรับอีก2เรื่องสั้นที่เหลือคือผลงานการกำกับหนังตลาดเรื่องแรกของสาลินีเขมจรัตเจ้าแม่มิวสิกวิดีโอเพลงวงร็อกมากมายทั้ง Big Ass Body Slam Clear Clash และเพลงประกอบภาพยนตร์ขุนพันสามและถามุยาทัศนานุกูลกิจผู้กำกับรุ่นใหม่ที่ทำหนังสั้นสะท้อนประเด็นสังคมโดยทั้งคู่จะมารับหน้าที่กำกับในตอนห้องชมพูและเรือนนางสนมการเปิดโอกาสให้ผู้กำกับใหม่ลุยทำหนังยาวลงฉายนั้นส่วนหนึ่งเพราะต้องการความแปลกใหม่หากก็ยังน่าสังเกตว่าส่วนใหญ่หนังแนวที่ค่ายภาพยนตร์มักจะเปิดโอกาสให้กับผู้กำกับใหม่ได้ชิมลางมักเป็นช่องหนังสยองขวัญ
1: มากขึ้นมันเป็นเพราะอะไรนะที่ผู้กำกับใหม่ๆมักจะได้ชิมลางหนังผีในการทำหนังคอมเมอร์เชียลก่อนตลอดเลยตั้ม
2: ก็มันก็อยู่ที่ผู้สร้างแหละสตูดิโอมันคือสิ่งเดียวกันแหละเมื่อผู้สร้างสตูดิโออยากได้แนวนี้กันเยอะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ผู้กำกับใหม่จะได้ทำก็เยอะแล้วก็ผู้กำกับเก่าๆก็น่าจะเหลือน้อยลงแล้วด้วยแหละไม่หรอกคือจริงๆอ่ะไม่ได้เหลือน้อยคือโปรเจกต์มันออกมาเยอะโปรเจกต์มันออกมาเยอะทีเนี้ยคนทำงานถ้ารุ่นเก่าๆมันก็ทำไม่ทันหรอกก็ต้องมีแบบผู้กำกับใหม่ๆเกิดขึ้นมา
3: เหมือนต่างประเทศก็เป็นแบบนี้นะว่าผู้กำกับใหม่ๆมักจะได้พื้นที่ในการทำหนังสยองขวัญก่อนเป็นเรื่องแรกอะไรเงี้ยซึ่งเราว่าความเป็นหนังสยองขวัญน่ะมันน่าจะด้วยพล็อตด้วยหน้าตามันน่าจะเตะตาพอเพราะฉะนั้นแบบว่าการดึงผู้กำกับใหม่ๆมาโอเคส่วนหนึ่งมันคือการอาจจะเป็นการบริหารความเสี่ยงด้วยกับอีกอย่างนึงเราว่ามันก็เป็นเรื่องการแชร์ไอเดียจากเลือดใหม่ๆมาวิชั่นใหม่ๆมาจากผู้กับใหม่ๆด้วยได้เหมือนกันเลยนะครับ
4: คือข้อแรกเลยกลัวผีอยู่แล้วเป็นกลัวผีคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็กลัวผีแอนไม่เคยกำกับหนังที่จะเป็นคอมเมอร์เชียลอย่างนี้เนาะอะไรเงี้ยก็อันนี้ยาวสุดในชีวิตที่ทำแล้วแหละปกติเราก็สั้นเนาะไม่กี่นาทีอะไรเงี้ยค่ะหรือคอมเมอร์เชียลมันเป็นนับกันเป็นวิอะแล้วอันนี้คือแบบเฮ้ยครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยสำหรับรุ่นใหญ่ทั้ง3ท่านเนี่ยอาจจะโอ้ยครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยโนสำหรับเราครึ่งชั่วโมงแกอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นประเด็นใหญ่สำหรับเราอะไรเงี้ยแต่ก็ถ้าเกิดว่าจะต้องรับผิดชอบระดับ2ชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยเพิ่งอาจจะตัดสินใจได้ยากเพราะที่ผ่านมาก็แอบหลีกเลี่ยงมาตลอดเพราะว่าไม่มั่นใจรู้สึกว่าแบบน่าทําฉันจะทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
5: ตัวเราเองก็อยากทำเทอมภาพยนตร์เรื่องเทอมอยู่แล้วหมายถึงว่ามูย่าเองอ่ะก็คือชอบแฟนชายนี้อยู่แล้วหมายถึงว่าไปดูอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าคือจริงๆด้วยความที่เราเป็นผู้กำกับหน้าใหม่ที่ก็ยังไม่ได้มีผลงานเยอะอาจจะมีเป็นหนังสั้นที่เคยรวมเรื่องกับเขามามีหนังสั้นที่เคยไปทำบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำหนังอิสระของตัวเองอะไรเงี้ยพอเราเห็นโปรเจกต์ในโรงที่มันอนุเลือกผู้กำกับรุ่นใหม่ให้มาทำในภาคก่อนๆนะคะแบบก็รู้สึกว่ามันดูเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจแล้วก็เราก็ชอบรสชาตินี้ที่แบบมันไม่ได้เหมือนหนังผีที่เราเคยเห็นอะไรเงี้ยแล้วมันก็เหมาะกับเรื่องที่มันเป็นมหาลัยด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากทำ
0: เทอม 4คือหนังสั้นสยองขวัญ4เรื่องที่เล่าจากรั้วมหาวิทยาลัยการเลือกเรื่องราวสยองขวัญตำนานที่ถูกพูดถึงจากเหล่านักศึกษาทั้ง4ภูมิภาคในแง่เชิงการตลาดนี่ยังอาจมองได้ว่าคือการพยายามกวาดกลุ่มผู้ชมเป้าหมายเข้ามาดูหนังให้ได้มากที่สุดโดยอาศัยความรู้สึกเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับตำนานที่คุ้นเคยโดยโอกาสทำเงินของหนังนั้นมีรายได้หลักมาจากการฉายในโรงภาพยนตร์มากที่สุดกวินภพพันธุฤกษ์ไทย PBS รายงาน
6: และนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงนะคะดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาสวัสดีค่ะ

0: ันนี้ดีนะฮะครบรอบ12ปีรัฐประหาร
1: แต่ว่าข้อดีอย่างนึงนะ
0: คือ
1: ของรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยนี่เป็นครั้งแรกนะในรอบ30ปีที่เรามีรัฐธรรมนูญแล้วมีการเลือกตั้งเกิน2ครั้งต่อกัน
2: นายกไปพูดที่ไหนผมจำไม่ได้แล้ว
1: มีเสียงฟัง
3: ท่านสุชาติเราไม่รู้จักเขาน้อยไปแล้วครับผมรู้จักเขามากพอสมควรเป็นคนใช้ได้นะครับ
2: คุณไหมสิริกัญญาเขาไป
0: เรื่องพูดกันนี่แหละ
2: เรื่องเงิน4แสนล้าน
0: ครับ
2: เขาบอกว่าจับโป๊ะรัฐบาลเอาเงินกู้เยียวยาไปใช้ในงบประจำที่ว่าคือเงินกองทุนประชารัฐ 18,800 ล้านบาท
0: พบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ
4: แต่นี่ไม่ใช่อาหารนั่นคือลูกอีกตัวของมันโซเบกรับหน้าที่เป็นพ่อเช่นเดียวกับนกบางชนิดในปัจจุบันเมื่อวางไข่แล้วหน้าที่ดูแลลูกจะตกเป็นของพ่อ
5: สจันไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการท่องโลกกว้างกับผมกันเป็นประจำแบบนี้เช่นเคยครับและในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปติดตามเรื่องราวของเกาะแบฟฟินครับซึ่งเป็นเกาะใหญ่ที่สุดในเขตอาร์กติกของประเทศแคนาดากันที่นี่นะครับมีสภาพอากาศที่หนาวจัดเกือบตลอดทั้งปีครับสัตว์ป่าและก็พืชพันธุ์ต่างๆนั้นจึงต้องปรับตัวรับกับความหนาวเหน็บของหิมะแล้วก็น้ำแข็งกันอยู่ตลอดเวลาครับทว่าเมื่อภูมิอากาศนั้นเริ่มเปลี่ยนไปจนเกิดเป็นภาวะโลกร้อนขึ้นสัตว์และพืชนะครับที่คุ้นชินกับความหนาวนี้จึงประสบปัญหาหนักในการดำรงชีวิตครับในขณะเดียวกันนะครับเมื่อสภาพอากาศอบอุ่นขึ้นนกทะเลอพยพหลายล้านตัวครับก็ได้แวะมาที่เกาะแบฟฟินแห่งนี้เพื่อหากินในทะเลเปิดครับและเบลูก้าหนึ่งในวานที่อยู่ในอาร์กติกตลอดปีก็ต้องอพยพเช่นเดียวกันพวกมันนะครับมุ่งหน้าไปยังทะเลฤดูร้อนแหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อนแล้วก็ยังมีสัตว์อีกมากมายนะครับที่อพยพมาใช้ชีวิตแล้วก็ขยายพันธุ์อยู่บนเกาะแห่งนี้ในช่วงฤดูร้อนอันแสนสั้นครับเดี๋ยวเราไปติดตามทั้งหมดนี้กันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ Islands Nature's Wild Laboratories เกาะป่าทดลองของธรรมชาติในตอนแบฟฟินครับ
1: Baffin Island, the largest island in the Canadian Arctic. For half the year, it's locked in ice and nearly unfit for life. But when winter releases its grip, its frozen coastline shrinks. Millions of visitors thrive, while ice-loving locals struggle to survive.From the Arctic to the tropics, islands are wild laboratories where unique rules apply and nature puts life to the ultimate test.Baffin is the fifth largest island on the planet. But just a few regions support life. In the summer, vast tundra flatlands and thousands of kilometers of seaside cliffs. And in winter, millions of square kilometers of sea ice connect Baffin to Greenland and the rest of the Arctic.The island's landmass, frozenly fused with the mainland, is nearly 3,000% bigger now than it will be in the summer. It's a vast temporary home for both predator and prey. More than 90% of polar bears' diet comes from seals. It's not always an easy meal. But there are plenty of seals here.

0: คุณผู้ชมครับเกาะแบฟฟินเสมือนเกาะที่ขั้นกลางระหว่างแคนาดากับกรีนแลนด์นะครับเป็นเกาะขนาดใหญ่มหึมาที่อยู่บริเวณตอนเหนือของประเทศแคนาดาครับแล้วก็เป็นตัวแทนภาพความดิบเถื่อนอันขาวโพลนและหนาวเหน็บครับที่นี่ก็มีทั้งยอดเขาสูงชันผ่านน้ำแข็งรูปทรงประหลาดซึ่งก็มีหมู่บ้านชาวพื้นเมืองเนี่ยปักหลักอยู่ตามแนวชายฝั่งเบียดตัวกันอยู่บนหน้าผาแล้วก็มีเมืองสำคัญที่ประชากรกว่าครึ่งของแบฟฟินอาศัยอยู่ที่นี่นะครับก็เรียกว่าเป็นภาพที่สวยสดงดงามมากแต่ว่าน่าจะหนาวมากๆเลยทีเดียวคุณผู้ชมอยากพูดคุยกันต่อนะครับหรือเข้าไปพูดคุยกับทางรายการก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ของเราได้นั่นก็คือที่ท่องโลกกว้างไทย PBS กันนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดวันนี้ลากันไปก่อนเช่นเคยครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ
1: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะปิดทีวีทุกครั้งเมื่อไม่มีคนดูและไม่เปิดทิ้งไว้โดยไม่จำเป็นเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเพราะทีวีที่เปิดค้างไว้ยังคงใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดประโยชน์การสร้างนิสัยปิดทีวีทันทีหลังใช้งานไม่เพียงช่วยลดค่าไฟในระยะยาวเท่านั้นแต่ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์อีกด้วยนะครับ
2: เชิญทูตอาเซียนบวก3จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้แจ้งเหตุผลกรรมาธิการวุฒิชงยกเลิก MOU 4344ไม่ตอบโจทย์แก้ปัญหาชายแดนปิดพื้นที่โรงแรมกลางเมืองพัทยาตรวจสอบโครงสร้างหลังไฟไหม้สำรวจผังเมืองเตรียมพร้อมรับแผนเผชิญเหตุไทยตรวจเข้มเฝ้าระวังอีโบลาหลังนักท่องเที่ยวจากพื้นที่เสี่ยงเดินทางเข้าไทยดีอาร์คองโกโกลาหลญาติผู้เสียชีวิตเผาเต็นท์พยาบาลหวังแย่งศพไทยเทาขยายฐานปักหลักประเทศลาวเดือนเดียวจับส่งกลับเฉียดพันพบแหล่งปฏิบัติการตลอดแนวชายแดนริมโขงติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
3: วันนี้ดีนะฮะครบรอบ12ปีรัฐประหาร
4: แต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งนะของรัฐธรรมนูญปี60นี่เป็นครั้งแรกนะในรอบ30ปีที่เรามีรัฐธรรมนูญแล้วมีการเลือกตั้งเกิน2ครั้งต่อกัน
5: นายกไปพูดที่ไหนผมจำไม่ได้แล้วมีเสียง
4: ฟังฟัง
6: ท่านสุชาติเราไม่รู้จักเขาน้อยไปแล้วครับผมรู้จักเขามากพอสมควรเป็นคนใช้ได้นะครับ
5: คุณไหมฉลีกัญญาเขาไป
3: เรื่องพูดกันนี่แหละ
5: เรื่องเงิน400ล้าน
3: ครับ
5: เขาบอกว่าจับโป๊ะรัฐบาลเอาเงินกู้เยียวยาไปใช้ในงบประจำที่ว่าคือเงินกองทุนประชารัฐ 18,800 ล้านบาท
3: พบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ
7: ไปเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
8: ก็ลดค่าครองชีพ
9: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็นเสรีของประชาชน
10: แล้วฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช้
11: Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา16:05 น.เริ่ม24พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
12: ทุกวันนี้มุกหลอกลวงของแก๊งสแกมเมอร์กำลังเล่นงานเด็กและเยาวชนถึงเวลาอัพสกิลเติมทักษะรอบด้านสู่การเป็นแฟกเช็คเกอร์รุ่นใหม่ไทย PBS ชวนน้องๆม.ปลายภาคเหนืออีสานกลางและใต้สมัครร่วมกิจกรรมไทย PBS Verify Youth Camp 2026ปั้นนักคิดพิชิตข้อมูลเท็จต้านภัยสแกมเมอร์ค่ายฟรี5วัน4คืนจัดเต็มความรู้ฝึกทักษะรู้ทันสแกมเมอร์และเวิร์กช็อปลงมือทำจริงผลิตผลงานชิงทุนการศึกษาร่วมกว่า 48,000 บาทสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดวันนี้ถึง30พฤษภาคม2569ทาง www.thaipbs.or.th/verifyyouthcamp2026

ุกเช้ายังมีเสียงของธรรมชาติแต่เป็นเสียงที่เราไม่ได้ยินและหลงลืมมองเห็นความงดงามเล็กๆใกล้ตัวที่บอกเล่าเรื่องราวยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันปี2012ไทย PBS จัดโครงการ Save the Bird ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นหัวใจอนุรักษ์ธรรมชาติของผู้ที่สนใจส่งผลงานภาพและคลิปวิดีโอเข้าประกวดเป็นจำนวนมากผลงานของผู้เข้าประกวดถูกเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆบอกเล่าเรื่องราวของนกไทยและมอบความมหัศจรรย์ของธรรมชาติสู่สาธารณชนปี2026ไทย PBS ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยการกลับมาอีกครั้งของการประกวดภาพนกเพื่อส่งเสริมการตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพและความหมายของการใช้ชีวิตรวมถึงส่งเสริมทักษะการถ่ายภาพให้กับทุกคนที่มีใจรักเล่าเรื่องราวผ่านเลนส์มองโลกผ่านปีกเล็กๆของนกไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์2026เพื่อให้ทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดเรื่องราวของธรรมชาติไทย PBS จึงได้เปิดรับผลงานจากทุกคนทั้งมือใหม่มือเก่าทั้งกล้องใหญ่หรือกล้องมือถือภาพนิ่งคลิปสั้นภาพนิ่งจากโทรศัพท์มือถือนกบ้านฉันผลงานทุกชิ้นจะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านภาพถ่ายธรรมชาติและการอนุรักษ์นกรวม5ท่านเพื่อคัดเลือกผลงานที่สะท้อนทั้งความงดงามผ่านเรื่องเล่าและคุณค่าของธรรมชาติผู้ชนะการประกวดจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทพร้อมโอกาสในการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569มองโลกผ่านปีกเล็กๆของนกแล้วการเห็นนกสักตัวของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์เพราะทุกภาพช่วยให้ธรรมชาติบินต่อไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

การทูตอาเซียนบวก3จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้แจ้งเหตุผลกรรมาธิการวุฒิชงยกเลิก MOU 4344ไม่ตอบโจทย์แก้ปัญหาชายแดนปิดพื้นที่โรงแรมกลางเมืองพัทยาตรวจสอบโครงสร้างหลังไฟไหม้สำรวจผังเมืองเตรียมพร้อมรับแผนเผชิญเหตุไทยตรวจเข้มเฝ้าระวังอีโบลาหลังนักท่องเที่ยวจากพื้นที่เสี่ยงเดินทางเข้าไทยดีอาร์คองโกโกลาหลญาติผู้เสียชีวิตเผาเต็นท์พยาบาลหวังแย่งศพไทยเทาขยายฐานปักหลักประเทศลาวเดือนเดียวจับส่งกลับเฉียดพันพบแหล่งปฏิบัติการตลอดแนวชายแดนริมโขง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาจิสละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: วันนี้วันศุกร์แล้วนะครับใกล้ถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ครับเราจะเริ่มกันที่ข่าวจับบ่อนที่สมุทรปราการนะครับที่นั่นไม่ธรรมดาครับบ่อนนี้มีทั้งคนไทยคนจีนบางคนพกเงินมาเป็นล้านมาเล่นการพนันในบ่อนนี้นะครับและที่สำคัญมีการไลฟ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ให้คนแทงสดกันเลย
1: ตรวจสอบไปแล้วไปเจอว่าที่นี่เขามีรูปแบบเปิดให้เล่นการพนันในแบบออนไลน์ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกันกับที่เคยพบที่บ่อนปอยเปตในประเทศกัมพูชานะคะตอนนี้ยังไม่มีคำสั่งย้าย5เสือในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการค่ะปฏิบัติการเมื่อคืนนี้เป็นปฏิบัติการของกรมการปกครองเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ปกครองเป็นคนเข้าไปทลายบ่อนตำรวจเนี่ยรู้ข่าวแล้วก็ตามไปทีหลังนะคะจากการตรวจสอบพบว่าอาคารจุดนั้นถูกนำมาดัดแปลงเป็นบ่อนลอยฟ้าจุดนั้นเป็นโรงแรมเก่าค่ะซึ่งมีอดีตรองนายกเทศมนตรีเป็นเจ้าของสถานที่และช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจได้คุมตัวนักพนันทั้งหมดไปฝากขังค่ะตำรวจสภ.พระสมุทรเจดีย์ควบคุมตัวนักพนันและคนที่เรียกว่าเป็นเจ้ามือรวมแล้ว63คนขึ้นรถบัสไปขออำนาจศาลแขวงสมุทรปราการฝากขังค่ะทั้งหมดถูกแจ้งข้อกล่าวหาลักลอบเล่นการพนันโดยผิดกฎหมายและลักลอบให้มีการเล่นพนันโดยผิดกฎหมายค่ะ
2: ชิ้นไหนครับชิ้นไหนเลยครับ
3: ชิ้นไหนก่อนชิ้นไหน
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรป่าที่ใดที่ใดป่าน
1: ี่เป็นภาพปฏิบัติการเมื่อคืนชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกเข้าไปทลายบ่อนการพนันเปิดประตูเข้าไปเจอนักพนันกำลังล้อมวงเล่นพนันมีทั้งไฮโลและพนันกำถั่วยึดเงินสดพร้อมชิปรวมๆแล้วกว่า7ล้านบาทตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปค่ะลักษณะคือนักพนันก็แตกตื่นแล้วก็วิ่งหนีบางคนปีนหน้าต่างห้องพักเข้าไปหลบที่ห้องอื่นแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ตามเข้าไปจับกุมตัวเอาไว้ได้ทันนะคะนอกจากนี้ก็ยังยึดปืนและกระสุนที่พบในโต๊ะทำงานชั้นล่างด้วยซึ่งจากข้อมูลพบว่าบ่อนแห่งนี้อยู่บนชั้น4ของโรงแรมแห่ง1ในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการค่ะมีการใช้พื้นที่ของโรงแรมเก่าซึ่งปัจจุบันปิดกิจการไปแล้วเอามาดัดแปลงเป็นบ่อนพนันลอยฟ้าขนาดใหญ่ค่ะ
0: นายรณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองครับบอกว่าเจ้าของโรงแรมหรือเจ้าของสถานที่เป็นอดีตรองนายกเทศมนตรีนะครับจากการตรวจสอบบัญชีภายในบ่อนครับเจอเงินหมุนเวียนวันละ43ล้านบาทครับแล้วก็ยังพบการเปิดให้เล่นพนันผ่านระบบออนไลน์นะครับซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกันกับที่เคยเจอในบ่อนพนันปอยเปตของกัมพูชาครับนี่สะท้อนว่าอาจจะเป็นเครือข่ายพนันขนาดใหญ่นะครับนักพนันบางคนเนี่ยเข้ามาเล่นพนันด้วยเงินเดิมพันสูงสุดเนี่ยท่านผู้ชมล้านบาทไม่ธรรมดานะครับลงล้านบาทต่อรอบการเล่นแล้วก็พบนักพนันที่เป็นชาวต่างชาติครับ
4: นะครับแต่จากการสืบสวนที่ผ่านมาเนี่ย

0: นี่ยทางสายลับก็รายงานว่าพบชาวต่างชาติเหมือนกันนะครับคาดว่าน่าจะเป็นชาวจีนนะครับที่เข้ามาเล่นด้วยนะฮะในวันนี้เราเจอของกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือว่าชิปเนี่ยชิปบางอันเนี่ยมูลค่าสูงนะครับใบเดียวเนี่ยถึงแสนบาทนะครับเขาเล่นต่อตากันเนี่ยค่อนข้างสูงเห็นมีข้อมูลนะครับในบางครั้งที่นักเล่นกระเป๋านักเข้ามาเล่นเนี่ยนะครับมาแทงกันเนี่ยเป็นหลักแสนถึงหลักล้านก็มีนะครับที่เราพบเงินสดกับชิปของกลางรวมกันแล้วเนี่ยเกือบ7ล้านบาทนะครับนะส่วนเงินหมุนเวียนเนี่ยมีมากแน่นอนเพราะว่าในบัญชีเขาก็40กว่าล้านต่อวันละแล้วยังมีถ่ายทอดสดออนไลน์ด้วยนะครับให้ผู้ชมไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของประเทศสามารถที่จะแทงพนันได้
1: สอดคล้องกับข้อมูลของชาวบ้านในพื้นที่ค่ะบอกว่าบ่อนแห่งนี้เป็นของผู้มีอิทธิพลเปิดได้ประมาณ5วันในลักษณะแบบบอกต่อๆกันวันที่เปิดบ่อนก็เห็นตำรวจในพื้นที่มาร่วมงานด้วยขณะที่พลตำรวจตรีภูมินสิงหสุดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการมีคำสั่งให้สถานีตำรวจในพื้นที่ทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงไปยังกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการอย่างเร่งด่วนนะคะและหลังจากได้รับรายงานชี้แจงจากสถานีตำรวจในท้องที่แล้วก็จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตามขั้นตอนทางระเบียบและวินัยต่อไปค่ะดูว่าเข้าข่ายมีคำสั่งจะต้องลงโทษหรือพิจารณาเด้งฆ่าเสือสภ.พระสมุทรเจดีย์หรือไม
2: ่สภาในยุครัฐบาลอนุทินครับตอนนี้มีโครงการสภาสีขาวนะครับเขาโฟกัสไปที่ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่โฟกัสไปที่ภาพลักษณ์ของบุคลากรในรัฐสภาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการตำรวจรัฐสภาต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีดูแล้วน่าเกรงขามนะครับวันนี้เขาจับมือกับปปส.ครับพาเจ้าหน้าที่ไปตรวจปัสสาวะปรากฏว่าตำรวจรัฐสภามีปัสสาวะสีม่วง1นายนะครับแต่เดี๋ยวตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาออกมาชี้แจงแล้วนะครับเป็นสีม่วงเพราะมีสารมอร์ฟีนมีใบรับรองแพทย์ยืนยันครับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ครับนำชุดตรวจสารเสพติดจากปัสสาวะ140ชุดเข้ามาตรวจข้าราชการตำรวจรัฐสภานะครับตามคำเชิญของประธานรัฐสภาเพื่อผลักดันโครงการรัฐสภาสีขาวครับโดยเฉพาะภาพลักษณ์อาคารสถานที่ต้องปลอดภัยและบุคลากรต้องมีศักดิ์ศรีครับมีรายงานนะครับว่าหลังการตรวจปัสสาวะข้าราชการตำรวจรัฐสภาพบเป็นสีม่วง1คนครับโดยนำไปบำบัดตามขั้นตอนอันนี้เป็นข่าวที่ออกมาในตอนแรกแต่ปรากฏว่าในช่วงเย็นที่ผ่านมาครับนายเจตอนุกูลโพคารัตผู้อำนวยการรักษาความปลอดภัยสภาครับออกมาชี้แจงบอกว่าตำรวจสภาไม่ได้ฉี่ม่วงสิ่งที่ปปส.เนี่ยตรวจพบก็คือสารมอร์ฟีนในร่างกาย2คนครับโดย1คนมีใบรับรองแพทย์ส่วนอีกคนนึงบอกว่ากินยาหลายประเภทขณะนี้อยู่ระหว่างหาสาเหตุนะครับและยังให้ปฏิบัติงานตามปกติจนกว่าจะทราบผลชัดเจนครับ
1: ก่อนหน้านี้ประธานรัฐสภามอบนโยบายบุคลากรให้ปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงค่ะทั้งทันต่อสภาวะสงครามวิกฤตพลังงานและความไม่สงบในพื้นที่ต่างๆซึ่งล้วนแล้วส่งผลกระทบต่อประเทศไทยผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านความปลอดภัยก็ต้องตื่นตัวและระมัดระวังและบอกว่าข้าราชการรัฐสภาก็ต้องมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่ต่างจากข้าราชการส่วนอื่นการประชุมคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภานัดแรกก็มีการตั้งกรรมการขึ้นมาศึกษาระเบียบข้าราชการรัฐสภาให้ทันสมัยและเป็นธรรมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานนอกจากนี้เตรียมคัดเลือกบุคลากรเพื่อจัดตั้งเป็นกองเกียรติยศสำหรับต้อนรับอาคันตุกะจากต่างประเทศในการเดินทางเยือนรัฐสภาไทยค่ะโดยเฉพาะการเดินทางเยือนรัฐสภาไทยของพลเอกพิเศษโตเลิมประธานาธิบดีประเทศเวียดนามเร็วๆนี้นะคะขณะเดียวกันก็วางเป้าในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐสภาสีขาวปลอดยาเสพติดและตำรวจรัฐสภาก็ต้องน่าเกรงขามด้วยค่ะ
3: วันนี้สถานการณ์ความไม่สงบมันคืบคลานมาตลอดถ้าเราไม่เข้มแข็งพอเนี่ยเกิดคนเอาวัตถุอะไรที่เป็นวัตถุอันตรายมาไว้ที่นี่

0: เป็นระเบิดเป็นอะไรอ่ะมันไม่เป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกเลยเราอย่าวัวหายล้อมคอกแล้วผมก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของรถไฟชนกับรถเมล์ด้วยเพราะผมได้หาหรือเรื่องนี้กับท่านเลขาก่อนเกิดเหตุแล้วแล้ว
1: นายโสพลครับยังได้เดินตรวจความเรียบร้อยภายในอาคารรัฐสภานะครับหลังมีการเผยแพร่ภาพน้ำท่วมขังแล้วก็มีขยะลอยขึ้นมาในอาคารครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ยืนยันนะครับว่าภาพดังกล่าวไม่ใช่น้ำท่วมในอาคารแต่เป็นขั้นตอนการทำความสะอาดปกติครับขณะเดียวกันนะครับก็มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่แก้ไขเรื่องขยะอุดตันแล้วก็ตรวจสอบท่อระบายน้ำนะครับเพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ำฝนด้วยครับ
2: แม้จะมีเสียงบ่นและข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของปลาหมอคางดำขึ้นมาอีกระลอกหนึ่งแต่ดูเหมือนว่ายังไม่มีความชัดเจนเรื่องมาตรการในการควบคุมการระบาดนะคะล่าสุดค่ะปลาหมอคางดำในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่ก็เรียกร้องบอกว่าเรียกร้องมาแล้วหลายครั้งอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาเพราะว่าตอนนี้พบการระบาดขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจุดที่ชาวบ้านเป็นห่วงก็คือแม่น้ำปากพนังเชื่อมต่อกับอ่าวปากพนังแล้วก็อ่าวไทยนะคะฤดูน้ำหลากที่กำลังจะมาถึงอาจจะทำให้ปลาหมอคางดำมีแนวโน้มขยายพื้นที่ต่อไปได้อีกค่ะชาวบ้านในพื้นที่ตำบลท่าพญาอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชชี้จุดที่เจอปลาหมอคางดำในพื้นที่ค่ะเนื่องจากว่ามันเป็นปลาที่ทนอาศัยได้ทั้งสภาพน้ำจืดและน้ำกร่อยจึงพบเห็นได้ทั้งในลำคลองคูน้ำริมถนนและที่สำคัญไปเจอในบ่อเลี้ยงปูดำบ่อกุ้งของชาวบ้านตอนนี้ถูกแทนที่ด้วยปลาหมอคางดำชาวบ้านบอกว่าปลาหมอคางดำระบาดอย่างต่อเนื่องเมื่อหลายปีก่อนและถ้าสังเกตก็จะเจอว่าปัจจุบันสัตว์น้ำหลายชนิดโดยเฉพาะสัตว์พื้นถิ่นตอนนี้หายไปหมดแล้วค่ะ
3: เป็นพุ่งพุ่งเลยค่ะ
4: พี่ได้ไหม
3: นี่ปลาหมอนี่หายไปเป็นแต่ว่าเราไม่ได้รู้ว่าเป็นปลาหม้อขังดำอาจจะว่าคิดว่าเป็นปลานิ่มแต่ผู้ที่ตายเป็นขังดำทั้งหมดเลยค่ะ
4: ซึ่งกับแต่ชั้นน้ำที่เคยยุบ
3: ก็ไม่มีปลานะคือปลาชนได้ก็ไม่มีเลยตอนนี้
4: หมดแล้ว
3: ค่ะหมดมีแต่ปลาขังดำนี้ทั้งหมดเลย
2: ค่ะข้อมูลของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำปากพนังบอกว่าตอนล่างของประตูระบายน้ำอุทกวิภาสประสิทธิ์เจอปลาหมอคางดำเช่นเดียวกันนะคะแม้ว่าปริมาณอาจจะยังไม่มากนักแต่ว่าแนวโน้มก็ดูน่ากังวลโดยเฉพาะช่วงฤดูน้ำหลากที่กำลังจะมาถึงค่ะเพราะว่าจุดนี้จะเชื่อมต่อไปยังอ่าวปากพนังแล้วก็ทะเลอ่าวไทย
1: จากข้อมูลที่มีการเผยแพร่การระบาดปลาหมอคางดำนะครับจะพบในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังครับทั้งตำบลท่าพญาตำบลขนาบนาคอำเภอปากพนังนะครับเชื่อมต่อไปยังตำบลเกาะเพชรตำบลหน้าสตนอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชครับแล้วก็ยังพบในพื้นที่รอยต่อจังหวัดสงขลานะครับผ่านลำคลองสายต่างๆในอำเภอระโนดต่อเนื่องไปถึงอำเภอสะทิงพระแล้วก็อำเภอกระแสสินด้วยครับ
2: ขณะเดียวกันประมงจังหวัดสงขลาก็ชี้แจงบอกว่าการสุ่มตรวจทำอยู่เป็นระยะโดยพบว่าการแพร่ระบาดแพร่กระจายของปลาหมอคางดำก็ยังทรงตัวมีข้อมูลจากชาวบ้านในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีบอกว่าไปเจอปลาหมอคางดำเหมือนกันอาศัยอยู่ในคลองมะขามเตี้ยอยู่ข้างสนามกีฬากลางสุราษฎร์ธานีนะคะและกังวลว่าอาจจะมีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นล่าสุดเจ้าหน้าที่ประมงอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเข้ามาตรวจสอบแล้วแต่ยืนยันว่าที่พบเป็นเพียงปลานิลเท่านั้นค่ะ
1: การดำเนินคดีในกรณีรถไฟชนรถเมย์เนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนนะครับท่านผู้ชมครับส่วนแรกมีความชัดเจนแล้วทั้งฝั่งคนขับรถไฟและพนักงานไม้กั้นนะครับอันนั้นว่ากันไปตามกระบวนการครับอีกด้านหนึ่งวันเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะรถเมย์ครับที่จอดคล่อมรางรถไฟนะครับวันนั้นยังมีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์อีกจำนวนไม่น้อยที่จอดคล่อมรางรถไฟขณะเดียวกันก็ไปจอดในจุดห้ามจอดครับเดิมทีเนี่ยเท่าที่เราวิเคราะห์กันน่าจะต้องมีการดำเนินคดีในฐานะที่ทำผิดกฎจราจรครับแต่นี่จะเป็นบรรทัดฐานใหม่นะครับหลังจากนี้ถ้าไปจอดคล่อมรางรถไฟกฎหมายของกรมการขนส่งทางรางเพิ่งมีผลบังคับใช้มีนาคมที่ผ่านมาครับเท่ากับว่าหลังจากนี้ถ้าใครทำผิดกฎท่านจะโดน2เด้ง1ก็คือกฎหมายจราจรครับ2ก็คือกรณีที่ไปทำผิดกฎหมายของรถไฟครับ

ตัวแทนฝ่ายกฎหมายกรมการขนส่งทางรางเข้าแจ้งความร้องทุกข์นะครับที่สน.มักกะสันเพื่อให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้ขับขี่ทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ที่ขับขี่คล่อมรางรถไฟในช่วงเวลาเกิดเหตุ

0: คนนะครับสำหรับกฎหมายการขนส่งทางรางครับเพิ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่27มีนาคมที่ผ่านมาครับและเหตุการณ์นี้จะถือเป็นกรณีแรกหลังมีการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ครับ
1: ต้องดูเป็นรายกรณีว่าพฤติการที่เขาไปอยู่บนรางเนี้ยไปคล่อมรางเนี้ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเขาสามารถที่จะขยับพ้นได้ไหมมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องนำสืบกันและทีเนี้ยต้องนำเรียนเลยครับว่าพรบขนส่งทางรางเนี่ยจะแยกต่างหากการเป็นพรบพิเศษนะครับเป็นพรบที่ทางกรมการขนส่งทางรางเนี่ยได้เพิ่งใช้บังคับเมื่อวันที่27มีนานะครับอันนี้ก็เป็นเคสแรก
2: ผู้บังคับการตำรวจนครบาล1บอกว่าตำรวจเตรียมเรียกสอบพยานอีก14ปากและเจ้าหน้าที่การรถไฟอีก2คนค่ะเพื่อตรวจสอบการทำงานอย่างละเอียดทั้งพนักงานขับรถโดยสารพนักงานขับรถไฟเจ้าหน้าที่ควบคุมสัญญาณทั้งหมดนี้จะดูว่าปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนหรือไม
3: ่หลักฐานปรากฏตามวงจรปิดครับไอ้นี่ทุกคนผมว่าทราบอยู่แล้วว่าใครฝ่าฝืนกฎจราจรข้อไหนก็ต้องว่าไปตามนั้นไอ้นี่เราว่ากันตามพยานหลักฐานทางภาพผมว่าเป็นหลักการที่ทุกคนทราบอยู่แล้วว่าใครฝ่าฝืนกฎหมายข้อไหนก็ต้องมีการดำเนินการในส่วนนั้นอันนี้เป็นเรื่องชัดเจน
0: การแก้ปัญหาจราจรในกรุงเทพครับวันนี้ตำรวจเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาคุยกันนะครับทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมกนะครับแล้วก็สำนักงานนโยบายและแผนขนส่งและจราจรครับมาคุยกันมาแก้ปัญหาร่วมกันครับโดยเฉพาะปัญหาจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพเนี่ย71จุดนะครับในจำนวนนี้มีจุดเสี่ยงมากในระดับเสี่ยงมากเนี่ย19จุดครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าที่ประชุมครับได้ข้อสรุปในการจัดการทั้งระยะสั้นกลางยาวโดยช่วงเร่งด่วนเฉพาะหน้าครับตำรวจจะเน้นการบังคับใช้กฎหมายนะครับกำหนดจุดเสี่ยงทำป้ายเตือนแล้วก็ตีเส้นรวมไปถึงการจัดกำลังตำรวจจราจรไปช่วยเจ้าหน้าที่รถไฟครับ
4: นะครับบังคับใช้กฎหมายส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นในเรื่องของการตีเส้นกรณีให้ไปสำรวจว่าจุดตัดทางรถไฟเนี่ยเส้นจราจรที่มีการกำหนดเขตว่าต้องหยุดก่อนจุดไหนที่ยังไม่มีนะครับก็รบกวนหน่วยที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการนะครับป้ายเตือนต่างนะครับก่อนถึงทางรถไฟมีไหมไม่ว่าจะเป็นป้ายเตือนสัญญาณไฟมีไหมใช้การได้ไหมนะครับกล้องวงจรปิดที่จะมาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการมีพร้อมหรือไม่นะครับรวมทั้งระบบต่างๆอะไรที่จะในช่วยในเรื่องของการดำเนินการการเดินรถไฟการเดินรถขสมกอะไรต่างๆเนี่ยก็ในระยะเริ่มต้นเนี่ยก็ให้ไปดำเนินการกับหน่วยที่เกี่ยวข้องที่จะต้องทำในหน้าที่ของตัวเอง
0: ท่านผู้ชมครับประเทศไทยเนี่ยปัญหามันหลายมิติซับซ้อนนะครับวินัยคนก็ส่วนหนึ่งระบบก็ส่วนหนึ่งนะครับแม้เพิ่งจะมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นวันเสาร์ที่ผ่านมาครับแต่ตอนนี้ก็ยังพบการฝ่าฝืนกฎจราจรและอีกด้านหนึ่งก็เจอความไม่พร้อมของอุปกรณ์นะครับอย่างเช้านี้ครับปรากฏว่าไม้กั้นทางรถไฟที่จุดตัดที่พญาไทระบบไม้กั้นขัดข้องครับเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้ามาแก้ไขนะครับเพื่อแก้ปัญหาจราจรครับ
2: พรุ่งนี้จะครบ1สัปดาห์หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะรถไฟชนกับรถเมย์คุณเจษดาจำได้ไหมเช้าวันใหม่หลังจากเกิดเหตุไปสำรวจบริเวณจุดเกิดเหตุหมาดๆเนี่ยมันก็มีทั้ง2แบบคนเข็ดมันก็มี คนไทยลืมง่ายก็มากวันนั้นเนี่ยคนที่ฝ่าฝืนกฎจราจรก็ยังมีอยู่นะคะบางคนสายมุดสายลอดไม้กั้นลงมาแล้วขับจักรยานยนต์มาเนี่ยเจอไม้กั้นก็พยายามที่จะมุดจะลอดไปนะคะตอนนี้ครบ1สัปดาห์แล้วสถานการณ์บริเวณที่จุดเกิดเหตุผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจก็ไปเจอว่าส่วนใหญ่ผู้ขับขี่ก็คงปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะเว้นระยะในที่ห้ามจอดไอ้จุดที่เขามีกากบาทเส้นพยางมุมสีเหลืองเป็นเขตห้ามจอดเนี่ยค่ะก็พยายามที่จะรักษากฎกันบางส่วนก็ยังสะท้อนบอกว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผลมาจากตำรวจกวดขันเข้มงวดมากขึ้นแต่ก็มองว่าถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่สถานการณ์ก็อาจจะกลับไปเป็นแบบเดิมค่ะเจ้าหน้าที่ยกธงแดงเป็นสัญญาณเตือนให้แท็กซี่คันหนึ่งที่กำลังติดไฟแดง ออกไปจากเส้นทแยงสีเหลืองในจุดห้ามจอด

0: ก่อนที่รถไฟจะเข้ามาจอดที่สถานีค่ะนี่เป็นหนึ่งในมาตรการลดอุบัติเหตุที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเข้มงวดในเวลานี้ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจการจัดการจราจรโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนนะคะไปตอน 7:00 น.โดยเพราะว่าการจราจรค่อนข้างหนาแน่นติดขัดทั้งฝั่งถนนกำแพงเพชร7ที่เลียบทางรถไฟและถนนอโศกดินแดงส่วนใหญ่ก็เป็นการจราจรแบบติดพันนะคะมีรถยนต์จักรยานยนต์ส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติตามกฎจราจรคืออยู่หลังเส้นสีเหลืองจอดรถรอข้ามทางรถไฟจากการสังเกตการของทีมข่าวแล้วก็พบว่ามีตำรวจจราจรคอยดูแลกวดขันอย่างเข้มงวดมีสายตรวจขสมก.เติมกำลังเข้ามาในการร่วมดูแลจัดการจราจรบริเวณนี้ด้วยและจากการสังเกตพบว่าปัญหาหลักๆก็คือรถขาเข้าถนนอโศกดินแดงไปจอดค้างจอดคาอยู่บนทางรถไฟเพราะว่ารถที่มาจากถนนกำแพงเพชร7ที่เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนะคะมันเข้ามาเติมอยู่เรื่อยๆข้างหน้ามันไปไม่ได้ข้างหลังมันก็ต้องติดค้างอยู่แบบนั้นทำให้รถทางตรงที่กำลังมุ่งหน้าแยกอโศกเพชรบุรีติดสะสมก็ค้างอยู่บริเวณทางรถไฟปัญหานี้รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1บอกว่าอยู่ระหว่างการประเมินผลหลังปรับช่องจราจรบริเวณนี้ใหม่ค่ะ
1: แล้วก็มีการลองปรับแนวของจำนวนเลนของรถจากกำแพงเพชร7ที่จะเลี้ยวซ้ายมาตัดกระแสกับรถของอโศกดินแดงมุ่งหน้าแยกอโศกเพชรบุรีนะครับในส่วนนี้ในช่วงเร่งด่วนเช้าตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง10โมงเช้าณขณะนี้เราได้มีการทดลองกันจาก4เลนกำแพงเพชร7 4เลนนะครับลองการเป็น3เลนและลองการเป็น2เลนแล้วดูว่าเมื่อเราบีบการจราจรให้สั้นลงหรือให้แคบลงแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบยังไงบ้างตอนนี้ก็กำลังทำเป็นสถิติอยู
2: ่คงไม่ต้องอธิบายมากนะครับท่านผู้ชมเมื่อสักครู่เนี่ยภาพมันฟ้องครับตอนนี้เนี่ยถนนฝั่งขาออกเลี้ยวซ้ายจากถนนกำแพงเพชรผ่านทางรถไฟมุ่งหน้าไปที่รัชดาภิเษกการจราจรหนาแน่นครับแต่ก็น้อยกว่าฝั่งขาเข้าแล้วก็ไม่มีปัญหารถติดสะสมจนคล่อมทางรถไฟนะครับขณะที่คนเดินเท้าบางส่วนบอกว่าวินัยการจราจรดีขึ้นครับส่วนคนขับขี่ใช้รถใช้ถนนเขาสะท้อนปัญหาครับบอกว่ามันเป็นปัญหาทางกายภาพรถมันเยอะการจราจรก็ต้องติดขัดเป็นธรรมดาครับแก้ยากแต่สิ่งที่เขาไม่มั่นใจก็คือถ้าวันนึงหมายถึงในอนาคตข้างหน้าไม่มีตำรวจจราจรมายืนตรงเนี้ยไม่มีคนมายืนเยอะๆแบบนี้ปัญหามันจะกลับมาอีกหรือเปล่า
3: ดีขึ้นพอสมควรค่ะดีขึ้นพอสมควรเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่มาคอยกำกับดูแลแล้วก็รถก็คงจะแบบจอดคงจะกลัวด้วยอะค่ะก็เลยจอดถูกต้องอะไรแบบนี้ค่ะมันทำให้สะดวกขึ้นสำหรับคนเดินเท้าด้วยนะคะ
4: รถติดมากก็คือตรงจุดนี้เลยค่ะที่ติดตลอดเวลาเลยคือมาแล้วพยายามที่จะแบบอยากจะหลุดแต่ตรงนี้คือพยายามหาเส้นทางที่ไปทางไหนดี
5: เราติดแล้วเราเคยต้องไปติดแล้วไปคาบนรางรถไฟไหมคะ
4: ไม่เคยไม่เคยค่ะ
5: ปกติเราข้ามจุดนี้ทุกวันไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
5: แล้วตรงนี้มันยากยังไงบ้างพี
6: ่ก็ยากเพราะว่ารถมันเยอะรถเยอะ
5: แล้วเราเคยแบบว่าติดจนไปคาบนรางรถไฟไหมคะ
6: ก็ไม่ทำนะคะ
5: ปกติเราจะรอตรงจุดเหลืองหรอ
6: ใช่ค่ะ
5: ที่พี่ใช้เส้นทางนี้ทุกวันอ่ะหลังเกิดอุบัติเหตุอ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไหมคะ
6: ก็ดูก็เหมือนเดิมนะคะส่วนมากถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่มาอยู่ก็เหมือนเดิมค่ะส่วนมากนะ
5: หมายถึงก็ยังมีคนขึ้นไปจอดรอบนรางรถไฟหรอ
6: ใช่ค่ะมันก็มีค่ะ
0: เสียงจริงจากผู้ใช้งานจริง
2: ครับ
0: ก็ต้องฟังนะคะผู้ช่วยสารวัตรงานเดินรถแขวงกรุงเทพบอกว่าปัญหารถจอดขวางทางรถไฟมันน้อยลงหลังจากตำรวจจราจรมาร่วมดูแลทำให้สามารถนำเครื่องกั้นเลื่อนลงมาปิดได้ง่ายขึ้นภายในระยะเวลาประมาณ3นาทีและเชื่อว่าถ้ามีสัญญาณเตือนแจ้งเวลาก่อนรถไฟเข้ามาจอดก็น่าจะช่วยลดอุบัติเหตุลงได้ค่ะ
7: ปกติก็ต้องรอให้สัญญาณไฟตรงเนี้ยมันเขียวเพื่อให้รถเงี้ยมันเดินหน้าไปได้ถึงจะเอาลงได้เงี้ยถ้ามันคาอยู่กลางรางมันทำอะไรไม่ได้เลย
5: ครับตรงนี้มันมีปัญหาเรื่องกายภาพไหมคะหมายถึงถนนมันเล็กแต่รถมันเยอะ
7: มีส่วนครับแล้วก็อีกอย่างนึงกำแพงเพชร7เนี่ยเขาจะปล่อยรถออกไปเนี่ยรถฝั่งเนี้ยมันจะไปตัดกับเส้นรัชดาทำให้รถทางเนี้ยไปไม่ได้บางทีเขียวรัชดาเขียวแต่ทางนี้ออกมาก็ตัดก็ขวางกันอยู่
0: อีกจุดที่ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจก็คือบริเวณแยกมักกะสันที่เป็นจุดตัดทางรถไฟสถานีราชปารภนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยงที่มีการจราจรหนาแน่นแล้วก็มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินด้วยทำให้ต้องเบี่ยงช่องจราจรตรงนี้ค่ะมีตำรวจจราจร3นายดูแลกำกับเรื่องการจราจรตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มค่ะสังเกตช่วงที่รถไฟกำลังจะเข้ามาจอดนะคะผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติตามกฎจราจรละค่ะไม่มีใครเข้ามาในพื้นที่เขตห้ามจอดหรือเข้ามากล้อมรางรถไฟทำให้เครื่องกั้นยังทำงานได้ตามปกติยังเลื่อนลงมาปิดกั้นได้อย่างปลอดภัยค่ะ
2: ความคืบหน้าเรื่องการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิต8คนนะครับตอนนี้เหลืออีก1คนเท่านั้นครับที่ยังยืนยันไม่ได้จริงๆมีญาตินะครับที่พยายามจะมาตรวจเทียบ DNA ครับแต่ไม่ใช่ญาติสายตรงครับยังติดปัญหาตรงนี้อยู่ขณะที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตคนนึงนะครับที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็มารับร่างไปประกอบพิธีตามศาสนาที่เชียงใหม่ครับพ่อญาติพี่น้องและครอบครัวนะครับยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับขณะที่เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเข้ามาพูดคุยให้กำลังใจครอบครัวของนางสาวสุภาพรจงจิตนะครับเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่วัดน้ำแพร่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ครับหลานสาวของผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนางสาวสุภาพรแจ้งกับทางบ้านครับบอกว่าจะไปหาหอพักแห่งใหม่จากนั้นก็ขาดการติดต่อไปเกือบ24ชั่วโมงครับทำให้ญาติๆเป็นห่วงนะครับแล้วก็คาดว่าอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ประสบเหตุจึงเดินทางไปตรวจเปรียบเทียบ DNA ที่เชียงใหม่แล้วก็ส่งไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาที่กรุงเทพครับกระทั่งผลตรวจยืนยันอัตลักษณ์บุคคลตรงกับร่างของผู้เสียชีวิตนะครับพี่ชายของผู้เสียชีวิตครับบอกว่าครอบครัวต้องการเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการเข้มงวดตรวจสอบเรื่องของระบบขนส่งรถไฟที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ยอมรับไม่ได้ครับ
8: ก็ภูตาหอนที่เกิดขึ้นตอนนี้มันก็ทำให้ครอบครัวต้องเจ็บปวดนะครับตอนนี้คือไม่อยากให้เกิดแบบนี้กับใครเลยครับก็คือฝากถึงผู้บริหารของการรถไฟนะครับว่าถ้าเคสนี้เกิดของลูกหลานของท่านนะท่านจะรู้สึกยังไงมันคงไม่ต่างกับพวกผมครับ
0: ขณะที่ร่างของผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งร่างค่ะตอนนี้ยังอยู่ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะยังไม่ได้มอบให้กับญาติยังไม่มีญาติมารับไปบำเพ็ญกุศลมีเพียงผู้ที่ทราบข่าวเดินทางมาจากจังหวัดสุโขทัยมาพบเจ้าหน้าที่ซึ่งเขาเชื่อว่าร่างนี้อาจจะเป็นญาติคนหนึ่งที่ติดต่อไม่ได้แต่ว่าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเก็บ DNA ได้ค่ะต้องรอญาติสายตรงตอนนี้จึงประสานให้ตำรวจท้องที่มักกะสันตรวจสอบทะเบียนราษฎรเพื่อติดตามญาติสายตรงต้องเป็นพ่อแม่พี่น้องนะคะจึงจะมาเก็บตัวอย่างนำไปตรวจ DNA เพื่อมาเปรียบเทียบได้ค่ะ
9: พยายามติดต่อหาญาติที่มีอยู่ครับแต่ยังไม่มีคนที่มีสายสัมพันธ์ทาง DNA ที่สามารถจะเปรียบเทียบได้มีที่มาติดต่อ3คนเนี่ยยังแต่ละคนเนี่ยไม่เป็นญาติห่างหากครับแต่ก็ให้ทางสน.มักกะสันเนี่ยดำเนินการในการสอบหาเพิ่มเติมเขาทางญาติก็ให้ข้อมูลมาว่าก็มีญาติอยู่แต่ว่ายังติดต่อไม่ได้กำลังติดต่อญาติที่คิดว่าจะมีสายสัมพันธ์ทาง DNA
2: ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยานะครับยืนยันครับว่าตำรวจและเจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวชวิทยาจะพยายามค้นหาญาติใกล้ชิดกับร่างที่8นะครับเพื่อให้ร่างผู้เสียชีวิตทุกคนได้กลับบ้านครับ
0: เหตุการณ์ที่จุดตัดอโศกเนี่ยมันมีหลายปัจจัยหลายปัญหาพลวันกันอยู่นะคะแต่ว่าสิ่งที่ได้เป็นบทเรียนตามมาหลังจากนั้นก็คือมันมีผู้ขับขี่รถที่ฝ่าฝืนกฎหมายค่ะหลังจากนั้นก็มีการเฝ้าระวังกันอย่างเข้มข้น มีใครยังฝ่าฝืนอีกไหมหรือว่าบริเวณจุดตัดทางรถไฟตรงไหนยังมีความเสี่ยงอีกบ้างนะคะจนมาเจอเหตุการณ์ล่าสุดเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมกำลังดูภาพอยู่เนี่ยค่ะนี่เป็นรถตู้รับส่งนักเรียนวิ่งมาในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
2: ครับ
0: ตอนนี้จอดอยู่บริเวณที่เป็นรางรถไฟเลยนะคะแล้วไม้กั้นเลื่อนลงมาแล้วเล่นเอาหลายๆคนลุ้นไปตามๆกันค่ะ
10: ว้า
0: พนักงานกั้นถนนรีบวิ่งเข้าไปแจ้งให้คนขับรถตู้รับส่งนักเรียนรีบขับออกมาจากบริเวณที่เป็นจุดตัดรางรถไฟก่อนจะถึงสถานีรถไฟลพบุรีอำเภอเมืองลพบุรีหลังจากขับรถฝ่าไม้กั้นและรีบวิทยุแจ้งให้พนักงานขับรถไฟขาล่องบอกให้ชะลอการเคลื่อนตัวออกมาจากสถานีก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้มีรถยนต์ติดค้างอยู่กำลังหยุดรถอยู่บนรางรถไฟเพื่อให้รถรับส่งนักเรียนคันนี้สามารถขับผ่านไปได้อย่างปลอดภัยคือวอเรียกเลยอะค่ะแล้วก็ตะโกนเรียกแล้วไม่ทันรีบปรีเข้าไปบอกนะคะสุดท้ายรถก็เคลื่อนออกมาได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางความโล่งใจของทั้งชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ในจุดนั้นนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายสมชายม่านอ่อนพนักงานกั้นถนนบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเปิดสัญญาณแจ้งเตือนแต่ว่ารถนักเรียนคันนี้กลับขับรถผ่านไม้กั้นที่กำลังเลื่อนลงมาจะข้ามฝั่งไปที่ซอยโกษาปานก่อนจะมาหยุดจอดนิ่งเลยค่ะบริเวณรางรถไฟไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะข้างหน้ารถก็ไม่ได้ติดซึ่งการกระทำดังกล่าวมันเป็นการฝ่าฝืนสัญญาณและเสี่ยงอันตรายอย่างมากนะคะจุดนี้ทางรถไฟมีหลายรางแล้วก็เคยเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเกิดมาแล้วหลายครั้งบางคนก็มองว่าปิดกั้นถนนนานเกินไปพอพยายามอธิบายกลับไม่เข้าใจแล้วก็ถูกต่อว่าด้วยถ้อยคำหยาบคายขณะปฏิบัติหน้าที่กรณีนี้คนขับรถไฟก็เพิ่งเคลื่อนขบวนออกไปจากสถานีได้ไม่ถึง200เมตรจึงแจ้งเตือนได้ทันค่ะ
10: ผมก็เลยเปิดเสียงสัญญาณเครื่องกั้นกำลังจะลงก็ลงมาเรื่อยสัญญาณกับไอ้เครื่องไม้กั้นกำลังจะลงมาเรื่อยกำลังลงมาเรื่อยคือว่ามีรถตู้คันหนึ่งเข้ามาผมเลยสต็อปไว้แล้วก็หยุดทำไมก็ไม่รู้ผมก็ไม่ทราบสาเหตุผมก็เลยไอ้ตะโกนเครื่องไม้นี่บอกให้มาแต่ก็ยังไม่มาพอช่วงนั้นเขาก็ยังไม่มาผมก็เลยออกไปนอกถือพอเขาบอกว่าไปบอกว่าไปก็เดินออกไปมาในช่วงนั้นก็เห็นมีคนขับกับมีรู้สึกจะเป็นครูแล้วด้วยฝั่งรถแต่กระจกมันมืดผมก็มองมีนักเรียนด้วยฝั่งมันรู้ทราบเลยคือผมรีบบอกให้รถออกจากที่เกิดเหต
11: ุไปจุดที่ฝั่งการอะไร
0: ล่าสุดตำรวจสามารถติดตามจนทราบตัวคนขับรถนักเรียนคันดังกล่าวได้แล้วนะคะเป็นชายอายุ55ปีและแจ้งให้ไปพบพนักงานสอบสวนสภ.ท่าหินแต่ตอนนี้เจ้าตัวบอกว่ายังไม่สะดวกและปฏิเสธที่จะตอบคำถามค่ะ
2: วันนี้มีความเคลื่อนไหวสำคัญที่สภานะครับหลังจากที่กรรมธิการศึกษาข้อดีข้อเสียของ MOU 43และ MOU 44ครับเชิญทูตอาเซียนบวก3นอกจากจะมีทูตของแต่ละประเทศในอาเซียนเว้นกัมพูชานะครับแล้วก็มีตัวแทนของทูตบวก3ก็คือจีนเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นครับมารับฟังการชี้แจงข้อเสนอของสว.นะครับสว.เนี่ยเขาเพิ่งจะมีรายงานเสนอให้ยกเลิก MOU ทั้ง2ฉบับนะครับฟังดีๆนะฮะท่านผู้ชมชงให้ยกเลิกทั้ง2ฉบับคือรัฐบาลเนี่ยยกเลิก MOU 44ไปละ
0: ค่ะ
2: 43ยังไม่ได้แตะแต่สว.เขาบอกเลิกไปเลยทั้ง2ฉบับแล้วก็เชิญครับทูตของประเทศต่างๆมาฟังคำชี้แจงนะครับที่ทำแบบนี้เนี่ยเป็นไปตามนโยบายของประธานวุฒิสภาที่หลังจากนี้เขาจะทำงานการทูตเชิงรุกครับเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนนะครับรวมไปถึงทูตจากจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นครับรับฟังการชี้แจงข้อเท็จจริงเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วครับนอกจากนั้นกรรมาธิการนะครับยังได้ชี้แจงถึงข้อเสนอในการยกเลิก MOU 43และ MOU 44ด้วยนายนพดลอินนาประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 43และ MOU 44บอกว่าการชี้แจงเอกอัครราชทูตในครั้งนี้ครับเน้นพยานหลักฐานทางประวัติศาสตร์จากหน่วยงานระดับสากลนะครับทั้ง UNHCR แล้วก็กาชาดสากลครับที่ระบุข้อมูลว่าชาวกัมพูชาเคยหนีภัยสงครามเข้ามาอยู่ในจังหวัดสระแก้วนะครับรวมกับข้อมูลที่กรรมาธิการลงพื้นที่7จังหวัดชายแดนดังนั้นจึงเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงปราศจากอคติครับ
12: ก็ในส่วนนี้ก็จะได้ดำเนินการในการทำนโยบายอันหนึ่งนะครับก็คือนโยบายการทูตรัฐสภาเชิงรุก

0: อันนี้ก็สอดคล้องกับนโยบายของสหภาพรัฐสภาหรือ IPU นะครับเพราะ IPU จากนี้ไปอีก 4-5 ปีเนี่ยนะครับแผนของ IPU ก็คือจะทำเรื่องของรัฐสภาเชิงรุกนะครับตรงนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะชี้แจงได้ในนามของวุฒิสภานะครับออกไปว่าโดยเฉพาะกรณีของกัมพูชาเนี่ยนะครับถ้าหากมีข้อมูลที่บิดเบือนหรือไม่ตรงกับข้อที่จริงเนี่ยครับเราก็อาจจะใช้สิทธิ์ในการที่จะให้ถ้อยแถลงออกไป
1: กรรมาธิการยังชี้แจงถึงเหตุผลที่ไทยควรยกเลิก MOU ทั้ง2ฉบับบอกว่าเพราะมีความขัดแย้งเรื่องเขตแดนและทรัพยากรรวมถึงประวัติศาสตร์กฎหมายระหว่างประเทศและความมั่นคงจนเกิดข้อเรียกร้องให้ยกเลิกหรือทบทวนแก้ไขเพื่อทำกรอบความร่วมมือใหม่ที่สอดคล้องกับประโยชน์ของรัฐกรรมาธิการจึงศึกษาข้อดีข้อเสียในทุกด้านแล้วสรุปเป็นมติของวุฒิสภาเสนอไปยังรัฐบาลให้พิจารณายกเลิกค่ะซึ่งกรรมาธิการมองว่าถ้าเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของ MOU ทั้ง2ฉบับจะเห็นว่า MOU 2543อาจจะมีข้อดีที่ยึดโยงกับกติกาสากลและเป็นเครื่องมือลดความตึงเครียดรวมถึงมีกลไกเจรจาเขตแดนชัดเจนผ่าน JBC ไทยกัมพูชาแต่ก็มีข้อเสียด้วยค่ะ
2: ครับข้อเสียเนี่ยก็คือการสำรวจหลักเขตแดนทางบกล่าช้ามากนะครับโดย26ปีที่ผ่านมาตกลงกันได้แค่45หลักเขตจากทั้งหมด76หลักเขตครับกลมๆ ก็คือ 60% นะครับนี่เป็นมุมมองของสว.ส่วน MOU 2544ครับสว.มองว่ามีข้อดีก็คือใช้หลักการเจรจาแบบควบคู่ทั้งด้านพลังงานและการแบ่งเขตทางทะเลนะครับเพื่อสร้างโอกาสด้านพลังงานร่วมกันแต่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์จึงไม่มีฝ่ายใดขุดเจาะน้ำมันได้ส่วนข้อเสียครับคือหลายฝ่ายกังวลว่าอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการรับรองเส้นอ้างสิทธิ์ของกัมพูชาที่ลากผ่านเกาะกูดครับและการเจรจาไม่มีความคืบหน้ารวมถึงมีความอ่อนไหวต่อกระแสชาตินิยมนะครับนี่เป็นความเห็นจุดยืนจากฝั่งกรรมาธิการของสว.ครับ
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางไปฝรั่งเศสนะคะและพรุ่งนี้นายกอนุทินจะเจอกับเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสด้วยนะคะนายกอนุทินจะชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากับมาครงด้วยค่ะแล้วก็จะมีการหารือกันเรื่องการค้าการลงทุนด้วยค่ะนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางถึงกรุงปารีสของประเทศฝรั่งเศสแล้วนะคะหลังออกเดินทางช่วงกลางดึกวันนี้และตามกำหนดภารกิจเยือนก็จะมีไปจนถึงวันที่26พฤษภาคมวันนี้นายกรัฐมนตรีได้พบกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA ค่ะหารือส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของไทยและได้พบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อต่อยอดความร่วมมือผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกนะคะสำหรับภารกิจวันพรุ่งนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ส่วนหนึ่งเพราะว่านายกรัฐมนตรีจะเข้าพบเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่ทำเนียบประธานาธิบดีเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยฝรั่งเศสค่ะประธานาธิบดีฝรั่งเศสจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำนายกรัฐมนตรีอนุทินนอกเหนือจากวาระที่กำหนดเอาไว้เรื่องความสัมพันธ์และการค้าการลงทุนนะคะคาดว่าจะใช้โอกาสนี้ชี้แจงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีของกัมพูชาก็ได้เข้าพบหารือประธานาธิบดีฝรั่งเศสทำให้นายกรัฐมนตรีอนุทินเตรียมกรอบข้อเท็จจริงเอาไว้ชี้แจงด้วยเหมือนกันค่ะจากนั้นนายกยังมีกำหนดจะพบหารือกับภาคเอกชนของฝรั่งเศสในสาขาต่างๆนะคะทั้งอุตสาหกรรมวัสดุพื้นฐานเครื่องมือแพทย์การบินและอวกาศรวมไปถึงพบกับคนไทยและกลุ่มนักธุรกิจไทยด้วยค่ะ
2: นายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสครับบอกว่าการเข้าพบ IEA ก็เพื่อเปลี่ยนความเห็นในการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานนะครับโดยเฉพาะราคาพลังงานที่สูงขึ้นปัญหาที่สืบเนื่องมาจากช่องแคบฮอร์มุซรวมไปถึงการเข้าเป็นสมาชิก OECDเพื่อหวังว่าไทยจะเป็นชาติแรกในอาเซียนนะครับที่จะโชว์ศักยภาพการเป็นศูนย์กลางองค์กรโลกและการเชิญยูเนสโกจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคที่กรุงเทพด้วยครับ
1: ส่วนทิศทางเรื่องการทูตเชิงเศรษฐกิจท่ามกลางปัญหาภูมิรัฐศาสตร์หลายขั้วนายนิกรเดชบอกว่าไทยและฝรั่งเศสต่างวางตัวเป็นอำนาจกลางที่มีนโยบายไม่เลือกข้างและต้องการลดการพึ่งพามหาอำนาจทั้งสหรัฐและจีนดังนั้นการเยือนฝรั่งเศสของไทยพร้อมแสดงจุดยืนการเป็นผู้เล่นที่ร่วมกำหนดทิศทางและเป็นสะพานเชื่อมยุทธศาสตร์ในภูมิภาคอินโด

0: โปแปซิฟิกโดยมุ่งเน้นความร่วมมือที่เป็นหุ้นส่วนทางเทคโนโลยีรวมถึงเป็นหับด้านอาหารคู่ขนานกันกับวัฒนธรรมการกินอาหารของฝรั่งเศสค่ะ
1: แม้เราจะได้ยินสัญญาณจากรัฐบาลชัดเจนนะครับไม่อยากจะถ่ายทอดสดบอลโลกแล้วเนื่องจากบริบทของสังคมมันเปลี่ยนไปขณะเดียวกันเราก็มีข้อจำกัดหลายอย่างครับพูดให้ง่ายกว่านี้ก็คือเอาเงินมาจากไหนในภาวะที่ประเทศไทยต้องใช้เงินมหาศาลในการรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้นนะครับแต่วันนี้ครับกสทช.บอกยังไม่ปิดประตูตายนะครับเขาจะเสนอให้บอร์ดกสทช.พิจารณาใช้เงินจากกองทุนกทปส.ถ้าจะซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยใช้เงินจากกองทุนนี้ได้ไม่ผิดวัตถุประสงค์ครับความคืบหน้ากรณีการจัดหาแหล่งเงินเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026นะครับล่าสุดรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.บอกว่าตอนนี้กสทช.อยู่ระหว่างรอกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะเจ้าภาพไปคุยค่าลิขสิทธิ์กับฟีฟ่าก่อนถ้าได้ข้อสรุปแล้วก็จะนำเข้าไปหารือในบอร์ดกสทช.ครับเพื่อพิจารณาใช้เงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมจะใช้เงินจากกองทุนนี้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือกทปส.ครับเนื่องจากมันไม่ผิดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพียงแต่ต้องพิจารณาความคุ้มค่าอย่างรอบคอบครับ
2: จริงๆแล้วกองทุนของเราเนี่ยนะฮะเป็นกองทุนยูโซนะฮะก็คือโดยผ่านทางกองทุนกทปส.เนี่ยก็บทบาทหนึ่งก็คือทำให้ประชาชนเข้าถึงการติดต่อสื่อสารเข้าถึงการรับชมโทรทัศน์ต่างๆให้ได้ทั่วครอบคลุมทั้งประเทศอยู่แล้วนะครับก็มันก็ไม่ได้ผิดอะไรที่จะใช้นะครับเพียงแต่ว่าราคาเนี่ยเขาก็เปิดมา1ประเทศเราก็ไม่ได้เข้าแข่งบอลโลกนะครับ2เวลาที่เตะก็มีตี2ตี4 6โมงเช้า8โมงเช้าอะไรประมาณนี้นะครับก็พระท่านก็อย่างที่ท่านรัฐมนตรีสุภมาศท่านพูดไปว่าซื้อไปก็ไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจเท่าไหร่
1: ขออนุญาตแปลให้เป็นภาษาเข้าใจง่ายนะครับกสทช.รอกรมประชาสัมพันธ์ไปดีลกับฟีฟ่าว่าค่าลิขสิทธิ์จริงๆเท่าไหร่ได้ตัวเลขกลมๆมาเสนอเข้าบอร์ดใช้เงินกองทุนครับท่านผู้ชมครับกสทช.เนี่ยยังพูดถึงบทเรียนจากปี2022นะครับเรื่องปัญหาสัญญาณจอดำตอนนั้นเนี่ยเกิดปัญหาในการรับชมผ่านกล่องรับสัญญาณในระบบเคเบิลทีวีและการรับชมผ่านอินเทอร์เน็ตในระบบ IPTV หรือรับชมผ่านกล่องเนี่ยแหละฮะเพราะมีปัญหาเรื่องการเข้ารหัสจากเอกชนเจ้าของระบบแบบบอกรับสมาชิกรายหนึ่งที่ร่วมกันลงขันซื้อลิขสิทธิ์ครับขณะที่ทางฟีฟ่าเนี่ยมีความเข้มงวดเรื่องลิขสิทธิ์เป็นอย่างมากถ้ามีการละเมิดเงื่อนไขก็อาจจะถูกสั่งระงับสัญญาณทันทีตามหลักการผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีเนี่ยต้องทำตามกฎ must carry นะครับที่ผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีทุกระบบต้องนำสัญญาณช่องทีวีดิจิทัลไปออกอากาศในแพลตฟอร์มของตัวเองครับแต่สุดท้ายจำได้ไหมฮะปี2022คนจำนวนไม่น้อยเลยไม่สามารถดูผ่านกล่องรับสัญญาณอื่นๆได้มีแค่เจ้าเดียวเท่านั้นที่ดูได้แบบนี้เป็นต้นตอนนั้นกสทช.ไปฟ้องการกีฬาแห่งประเทศไทยที่เป็นคนติดต่อดีลซื้อลิขสิทธิ์จากฟีฟ่า600ล้านบาทจนถึงเวลานี้คดียังไม่คืบหน้าเลยครับ
0: อัปเดตแอปเป๋าตังแล้วก็ตั้งนาฬิกาปลุกรอเอาไว้ได้เลยนะคะ6โมงเช้าจันนี้ค่ะเริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์กันสำหรับไทยช่วยไทย Plus นะคะรัฐบาลชุดนี้เขาใช้เกณฑ์คนละค่อนเป็นศัพท์ของคุณเจษดาเขานะคะเพราะว่ารัฐจ่าย60ประชาชนอย่างเราๆก็จ่ายไปอีก40นะคะแต่นั่นอาจจะทำให้ใครบางคนสับสนแล้วก็อาจจะมีคำถามว่าไอ้สูตรคำนวณมันยังไงกันแน่สรุปแล้วเราต้องเติมเงินเข้าไปในระบบเท่าไหร่กันแน่วันนี้มาทบทวนหลักเกณฑ์กันอีกครั้งหนึ่งค่ะครม.อนุมัติงบประมาณรวมแล้วกว่า 176,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการไทยช่วยไทย Plus นะคะช่วยเหลือ2กลุ่มหลักก็คือกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็กลุ่มประชาชนทั่วไปค่ะย้ำแบบนี้ค่ะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เรียกว่าบัตรคนจนไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเพื่อรับสิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus แล้วนะคะรัฐบาลเขาจะโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัตรให้เลยแบบอัตโนมัติโดยเพิ่มเติมวงเงินให้อีกเดือนละ700บาทเมื่อเอาไปรวมกับวงเงินสวัสดิการเดิมที่ได้อยู่แล้ว300บาทรวมแล้วก็จะเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา4เดือน ก็จะเท่ากับกลุ่มประชาชนทั่วไปค่ะ
1: แต่สำหรับประชาชนทั่วไปสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปครับเตรียมตัวลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้นะครับตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง4ทุ่มของทุกวันหรือจนกว่าจะมีผู้ลงทะเบียนครบเต็มโควต้า30ล้านสิทธิ์ครับวิธีการก็คือเข้าไปที่แอปเป๋าตังนะครับแล้วก็กดเลือกที่แบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย Plus ในหน้าแรกครับจากนั้นระบบจะเข้าสู่การลงทะเบียนแต่ถ้าคุณผู้ชมเข้าไปคลิกตอนนี้มันจะขึ้นข้อความเด้งขึ้นมาครับบอกว่ายังไม่เปิดให้ลงทะเบียนต้องรอวันจันทร์ถ้าลงทะเบียนเสร็จได้รับการยืนยันสิทธิ์แล้วคุณผู้ชมก็ต้องเติมเงินเข้า G Wallet เพื่อเตรียมพร้อมนะครับสำหรับการสแกนจ่ายกับร้านค้าที่มีแอปถุงเงินโดยเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ครับซื้อได้หมดอาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการขนส่งสาธารณะยกเว้นภาคบริการที่ครั้งก่อนเคยใช้ได้นะครับเช่นนวดสปาทำเล็บทำผมรอบนี้ไม่มีนะจ๊ะ
0: แหมเคยไปสระผมค่ะใช้สิทธิ์คนละครึ่ง
1: ใช้ตังตัวเองแล้วกัน
0: รอบนี้ไม่ได้นะคะ เอามีคำถามตามมาเยอะนะคะรัฐมอบวงเงินสนับสนุน 4,000 บาทต่อคนรวม4เดือนแบ่งจ่ายเป็นเดือนละ 1,000 บาทสรุปเราซื้อของได้กี่บาทถ้าใช้สูตรรัฐออก60เราออก40ดิฉันขอแยกเป็น2กรณีคือยอดรวมรายเดือนกับยอดจ่ายสูงสุดรายวันกรณีรัฐให้โควต้า 1,000 บาทต่อเดือนก็แปลว่ารัฐจะให้วงเงินสนับสนุนในแอปเป๋าตังเดือนละ 1,000 บาท
1: ครับ
0: 1,000 บาทนี้ก็คือสัดส่วนร้อยละ60ที่รัฐจะจ่ายให้ตลอดทั้งเดือนส่วนเราออกเองร้อยละ40เพราะฉะนั้นในเดือนนึงนะคะเราสามารถซื้อสินค้าได้ประมาณ 1,667 บาทโดยเป็นเงินรัฐ 1,000 บาทบวกกับเงินที่เราออกเองอีก667บาทอันนี้ถ้าคิดเป็นต่อเดือนทีนี้ลองคิดแบบต่อวัน
1: ครับ
0: ที่จะจ่ายจริงเพราะว่าเขามีโควต้าเพดานต่อวัน
1: ครับ
0: เพดานการใช้จ่ายที่รัฐสนับสนุนสูงสุดมัน200บาทต่อวันดังนั้นเราต้องเติมเงินอีกประมาณวันละ133บาทนี่คือร้อยละ40ที่เราออกเองนะคะเท่ากับว่าเราจะสามารถซื้อสินค้าจากร้านที่เข้าร่วมโครงการได้ไม่เกินวันละ333บาทแต่ถ้าเกิน
1: ครับ
0: สมมุติคุณซื้อเกินคุณเจษฎาซื้อชุดใหญ่เลยส่วนที่เกินเนี่ยค่ะเราต้องจ่ายเองนะคะแล้วต้องจ่ายจากแอปเป๋าตังค์เท่านั้นไม่สามารถจ่ายเป็นเงินสดแยกต่างหากได้ถ้าตุกติกหรือทำอะไรไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
3: ลักไก
0: ่ไม่ยอมทำตามเงื่อนไขร้านค้าที่รับเงินสดอาจถูกตัดสิทธิ์และถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้สรุปค่ะถ้าใช้เต็มเพดานที่รัฐสนับสนุนไม่เกินวันละ200บาทและวงเงินสูงสุด 1,000 บาทต่อเดือนก็จะใช้ได้5วันแต่มันมีข้อควรระวังดอกจัน
1: ครับ
0: ถ้าใช้ไม่หมดภายในสิ้นเดือนจะไม่สามารถยกยอดสะสมทบไปยังเดือนถัดไปได้นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าการลงทะเบียนจะราบรื่นไม่มีปัญหาเรื่องระบบล่มค่ะ
4: ที่ผ่านมาเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยการลงทะเบียนก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าทางกรุงไทยได้เคยผ่านการลงทะเบียนแบบนี้เนี่ยมาหลายรอบแล้วเพราะฉะนั้นการลงทะเบียนในวันที่25นี้ก็น่าจะราบรื่นนะครับก็ลง25 26 27 28 29 1สัปดาห์นะครับ5วันในช่วงนั้นคิดว่าก็คงจะครอบคลุมพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการในการที่จะเข้ารับสิทธิ์อย่างครบถ้วนนะครับ
5: น่าจะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับ
4: เชื่อว่าไม่มีปัญหาครับเพราะว่าทางกรุงไทยอย่างที่บอกนะครับเคยผ่านการลงทะเบียนแบบนี้เนี่ยมาหลายรอบแล้ว

0: ก่อนจะบอกว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยวันนี้เราต้องตั้งคำถามนะครับว่าจริงๆแล้วคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงเขาได้ข้อมูลมากน้อยขนาดไหนเหลือเวลาอีกไม่ถึง2สัปดาห์ครับที่นายกรัฐมนตรีจะพาครม.ไปสัญจรที่หาดใหญ่สงขลานะครับขณะที่เครือข่ายภาคประชาชนเขาเตรียมรอยื่นป้ายคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์เอาไว้แล้วครับนอกจากการถามถึงความคุ้มค่าหมายถึงโครงการนี้ไม่ต้องนับเรื่องอื่นเนี่ยที่บอกจะดึงนักลงทุนมาลงทุนเนี่ยจะมีคนมาลงทุนที่นี่จริงไหมกับอีกด้านหนึ่งก็คือผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คนครับเวทีแลกเปลี่ยนของเครือข่ายประชาชนภาคใต้หลายองค์กรที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับยกตัวอย่างการขนส่งของรถบรรทุกขนาดใหญ่ครับบอกว่าเป็นหนึ่งในผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นะครับแล้วก็ให้ข้อมูลด้านต่างๆเพื่อชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการแลนด์บริดจ์และการพัฒนาตามพรบ.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC ครับตัวแทนประชาชนจากภาคตะวันออกย้ำนะครับว่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเป็นเพียงด้านเดียวที่สังคมรับรู้จากการพัฒนา EEC ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วครับยังมีผลกระทบอีกหลายด้านทั้งวิถีชีวิตการจ้างงานที่คนไทยเนี่ยแทบไม่ได้เข้าไปทำงานตามคำกล่าวอ้างของภาครัฐครับและที่สำคัญก็คือผลประโยชน์ส่วนใหญ่ไปตกอยู่กับนักลงทุนต่างชาติครับ
1: แต่ว่าคนอาจจะเห็นแค่ภาพมลพิษนะที่ส่วนใหญ่ที่มันเกิดขึ้นชัดเจนในภาคตะวันออกแต่มันยังมีเรื่องการแย่งชิงน้ำเรื่องที่ดินซึ่งผังเมืองอันนี้ก็มีนะภาคใต้ก็จะเกิดเช่นเดียวกันเพราะว่าสิ่งที่รัฐบาลพูดถึงก็คือจะยกเอาโมเดลของ EEC มาใช้กับ SEC ที่ภาคใต้เพราะนั้นคำถามของพี่ก็คือว่าโมเดลที่มันไม่ประสบผลสำเร็จไม่มีผลสัมฤทธิ์มันไม่ควรถูกนำมาใช้กับภาคอื่นๆและมันไม่ควรที่จะมีกฎหมายพิเศษที่เป็นกฎหมายที่มันซ้อนทับกฎหมายปกติอยู
2: ่คณะทำงานประชาชนภาคใต้บอกว่าการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในโครงการแลนด์บริดจ์และร่างพรบ. SEC เขามองว่าเป็นการลอกเลียนแบบมาจาก EEC ก็คือการผลักให้ภาคใต้เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมสวนทางกับฐานทรัพยากรและเศรษฐกิจภาคใต้ซึ่งมีจุดเด่นเรื่องการท่องเที่ยวเกษตรกรรมและประมงค่ะและตั้งข้อสังเกตว่าพรบ. SEC นอกจากจะเอื้อประโยชน์ให้ต่างชาติครอบครองที่ดินได้นานถึง99ปียังกำลังสร้างกลไกรัฐซ้อนรัฐซึ่งอาจผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่จึงเตรียมรวมตัวเครือข่ายประชาชนในภาคใต้ครั้งใหญ่เพื่อแสดงพลังคัดค้านระหว่างการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ
3: คงไม่มีเวลาให้เราคิดมากตัวนี้เพราะว่าผมคิดว่าอำนาจรัฐโดยเฉพาะรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเขามีอำนาจค่อนข้างเบ็ดเสร็จในการที่กลุ่มสภาบนสภาล่างด้วยนะผมคิดว่าถ้าเกิดเขาเสนอกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสผ่านรัฐสภาเป็นไปได้สูงมากนะครับนั่นหมายความว่าในครม.สัญจรที่จะเกิดขึ้นในวันที่9มิถุนายนที่หาดใหญ่เนี่ยผมคิดว่าเรากำลังร้อยรวมพลังคนใต้นะเพื่อจะไปส่งเสียงให้กับรัฐบาลนะครับได้รับรู้ถึงเจตนาของพวกเราในภาคใต้ว่าจริงๆกฎหมายฉบับนี้นะครับมันไม่ควรเกิดขึ้นในภาคใต้ด้วยซ้ำแล้วก็เราเสนอถึงขั้นให้มีการทบทวนแนวคิดในการใช้กฎหมายแบบนี้ในประเทศไทยด้วยครับ
0: กลุ่มที่ใช้ชื่อว่าคณะทำงานประชาชนภาคใต้ครับบอกว่าจะมีคนเข้าร่วมการคัดค้านหลายร้อยคนนะครับช่วงนี้จะมีกิจกรรมลงพื้นที่สร้างความเข้าใจให้กับชุมชนกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากพรบ. SEC ซึ่งจะเกิดขึ้นจริงซึ่งโครงการนี้ถ้ามันเกิดขึ้นจริงครับจะไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะ4จังหวัดนำร่องอย่างระนองชุมพรสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแต่กฎหมายฉบับนี้ภาคประชาชนเขามองว่าให้อำนาจในการขยายพื้นที่เพื่อพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเพิ่มเติมได้อีกครับ
2: ไทย PBS ได้รับข้อมูลว่าตอนนี้มีกลุ่มทุนไปกว้านซื้อที่ดินหลายร้อยไร่ในพื้นที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะคะเพื่อรองรับโครงการแลนด์บริดจ์และตั้งข้อสังเกตกับว่าบางจุดนั้นอาจจะรุกล้ำพื้นที่ป่าสาธารณะติดตามจากรายงานของคุณสนธยาแก้วขำค่ะ
4: บริเวณนี้เป็นพื้นที่ป่าเสม็ดขาวและป่าชายเลนในอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรที่มีการจงใจทำให้เสื่อมโทรมก่อนที่จะมีการนำไปออกเอกสารสิทธิ์นส3กเพื่อรอเป็นการออกโฉนดซึ่งหลังจากนั้นกลุ่มทุนจะมีการกว้านซื้อเพื่อเตรียมที่ดินไว้รองรับโครงการแลนด์บริดจ์ครับ
5: ทีมข่าวไทย PBS
4: ลงพื้นที่สำรวจป่าเสม็ดขาวและป่าชายเลนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งมีการจงใจทำให้เสื่อมโทรมเป็นบริเวณกว้างหลายสิบไร่โดยแหล่งข่าวให้ข้อมูลว่าเมื่อพื้นป่ามีความเสื่อมโทรมแล้วก็จะมีการนำไปออกเป็นเอกสารสิทธิ์นส.3ก.จากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการเพื่อขอออกเป็นเอกสารสิทธิ์

0: ซึ่งเป็นโฉนดที่ดินโดยในช่วง3ปีที่ผ่านมาพบว่าที่ดินป่าชายเลนในอำเภอหลังสวนถูกนำไปขึ้นระวางออกโฉนดที่ดินบริเวณรอบป่าสาธารณะที่เสื่อมโทรมไปแล้วหลายแปลง
1: ก็มีอีกหลายแปลงที่มันยังเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำพื้นที่ป่าพุพื้นที่ป่ากงกลางแต่เริ่มมีเอกสารเป็นนสสาม
2: ตอนนี้มีประมาณกี่แปลงแล้วที่เป็นเอกสารนสสาม
1: ค่อนข้างจะเริ่มเยอะละนี่เหลือตรงนิดๆหน่อยที่พยายามอยู่ก็มีการพยายามที่จะออกนสสามแล้วก็ไปพยายามที่จะกดดันชาวบ้านหลายแปลงเพื่อที่จะต่อเป็นจิ๊กซอแปลงใหญ่ให้มันเชื่อมกัน
0: แหล่งข่าวด้านซื้อขายที่ดินให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ากลุ่มทุนได้มีการกว้านซื้อที่ดินในรัศมีโดยรอบประมาณ30กิโลเมตรจากโครงการท่าเรือน้ำลึกบริเวณแหลมริ้วในอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรไปแล้วหลายพันไร่โดยพฤติกรรมจะทยอยกว้านซื้อสะสมไปทีละแปลงเพื่อต่อจิ๊กซอให้ได้พื้นที่ขนาดใหญ่มากขึ้นหลายแปลงมีการกดดันกว้านซื้อในหลากหลายวิธีทำให้ประชาชนเจ้าของที่ดินอยู่ในภาวะจำยอมต้องขายที่ดินเพื่อเลี่ยงปัญหาโดยก่อนหน้านี้ราคาที่ดินจะตกไร่ละ 500,000 ถึง 1 ล้านบาทแต่หลังรัฐบาลมีการผลักดันเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ทำให้ราคาที่ดินปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว
1: ช่วง3ปีที่ผ่านมาดีกว่านะ
2: ครับ
1: เราสังเกตได้ว่ามีการเข้ามากว้านซื้อในแปลงใหญ่ๆก่อน
2: คร
1: ับ เริ่มแปลงใหญ่ๆแล้วมีการเหมือนซื้อต่อเนื่องต่อเป็นจิ๊กซอเพื่อให้มันอยู่ในผืนเดียวกันในลักษณะที่ทยอยเก็บโดยผ่านในหน้าท้องถิ่น
2: ครับ
1: แล้วก็มีการเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นบางส่วนในส่วนของการเมืองเนาะ
0: ส่วนเวทีรับฟังความคิดเห็นเส้นทางรถไฟในโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดขึ้นที่จังหวัดระนองนั้นผู้ประกอบการท่องเที่ยวมีความห่วงกังวลเรื่องการปกปิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่อส่งน้ำมันในโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งภาครัฐยังให้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนและเกรงว่าหากมีการสอดแทรกดำเนินโครงการในภายหลังจะยิ่งเพิ่มผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว
3: รับรู้ว่าจะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นท่อส่งน้ำมันพาดผ่านอ่าวไทยมาที่อันดามันนะคะคือเราได้เห็นปัญหาทั้งระยองทั้งแหลมฉบังเองเกี่ยวกับน้ำมันที่รั่วไหลแล้วมันกระทบกับหาดแม่ลำพึงหรือหาดอื่นๆและใช้เวลาแก้ไขค่อนข้างนานคือมากเกินกว่า1อาทิตย์รวมกับพวกเคมีที่ละลายอยู่ในทะเลด้วยซึ่งมองว่าพอมันเป็นเรื่องปิโตรเลียมมันค่อนข้างอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมแล้วมันควบคุมและจัดการได้ยากอะค่ะ
0: ผู้ประกอบการท่องเที่ยวยังได้ตั้งข้อสังเกตกรณีที่ภาครัฐพยายามเร่งเดินหน้าการเวนคืนที่ดินแต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าโครงการแลนด์บริดจ์จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่อาจทำให้ประชาชนสูญเสียที่ดินเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับโครงการเซาเทิร์นซีบอร์ดเมื่อหลายสิบปีก่อนหน้านี้ส่วนการที่กลุ่มทุนกว้านซื้อที่ดินไปอยู่ในการครอบครองเป็นจำนวนมากประชาชนกังวลว่าการพัฒนาเมืองและสังคมอาจถูกผูกขาดโดยกลุ่มทุนโดยขาดการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนสนธยาแก้วขำไทย PBS รายงาน
4: ได้มั้ยเพราะว่าเวลานั้น
5: ลุ้นกันไปเป็นเดือนๆนะครับสำหรับค่าไฟครับในช่วง3เดือนนี้ก็ผ่านไปก่อนแต่รอบใหม่ครับในเดือนกรกฎาคมก็ต้องไปเคาะสูตรกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเขาผลักดันใช้สูตรที่ผมเรียกว่าใช้มากจ่ายมากใช้น้อยจ่ายน้อยนะครับพูดให้เข้าใจง่ายก็คือถ้าใช้ไม่เกิน400หน่วยเนี่ยยังไงค่าไฟก็ลด400หน่วยก็คือประมาณ 1,600 บาทถึง 1,700 บาทต่อเดือนส่วนใหญ่จะได้ลดไม่ว่าสูตรไหนก็ตามครับถ้าเพิ่มก็จะเพิ่มไม่มากนักนี่คือสิ่งที่รัฐบาลเขาพยายามจะบอกแต่สิ่งที่คนเป็นห่วงก็คือแล้วคนใช้ไฟเยอะล่ะไอ้ที่เกิน400หน่วยขึ้นไปอันเนี้ยอาจจะหนักหน่อยครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ครับเปิด4แนวทางอัตราค่าไฟประเภทที่อยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้า ามนโยบาย

0: ไอ้ลดค่าไฟ200หน่วยแรกไม่เกินหน่วยละ3บาทนะครับโดยผู้ใช้ไฟน้อยก็จะจ่ายถูกลงส่วนบ้านที่ใช้ไฟเยอะก็ต้องจ่ายแพงขึ้นครับโดยค่าไฟฐานในซอง200หน่วยแรกจะลดลงประมาณ24สตางค์ถึง1บาท22สตางค์ครับเพื่อให้สุดท้ายคำนวณแล้วไม่เกินหน่วยละ3บาทสำหรับหน่วยที่201ถึง400บางสูตรเนี่ยยังตรึงราคาเดิมนะครับปรับสูตรบางสูตรเนี่ยก็ปรับขึ้น49ถึง54สตางค์ครับส่วนคนที่ใช้เยอะก็คือ401หน่วยขึ้นไปอันนี้ค่าไฟจะเพิ่มขึ้น54สตางค์ถึง1บาท3สตางค์ครับคำนวณดูหน่อยครับยกตัวอย่างเช่นบ้านที่ใช้ไฟเดือนละ390หน่วยเดิมเนี่ยเคยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,699 บาทถ้าใช้สูตร1หรือสูตร2ค่าไฟจะลดลงเหลือ 1,594 บาทครับแต่ถ้าคำนวณแบบสูตร3จะทำให้ค่าไฟเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 1,704 บาทถ้าเป็นสูตร4จะอยู่ที่ 1,694 บาทครับผมย้ำอีกนิดนึงท่านผู้ชมข้อมูลนี้ถ้าใช้ไม่เกิน400หน่วยเนี่ยมันจะลดลงถ้าเกิน400หน่วยมันจะเพิ่มขึ้นทีนี้ลองไปดูสูตรใหม่ครับสูตรใหม่เนี่ยกกพ.เขาเปิดรับฟังความเห็นผ่านเว็บไซต์ของกกพ.จนถึง5มิถุนายนนี้นะครับก่อนจะประกาศใช้อัตราค่าไฟใหม่ในรอบบินเดือนกรกฎาคมมีผลเฉพาะที่อยู่อาศัยก็คือบ้านที่คนอยู่อาศัยเท่านั้นส่วนบ้านที่เปิดเป็นร้านค้าหรือบ้านที่ทำเป็นธุรกิจเล็กๆอ่ะที่จดแจ้งมิเตอร์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเลขาธิการสำนักงานกกพ.ครับย้ำนะครับว่าคนส่วนใหญ่ที่ใช้ไฟไม่เกินเดือนละ200หน่วยทำให้สูตรค่าไฟใหม่ช่วยลดค่าครองชีพแล้วก็จะกระตุ้นให้มีการประหยัดไฟครับ
1: การปรับในคราวนี้เนี่ยก็อันที่หนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของการส่งสัญญาณนะครับให้ชัดเจนว่าหลังจากวิกฤตการณ์พลังงานโลกเนี่ยนะครับมีผลกระทบในเรื่องของต้นทุนทางพลังงานนะครับเราก็ควรจะต้องมีการร่วมกันรับผิดชอบนะครับในเรื่องของการใช้พลังงานอย่างประหยัดแล้วก็รู้คุณค่านะครับอย่างที่สองนะครับเนื่องจากการสำรวจนะครับเราก็เห็นได้เลยว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยของประเทศนะครับ23ล้านครัวเรือนนะครับ 64% เนี่ยใช้ไฟอยู่ในช่วง0ถึง200หน่วย
2: ขณะที่การประชุมคณะทำงานร่วมกระทรวงพลังงานและภาคประชาชนนัดที่2นะคะเป็นการหารือถึงแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างพลังงานโดยเสนอให้ปรับโครงสร้างราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นค่ะให้เปลี่ยนจากราคาอ้างอิงเสมือนนำเข้าน้ำมันจากสิงคโปร์ซึ่งรวมค่าพรีเมียมเป็นราคาน้ำมันสิงคโปร์เฉลี่ยย้อนหลัง2วันโดยไม่คิดค่าพรีเมียมเพื่อช่วยให้ค่าการกลั่นลดลงประมาณลิตรละ6บาท45สตางค์ถึง6บาท57สตางค์พร้อมเสนอให้ทบทวนค่าการตลาดโดยกลับไปใช้ค่าการตลาดตามมติกบง.เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2563อยู่ที่1บาท85สตางค์พร้อมกำหนดเพดานค่าการตลาดที่ผู้ค้าน้ำมันจะได้รับไม่เกินลิตรละ50สตางค์และจัดสรรให้สถานีบริการน้ำมันไม่น้อยกว่าลิตรละ1บาทซึ่งจะส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกลดลง57สตางค์ค่ะ
3: โดยในที่ประชุมเราเสนอต่อที่ประชุมว่าในฐานะภาคประชาชนเนี่ยเราขอท่าน7วันครับให้ทำภารกิจในการปรับโครงสร้างพลังงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดอย่างน้อยจะต้องเสนอให้กับผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจโครงสร้างนี้ไปตัดสินใจเพื่อทำให้ลดภาระผู้ใช้พลังงานเร็วที่สุดทีนี้ถามว่าจะลดไปแล้วจะลดได้ราคาเท่าไหร่ผมเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราจัดการดำเนินการลดค่าการกลั่นน้ำมันสำเร็จภายใต้โครงสร้างราคานี้ราคาน้ำมันจะลดลงระหว่าง 06.6 บาท45สตางค์ถึง6บาท57สตางค์ทันทีข้อแรกนะครับข้อ2ค่าการตลาดณขณะนี้อยู่ที่2บาท45สตางค์ถ้าทำตามมติเดิมที่เราเสนอ1บาท88สตางค์จะได้อีกประมาณ57สตางค์แปลว่าขั้นต่ำสุดเราจะได้7บาทขึ้นไปครับ7บาทนะครับสำหรับข้อเสนอในวันนี้ถ้าเสนอได้และสำเร็จภายในสัปดาห์หน้าเราก็จะมีข่าวดีสำหรับคนทั้งประเทศ
0: ส่วนกรณีของผู้ค้าน้ำมันที่ถูกดำเนินคดีกักตุนน้ำมันแล้วก็กรณีที่มีการกรอกข้อมูลขนส่งน้ำมันไม่ครบถ้วนนั้น นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานครับบอกว่าปัญหาการกรอกข้อมูลเป็นเพียงความผิดกรณีเดียวแต่คดีนี้ยังไม่ถึงที่สุดเพราะ DSI เนี่ยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลนะครับเพื่อพิสูจน์ในชั้นศาลเพื่อเอาผิดกับผู้กักตุนน้ำมันครับ
2: เหตุการณ์ไฟไหม้ดาดฟ้าโรงแรมแห่งหนึ่งที่พัทยาเมื่อคืนนี้จนถึงเวลานี้ก็ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้นะคะแต่มันจำเป็นจะต้องถอดบทเรียนเพราะว่าเหตุการณ์เมื่อคืนมันมีผู้เข้าพักอยู่ในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้ค่อนข้างมากลักษณะจำเป็นต้องหนีตายกันออกมาค่อนข้างอลหม่านนะคะตอนนี้ฝ่ายปกครองสั่งระงับใช้อาคารชั่วคราวรอประเมินเรื่องโครงสร้างอาคารไว้ก่อนว่ามีความเสี่ยงจะสามารถใช้งานต่อได้หรือไม่ส่วนไหนต้องปรับปรุงนะคะแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้คนในพื้นที่บางส่วนกังวลเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำเนื่องจากมันมีทั้งตึกสูงแล้วก็อาคารกลุ่มอาคารค่อนข้างหนาแน่นจากการเติบโตของเมืองพัทยาแล้วก็มีข้อเรียกร้องอยากให้มีการยกระดับมาตรการเรื่องความปลอดภัยเตรียมเสนอไปยังผู้สมัครนายกเมืองพัทยาคนใหม่ด้วยค่ะตำรวจพิสูจน์หลักฐานภาค2เข้าไปตรวจสอบอาคารดาดฟ้าชั้น7ของโรงแรมแห่งหนึ่งในตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นจุดที่เกิดเพลิงไหม้เมื่อคืนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นำไปวิเคราะห์หาสาเหตุค่ะเจ้าหน้าที่ยังเก็บกล้องวงจรปิดภายในจุดเกิดเหตุแม้ว่าจะเสียหายจากเพลิงไหม้ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการกู้คืนข้อมูลเพื่อย้อนตรวจสอบภาพเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมก่อนเกิดเหตุยังอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานนะคะยังไม่สามารถสรุปหาสาเหตุได้อย่างชัดเจนและคาดว่าจะใช้เวลาในการตรวจสอบไม่เกิน1เดือนค่ะ
4: คือตอนนี้เนี่ยเราให้เจ้าหน้าที่นะครับเก็บในส่วนของกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งสภาพของมันเนี่ยก็คือมีการลุกติดไฟนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้ปล่อยวางครับเราต้องการที่จะเอาเซฟเวอร์หรือระบบภายในเนี่ยเพื่อไปทำการถอดแกะภาพออกมาดูอีกครั้งนึงครับ
5: น่าจะทราบสาเหตุที่แน่ชัดได้สักประมาณกี่วันหลังจากน
4: ี้เราจะพยายามทำโดยไวโดยเร่งด่วนครับเพราะว่ากระบวนการเนี่ยเราจะรีบฟันธงไปเลยเนี่ยคงไม่ได้เพราะว่าเราต้องการเพราะเราอย่างก็คือรู้ว่ามันเป็นสื่อที่เขาเรียกอะไรเป็นเหตุที่มีความเขาเรียกว่าสนใจนะครับของสื่อมวลชนค่อนข้างเยอะนะครับงั้นเราต้องการที่จะทำเรื่องวัตถุพยานทุกชิ้นเนี่ยให้ออกมาแล้วมีความชัดเจนมากที่สุดครับ
0: ฝ่ายปกครองสั่งระงับการใช้อาคารชั่วคราวนะครับแล้วก็แจ้งให้เจ้าของอาคารเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบความเสี่ยงของโครงสร้างและประเมินความปลอดภัยครับว่ายังใช้งานต่อไปได้ไหมส่วนความเสียหายเนี่ยประเมินเอาไว้ไม่ต่ำกว่า20 ล้านบาทครับกรณีที่เกิดขึ้นครับทำให้ชาวบ้านในพื้นที่นะครับเรียกร้องถึงมาตรการความปลอดภัยบนอาคารสูงและแผนรองรับอัคคีภัยของเมืองพัทยาครับรองรับการขยายตัวของเมืองจากนายกเมืองพัทยาคนใหม่นะครับขณะที่ว่าที่ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาชูนโยบายการพัฒนาเมืองและมาตรการความปลอดภัยนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพัทยาครับ
6: โรงแรมที่เกิดหลังจากพ.ร.บ.นี้เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องวัสดุต่างๆเนี่ยจะต้องควบคุมนะครับให้ใช้ให้ได้มาตรฐานที่ทางกฎหมายกำหนดนั่นคือไม่ลามไฟง่ายอันเนี้ยก็คือสิ่งที่จะต้องดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบันสำหรับโรงแรมเกิดใหม่แต่ว่าในส่วนที่เมืองพัทยาจะต้องเข้าไปดูแลนะครับมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็คือไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับไอ้พ.ร.บ.ไอ้กฎกระทรวงฉบับเนี้ยกับโรงแรมเดิมที่ก่อสร้างมาก่อนปี2566
7: ธุรกิจของเราเนี่ยอยู่ในซอย7ซอย8อย่างเงี้ยเป็นซอยเล็กๆก็มีผุดขึ้นมาเยอะแยะไปหมดตามชุมชนต่างๆเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าการพัฒนาเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันก็ต้องเติบโตตามไปด้วยโดยเฉพาะในตอกซอกซอยเพราะฉะนั้นตอนนี้เมืองพัทยาเนี่ยมีรถดับเพลิงรถเล็กอะครับที่เข้าถึงตามซอยต่างๆเนี่ยน้อยถ้าเราเพิ่มศักยภาพตรงนี้ได้ให้มันสามารถเพิ่มโดยการเพิ่มจำนวนรถแล้วก็ศึกษาดูว่าตรงไหนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มันสำคัญก็ควรจะต้องเพิ่มจุดนั้นให้มีเยอะขึ้นครับ
2: เหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เป็นอีกโจทย์ท้าทายสำหรับนายกเมืองพัทยาคนใหม่แหละค่ะในการสร้างความปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยค่ะ
0: ไปดูความคืบหน้ากรณีที่มีตำรวจจังหวัดกาญจนบุรีนายหนึ่งนะครับที่ลวนลามอนาจารพนักงานเสิร์ฟในร้านหมูกระทะครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยโชคยังดีนะครับที่เจ้าของร้านเขาไม่ยอมเขาเอาเรื่องถึงที่สุดครับขณะที่ น้องพนักงานเสิร์ฟเองเนี่ยทุกวันนี้ณเวลานี้เข้าให้การยังกลัวยังผวากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เลยคำถามสำคัญก็คือต้นสังกัดครับต้นสังกัดของตำรวจในนี้ยังไม่มีการดำเนินการใดๆกับตำรวจในนี้เลยครับตำรวจยศร้อยตำรวจตรีสังกัดงานจราจรสภ.เมืองกาญจนบุรีนะครับเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.ลาดย่าครับไปรับทราบข้อกล่าวหากระทำการอนาจารบุคคลอื่นต่อหน้าทารกกำนันนะครับโดยให้การปฏิเสธอ้างว่าไม่มีเจตนากระทำอนาจารพนักงานหญิงร้านหมูกระทะในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีครับอ้างว่าเป็นเพียงการเรียกให้พนักงานคนดังกล่าวมาเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้นด้านผู้เสียหายที่ยังอยู่ในอาการวิตกกังวลและหวาดกลัวเข้าพบพนักงานสอบสวนนะครับทำให้ตำรวจต้องแยกห้องสอบสวนครับสำหรับคดีนี้เจ้าของร้านเนี่ยแจ้งพนักงานสอบสวนนะครับแล้วก็ส่งหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุในร้านหมูกระทะครับซึ่งคลิปเนี่ยชัดมากท่านผู้ชมเห็นว่าตำรวจนายนี้มีพฤติกรรมอนาจารพนักงานเสิร์ฟหญิงโดยยืนยันให้ดำเนินคดีถึงที่สุดนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมกับทนายความครับได้เข้ามาช่วยดูแลคดีให้กับผู้เสียหายนะครับเนื่องจากคดีนี้มีพยานหลักฐานที่สามารถเอาผิดผู้ก่อเหตุได้ครับ
8: ความมั่นใจว่าเคสน้องเนี่ยจะได้รับความยุติธรรมแล้วก็จะไม่มีใครไปวุ่นวายกับน้องแน่นอนนะครับอันนี้ในฐานะสสด้วยเนี่ยนะครับก็คือรับปากเลยว่าให้ดูแลแล้วก็ให้ความยุติธรรมกับน้องนะครับไม่ให้ใครมารังแกแล้วก็ผู้ที่กระทำผิดจะต้องได้รับโทษทั้งทางวินัยและก็ทางอาญานะครับซึ่งทางผู้กำกับแล้วก็ร้อยเวรก็ทำดำเนินการดีมากแล้วครับท่านผู้กำกับเองก็ได้ส่งเรื่องไปทำเรื่องวินัยตั้งแต่เมื่อวานแล้วซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่มีใครโปรเทคตำรวจใช่ไหมครับก็คือวันนี้ผิดก็ว่าไปตามผิด
2: ผู้กำกับการสภ.ลาดย่าบอกว่าแม้คดีนี้ผู้กระทำผิดจะเป็นตำรวจด้วยกันแต่ว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงสั่งการให้ทำคดีอย่างตรงไปตรงมาถ้าพบความผิดก็ต้องดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดค่ะสำหรับขั้นตอนการตรวจสอบวินัยตำรวจในคดีอนาจารดำเนินการโดยต้นสังกัดค่ะต้นสังกัดเนี่ยต้องตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงถ้าพบว่ามีมูลความผิดจริงก็จะถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงซึ่งอาจจะนำไปสู่การสั่งปลดออกหรือไล่ออกจากราชการนะคะควบคู่กับการดำเนินคดีในข้อหากระทำอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะปัจจุบันก็มีนักศึกษาหลายคนที่ทำงานพาร์ทไทม์แล้วสวัสดิภาพของนักศึกษาเหล่านี้หรือพนักงานเหล่านี้แม้ว่าจะไม่ได้เป็นนักศึกษาเนี่ยคะอยู่ตรงไหนทีมข่าวไปสำรวจร้านอาหารแห่งหนึ่งในอำเภอพระนครศรีอยุธยาเป็นหนึ่งในสถานประกอบการที่มีการจ้างงานเยาวชนและนักเรียนเข้ามาทำงานในรูปแบบพาร์ทไทม์ช่วงหลังเลิกเรียนแล้วก็วันหยุดเพื่อหารายได้เสริมค่ะมีนักเรียนนักศึกษาหมุนเวียนกันเข้ามาทำงานอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่เป็นพนักงานหญิงจึงต้องมีมาตรการป้องกันค
9: ่
2: ะ
9: ก็ต้องใช้ให้กฎหมายอ่ะเป็นไปตามกฎหมายอ่ะนะเพราะเขาก็ทำมาหากินนะเขาไม่ได้มาขายบริการต้องแจ้งผู้บังคับบัญชานะก็คือตามลำดับชั้นไปถ้ามันยังไม่ได้ผลอะไรก็ต้องช่วยกันต้องให้กระแสสังคมมาช่วยตรงนี้ด้วยครับ
0: ขณะที่พนักงานหญิงเนี่ยครับเล่าถึงความกังวลใจครับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมักเจอพฤติกรรมคุกคามจากลูกค้าบ่อยครั้งเพราะกลัวลูกค้าจะเป็นผู้มีอิทธิพลครับกลัวว่าแจ้งความดำเนินคดีแล้วอาจจะเอาผิดไม่ได
10: ้กังวลค่ะพี่ผลมากจะเจอพวกมาลวนลามจับไม้จับมือแต่เราก็ป้องกันตัวเราอย่างเงี้ยพี่แบบปัดออกอย่างงี้แต่บางคนก็ดึงอย่างงี้เลยพี
11: ่มีด้วย
10: มีค่ะเหมือนว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้ไงแล้วก็ต้องยอมรับไปบางทีเขาก็บางคนก็เข้าใจเรานะพี่แบบเห็นเราเป็นเด็กแต่บางคนก็แบบไหนๆก็มาทำงานอย่างนี้แล้วอ่ะก็ขอจับหน่อยอย่างนี้ไงพี
11: ่แต่เราไม่ได้มาร้านอาหารไม่ได้เป็นแบบนั้น
10: ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับพี่ก็คือแบบเสิร์ฟทั่วไปถ้ามีเรื่องอย่างนั้นก็จะแบบไอ้นี่หน่อยพี่น่าจะมีกฎหมายคุ้มครองพวกหนูหน่อยอ่ะพี่เพราะทำงานอย่างนี้มันก็เสี่ยงบางคนก็คิดว่าเราทำงานอันนั้นด้วยอย่างเงี้ยพี่เพราะเขาแบบบางจังหวัดเขาทำอย่างนี้กันแบบไปกับเขาอย่างนี้แต่ที่นี่ไม่มีค่ะพี
11: ่เพราะมันเป็นแค่ร้านอาหาร
10: เป็นแค่ร้านอาหาร ทั่วไป
0: ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลครับได้ออกมาประณามการกระทำดังกล่าวนะครับเรียกร้องให้ดำเนินการกับตำรวจที่มีพฤติกรรมคุกคามทางเพศเพื่อปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเยาวชนคนดังกล่าวครับ
12: ซึ่งเรื่องแบบนี้เรา

0: ให้ผู้ที่ก่อเหตุโดยเฉพาะพนักงานสอบสวนท่านนี้เนี่ยค่ะพักราชการหรือไม่ต้องออกจากราชการไว้ก่อนในขณะที่อยู่ระหว่างการสอบสวนวินัยร้ายแรงเรื่องนี้
1: นอกจากนี้ครับทางมูลนิธิเนี่ยยังชื่นชมเจ้าของร้านอาหารนะครับที่ออกมาปกป้องลูกน้องปกป้องพนักงานเสิร์ฟและเด็กพาร์ทไทม์รวมไปถึงการเรียกร้องความเป็นธรรมครับ
2: จากงบกระตุ้นเศรษฐกิจปี68ค่ะสำนักชลประทานนำมาใช้ทำโครงการต่างๆในจังหวัดสงขลาเนี่ยรวมแล้วเกือบ 1,000 ล้านบาทนะคะหนึ่งในนั้นเป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเปรมอำเภอระโนดค่ะแต่ว่าจากการตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาไปเจอความผิดปกติบางอย่างนะคะสตง.ภูมิภาคที่15และปปช.ภาค9ตรวจสอบไปเจอการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่ค่อนข้างสูงมีจำนวนมากและพบว่าบางจุดก็อาจไม่สอดคล้องกับการใช้จริงติดตามจากรายงานของคุณติชิลาพุทธสารพันธ์
3: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเปรมตำบลวัดสนอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568และจะแล้วเสร็จในวันที่30กันยายนนี้ฝ่ายก่อสร้างที่4สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่16กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางเป็นเจ้าของโครงการและได้จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเองผ่านระบบ e-bidding โดยได้เบิกจ่ายไปเกือบหมดแล้วมีเพียงวัสดุก่อสร้างบางรายการที่ยังไม่ได้จัดซื้อและส่งมอบแต่การใช้งบประมาณดำเนินโครงการที่สูงถึง250ล้านบาททำให้สตง.ภูมิภาคที่15และปปช.ภาค9เข้าติดตามอย่างใกล้ชิด
4: 250ล้านนะครับตอนนี้ก็เบิกจ่ายไปแล้วประมาณ 45% มีงบประมาณที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างประมาณสัก10ล้านเราก็ดำเนินการคืนกับส่วนกลางไปแล้วนะครับก็ผลงานปัจจุบันก็อยู่ประมาณสัก 40% นะครับก็เนื่องจากว่าเป็นงบกลางต้องดำเนินการให้เสร็จภายในกันยานี้นะครับก็จำเป็นต้องเร่งกันพอสมควรนะครับก
5: ็
4: ครับเชิญครับพี่
5: ตอนนี้งบซื้อวัสดุเราซื้อไปได้เท่าไหร่
4: งบซื้อวัสดุเราซื้อจัดการไปเกือบทุกรายการยกเว้นเป็นพวกวัสดุเป็นตะเล็ด
5: เบื้องต้น
6: บริเวณท่าสมุทรสถิงท่าเนี่ย
3: ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่16อธิบายถึงความคืบหน้าของโครงการพร้อมชี้แจงเมื่อถูกซักถามหลังไม่พบจุดทิ้งดินที่จัดซื้อมากถึง 120,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งอ้างว่าถูกนำมาถมในคลองสตง.จึงต้องตรวจสอบวัดความกว้างลึกยาวของคลองเพื่อคำนวณปริมาณการใช้ดินโดยจากวัดคำนวณหน้างานคาดว่ามีปริมาณดินถม 33,000 ลูกบาศก์เมตรรวมถึงยังมีทรายถมที่จัดซื้ออีกประมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตรส่วนเหล็กที่จัดซื้อมากถึง1ล้านกิโลกรัมจากการประเมินด้วยสายตาทั้งจำนวนเหล็กเส้นและกองเหล็กอาจยังไม่สอดคล้องกับการสั่งซื้อมากนักจึงต้องรอเอกสารการใช้และสัดส่วนเพื่อเทียบเคียงกับยอดการสั่งซื้อขณะที่ไม้กระยาที่จัดซื้อในราคาเกือบ12ล้านบาทจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานียังไม่ชัดเจนถึงสถานที่จัดเก็บหลังรับมอบมาแล้วและยังต้องรอคำชี้แจงเป็นเอกสารว่านำไปใช้งานส่วนใดและจำนวนเท่าใดส่วนนี้เป็นโกดังชั่วคราวสำหรับวางกองปูนที่ทยอยสั่งซื้อมากถึง 55,000 ถุงหรือประมาณ 2,500,000 กิโลกรัมโดยสตง.ตั้งข้อสังเกตถึงปูนที่เหลือซึ่งหายไปโดยทางชลประทานชี้แจงว่าได้ฝากไว้ในคลังเนื่องจากโกดังเก็บหน้างานไม่เพียงพอ
7: ฝากของไว้ที่ครับ
4: เพราะว่าอย่างให้ดูนะครับเนี่ยเราเป็นแคมป์ชั่วคราวครับเพราะว่าถ้ามันเสียหายขึ้นมาผมก็ไม่รู้จะเอาปูน
8: ไ
4: ป
8: ไหนแล้วทำไมที่จริงอย่างนั้นไม่จะย่อยแบ่งเป็นงวดย่อยไม่ใช่ว่าเดียวฟอง
7: ในมุมที่ผมสงสัยคือว่าทำไมของพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดต้องใช้สมมติเราเก็บได้แค
8: ่ใช่ๆ
7: แค่สมมติว่า 1,000 กระสอบออกแล้วกันนะ 1,000 กระสอบก็ทยอยเข้ามาทีละ 1,000 กระสอบแล้วก็จ่าย 1,000 กระสอบ
4: ใช่ต้องเรียนว่ามันก็ผิดแผนในเรื่องการปฏิบัติงานนี่คือตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่าเราจะเริ่มงานได้ตั้งแต่เงินเนี่ยโอนมาตั้งแต่กรกฎาคมสิงหาแต่ว่าพื้นที่เนี่ยเราเพิ่งเข้ามารอได้อะไรได้แต่ว่าปรากฏว่ามันเข้าไปได้ติดหมดเลยครับรถลงไปจมทำงานอะไรไม่ได้เราเพิ่งเข้าพื้นที่ได้เนี่ยครับประมาณมกราเพิ่งเข้าทำงานได้ครับ
3: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเปรมถูกก่อสร้างเพื่อรองรับการระบายน้ำประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจากข้อมูลในป้ายโครงการระบุว่า

จะก่อสร้างอาคารประกอบด้วยกำแพงป้องกันตลิ่งกว้าง4เมตรระยะทาง 1,712 เมตรท่อระบายน้ำ2แห่งสะพานรถยนต์3แห่งและอาคารรับน้ำ14แห่งซึ่งจากข้อมูลพบว่าโครงการนี้เป็นเพียงหนึ่งในหลายโครงการที่ใช้งบตามแผนกับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ครม.อนุมัติเมื่อวันที่24มิถุนายน2568ซึ่งทางสำนักชลประทานได้จัดทำเฉพาะในจังหวัดสงขลารวมงบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาทดิฉิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน

0: เราชวนไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับโรงพยาบาลเชียงแสนที่จังหวัดเชียงรายนะครับปรากฏว่าหมอลาออกไปแล้ว4คนด้วยกันครับทำให้โรงพยาบาลต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการนะครับเราตรวจสอบไปยังผอ.โรงพยาบาลยืนยันนะครับว่าตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับโรงพยาบาลเชียงแสนไม่ใช่ภาพสะท้อนของระบบทั้งจังหวัดเชียงรายครับขณะเดียวกันก็ยืนยันอีกครั้งว่ายังพร้อมให้บริการประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะครับคุณวชิรวิทย์ครับมันเป็นจริงแบบนั้นไหมครับ
1: ต้องบอกว่าสถานการณ์โรงพยาบาลขาดหมอเนี่ยนะครับมองได้ใน2มิติมิติแรกก็คือกำลังรอจัดสรรหมอใหม่เพิ่มกับอีกมิติหนึ่งก็คือคุณหมอลาออกจากระบบไปจริงๆซึ่งเราจะมาคลี่ดูทั้ง2มิตินี้ว่ามันจะมีความสัมพันธ์แล้วก็เชื่อมโยงกันอย่างไรบ้างนะครับไม่ใช่แค่โรงพยาบาลเชียงแสนเท่านั้นนะครับแต่เท่าที่ไทย PBS ได้รับข้อมูลจากแพทย์ในพื้นที่ยังมีโรงพยาบาลอินบุรีโรงพยาบาลบ้านหมี่โรงพยาบาลพระพุทธบาทเป็นต้นนะครับที่ไม่ได้รับการจัดสรรแพทย์อินเทิร์นปี1มาเพิ่มซึ่งแน่นอนนะครับว่างานหลักๆก็จะไปตกอยู่ที่แพทย์สตาฟให้ต้องรับภาระงานเพิ่มพอสตาฟรับภาระงานมากๆก็จะอยู่ไม่ไหวครับก็อาจจะตัดสินใจลาออกและเมื่อถึงจุดนั้นนะครับสิ่งที่ผู้บริหารโรงพยาบาลทำก็คืออาจจะต้องยอมปิดหรือว่าปรับลดบริการบางอย่างลงเหมือนอย่างที่โรงพยาบาลเชียงแสนกำลังทำอยู่ซึ่งผลกระทบก็จะไปตกอยู่กับคนไข้ครับ
2: การบริการก็โอเคก็ดีอ่ะจะช้าตอนคอยหมอมาคนไข้นั่งกันเป็น10กว่าคนบางที9โมงกว่าก็10โมงหมอถึงมาถ้าหากว่าหมอน้อยเนาะ
3: ครับ
2: แล้วคนไข้มันเยอะนี่ปัญหามันก็มีแน่อยู่แล้วการคอยการเข้าคิวคนนั้นช่วงนี้คนมันเยอะ
3: คนไข้มาที่นี่เยอะไหม
2: เยอะมาก
3: เต็มโรงพยาบาลเลย
2: ทั้งสองตึก
3: เต็มเลย
2: อยากให้มีแพทย์มากกว่านี้หน่อย
1: จะมีคำพูดที่อยู่ในวงการแพทย์ที่พูดกันมานานแล้วนะครับที่บอกว่าช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนนั้นจะเปรียบเสมือนฤดูใบไม้ร่วงของโรงพยาบาลชุมชนเพราะว่ามีอัตราการเสียชีวิตสูงเพราะว่าหมอหายไปครับทำไมเดือนนี้ถึงถูกเรียกว่าเดือนใบไม้ร่วงและทำไมผู้เสียชีวิตในช่วงนี้จึงเยอะมากในช่วงก็ต่างจากช่วงเวลาอื่นก็เพราะว่าโรงพยาบาลชุมชนกำลังเผชิญกับการสูญเสียกำลังพลพร้อมๆกันหลายทางทางแรกนะครับก็คือแพทย์อินเทิร์นปี 2-3 ต้องเตรียมตัวกลับไปเรียนต่อในเดือนกรกฎาคมบางคนลาพักร้อนล่วงหน้านะครับบางมหาวิทยาลัยก็ให้ไปรายงานตัวก่อน1เดือนอีกทางนึงที่หายไปก็คือคุณหมออินเทิร์นปี1ที่ครบกำหนดต้องโยกย้ายไปโรงพยาบาลชุมชนรอบนอกก็ต้องเตรียมตัวย้ายอีกนะครับทางอีกทางนึงที่ทำให้คุณหมอหายไปจากโรงพยาบาลชุมชนก็คือมีคุณหมอที่ตัดสินใจลาออกก็มักจะเลือกช่วงเวลานี้นะครับเพื่อให้ทันที่จะเข้าสู่ระบบเอกชนหรือว่าสมัครงานในโรงพยาบาลต่างสังกัดผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือโรงพยาบาลขนาดกลางที่ปกติจะมีแพทย์ปฏิบัติการที่อาจจะเหลือจริงๆอยู่ไม่กี่คนในบางกรณีก็จะเหลืออยู่เพียงแค่คนเดียวนะครับส่วนอีกมิติหนึ่งที่เราอยากจะชวนมองก็คือว่าปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่ผลิตแพทย์น้อยแต่ว่าอยู่ที่การรักษาคนไว้ในระบบไม่ได้เพราะว่าในแต่ละปีนะครับประเทศไทยมีแพทย์จบใหม่ประมาณ 2,500 ถึง 2,800 คนแต่ว่าเข้าสู่ระบบการจัดสรรของกระทรวงสาธารณสุขประมาณ 1,600 คนซึ่งจำนวนนี้นะครับต้องกระจายไปทั่วประเทศคำถามก็คือคุณหมอหายไปไหนปฏิเสธไปได้นะครับว่าหลังจากที่อินเทิร์นปีแรกจบลงเนี่ยแพทย์จำนวนมากที่เป็นแพทย์ใช้ทุนปี1ก็มักจะลาออกไปจากระบบราชการไปทำงานอยู่ในคลินิกเอกชนทำงานอยู่ในคลินิกความงามหรือไม่ก็โรงแรมโรงพยาบาลในเมืองเพราะว่ามีรายได้แล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีกว่านะครับและนี่ก็คือตารางใน1วันของคุณหมออินเทิร์นในโรงพยาบาลที่ขาดแคลนก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับต้องตื่นแต่ตี5เลยนะครับไปลาวอร์ดก่อนที่สตาฟจะมาตรวจช่วง 8:00 นเช้า 9:00 นก็จะต้องมาราวรอบที่2กับสตาฟ 10:00 นเช้าต้องออกไปตรวจ OPD หรือว่าผู้ป่วยนอกแล้วก็ตลอดทั้งวันเนี่ยก็ต้องทำเป็น First Call ทุกจุดรับรายงานจากพยาบาลก่อนที่จะส่งต่อไปที่สตาฟด้วยกลางคืนนะครับก็ต้องอยู่เวรห้องฉุกเฉินวิ่งไปมาระหว่าง ER กับวอร์ดมื้อกลางวันไม่ต้องพูดถึงนะครับบางวันแทบไม่ได้กินข้าวเลยเรานะครับได้คุยกับคุณหมออินเทิร์นปี2จากโรงพยาบาลอื่นซึ่งเดี๋ยวจะย้ายมาเป็นหมอที่โรงพยาบาลเชียงแสนในเดือนหน้าเธอบอกกับเรานะครับว่าภาระงานที่หนักขนาดนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณหมออาจจะถอดใจลาออกได้เช่นกันครับ
4: เราก็อยากเป็นหมอที่ดูแลคนไข้ค่ะแต่ถามว่าแบบคือทุกคนเต็มที่แหละค่ะแต่ว่าพอเราไปอยู่หน้างานจริงๆค่ะระบบมันไม่ได้เอื้อคนทำงานเนี่ยค่ะคือแบบเราต้องทำงานเกินมนุษย์ซึ่งต่อให้เรามีใจที่จะไปช่วยคนแค่ไหนแต่ว่าตัวเราเองยังเบลอๆยังไม่ได้นอนเลยค่ะพี่เรายังไม่ได้กลับบ้านยังไม่ได้กินข้าวชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวเราพังหมดเนี่ยค่ะคือเชื่อว่าแบบสุดท้ายมาทุกคนก็จะต้องเลือกจุดที่สมดุลที่ work life balance ที่ตัวเองไปได้อะค่ะระบบจะยังอยู่ต่อได้ถ้าผู้ที่มีอำนาจอะค่ะแบบหันกลับมาแบบสนใจหมอสนใจแบบบุคลากรทางการแพทย์ให้มากขึ้นเนี่ยค่ะทั้งในส่วนของเรื่องของพลังงานที่เหมาะสมค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้มันแบบให้มันเหมาะสมอะค่ะจริงๆแบบ
1: กระทรวงสาธารณสุขก็พยายามที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของแพทย์จบใหม่นะครับส่วนเรื่องค่าตอบแทนของแพทย์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้อยู่ในระบบนั้นก็เป็นโจทย์งบประมาณของประเทศที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ยังคิดไม่ตกว่าจะหาเงินมาจากที่ไหนขณะที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็อาจจะมอบให้เขตสุขภาพจัดการปัญหาเฉพาะหน้าเป็นที่ๆไปก่อนครับ
5: แต่ปัญหาก็คือจะหาเงินจากไหนมาตอบจ่าย
6: ก็ปัญหาก็เรื่องงบประมาณก็เป็นส่วนหนึ่งแน่นอนอยู่แล้วครับ
5: แล้วเราคิดว่าถึงเวลาต้องปรับเดทพวกนี้ขึ้นบ้างหรือยังคร
6: ับ ก็ต้องไปดูในรายละเอียดนะครับนะก็เหมือนกับทุกคนถามว่าถึงเวลาปรับเงินเดือนหรือยังนะครับ
5: เขาเคยมาคุยกับทางท่านปลัดนะครับว่าโรงพยาบาลเราได้รับการจัดสรรหมออินเทิร์นไม่เพียงพออะไรแบบนี้ที่ไม่ได้ออกมาผ่านสื่ออย่างเงี้ยครับเขาสะท้อนมาทางตรงหรือเปล่าครับ
7: คือการจัดสรรเนี่ยเราคุยกับ CSL เขตอ่ะคือเขตสุขภาพเนี่ยจะมีเรียกว่า CFO ก็คือดูการเงิน CSO ก็คือดูเรื่องคนเราก็ประชุมในการจัดรอบนี้เราประชุม CSO ทุกเขตทุกเขตเนี่ยมาตลอดในช่วง 2-3 เดือนนะครับนั้นก็คิดว่าอันนี้จะเป็นประเด็นการจัดการของเขตมากกว่าเพราะว่ากระทรวงได้เช็คไปที่โรงพยาบาลที่เราจะจัดสรรแพทย์เนี่ยก็ทราบว่า CSO ไม่ได้ไปคุยกับโรงพยาบาลนะครับดังนั้นคำถามที่ถามเนี่ยคงเป็นแกลในการจัดการในระดับพื้นที่
5: แล้วในระยะยาวที่ท่านวางเรื่องระบบเช็คภาระงานกับจำนวนบุคลากรครับอันนี้จะขึ้นได้ยังไงแล้วก็จะ
7: คือนี้เราที่ท่านตีให้แนวทางเนี่ยเป็นการปรับเป็นมันเหมือนเป็นเครื่องมือในการกระจายคนแบบใหม่ซึ่งเดิมเนี่ยเราใช้ปล่อยให้มีการจับฉลากโดยที่ไม่มีการหมุนน้องไปอยู่ในที่ที่ต้องการนะครับเพราะพอเรามีเครื่องมือแล้วเนี่ยพื้นที่เนี่ยจะต้องดูความต้องการให้แม่นมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้คิดว่าอีกสัก 1-2 ปีเนี่ยพื้นที่จะเริ่มจัดการเองได้มากขึ้นด้วยนะครับก็น่าจะลงตัว
1: ปัญหาแพทย์จบใหม่ก็เลยกลายเป็นวงจรที่จะกลายเป็นข่าวทุกปีนะครับมันก็จะเริ่มจากกระจายหมอไม่ทั่วถึงก่อนเป็นอันดับแรกหลังจากนั้นมาอินเทอร์นก็จะมาไม่ครบมาช้าพอคุณหมออินเทอร์นมาไม่ครบหรือมาครบแล้วมาอยู่ที่โรงพยาบาลทนอยู่ได้1ปีก็ดิ้นออกนะครับพอคุณหมอลาออกปุ๊บหมอที่เหลือก็ต้องแบกรับทุกอย่างหมอที่เหลือแบกรับทุกอย่างอยู่ไม่ไหวก็ลาออกอีกกลายเป็นหมอขาดโรงพยาบาลก็ต้องลดบริการลงสุดท้ายกระทบคนไข้ในที่สุดครับคุณเจษฎาคุณวันวิสาครับในขณะนี้ก็คือเราเห็นใจทั้งสองฝ่ายก็คือคุณหมอเองก็งานเยอะแล้วก็คนก็น้อยหมอมีจำนวนน้อยโรงพยาบาลไม่พอลักษณะแบบนี้ปุ๊บคนไข้ที่เขารอเนี่ยเป็นประชาชนทั่วไปก็พอรอนานๆเริ่มบ่นกับคุณหมอกลายเป็นคนไข้กับคุณหมอผิดใจกันพอผิดใจกันคุณหมอออกดีกว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายเพราะฉะนั้นเหมือนจะเป็นทุกทั้งคนไข้ทุกทั้งหมอเลยการแก้ปัญหาเนี่ยจะแก้เป็นเคส by เคสไม่ยั่งยืนนะครับต้องแก้ระยะยาวแล้วเราติดตามมาโดยตลอดว่าระยะยาวที่ว่าเนี่ยมันจะไปจบตรงไหนแต่ก็ยังเป็นปัญหาที่เป็นวงจรเรื้อรังแบบนี้มาในทุกๆปีครับ
0: เป็นงูกินหางเลยนะครับไม่รู้ว่าจะสางตรงไหนเลยแต่คนที่ต้องรับผลกระทบก็คือคนใช้บริการ
1: ถูกต้องครับ
0: ขอบคุณครับคุณวรชิรวิทย์ครับ
8: คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ทางการลาวส่งตัวคนไทยที่ถูกจับกุมในการกวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์กลับมาให้ไทยดำเนินคดีเนี่ยกลุ่มเมื่อวานนี้300กว่าคนวันนี้ส่งตัวคนไทยกลับมาเพิ่มอีก102คนนะคะกลุ่มนี้จับมาจากโรงแรม3แห่งในแขวงสวรรณเขตค่ะอยู่ติดกับจังหวัดมุกดาหารของไทยนะคะและพบว่าบางคนก็มีหมายจับคดีหลอกลวงออนไลน์ติดตัวอยู่ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นมันกำลังสะท้อนสถานการณ์อะไรติดตามใน The Exit ค่ะ
9: แว่นตาถอดนะครับแว่นตาหัวถอดแว่นตาหัวกับถอดนะ
10: คืออย่างเงี้ยพี่เป๊กให้ใหม่แล้วแต่ว่าเขาจะ คนไทย102คนถูกเจ้าหน้าที่กรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกรมใหญ่สันติบาลของสปป.ลาวควบคุมตัวส่งให้ทางการไทยดำเนินคดีหลังการกวาดล้างขบวนการสแกมเมอร์และพนันออนไลน์ในแขวงสวรรณเขตติดกับจังหวัดมุกดาหารของไทยเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมา
11: พี่ข้ามไปยังไงครับ
12: ผมเหรอครับ
11: ครับ
12: ข้ามไปทางเรือ
10: หนึ่งในคนไทยที่ถูกส่งตัวกลับเปิดเผยกับไทย PBS สั้นๆว่าไปทำงานที่นั่นโดยนั่งเรือข้ามจากแม่น้ำฝั่งไทย Facebook ความสงบลาว Security เปิดเผยชื่อโรงแรม3แห่งที่คนไทย102คนถูกจับกุมพบว่าทั้งหมดอยู่ในเทศบาลนครไกรสอนพรหมวิหารแขวงสวรรณเขตขณะที่ผู้เสียหายชาวไทยส่วนใหญ่อ้างไม่ทราบว่าตัวเองทำงานอยู่ที่ไหนและยังถูกกักขังข้อมูลจากทางการลาวระบุว่าปัจจุบันพบขบวนการคอลเซ็นเตอร์ใช้ที่ตั้งในแขวงบ่อแก้วบริคำไซสวรรณเขตโดยคนไทยส่วนมากที่จับกุมได้ทำงานเป็นแอดมินชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์แต่จากการตรวจสอบคนไทยที่ถูกส่งกลับมาพบอย่างน้อย5คนมีหมายจับในคดีหลอกลวงออนไลน์อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจบก.ปคม.ส่วนชายคนนี้ถูกตำรวจไซเบอร์จับกุมตามหมายจับในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและฟอกเงินเขาให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าปี2566เคยไปทำงานสแกมเมอร์ที่กัมพูชามาก่อนแต่หนีกลับไทยเพราะถูกทำร้ายร่างกายกระทั่งกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาลักลอบเดินทางไปทำงานที่แขวงสวรรณเขตประเทศลาวแต่ยังไม่ได้เริ่มทำงานก็ถูกทางการลาวจับกุมเสียก่อนการส่งคนไทยกลับจากสปป.ลาวเกิดขึ้นในวันนี้เป็นวันที่2โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายและสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสปป.ลาวเดินทางไปรับตัวที่ด่านชายแดนท่าแร้งนครเวียงจันทร์ก่อนนำมาคัดกรองผู้เสียหายตามกระบวนการ NRM ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคายผลการคัดกรองเบื้องต้นพบคนไทยมีหนังสือเดินทาง40คนไม่มีหนังสือเดินทาง61คนและมีบัตรประชาชน1คนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเปิดเผยว่ามีข้อมูลการข่าวน่าเชื่อได้ว่าขบวนการคอลเซ็นเตอร์ได้ย้ายจากกัมพูชาเข้าสู่ลาวโดยเกิดขึ้นหลายพื้นที่ตลอดแนวชายแดน
13: น่าเชื่อว่านะครับน่าเชื่อว่าก็คือหลังจากที่ชายแดนฝั่งกัมพูชาปิดน่าจะมีการเคลื่อนย้ายนะครับเคลื่อนย้ายของกลุ่มนะครับกลุ่มเครือข่ายมาด้านสปป.ลาวในหลายๆเมืองนะครับซึ่งครั้งนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทน์นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเกิดอยู่ฝั่งสวรรณเขต
14: หลายครั้งแล้วนะคะเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดมากแล้วก็ทั้งทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวต่างก็มีนโยบายที่จะปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็พวกพนันออนไลน์ให้หมดไปนะคะเพราะฉะนั้นทั้งสองฝั่งเนี่ยจึงเข้มข้นมากก็มีการจับกุมหลายครั้งแล้วแต่ว่าบางทีก็ส่งกลับเป็นเล็กๆแต่ครั้งนี้ก็จะเป็นล็อตใหญ่
10: ขณะที่รองประธานกรรมการมูลนิธิอิมมานูเอลให้ข้อมูลว่าพบคนไทยไปทำงานเป็นสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์ในประเทศลาวตั้งแต่ก่อนที่ประเทศกัมพูชาเริ่มปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์จึงเชื่อว่าเป็นการขยายฐานมากกว่าการย้ายเพื่อหนีการปราบปราม
15: ฐานพวกนี้มันเกิดขึ้นในประเทศลาวเขาขยายฐานเนื่องจากในกัมพูชาเนี่ยฐานค่อนข้างจะเยอะขึ้นแล้วและการปฏิบัติการของเขาครับยังสามารถทำเงี้ยทำรายได้ได้ครับเขาเลยขยายฐานไปยังประเทศลาวครับรวมถึงประเทศเมียนมาเองด้วยนะครับลาวเองเนี่ยเราเห็นก่อนแรกอยู่แล้วเนี่ยที่คิงโนมันนะครับที่ติดกับอำเภอเชียงแสนของเรานะครับในส่วนของฝั่งภาคอีสานเราเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าอยู่ในเขตสวรรณเขตนะซึ่งก็มีหลายพื้นที่ที่ติดต่อกันนะครับในจังหวัดบึงกาฬในหนองคายนะครับในนครพนมเองนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันขยายฐานนะครับมันไม่ใช่เป็นการหนีจากการกวาดล้างนะครับ
10: การจับกุมขบวนการคอลเซ็นเตอร์ของทางการลาวยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้นอกจากการส่งกลับคนไทยรวมกว่า400คนใน2วันนี้เพจกระทรวงป้องกันความสงบแขวงบริคำไซยังโพสต์ข้อมูลเมื่อวันที่19พฤษภาคมว่าได้จับกุมคนไทย112คนทำงานให้กับเว็บพนันและขบวนการคอลเซ็นเตอร์จากโรงแรมเป้าหมาย4แห่งในเมืองปากซันภูวเดชฉัตรทิวาพรไทย PBS รายงาน
0: เ ล่าสุดครับกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองคนที่เดินทางมาจากคองโกและยูกันดานะครับหลังจากที่ WHO ครับประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศนะครับเนื่องจากเจอการระบาดของโรคอีโบลาการระบาดเนี่ยท่านผู้ชมครับมันแพร่เร็วแล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตสูงนะครับดังนั้นจึงต้องเฝ้าระวังแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคครับบอกว่าไทยได้ประกาศให้ทั้ง2ประเทศเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายมีผลตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับพร้อมกับเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงทั้งทางอากาศแล้วก็ด่านชายแดนทั่วประเทศครับตอนนี้ไทยยังไม่พบผู้ป่วยอีโบลานะครับทั้งในกลุ่มผู้ป่วยต้องสงสัยและผู้ป่วยยืนยันครับแต่เตรียมความพร้อมทั้งห้องปฏิบัติการทีมสอบสวนโรคและสถานพยาบาลครับเพื่อรองรับถ้าพบผู้ติดเชื้อในอนาคตนะครับสำหรับผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงทุกคนครับจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบบัตรขาเข้าแบบดิจิทัลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการติดตามอาการต่อเนื่อง21วันนะครับถ้าเจอไข้หรือมีอาการเข้าข่ายจะถูกส่งตัวเข้าสู่ระบบรักษาที่สถาบันบำราศนาดูนครับสำหรับผู้ที่ตรวจพบว่ามีอาการเข้าข่ายตั้งแต่แรกอันนี้จะถูกแยกกักครับ
16: องค์การอนามัยโลกยังบอกว่ายังไม่ได้เข้าขั้นถึงแพนเดมิกอิมเมอร์เจนซีคือยังไม่ได้มีความสามารถขนาดที่กระจายไปได้ทั่วโลกเหมือนอย่างโควิดนะคะสำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในระยะที่การเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในหน่วยงานต่างๆนะคะโดยเฉพาะในที่ช่องทางด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศนะคะ
8: นายแพทย์โรมบัวทองผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคบอกว่าล่าสุดมีผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเข้าประเทศนะคะและทั้งหมดก็อยู่ระหว่างการเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับอีโบลาติดต่อผ่านการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งหรือสิ่งปนเปื้อนจากผู้ติดเชื้อรวมถึงสัตว์ติดเชื้อเช่นค้างคาวผลไม้มีระยะฟักตัวประมาณ 2-21 วันนะคะอาการสำคัญก็คือมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดศีรษะอาเจียนท้องเสียและอาจจะมีเลือดออกผิดปกติมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 40-80 ค่ะ
17: สายการบินครับต้องส่งข้อมูลผู้เดินทางจากเขตติดโรคให้เราทราบล่วงหน้านะครับก่อนที่เที่ยวบินจะลงที่สถานีปลายทางนะครับแล้วก็เมื่อถึงประเทศไทยนะครับเมื่อเราทราบชื่อแล้วเราก็จะไปติดตามผู้เดินทางเหล่านั้นที่หน้าประตูเครื่องบินนะครับแล้วก็พามาตรวจคัดกรองอย่างจุดคัดกรองที่ด่านควบคุมโรคนะครับ
0: กรมควบคุมโรคแนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ระบาดนะครับถ้ามีความจำเป็นควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดและหากกลับจากพื้นที่เสี่ยงแล้วมีอาการผิดปกติภายใน21วันควรรีบพบแพทย์ทันทีครับแล้วก็แจ้งประวัติการเดินทางด้วย
8: ความกังวลเรื่องการระบาดของอีโบลาตอนนี้แผ่ขยายไปในหลายประเทศของแอฟริกานะคะโดยเฉพาะที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดค่ะซึ่งจุดนั้นเผชิญกับวิกฤตอีโบลามาแล้วถึง17ครั้งด้วยกันอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้โลกยังกำราบไวรัสชนิดนี้ไม่ได้ติดตามในหน้าต่างโลกกับคุณทิพย์ตะวันค่ะ
18: Success

0: แม้ว่าการระบาดของอีโบลาจะไม่ใช่เรื่องใหม่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเพราะว่าเกิดขึ้นเฉลี่ยเนี่ยแทบจะทุกๆ3ปีครั้งนะคะแต่การระบาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้ค่ะบ่งชี้ถึงจุดอ่อนอะไรได้บ้างในการรับมือกับโรคระบาดไฟโหมลุกไหม้เต็นท์ที่ใช้ดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลในจังหวัดอิตูรีศูนย์กลางการแพร่ระบาดของอีโบลาในดีอาร์คองโกท่ามกลางความโกลาหลค่ะจากคลิปวิดีโอชิ้นนี้นะคะเราจะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอยู่เป็นระยะค่ะซึ่งเป็นเสียงที่เจ้าหน้าที่ความมั่นคงยิงปืนขู่และยิงแก๊สน้ำตาเพื่อสลายการชุมนุมและควบคุมสถานการณ์หลังจากญาติของผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาพยายามเข้ามาแย่งศพจากเจ้าหน้าที่ที่เตรียมนำศพไปประกอบพิธีฝังตามระเบียบการควบคุมโรคนะคะจนเกิดการปะทะกันขึ้นก่อนที่สถานการณ์จะลุกลามบานปลายค่ะเหตุรุนแรงในครั้งนี้ส่งผลให้เต็นท์ที่ใช้กักตัวผู้ป่วยอีโบลาถูกเผาทำลายอย่างน้อย2หลังนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องย้ายผู้ป่วย6คนไปรักษาตัวในอีกจุดหนึ่งแทนโดยยืนยันเขาว่าไม่ได้มีผู้ติดเชื้อหลบหนีออกมาจากพื้นที่กักตัวแต่อย่างใดองค์การด้านมนุษยธรรมทางการแพทย์เตือนนะคะว่าข่าวปลอมและข้อมูลที่ยังไม่ได้มีการยืนยันที่มีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์โหมกระพือความหวาดกลัวความเข้าใจแบบผิดๆและการไม่เชื่อใจเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จนส่งผลกระทบรุนแรงต่อการควบคุมและป้องกันโรคค่ะอย่างกรณีนี้ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ชัดเจนหลังจากญาติของผู้เสียชีวิตและคนในชุมชนเชื่อว่าอีโบลาเป็นเรื่องโกหกค่ะพวกเขายังเชื่อด้วยว่าโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆกุเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อหวังหลอกเอาเงินค่ะการขาดความรู้ความเข้าใจถือเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการควบคุมโรคระบาดนะคะอย่างการระบาดในดีอาร์คองโกรอบนี้เกิดขึ้นในจังหวัดอิตูรีแล้วก็นอร์ทคิวบูค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ระบาดเป็นหลักนะคะจริงๆแล้วพื้นที่บริเวณนี้ก็เคยเผชิญกับการระบาดของอีโบลามาแล้วหลายครั้งแต่คนจำนวนไม่น้อยในพื้นที่ยังคงมีความเชื่อแบบผิดๆอยู่ดีค่ะปัญหานี้ซ้ำเติมข้อจำกัดของพื้นที่นะคะซึ่งอยู่ในจังหวัดที่ห่างไกลแล้วก็ไม่ได้มีระบบสาธารณสุขที่ดีพอทำให้พบการระบาดก็ตอนที่สายเกินไปแล้วค่ะตอนนี้ยังไม่ได้มีใครบอกได้นะคะว่าผู้ติดเชื้อแล้วผู้เสียชีวิตจริงๆเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่กันแน่หลังจากเมื่อวานนี้กลุ่มติดอาวุธ M23 ยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อคนแรกในจังหวัดเซาคิวบูคุณผู้ชมใกล้ๆกับพรมแดนของรวันดานะคะอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ห่างจากจุดที่มีการยืนยันการระบาดของอีโบลาหลายร้อยกิโลเมตรด้วยกันซึ่งผู้ติดเชื้อคนดังกล่าวไม่ได้เดินทางมาจากพื้นที่ที่พบการระบาดด้วยนะคะนั่นอาจจะเท่ากับว่าอาจจะมีการระบาดในพื้นที่อื่นๆนอกจากอิตูรีแล้วก็นอร์ทคิวบูแล้วหรือไม่ค่ะครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากอีโบลานั่งอยู่กับพื้นริมถนนร้องไห้ฟูมฟายนะคะระหว่างที่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จัดการกับร่างของผู้เสียชีวิตในเมืองเอกของจังหวัดอิตูรีสถานการณ์ตอนนี้น่ากังวลมากทีเดียวค่ะหลังจากเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจซึ่งเป็นสายพันธุ์หายากระบาดในพื้นที่มานานหลายสัปดาห์แล้วก่อนที่จะมีการตรวจพบนะคะด้านองค์การอนามัยโลกระบุเขาว่าพบผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้ออีโบลาแล้วอย่างน้อย600คนและเสียชีวิตอีกไม่ต่ำกว่า139คนในดีอาร์คองโกและยูกันดาแต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อจริงๆอาจจะทะลุ 1,000 คนไปแล้วค่ะขณะที่การพัฒนาวัคซีนที่ใช้รับมือกับสายพันธุ์นี้อาจจะต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย8เดือนด้วยกันนะคะคุณผู้ชมการระบาดในดีอาร์คองโกรอบนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่17แล้วในช่วง50ปีที่ผ่านมาขณะที่การรับมือกับการระบาดในพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศมักจะเผชิญกับแรงต้านจากคนในชุมชนนะคะที่ไม่เชื่อในมาตรการสาธารณสุขและก็หลงเชื่อข่าวลือต่างๆแต่นี่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพียงแค่ปัญหาเดียวค่ะแม้อีโบลาจะเคยระบาดในหลายภูมิภาคของโลกแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นในแอฟริกาตะวันตกแล้วก็ตอนกลางของภูมิภาคนะคะซึ่งนับตั้งแต่พบการระบาดครั้งแรกในปี1976จนถึงปัจจุบันคุณผู้ชมเมื่อปีที่แล้วคุณผู้ชมมีตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมเนี่ยทะลุ 35,000 คนเสียชีวิตมากกว่า 15,000 คนด้วยกันการระบาดในช่วงปี2014ถึง2016ถือเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดนะคะ เริ่มต้นขึ้นในกินีก่อนที่จะระบาดไปยังเซียร่าลีโอและไลบีเรียที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านอย่างรวดเร็วการระบาดในครั้งนั้นส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อกว่า 28,000 คนเสียชีวิตอีกกว่า 11,000 คนค่ะส่วน DR คองโกเผชิญการระบาดบ่อยครั้งและมีตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงมากเมื่อเทียบกับยอดผู้ติดเชื้อนะคะนอกจากนี้ก็ยังพบการระบาดในยูกันดาซูดานสาธารณรัฐคองโกกาบองแล้วก็อีกหลายประเทศด้วยค่ะสงครามความขัดแย้งและความยากจนถือเป็นความท้าทายที่ใหญ่มากนะคะในการต่อสู้กับอีโบลาซึ่งระบาดในหลายประเทศของแอฟริกาอย่างการระบาดในพื้นที่ทางตะวันออกของดีอาคองโกช่วงปี2018ถึง2020มีรายงานนะคะว่ากลุ่มติดอาวุธและประชาชนที่โกรธแค้นบุกโจมตีและทำลายหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่หลายร้อยแห่งด้วยกันขณะที่การระบาดในรอบนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ยึดครองของกลุ่มติดอาวุธด้วยค่ะซึ่งทำให้มีความกังวลว่าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อาจจะตกเป็นเป้าการโจมตีอีกครั้งหรืออาจจะไม่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มติดอาวุธในการควบคุมโรคซึ่งบางกลุ่มรวมถึง M23 ไม่เคยมีประสบการณ์ในการรับมือกับวิกฤตในลักษณะนี้มาก่อนด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่พบการระบาดของอีโบลาระบุนะคะว่าปัญหาใหญ่ที่สุดที่ต้องเร่งแก้ไขในตอนนี้นั่นก็คือเรื่องของการสื่อสารกับประชาชนค่ะที่จะต้องเร่งทําก่อนที่สถานการณ์จะยิ่งโกลาหลมากไปกว่านี้ค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับแม้ว่าเหมืองแร่เมืองเลยนะครับจะถูกสั่งปิดไปแล้วด้วยคำสั่งศาลครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ดูเหมือนว่าในทางปฏิบัติจะไม่มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมมากนักนะครับเรื่องนี้นักข่าวพลเมืองยังคงเกาะติดครับติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ครับ

0: หลังจากที่มีการประชุมกับคณะทำงานจัดทำและพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะตอนนี้ยังรอความคืบหน้านะคะแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่ก็เดินหน้าแผนฟื้นฟูฉบับชุมชนแบบไปต่อไม่รอแล้วค่ะรูปธรรมนึงที่ชัดเจนจากพื้นที่นะคะก็คือโรงเรียนทอผ้าฟื้นฟูธรรมชาติและชุมชนค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในชุมชนนะคะเกิดความร่วมมือของกลุ่มคนรักบ้านเกิด6หมู่บ้านรอบเหมืองแร่ทองคำค่ะกลุ่ม Radical Grandma Collective นะคะเครือข่ายสตรีนักต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นตั้งแต่กรกฎาคมปี2567ค่ะเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยนะคะเพื่อการยืนหยัดถึงคุณค่าและจิตวิญญาณที่ยังคงอยู่ในชุมชนติดตามเรื่องนี้จากนักข่าวพลเมืองทีมกระบายค่ะ
1: 1 2 3ยิ้มมองแม่ยิ้มมองกล้องแม่มองกล้อง
2: ยิ้มมาบ่งายเลยครับที่ใส่สร้างท่อผามาเป็นนั่งแบบแต่ทุกคนก็เฮ็ดออกมาได้บ่น้อยหน่าเลยนี่คืออีกบทบาทนึงของกลุ่มตำหูบ้านหน้าน้องบงสู่เมืองอำเภอวังสะพุ่งจังหวัดเลยหลังต่อสู่เคลื่อนไหวมากกว่า20ปีและแม้ว่าตอนนี้เมืองสิปิดไปแล้วแต่โจทย์การฟื้นฟูธรรมชาติชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนยังต้องดำเนินต่อโดยมีโรงเรียนทอผ้าฟื้นฟูธรรมชาติและชุมชนเป็นอีกกลไกส่งต่อการดูแลชุมชนครับ
3: ชอบวิชาปลูกแล้วก็วิชาทอค่ะเพราะว่าคิดว่าทอมันง่ายที่สุดแล้วแล้วก็ปลูกก็ง่ายที่สุดค่ะอย่างแรกก็ต้องแยกหญ้าขี้หญ้าค่ะกับฝ้ายออกจากกันแล้วก็ต้องเอาฝ้ายไปอิ้วค่ะแล้วก็หลังจากอิ้วก็เอาไปล้อแล้วก็เอามาเข็นให้มันเป็นเส้นค่ะแล้วก็เอามาทอ
2: ผ้าฝ้ายพื้นงามที่ทักทอโดย2มือและหัวใจนักต่อสู้ถูกนำไปประมูลขายทั้งในวันงานปิดโรงเรียนรุ่น2เมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและหน้าร้านออนไลน์เพื่อระดมทุนตลอดจนเป็นรายได้ของสมาชิกพอหลังการปิดเหมืองวิถีชีวิตไทยบ้านและสิ่งแวดล้อมยังบ่คือเก่าซึ่งส่งผลให้อาชีพต่างๆของคนในชุมชนต้องปรับตัวสร้างท่อผ่าจากภูมิปัญญาเป็นอีกโอกาสครับ
4: ที่ปันตั้งชื่อผ้าว่าโลกที่สดใสเพราะว่าตอนเด็กๆปันได้ยินพวกยายๆเล่าว่าบ้านของเราอ่ะมีเหมืองแล้วก็ทำให้ชาวบ้านของเราเสียไปหลายคนเลยค่ะปันก็เลยอยากให้พวกยายๆกลับมายิ้มง่ายแล้วก็สดใสเหมือนผ้าที่ปันทอค่ะ
5: จ้ารุ่นเล็กแล้วทีนี้เหมือนรุ่นที่2นี่นั่นมีเด็กๆแม่ว่ารุ่นอยู่ประถมมัธยมที่เพิ่นก็สนใจเพิ่นก็อยากมาเรียนเพราะว่าเพิ่นบ่เคยเด็กๆนั้นบ่เคยเห็นก็เลยอยากมาเรียนรู้เรื่องการตำฮูกเพราะว่าเห็นพ่อเห็นแม่ทำแล้วก็เลยอยากทำอยากอันตำฮูกเป็นอยากเข้นเป็นเพิ่นก็เลยมาเรียนตำฮูกมาเรียนรู้นำกลุ่มนี่แหละ
2: นี่แหละครับขบวนการต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนด้วยหัวใจและสองมือของคุณยายจากชุมชน6หมู่บ้านรอบเมืองแร่ทองคำจังหวัดเลยเพื่อสิทธิการจัดการทรัพยากรธรรมชาติชุมชนอย่างยั่งยืน
0: ล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะนักเรียนรุ่นที่2ก็จบการศึกษาไปแล้วนะคะมีทั้งนักเรียนรุ่นยาวรุ่นใหญ่ที่ร่วมกันเรียนรู้เริ่มตั้งแต่การปลูกฝ้ายเก็บฝ้ายทำเส้นได้ย้อมสีแล้วก็ทอเป็นผืนผ้าค่ะโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการฟื้นฟูดินผืนป่าแล้วก็ฟื้นใจของผู้คนนะคะส่วนผลงานของนักเรียนที่ได้มาก็จะมีการจัดแสดงแล้วก็ประมูลผ้าขายออนไลน์ด้วยค่ะรายได้จากการประมูลจะถูกนำไป

0: ทุนสนับสนุนในกิจกรรมปีถัดไปและสนับสนุนโครงการพัฒนาผ้าทอของนักเรียนด้วยนะคะด้านหนึ่งการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองยังเป็นโจทย์ใหญ่ของชาวบ้านวังสะพุงจังหวัดเลยค่ะล่าสุดเมื่อวันที่29-30เมษายนที่ผ่านมานะคะนักข่าวพลเมืองของเราลงพื้นที่เหมืองแร่ทองคำอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยร่วมกับชาวบ้านและมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน CRC บอกเล่าเรื่องราวเข้ามากับไทย PBS Local ค่ะชมภาพในพื้นที่กันหน่อยนะคะหลังจากก่อนหน้านี้ศาลมีคำสั่งบังคับคดีค่ะซึ่งบริษัททุ่งคำที่ทำเหมืองก็ล้มละลายไปแล้วชาวบ้านจึงไปยื่นให้มีการยึดทรัพย์เพื่อขายทอดตลาดแล้วก็ชดใช้เจ้าหนี้ต่อมามีบริษัทเอกชนเข้ามาซื้อทรัพย์และสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่ปี67ค่ะก็เป็นไปตามคำสั่งศาลในการส่งมอบพื้นที่คืนให้กับหน่วยงานรัฐและชุมชนเพื่อทำการฟื้นฟูซึ่งชาวบ้านมองว่าการฟื้นฟูยังมีอีกหลายจุดที่ต้องตั้งข้อสังเกตนะคะทั้งการกำจัดมลพิษไม่เป็นไปตามมาตรฐานชาวบ้านจึงขอให้มีการตรวจสอบรายละเอียดก่อนตรวจรับค่ะพร้อมย้ำว่ากรณีเหมืองแร่ทองคำจังหวัดเลยบนเส้นทางการต่อสู้กว่า20ปีรัฐบาลไทยต้องใช้บทเรียนนี้ในการเป็นบทเรียนก่อนคิดจะดำเนินกิจการอุตสาหกรรมเหมืองในพื้นที่อื่นๆค่ะ
1: ที่ตรงนี้สมควรเป็นบทเรียนให้กับประเทศนี้ว่าการทำเหมืองแร่ทองคำที่อยู่ใกล้ชุมชนการทำเหมืองแร่ทองคำที่ตาพระทับของคุณนะเนาะกพร.เป็นคนอนุญาตอะที่บอกว่าเหมืองแร่เพื่อชุมชนอันนั้นคุณต้องทำให้ได้จริงๆนะแต่ว่าในตอนนี้คุณทำไม่ได้เลยที่นี่เห็นได้ชัดว่าตั้งแต่กระบวนการเริ่มชาวบ้านก็เริ่มมีผลกระทบแล้วแล้วชาวบ้านเองต้องต่อสู้แล้วก็ยังโดนฟ้องโดนคดีจนปิดเมืองได้ก็คิดว่าจะสบายสุดท้ายเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูก็ไม่สบายยิ่งเข้าสู่กระบวนการรื้อถอนล้มละลายนี่ก็ยิ่งหนักไปใหญ่ทุกอย่างคือหนักตอนนี้เราเหมือนสู้อยู่ตลอดทำไมเมืองปิดเราถึงไม่สบายอันนี้ค่ะปัญหาใหญ่หลวงเราแย่ตั้งแต่มีเมืองแร่ในชุมชนแล้ว
0: โจทย์หนึ่งของการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมรอบพื้นที่เหมืองคือเรื่องงบประมาณค่ะทั้งสองท่านคะมีข้อเสนอจากทนายความมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนว่าถ้าเกิดมีโครงการลักษณะนี้ควรมีกองทุนฟื้นฟูไว้ก่อนให้ผู้ประกอบการวางเงินประกันไว้ค่ะเผื่อว่าเกิดกรณีความเสียหายจะได้นำงบประมาณมาใช้ได้ทันทีค่ะ
2: ขอบคุณคุณวิภาพรครับท่านผู้ชมครับกีฬาค่ำนี้ครับไปดูที่วอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับเราตั้งเป้าไว้ในศึกNation League นะครับอยากจะได้สนามละ2นัดเป็นไปได้หรือเปล่าวิเคราะห์กับคุณวิริยะครับ
3: สวัสดีครับกัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเผยว่าทัพนักตบสาวไทยเน้นการปรับจูนแทคติกนะครับเพิ่มความแน่นอนในการปิดแมตช์ตั้งเป้าอยากเก็บชัยชนะให้ได้สนามละ2นัดในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกที่ประเทศจีนครับความเคลื่อนไหวของทีมนักตบสาวไทยตอนนี้ยังคงลงฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นต่อเนื่องนะครับนักแคมป์เก็บตัวภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยเน้นโปรแกรมวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อยกระดับสภาพร่างกายนะครับและก็การเตรียมความพร้อมทางด้านจิตวิทยาควบคู่กันไปส่วนแทคติกในสนามในเรื่องระบบทีมเวิร์คและการเล่นบอลสุผสมที่หลากหลายหลังจากสมาคมเนี่ยมีการประกาศรายชื่อผู้เล่น30คนออกมาเรียบร้อยแล้วครับโดยทางด้านของกัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเซตเตอร์ทีมชาติไทยเปิดเผยว่าณเวลานี้นะครับก็พยายามปรับจูนเพื่อดึงศักยภาพและจุดเด่นของนักกีฬาแต่ละคนออกมาเพื่อเพิ่มมิติเกมรุกให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นสิ่งสำคัญคือต้องเน้นครับความแน่นอนจังหวะเข้าทำเพื่อปิดแมตช์ให้ได้เด็ดขาดโดยไม่ต้องยืดเยื้อนะครับตั้งเป้าหมายจะเก็บชัยชนะให้ได้สนามละ2นัดและเก็บเซตที่ชนะให้ได้มากที่สุดครับ
4: ก็มีความปรับเปลี่ยนกันค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าเราอาจจะต้องให้น้องเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเทียบเท่าให้กับรุ่นพี่ให้ได้เพราะว่ารุ่นพี่มีประสบการณ์แต่อาจจะมีแรงยังไม่ถึงรุ่นน้องแต่รุ่นน้องเนี่ยอาจจะมีแรงแต่เรื่องของประสบการณ์เนี่ยอาจจะน้อยอยู่ดังนั้นแล้วมันเป็นความผสมผสานที่อาจจะลงตัวหนูมองว่ามันเริ่มลงตัวขึ้นมาเรื่อยๆแล้วหนูก็รู้สึกว่าอยากจะดึงจุดเด่นของแต่ละคนออกมาซึ่งทีมอ่ะเราจะหาผู้เล่นที่เหมือนกันทุกตำแหน่งไม่ได้เราต้องหาผู้เล่นที่แตกต่างกันในแต่ละตำแหน่งเช่นเดียวกันเพราะว่ามันจะเพิ่มความหลากหลายให้กับทีมแล้วก็เพิ่มลูกเล่นให้มากขึ้นด้วย
3: สำหรับโปรแกรมในสัปดาห์แรกทีมสาวไทยจะออกเดินทางไปแข่งขันที่หนานจิงประเทศจีนนะครับนัดแรกเจอกับเซอร์เบียในวันพุธที่3มิถุนายนนี้14 นาฬิกาซึ่งเซอร์เบียถือว่าเป็นทีมที่รูปร่างสูงใหญ่สไตล์ยุโรปครับบอลหลักดุดันและมีเกมล็อกที่หนา

0: แน่นแต่อาจจะมีจุดอ่อนเรื่องความคล่องตัวในการป้องกันบอลสูงความเร็วสูงซึ่งสาวไทยต้องใส่เต็มที่นะครับเพื่อลุ้นประเดิมเก็บชัยชนะในนัดแรกของปีนี้ให้ได้ครับจากนั้นเกมนัดที่2นะครับจะต้องเจอกับเจ้าภาพจีนในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนเวลา 18:30 น.ก็ถือว่ากดดันพอสมควรนะครับเพราะต้องเล่นกับเจ้าภาพครับส่วนเกมนัดที่3เจอกับเบลเยียมในวันเสาร์ที่6มิถุนายนเวลา 14:00 น.แล้วก็เกมนัดสุดท้ายเนี่ยจะเจอกับสาธารณรัฐเช็กในวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนเวลา 10:30 น.โดยเวลานี้นะครับทัพนักกีฬาสาวไทยยังมีเวลาฝึกซ้อมอีก12วันก่อนเปิดฉากสนามแรกซึ่งตามระเบียบของการแข่งขันในแต่ละสนามเนี่ยทุกทีมจะสามารถส่งรายชื่อผู้เล่นลงทำการแข่งขันได้สนามละ14คนแต่ว่าจะสามารถนำผู้เล่นสำรองนะครับร่วมเดินทางไปสลับสับเปลี่ยนได้อีกไม่เกิน4คนรวมเป็น18คนครับในเทควันโดชิงแชมป์เอเชียที่มองโกเลียนะครับมีลูกสาวของนักร้องและก็นักแต่งเพลงร่วมทีมมาทำหน้าที่ดูแลนักกีฬาไทยในครั้งนี้ด้วยนะครับไปติดตามได้จากรายงานสดนะครับของคุณจำลักษณ์ล้วนรอดรายงานสดมาจากประเทศมองโกเลียครับ
1: ครับคุณวิริยะครับที่บอกว่าลูกสาวนักร้องชื่อดังนั่นก็คือน้องใจดีลูกสาวคุณบอยโกศิยพงศ์ครับนักร้องนักแต่งเพลงชาวไทยที่ต้องบอกว่าน้องใจดีนั้นเดินทางมาที่นี่ก็เพราะว่ามาฝึกงานเป็นนักจิตวิทยาดูแลนักกีฬาก่อนและหลังแข่งขันครับครับนี่เป็นชมหน้าของน้องใจดีโกศิยพงศ์ครับลูกสาวคนเล็กของคุณบอยโกศิยพงศ์นักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังของประเทศไทยที่ขออนุญาตสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยมาฝึกงานเป็นนักจิตวิทยาและนี่เป็นครั้งที่3แล้วครับที่เธอร่วมเดินทางมากับทีมเทควันโดในประเภทต่อสู้หน้าที่หลักๆของใจดีตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่ประเทศมองโกเลียเธอก็จะคอยพูดคุยให้กำลังใจก่อนและหลังแข่งขันนักกีฬาเพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการแข่งขันและการฝึกซ้อมครับซึ่งเธอรับรู้ถึงความกดดันที่เวลาเป็นนักกีฬาเนี่ยต้องเจอเยอะครับเนื่องจากเธอเคยเป็นนักกีฬามาก่อนครับ
2: หนูก็มาฝึกเป็นนักจิตวิทยาค่ะหนูมาเหมือนซัพพอร์ตนักกีฬาค่ะซัพพอร์ตแล้วก็คุยกับเขารับฟังแล้วก็ดูเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนหนูเด็กๆหนูเล่นกีฬาไอซ์สเกตค่ะแล้วหนูก็เป็นนักกีฬาทีมชาติไอซ์สเกตเหมือนกันตั้งแต่อายุประมาณ9ขวบถึง15ค่ะใช่แล้วหนูก็ไปฝึกที่อเมริกากับโค้ชโอลิมปิกที่อเมริกาด้วยค่ะใช่ค่ะหนูก็เลยมีประสบการณ์การเป็นนักกีฬาเข้าใจความกดดันนี้อะค่ะแล้วหนูก็เลยอยากใช้ประสบการณ์หนูมาช่วยนักกีฬาไทยเหมือนกันค่ะ
1: ครับนอกจากจะดูแลสภาพจิตใจของนักกีฬาแล้วใจดีก็สวมบทบาทเป็นกองเชียร์เวลาที่นักกีฬาไทยลงแข่งขันอีกด้วยครับมาต่อกันที่ผลงานของทีมเทควันโดไทยที่ลงแข่งขันวันนี้4คนครับปรากฏว่าไม่สามารถคว้าเหรียญรางวัลเพิ่มได้โดยฟาอิดศิริวิทย์มหามัดในรุ่น80ในรุ่น58กิโลกรัมชายครับเป็นนักกีฬาคนเดียวที่ผ่านเข้าสู่รอบลึกที่สุดนั่นก็คือรอบ8คนหรือว่ารอบชิงเหรียญทองแดงครับโดยฟาอิดแพ้กับหยางอีชางนักอดีตนักกีฬาเทควันโดที่บอกว่าเป็นแชมป์เยาวชนโลกจากประเทศเกาหลีใต้ครับโดยฟาอีสเคยชนะมาแล้วในการแข่งขันกลางปีที่ประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วแต่วันนี้ฟาอีสสู้ไม่ได้ครับแพ้ไป0-2ยกด้วยคะแนน0-9และก็6-14พลาดเหรียญรางวัลไปนักอย่างน่าเสียดายแม้ว่าจะพลาดเหรียญครับแต่ฟาอีสก็ช่วยคว้าโควต้าไปเอเชียนเกมอีก1ที่นั่งให้กับทีมเทควันโดไทยได้สำเร็จครับ
3: ก็จริงๆก็มีอาการบาดเจ็บตั้งแต่ก่อนมาครับแต่ว่าณวันนี้วันแข่งอะครับไม่ได้มีอาการบาดเจ็บแล้วแต่ว่าไม่ได้ซ้อมคือผมมีอาการบาดเจ็บข้างขวาครับแล้วก็ซ้อมแต่ขาซ้ายแบบเป็นเดือนเลยครับแล้วก็วันนี้ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บก็จริงครับแต่ว่าอาจจะพอไม่ได้ซ้อมด้วยครับออกขาอะไรก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับแล้วก็มันทำให้ช้าเป้าหมายต่อไปครับก็มีวันที่1นี่ครับวันที่1เดินทางไปกลางปีที่อิตาลีครับ
4: ก็ไฟท์ครับก็รุ่น58ชัยครับก็เจอเกาหลีครับก็เกาหลีก็ไม่ธรรมดาครับเสียดายครับแต่ว่าก็ไฟก็ได้โควต้าไปเอเชียนเกมครับก็ครั้งนี้ก็รุ่นโอลิมปิกใช่ไหมครับคือ58 68ก็เหมือนอยู่รุ่นโอลิมปิกก็ยากครับแล้วก็ทางเอเชียก็ถ้าเอเชียที่นึงก็ตรงที่นึงที่โลด้วยครับก็คือเอเชียก็ต้องนักกีฬาเก่งจริงๆครับแต่ว่าต้องเป็นชิงแชมป์เอเชียกับเอเชียนเกมก็ไม่เหมือนครับคือเราก็ต้องให้ตั้งใจสมแล้วก็ให้เต็มที่ก่อนครับ
1: ครับสรุปผลงานของทีมเทควันโดไทยครับในประเภทต่อสู้2วัน กับ6รุ่นน้ำหนักคว้ามาได้1เหรียญเงินเท่านั้นครับแต่ก็คว้าโควต้าไปเอเชียนเกมได้2ที่นั่งได้แก่รุ่น49กิโลกรัมหญิงและ58กิโลกรัมชายครับครับแล้วในวันพรุ่งนี้ครับคุณวิริยะครับจะเป็นวันที่3ของการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชียของทีมไทยครับจะมีนักกีฬาลงแข่งขัน4คนด้วยการประกอบด้วย53กิโลกรัมหญิง67กิโลกรัมหญิง63กิโลกรัมชายและ87กิโลกรัมชายครับโดยความหวังน่าจะอยู่ที่แจ็ควูดดี้มาเซลที่เป็นลูกครึ่งชาวไทยอังกฤษครับคุณวิริยะครับ
0: ขอบคุณครับคุณจำละครับส่วนในสุดสัปดาห์นี้นะครับวันอาทิตย์ครับไทยพีบีเอสเนี่ยเรามีคิวถ่ายทอดสดนะครับวอลเลย์บอลสาวเหล็กโนเอลครับชิงแชมป์ภาคอีสานนะครับสดมาจากมหาวิทยาลัยของแก่นตั้งแต่14นาฬิกา5นาทีเป็นต้นไปครับคุณวิศวะ37ครับ
5: ขอบคุณคุณวิริยะครับ
6: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณออนเซนีและคุณจินนัยค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทบิชอฟเซ็กชิลจำกัดก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรัฐสวิสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องริงเกิลสเบิร์กโรงแรมดีไอสไตน์สังกัลเลนเมืองสังกัลเลนพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวพันณภาจันทารมเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นตลอดจนผู้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกเวลา 8:50 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลที่บริษัทบิชอปเทคทิลจำกัดนายเกวินโอบรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารนางราเซลเดอลาเซเนสหัวหน้าฝ่ายออกแบบและคณะกรรมการบริหารเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จนายออโตบิชอปตั้งบริษัทบิชอปเทคทิลจำกัดเมื่อปีพุทธศักราช2470สมัยที่เมืองสังกัลเลนยังเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสิ่งทอสำคัญของภูมิภาคยุโรปมีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผลิตลายปักปีพุทธศักราช2502บริษัทบิชอปเทคทิลจำกัดซื้อกิจการบริษัทปักผ้าเก่าแก่ที่สะสมงานลูกไม้และงานปักโบราณล้ำค่าจำนวนมากอนุรักษ์และจัดระบบตามแหล่งที่ผลิตตามเทคนิคการถักปักเป็นหอจดหมายเหตุสิ่งทอเป็นสมบัติทางปัญญาและศิลปะงานผ้าลูกไม้และงานปักตั้งแต่คริสตศตวรรษที่15เป็นต้นมาสิ่งทอหายากเอกสารประวัติศาสตร์และบันทึกพัฒนาการงานปักด้วยเครื่องจักรที่มีค่าที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปรวบรวมไว้มากกว่า 3,500 รายการเทคนิคงานปักที่ได้เรียนรู้เช่นงานผ้าลูกไม้ทำมือส่วนใหญ่เป็นลายดอกไม้ใบไม้และลายธรรมชาติมีความประณีตละเอียดสะท้อนรสนิยมและวัฒนธรรมยุโรปในแต่ละยุคบางชิ้นมีอายุมากกว่า400ปีงานปักกีปูเป็นเทคนิคการปักที่ผ่านกระบวนการทางเคมีทำให้ผืนผ้าที่ปักหายไปเหลือแต่ลายปักจึงคล้ายผ้าลูกไม้เป็นเทคนิคที่ผสมผสานระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์นิยมใช้ในงานปักชั้นสูงของยุโรปงานปักเครื่องเชฟลีทำให้ผลิตงานปักได้เร็วสร้างลายซับ

0: ซ้อนและละเอียดมีมิติได้มากขึ้นเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจากงานฝีมือในครัวเรือนสู่ระบบอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนอกจากนี้ยังมีตัวอย่างสิ่งทอแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยทำให้เห็นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบตั้งแต่การศึกษาธรรมชาติดอกไม้ศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาเป็นลายปักบนผืนผ้าชิ้นงานหัตถศิลป์เหล่านี้แสดงวิวัฒนาการเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแฟชั่นสิ่งทอยุโรปในหลายศตวรรษเป็นคลังความรู้ให้นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะสิ่งทอทั่วโลกได้ศึกษาเชื่อมโยงอดีตกับอุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบร่วมสมัยและเป็นต้นแบบให้นักออกแบบคิดสร้างสรรค์พัฒนางานปักสมัยใหม่ปีพุทธศักราช2568บริษัทบิชอปแกมมาประเทศไทยจำกัดเข้าร่วมทุนใช้เมืองสังกะเล่นเป็นศูนย์กลางการบริหารและออกแบบส่วนการผลิตสิ่งทอทั้งหมดย้ายไปที่ประเทศไทยการผลิตใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยและฝีมือแรงงานไทยที่ประณีตทำให้งานปักของบริษัทมีชื่อเสียงระดับโลกการเข้าชมหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลได้เห็นการอนุรักษ์สมบัติทางวัฒนธรรมรักษาภูมิปัญญาด้านสิ่งทอพัฒนาเป็นนวัตกรรมและงานออกแบบสมัยใหม่ได้งานปักและผ้าลูกไม้ของเมืองสังกะเล่นมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับโลกเป็นการใช้ประวัติศาสตร์และความรู้ในอดีตสร้างสรรค์ผลงานใหม่ที่มีคุณค่าทางศิลปะอย่างยั่งยืนเวลา 11:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานานาชาติซูริกประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971 เสด็จพระราชดำเนินจากนครซูริกสมาพันธรัฐสวิสนิวัตประเทศไทยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสในครั้งนี้เห็นได้ว่าสมาพันธรัฐสวิสยังพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ดีเพราะมีวิชาการและเทคโนโลยีที่มั่นคงและพัฒนาไม่หยุดมีพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้อดีตให้ทราบว่าปัจจุบันเป็นมาอย่างไรและวางแผนไปอนาคตอย่างมีสติพิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศแสดงเรื่องมนุษยธรรมของมนุษย์คนเป็นมนุษย์ควรปฏิบัติดีต่อกันช่วยเหลือกันไม่แบ่งเชื้อชาติศาสนาเห็นความสำคัญของสิทธิมนุษยชนและร่วมมือกันระหว่างประเทศพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตดูพรองแชงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และความเป็นอยู่หนึ่งเดียวกันของสมาพันธรัฐสวิสที่มีวัฒนธรรมหลากหลายความรู้ในอดีตทำให้ทราบปัจจุบันว่าเป็นมาอย่างไรและวางแผนไปอนาคตได้อย่างมีสติมั่นคงแก้ข้อผิดพลาดต่างๆเสริมข้อดีให้ดียิ่งขึ้นได้บริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดนำความรู้ทางวิชาการแขนงต่างๆมาประมวลใช้ให้เกิดประโยชน์คิดพัฒนานวัตกรรมด้านการสำรวจให้เที่ยงตรงแม่นยำยิ่งๆขึ้นไปเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างมีทิศทางสร้างเมืองสร้างสังคมที่ยั่งยืนส่วนบริษัทบิชอปเทคเทียลจำกัดมีชื่อเสียงด้านสิ่งทอและงานปักมานานกว่า90ปีทำให้ทราบว่าเมื่อธุรกิจได้ผลกำไรควรหาทางคืนให้สังคมส่งเสริมให้คนในสังคมมีความคิดสร้างสรรค์มีอาชีพมีงานทำและร่วมกันสืบทอดตำนานการเป็นเมืองแห่งสิ่งทอให้คงอยู่บนพื้นฐานของพลวัตทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 5:50 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971 เสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 9:20 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนำคณะข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตร
2: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคดีราชนารีทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในจังหวัดบึงกาฬเวลา 8:52 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคดีราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายควบคู่กับการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศอย่างทั่วถึงเป็นการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคติดต่อระหว่างคนและสัตว์ในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งมุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการตามแนวพระนโยบายสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ร่วมกับการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานครอบคลุมและเชื่อมโยงทั้งการดูแลสุขภาพคนสุขภาพสัตว์รวมถึงสิ่งแวดล้อมช่วยสร้างความเข้มแข็งทางด้านสาธารณสุขลดโอกาสการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าที่จะอุบัติใหม่ในอนาคตเพื่อให้ทุกชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดในทุกมิติจากนั้นเสด็จเข้าพับพลาทรงงานพระราชทานพระวโรกาสให้คณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ทั้งนี้โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่อันตรายถึงแก่ชีวิตการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์อย่างต่อเนื่องตามวงรอบจะยับยั้งป้องกันไม่ให้แพร่กระจายจากสัตว์มาสู่คนอย่างมีประสิทธิภาพในการนี้ทรงงานทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์โดยทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบซึ่งมีพระวินิจฉัยเลือกวิธีใช้ยาสลบในสัตว์ตามความเหมาะสมของสรีระและอาการที่แตกต่างกันในสุนัขแต่ละตัวพร้อมกับทรงติดตามสัญญาณชีพและทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขทุกตัวที่เข้ารับการทำหมันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดตั้งแต่เริ่มการผ่าตัดจนถึงเสร็จสิ้นการผ่าตัดทั้งนี้การทำหมันให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งเป็นพาหะสำคัญของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจึงเป็นวิธีป้องกันการแพร่ระบาดโรคดังกล่าวตามหลักมนุษยธรรมและเป็นมาตรฐานสากลซึ่งวิธีนี้คือการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางเพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์มาสู่คนได้เป็นอย่างดีสำหรับการออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านสุขภาพแก่ประชาชนในชนบทที่เจ็บป่วยมีรายได้น้อยด้อยโอกาสและประสบปัญหาด้านการเดินทางที่ยากลำบากให้สามารถเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคในเบื้องต้นอย่างทั่วถึงโดยได้รับความร่วมมือจากสำนักสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬและโรงพยาบาลบึงกาฬร่วมออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีชาวจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดใกล้เคียงมารับบริการจำนวน142คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อโรคระบบประสาทโรคระบบทางเดินอาหารโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดโรคระบบทางเดินหายใจมีผู้ป่วยส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลบึงกาฬจำนวน6คนส่วนการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพร้อมทั้งให้บริการในด้านสุขภาพแก่สัตว์ควบคู่กับการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งและสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานต่างๆร่วมกันจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์สนามโดยนำเครื่องมือทางการสัตวแพทย์ที่ครบวงจรมาให้บริการทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนทั้งสุนัขและแมวรวมจำนวน130ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรวม72ตัวสำหรับโรคพิษสุนัขบ้าพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วย

ลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์ลดพฤติกรรมแปรปรวนดุร้ายซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งประเทศไทยมีเป้าหมายกำจัดการแพร่ระบาดให้หมดไปภายในปี2573ตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกก่อนเสด็จกลับพระราชทานพระวโรกาสให้แม่บ้านเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬแม่บ้านทหารบกแม่บ้านตำรวจและประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬเฝ้าถวายของที่ระลึกซึ่งการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างยั่งยืนและเพื่อให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพอย่างจริงจังรวมถึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นภัยเงียบใกล้ตัวเพื่อรับมืออย่างถูกวิธีมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงไม่ให้เกิดเป็นปัญหาด้านสุขภาพอนามัยแก่สังคมต่อไปในอนาคต

0: องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพระจดและพระตรัยไปถวายแด่พระภิกษุซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญณวัดขุนพรหมดำริอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพระจดและพระตรัยไปถวายแด่พระภิกษุซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญดังนี้พระครูสารกิจประยุทธ์วัดธัญญาวาสจังหวัดมหาสารคามเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรกิจประยุทธ์พระมหาจงยุทธกิตติยุโตประเรียนธรรม9ประโยควัดโพชัยพระอารามหลวงจังหวัดหนองคายเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระศรีวชิรกิตติพระครูสิริธรรมโกวิทวัดดอนเกลือจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระสิริวชิรธรรมพระครูสุทธิวโรภาสวัดท่าสะแบงจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระสุทธิวัชโรภาสตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: องคมนตรีเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2569คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2569คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพร้อมด้วยนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีรองประธานกรรมการคนที่1พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีรองประธานกรรมการคนที่2นายแพทย์ภัทรพลจึงสมเจตไพศาลที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุขแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขผู้แทนกระทรวงต่างๆผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาและกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณารับรองงบดุลของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชประจำปี2568ขออนุมัติผู้สอบบัญชีประจำปี2569พิจารณาแผนการดำเนินงานของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชระหว่างปี2569ถึง2570และการอนุมัติบริจาคที่ดินเป็นถนนเพื่อสาธารณประโยชน์พร้อมทั้งรับฟังรายงานความคืบหน้าการซ่อมแซมอาคารกรณีเกิดเหตุไฟไหม้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี
0: กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานเปิดกิจกรรมคลินิกราชทัณฑ์ปันสุขณเรือนจำจังหวัดสระบุรีที่เรือนจำจังหวัดสระบุรีตำบลปากเพลียวอำเภอเมืองสระบุรีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในฐานะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมคลินิกราชทัณฑ์ปันสุขภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อบริการด้านจักษุแก่ผู้ต้องขังโดยมีการตรวจคัดกรองสายตาว่าสายตาประกอบแว่นและส่งต่อผู้ที่มีภาวะผิดปกติทางตาเข้าสู่ระบบการรักษาซึ่งมีผู้ต้องขังได้รับบริการตัดแว่นสายตาจำนวน300อันนอกจากนี้มีการอบรม

0: ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR เพื่อเสริมสร้างทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นภายในเรือนจำกิจกรรมดังกล่าวมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่12กรมราชทัณฑ์มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์แพทยสภาและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเทเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อสนองพระราชดำริและพระดำริในการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่ผู้ต้องขังหญิงจำนวน5คนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับเรือนจำจังหวัดสระบุรีมีอำนาจการควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 2,594 คน
1: หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระพรหมวชิระธีราจารย์ในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระสงฆ์กว่า700รูปจากวัดต่างๆทั่วประเทศพร้อมด้วยคฤหัสถ์กว่า300คนเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสุวรรณารามวัดปากน้ำวัดอรุณราชวรารามวัดศรีสุดารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครวัดบึงจังหวัดนครราชสีมาวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดวัดบางอ้อยช้างจังหวัดนนทบุรีที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์พร้อมกันนี้พระเทพวัชรสารบัณฑิตจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องสังคหวัตถุกถาว่าด้วยการสงเคราะห์ที่เป็นวิธีผูกใจคนให้เกิดความรักสมัครสมานสามัคคีประกอบด้วยการให้การมีวาจาไพเราะการบำเพ็ญประโยชน์และการวางตนอย่างเสมอต้นเสมอปลายทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาทุกวันศุกร์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 14:30 นาทีการยาสูบแห่งประเทศไทยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์บริษัทภูมินทาราจำกัดจังหวัดจันทบุรีโรงเรียนนานาชาติเดลล่าบริติชและเดลล่ากรุ๊ปได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดอนงคารามวัดมหานภารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านเยยม่วงจังหวัดบุรีรัมย์วัดเฉลิมพนมเขตจังหวัดกระบี่วัดบ้านแปะวัดหนองอาบช้างวัดพระธาตุสีจอมทองวัดหนองคันและวัดขแมดจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นสมาคมผู้บริหารธุรกิจประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินหอการค้าจังหวัดนครปฐมสำนักงานเสนาธิการทหารเรือหลักสูตรบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูงรุ่นที่4วิทยาลัยทนายความสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดในจังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบด้วยวัดแจ้งวรวิหารวัดบ่อล้อวัดเท้าราชวัดทาราวดีวัดปณีเจริญวัดสนวัดทุ่งแย้และวัดสุวรรณคีรีวงศารามสวดมาติกาและสดับปกรณ์และในเวลา 19:00 นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี

0: พันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและวัด7ยอดจังหวัดเชียงรายรวม8รูปตลอดทั้งวันนี้แม้จะมีฝนตกลงมาสลับกับอากาศที่ร้อนอบอ้าวยังมีประชาชนที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะและเดินทางมาเป็นส่วนตัวทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอาทิคณะครูนักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาพัทลุงเทศบาลตำบลบางปูจังหวัดสมุทรปราการเทศบาลตำบลสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งมุ่งมั่นบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยทรงมุ่งเน้นการสร้างงานสร้างอาชีพที่สามารถช่วยให้ประชาชนมีรายได้ที่ยั่งยืนจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นที่มาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้คุณชินนัยมีชัยและดิฉันอสินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
3: ขอบคุณครับใกล้ถึงการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับชวนท่านผู้ชมเช็คอำนาจและขอบเขตอำนาจของผู้ว่ากันหน่อยครับตอบโจทย์กับคุณอุรชัยสอนแก้วครับ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ตามหาอหลงตัวละครลับผู้อยู่เบื้องหลังบริษัทในมือซุนหมิงเฉินพบพิรุธหายตัวหลังทำบัตรเลข0
5: และแกอยากได้บัตรไงหลวงก็พาไปที่อำเภอเนาะพาจำบัตรหัวศูนย
6: ์ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยหรือ CPI Corruption Perception Index ซึ่งตรงนี้ผมยังไม่เห็นด้วยเท่าไหร่นะครับ
4: โจทย์ใหญ่ยากสังปมทุจริตรัฐบาลกดมิตรใหม่เร่งร่วม OECD
7: ในมุมอาจารย์ครับวันนี้สมมติอาจารย์เป็นคนประเมินอยู่ใน OECD อาจารย์ให้ประเทศไทยเขาเป็นสมาชิกไหม
8: ถ้าวันนี้อยาก
9: ติดตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี้วันนี้ดีนะฮะครบรอบ12ปีรัฐประหาร
10: แต่ว่าข้อดีอย่างนึงนะของรัฐธรรมนูญปี60นี่เป็นครั้งแรกนะในรอบ30ปีที่เรามีรัฐธรรมนูญแล้วมีการเลือกตั้งเกิน2ครั้งต่อกัน
11: นายกไปพูดที่ไหนผมจำไม่ได้แล้วมีเสียง
10: ฟังหน่อยฟัง
12: ท่านสุชาติเราไม่รู้จักเขาน้อยไปแล้วครับผมรู้จักเขามากพอสมควรเป็นคนใช้ได้นะครับ
11: คุณไหมสิริกัญญาเขาไป
9: เรื่องพูดกันนี่แหละ
11: เรื่องเงิน400ล้าน
9: ครับ
11: เขาบอกว่าจับโป๊ะรัฐบาลเอาเงินกู้เยียวยาไปใช้ในงบประจำที่ว่าคือเงินกองทุนประชารัฐ 18,800 ล้านบาท
9: พบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ

0: ถติด
1: เรื่องฝุ่นเรื่องรถติดอะไรเนี่ย
2: มันเป็นปัญหาโลกแตกแล้วล่ะ
3: ก็อันนี้เป็นการเราปูพื้นฐานมาดีแล้ว4ปีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆทางที่ดีขึ้นต่อไปก็คือการก้าวกระโดดโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาเสริม
4: เราไม่ได้เลือกแค่ผู้ว่าครับแต่เราจะเลือกเมืองกรุงเทพที่ดีกว่านี้ได้หรือเปล่าก
5: รุงเทพมหานครไม่ใช่เป็นแค่เมืองที่เรารักแต่เป็นเมืองที่เราคิดว่าทำให้มันน่าอยู่กว่านี้ได้

ุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันครบกำหนดวาระของผู้ว่าราชการกรุงเทพนะครับซึ่งคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ในฐานะอดีตผู้ว่าลาออกไปก่อนแล้วและวันนี้ยังเป็นวันครบวาระของสมาชิกสภากรุงเทพหรือว่าสกทั้ง50เขตด้วยหลังจากนี้ไทย PBS จะเพิ่มเอาเรื่องนี้เข้าไปในสำรับข่าวที่ต้องเกาะติดอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในแง่มุมของการบริหารเมืองครับคุณผู้ชมเพราะกรุงเทพมหานครคือพื้นที่ท้องถิ่นพิเศษนะครับเป็นหัวเมืองเช่นเดียวกับหัวเมืองหลายแห่งในประเทศไทยที่เป็นท้องถิ่นพิเศษแต่ตัวผู้กำกับดูแลอย่างผู้ว่าราชการไม่ได้มีอำนาจพิเศษตามไปด้วยนะครับ

0: ตอบโจทย์ค่ำคืนนี้จะชวนหาคำตอบว่าเพราะอะไรและเราจะหาทางออกจากเรื่องนี้ด้วยวิธีการแบบไหนเราคุยกับผู้เชี่ยวชาญ2ท่านครับคุณสามารถราชพลสิทธิ์ครับอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในสมัยของคุณอภิรักษ์โกสโยธินนะครับและอีกท่านครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชษฐาทรัพย์เย็นนะครับจากวิทยาลัยพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชองค์กรสถาบันการศึกษาในกำกับของกรุงเทพมหานครสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณต้น
3: ครับอาจารย์
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ครับอาจารย์เชษฐา
0: คุณสามารถครับตั้งแต่สมัยที่เป็นรองผู้ว่าตั้งแต่ยุคของผู้ว่าอภิรักษ์จนถึงยุคปัจจุบันนี้ปัญหาในกรุงเทพเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
2: ปัญหาเนี่ยรายการปัญหาเนี่ยไม่เปลี่ยนม
0: ี
2: น้ำท่วมรถติดมลพิษนะฮะปัญหาเรื่องความปลอดภัยปัญหานี้ไม่เปลี่ยนแต่ว่าเนื่องจากนี้คนเพิ่มขึ้นปัญหาก็รุนแรงขึ้นแต่ก็มีสิ่งที่ดีทางด้านการจอดเรามีรถไฟฟ้ามาช่วยได้รถไฟฟ้าเราก่อสร้างมาทั้งหมดประมาณ280กิโลเมตรแล้วจากแผนไม่หมดทั้งหมด560กิโลเมตรเราสร้างมาครึ่งทางแล้วก็คนหันไปใช้รถไฟฟ้าไม่น้อยช่วยแก้ปัญหาได้ครับแต่ว่ามันยังแก้ปัญหาได้ไม่หมดเนื่องจากอำนาจผู้ว่าเนี่ยไม่เบ็ดเสร็จแต่ภาระหน้าที่มีมากเลยคุณต้นนะฮะก็ต้องดูที่อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าว่ามีแค่ไหนต้องมองมาที่พรบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร2528นะผมว่าต้องปรับแก้ตัวนี้เพิ่มอำนาจให้ผู้ว่ากทม.มีมากขึ้นอย่างการรักษาความสะอาดนี่มีหน่วยงานเกี่ยวข้องมากสาธารณสุขก็เกี่ยวข้องมากคมนาคมขนส่งมีทั้งกระทรวงมหาดไทยคมนาคมอย่างไอ้เส้นทางรถเมล์ฮะไม่ใช่อำนาจกทม.เป็นอำนาจของกรมการขนส่งทางบกเขามีคณะกรรมการหรือว่าคณะกรรมการขนส่งทางบกกลางกำหนดเส้นทางรถเมล์ขึ้นมาครับ
0: แต่เวลาเกิดปัญหาอะไรคนถามหาผู้ว่านะคร
2: ับ ใช่ผมอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเรื่องอำนาจนี่เป็นมิติหนึ่งที่เราต้องพูดเรื่องนี้ต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้แต่ในมิติพื้นที่เนี่ยจะมองกทม.แยกส่วนจากจังหวัดอื่นไม่ได
0: ้ครับ
2: ต้องมองถึงปริมณฑลชั้งนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการนครปฐมและสมุทรสาครเพราะปัญหามันเกี่ยวโยงกันกทม.มีคนเท่าไหร่คุณต้นประชากรจดทะเบียนประมาณ5ล้านกว่าไม่ถึง6ล้าน
0: ครับ
2: แต่มีคนที่เข้ามาทำงานจากรอบนอกในรวมแล้วว่าวันหนึ่งรวมทั้งหมดประชากรที่จดทะเบียนและคนที่เข้ามาทำงานที่เขาเรียกว่า daytime population มีประมาณ10ล้านคนเพราะปัญหามันเยอะกทม.ให้บริการคนมากไม่ใช่เฉพาะคนกทม.แต่คนที่เข้ามาทำงานด้วยครับ
0: จริงๆจะบอกว่าอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพก็เหมือนกับอำนาจของท้องถิ่นอื่นๆในจังหวัดอื่นโดยเฉพาะถ้าจะเห็นภาพชัดก็หัวเมืองใหญ่ๆเหมือนกับเทศบาลอะไรทำนองนี้เหมือนกันเลยปัญหาเดียวกันถูกไหมฮะ
2: ปัญหาเดียวกันแต่รุนแรงกว่าเพราะคนมากกว่าขยะมากกว่าขยะกี่หมื่นตันต่างจังหวัดกี่ร้อยตันฮะมันต่างกันเยอะดีกรีมันต่างกันมากครับ
0: การพัฒนากฎหมายครับอาจารย์เป็นคำตอบสุดท้ายหรือยังถ้าเราต้องการให้ผู้ว่าเนี่ยได้รับการติดอาวุธเพิ่มเติมในการแก้ปัญหา
4: ครับผมเห็นด้วยกับท่านรองสามารถเลยนะเพราะว่ากทม.เนี่ยเป็นเสมือนท้องถิ่นหนึ่งใช่ไหมครับจะทำอะไรเนี่ยจะต้องมีกฎหมายรองรับเป็นหลังพิงเสมอทีนี้พระราชบัญญัติการบริหารราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยเริ่มใช้ตั้งแต่ปี2528มาจนถึงวันนี้ก็น่าจะ41ปีนะ41ปีนี่ก็วัยกลางคนเลยล่ะนะแต่ว่าวิธีการร่างเนี่ยในสมัยปี2527-28เนี่ยเขาก็จะคาดการในเรื่องของสิ่งที่จะปรากฏขึ้นเพียง5ปี10ปีเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเลยมาตั้ง40กว่าปีมาเลยทำให้โลกปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบรางก็ตามหรือเรื่องของเทคโนโลยี IT หรือดิจิทัลหรือปัจจุบันเราชอบเรียกว่า AI อ่ะนะหรือแม้แต่เทคโนโลยีทางสังคมก็จะมีพวกโซเชียลสื่อออนไลน์แบบนี้ซึ่งมันทำให้หลายอย่างในระเบียบกทม.เนี่ยบางทีมันตามไม่ทันนะครับถ้าเราลองไปดูในมาตรา89เนี่ยซึ่งเป็นอำนาจของกทม.ว่าทำอะไรได้บ้างเนี่ยเหมือนที่ท่านรองสามารถแล้วก็คุณต้นพูดเดียเลยฮะคล้ายๆกับทางพวกอบจ.ทำมีอยู่24ข้อโดยเฉลี่ยนะเป็นอำนาจแบบว่าแม่บ้านน่ะทางเท้าเก็บกวาดน้ำท่วมอะไรประมาณนี้ซึ่งการจำกัดอำนาจแบบนี้ครับมาเลยทำให้กทม.เนี่ยทำอะไรได้ไม่ค่อยถนัดทั้งๆที่กทม.นะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นเมืองที่ เรียกว่านักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนเนี่ยนะต่อปีเนี่ยเยอะมากอย่างประเทศไทยเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณ 30-35 ล้านคนที่นักท่องเที่ยวเข้ามาก็ต้องผ่านกทม.แล้วก็ต้องสเตย์อินกทม.ต้องมีการพักในกทม.ก่อนที่จะไปที่อื่นบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเหล่านี้จะมาใช้พวกฟาซิลิตี้ในกทม.แต่ปรากฏว่าเนื้อหาต่างๆเนี่ยมันไม่เพียงพองบประมาณมันก็ไม่พอสรุปก็คือว่าถ้ากทม.จะทำอะไรได้มากกว่านี้ฮะจะต้องมีการปรับผมเรียกว่าเส้นเลือดใหญ่แล้วกันนะเป็นเส้นเลือดใหญ่ทางกฎหมายซึ่งเป็นกระดูกสันหลังสำคัญสุดที่จะต้องปรับให้มันทันสมัยกับโลกปัจจุบันแล้วก็น่าจะคาดการว่าอีกสัก20ปีมันจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วแก้พรบเนี่ยให้รองรับอีกสัก20ปีผมถึงจะทำอะไรได้ง่ายขึ้น
0: ผมเข้าใจว่าแก้กฎหมายคงต้องรื้อเยอะแต่อยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างสักเรื่อง2เรื่องที่อันนี้แหละถ้าเพิ่มอำนาจเข้าไปเห็นผลแน่
4: โอ้อย่างที่ท่านรองสามารถพูดเลยนะอย่างกรณีถนนใหญ่อะครับยกตัวอย่างเช่นนะเกิดปัญหาน้ำขังที่ถนนวิภาวดีแบบนี้บางทีกทม.จะมาทำอะไรเองบางทีมันก็ไม่ได้ไงเพราะมันอยู่ในภายใต้กระทรวงคมนาคมอ่ะนะมันก็ต้องขอความร่วมมืออย่างนี้เป็นต้นเนาะแต่ถ้าถนนทรงถนนซอยเนี่ยมันก็จะจัดการได้เร็วหน่อยในเรื่องของการจัดการคูคลองระบายคูคลองแบบนี้ผมก็เลยคิดว่าไอ้การที่ในกทม.มันมีหลายหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานส่วนกลางอ่ะมาคุมพื้นที่บางพื้นที่มากไปหรือปรับปาแบบนี้เป็นต้นเนี่ยเวลามันเกิดปัญหามันก็ได้แต่ประสานงานมันแก้ไม่ได้ผมเคยเข้าไปดูในทัฟฟี่ฟองดูนะครับซึ่งวินาทีนี้มีคนร้องเรียนมามากกว่า1ล้านเรื่องละนะแล้วก็ผมไปดูในเรื่องของที่บอกว่ากำลังประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมมีเป็นหมื่นๆเรื่องเลยน่าจะเกือบแสนเรื่องให้เวลาแล้วปรากฏว่าพอไปดูเรื่องของความคืบหน้าครับมันก็ความคืบหน้ามันก็ช้าเพราะว่ากทม.ก็ได้แต่ว่าส่งเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนแต่ไม่ได้อยู่ในอำนาจตัวเองเนี่ยไปให้หน่วยงานส่วนกลางบางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่สุดท้ายหน่วยงานส่วนกลางก็ต้องไปวางลำดับความสำคัญว่าจะทำเมื่อไรอย่างไร มีงบประมาณไม่มีงบประมาณไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพออำนาจในการที่จะจัดการกทม.ซึ่งเป็นเมืองหลวงแบบเสร็จมันไม่มีมันเลยทำให้หลายอย่างมันเลยไปช้าครับอันนี้คือตัวอย่าง
0: คุณสามารถครับมันจะดีกว่าไหมจะเสริมไหม
2: ครับจะเสริมแม้อำนาจไม่เบ็ดเสร็จก็ตามแต่เขาทำได้เยอะเกินต้นไม่ใช่อ้างว่าอำนาจไม่เต็มที่ไม่เบ็ดเสร็จผู้ว่ากทม.สามารถทำได้ถ้าให้ความจริงจังนะคุณต้นดูตอนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ทุกคนบอกทำเรื่องนี้ได้หมดแต่พอเข้าไปแล้วฝนตกหน่อยบอกฝนตกหนักเกินความจุของท่อระบายน้ำกทม.ท่อระบายน้ำกทม.ขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ60เซนติเมตรแต่อย่าลืมมีอุโมงค์ยักษ์อ่ะอุโมงค์ยักษ์ที่เปิดใช้งานแล้ววันนี้4อุโมงค์มีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่3เมตรกว่าไปถึง5เมตรอ่ะฮะที่เปิดใช้แล้วมีที่ไหนครับประชาราษฎร์สาย2ใต้คลองแสนแสบบางซื่อนะฮะเดินสายและวันก่อนสร้างอีก4โครงการนะที่ทวีวัฒนาที่แสนแสบส่วนต่อขยายนะฮะเป็นต้นและจะมีในแผนอีก5โครงการนะอุโมงค์ยักษ์เส้นผ่านศูนย์กลางพอๆกับอุโมงค์รถไฟใต้ดินเลยครับแต่ทำไมเราไม่ทำประโยชน์ให้เกิดเต็มที่เพราะว่ามักจะอ้างว่าน้ำนี่ไหลไปถึงปากอุโมงค์ได้ช้า
0: ครับ
2: เราต้องทำอุโมงค์ยักษ์ให้เป็นทางด่วนน้ำไม่ได้คุณมีคอขวดอยู่ต้องท่าลายคอขวดได้ท่อที่มันเล็ก60เซนติเมตรเราก็วางท่อเสริมได้และการวางท่อเสริมเวลานี้มันไม่รบกวนผิวจราจรหรือรบกวนน้อยมากที่ดันท่อใต้ดินนะฮะหรือไปแจ็คกิ้งนะฮะตรงนี้มันทำได้
0: อ
2: ัน
0: นี้อยู่ในอำนาจของผู้ว่าเลยใช
2: ่ไหมใช่ครับขนน้ำจากแอ่งกระทะเขาอ้างว่าแอ่งกระทะมีกี่แอ่งเนี่ยฮะ
0: ครับ
2: พื้นที่จุดนอนน้ำท่วมสมัยผมเรียกว่าพื้นที่จุดนอนน้ำท่วมไปนี่แอ่งกระทะก็พยายามขนน้ำจากแอ่งกระทะไปที่ปากอุโมงค์ให้เร็วที่สุดพอถึงปากอุโมงค์เนี่ยเขาจะระบายนำไปที่ท้ายอุโมงค
0: ์
2: จากท้ายอุโมงค์ก็ปั๊มลงสู่เจ้าพระยาเราต้องใช้ประโยชน์นี้เต็มที่นะฮะเรื่องจราจรนะฮะกรุงเทพกทม.เนี่ยไม่ควรจะลงทุนรถไฟฟ้านะครับ
0: ครับหมายถึงลงทุนด้วยตัวเอง
2: ไม่เพราะใช้เงินเยอะหลายหมื่นล้านกทม.มีเงินงบประมาณอยู่90,000 กว่าล้านเป็นงบบุคลากรก็เกือบ 30% แล้วงบโครงการต่อเนื่องอีกนะฮะและงบกลางอีกประมาณ 60-70% แล้วเหลืองบลงทุนจริงๆเหลือน้อยนะฮะแต่กทม.คนทำไอ้โครงการขนาดเล็กเช่นจุดเชื่อมต่อการเดินทางจากรถเมย์ไปรถไฟฟ้าจากเรือไปรถไฟฟ้าได้อย่างไร
0: ครับ
2: แล้วก็ต้องคิดนำเทคโนโลยีหรือ AI มาใช้ครับเช่นเวลานี้เนี่ยสี่แยกต่างๆควบคุมไฟจราจรโดยตำรวจจราจรเอา AI มาช่วยดีไหมเวลาที่คุณต้นเนี่ยขับรถไปที่แยกใดแยกหนึ่งได้รับไฟแดง กี่วิครับ200วิไฟเขียว30วิเอา AI มาควบคุมเขาจะแบ่งสรรด้วยความเป็นธรรมว่าถนนสายนี้ควรจะได้ไฟเขียวกี่วิสายแล้วพอเราขับรถมาถึงแยกนี้ได้ไฟเขียวแยกหน้าเขาอาจจะได้ไฟเขียวด้วยเป็นการควบคุมจราจรสัญญาณไฟแบบพื้นที่ครับพื้นที่ไม่ได้มอง

0: สี่แยกใดสี่แยกหนึ่งนะฮะต้องทำอย่างนั้นนะ
1: จริงๆผู้ว่าผู้สมัครหลายคนพูดถึง AI พูดถึงเทคโนโลยีแต่พอเข้ามา
0: ใช้สิครับใช้สมัยผม20ปีแล้วผมเป็นคนทำไอ้ตรงนั้นป้ายจราจรอัจฉริยะบอกว่ารถติดหรือไม่ติดที่แขวนลอยอยู่เหนือศีรษะบนถนนนะ
1: ครับ
0: นะสมัยนั้นไม่มีสมาร์ทโฟน
1: ครับ
0: ก็ใช้ตัวนั้นดูสมัยผมนี่ให้พื้นที่โฆษณา 30% สมัยนี้เพิ่มเป็น 50%
1: ครับ
0: นะฮะความจำเป็นของป้ายอย่างนั้นสมัยนี้อาจจะไม่มีแล้วเพราะเราใช้สมาร์ทโฟนได้ใช้ Google Map ได้นะฮะนั้นผมเริ่มทำมาสมัยนั้นเพราะสมัยนี้ต้องคิดให้กว้างกว่านี้ให้ไกลกว่านี้ครับเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเรื่อง PM 2.5 ทุกหน้าหนาวเราก็ห่วงเรื่อง PM ใช่ไหมฮะโอ้เกินมาตรฐานขึ้นมา
1: ครับ
0: แต่กทม.ก็มีอำนาจแก้ได้ไอ้จุดต้นเหตุอยู่ที่ไหนครับโรงงานอุตสาหกรรมการก่อสร้างรถอาจจะยากหน่อยมีหลายหน่วยงานแต่คุณต้องกางมุ้งให้พื้นที่ก่อสร้างแก้ต้นเหตุได้ไปต้นเหตุอื่นที่มาจากพื้นที่ปริมณฑลก็ต้องร่วมประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดปลายเหตุคุณต้องแตะบ้างปลายเหตุคุณไอ้ทำเป็นหอคอยฟอกอากาศสูง100เมตรเหมือนที่เมืองซีอานประเทศจีนฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ดูดอากาศผ่านเรือนกระจกนะฮะด้วยโซล่าเซลล์ให้อากาศร้อนลอยขึ้นผ่านแผ่นกรองหลายๆชั้นนะแล้วไปปล่อยอากาศดีออกข้างบน
1: ครับ
0: นะฮะทำในพื้นที่อาจจะเป็น10ตารางกิโลเมตรนะฮะ
1: ผมเข้าใจในไอเดียแต่ว่าขอเสริมว่าตั้งเป็นคำถามจะดีกว่าไหมถ้าเรามีกฎหมายที่เพิ่มอำนาจให้ผู้ว่าบางอย่างไม่ต้องประสานสามารถทำได้เลย
0: แต่จะเพิ่มได้ยังใช้เวลาแต่จะถ้าไปคิดว่าอำนาจน้อยเนี่ยผู้ว่าก็มาแก้ตัวอ
1: ี
0: กแล้วผมยกตัวอย่างมาถึงว่าฝนตกหนักเกิน100มิลลิเมตรต่อชั่วโมง
1: ครับ
0: ท่อระบายน้ำรับได้60มิลลิเมตรทำนองนี้อ่ะฮะไม่นั้นยังมีข้อแก้ตัวเยอะแต่ตอนหาเสียงคุณไม่แก้ตัวคุณบอกทำได้หมด
1: ครับ
0: นะครับเรื่องความปลอดภัย ชีวิตทรัพย์สินเหล่าคุณต้น
1: ครับ
0: ในกทม.เนี่ยมีกล้อง CCTV เยอะมากแต่เรายังใช้ไม่สมบูรณ์อย่างคุณต้นจะขึ้นสะพานลอยข้ามถนนในเวลาค่ำคืนหรือลอดอุโมงค์เนี่ยคุณต้นก็อาจจะไม่กล้าเอ้ยมีใครแอบอยู่ใต้อุโมงค์ไหมมีคนแอบอยู่บนสะพานลอยไหมจะมีการฉกชิงวิ่งราวหรือไม่เราก็จอมอนิเตอร์อยู่ที่เชิงบันไดก่อนขึ้นหรือทางลงอุโมงค์แล้วเห็นเลยว่าใครแอบอยู่ใต้อุโมงค์ไหมแอบอยู่บนสะพานลอยบ้างต้องคิดต่ออย่างนี้ครับ
1: ครับอาจารย์ข้อเสนอต่างๆนานาเหล่านี้ถ้าเกิดเราจะบอกว่าผู้ว่าราชการคนต่อไปควรจะพิจารณาที่จะทำมีข้อจำกัดอะไรไหม
2: ก็เดี๋ยวเอาเบื้องต้นที่ท่านรองพูดถูกต้องนะ
1: ครับ
2: แล้วก็ที่ผมติดตามกทม.มา4ปีเนี่ยสิ่งที่ท่านรองพูดเนี่ยเขาก็พยายามทำแล้วเกิดขึ้นเช่นไอ้ระบบสัญญาณไฟอ่ะรถติดอ่ะเขาใช้พวก adaptive ที่บอกไปอนาบริเวณเนี่ยแล้วทดลองบางจุดแล้วผมเองก็ไปดู performance นะผลออกมาก็ปรากฏว่าลดระยะเวลาการติดลงได้อย่างเงี้ยนะแล้วก็ดูเหมือนเขาจะมีแผนขยายไปยังสี่แยกที่เป็นพวก traffic jam อย
1: ่
2: างอื่นมากขึ้นอย่างเงี้ยครับหรือว่าท่อที่ท่านลองพูดเนี่ยเขาจะใช้เขาเรียกว่า glitter ใช่ไหมฮะท่อแบบ glitter ที่มันทำให้ไม่ค่อยรบกวนแล้วก็เวลาที่จะระบายน้ำมันก็จะดีขึ้นอะไรเงี้ยเป็นต้น
0: เขาเรียกว่า gutter
2: gutter
0: คืออย่างนี้คุณต้นเวลาไอ้ช่องรับน้ำที่เวลาฝนตกอะฮะรับน้ำเอาน้ำลงที่บ่อพักน้ำเนี่ยมันแคบมันสั้นก็ทำให้มันยาวขึ้นทำให้กว้างขึ้นยาวขึ้น
1: น้ำจะได้ลงมาเร็วขึ้น
0: เร็วขึ้นบางครั้งในฝนตกเนี่ยน้ำในท่อยังไม่เต็มเลยแต่มันขึ้นบนถนน
2: ขึ้นมา
0: ก็ทำกัตเตอร์ให้เหมาะสมขึ้นมา
1: ครับ
0: นะฮะตรงนี้และมีอีกอย่างหนึ่งไอ้แก้มลิงใต้ดินเนี่ยทำเพิ่มเลยคุณต้น
1: ครับ
0: เวลานี้เรามีที่แยกรัชวิภามีที
2: ่
0: ซอยสุทธิพรมีอยู่4แห่งมีสน.บางเขนอย่างเนี้ยยังไม่พอเป็นการหน่วงน้ำก่อนปล่อยน้ำลงสู่ลำคลองสาธารณะนะฮะแต่ลองคิดได้ดีอย่างพื้นที่1ตารางกิโลเมตรนะคุณต้นถ้าเรามีแก้มลิงใต้ดินสัก 10,000 ลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันจะช่วยลดระดับความสูงของน้ำไม่แค่1เซนติเมตรไม่พ
1: อ
0: เพราะฉะนั้นต้องมีแก้มลิงใต้ดินมากๆครับ
1: นี่อยู่ในอำนาจผู้ว่านะฮะ
0: ทำได้หมด
2: ได้
0: นี่ก็ทำอยู่แล้ว
2: ครับกำลังทำอยู่
0: ครับทำอยู่แล้ว
1: คือเท่าที่ฟังขมวดมาเป็นคำถามเรื่องอำนาจผู้ว่าจำเป็นยังต้องแก้กฎหมายอยู่
2: จำเป็นอยู
1: ่ยังจำเป็นอยู่นะครับ
2: ใช่ เพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบว่าอย่างอำนาจในเชิงการพาณิชย์เนี่ยทางตัวของกทม.นี่จะถูกล็อกด้วยการทำงบประมาณสมดุลเป็นต้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าอำนาจในการที่จะขยาย เรื่องแนวทางของทางเศรษฐกิจ

0: เนี่ยมันไม่มากพออย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้ที่ผ่านมามันเลยทำให้ไม่สามารถจะมีความครีเอทได้มากขึ้นนะหรือว่าในเชิงของการปกครองนะผมยกตัวอย่างกทม.แบ่งเป็น50เขตแบบนี้แล้วประชากร 5.5 ล้านคนนะมีสิทธิ์เลือกตั้ง 4.5 ล้านคนแต่ที่ท่านลองพูดตอนแรกว่าเป็นพวกวันเดย์เดินทางไปกลับเนี่ยจากปริมณฑลสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีเนี่ยราวๆ2ล้านกว่านะแล้วยังไม่รวมพวกแรงงานที่มาจากต่างจังหวัดที่มาประจำอยู่ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยอีก2ล้านกว่าสรุปกทม.รองรับ10ล้านคนที่เป็นคนไทยยังมีพักกับชาวต่างชาติที่วนเข้ามาเที่ยวทั้งหมดเนี่ยใช้งบกทม.แค่ 90,000 กว่าล้านแต่ว่าต้องรองรับคนเป็น10กว่าล้าน1ใน6ของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยเส้นเลือดใหญ่ในการแก้กฎหมายอ่ะมันมีหลายอย่างมันก็ช้ามันก็น้อยโดยเฉพาะอย่างเช่นอำนาจของกทม24อย่างท่านรองแนะนำว่าทำให้เต็มที่แต่ต่อให้ทำให้เต็มที่ยังไงเนี่ยถ้าอำนาจมันมีเท่านี้มันก็ไม่ต่างจากต่างจังหวัดครับแต่ว่าสภาพของเมืองกทม.มันคือเมืองที่ต่างจากต่างจังหวัดไงมันถึงเรียกว่าแคปิตอลเมืองหลวงเพราะนั้นเนี่ยมันต้องมีระบบการจัดการที่ดีกว่านี้ซึ่งจะทำได้เนี่ยทำโดยพนักงานไม่ได
1: ้
0: มันต้องมีการแก้กฎหมายมารองรับครับ
1: เอ๊ะกทม.มีงบประมาณเข้ามามากพอสอดคล้องกับจำนวนประชากรทั้งประชากรประจำและประชากรแฝงไหมครับ
0: โอ้โหไม่น่าจะพอนะครับ
1: ไม่พอนะคุณสัน
2: ติไม่พอแน่ฮะเพราะว่าแค่ประมาณเนี่ยไม่ถึงแสนล้านเนี่ยแต่ภาระก็ต้องลงทุนมากอะทำนู่นทำนี่แค่งานประจำนะขุดลอกท่อระบายน้ำซ่อมทางเท้าผิวจราจรต่างๆมีงานเยอะไปหมดครับอ
1: ันนี้งานรูทีน
0: ใช่ครับ
2: ป้ายรถเมล์เขากทม.ทำฮะ
1: ครับ
2: นะฮะจะเป็นขอสมก.นะฮะเรื่องนี้รถเมล์ขึ้นกับขอสมก.ฮะ
1: ครับแต่ป้ายกรุงเทพทำ
2: ใช่ฮะสัญญาณไฟจรกรุงเทพว่าทำกทม.ทำแล้วมอบให้ตำรวจจราจรคร
1: ับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายอย่างที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาถ้ากทม.เปลี่ยนป้ายไม่ใช่ป้ายครับทำสัญญาณจราจรเนี่ยเปลี่ยนจากไฟธรรมดาแดงเหลืองเขียวเนี่ยเป็นเขาดาวให้หมดโดยเฉพาะที่มีสี่แยกที่มีปัญหาอยู่คุณต้นก็จะได้รู้ว่าเอ๊ะควรจะเร่งขับรถผ่านทางรถไฟรางรถไฟหรือไม่ถ้าเราเห็นว่าไฟเขาดาวบอกเราเหลืออีก10วิ5วิเราก็ต้องหยุดอย
0: ู่ใช่
2: นะฮะแล้วทำกทม.ก็ทำกทม.ต้องรอพท.ทำป้ายบอกเวลาว่าขบวนรถไฟต่อไปจะผ่านแยกนี้อีกกี่วินาทีกี่นาทีทำเสริมขึ้นไปต้องเร่งทำพวกนี้แต่อย่าไปยกเลิกหรือห้ามรถไฟเข้าตัวเมืองชั้นไหนครับ
1: ครับอาจารย์เชิญครับ
0: ครับก็เสริมท่านรองนะครับว่าถ้าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอำนาจที่มีอยู่ประมาณ 20-30 ประการเนี่ยมันก็ทำอะไรได้เยอะแต่ว่าเพราะงบประมาณที่ใช้เฉพาะคนที่อยู่ประมาณ 5.5 ล้านคนที่เป็นคนที่อยู่ในทะเบียนบ้านเนาะแต่คนที่มาใช้งานจริงเนี่ยมัน10ล้านเนี่ยมัน2เท่า
1: อาจารย
0: ์ยังไงมันก็ไม่พอ
1: ขออนุญาตอาจารย์ก่อนอื่นงบมาจากไหนบ้าง
0: อ๋องบของกทม.ก็จะมาจากที่ตัวกทม.เก็บภาษีท้องถิ่นเองนะครับแล้วก็ได้ตัวเปอร์เซ็นต์จากภาษีสรรพสามิตบ้างนะครับแล้วก็ตัวของงบประมาณรัฐบาลอุดหนุนตามพรบ.กระจายอำนาจอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยทางท้องถิ่นเคยเก็บภาษีที่ดินได้เป็นกอบเป็นกำแต่มีอยู่ช่วงนึงถูกยกเว้นไปตรงเนี้ยระดับเป็นหมื่นล้านนะมันหายไปมันเลยทำให้สภาพการเงินมันตึงตัวแล้วกทม.ยุคปัจจุบันนะครับก็ถูกมรสุมเนาะมหากาพย์เรื่องต้องใช้หนี้รถไฟฟ้านะท่านผมคุยท่านรองนอกรอบท่านรองบอกว่า 70,000 กว่าล้านดอกเบี้ย 10,000 กว่าล้านซึ่งจ่ายไปหมดอย่างเงี้ยมันทำให้เงินคงคลังที่เป็นเงินสะสมกทม.มันเหลือนิดเดียวมันจะทำโปรเจกต์ต่างๆบางทีมันต้องดึงจากเงินสะสมมาใช้ไงถ้าเงินมันเหลือนิดเดียวมันก็ใช้ไม่ได้การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหามันก็เลยไม่ได้มากเท่าที่ควร
1: อันนี้เรื่องเชิญครับ
2: เงินสะสมเหลือน้อยเพราะไปจ่ายหนี้รถไฟฟ้าซึ่งยังเป็นต้องจ่ายนะเพราะเราต้องการเป็นอิสระจาก BTS รถไฟฟ้าสายเขียวจะสิ้นสุดสัญญาธรรมทานในวันที่5ธันวาคม2572ตอนนี้กทม.เป็นอิสระแล้วจ่ายไป 74,000 ประมาณนะเป็นดอกเบี้ยในหมื่นกว่าล้านน่าเสียดายเหมือนกัน
0: น่าเสียดาย
2: ตอนนี้ก็สามารถสิ้นสุดสัญญาสัมปทานได้ในวันที่5ธันวาคม2572แต่ก็มีภาระมีข้อผูกพันอีกกทม.เนี่ยไปจ้าง BTS ให้เป็นผู้เดินรถต่อไปอีก13ปีจนถึง2585จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรนะฮะซึ่งรัฐบาลเองก็พยายามจะซื้อสัมปทานคืนซื้อคืนสัมปทานอยู่แต่ผมไม่เห็นด้วยผมเห็นด้วยที่จะทำให้ค่าโดยสารรถไฟถูกลงแต่ไม่จำเป็นต้องซื้อคืนสัมปทานครับ ซื้อคืนสัมปทานลงจ่ายเงินไป 140,000 ล้านแม้จะผ่อนจ่ายก็ตามผ่อนใช้แต่ละปีก็ตามแต่ที่น่ากลัวคืออะไรเราต้องแบกรับความเสี่ยงเองทั้งหมดครับผู้โดยสารมากหรือน้อยเราต้องแบกรับเองถ้าให้เอกชนเขารับสัมปทานต่อไปเขาต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะฮะซื้อมาเราจ่ายรายปีถึงไม่ซื้อเราต้องชดเชยรายได้ถ้าเราต้องการลดค่าโดยสารนะฮะลดชดเชยรายได้ต่อปีเหมือนกันไม่ซื้อดีกว่า
1: ก็คือถูกกว่า
2: ถูกกว่าเพราะฉะนั้นกทมเนี่ยใครเป็นผู้ว่าคนต่อไปพยายามยืนหยัดตรงนี
1: ้
2: และอย่าไปต่อสัญญาสัมปทานให้ BTS หรือหน่วยงานอื่นก็ตามนะฮะถ้าไปต่อถ้าเราซื้อคืนสัมปทานสายที่มีผู้โดยสารน้อยเขายิ้มอ่ะคุณต้นที่เขาขาดทุนอยู
1: ่
2: อ้าวคุณมารับความเสี่ยงแทนผมอ่ะ
1: ยินดีเลย
2: เออไปทำทำไมอย่างนี้อ
0: าจารย์แนะนำรัฐมนตรีคมนาคมเลยนะ
1: ทีนี้ผมขอขมวดกลับมาที่สนามเลือกตั้งผู้ว่าในยุคปัจจุบันนี้นะครับทราบว่าอาจารย์ชาติเองก็พยายามผลักดันเรื่องของการแก้กฎหมายนะฮะทราบว่าทางตัวแทนของพรรคประชาชนดร.โจนะฮะอาจารย์ชัยวัฒน์เองก็พยายามที่จะขายความเป็นเชื่อมโยงระหว่างฝ่ายนิติบัญญัตินะครับฝ่ายพื้นที่อย่างสก.แล้วก็มีดร.โจเป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าทางพรรคประชาธิปัตย์เองก็มีทีมสก.มีคุณอนุชาบุรพชัยศรีทุกคนมีเครือข่ายทุกคนมีไอเดียที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มอำนาจแก้ไขอำนาจตรงนี้สองท่านครับเริ่มจากอาจารย์เชษฐาก่อนอาจารย์มองว่าตอนนี้ความได้เปรียบเสียเปรียบมันห่างชั้นกันมากขนาดไหนฮะ
0: คืออย่างนี้ครับคือว่าจริงๆเนี่ยผู้สมัครผู้ว่ากทม.คนอื่นนะที่ไม่ใช่คนเก่าเนี่ยที
1: ่
0: เป็นผู้ว่าอยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าจะแข่งขันได้อะเนาะมันจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องประกาศตัวเร็วเพราะว่ามันต้องมีเวลาเดินพื้นที่สร้างความรู้จักทำแคมเปญนะครับแต่ผมเห็นผู้สมัครที่ปรากฏออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดร.โจหรือทางคุณเจมหรือหลายคนเนี่ยปรากฏว่าประกาศออกมานิดเดียวเองอะนะแล้วก็ต่อมาก็คือว่าตัวของอาจารย์ชัชชาติเนี่ยผมดูจากโพลหลายสำนักอะนะครับเพราะผมเป็นนักทำโพลอยู่แล้วก็ปรากฏว่าผ่านไป4ปีคะแนนไม่ค่อยตกพอคะแนนไม่ค่อยตกเนี่ยหมายความว่าผู้สมัครที่จะมาแข่งขันเนี่ยต้องเปิดตัวเร็วกว่านี
1: ้
0: เพื่อสร้างความรู้จักหรือทำแคมเปญที่เข้มข้นกว่านี้เพราะนั้นพอระยะเวลามันน้อยลงอะมันย่อมทำให้ผู้ว่าที่คะแนนไม่ค่อยตกอะนะย่อมได้เปรียบในสนามเลือกตั้งมากกว่าในเวทีของผู้ว่านะ
1: ครับคุณสามารถมองยังไงฮะ
2: ผมมองอย่างนี้ฮะการเลือกผู้ว่าผมว่ามุมมองแต่ละคนเนี่ยจะต่างกันแต่ผมว่าต้องหนีไม่พ้นปัจจัยนี้ฮะปัจจัยที่หนึ่งดูแนวคิดทางการเมืองบางคนจะเล่าเรื่องนี้ก่อน
1: ครับ
2: ปัจจัยที่สองความชอบส่วนตัวปัจจัยที่สามดูเรื่องเป็นนักพัฒนาเมืองหรือไม่สำหรับผมดูว่าเป็นนักพัฒนาเมืองหรือไม่จริงใจหรือไม
1: ่
2: คุณจะมีข้ออ้างแก้ตัวหรือไม่ผมดูเหล่านี้เป็นหลักครับว่าแล้วก็ดูว่าเข้ามาแล้วเขามีโอกาสทำได้จริงหรือไม่นะครับ
1: จริงๆทุกคนก็ขายความเป็นนักพัฒนา
2: ใช่แต่เราสามารถดูได้ดูประวัติในเชิงลึกดูประวัติการทำมาในอดีตที่ผ่านมาคนนี้เราจะฝากผีฝากไข้ได้หรือไม่ครับ
1: ครับนี่เรายังต้องคุยแล้วก็เกาะติดเรื่องนี้กันอีกยาวเลยผมขอสุดท้ายครับอาจารย์เชษฐาครับในช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังจับจ้องไปที่สนามเลือกตั้งผู้ว่าสนามสก.ซึ่งเกี่ยวพันกับชีวิตของคนในพื้นที่กรุงเทพทั้งชุมชนและในเมืองมากมายเนี่ยมันมีความดุเดือดและก็เข้มข้นขนาดไหน
0: รอบนี้ดุเดือดเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าทางพรรคประชาธิปัตย์ส่ง50เขตแล้วมีสก.เก่าราวๆ10คนบวกนะพรรคสีส้มเนี่ยคือพรรคประชาชนก็ส่งครบ50เข
1: ต
0: บางเขตก็เปลี่ยนตัวด้วยนะแต่ว่าสก.เก่าเขาก็ยังมีเยอะอยู่นะครับส่วนพรรคเพื่อไทยไม่ได้ส่งไปทางการก็อาจจะมีบางคนลงในนามกลุ่มอันนี้ก็เสียเปรียบแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยคือว่ามีกระแสที่บอกว่าทางทีมของผู้ว่าทีมอาจารย์ชัชชาติเนี่ยซึ่งอาจจะไม่ใช่เจ้าตัวหรอกเนาะแต่ว่าตัวอย่างเช่นนะคนที่เป็นที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษาเนี่ยนะรู้สึกว่าอยากจะทำให้เกิดมีสก.ขึ้นมาบ้างเพื่อจะได้มีการผสมผสานเก้าอี้ซึ่งผมก็เอ่ยชื่อเลยแล้วกันมาถึงตรงนี้ก็ไม่ต้องอ้อมค้อมอ
1: ่
0: ะนะตามมาตลอดคือชื่อว่าทีมคนทำงานใช้สีเขียวด้วยนะเพราะฉะนั้นผมก็ฟันธงเลยว่าเดี๋ยวก็เป็นทีมของทางทีมของอาจารย์ชัชชาติอาจจะไม่ใช่ตัวผู้ว่าแต่อย่างเช่นตัวที่ปรึกษาเนี่ยเป็นคนคอยขับเคลื่อนตรงนี้ผมว่าดุเดือดเพราะนั้นรอบนี้ตัวผู้ว่าเนี่ยผมมองว่าความดุเดือดจะน้อยกว่ารอบที่แล้วแต่ว่ารอบที่แล้วตัวดีนะทางอาจารย์เอจำได้ไหมครับของประชาธิปัตย์เน
1: ี่
0: ยโอ้โหตัวดีมากเลยนะพี่เอแล้วคนที่สองคุณวิโรจน์ก็หูดุเดือดมากนะวันนั้นครั้งนี้ในสนามผู้ว่าผมว่าอาจจะดุเดือดน้อยกว่ารอบที่แล้วแต่ไอ้ที่น่าจับตามากกว่าคือสนามสก.เนี่ยผมว่าฟาดฟันกันดุเดือดในรอบนี้
1: ครับ
2: ผมมองอย่างนี้ท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับผมว่าอาจจะไม่มีผลงานเมกะโปรเจกต์โครงการขนาดใหญ่แต่มีเรื่องเส้นเลือดฝอ

0: อยนะฮะเส้นเลือดฝอยที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยซึ่งคนในได้สัมผัสเขาอาจจะชอบตรงนี้ได้และจุดเด่นที่ทำผลงานดีก็คือแทฟฟี่ฟองดูร้องเรียนไปเป็นล้านเรื่องนะฮะเขาสามารถแก้ได้เยอะครับแล้วก็ประชาชนพอใจส่วนนี้ด้วยนะครับผมว่านี่เป็นจุดขายสำคัญนะฮะผมว่า
1: ชวนคุยชวนวิเคราะห์คาดการณ์สนามเลือกตั้งปิดท้ายเอาใจคอการเมืองแต่แก่นหลักในวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านเพราะว่าเราคุยกันเรื่องการเพิ่มอำนาจข้อจำกัดและก็คำตอบทางออกของการเพิ่มอำนาจผู้ว่านะครับได้มุมมองสาระวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
0: ด้วยความยินดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องทางเหมือนจะฟังดูเป็นเรื่องทางเทคนิคนะครับแต่ว่าเทคนิคที่ว่านี้ส่งผลต่อการบริหารงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพและจะส่งผลต่อวิธีการที่เขาจะช่วยเหลือแก้ปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของเรานี่คือหนึ่งในปัจจัยที่อยากให้คุณผู้ชมนำไปพิจารณาด้วยในการเข้าคูหาเลือกตั้งในเดือนหน้าที่จะถึงนี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ

0: วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569นะครับทางไทย PBS ชมออนไลน์ทุกช่องทางแล้วก็รับฟังทางพอดแคสต์นะครับก็เห็นส่งมาได้ที่ไลน์แอดของไทย PBS กับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับวันนี้ครบรอบ12ปีครับของการรัฐประหารยึดอำนาจโดยคสช.นะครับมีการฉีกรัฐธรรมนูญปี50ฉีกทิ้งไปร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57และรัฐธรรมนูญปี60ก็ถูกใช้อยู่ถึงปัจจุบันนี้ประวันนี้12ปีครับเริ่มต้นร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่จะไปได้หรือไม่ได้ประชาธิปไตยจะเดินหน้าถอยหลังหรือหยุดกับที่นี่คือหัวเรี่ยวหัวต่อของประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่นะครับวันนี้ป้าต๋อยมาช่วยนะฮะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับมีเวลา
0: สุนิชัย
2: เ
0: ที่ยวอยู่ที่อเมริกาอยู
1: ่อ้าวเหรอ
0: ครับ
1: เห็นว่าได้ข่าวด้วยป่วย
0: เสียงเป็นหวัดเป็นหวัด
1: อ๋อเหรอ
0: บอกว่า
1: ตกลงแกเลิกทำรายการแล้วใช่ไหม
0: ที่ไหน
1: เลิกทำรายการอะไร
0: ที่ไหน
1: ก็คุณสุทธิชัยอ่ะแกไม่ทำ
0: ไม่เลิก
1: แล้วใช่ไหม
2: อ๋อ
0: ทำทำสิทำสิทำสิ
1: โอเคแล้วไง
0: จากร้อนจัดมาเจอเย็นหนาวจัดก็เลยไม่สบายแต่ก็ยังทำรายการอยู่นะ
1: ไม่รู้
0: เป็นของตัวเองอยู่นะครับ
1: ไม่ได้ตามไ
2: ม่ได้ก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความยินดีกับคุณสุทธิชัยที่วันนี้ไม่ได้มา
0: เอ้า
2: แต่ว่ายังไม่ได้เลิกรายการนะกับคุณสุทธิแล้วก็พี่วิระที่รายการคุยให้คิดได้รางวัลนาตราชประเภทรายการฮาร์ททอล์ค
0: ฮาร์ททอล์ค
2: ไอ้อันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าไอ้กลุ่มรายการที่เขาแข่งกันเนี่ยไอ้หมวดรายการทอล์คเนี่ยมันจะไปแข่งกับพวกรายการทอล์คที่เป็นทอล์คข่าวชาวบ้านเนี่ย
0: นะฮะ
2: แต่อันนี้เป็นทอล์คการเมืองใช่ปะอันนี้ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ได้2ครั้งแล้วใช่ไหม
0: ครั้งที่2ฮะครั้งที
2: ่2
0: นะครับ
2: ผมว่าดี
1: มันดีตรงนี
0: ้ดีตรงไหนฮะ
1: มันดีตรงที่ว่าไทย PBS อ่ะเขาคงไม่เลิกรายการนี
2: ้เพราะอะไร
1: อ้าวถ้าคุณได้รางวัลเขาก็ไม่เลิกสิ
0: ผมพูดตอนเป็นตัวแทนรับรางวัลอ่ะหวังว่าจะไม่หลุดผังเนี่ย
1: ก็นั่นน่ะสิก็คุณพูดเป็นคนพูดเองผมจำได้ว่าคุณเป็นคน
0: แต่ผมใจผมคิดงี้นะ
1: ว่า
0: ไม่หลุดผังนี่ไทยพีบีเอสคงไม่ปลดหรอกนะแต่การเมืองจะปลดป่ะผมไม่รู้จะเขย่าเอาไม่รู้ที่ผ่านมาจะรับมีบ้างแต่ว่านั่นแหละ
1: ไม่
0: เหรอฮะ
1: คือเขาไม่ชอบเป็นคนมากกว่าเขาชอบเขาไม่ชอบเป็นคนเป็นเรื่อง

0: เอาพูดถึงนะ
1: คนไหน
0: เวลาเราไปพูดแล้วมันไปกระทบเขาอ่ะ
2: เขานี่คือนักการเมือง
1: คนมีอำนาจคนมีอำนาจ
0: รัฐมนตรีไม่ต้องไปพูดให้มันเอาวงให้มันแคบลงเลย
2: ใช่ใช่
0: ไม่ใช่นักการเมืองทั่วไป
1: แน่นอน
0: ต้องเป็น
1: ผู้ม
0: ีต้องเป็นพวกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีอ
1: ่
0: ะเขาก็ดูด้วยสองอารมณ์อารมณ์หนึ่งก็ดูว่าคุณจะตำหนิติเตียนอะไรผม
1: ครับ
0: มีข้อเท็จจริงผิดพลาดอะไรหรือเปล่านะอีกอันนึงก็ดูว่าที่เราคุยกันน่ะมันสะท้อนความรู้สึกของผู้คนที่เขาเป็นห่วงเป็นใยบ้านเมืองแล้วก็ถ้ามันดีกว่านั้นก็คือว่ามีข้อเสนออะไรไหม
1: อ
0: ันนี้คือเขาก็ดูในสองมิตินี้แหละ
1: ครับ
0: กันอยู่ที่เราก็อยู่ที่เราเจ้าเหลี่ยมไหน
2: แต่นักการเมืองบ้านเราอยากจะฟังแต่คำหวาน
0: ก็ไม่ถึงขนาดนั้น
2: มี
0: ต่อยผมว่าบางทีเขาก็คล้ายๆกับว่าคือไม่ต้องชมเขาผมรู้อย่างหนึ่ง
1: แต่ยวดา
0: แต่แบบว่าอย่าแบบว่าไปตำหนิแบบดูแล้วทำให้เขาเสียทรง
1: เสียทรงใช่ใช
0: ่อันนี้ยังไง
1: ก็
0: อันนี้เรื่องรัฐธรรมนูญใช่ไหมที่คุณพูด
1: ใช่
0: เอาเรื่องนี้ก่อนไหมเพราะผมไม่แน่ใจว่า
1: ครับวันนี้ดีนะฮะครบรอบ12ปีรัฐประหารเริ่มด้วยการฉีกรัฐธรรมนูญและกำลังจะเริ่มร่าง
0: วันที่เท่าไหร
1: ่22พฤษภาคม
2: 22พฤษภาคมเมื่อปี57 12ปีที่แล้ว
1: ปี57ครับ12ปีที่แล้วครับ
2: พี่วิระจำไม่ได้เหรอ
0: คุณไปยึดเพราะว่าไม่ไอเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทำให้ดิจิตอลทีวีเจ๊งอ่ะ
2: นะ
1: มันโยงไงฮะ
0: เพราะว่าดิจิตอลทีวีเนี่ยเริ่มออกอากาศเนี่ยวันที่1พฤษภาคมปี2557
1: ครับ
0: แล้วพอออกอากาศมาปั๊บในสัก 2-3 อาทิตย์ก็ทำรัฐประหารผมจำได้ตอนนั้นผมไปทำช่องนาว26แล้วก็เกิดความสับสน
2: ของคุณสุทธิชัยนี่แหละช่องนาว26
0: นั่นแหละช่องนาว26ที่มาก่อนของเนชั่นน่ะก็คือตอนนั้นก็เกิดความสับสนว่าเอ๊ะจะทำรายการทีวียังไงเพราะเวลามีรัฐประหารเนี่ยเขาจะขึ้นจอแบบเดี๋ยวก็มีประกาศคณะ
2: มีเพลง
0: ประกาศหัวหน้าอะไรเงี้ย
2: มีเพลง
0: มี
2: เพลง
0: นั่นแหละ
2: ค
0: ื
2: นความสุขใช่ไหม
1: คืนความสุขแล้วก
0: ็คืนความสุขในทีหลัง
1: เหรอฮะ
0: ไอตอนแรกเลยอ่ะพอรัฐประหารปั๊บไอที่เป็นฝ่ายของพรรคเพื่อไทยก็ไปที่ Voice TV มีที่เนชั่นก็มีรถถังไปไม่ใช่รถถังรถจี๊ปทหารไปแล้วก็มีทหารถือปืนกลไปแต่เขาก็ไม่ได้ขึ้นไปยุ่งนะประมาณนั้นน่ะกว่าจะจับทางกันน่ะสักพักใหญ่
1: ใช่
0: แล้วตอนนั้นก็เลยไอ้อะไรผังรายการมันก็สะดุดหมดเลย
2: แต่ที่เจ๊งนี่มันไม่ใช่เรื่องต้องให้ความเป็นธรรมกับ
1: อะไร
2: กับคณะรัฐประหารนะผมต้องให้ความเป็นธรรมกับคณะรัฐประหารเฉพาะประเด็นนี้แต่ประเด็นอื่นนี่ไม่ให้ความเป็นธรรม
0: มันเป็นหนึ่งในเหตุปัจจัย
1: ครับ
0: มันเป็นหนึ่งในเหตุปัจจัยนี่เรามองย้อนหลังนะเพราะว่าพอหลังจากทำรัฐประหารแล้วเนี่ยมันก็เกิดความไม่แน่นอนในทุกๆเรื่องแล้วอย่างรัฐบาลเนี่ยก็ไม่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ
1: ใช่
0: มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเค้าโฟกัสประเทศไทยมาเนี่ยเค้าโฟกัสประเทศไทยเหมือนพวกทวีปแอฟริกา
2: ทวีปแอฟริกา
0: ว่าเดี๋ยวนี้เหลือในโลกนี้เหลือประเทศที่ทำรับประหารอยู่ไม่ถึง 5-6 ประเทศเท่านั้นน
1: ะ
0: ล่าสุดก็รับน้องที่ไหนผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยแต่ว่าของเราอ่ะมันไม่น่าจะอยู่ในหลุมนั้นตอนนั้นถ้าถามนะ
1: ก็เลยไปที่บางรัฐธรรมนูญปี60นะให้ดูดี
0: ก็เขาสืบทอดอำนาจไง
1: ก็นั่นแหละแต่ว่าก็
0: ตอนแรกก็คิดว่าคุณประยุทธ์อ่ะจะอยู่ประมาณสักเลือกตั้งครั้งหนึ่งแล้วก็ไป
1: ขอเวลา
0: สามปี
1: ขอเวลาไม่นานจำได้ไหมฮะเพียงเนี้ย
0: ขอจะเลือกตั้งยึกยักเอาร่างรัฐมนูลฉบับแรกคุณบวรศักดิ์อวันโนร่างเสร็จไม่เอา
1: ไม่ตามใจเรือแป๊ะ
0: ก็กลายมาเป็น
1: ล่มซะนี่อาจารย์มีชัย
0: มีชัยกว่าจะเลือกตั้งจริงๆก็เลือกตั้งปีไหน62
2: ปี62
0: 62อ่ะ
2: 62
0: ปีนะ
2: 69
0: แต่ว่าข้อดีอย่างนึงนะ
1: ออ
0: ของรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยนี่เป็นครั้งแรกนะในรอบ30ปีที่เรามีรัฐธรรมนูญแล้วมีการเลือกตั้งเกิน2ครั้งต่อกันเลือกตั้งปี69เนี่ยเป็นการเลือกตั้งครั้งที่3ของรัฐธรรมนูญปี60รัฐธรรมนูญปี40น่ะเลือกตั้ง2ครั้งปี44กับ48แล้วก็ทำรัฐประหารปี49รัฐธรรมนูญปี50เลือกตั้ง2ครั้งเลือกตั้งปี51กับเลือกตั้งปี54

0: แล้วก็ทำรัฐประหารปี57รัฐนูลปี60เลือกตั้งปี62ปี66แล้วก็ปี69แล้วก็มีแนวโน้มว่าน่าจะมีการเลือกตั้งด้วยรัฐนูลปี60อีกครั้งหนึ่ง
1: อะ
0: ก่อนที่จะมีเลือกตั้งรัฐนูลฉบับใหม
1: ่ก็หมายความว่าคุณอนุทินรัฐบาลคุณอนุทินจะอยู่ได้แค่ปี2ปี
0: ไม่เกี่ยวสิหมายความว่ารัฐธรรมนูญก็ทำไปไงแต่ว่าในระหว่างที่มีการเลือกตั้งยังใช้รัฐนูลฉบับปัจจุบันอยู่ว่าคุณดูไทม์ไลน์ที่จะทำและจะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้
2: ครับอีกปีนึงอ่ะกว่าจะทำประชามติ
1: ปีนึงอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่
2: ปีนี้เพราะทำประชามตินะคร
0: ับ ท่านต้นนะซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้จะใช้ร่างใครเนี่ยนะ
2: ครับ
0: ถูกไหมคุณประนดใช่ไหม
1: ครับ
0: ยังไม่รู้จะใช้ร่างใครเนี่ยเพื่อแก้มาตรา256
1: ใช
0: ่แก้มาตราที่จะแก้รัฐธรรมนูญก่อน
2: ใครล็อกใครล็อก
0: คือในนี้ก็แค่ตรงนี้นะก็แล้วก็ต้องไปทำอะไรเยอะแยะมันก็ต้องวาระสองวาระสามใช่ไหมแล้วถึงจะมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจะตั้งคณะกรรมาการร่างรัฐธรรมนูญไอ้ตรงนี้ผมยังไม่รู้กว่าจะถึงตรงนั้นกี่ปีครั้งที่แล้วกว่าจะมาถึงตรงนั้นเข้าสภาแล้วก็ไปโหวตในวาระสองไม่จบอ่ะไอ้นั้นก็ต้องเกือบ2ปีนะถูกไหมไอ้จากวันเนี้ยกว่าจะดีเบตกันกว่าจะตกลงกันกว่าไปแก้รัฐนูลมาตรา256โดยมีเงื่อนไข A B C D อย่างที่กำลังทำอยู่เนี่ยจะมีคณะกรรมาการร่างรัฐธรรมนูญจะมีสสลมาเลือกอะไรเนี้ยไอ้นี่ก็ต้องขี้หมูขี้หมาต้องมีปีนึงอ่ะ
2: ก็
0: แล้วเสร็จแล้วไปละต้องไปทำประชามติอีกทีนะ
2: ใช่ๆ
1: 77ปี70นะทำประชามติ
2: ใช่ครับคือภูมิใจไทยวางทำลายแบบด่วนๆเนี่ยนะปี70ประชามติรอบที่2
0: ใช่แต่ยังไม่เป็นรัฐธรรมนูญนะ
2: แค่จะ
1: ใช่ยังไม
2: ่ชอบหรือไม
0: ่แค่จะทำว่าจะร่างยังไงก่อนนะ
2: ครับ
0: แล้วร่างก็ต้องมาทำรัฐธรรมนูญทำประชามติอีกครั้งนึงนะ
2: ใช่
0: มันต้องทำสามครั้งใช่ไหม
1: ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยสสรมาจากการเลือกกันเอง
2: ครับ
1: ของผู้สมัครรายจังหวัดใช่ไหม
2: รายจังหวัดฮะร้อยคน
1: แล้วก็จะถูกกรองด้วยรัฐสภาอีกชั้นหนึ่ง
0: เลือกมา300หรือไงไม่แน่
2: เลือกมา300แล้ว100คร
0: ับแล้วให้สภาเป็นคนคัด
2: ใช่ครับ
0: ให้เหลือ100นึงแล้วก็สำรองไว้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
2: สำรองไว้3คือมาจากจังหวัด
0: ซึ่งก็ยังไม่ได้คนล่างนะไอ้นี่คือคนที่จะมาเลือกกรรมาธิการไม่ใช่เหรอหรือมีกรรมาธิการอีกอันนึง
2: คือพอมีสสรนะฮะสสรจะตั้งกรรมาธิการยกร่าง
0: เห็นมั้ย
2: 45คน
0: ตัวสสรไม่ได้ร่างกับไม่ได้ร่าง
2: แต่มีสสร
1: มาเลือก
0: เลือกกรรมาธิการที่จะร่างรัฐนูล45คน
2: แต่จาก45ก็บังคับว่าต้องเป็นสสร30คน
0: อ๋อสอดเข้ามา
1: คนจากทั้งหมด
2: จาก45มีสสร30
0: แล้วก็8คนเป็นอะไรนักวิชาการทางด้านอะไรไม่รู้
1: เป็น majority ป่ะเนี่ย
2: คือแค่จาก100คนนะอันนี้สสรก่อนนะ100คนมาจากจังหวัดละคน77คนมาจากผู้เชี่ยวชาญ23คนนะฮะอันนี้ครบ100นะครับแล้วก็สสรก็ไปตั้งกรรมาการ2ชุดกรรมาการยกร่าง45คนกับกรรมาการรับฟังความคิดเห็นอีก45คน
0: เออแล้วไง
2: นั้นคนที่ยกร่างก็คือกรรมาการยกร่างฮะแล้วก็เสนอสสรอีกทีนึง
0: เออแล้วไง
2: ก็เนี่ยขั้นตอนเป็นอย่างเงี้ยฮะ
0: มันก็จะกรอบคือถ้ามันยุ่งยากมากก็ไปเรื่อยๆผมว่าเลือกตั้งครั้งหน้ายังใช้รัฐธรรมนูญปี60
1: เลือกตั้งครั้งหน้านี่เลือกตั้งหมายความว่าอยู่ครบวาระใช่มั้ย
0: ไม่ครบจะไปครบได้ไงคุณดูดิแค่2เดือนน่ะคุณดูดิรัฐบาลมึงมีรัฐบาลถึง2เดือนยังวะเดือนครึ่งเท่านั้นเองอ่ะ
1: เดือนครึ่งนี่เป็นไงให้คํานิยามว่าไง
0: ไม่เอาทีละอย่างสิมึงว่าเอาแถลงนโยบายแล้วก็นับหนึ่งจริงๆเนี่ยผมมาร์กไว้เลย11เมษายนวันเสาร์วันนี้วันที่22เนี่ย1เดือนกับ11วัน
1: บอบช้ำไหม
0: ช้ำ
2: ดูเหมือนอยู่3ปี
0: ช้ำมาก
1: ไม่แล้วมันสาเหตุมันเกิดจากอะไร
0: ไม่เพราะว่าเขาไปมองว่าอนุทินมาตั้งแต
2: ่
0: มาตั้งแต่ตุลาปี68
2: มันคล้ายๆพวกใน
1: แต่3เดือนของคุณอนุทินตอนเป็นรัฐบาล MOA เนี่ยมันดูมีความสวยหรูนะคนพอพ้น3เดือนของเขาที่เป็น MOA เนี่ยเขาชนะการเลือกตั้ง192ที่นั่งเนี่ยด้วยปัจจัยบวกที่เกิดขึ้นแต่ตัวพรรคเขาทั้งนั้นนะผมได้ยินมานะว่าคะแนนปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาได้มา6ล้าน4นะใน6ล้าน4เนี่ยประมาณ5ล้านกว่าคนเลือกเพราะว่ารัฐมนตรีคนนอกเลือกเพราะว่าเลือกคุณสุปจีเลือกเพราะเลือกคุณศรีศักดิ
2: ์
1: เลือกเพราะว่าเลือกคุณเอกนิติแต่ว่า
0: อันนั้นส่วนหนึ่ง
1: อันนั้นส่วนหนึ่งแต่ว่า12
0: แต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจาก มันมาจากสสที่เขาเป็นที่เป็นครอบครัวนักการเมืองตามจังหวัดต่างๆซึ่งเขามาลงสมัครสสในนามภูมิใจไทยเขาก็ลากเอาคนที่ซัพพอร์ตเขาอะมาลงปาร์ตี้ลิสต์ให้กับภูมิใจไทยด้วยเพราะในเขตเลือกตั้งทั้งหมด400เขตเนี่ย400เขตนะคุณประนด
1: ครับ
0: 300เขตเนี่ยมีพฤติกรรมในการลงคะแนนเนี่ยฮวบหมายความว่าเลือกสสคนนี้แล้วก็มีปาร์ตี้ลิสต์ของสสคนนี้เสียบเข้าไปด้วยไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ว่าเลือกสสก็เลือกไปแล้วก็เลือกพรรคก็เลือกไปไอ้นี่มันมาประกบกันมีแค่100ประมาณ100เขตเลือกตั้งเท่านั้นน่ะที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่แบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สะท้อนว่าคงจะแบบว่าเลิฟมีเลิฟมายด็อก
1: คนดูเราถ้าไม่ใช่คนสูงวัยนะแต่ไม่เคยได้ยินเพลงเลิฟ
0: เป็นเพลงเป็นเพลงดังมาก
1: ได้ยินไหม
2: ได้ยิน
1: เพราะอายุไล่ๆกันนะ
0: เลิฟมีเลิฟมายด็อกหมายความว่าชอบฉันแล้วต้องชอบหมาคือเขารักหมาเขามาก
1: เอากลับมาเรื่องเดือนดีกว่าเนี่ยเดือนกว่าเนี่ยทีนี้แล้วเนี่ยบอกว่าบอบช้ำขนาดนี้เนี่ยจะอยู่ได้อีกกี่ปี
0: ผมว่าเต็มที่นะผมบวกให้ไม่เต็มไม่เกิน3ปี
1: แต่ผมว่าเยอะไป
2: ไม่2ปี
0: ปีหน้าเนี่ยปีหน้าก็รู้หมู่รู้จ่าแล้ว
1: ปีนี้ผมว่าก็รู้หมู่รู้จ่าแล้วว่าปีน
0: ี้เร็วขนาดนั้นเลยเหรอ
1: โอ้ย
2: โอ้ย
1: เร็วที่
2: ผมให้2ปี
0: ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เป็นกรณีไหนเป็นกรณียุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่หรือเป็นกรณีแบบปรับครม.
1: กรณีผมนะภายในปีนี้เนี่ย
0: เอาเงี้ย
1: ต้องปรับครม.
0: ภายในปีนี้สลับพรรคใช่ไหม
1: ไม่แน่แต่ว่าปรับกันเองรีชัฟเฟิลกันเองในพรรค
0: จะเพิ่มตัว
1: เปลี่ยนเอาคนออกเอาคนนอกเข้ามาใหม
0: ่เอาคนนอกเลยเหรอ
1: เดี๋ยวมีอีก
0: เดี๋ยวทีละอย่างเดี๋ยวเอาพักเนี่ยพักเดิมป่ะ
1: พักคิดว่าน่าจะเป็นพักเดิมนะเพราะว่า
0: ทีนี้ตอนนี้ตัวเลือกอ่ะคุณถ้าคุณเอาเพื่อไทยไว้ที่เก่านะไม่เอาไปไหนนะก็คุณก็มีว่าคุณจะเอากล้าทำมาบวกหรือคุณจะเอา
2: เพื่อไทย
0: จะเอาเพื่อไทยโทษจะเอาไอประชาธิปัตย์มาบวกมีแค่นั้น
1: เอากล้าทำ
0: เอากล้าทำ
1: ไม่เอาประชาธิ
0: ปัตย์ไม่เอาประชาธิปัตย์แต่กล้าทำกับเพื่อไทยแล้วก็ภูมิใจไทยอย่างนี้เหรอ
1: ใช
0: ่โอเค
2: ถ้าม
1: ีโอกาส
2: พวกกล้าทำตัวน่ารักมาก
1: ใช่
2: ตอนนี้กระทั่ง
1: หายไปเลย
2: ถ้าฝ่ายค้านไม่มั่นใจว่าภูมิไอ้กล้าทำนี้อยู่ฝ่ายค้านหรือเปล่า
0: ไม่มันไม่แต่ว่าคืออันนี้คือพูดถึงสะดุดใช่ไหม
1: ใช่
0: จะต้องมีการปรับเปลี่ยนยังไม่มีเลือกยังไม่ใช่ยุบสภาเลือกตั้งนะ
2: แต่มันเปลี่ยนรัฐสภานะ
1: ผมว่าภายในปี
0: 70
1: ปี70เนี่ย
0: จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ทิ้งเหรอ
1: น่าจะมี
0: เร็วเกินนะ
1: มันต้องมีปัจจัย
0: เป็นปีเดียวเองเหรอ
1: ทำไมอ่ะเลือกตั้งใหม่ถ้าเกิดว่าเขาคิดว่าชนะเขาก็ยุบสภาได้เขาก็คิดว่าชนะก็ยุบสภาได้
0: ผมไม่เคย
2: ยุบพอได้เปรียบเหรอ
0: ผมไม่เคยได้ยินว่าย
2: ุบพอได้เปรียบ
0: ไม่ใช่ไอ้นี่เรา
2: ไม่เคยมี
0: เราพูดกันเองยุบแล้วได้เปรียบได้เปรียบแล้วเขายุบอะไรเงี้ย
1: ส่วนใหญ่มันได้เปรียบมันจะไม่ยุบ
2: ส่วนมากแล้วพลาดพังแล้วเขายุบ
0: ไม่ยุบแล้วได้เปรียบเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นพรรคการเมืองอย่างกรณีสมัยคุณเปรมเงี้ยใช่ไหมสมัยคุณเปรมก็มียุบสภาว่าเดี๋ยวพรรคประชาธิปัตย์กลับมาอะไรกลับมาตอนคุณประยุทธ์เลือกตั้ง6266เนี่ยก็คล้ายๆกันถูกไหมเออ66อ่ะยุบสภา66อ่ะอันนี้เป็นเรื่องแต้มครูทางการเมือง
2: แ
0: ล้วไงคราวนี
2: ้แล้วถึงรัฐธรรมนูญเนี่ยภูมิใจไทยได้เปรียบไหมรอบนี้คือผมคิดว่าภูมิใจตั้งใจมากที่จะแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็ดูรูปการเนี่ยภูมิใจได้เปรียบเต็มประตูนะตั้งแต่เนื้อหาที่มาของสสรเนี่ยจนกระทั่ง
0: มันไม่ต่างกันกับปี60
2: มันอาจจะยิ่งกว่าเปล่าไม่แน่ใจ
0: มันก็จะเอื้อขันมากขึ้น
2: คือถ้าไม่ต่างจะแก้ทำไมที่คนเริ่มต้องถามจะแก้ทำไมดูที่มาดูที่มาของสสรนะดูเนื้อหาแนวโน้มภูมิใจไทยก็น่าจะคุมเนื้อหาได้มากขึ้นเนี่ย
0: มันก็จะอาจจะตัดบางอย่างออกไป
2: เช่นสวนี่เหรอ
0: คือสวพวกนี้เขาก็เป็นได้แค่ครบอายุเขามาเป็นใหม่ไม่ได้
2: อ่าใช่
0: ยังไงเขาก็กลับมาไม่ได้สวชุดนี้คือคุณเป็นได้สมัยเดียว
2: แต่ว่าก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญก็ต้องผ่านสวหนึ่ง
0: ไม่แล้วคราวนี้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้พรรคการเมืองไม่แฮปปี้เนี่ย
2: ครับ
0: คือการที่สวเลือกนายกนี่มันจบไปแล้ว
2: ใช่
0: ถูกไหม
2: ใช่
0: แล้วที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องการให้ความเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระอันนี้ใช่ไหมแ
1: ล้วก็มีสารรัฐธรรมนูญนะยังอยู
0: ่แล้วก็การผ่านแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งสวเขาจะมี

0: บทบาท
1: นี่บทบาทอยู
2: ่ของภูมิใจไทยเห็นว่าจะลดเวลาผ่านวาระ3
1: จาก1
2: ใน3เหลือ1ใน4
1: เป็น1ใน4
2: เออใช่มั้ยก็ไม่มีไม่ก็ไม่ต่างกันหรอกจะ1ใน3หรือ1ใน4 1ใน3 67คน1ใน4 50คนเราก็คิด

0: ที่เพื่อให้เดินไปข้างหน้าหรือจะถอยไปข้างหลังอันนี้ผมไม่แน่ใจ
1: เออนั่นสิ
2: คิดว่าจะได้รัฐบาลคิดว่าจะมีเลือกตั้งก่อนรัฐนูนเสร็จไหม
1: กูพักก่อนอยู่แล้วมันก่อนจะเสร็จ
0: ผมว่ารัฐนูนน่าจะเสร็จ
1: รัฐนูนเสร็จก่อนแล้วเ
0: จ็ดหนึ่งเจ็ดสองเออเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง
1: แล้วรัฐนูนจะเสร็จที่เสร็จใครเสร็จภูมิใจไทยหรือ
2: โอ้พูดดีนะเสร็จภูมิใจไทยดิ
1: หรือเปล่า
0: ทำไมคุณให้น้ำหนักเขามากจังวะ
1: ไม่รู้
2: พี่วีระ
0: ครับ
2: การเลือกพี
0: ่ครับ
2: วิชาคณิตศาสตร์เนี่ยพี่วีระเรียนสายวิทย์ใช่ไหม
0: ครับ
2: ผมก็เรียนสายวิทย์ผมก็เรียนสายวิทย์ใช่ไหม
1: ผมเรียนศิลป์ยาก
2: เรียนศิลป์เหรอ
1: ผมไม่ถึง
2: วิชาคณิตศาสตร์นี่มันยากมากนะ
0: ไม่แล้วมันก็มีแค่ตัวเลข1ถึง10แค่นั้นไม่ยาก
2: มันมี0ด้วยมันมี0
0: อ่ะคราวนี้ไม่ประเด็นคือ
2: ประเด็นคือขนาดการออกแบบเลือกตั้งสว.ว่ายากแล้วนะเราเห็นว่าสว.ที่ผ่านการเลือกตั้งมาเนี่ย
1: มันยังแก้ตัวได้ด้วย
2: ความซ
1: ับ
2: ซ้อนเนี่ยด้วยความซับซ้อนมากนะยังเป็นสีน้ำเงินใช่
1: ครับ
2: มากกว่าครึ่ง
0: ผมว่าตอนนั้นน่ะพรรคการเมืองใจไม่ถึงเพราะคำนวณดูว่ากลัวจะเข้าไปยุ่งยากด้วยจะทำให้ยุบพรรคเลยไม่เคลื่อนไหวเพราะว่าเขาตอนที่จะมีเลือกสมาชิกสภาไอ้วุฒิสภาเนี่ยคล้ายๆกับมันมีการมีความกลิ่งเกรงว่าเข้าไปยุ่งยากตรงนี้จะมีผลทุกคนก็แห่ง
1: ออก
0: เออไม่กล้าเออแต่ไอ้คนเขาค
1: ิดว่าเขาไม่กลัว
0: ไม่แต่ว่าไอ้สิ่งที่คนอื่นเขาวางแผนไว้เขาก็คิดว่าเขาทำรอบครอบ
1: ครับ
0: แล้วมันจะไม่โยงมาถึงพรรคเขาก็ทำ
2: แล้วบางพักอ่ะใส่เสื้อสีเดียวกันไป
0: ไม่รู้ว่าจะสีเดียวสีไม่เดียวแล้วก็ไม่ได้
2: ใส่เสื้อสีเดียวกันไปหมด
0: ที่ประเด็นมันมาตรงนี้ว่าคุณวิสุทธ์ให้ราคาพักภูมิใจไทยมาก
1: ใช่เพราะเหตุผลก็คือว่าเสียงส่วนใหญ่ภูมิใจไทยมีเสียงข้างมากในสภามีเอาตรงมีเสียงของสวที่พร้อมที่จะหนุนอยู่แล้ว
0: คุณต้องแยกอะไรเสียงของสสก็เสียงของสส
1: ใช
0: ่สวเนี่ยเราติต่างแล้วนะเราเชื่อกันว่า
1: เชื่อว่า
0: เออเราเชื่อกันว่าเขาสามารถที่จะบริหารจัดการได
1: ้
0: เออแล้วยังไงแล้วมันทำให้พรรคภูมิใจไทยกลายเป็นพรรคพิเศษเหรอ
1: ใช่
0: ผมว่าไม่ใช่เรื่องตัวเลขหรอกนี่พูดกันข้อเท็จจริง
1: ไม่ใช่เรื่องอะไรฮะ
0: ไม่ใช่เรื่องตัวเลขหรอกไม่ใช่เรื่องพวกนี้ไอ้เรื่องพวกนี้เป็นหน้าฉากไอ้เรื่องที่อยู่หลังฉากมันอีกอันนึงเออ
1: มันคืออะไร
0: ไอ้นั่นคือของจริง
1: เออ
0: เออมันนั่นคือของจริง
1: ของจริงนี่คืออะไร
0: ของจริงนั่นแหละ
2: หลังฉากกับหน้าฉากเหมือนกัน
1: ก็
0: รอดูกลับมาที่แต่กลับมาที่คุณต๋อยคุณต๋อยบอกว่า
2: ผมก็เลยบอกว่าร
0: ัฐบาลเนี่ยมันช้ำมากเออในความเห็นของคุณต๋อยเนี่ยมันช้ำเรื่องไหนบ้างที่ช้ำหนักๆอ่ะ
2: ช้ำหนักๆใช่ไหมผมว่าหลายคนตั้งข้อสังเกตนะว่าตลอดเวลาที่พี่เวลาบอกกันเดือนกว่านะ
0: เดือนกับ11วัน
2: เดือนกับอีก11วันไม่นับ3 เดือนก่อนหน้านี้นะคุณอนุทินบริหารประเทศด้วยการใช้วิธีการบริหารอำนาจนำบริหารอำนาจของเขาเนี่ยก็คือบริหารอำนาจที่เขามีอยู่กับองค์กรอิสระสภาสูงแล้วก็บริหารอำนาจในส่วนของกองทัพนะผมเชื่อว่าเขาก็บริหารอำนาจผ่านกองทัพบริหารอำนาจผ่านชนชั้นนำบริหารอำนาจผ่านหลายๆอย่างเพราะการบริหารอำนาจเนี่ยบางครั้งมันไม่สามารถออกนโยบายที่ถูกใจแก้ปัญหาประชาชนได้เพราะว่ามันต้อง
0: ยกตัวอย่าง
2: ยกตัวอย่างอย่างเรื่อง MOU 44เนี่ยถ้าถามผมน
1: ะ
2: ในหลักการเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นนักข่าวเศรษฐกิจเนี่ยไอ้ใต้ทะเลอ่าวไทยตรงนั้นที่มันติดกับเขมรเนี่ยมันคือแหล่งแก๊สธรรมชาติที่สำคัญเราดูตัวอย่างของไอ้ JDA ของไทยกับมาเลเซียมันคุยกันรู้เรื่องมันก็เอาขึ้นมาใช้ได้การธรรมชาติยิ่งขาดด้วยนะล้มกันที่ลานนะถ้าคุณไม่บริหารอำนาจด้วยการมองไปสู่เรื่องของคะแนนนิยมเรื่องของชาตินิยมเนี่ยคุณไม่ต้องไปยกเลิกในความเห็นผมนะพี่เวลาเราไม่ควรยกเลิก MOU 44ควรจะเจรจาต่อแล้วที่สำคัญผมมองนะการเปิดด่านกับกัมพูชาก็เป็นเรื่องสำคัญในความเห็นผมนะเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยเลือกที่จะบริหารอำนาจไม่กล้าหักกองทัพเพราะกองทัพผมเชื่อว่ากองทัพไม่อยากที่จะเปิดด่าน
0: ยังไม่ถึงเวลาย
2: ังไม่ถึง
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอยากไม่อยากยังไม่ถึงเวลา
2: แต่เราก็ไม่เห็นไทม์ไลน์ว่าจะเปิดได้นะแต่เอาโอเคลั่นด่านเรื่องหนึ่งแต่อย่างกรณีเรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเรื่อง MOU 44ผมเชื่อว่าการเจรจาต่อมีประโยชน์มากกว่าม
0: ันมีปมนึงเนี่ยที่มันไม่ชัดเจนแล้วก็เป็นความวิตกก็คือการประกาศเส้นไหลทวีปของเขมร

0: ในปี2515ซึ่งลากเส้นถ้าถามเนี่ยมันไม่ถูกต้องแต่ถึงจะไม่ถูกต้องยังไงก็ตามทีเนี่ยมันผ่ากลางเกาะกูดอันนั้นเป็นประเด็นที่มันมีเรื่องเขตแดนทางทะเลซ้อนลงมากับเรื่องเขตพัฒนาร่วมที่จะทำคราวนี้มันต้องเอาตรงนี้ให้มันคล้ายๆกับว่าเด็ดขาดไปเด็ดขาดไปว่าไม่มีปัญหานี้นะอันนี้เขากิ่งเกงจริงๆถ้าถามผมนะ
1: ฝ่ายความมั่นคง
0: ไม่ต้องมั่นคงอ่ะแค่ดูเขาลากเส้นทุกคนก็กิ่งเกงว่า มันมาเคลมไงต้องให้เลิกเคลมอันนี้ไปแม้ว่าเราจะรู้ว่าอันนี้ไม่ใช่เส้นอาณาเขตนะทางทะเลนะเรารู้ว่าเป็นเส้นไหลทวีปที่ประกาศออกมาเราก็ประกาศเขาก็ประกาศแหละแต่คราวนี้ประเด็นก็คือว่ามันต้องตัดตรงนี้ทิ้งออกไปให้จบไอ้เงื่อนไอ้ MOU 44เนี่ยมันออกแบบมาเพื่อจะจบ2เรื่องนี้ในเวลาเดียวกันแต่มันไม่ไปไหนไอ้ที่คุณประนดอยากได้ของข้างล่างเนี่ยมันก็เอาขึ้นมาไม่ได้เพราะข้างบนเนี่ยเหนือเส้น11ขึ้นไปมันยังคุยกันไม่จบงั้นมันก็เลิกพอเลิกปั๊บเนี่ยมันก็ไปใช้กลไก UN Cross ใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลซึ่งตอนนี้นับ1
1: นับ1
0: นับ1ใช่ต้องมีนับ1ส่วนจะไปต่อยังไงก็ไม่รู้ผมไม่แน่ใจอันนี้ก็ถ้าอันนี้ผมว่ากั้มกึ่งนะ
1: แล้วก็อีกวันนึงปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ
2: ครับ
0: เนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่พอนี้มันเป็นความซวย
2: ครับ
0: พอเข้ามาปั๊บเนี่ยก่อนจะเข้ามารัฐบาลก่อนมันเกิดสถานการณ์ในอ่าวเปอร์เซียมันกระทบเรื่องราคาน้ำมันมันทำให้การมองตัวเลขอะไรนี่มันผิดเพี้ยนไปหมดอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระหว่างทางก็ไม่มีอำนาจเต็มก็แก้ปัญหาแบบนึงพอมีอำนาจเต็มมันก็แก้ปัญหาได้ดีขึ้นแหละแต่ว่ามันช้ำมาแล้วไงใช่ไหมสินค้าขึ้นราคาเงินเฟ้ออุตลุด
2: แต่ว่าความซวยบางทีแปลเป็นโอกาสได้ไหมล่ะงานมันยากงานมันหินแต่ไม่ฝีมืออะ
1: คุณว่ามีฝีมือไหมล่ะผมว่าหลังๆนะผมติดตามข่าวดู
2: คือ
1: นายกคุณอนุทินเนี่ยนะโดยพื้นฐานแกเนี่ยแกเป็นลูกคนมีสตังค์นะการศึกษาดีเรียนต่างประเทศเป็นสุขนิยมนะ
2: ใช่
1: แกเล่นเปียโนเล่นดนตรีร้องเพลงเป็นวาทยากรเนี่ยนะแกเป็นคนมีความสุขตลอดเวลาก
2: ินข้าวง่ายๆด้วยข้างถนนได้
1: อันนั้นแล้วแต่
2: คือก็สูง
1: แต่ว่าหลังๆผมเห็นว่าแกผมเรียกวันนี้ผมเรียกของผมเองนะแกเป็นนายกอีเวนต์แกออกงานทุกวันซึ่งดีนะถ้าถามถ้าพูดอย่างเป็นธรรมก็ออกงานทุกวันก็ดีแต่ทุกอีเวนต์ที่นายกออกเนี่ยแกเหมือนผมว่าแกปาก
2: ไ
1: ม่ให้อะแกพูดอะไรแบบเยอะไปหมดอะ
0: เช่นจะพูดอย่างนี้ดีไหมว่าเราไม่รู้ว่าแกทำงานภายใต้ความกดดันอะไรคืออนุทินหนึ่งนะกับอนุทิน2เน
2: ี่ยไม่เหมือนกันนะ
0: ไม่เหมือนกัน
1: อนุทิน1เนี่ยมันชั่วคราว
0: ไม่ถึงแม้จะชั่วคราวอะแต่ไนซ
1: ์พี่ nice. ว่า3เดือนแรกไนซ์เหรอ
0: ไนซ์กว่าตอนนี
1: ้นี่มันเดือนกว่าไง
0: ไอตอนนี้รู้สึกว่าเวลาแกตอบโต้เนี่ยแกตอบโต้แบบเต็มๆนะ
2: เออ
0: หลังผมสังเกตดูว่าคือ
1: มันหยิด
0: อย่างเงี้ยอย่างกับพรรคฝ่ายค้านหรือกับอะไรเนี่ย
1: มันหยิดเหยียดนะบางบริบทบางเรื่องนี่เหมือนหย
0: ิดเหยียดใช่ๆๆๆเนี่ยคือมันสะท้อนว่าถ้าสะท้อนที่ตัวเค้าเนี่ยสะท้อนว่ามีความมั่นใจในการคอนโซลิเดตอำนาจขณะนี
1: ้เหมือนเล่นไพ่อ่ะ
0: คือเขามีของคือเขาถือสเตทฟลัดอ่ะ
2: ขยายความให้หน่อย
0: เอ้า
1: เอ้า
0: โอ้อะไร
1: ก็สเตทรอยัลสเตทฟลัด
0: ไม่รู้รอยัลสเตทฟลัดนะเว้ย
1: เออ
0: สิบแล้วแ
2: จ็คแมวโอเค
0: สิบแจ็คแมมคิงเอ็ดโคดำด้วย
1: ที่ถือในมือเนี่ย
0: ที่ถือในมือ
1: ไม่ได้บลัฟนะ
0: เขาไม่ได้บลัฟนะเขาถือในมือเขามีอย่างนี้อยู่ทุกคนเนี่ยไพ่ในมือที่มีอยู่มันแพ้เขาหมดไงเขาก็เลยมีอาการแบบนี
2: ้
0: เออผมว่าอย่างนั้นนะ
2: แต่ผมมอง
1: ถือรอยัลสเตทฟาร์ดใช่ไหม
0: รอยัลสเตทฟาร์ดผมว่าเขาถือรอยัล
2: ครับ
0: ห้าตัวเป็นโพแดงไอเป็นโพดำ
1: ดิ
0: เอ็ดคิงแมมแจ็คสิบอ่ะ
1: รอยัลสเตทฟาร์ดนี่สูงสุดเลยนะ
0: เออไม่คือมันก็มีสีแดงดอกจิ
1: กไม่ดำ
0: หลังตัด
1: ดำใช่ไหม
0: เออต้องดำด้วยนะเออมันมีสีดำอะไรนะโพดำโพแดงข้าวหลามตัดแล้วก็ดอกจิกไอตัวอื่นนะสเตทฟัดนะที่เป็นเหมือนกันแต่เป็นดอกจิกเป็นข้าวหลามตัดเป็นไอเนี่ยมันสู้รอยัลสเตทฟัดไม่ได้เพราะอันนี้มันคือ 5ใบแล้วเป็นโพด
1: ำใบที่1ก็คือเสียงข้างมากในสภาใบที่2ก็คือจำนวน majority ของสว.
2: ใบที่3
1: องค์กรอิสระ
2: บางองค์กรหรือเปล่า
1: เดี๋ยวก็หมด
2: ผมพยายามช่วย
1: เหลืออีก2ใบ
2: คือ
1: Royal State Fund อะไรใหญ่สุด
0: Royal State
1: เอทใช่มั้ย
0: เอออ่
1: ะละไว้แล้วกันละไว้แล้วกันว่าเอทนี่คืออะไร
0: เออโอเค
1: เอากลับมาเรื่องเดิมพี่เวลาคิดแบบผมมั้ย
0: ว่า
1: ท่านนายกหลังๆเนี่ยแกพูดจาอะไรเหมือนกับ
2: แข็งกร้าว
1: มันก็ไม่
2: แข็งกร้าวเสียดสีมีอารมณ
0: ์อย่างที่บอกว่ามีความมั่นใจในขอบในเน็ตเวิร์คของอำนาจที่ตัวเองแฮนเดิลอยู
1: ่มันดีหรือมันไม่ดีสังคมไทยอาจจะชอบคนที่ฮัมเบิลมากกว่าไห
2: ม
0: ถ้าฮัมเบิลจริงไม่เป็นไรเนี่ย
2: แ
1: ต่เขาฮัมเบิลไหม
0: เขาไม่ฮัมเบิล
1: ก็นั่นเนี่ย
0: เขาไม่ฮัมเบิลแต่ว่าเป็นตัวเองเป็นตัวของตัวเองคือฮัมเบิลแบบไม่จริงอ่ะมันก็จับได้นะมันไนซ์เกินไปมันก็ไม่ใช่นะ
1: เออ
0: ก็แล้วแต่คนน่ะเออ
2: ครับ
0: แต่ว่าโค้ชต่อยคนที่ขึ้นมาเป็นนายกอ่ะมันสะสมทศบารมีบารมี10ต้องสะสมกันมาหลายชาติกว่าจะขึ้นมาตรงนี้คุณต้องเข้าใจนะณเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยคน65ล้านคนเนี่ยแม่งมีคนเดียวเป็นนายกนะ
1: ไม่แต่บางอย่าง อันนี้ผมว่าเถียงนะคนเดียวที่เป็นนายกอย่างคุณประยุทธ์นะก็ไม่ก็สะสมบารมีอีกแบบนะก็ใช้วิธีรัฐประหาร
0: เลยแต่เขาก็ต้องสะสมบารมีแล้วก็ต้องมีความมั่นใจเก้ๆกังๆสัก 2-3 เดือนแรกที่เหลือก็ว่ากันต่อแล้วอันนี้เห็นไม่ตรงกันนะ
2: โอเค
0: คุณประณตมองว่าแกป้อแป้มากผมมองว่าเฮ้ยผมมองว่าแกโรโยสเตทฟัน
1: ผมว่าแกผมไม่ได้มองว่าป้อแป้ผมมองว่าแกแปลก
0: ๆช่วงหลังใช่ไหม
1: คุณนี่หมายถึงคุณอนุทินนะ
0: ช่
1: วงนี้แหละ
0: ช่วงนี้
1: แหละแล้วยิ่งวันก่อนเนี่ยวันก่อนมันมีกรณีเมื่อวันอังคารที่ประชุมครม.
2: ครับ
1: คุณสุชาติชมกลิ่น
2: อ
1: ่ะก็ไปมีวิวาทะกับผู้สื่อข่าวใช่ไหมไปบอกว่า
2: คุณรู้จักผมน้อยไปที่ผมเปลี่ยนคำพูด
1: มึงรู้จักกูน้อยไป
2: เออรู้จักกูน้อย
0: ยูโนมีอะลิตเติ้ลโกอะไรนั่นเหรออัน
1: นั้นนายก
2: พูดนายก
0: ไอ้นั่นเมื่อก่อนนายก
1: ยูโนมีย
0: ูโนมีอะลิตเติ้ลโก
1: เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนายกไปพูดที่ไหนผมจำไม่ได้แล้วมีเสียง
0: ฟังก่อนฟัง
3: ท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับเราไม่รู้จักเขาน้อยไปแล้วครับผมรู้จักเขามากพอสมควรเป็นคนใช้ได้นะครับเป็นนักเลงก็บางทีพูดผิดเวลานิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วก็ได้มีการขอโทษคู่กรณีกันแล้วนะครับ
0: ไอ้อันนี้ต้องดูโน้ตเว้ย
2: ดูโน้ตเหรอ
0: ตั้งใจมาพูดนะ
1: ไม่อาจจะดูโน้ตเรื่องอื่นมาก
0: ไม่
1: อันนี้ด้นสดนะ
0: ไอ้แต่ผมว่าดูโน้ตต้องเทคโน้ตมาผมว่าต้องเทคโน้ตมาต้องเทคโน้ตมามีแนวโน้มว่าอยากพูดเรื่องนี้เพราะจริงๆตอนที่เกิดเรื่องอ่ะคุณสุชาติก็แทบเอาตัวไม่รอดนะภายในวันเดียวเนี่ย
2: โอ้ต้องรีบขอโทษ
0: เออ
1: ภายในเหตุมันเกิดตอนเช้าก่อนประชุมครม.
2: ใช่ครับ
1: สักพักนึงแกประชุมครม.ยังไม่เสร็จนะ
2: โดนพี่ถามเรื่องเนี่ย
1: เห็นบอกว่านักข่าวเล่าว่าแกคุณสุชาติแกไลน์หานักข่าวอีกคนนึงที่คุ้นกัน
2: ขอเคลียร์
1: ว่าเดี๋ยวพี่จะขอลงไปเจอนักเขาก็ดันแน่กันมาที่ลังนกกระจอก
0: ที่เราเห็นหน้านะอันนี้
1: แต่ว่า
0: ผ่านไปแล้วแต่ว่านายกเขาต้องออกโรงปกป้องลูกน้องใช่ไหมอย่างนี้
2: ผมเห็นฉากแรกคือครั้งแรกนายกบอกว่าเขาเคลียร์กันนะเนี่ยนะมันจะจบนะอันนี้ถึงรอบที่สองนะ
0: ก็ใช่ไง
2: ก็คือมา
1: แต่ว่าผมว่าไม่น่าพูดว่าผู้มีอิทธิพลก็มีประโยชน์นะ
2: แล้วก็แบบ
1: คือรู้กันอยู่ในใจแต่ไม่ควรพูดไง
0: คือ
1: มันเหมือนให้ท้ายอ่ะ
0: ไม่แกคล้ายๆเขาว่านักเลงในสังคมไทยเนี่ยไม่ใช่ผู้ร้ายนะในความหมายเดิมนะในความหมายเดิมเนี่ยนักเลงคือคนใจถึงพึ่งได้อะไรอย่างนั้นน่ะแต่อันธพาลนี่ไม่ใช่อันธพาลนี่เป็นพวกไม่ดี
1: แต่ในบริบทการเมืองปัจจุบันมันไม่ควรพูดไงถ้าผมสังเกตอย่างนะเดี๋ยวนี้นะนายกพูดอะไรนะคนเนี่ยคนมักจะเลือกที่จะเชื่อตรงข้ามที่นายกพูดอ่ะมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าศรัทธาที่คนมีอาจจะลดลงนะ
0: อาจจะ performance ผมว่าคนมันเดือดร้อนเรื่องเศรษฐกิจนะตอนนี้
1: ใช่
0: ว่าไหม
2: แล้วเรื่องนี้นี่จริงๆผมคิดว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่คุณสุชาติหรือนักข่าวคนนั้นนะประเด็นคือกำลังพูดเรื่อง คอร์รัปชัน
0: ต้องดู
2: มันสืบเนื่องจากเรื่องคอร์รัปชัน
0: คือนั่นแหละอันนี้เป็นปัญหาเพราะคืออย่างนี้ที่ผมจะโทษ
2: ไม่ผมโยงว่าไม่ใช่แค่บุคคล
0: เดี๋ยว
2: แค่นี้

0: ต่อให้จบต่อ
1: เพราะประเด็นผมคือมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวบุคคลไงมันเปิดในเรื่องหน่วยงาน10หน่วยงานคอร์รัปชันคุณสุชาติโต้กับ
2: มีขอดูกราฟิกหน่อย
1: นายกมาการันตีคุณสุชาติก็คุณก็สวยมันเหมือนกับการันตีเรื่อง
0: เขาไม่ได้การันตีแต่หมายความว่าไอ้ถ้าเกิดว่าภาพพจน์ของรัฐบาลที่อยู่ไม่ได้จริงๆเนี่ยก
1: ็
0: คือเรื่องคอร์รัปชันที่คนรับไม่ได
1: ้
0: อันนี้มันเป็นมันมาเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ไงแล้วมีการระบุหน่วยงาน
1: ใช่
0: แล้วก็ระบุตัวเงินว่าจะต้องไปเท่าไหร่ไอ้กรมควบคุมมลพิษซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ย
1: ผมไม่ได
0: ้มันเป็นหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2: กระทรวงทรัพย์มันมี3หน่วยงานที่ติดท็อป10อ่ะ
0: ที่สุชาติเขาดูอยู่เขาก็เลยเดือดร้อนไง
1: แต่เขาอ้างว่ามันไม่เกี่ยว
2: เนี่ยอย่างนั้นตั้งแต่เราทำข่าวมาเนี่ยนะกกล.ก็ดีภาคเอกชนก็ดีเนี่ยเวลามาคุยกันไปสัมภาษณ์เนี่ยก็แอบมากระซิบเราเฉยใช่ไหมก็แบบว่าอย่าไปเขียนว่าหน่วยงานไหนเราจ่ายเงินให้ใครแต่ครั้งนี้พี่วีระรู้สึกคิดไหมว่าเป็นครั้งแรกที่ประกาศออกมาเลยว่ามี10หน่วยงานแล้วขานชื่อเลยน
1: ะ
2: แล้วขานเงินด้วยมันเหลืออดกันลึกยังไงกันมั้ง
0: มันมาถึงจุดที่ถ้าไม่ทำอะไรกับเรื่องนี้
2: ใช
0: ่มันไปต่อไม่ได้แล้วประเทศนี
2: ้ดัชนี CPI เนี่ยของเราเนี่ยแย่ลงไปเรื่อยๆ
0: ก็ถูกต้อง
2: ขอดูตัวเลขดัชนี CPI หน่อย
0: เน
2: ี่ย10ปีมาเนี่ย
0: ไอ้เนี่ยพวกหน่วยงานเนี่ย
2: เนี่ย10ปีมาเนี่ยพี่เวลาดูดิปัจจุบันปี66ตัวเลขปี68อ่ะปีที่แล้วอ่ะ
0: เ
2: ราอยู่อันดับ116อ่ะไอ้ตัวเลขเนี่ยยิ่งคะแนนสูงยิ่งโปร่งใสมากทุจริตน้อยแต่ของไทยอ่ะคะแนนน้อยก็ทุจริตเยอะ
0: ใช่ใช
2: ่แล้วดูดีๆนะเนี่ย12ปีที่รัฐประหารมาเนี่ยตั้งแต่คุณประยุทธ์ปี57เนี่ยตัวเลขดัชนีทุจริตคอร์รัปชันประเทศไทยไม่ได้ดีขึ้นนะแย่ลงไปเรื่อยๆนะ
0: ก็เป็นไปตามความเป็นจริงที่เรารู้สึกได
1: ้
0: แล้วก็สัมผัสได
2: ้
0: ว่าการใช้อำนาจรัฐในการที่จะเอื้อประโยชน์หรือเรียกรับประโยชน์เนี่ยมันกลายเป็นวัฒนธรรมที่มันแพร่หลายมากใครทำมาหากินตอนนี้คุณเปิดร้านแม่งก็เดินมาหาคุณแล
1: ้
0: วใบอนุญาตต่างๆที่จะทำอะไรเนี่ยทุกอย่างมันมีเบี้ยบ่ายลายทาง
1: เขารับรู้กันอยู
0: ่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่จริงๆคราวนี้แบบสำรวจเนี่ยนะคือเขาไปเจาะอย่างเงี้ยไปเจาะ SME เป็นหลักแล้วก็เจาะคนที่มีหน้าที่โดยตรงอ่ะเช่นฝ่ายกฎหมายฝ่ายจัดซื้อเนี่ยพวกนี้เขาจะตอบตรงไปตรงมางั้นพอประกวดชื่อมันก็จะเกิดอาการยอมรับไม่ได้ไง
2: ไอ้10ตัวเลขนี่เขาไม่ได้ถ้าเราวัดอัตราความถี่ในการเสนอสิ่งตอบแทนที่เจ้าหน้าที่รัฐมีให้กับประชาชนนะกับชาวบ้านนะพวกตำรวจทางหลวงอะไรพวกนี้อันดับ1อ่ะ
1: ใช่คือกรมควบคุมมลพิษเป็นเพศ
0: ความถี่
1: ใช้เงินมากที่สุด
2: กรมควบคุมมลพิษไม่ได้มีความถี่สูงแต่ความถี่สูงคือพวกตำรวจตำรวจที่นอกแถวนะเทศกิจนอกแถวอันนี้จะเยอะกว่า
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนหน่วยงานที่โดนพาดพิงหรือโพพูดถึงเนี่ยนะก็แค่บอกว่าโอเคก็ขอดูข้อมูลแล้วไปตรวจสอบแล้วจะดำเนินการเนี่ยนะมันก็น่าจะจบไหม
2: สิ่งที่รัฐบาลควรทำอย่าปล่อยให้เรื่องที่มันเป็น new normal เนี่ยทุกวันนี้เราเอ้า new normal เว้ยจ่ายเงินใต้โต๊ะได้สังคมไทยรับรู้เรื่องนี้มากลายเป็น new normal แต่ว่ารัฐบาลจะต้องออกมาแก้ปัญหาเรื่องนี้จริงจัง
1: ไอ้นี่ new normal หรือเปล่ามันก็จะฟ้องแล้วรับผิดชอบนะ
2: แล้ว
1: ถ้าไม่ดีจะฟ้องกลับเนี่ยนะ
2: ดูอย่างเวียดนามนะจับมาเลยจับอธิบดีคนหนึ่งมาเข้าคุกเลยเชือดไก่ให้ลิงดูแต่ว่าเราไม่เคยมีอาจจะมีบ้างกรมทางหลวงนะพี่วิระจำได้ที่โจรขึ้นบ้านอ่ะแล้วโจรตกใจอ่ะ
1: วงแหวนเชิดเกิน
2: ไปเงินไม่เชิดชาย
0: ปลัดกระทรวงคมนาคม
2: ปลัดกระทรวงคมนาคมแล้วก็เรื่องทองพี่วิระจำทองใช่ไหมทองของที่ดีกรมอะไรนะที่โดนธนารักษ
0: ์
2: ธรรมกร
0: นี่ก็อยู่ในคุกอย
1: ู่ติดคุกไปแล้ว
2: ติดคุกไปแล้ว
0: สาธิตลังคสิริ
2: แต่อย่างเงี้ยเราปล่อยให้ new normal พวกนี้เป็นเรื่องปกติไม่ได
1: ้ต้องไม่ปกติ
2: ก็ต้องอาศัยรัฐบาลนะรัฐบาลก็ต้องตั้งใจทำแล้วก็ต้องยอมรับว่าผู้มีอิทธิพลเนี่ยต้องปราบปรามไม่ใช่มาเชิดชูผู้มีอิทธิพล
1: ใช่แล้วนี่อันนี้แก้ได้ไหมล่าสุดหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยนายกตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านทุจริตนะ
2: คอตท
1: อใช่มีนายกเป็นประธาน
0: ได
2: ้พี่วีระเห็นไหมมันจะมีวัคทองอยู่วันที่ประชุมนัดแรกอ่ะโจรย่อมทิ้งร่องรอยเคยได้ยินไหมขอฟังเสียงหน่อย
3: ถ้าพวกท่านเห็นว่าข้าราชการคนไหนโกงรัฐมนตรีคนไหนโกงนายกคนไหนโกงทุจริตท่านไม่ต้องยกมือบอกว่าอินเด็กซ์เชื่อว่าโกงท่านไปปปช.ท่านไปศาล ท่านไปปปท.ท่านไปปปง.ซึ่งถ้าเขาทำคือการที่เขาทำคอร์รัปชันแล้วมันออกมาเป็นความสำเร็จแสดงว่ามันต้องมีการตรวจสอบกลับไปแล้วต้องเจอโจรย่อมทิ้งร่องรอยนะครับ
0: โจรย่อมทิ้งร่องรอย
1: โจรย่อมทิ้งร่องรอย
0: เคยได้ยินไหมว่าเหยียบหิมะไล่ร่องรอยอ
1: ่
0: ะสำนวนหมากำลังภายในใช่ไหมตัววิชาตัวเบาดีมากเหยียบหิมะไล่ร่องรอย
2: ก็นี่แหละ
0: ผมว่าเขาเหยียบหิมะเขาไม่ได้มาทิ้งร่องรอย
1: ร่องรอยแน่นอนนะ
2: หรือต่อให้มีรอยเท้านะไอ้ตำรวจ
1: ลบได้นะ
2: ลบได้
0: ผมว่านะถ้าพูดถึงเรื่องนี้ผมว่าเราแยกเป็น2ระดับ
1: ครับ
0: การคอร์รัปชันติดสินบนเรียกรับเงินเนี่ยมันมีระดับที่เป็นระดับโปรเจกต์กับระดับที่เป็นไอ้นี่มันเป็นระดับเจ้าหน้าที
2: ่
0: ไม่ใช่ระดับโปรเจกต
1: ์
0: ระดับโปรเจกต์เขาไม่เขาจะไม่มีร่องรอยเลยถ้าเป็นระดับโปรเจกต์โอเคใครจะทำอะไรจัดสรรยังไงจะต้องทำยังไงกี่เปอร์เซ็นต์และจบ
2: แล้วตอนจ่ายเงินจ่ายไง
0: ก็มีระบบของเขาในการจะจ่ายแล้ว
1: ไ
0: ปจ่ายต่างประเทศบ้างอะไรบ้างจ่ายเป็นเงินสดบ้าง
1: จ่ายเป็น
0: อยู่ต่างประเทศอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ที่เราพูดอย่างเงี้ยไอ้ที่เรียกรับเงินแบบนี้อันนี้ระดับปฏิบัติ
1: รายย่อยนะรายย่อยอ
0: ันนี้คือชาวบ้านสัมผัสได้แต่ผมคิดว่ามูลค่าเนี่ยผมว่าอันนั้นเยอะกว่าเยอะ
1: อันนู้นใช่ไ
0: หมเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องคือตอนนี้เขาบอกว่าเรื่องที่มันมีการทุจริตเนี่ยมันจะถ้าเกี่ยวข้องกับงบประมาณเนี่ยมันจะอยู่ในเรื่องจัดซื้อจัดจ้างถูกไหมจัดซื้อจัดจ้างก็มีหลายระดับนะหมายความว่าจัดซื้อจัดจ้างเรื่องประมงเรื่องประมูลเรื่องสเปคเรื่องอะไรเนี่ยอันนี้ก็ว่ากันเป็นชุดเลยอันนี้คือจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อได้งานเพื่อมาซื้อของตอนจะไปรับเงินยังต้องจ่าย
1: ต้องจ่าย
0: เ
1: พื่อให้ผ่าน
0: ไม่เพื่อที่ให้เงินมาจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ต้นทุนของเขาเท่าไหร่แล้วมันทุกหน่วยงานเพื่อนผมทำประมูลกับบริษัทเนี่ยหน่วยราชการเนี่ยก็มาเล่าให้ฟังแบบไปต่อไม่ไหวอ่ะมันกินมาจิ้นจนหมดอ่ะ
2: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจมันจะโตได้ยังไงถ้ามันเป็นปัญหาแบบนี
1: ้
0: ถูกไหม
1: นายก
0: นี่ก็เรื่องนึงใช่ใช
1: ่นายกรู้ไหมรัฐบาลรู้ไหม
0: อาจจะไม่ละเอียดพอที่จะรู้รายละเอียดว่าตำรวจคนไหนด่านไหนหรอกแต่หมายความว่าคงนึกภาพออกนะผมแต่จะแก้ได้
1: ผมก็
0: ไม่ต้องเฮ้ยอ่ะคือเองตายแล้วเกิดใหม่ก็ยังแก้ไม่ได้
1: ใช
2: ่ไอ้เงินแปดเจี๊ยเนี่ยถือเป็นสินบนไหมเงินแปดเจี๊ยเวลาส่งลูกเรียนหนังสือ
1: เขาเรียกค่าพัฒนา
2: เป็นสินบนไหม
0: มันต้องดูอย่างนี
1: ้
0: มนุษย์เราอย่าไปมองเฉพาะปลายเหตุโรงเรียนเนี่ยที่สอบสมมตินะโรงเรียนมัธยมดังๆม.1 ม.4 อะไรอย่างเงี้ยมีคนไปสอบแต่เขารับได้สมมุติว่ามีคนไปสอบ 1,000 คน
1: 1,000 คน
0: รับได
1: ้40
0: 400คนอ่ะ200คน
2: อ่ะ
0: 200คนถ้าถามผมเนี่ยในคนที่เข้ามาสมัคร 1,000 คนเนี่ยถามว่าคนที่มีสติปัญญาที่จะเรียนได้เนี่ยมันเกิน200มันเกิน200ที่สอบได
1: ้
0: หรือจะมาอย่างเงี้ยใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันต้องเกิดยังไงก็ต้องเกิดเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าต่างกันคือคนที่ไม่แน่ใจเนี่ยเขาไม่เลือกนะโรงเรียนแบบนั้นเพราะเขารู้ไปว่าสอบไม่ได้เขาก็ไม่เลือกไอ้คนที่ไปเนี่ยผมว่าเกินครึ่งอะอยู่ในระดับเฉลี่ยสติปัญญาที่จะเรียนโรงเรียนนั้นได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเขารับครึ่งนึงของที่คุณจะเรียนได้มันก็เป็นที่มาว่าเราจะเบียดแทรกยังไงจะใช้อาจารย์จะใช้ผู้ปกครองจะใช้อะไร
1: มูลนิธิ
0: สมาคม
1: พระบางรูปพระบางวัด
0: เพราะว่าวัดโรงเรียนไปใช้ที่วัดแล้วคุณไม่เกรงใจเจ้าวาดเหร
2: อแสดงว่าเกณฑ์ในการรับเด็กก็
0: มัน
2: นอกจากสติปัญญาแล้วต้องเป็นเงิน
0: ก็ต้องมีไม่ก็ต้องมีหลายๆอย่างนะอำนาจอิทธิพลทรัพย
1: ์
0: คอนเน็กชันต้องมีหมดอ่ะใช่ไหม
2: โอ้มันก็ไม่จะย้อนกลับมาครับว่าสินบนในประเทศไทยเนี่ยมันติดตัวมันตั้งแต่เด็กแล้วเด็กจ่ายแปดเจี๊ยโตมาก็เกณฑ์ทหารก็จ่ายศาสดี
0: ก็ไม่ใช่ทุกคนนะผมก็ไม่ได้จ่ายเลยสักอย่าง
2: ไม่ตอนผมเรียน ตอนผมเรียนทำเสนผมก็ไม่มีแปดสมัยนั้นไม่มีนะ
0: ผมไม่มีทหารผมก็ไปตรวจเกณฑ์
2: ทหารผมก็เรียนรอดอนะ ชีวิต
0: ผมไม่เรียนด้วยรอด
2: อแล้วไปจับใบดำใบแดง
0: ไม่ก็ไปก็เป็นก็ไปก็คัดตัวแล้วไม่ผ่านก็จบ
2: เออทำไมไม่เรียนรอดอพี่แล้วไม่เรียนเลย
0: ไปเรียนไปเรียนทำไมเรา

0: พร้อม
1: เกณฑ์ทหารนี่ไม่ใช่พร้อมกูคิดว่ากูไม่ต้องโดนเกณฑ์แน่ละ
2: ไม่เคยจะบอกว่าสังคมไทยเนี่ย
1: ผมได้ใบสอดอ43ถูกต้องนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไปรับที่หน่วยนะเว้ยต้องถอดเสื้อนะเว้ย
2: สินบนเนี่ยอยู่ในสังคมไทยตั้งแต่เกิดจนตายก็วงเงินทุจริตไอ้เงินชาปนกิจ
1: เอาหน้าพูดเรื่องนี้ก็เหมือนมันจะมี 3-4 ปัญหาเนี่ยที่พูดแล้วมันก็พูดไปพูดมานะ1ปัญหาจราจร
0: 2
1: ปัญหาความยากจน
0: ครับ
1: 3ปัญหาคอร์รัปชันเออเนี่ย3อันเน
0: ี่
1: ยเออ3เรื่องเนี้ยโอ้ยงานนึงประเทศไทยจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วเมื่อไหร
2: ่เออนี่เรา
0: ไม่ได้เป็นไปแล้วเหรอเอ้า
1: ไม่ประเทศไทยจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วเมื่
0: อไหร่เออไม่ผมถูกทำให้เชื่อว่าพัฒนาแล้ว
1: อ๋อเหรอโอ้แสดงว่าแย่มาก
2: ประเทศไทยจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วก็ต่อเมื่อ Royal State Fund ไม่ใช่ใหญ่สุดในวง
1: โอเค
0: เอาถึง
1: อันนี้เ
0: ป็นเรื่องปัญหาใหญ่ปัญหานึงคือเรื่องของเศรษฐกิจอ่ะ
2: เอาเปลี่ยนเรื่องดีกว่า
0: เรื่องอะไร
2: อันนี้เราบ่นกันมาเกือบ
0: เอาเรื่องอะไร
2: คุณไหมสิริกัญญาเข้าไป
0: เรื่องกู้เงินนี่แหละ
2: เรื่องเงิน400ล้านเงิน400ล้านก็มีประเด็นอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าจับโป๊ะรัฐบาลเอาเงินกู้เยียวยาไปใช้ในงบประจำที่ว่าคือเงินกองทุนประชารัฐ 18,800 ล้านบาทมีพรรคพวกส่งให้ผมทันทีเลยนะ
0: ว่ามีคนคอมเมนต์เหรอ
2: ทันทีที่มีคนหนึ่งมาคอมเมนต์คนนั้นคือวีระธีรพัฒนานนท์
0: เอาจะไปรับคอมเมนต์เหรอ
2: liquidity ในงบ69ตึงมือมากเลยสอดไส้ใช้เงินพลกร 400,000 ล้านทำได้แต่ไม่ควรทำ
0: พี่วีระเห็นด้วยคุณไหม
2: ขยายความหน่อยครับ
1: คืออย่างนี
2: ้ครับ
1: ต้องบอกอย่างนี้ไอ้เรื่องแสนสองนะ
2: ครับ
1: ไอ้เรื่องแสนสองที่ให้คนละ 4,000
2: แสนห้าไม่ใช่แสนห้า
1: แสนสองคนละ 4,000 30ล้านคนนั้นไม่เกี่ยว
0: อ
1: ันนี้เฉพาะบัตรสวัสดิการของแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อย
0: ครับ
1: นะจริงๆเนี่ยต้องเริ่มต้นอย่างนี้ความไม่เรียบร้อยจริงๆเนี่ยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยประมาณ13ล้านคนเอาตัวเลขกลมๆนะ
2: ใช่
1: รัฐบาลในงบประมาณปี69เนี่ยตั้งงบให้กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเนี่ยต่ำกว่าความเป็นจริงเขาขอไป 50,000 ล้าน
0: 50,000 ล้าน
2: ครับ
1: คุณอนุมัติ 30,000 ล้าน
0: ขาดไป2
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณรู้ดีแก่ใจอยู่แล้วว่ายังไงอ่ะมันก็ไม่พอแล้วตัวเลขล่าสุดอ่ะกองทุนประชารัฐที่จะจ่ายเงินให้กับคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยอ่ะที่ได้คนละ300ต่อเดือนนะ
2: ใช่
1: ซื้อของร้านธงฟ้าแล้วได้ค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรพวกนี้ตัวเลขล่าสุดอ่ะก่อนที่มันจะมาถึงตรงนี้เนี่ยตัวเลขล่าสุดของงบที่จะจ่ายให้ได้อะนะหรือมีจะจ่ายให้เนี่ยผมก็พยายามไปหามาแต่นี่หลายๆคนคงไม่รู้หรอกนะ
2: ติดลบนะ
1: ไม่ใช่เหลือเงินอยู่เท่าไหร่รู้ไหม
2: เงินไม่พอ
1: เหลือเงินที่จะจ่ายงวดเดือนมิถุนาเนี่ยเหลือ 1,370 ล้านบาท
2: ซึ่งไม่พอ
1: ซึ่งจะต้องจ่ายประมาณ 7,000 ล้านจะเพาะเดือนเดียวนะ
2: บริษัทไม่มีเงินเดือนแล้วไม่มีเงินจ่ายเงินเดือน
1: ตอนนี้เขาก็ต้องออกแบบว่าเอ๊ะที่เหลืออีก4เดือนเนี่ยเขาจะต้องใช้เงินเพราะว่าเขาไปเพิ่ม700บาทไง
0: จาก300
1: เขาไปเพิ่ม700บาทเนี่ยมันจะต้องจ่ายทั้งหมดเนี่ยมันไม่พอ
2: ใช
1: ่มันขาดเขาก็เลยไปเอาเงินนอกงบประมาณจาก
2: พล
1: ังพลกกู้เงิน 400,000 ล้านมาที่จริงเนี่ยเขาสามารถจะไปเอาเงินจากงบกลางมาได้แต่มันก็ไม่มี
0: ไม่พอ
1: จะไปเอาเง
2: ินไม่มีหรือไม่พอ
1: ไม่พอ
0: ไม่พอ
1: ไม่พอหรือจะไปใช้สำรองจ่ายแล้วมันไม่พอเขาก็เลยต้องมาใช้ channel นี้โดยอ้างว่ามันเป็นการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบมันก็โอเคแต่ว่าจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยคือเขาตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยแม้ว่าไม่มีการจ่ายเพิ่ม700นะมันก็ไม่พออยู่แล้ว
2: โอ้โห
1: มันก็ไม่พออยู่แล้วพอไม่พออยู่แล้วเนี่ยก็ เอาไว้700เนี่ยบังหน้า
2: บังหน้าใช่คำว่าบังหน้า
1: เอา700นี่บังหน้าเพื่อที่จะไปเอาเงินเอาเงินจากพระราชกำหนดมาไง
0: ก็ไปเสียบเลยงั้นฮะ
1: เออนั่นแหละอย่างนั้นแหละ
0: โอ้มีเงินก้อนที่อยู่แล้วไม่พอมันเสียบเลยดึงไปใช้เลย
1: เขารู้อยู่แล้วว่าไม่พอแล้วเขาก็รู้ตัวเลขที่มันขาด
2: ทำได้ใช่ไหมทีเนี้ย
1: ทำได
0: ้ควร
1: ทำได้แต่ว่า
0: ควรไหม
1: คือทำได้แต่หมายความว่าต้องอธิบายให้คนเข้าใจว่ามันมีเหตุมีผลยังไงซึ่งผมเข้าใจว่าทางปลัดกระทรวงการคลังทางผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลังก็มาอธิบายแล้วว่า
0: ก็ทำได้
1: จัดระบบอะไรยังไง
2: ก็อธิบายแบบพี่วีระบอก
0: ครับ
2: แต่ไม่ได้บอกละเอียดว่าเงินเดิมเนี่ยถ้าเราไม่ไปยักงบมาเนี่ยเงินไม่พอจ่าย
1: คือจุดเริ่มต้นอันเนี้ยไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยถ้าไปดูสมัยก่อนมันก็ใช้เงินประมาณ 50,000 ล้าน 55,000 ล้านอย่างนี้อยู่แล้วปีนี้69เนี่ยทางสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังซึ่งเขาเป็นคนดูแลโปรเจกต์เนี่ยเขาก็เสนอขอสำนักงบประมาณไปเข้าใจว่าขอไป 60,000 ล้านหรือ 50,000 ล้านนี่แหละแต่สำนักงบเนี่ยตัดเหลือ 30,000 ล้านผมว่าทั้ง2ฝ่ายอ่ะสำนักงบก็รู้ว่าไม่พ
0: อ
1: ทางสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังที่เป็นคนเสนอของมาก็รู้ว่าไม่พอตอนนั้นเนี่ยอ้างว่าที่ลดลงมาเพราะว่าจำนวนคนจะลดลงจะมีการทำบัญชีใหม่อะไรประมาณนั้นก็เลยให้ลดลงมาแต่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยผมว่ารู้อยู่แก่ใจว่าเมื่อเดินหน้าไประหว่างทางเนี่ยก็อาจจะไปดึงเอางบตรงอื่นมาเช่นไปตัดออกมาจากงบกลางเอามาโปะแต่คราวนี้เนี่ยที่ผ่านมานี่งบกลางมันล่อยหลอมากไงเพราะมันเกิดวิกฤตน้ำทงน้ำท่วมหาดใหญ่แต่ชายดงชายแดนมันลื่นออกมาอย่างนี้มันก็ไปเอาตรงนั้นมาไม่ได้พอไปเอาตรงนั้นมาไม่ได้มันก็มีวิธีคิดว่าแล้วจะเอาจากตรงไหนที่เป็นตัวงบประมาณตรงนี้ไม่ได้เอาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณมาไม่ทันเดือนหน้ายังไม่มีตังจ่ายแล้วถัดจากนั้นก็ต้องดูว่าเฮ้ยให้รัฐมนตรีคลังเนี่ยใช้อำนาจเบิกสำรองจ่าย50,000ล้านได้แต่เขาก็ไม่อยากทำไงตรงนี้เพราะไอ้ตรงนี้มันคือแบบประเภทว่าไปยืมเงินมาใช้แบบโอ้โหไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยตั้งแต่ผ่านมามีใช้ครั้งเดียวสมัยรัฐบาลคุณประยุทธ์ครั้งเดียวตอนโควิดหลังจากนั้นไม่เคยใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เหลือทางอื่น
2: นอกจาก
1: เนี่ย
2: พรก.กู้เงิน
1: พรก.กู้เงินเฮ้ยมันองค์ประกอบ
0: เงื่อ
1: น
0: ไขเข้
1: าใช่ไหมแล้วคุณดูดิคนพิจารณาเนี่ยอนุมัติประธานคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ปลัดกระทรวงการคลังไอ้กองทุนสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเป็นงานในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังอันนี้มีปัญหาอันนี้ช่วยแก้ปัญหาเรานั่งอยู่ตรงกลางเรื่องก็เป็นอย่างนี
2: ้ศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันจันทร์ที่18เนี่ยแจ้งแล้วว่ากรณีที่ฝ่ายค้านใช่ไหมร้องเรื่องพรก.ก็แจ้งไปที่กระทรวงการคลังแล้วแจ้งไปที่รัฐบาลให้ส่งเอกสารมาชี้แจงชี้แจงภายใน7วัน
1: 7วันก็อาทิตย์หน้า
2: อาทิตย์หน้าก็ประมาณวันจันทร์หน้า
1: วันจันทร์หน้าหรือวันอังคารไม่
2: วันเขาแถลงวันที่18
1: เขาแถลงวันที
2: ่วันอังคารน่ะประมาณวันอังคารน่ะ
1: ครบ7วันนับ7วันแบบวันราชการหรือนับ
2: อาจจะไม่ต่างกันมากไม่ต่างกันมาก
1: เอาดูอาทิตย์หน้า
2: อ
1: าทิตย์หน้าทันก่อนที่ศาลนูนจะประชุมวันพุธไหมถ้าไม่ทันก็ต้องไปพิจารณาว่าจะทำอะไรเนี่ยอีกอาทิตย์นึง
2: เท่ากับว่าศาลรัฐธรรมนูญน่าจะรับเอกสารเนี่ยวันจันทร์หน้ามัน25ใช่ไหมศาลรัฐธรรมนูญน่าจะได้เอกสาร27ไม่น่าทันน่าจะไปประชุมวันพุธที่3มิถุนายนนั่นหมายความว่าเขาต้องเร่งเนี่ยมั้ยเรื่องเนี้ยต้องเร่งควรจะต้องเร่งนะก็คือต้นเดือนมิถุนายน
1: แล้วแต่ว่าเอกสารที่ส่งมา
0: ต้องลุ้นมั้ย
1: ไม่เอกสารที่ส่งมาเนี่ยมันจะต้องไต่สวนอะไรไหมหรือจะต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมอีกไหม
0: หรือขอขยายเวลาได้ไหม
1: มันต้องดูตรงนี้ว่าเมื่อเอกสารส่งเรียบร้อยแล้วตามที่ผมไม่รู้ว่าศาลเขาส่งไปทางผู้ร้องด้วยหรือเปล่านะอันนี้คือผู้ถูกร้องนะรัฐบาลนะ
2: ผู้ร้องจะร้องเพิ่มไหม
1: อะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าไม่มีตรงนี้นะแล้วดูครบถ้วนเนี่ยต้องดูว่าวันไหนที่ตุลาการศาลนูนเนี่ยจะมีคำวินิจฉัยว่าจะประชุมเพื่อจะวินิจฉัยแล้วผลจะเป็นวันไหน
2: ผมถามพี่วิระถ้าศาลรับศาลวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญอ่ะไอ้พรก.ตื้อก็ตกไปเลย
1: พรก.ก็ตกไปเลย
2: ตกไปเลยแล้วก็เงินสวัสดิการรัฐก็ไม่มีจ่ายแล้วนะ
1: ไม่ย้อน
0: ว่ากันไม่ย้อนใช่ไหม
1: ไม่ย้อน
0: แต่แล้วจ่ายเลย
1: ไม่ย้อนอนุมัติไปแล้วจบไปแล้วอันนี้คืออนุมัติตามอำนาจพระราชกำหนดที่มีอยู่ไม่ย้อนหลัง
2: พ.ร.ก.ตกไปก็จริงแต่ว่ายังมีเงินจ่าย
1: ก็
2: ไทยช่วยไทยพลัสยังมีใช่ไหม
1: ที่จะลงทะเบียนวันที่25แล้วจะเริ่มรับเงินวันที่1เนี่ยเดินหน้า
0: ไอ้ก้อนที่การเปลี่ยนผ่านพลังงานนี่ไม่ต้องใช้แล้ว
1: ถ้าสาม
0: นู่นก้อนหลังเนี่ย
1: อันนี้คือผมว่าม
2: ันมีสองก้อนนะ
1: สองก้อนไม่ก้อนนั้นยังไม่ได้อนุมัติเลยสักบาทเดียวตอนนี้ก้อนแรกเนี่ยยังอนุมัติเหลืออีก 25,000 อนุมัติไปไม่หมดอนุมัติไปแสน
2: ก้อนแรก 200,000
1: ก้อนแรก 200,000 อนุมัติไป
0: หมดแล้ว
1: 17,500 เอาด้วยกลมๆไปแล้วกัน175,000
2: อันนี้ยังไงก็ได้แน่
1: อันนี้ได้แน่เลข 25,000 เนี่ยที่จะทำเป็นโครงการถ้ามีนะอนุมัติก่อนศาลวินิจฉัยก็ได
0: ้
1: ก็ผ่านคณะกรรมการกันกรองเงิน
2: เท่ากับ 200,000 หลังเนี่ยไม่ได้ถ้าศาลบอกว่า
0: ไม่ได
2: ้ถ้าศาลรู้บอกว่าขัดกับรัฐธรรมนูญไอ้ 200,000 หลังที่จะเอามาช่วยเรื่องซื้อรถยนต์เรื่องโซล่าอันนั้นก็ตกไป
1: คือเรามองข้ามสำหรับเรานะ
0: ผม
1: สำหรับผมมองข้ามเรื่องนี้ไปเลย
0: ผมดู
2: ผ่าน
0: ผมคิดว่า
1: ผมมองข้ามเรื่องนี้ไปเลยเพราะมันเป็นการวินิจฉัย
0: เ
1: รื่องที่จะเป็นประโยชน์ในการดูแลความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ
0: มัน
1: ไม่ได้พิจารณาเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนนะ
0: อ
1: ันนี้ความจำเป็นเร่งด่วนนี่คือเรื่องผ่านพ.ร.ก.เป็นเรื่องสภาแต่เรื่องของศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนี่ยเพื่อประโยชน์ในการ
2: เพื่อประโยชน์ในทางความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
1: ใช่ซึ่งแค่นี้แหละก็พอดีข้อมูลให้ดูว่ามันเพื่อประโยชน์ในความมั่นคงทางเศรษฐกิจครับไม่ได้ไปพูดว่ามันจำเป็นเร่งด่วนไอ้จำเป็นเร่งด่วนนั่นต้องไปโหวตบอกมันไม่จำเป็นเร่งด่วนตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังอะไรว่ากันไปโหวตตอนที่กลับมา
2: ผ่าน
1: ก็ต้องผ่านก็พูดกันตอนแรก192เสียง
0: ไม่ต้องกังวล
1: ไม่ต้องกังวลไม่จริงๆอ่ะมันไม่มีประเด็นจะต้องกังวลเพียงแต่ว่าไอ้ธรรมดาคนก็ต้องพูดเผื่อ
0: ครับ
1: ต้องพูดเผื่อว่าถ้าจะท่าพรานนกท่าพระจันทร์ท่าพระอาทิตย์ไม่รู
2: ้ไม่ใช่ผ่านด้วยนะไม่ได้ผ่านเพราะว่า5ใบเราจะสเตทฝัน
1: โนโนโนโน
2: ไม่เกี่ยวเลยนะ
1: อ
2: ันนี้ไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
2: อันนี้ว่ากันตามเข้าตามตรอกออกตาม
0: พูดถึงงบก้อนหลังเนี่ยอาเจกสุริยะ
1: อาเจกตอนแรกก้อนแรกซื้อปุ๋ยเนี่ยก้อนแรก
0: ตอนนี้ไม่เอาละ
2: ไม่ได้เลยนี
1: ่ก็ไม่ให้ไงเขาบอกว่า
0: แกจะมาขอใช้โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร
1: อันนี้ต้อง
0: โดยใช้งบก้อนหลังเนี่ยนะ
1: ต้องก้อนหลังต้องก้อนหลัง
0: แกก็ช่างคิดเน
1: า
0: ะ
2: ก้อนหลังนี่200,000หลังใช่ไหม
0: ใช่แกเล็งใช้ก้อนหลังเนี่ย
1: ไม่ทุกหน่วยงานเสนอมาได้ถ้าเข้าเกณฑ์
0: แต่แกก็ช่างคิดนะ
1: เขาก็มีคน
0: ไม่ได้ก็เอาเรื่องนี้
1: ธรรมดา
0: ใช่ไหม
1: อย่าไปห่วง
0: ไม่ได้เป็นห่วงอะกังวล
2: ไม่ห่วงเพราะห่วงพรรคเพื่อไทยห่วงพรรคเงียบเลย
1: เ
2: งียบมากเลยนะ
1: ทำไมเงียบเพื่อไทย
2: มากเลยนะ
1: มาคุยตอนท้ายว่าไอ้พรรคเพื่อไทยมันเป็นอะไรไป
2: เป็นอะไรคืออะไร
1: มันเงียบมากเนี
2: ่
1: ย
2: เอาจริงนะถ้าให้ความเป็นธรรมกับพรรคเพื่อไทยเขานะ
1: เ
2: ขาก็มีข่าวออกมาทุกวันนะโดยเฉพาะตอนนี้ถ้าสังเกตนะข่าวของอาจารย์เชนนะนี่อาจารย์เชนจะเดินทางไปกับ
0: นายก
2: นะที่ฝรั่งเศส
0: ใช่ใช่
2: อุ้ยแกมีข่าวทุกวันนะไปนั่งคุยกับเด็กอะไรเนี่ยดูโอเคนะ
0: งานดีก็มีข่าวทุกวัน
2: แกมีข่าวทุกวันหน้าตา
0: ช่วงที่เป็นช่วงที่เกิดรังแบดปรับลุก
1: แล้ว
0: ทำไมถ่ายให้ดูดี
2: แล้วก็คุณหนิมกระทรวงแรงงานก็หลังๆก็เงียบไปหลังจากที่มีข่าวดีมีข่าวดีเรื่องเงินประกันสังคมปรับใหม
0: ่
2: จ่าย
1: ก็คุณสุริยะก็เจอไปดอกนึงแล้วก็ถอยไป
2: เจ๋งอ่ะผมว่าเจ๋งดังสุดนะก็ช่วงอื่นก็ช่วงอื่นพรรคเพื่อไทยดูอะไรบ้าง
0: โอ้แต่เจ๋งฟื้นตัวแล้วตอนเนี้ยแกมีเจ๋งนะมีคุณสมศักดิ์ตั้งอยู่ในทางการนั่นนะฮะ
2: มันต้องตั้งแล้ว
0: นโยบาย
2: คนสู้รบกันมาด้วยกันไม่ตั้งได้ไงอ่ะ
0: จงยุติยะไพรัชครบทีมเลยฮะ
1: ไม่ผมว่า
0: ครับ
1: ความเงียบหรือความฮึกคักของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราดูคนที่เป็นรัฐมนตรีไม่ได้เราดูคนที่เป็นส.ส.ของพรรคเพื่อไทยไม่ได้
2: แล้วให้ดูที่ไหน
0: ต้องดูใครดูคุณทักษิณเหรอ
1: ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านอยู่ก็ยังไม่ออกมา
0: จนกระทั่งหลังกันยาม
1: ันต้องรอ
2: กันยา
0: ไม่ต้องโทษกันยา
1: คือรอบนี้มันต้องมานั่งวิเคราะห์กันว่าแกจะเหมือนตอนที่แกกลับมาจากต่างประเทศ
0: อ๋อ
1: แล้วก็ไปอยู่แล้วก็ออกมาจากโรงพยาบาลตำรวจพูดถูกไม่เหมือนกับตอนที่ออกจากโรงพยาบาลตำรวจหรือไม
0: ่
1: ต้องดูตรงนั้นต้องดูตรงนั้นซึ่งตอนนี้ยังไม่ถึงเวล
0: า
1: เพราะถ้ายังไม่ถึงเวลาผมว่าพรรคเพื่อไทยก็อาจจะไม่เคลื่อนไหวอะไรมาก
0: ใช่คือผมก็อยู่เงียบๆค่อยๆสร้างพรรค
2: คุณประเสริฐนี่ว่าการศึกษาใช่ไหม
0: ก็ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ทำไมล่ะ
2: ตามหาตัว หายไปเลยอ่ะ
1: ไม่ตามหาตัวทุกคน

0: ไม่มีเจกนะเป็นข่าวอยู่โดยเฉพาะตอนอธิบดีกรมฝนหลวงไง
1: ใช่แต่บางทีเนี่ยพรรคเพื่อไทยถือคติว่าการไม่เป็นข่าวเนี่ยนะเป็นเรื่องอันประเสริฐสำหรับพรรคในช่วงนี
2: ้
1: อยู่นิ่งๆไงยิ่งเป็นข่าวยิ่งถูกโจมตี
0: ที่ผมยังนั่งจินตนาการนะว่าถ้าวันนี้คุณธรรมนัสเป็นรัฐมนตรีเกษตรนะคุณมันคงสนุกกว่านี้นะเป็นข่าวได้มากกว่านี้เผ็ดร้อนมากกว่านี้นี่เจ๊ก็เงียบเลยแกก็เง
1: ีย
0: บ
1: ตอนนี้ไม่เงียบแบบเคลียร์กระทรวง
0: ไม่ปัญหาเรื่องปุ๋ยเป็นเรื่องใหญ่มากนะ
1: เรื่องใหญ่ฮะ
0: เรื่องใหญ
1: ่บอกให้คุณไม่พอไม่ได้คุณทิ้งเลยเหรอ
0: เพราะแผนแรกจะเอาปุ๋ยจากรัสเซียมาใช่ไหมใส่เรือมาไม่ไหวมันนานเกินหมดเวลาแล้วเหรอ
3: หมดเวลาแล้ว
1: หมดเวลาแล้วนะฮะ
3: เขาบอกว่าหมดเวลา
1: เราก็ต้องไป
3: ขอบคุณคุณประนตขอบคุณแทนคุณสุทธิชัย
1: ครับ
3: เข้ามาร่วมวงกัน
1: ขอบคุณป้าต๋อยนะขอบคุณป้าต๋อยขอบคุณทุกท่านด้วยนะ
3: ครับ
1: คุยให้คิดนะครับพบกันวันศุกร์หน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: have some holistic planning, and all the agency maybe need to do or need to be under one umbrella in Bangkok to solve all the problem, infrastructure, the planning, the operation, and also the management day-to-day traffic as well.
1: The first step in tackling road and rail safety is the 3E strategy, engineering solutions to prevent road accidents in the city, education on public safety, and enforcement of traffic laws. If this strategy is strictly applied, Egechai believes that it would prevent such tragedies from repeating and that people, including related authorities, would take road safety more seriously.
2: If we think about a long-term solution, that we need some regulatory body that makes sure that the 3E happen to all responsible party. So I think it's about time to think about this long-term institutional solution. Who should govern, regulate this overall public risk so that all the different public authority need to comply with that level of safety standard. Otherwise, we're going to see this problem again and again, you know, until, you know, we have a new case, and then we're going to sit here and talk about this over and over again.
1: Nad Bunag, Thai PBS World.
3: Whether you blame the road systems or city planning, a general disregard for the country's traffic laws is endemic. Now, something completely different. In a story that has surprised many Thais and the world, dinosaur remains have recently been discovered in Thailand, known as the Naga Titan. The find by a villager in Chaiapum province has become one of Thailand's biggest dinosaur discoveries. Here's more with Kittipat Chun Sukjit.
4: A fishing trip in Thailand's northeastern province of Chaiapum 10 years ago led to an unexpected discovery. What looked like strange rocks at a glance turned out to be fossil bones, the remains of a giant long-necked dinosaur. Today, that dinosaur has a name, Naga Titan Chaiapumensis, a new species and one of Thailand's most important fossil finds. The discovery initially came about when Thanom Luangnan, a villager in Chaiapum's Nong Bua Rawe district, noticed large bone-like stones while fishing near a public pond. Sita Manitgun, a paleontologist at Mahasarakham University, says that moment was the start of a long scientific journey.
5: 10 ปีที่แล้วที่คุณพ่อถนอมเจอโดยบังเอิญเนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการค้นพบนะครับเพราะว่าพอเจอปุ๊บท่านก็แจ้งไปที่กรมทรัพยากรธรณีนะครับให้มาตรวจสอบแล้วก็พอกรมทรัพยากรธรณีเข้ามาตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าเป็นกระดูกไดโนเสาร์จริงกระบวนการทำงานมันนานด้วยเพราะขนาดของตัวอย่างที่ใหญ่นะครับมันมีข้อจำกัดของเรื่องงบประมาณบุคลากรนะครับซึ่งตัวกรมทรัพยากรธรณีเองก็จะมีข้อจำกัดเรื่องนี้อยู
4: ่ After years of study, the dinosaur was officially described in scientific reports on May 14, 2026. Its full scientific name is Naga Titan Chaiapumensis. The name carries both local and global meaning.Naga refers to mythical serpent known in Asian cultures. Titan comes from Greek mythology and means a giant. And Chaiapumensis refers to Chaiapum, the province where the fossils were found.
5: ก่อนที่เราจะตั้งชื่อสัตว์ทุกครั้งเรามีการหารือคุยกันในทีมอยู่แล้วนะครับว่าเราจะเลือกชื่อยังไงเพื่อให้ชื่อเหล่านั้นเนี่ยเป็นชื่อที่ส่งผลดีที่สุดนะครับทั้งในเรื่องของการโปรโมทตัวสัตว์ตัวนี้เองให้คนจดจำได้นะครับให้เป็นที่สนใจของผู้คนซึ่งเราคิดว่าคำว่านาคาไททันเนี่ยเหมาะสมอยู่แล้วเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับความเป็นอีสานความเป็นประเทศไทยนะครับบ่งชี้ถึงความใหญ่ของสัตว์ตัวนี้ซึ่งก็เป็นคำที่คนในแวดวงวรรณคดีวิทยาเห็นคำว่าไททันก็จะรู้เลยว่านี่คือไดโนเสาร์คอยาวหรือซอโรพอดขนาดใหญ่นะครับ
4: Naga Titan was a sauropod, a long-necked, long-tailed, plant-eating dinosaur. Scientists estimate that it was about 27 meters long and weighed around 25 to 28 tons. That makes it the largest known dinosaur found in Southeast Asia. The fossils include parts of the spine, ribs, pelvis, and limb bones. One key bone, the right humerus, or upper front leg bone, helped scientists estimate its huge size. Sita

0: says size is the most exciting part of this discovery.
1: ความพิเศษที่สุดเลยนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องขนาดนะครับด้วยความที่ต่อให้เราเจอกระดูกแค่ประมาณ10กว่าชิ้นนะครับที่อยู่ในเปเปอร์ไม่ใช่ไดโนเสาร์ที่มีความสมบูรณ์มากขนาดนั้นแต่ว่า

0: อังกฤษเนี่ยพม่าอังกฤษเนี่ยกำลังบอกเนี่ยว่าอนาคตเสรีภาพเนี่ยซึ่งเป็นคุณค่าสำคัญทางวัฒนธรรมทางการเมืองของทั้งโลกคือท่านเน้นคนทั้งโลกนะท่านไม่ใช่บอกเป็นของยุโรปนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์กำลังเน้นคุณค่าของอเมริกาคนเดียวผมคิดว่าทั้งไม่มีใครห้ามใครได้ตอนนี้ไม่มีใครนั่นได้แต่เนี่ย
1: ครับ
0: แต่คราวนี้เป็นครั้งแรกเลยที่นโยบายต่างประเทศเนี่ยไม่เหลือร่องรอยแล้วไม่ใช่ไม่เหลือใช่ไหมถูกทำลายด้วยคนอเมริกันเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าทรัมป์เนี่ยกำลังทำตัวเหมือนกับกษัตริย์อังกฤษสมัยที่เราล้มอังกฤษเนี่ยแล้วเรื่องอะไรเนี่ยจะให้ทรัมป์มาเป็นกษัตริย์เลียนแบบกษัตริย์อย่างเงี้ยไม่ได้ไอ้สิ่งที่เราสามัญสำนึกเนี่ยสำหรับทรัมป์เนี่ยผมว่ามันหลุดลอยไปแล้วมันเป็นสำนึกของคนที่มีอำนาจจริงๆเลย
1: ครับถ้าเป็นในเรื่องของฮอร์มุสการที่สหรัฐไปบอกว่าจีนช่วยมาเคลียร์อิหร่านหน่อยแต่ทางจีนได้บอกว่าเดี๋ยวเราจัดการให้แต่คุณก็ต้องยื่นหมูยื่นแมวนะถ้าตรงนี้ฮอร์มุสเคลียร์แล้วจริงๆครับอาจารย์จากการคุยกันทั้งสองฝ่ายอาจารย์คิดว่าใครจะเป็นฮีโร่มากกว่ากัน
0: อิหร่านต้องขอให้จีนเนี่ยเป็นผู้ค้ำประกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยอเมริกาห้ามถล่มอิหร่านอีกและห้ามบอยคอตแบบเนี้ยที่ทำอยู่ตอนเนี้ยถ้าได้ตรงนี้เนี่ยจีนชนะจบลงในการที่อเมริกาแพ้

0: าจารย์ธเนศครับเราจะเห็นข่าวเมื่อสักปลายเดือนเมษาที่ผ่านมาเราจะเห็นข่าวใหญ่นะระดับโลกนะอย่างพระเจ้าชาวที่3เสด็จไปเยือนสหรัฐเข้าพบกับโดนัลด์ทรัมป์มีข่าวออกมามากมายครับมีการวิเคราะห์กันต่างๆนานามีการคุยหยอกล้อเล่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองหรือว่าแบบแซะกันอย่างจริงจังก็แล้วแต่นะแต่คาดว่าน่าจะมีเบื้องหลังที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากครับถ้าอาจจะให้อาจารย์อธิบายหรือวิเคราะห์ฮะ
1: ครับ
0: เหตุการณ์นั้นเป็นแบบไหนครับอาจารย
1: ์โอ้เป็นการอะไรกันเสด็จพระราชดำเนินเนี่ยนะเยี่ยมสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช่ไหมหลังจากที่เป็นกษัตริย์แล้วติดอย่างเต็มที่เนี่ยเป็นครั้งแรก
0: ครับ
1: แต่ว่าสมัยที่เป็นอะไรเป็นจะฟ้าชายใช่ไหมท่านเสด็จไปอเมริกาเนี่ย20ครั้งไปบ่อยมากแต่ว่าไม่ได้มีฐานะตำแหน่งที่ใหญ่โตอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็คงไม่ได้ไปเจจาอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่เคยได้ยินนะว่าตัวพระเจ้าชาจะมีความเห็นอะไรต่ออเมริกาต่างๆเนี่ยแล้ววันที่เปิดไปดำเนินไปเนี่ยผมก็ฟังก็ยังนึกว่าเดี๋ยวคงแบบปกตินั่นก็คือไปให้อะไรความยกย่องแล้วก็แบบทางการเนี่ยเป็นวาทการทางการทูตทั่วไปทางเนี้ยปรากฏว่าฟังไปสัก 3-4 นาทีนะพอเข้าไปสักพักเดียวนะผมหยุดเลยว่าเอ๊ะแปลกมากปรากฏว่าพระเจ้าชาตั้งใจมากแล้วพูดแบบโอ้โหเต็มที่เลยเน
0: ี
1: ่ยแต่ว่าสุภาพแล้วก็แบบมีท่าทีแบบเป็นแบบผู้ใหญ่อะใช่ไหมพูดกับคนทั่วไปที่นั่นต่างๆเพราะฉะนั้นก็พอดีน่ะเรียกว่าไปกันได้กันเนี่ยแต่เนื้อหานั้น

0: ั้งหมดแล้วเนี่ยเกือบครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมว่าโอ้โหต้องเรียกว่าทั้งหนักทั้งลึกซึ้งทั้งมีทั้งการรุกทางการทูตมีทั้งการรับนะในทางยุทธวิธีในทางต่างๆแล้วเสนอนโยบายทางออกด้วยว่าเราจะต้องอยู่กันต่อไปจะอยู่ในต่างๆเนี่ย
1: ครับ
0: รวมๆแล้วเนี่ยผมเลยคิดว่าสงสัยว่านายกรัฐมนตรีเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์เนี่ยคงจะปรึกษากับประชาชาแล้วว่าไหนๆพระองค์ท่านก็จะเสด็จไปแล้วใช่ไหมเจรจากับโดนัลด์ทรัมป์ให้หน่อยใช่ไหมเรื่องอะไรที่คุยได้เนี่ยใช่ไหม
1: ครับ
0: ควรจะคลี่คลายได้ควรจะนะเพราะอย่าปล่อยให้ทรัมป์เป็นคนเพื่อที่ผ่านมาการเจรจาลองสั่งอเมริกาไปได้ทรัมป์กับยุโรปกับ EU เนี่ย
1: ครับ
0: โอ้โหเขาเป็นฝ่ายรุกนะอเมริกาฝ่ายรุกแบบมันไม่ปล่อยกัดไม่ปล่อยเลยต่างเนี่ยยุโรปเนี่ยซึ่งต้องถือว่าเขาเป็นเจ้าแห่งการทูตมาก่อนอะไรต่างเนี่ยเอ๊ะทำไมถึงได้เสียท่าโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งไม่ใช่นักการเมืองหรอกประเทศไม่ใช่ผู้มีความถนัดมีอะไรต่างนั้นเป็นแค่นักอักษรริมทรัพย์นักธุรกิจธรรมดาคนหนึ่งนะทำไมถึงได้มาขยี้ยุโรปที่ทรงพลังที่ทรงภูมิอำนาจต่างๆได้อย่างนี้เนี่ยผมยังไม่เข้าใจจนบัดนี้ยังแปลกใจมากอย่างเนี้ยโอเคงานนี้ผมว่าพระเจ้าชายก็คงตระหนักนะรู้ว่าพวกยุโรปคิดยังไงอันตันใจกันนานแล้วใช่ไหมท่านจะมาช่วยนะเนี่ยอันนี้ผมดาวเองนะผมรับปากไม่นานใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าจากข้อพูดที่พูดเนี่ยใช่ไหมออกมาทำลูกนั้นต่างเนี่ยนะครับทีนี้ผมก็เลยประมวลทั้งหมดเนี่ยที่พูดเนี่ยหลักๆเนี่ยผมว่าไม่ประมาณ3ประเด็นใหญ่ๆต่างเน
1: ี่
0: ยใช่ไหมประเด็นแรกเลยเนี่ยก็คือปัญหาใจกลางของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใช่ไหมซึ่งแต่ก่อนเนี่ยสมัยที่ผมเรียนรัฐศาสตร์แรกๆเนี่ยใช่ไหมมันเราจะเรียกว่าพวกการทูตไงพวกกระทรวงต่างประเทศพวกอะไรเพราะงั้นนโยบายต่างประเทศเนี่ยปัญหาระหว่างประเทศเราเรียกปัญหาการทูตเพราะว่าในเมืองทูตเนี่ยทูตใจกลางเนี่ยก็จะเรียบร้อยไป
1: ครับ
0: แต่ยุคนี้เนี่ยไม่ใช่เห็นไหมการเจรจาเนี่ยทูตอยู่หลังหมดเลย
1: ผู้นำอยู่หน้า
0: ใช่ปัญหาสถานการณ์บางอย่างมันเกินกว่าเรื่องของกระทรวงต่างประเทศของทูตนะแต่มันเป็นเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องการลงทุนเป็นเรื่องการอะไรเนี่ยสแกมเมอร์เนี่ยใช่ไหมเนี่ยเขาก็ตามไม่ทันแล้วจะทำไงต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าตอนนี้มันมีศัพท์ใหม่เขาเรียกปัญหาภูมิรัฐศาสตร
1: ์ครับ
0: เพราะว่าประเด็นแรกที่พระเจ้าชาที่3เนี่ยแสดงออกมาเนี่ยก็คือจุดยืนท่าทีต่างในเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันนี้โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาด้านหนึ่งนะซึ่งเป็นคนคุมชะตาของความเปลี่ยนแปลงนี
1: ้ครับ
0: กับยุโรปนะทั้งหมดใช่ไหมซึ่งอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของยุโรปใช่ไหมแล้วก็โดยเฉพาะกับยุโรปก็คือกับสหราชอาณาจักรก็คืออังกฤษเนี่ย
1: ครับ
0: ว่าท่านจะแสดงว่ายังไงต่างเนี่ยทีนี้ภาพรวมแน่นอนจำได้เนี่ยตอนที่พระเจ้าชามาวันที่28เนี่ยไหม
1: ครับ
0: เมษาเนี่ยใช่ไหมทรัมป์เนี่ยประกาศสงครามทำสงครามกับอิหร่านไปแล้วตั้งแต่28ใช่ไหมกุมภา
1: ครับ
0: โอ้โหมันตั้ง30กว่าวันแล้วนะถึงตอนนั้นเนี่ยเขากำลังสงสัยว่าจะเลื่อนไหมเพราะว่าหากเหตุการณ์ไม่ดีมันสับสนวุ่นวายเนี่ยวอชิงตันคงไม่มีใจมารับฟังแรงใดแต่ทางเกียรติผมก็จะทางพระราชวังเนี่ยคงยืนยันไงว่าไม่เปลี่ยนไปแน่
1: ๆที่น่าสังเกตอีกเรื่องนึงที่พระเจ้าชาวเสด็จมาณตอนนั้นก่อนหน้านั้นไม่นานก็มีเหตุการณ์เหมือนจะรอบสังหารทำด้วยไม่กี่วัน
0: ใช่ใช่ใช่ถูกต้องวันเดียวเลยแหละใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงได้ห่วงไงบอกว่าโอ้ยมาได้ยังไงเนี่ยน่ากลัวเนี่ยอเมริกา
1: ครับ
0: กรุงวอชิงตันเองเนี่ยใช่ไหมก็ไม่รอดพ้นจากไอ้เนี่ยวินาศกรรมแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ว่าทางเวสต์มินสเตอร์บอกมาเลยว่าไม่เปลี่ยน
1: ยืนยันว่ามา
0: ต่อมาแน่แน
1: ่ครับ
0: อันนี้นี่น่าสนใจมากใช่ไหมเขาแสดงว่าก็ตั้งหลักแล้วไงว่างานเนี่ยคือถ้าหาว่าเปลี่ยนนะอะไรไปเนี่ยคือทำให้น้ำหนักของฝ่ายอังกฤษมันอ่อนลงไปพวกการทูตเนี่ยสำคัญมากนะเรื่องคำมั่นสัญญาเนี่ยการใครอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเชื่อมั่นคุณไม่เชื่อมั่นคุณรับไม่รับเนี่ย
1: ม
0: ันอยู่ตรงเนี้ยถ้าคุณกับกรอกเนี่ยพูดอย่างทำอย่างเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ให้น้ำหนักเพราะฉะนั้นโอเคพอท่านมาเนี่ยเราก็เริ่มพูดไปเนี่ยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหพอเริ่มเข้าล่องเข้ารอยต่างเนี่ยเป็นการอะไรบรรยายเลยนะเป็นฉากๆเลยนะว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยตั้งแต่สมัยเป็นอาณานิคมเนี่ยนะอาณานิคมของใครเป็นอาณานิคมของอังกฤษนะแล้วก็ลุกขึ้นมาทำการกบฏ
1: ครับ
0: ท่านพูดเลยท่านเรียกเลยพวก rebels

0: เนี่ยอเมริกันเนี่ยมันเป็นกบฏเอาเลยเนี่ยเดี๋ยวมั้ยก็มันเป็นจริงๆอ่ะเดี๋ยวไม่ต้องเอาใจแล้วตอนนี้ก็บอกเลยเนี่ยพวกกบฏแต่พวกกบฏเนี่ยแต่ท่านเรียกว่าผู้ดีกาหารมากนะแล้วมีความคิดที่ดีอันนี้ให้น้ำหนักแล้วบอกว่ามีหลักการถูกต้องใช่ไหมเพราะงั้นพวกนี้ก็เลยเนี่ยทำการต่อสู้เอาชนะได้แล้วไอ้หลักการที่ท่านเน้นเนี่ยนะอยู่ในปอสายอเมริกาถ้าคุณเรียนเนี่ยก็จะจำได้เงี้ยเพราะอเมริกามันเริ่มต้นด้วย13อาณานิคมจากภาคเหนือถึงภาคใต้13อาณานิคมเนี่ยมันเหมือนกันเลยภาคเหนือก็ไปอย่างภาคใต้ก็ไปอย่างแล้วก็ทะเลาะบ่อแบ่งกันตลอดต่างๆก็แย่งกันคือไม่ใช่ทะเลาะอะไรเพราะมันทุกคนก็ต้องหากินก็มีปัญหากับอินเดียนเหมือนกับคนต่างชาติกันต่างๆแล้วก็พวกอังกฤษฝรั่งเศสก็เข้ามาเป็นเจ้าอาณานิคมใหญ่คุมพวกนี้ต่างๆเนี่ยพระเจ้าชาญบอกว่าเนี่ยที่การปฏิวัติอเมริกาสำเร็จเนี่ยเพราะว่าพวกผู้นำเนี่ยเขาสามารถที่ทำให้ความขัดแย้งภายในพวกนั้นเนี่ยมันเป็นเอกภาพกันได
1: ้
0: มันรวมตัวกันได้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันเลยมีความคิดอุดมการณ์ปฏิวัติอันเดียวกันจึงชนะต่างเนี่ยใช่ไหมไอ้อุดมการณ์ประเทศอเมริกาเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าท่านเคลมมากกว่าที่เราเรียนในประวัติศาสตร์อเมริกาเนี่ยประวัติศาสตร์อเมริกาเนี่ยมันจะเหมือนว่าอุดมการณ์ประเทศอเมริกาเนี่ยมันผู้นำเขียนกันมาเองหมดเขียนมาหมดเนี่ยโอเคเอาของของกิจสมัยเก่ามานิดหน่อยบอกว่าไอ้อุดมการณ์ที่ช่วยประเทศอเมริกาคิดจนได้เนี่ยมันอยู่ในปรัชญาแสงสว่างเลย enlightenment ของอเมริกาที่เอาไปเนี่ยเป็น enlightenment ของอังกฤษ British enlightenment เออตอกย้ำเร็วนี่เนี่ยมันเป็นมันบริบทตกทอดเฉพาะของอังกฤษแล้วพวกอเมริกันรับประมาณต่างเนี่ยทั้งหมดนะเนี่ยท่านอธิบายก็บอกเนี่ยมรดกทั้งนั้นของ enlightenment ของอังกฤษ
1: ครับ
0: ผมว่าพวกนักประวัติศาสตร์อเมริการุ่นใหม่ที่ไปเรียนน่ะถ้ามันเจอวรรคนี้เนี่ยโหมันต้องเถียงกันนะจริงไหมถามอาจารย์ดูว่ารับได้ไหมต่างนี่ประเด็นผมจำได้ตอนผมเรียนเนี่ยอาจารย์ผมไม่เคยมีใครให้เครดิตอังกฤษมากขนาดนั้นเลยคือถ้าให้ก็ให้เป็นพวกฝ่ายต่อต้าน
1: ครับ
0: ฝ่ายพวกคอมมอนเวลท์พวกไอ้ที่ให้ซีวิลโซซายตี้สู้นะฮะเอาต่อต้านกับพวกประสำนักหนึ่งคนเดียวเนี่ยแต่อันเนี้ยทางฝ่ายประชาชนเนี่ยมองว่ามันเป็นส่วนของมาจากชนชั้นสูงใช่ไหมพวกอีลีทอังกฤษใช่ไหมเขาวางพื้นนี่ให้
1: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นอเมริกาเป็นตัวอย่างของการที่เขาปฏิเสธไม่ยอมรับหลักการปกครองในตอนนั้นของกษัตริย์อังกฤษ
1: ครับ
0: แล้วก็ประกาศเป็นเอกบทแล้วคุณแยกตัวไปนะแล้วก็ปกครองประเทศคุณไปอย่างนี
1: ้
0: แต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็เป็นเอกราชแล้วก็มีอะไรความร่วมมือกับประเทศในยุโรปต่างๆเนี่ยในสุดเนี่ยก็มาถึงช่วงเนี่ยสงครามโลกเนี่ยตอนที่ฟาสซิสต์นาซีบุกต่างๆในยุโรปเนี่ยใช่ไหมอเมริกาเนี่ยจึงเข้ามาช่วยยุโรปต่างเนี่ยอันเนี้ยท่านก็พูดนะในนั้นบอกว่าเนี่ยเราก็รู้นะขอบใจคนอเมริกันนะที่ช่วยยุโรปต่างๆใช่ไห
1: ม
0: แต่ตอนนั้นเนี่ยอังกฤษเนี่ยรัฐบาลอังกฤษก็ตัดสินใจร่วมมือกับอเมริกาเนี่ยเพื่อปกป้องเสรีภาพลิเบอร์ตี
1: ้
0: ใช้ liberty บ่อยมากเลยเนี่ยซึ่งเราแปลเป็นไทยอิสรภาพแต่ผมแปลเป็นเสรีภาพในด่านนี้เยอะมากด่านนี้ใช่ไหมเพราะว่าตอนเนี้ยถ้าใครติดตามข่าวอเมริกาก็จะรู้ว่าคนอเมริกันฝ่ายที่ประท้วงรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกำลังถูกลิดรอนเสรีภาพเยอะมากสื่อมวลชนไอ้พวกโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ต่างถูกฟ้องมันจับไม่ได้ไงเพราะมันกฎหมายเขาห้ามมันอยู่ในรัฐธรรมนูญอเมริกันเลยข้อแรกเลยเนี่ยไอ้สิทธิในการพูดเนี่ยเรียก amendment ที่หนึ่ง first amendment เนี่ยมันใหญ่มากอเมริกาเพราะฉะนั้นทำหนึ่งดึงรายงานสื่อไม่ได้เต็มที่แต่ว่าเอาแบบฟ้องได้ฟ้องให้มันล่มละลายไปเลยต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยหลักการประชาธิปไตยที่อเมริกาได้มานะจากยุโรปเนี่ยใช่ไหมมันเริ่มเบี่ยงเบนไปหมดแล้วเนี่ยแล้วผมก็สังเกตนึงว่าในหลายเท่าเดี๋ยวจนถึงตอนจบเนี่ยใช่ไหมเนี่ยกษัตริย์ชาวเนี่ยใช่ไหมก็หาทางเนี่ยแบบคล้ายๆว่าสั่งสอนใช่ไหมอยู่เลยวันนี้เนี่ยความสำเร็จของอเมริกาเนี่ยเพราะมันเอาความแตกต่างเนี่ยมาประสานสมานฉัน
1: ท์
0: เป็นกำลังแล้วก็ทำต่อไปเนี่ยจนทั้งฟาสซิสต์บุกเนี่ยเราก็ร่วมมือกันต่อต้านรักษาเสรีภาพเสรีภาพในโลกนี้อยู่มาได้เนี่ยเพราะอเมริกาแต่ไม่ใช่อเมริกาฝ่ายเดียวนะอย่างท่านกระเตือนเนี่ยบอกว่าเสรีภาพเนี่ยมันต้องให้คนทั้งโลกถ้าคนทั้งโลกเขาไม่ช่วยป้องกันเนี่ยมันไม่อยู่เพราะว่าไอ้อำนาจฝ่ายเผด็จการฝ่ายฟาสซิสต์เนี่ยมันแรงเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาอีกแต่เดี๋ยวแล้วมันจะทำลายเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่รักษา ไอ้สามัคคีเอกภาพเนี่ยระหว่างอังกฤษอเมริกาอังกฤษอเมริกากับยุโรปเอาไว้เนี่ยใช่ไหมหลักการในเนี่ยคุณค่า value system เนี่ยคุณค่าอันเนี่ยถ้าไม่รักษาเอาไว้เนี่ยมันจะไม่เหลือนะ อนาคตของของเราเนี่ยใช่ไหมคือถ้าฟังดูจากเนื้อหาเท่านี้เนี่ยม
1: ัน
0: ก็ไม่ได้แรงอะไรมันไม่ได้เดือดร้อนทรัมป์ก็คงไม่ได้อะไรออกมาละวาดทางไหนแกก็ไม่ออกมาละวาดเนี่ยคือไม่กล้าเลยเพราะว่าในทางประวัติศาสตร์นะเราก็ต้องไปก็เนี่ยอันตรายไอ้บิอะไรระหว่างบรรทัดไอ้เดี๋ยวก็พูดแค่นี้ระหว่างบรรทัดมันมีอะไรไหมโอ้โหเยอะเลยนะระหว่างบรรทัดในเนี่ยผมบอกเลยบอกไว้เนี่ยอังกฤษเนี่ยพังบุอังกฤษกำลังบอกเนี่ยว่าอนาคตเสรีภาพเนี่ยซึ่งเป็นคุณค่าสำคัญทางวัฒนธรรมทางการเมืองของทั้งโลกคือท่านเน้นคนทั้งโลกนะท่านไม่ใช่บอกเป็นของยุโรปนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์กำลังเน้นคุณค่าของอเมริกาคนเดียว Make America Great Again
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเพราะว่าพระเจ้าชาเนี่ยแกตัดสินใจท่านสัญญาออกมาเนี่ยอย่างผมคิดว่ามันหมดแล้วอะใช่ไหมถ้าศาสนาคริสต์เนี่ยก็ยังหยุดทำไม่ได้เนี่ยใช่ไห
1: ม
0: ใครล่ะตอนนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: เศรษฐกิจอเมริกาใหญ่ที่สุดเพราะนั้นเศรษฐกิจจะไปถล่มเขาไม่ได้คุณจะไปปิดกั้นอเมริกาไม่มีทางอเมริกาปิดกั้นคุณเป็นทัพยังออกทาริฟยังไงยังออกอัตราภาษีเลยก่อนเล่นการเกิดทั่วโลกนั่นเนี่ยมีใครบ้างที่ทำคนอื่นได้อย่างนี้มีแต่อเมริกาเท่านั้นแล้วอเมริกาที่ไม่บ้าเท่าทำก็ไม่ทำแต่คราวนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่พูดง่ายว่านโยบายต่างประเทศเนี่ยวิธีทางการทูตที่รู้จักมาในยุคคลาสสิกเนี่ยใช่ไหมไม่เหลือร่องรอยแล้วไม่ใช่ไม่เหลือฉะนั้นถูกทำลายด้วยเพราะว่าหลักการทูตง่ายๆคือ trust การยอมรับ
1: ครับ
0: ต้องอีกฝ่ายต้องยอมรับต้องฝ่ายอย่างตอนนี้เนี่ยการเจรจาระหว่างอิรักกับอเมริกากับอิหร่านในต่างเนี้ยนะผู้วิจารณ์ข่าวทั่วโลกนะทุกคนก็พูดเหมือนเสียงเดียวต่างเนี้ยมันไม่ยากนะน่าจะหาอะไรได้เลยเพราะมันไม่มี trust ทั้งสองฝ่าย
1: อ
0: ิหร่านก็ไม่เชื่ออเมริกาก็คุณไปตบัดสัตว์กี่ครั้งละ3ครั้งเลยใช่ไหมเนี่ยพอพูดใส่คุณก็ไปถล่มเขาพูดใส่ก็ถล่มเขาเนี่ยอย่างเงี้ยและอเมริกาเองก็บอกว่าตัวเองก็ไม่ไว้ใจใช่ไหมอิหร่านอย่างเงี้ยวันนึงถึงไปเลิกไอ้ JCPOA เองต่างเนี่ยสัญญาต่างเนี่ยใช่ไหมความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยของประเทศใหญ่ๆเนี่ยใช่ไหมมันกำลังถูกบั่นกัดเซาะบ่อนทำลายไปทุกวันต่างๆไม่เหลือแล้วเนี่ยแล้วต่อไปเราจะอยู่กันยังไงเราจะเจจาทำสัญญาอะไรกันจะทำไปทำไมอีกด่านใครก็จะมาทำกัน
1: มีรูปออกมาที่เว็บไซต์ของทำเนียบขาวอะครับแล้วก็เขาโพสใช้คำว่า two kings การที่คนสหรัฐเขาจะมองทรัมป์ว่าเป็นคิงเนี่ยแต่ก็ยังมีม็อบว่า no king อยู่เงี้ยครับอาจารย
0: ์
1: จะมองยังไงตรงนี้ชาวสหรัฐเขาไม่น่าจะยอมรับได้ว่าให้ประธานาธิบดีสหรัฐไปเป็นพระราชา
0: เพราะว่าคนฝ่ายที่เรียกว่าฝ่ายค้านนะพรรคเดโมแครตแล้วก็พวกประชาชนพวกกลุ่มสังคมประชาสังคมพวก NGO พวกอะไรต่างๆเนี่ยจนถึงสื่อมวลชนต่างๆที่เขาพวกเนี่ยว่าเห็นแล้วว่าสิ่งที่ทำมันผิดมันละเมิดรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆเนี่ยเขาออกมาประท้วงแล้วปีที่แล้วเนี่ยใช่ไหมก็ประท้วงในวันที่เริ่มอเมริกาเริ่มปฏิวัติจากอังกฤษอ่ะ
1: ครับ
0: เขาจะเดือนเมษาด้วยนะเนี่ยใช่ไหมแล้วเขาก็เลยทำไอ้นี่ป้ายโปสเตอร์ใหญ่เลย No Kingเพราะว่าอันนี้คือป้ายที่ใช้ในวันนั้นน่ะที่เขาปฏิวัติอเมริกาเนี่ยที่มันทำให้ปฏิวัติเนี่ยมันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหญ่โตเลยแล้วก็สร้างระบบ
1: การปกครองอันนั้นคือแคมเปญโนคิงครั้งแรกใช่ไหมครับ
0: เพราะว่า founding fathers เนี่ยก็คือบิดาของการปฏิวัติอเมริกาเนี่ยที
1: ่
0: ม
1: ี
0: จอร์จวอชิงตันเป็นหัวใหญ่เนี่ยหัวเรือใหญ่เนี่ยเขาตกลงในไอเนี่ยความเห็นสำคัญเลยเรื่องว่าจะเก็บระบบกษัตริย์นี้ไว้ได้ไหมคือหมายว่าแก้เฉพาะเรื่องภาษีคือถ้าเขาเลิกเก็บภาษีแล้วเราก็เป็นค่าบริพารต่อไปเอาไม่อย่างนั้นที่ประชุมบอกก็ไม่อ่ะไม่เอาเลยคือไม่อยู่เลยคือรับไม่ได้แล้วระบบกษัตริย์ในตอนนั้นเนี่ยพวกปฏิวัติอเมริกาเนี่ยเรียกระบบกษัตริย์อเมริกาว่าทีรานีระบบทรราชตอนนั้นเนี่ยอเมริกาเรียกพระเจ้าจอร์จพระเจ้าจอร์จว่าเป็นทรราชโคด่าแรงมากด่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกอังกฤษโกรธมากนะตอนนั้นเนี่ยดังนั้นพอกระบวนปฏิวัติเริ่มเกิดขึ้นเนี่ยใช่ไหม
1: ครับ
0: ไอ้คติเรื่องว่าไม่เอากษัตริย์เนี่ยมันง่ายเลยเวลาที่อธิบายชาวบ้านทำไมอ่ะทำไมต้องไปสู้เนี่ยไปต่อสู้แล้วมันก็ล้มตายอะไรอย่างเงี้ย โอ้ยมันต้องสู้ถ้าไม่สู้เนี่ยกษัตริย์เขาไม่ยอมอ่ะเราไม่เอากษัตริย์แล้วเราจะปกครอง

0: เองเนี่ยใช่ไหมเออมันมาพร้อมกับปกครองตนเองเนี่ย self rule ใช
1: ่
0: ไหม self government เนี่ยกับไม่มีกษัตริย์คือไม่มีไม่แค่ไม่ใช่แค่ว่าเอาเจ้าข้าหลวงอังกฤษออกกลับไปเท่านั้นแต่ว่าทุกอย่างที่เป็นของกษัตริย์อังกฤษเนี่ยก็ต้องไล่ออกไปหมดเลยเนี่ยไม่ให้เหลือแล้วก็ตั้งระบอบใหม
1: ่
0: มันตอนที่ตั้งไอ้รัฐสภาอเมริกาเนี่ยเขาประชุมเนี่ยตั้งรัฐบาลใหม่เนี่ยเขายังเถียงกันเลยนะว่าตำแหน่งของประมุขสูงสุดของรัฐบาลของประเทศอเมริกาใหม่เนี่ย
1: ครับ
0: เรียกว่าอะไรจะเรียกว่าพระนาท่านกษัตริย์จอร์จวอชิงตันไหมเนี่ยใช่ไหมมันมีคนอยากได้นะเออแต่ในที่ประชุมเนี่ยเสียงส่วนใหญ่ของผู้นำในตอนนั้นเนี่ยบอกไม่เอาก็เรา
1: เพิ่งไล่ไป
0: เริ่มกับประท้วงเนี่ยเพราะเราไม่เอากษัตริย
1: ์
0: แล้วเรื่องอะไรจะมาตั้งกษัตริย์อีกหลังเนี่ยใช่ไหมก็เลยไม่มีไงคำว่าพระเจ้ากษัตริย์ไม่มีต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นตำแหน่งประธานาธิบดีอเมริกาเขาเรียกว่า first citizen เป็นพลเมืองคนที่หนึ่งแล้วภรรยาก็เป็น first lady ไง
1: ครับ
0: สวัสดีหมายเลขหนึ่งไอ้หนึ่งเนี่ยพ่อก็เป็นพลเมือง
1: ครับ
0: ไม่ใช่พ่อผมเป็นคนแรกนะตอนนั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้พอคนอเมริกันเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าทรัมป์เนี่ยกำลังทำตัวเหมือนกับกษัตริย์อังกฤษสมัยที่เราล้มอังกฤษเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ล้มกษัตริย์แล้วเรื่องอะไรเนี่ยจะให้ทรัมป์มาเป็นกษัตริย์เลียนแบบกษัตริย์อย่างนี้ไม่ได้ซึ่งผมเป็นคำขวัญที่แรงมากนะซึ่งบอกว่าทรัมป์มันก็คงไม่แฮปปี้แต่มันเห็นอย่างต่างในป้ายเนี่ยแต่มันทำอะไรไม่ได้เนี่ยเพราะคือการประท้วงในอเมริกามันถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมคุณถือป้ายก็ผิดไม่ผิดใช่ไหมแต่ต้องถือให้ถูกนั่นกัน
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันชัดเลยเนี่ยไอ้ที่มีคนขึ้นป้ายทูจอร์จเนี่ยคือเขาก็จับประเด็นได้เขารู้เลยว่าไอ้จอร์จของเราเนี่ยใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็มีจอร์จที่ล้มจอร์จที่สามไม่ใช่จะเอาจอร์จจะทำกลับมาอีกทางเนี้ยเท่านั้นเอง
1: ครับทีนี้ถ้าอาจารย์วิเคราะห์ครับอาจารย์โดนัลด์ทรัมป์เขาจะเชื่อในตัวพระเจ้าชาร์ลที่สามมากน้อยเพียงใดแล้วจะปฏิบัติตามนำพาเพียงใดครับอาจารย์
0: ผมอ่านที่คนที่เคยรู้จักทรัมป์เคยสัมภาษณ์แล้วก็เขียนเรื่องทรัมป์เนี่ยทุกคนพูดไปเสียงเดียวเลยว่าคนอย่างทรัมป์เนี่ยไม่เชื่อใครไม่มีทางเลยที่คุณจะไปเปลี่ยนใจเขาได้คุณจะไปเอาให้เขาทำตามคุณเนี่ยเลิกคิดได้เลยคนนี้เนี่ยไม่มีทางเลยคือเขาต้องชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงแน่กันเดอะดีลไงเขาบอกเขาเป็นจอมต่อรองเจ้าแห่งการต่อรองเขาเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นการต่อรองเพราะเขาเชื่อว่าเขาชนะพอเข้าเกมต่อรองเนี่ยในทางธุรกิจเนี่ยถ้าคุณมีสายป่านยาวเนี่ยคุณมีเงินคุณไปหาจากที่ไหนได้เนี่ยคุณก็ต่อไปได้นะคุณก็ไม่ยอมแพ้เขาก
1: ็
0: ทำได้ทรัมป์ก็อยู่แบบนั้นแกล้มละลายหลายครั้งนะครับแต่ก็มีคนให้กู้แกก็ไปกู้แล้วก็โกงธนาคารเยอรมันอะไรต่างๆทำมาตลอดจนบัดนี้คดีก็ยังไม่ยุติต่างเนี่ยเขาก็อยู่ได้เนี่ยเพราะเขาพบว่าในสุดแล้วเนี่ยในโลกเนี่ยมันมีคนเห็นแก่ตัวเท่านั้นน่ะบางคนไม่อยากได้เงินคนทรัมป์ชอบแบบเนี้ยเขาเลยบอกเนี่ยเจจาอะไรก็ตามเนี่ยคุณจะไปเกี่ยวกล่อมด้วยหลักการอย่างอื่นเนี่ยนะนอกจากผลประโยชน์ส่วนตัวแรงต่างเนี่ยไม่
1: ม
0: ีไม่มีแล้ววิธีที่ทำบอกว่าเขาจะชนะเนี่ยด้วยการที่ทำให้คนทุกคนเนี่ยอันที่หนึ่งคือยอมด้วยหลักการอันที่สองคือยอมด้วยความกลัวแล้ววิธีที่ทำคนกลัวเนี่ยก็คือทำบอกว่าไอ้คนที่รู้จักทำบอกว่าแกใช้วิธีคือว่าทำท่าทำทางและวิธีการพูดและเนื้อหาต่างๆเนี่ยให้มันฟัง crazy crazy ก็คือว่าอะไรแบบไร้สาระ
1: คุณ
0: พันแล่นหนึ่งแต่ไปที่การทุกวันเนี่ยแกด่าแกเขียนด้วยศัพท์หยาบๆเขียนด้วยศัพท์ตัวอักษรใหญ่ให้คนรู้เนี่ยกูโกรธกูไม่พอใจเนี่ยแล้วใช้คำแบบที่เราไม่ใช้อ่ะเพราะเราใช้เราถูกเขาฟ้องเลยแต่ทำใช้ได้เนี่ยก็บอกคือคนที่พอรู้ว่าแก crazy นะใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยขั้นต่อไปคือมันต้องทำอะไรที่มันหนักกว่านี้นะเนี่ยแล้วคนที่จะต่อรองแกต้องคิดว่าเรารับมันได้ไห
1: ม
0: ถ้ารับไม่ได้นะคือไม่มีทางรอดเลยไหมก็ยอมเถอะว่าตอนนี้นะตกลงเอาแค่นี้เลยกันได้นอนได้มากก็ยอมมันไปใช่อย่าอยู่ต่อไปถ้าทนานต่อไปเนี่ยมันยิ่งถล่มหนักขึ้นเพราะว่ามันจะไม่หยุดไงความบ้าเรียกว่าความบ้าลูกบ้าคนที่ใช้ลูกบ้าเนี่ยใช่ไหมคนที่เจียาด้วยเนี่ยที่สุดก็ต้องยอมเพราะคุณบ้าเขาไม่ได
1: ้ครับนอกเหนือจากที่เรามานั่งหาคำตอบกันว่าใครจะเป็นคนที่หยุดทำได้เนี่ย
0: ครับ
1: ถ้าผมจะให้คิดเร็วๆก็น่าจะเป็น มหาอำนาจอีกฝ่ายอย่างจีนหรือเปล่าครับอาจารย์เพราะว่าอีกไม่กี่วันวันนี้เราถ่ายทำกันแบบก่อนที่ทรัมป์จะไปเจอ

0: สีจิ้นผิงใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: ถ้าจะให้อาจารย์วิเคราะห์การพูดคุยของเขาจะเป็นประมาณไหนครับอาจารย
1: ์ผมว่าฝ่ายที่น่าสนใจคือฝ่ายจีนสีจิ้นผิงจะใช้ท่าที่อย่างไร
0: อ
1: ันนี้น่าสนใจและผมฟังจากหลายๆเสียงนะเขาก็เริ่มมองว่าทั้งฝ่ายจีนเนี่ยก็คงรู้เหมือนกันว่าอเมริกาภายใต้ทรัมป์เนี่ยมันมีข้อจำกัดแล้วสงครามล่าสุดเนี่ยกับอิหร่านเนี่ยใช่แล้วก็ตั้งแต่ไอ้ทาลิบวอเนี่ยสงครามภาษีเนี่ยที่มันแพ้เพราะว่าในสุดเนี่ยศาลสูงเนี่ยยังต้องประกาศเลยว่ามันผิดรัฐธรรมนูญใช้ไม่ได้คุณไปทำอย่างอื่นเพราะงั้นมันเพียงพำมาสองสามเรื่องใหญ่ๆเนี่ยใช่ไหมเนี่ยผมว่าจีนเนี่ยจับได้ไงว่ามันมีข้อจำกัดคือเขามีอำนาจจริงมีแรงแต่งแต่ว่าอันเนี้ยเขาทำไม่ได้เพราะนั้นทำยังไงที่จะใช้ประโยชน์จากข้อจำกัดเหล่านี้เราต้องดูฝีมือของผู้นำอย่างสีจิ้นผิงนะ
0: ครับ
1: พรรคคอมมิวนิสต์จีนนะว่าผมว่าที่ปรึกษาโค้งช่วยกันระดมความคิดต่างๆเนี่ยแล้วก็วางแผนกันน่าดูต่างๆเนี่ยใช่ไหมประเมินแล้วเนี่ยออกมาเนี่ยคือผมก็ว่าจะออกมาทำนองว่าจีนเนี่ยก็จะต้องให้อเมริกันเนี่ยต้องยอมด้วยคือเช่นการเปิดฮอร์มุสเนี่ยช่องแคบอันเนี้ยจะไม่ใช่เป็นหน้าที่ของอเมริกาคนเดียวนะมันต้องร่วมกันหลายฝ่ายเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเผลอๆเนี่ยผมก็ว่าเรื่องเนี้ยผมว่าจีนนะอาจจะให้น้ำหนักมากกว่าเรื่องไต้หวันที
0: ่ถ้าเป็นในเรื่องของฮอร์มุสการที่สหรัฐไปบอกว่าจีนช่วยมาเคลียร์อิหร่านหน่อย
1: เออ
0: ใช่ไหมแต่ทางจีนจะบอกว่า เดี๋ยวเราจัดการให้แต่คุณก็ต้องยื่นหมูยื่นแมวนะ
1: ใช่
0: ถ้าตรงนี้ฮอร์มุสเคลียร์แล้วจริงๆครับอาจารย์จากการคุยกันทั้งสองฝ่ายอาจารย์คิดว่าใครจะเป็นฮีโร่มากกว่ากัน
1: โอ้ถ้ามันเยอะนะเพราะว่ามันไม่แค่เปิดเท่านั้นนะเพราะว่าข้อเรียกร้องของอิหร่านมันยังมีในเรื่องว่าอเมริกาต้องสัญญานะว่าคุณไม่มาถล่มเราอีกนะค่าปฏิมากรสงครามมาแรงต่างโอ้โหมีหลายข้อแรงต่างเนี่ยซึ่งอันนั้นอาจจะค่อยๆวางบนหลังก็ได้เนี่ยแต่สองสามเรื่องเนี่ยซึ่งเพราะว่าอิหร่านต้องขอให้จีนเนี่ยเป็นผู้ค้ำประกันว่าทุกอย่างที่สองสามเรื่องเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยอเมริกาห้ามถล่มอิหร่านอีกและห้ามบอยคอตแบบเนี้ยที่ทำอยู่ตอนเนี้ยทุกอย่างเนี่ยเลิกสองสามอย่างเนี่ยเลิกได้ไหม
0: ครับ
1: ถ้าได้ตรงนี้เนี่ยโอ้จีนชนะ
0: จีนเท่เลย
1: เออ
0: จีนเท่เลย
1: งานนี้ผมว่าอเมริกากับจบลงในการที่อเมริกาแพ
0: ้
1: คุณไม่ได้มากกว่า JPCOA
0: ครับ
1: โอบามากลับไปเท่าเดิ
0: ม
1: เท่าได้มากถึงได้เท่านั้นเอง
0: แต่ถ้าแต่ว่าถ้าสหรัฐยอมโดยที่อ่ะฉันยอมโดยที่ฉันไม่ได้อะไรก็ได้แต่ฉันแบบมีความเมตตากรุณา อะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็จะทำให้ทำดูดีในสายตาชาวโลกเหมือนกันเปล่าครับอาจารย์
1: ไม่ดี
0: ก็ยังเหมือนเดิม
1: ไม่ได้เลย
0: เปลี่ยนภาพลักษณ์เขาไม่ได้เลย
1: ไม่เลยเปลี่ยนไม่ได้เลยอันนี้เนี่ยก็คือที่ไงสิ่งที่คนวิจารณ์ทำตอนนี้คือว่าเวลาคุณทำสงครามเนี่ยฝ่ายทหารทุกที่ในโลกเนี่ยเขาต้องมีแผนอยู่แล้วเนี่ยคุณจะออกเมื่อไหร่คุณจะหยุดเมื่อไหร่เนี่ยเขาเรียก strategy ใช่ไหม
0: ครับ
1: คืออะไรแล้วเขาบอกว่าทำไม่
0: ม
1: ีและไอ้พวกไอ้ฝ่ายทหารเองเนี่ยมันก็เป็นคนมาให้สัมภาษณ์ในที่ประชุมเนี่ยวันที่ตัดสินกันเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยพอเนทันเยฮูของอิสราเอลมาบอกท่านเลยถล่มเลยเนี่ยเพราะ1-3-4-5เนี่ยมันได้ข้อมูลมาแล้ว
0: ครับ
1: ไอ้พวกนั้นบอกว่าไม่ได้คุณต้องบอกก่อนว่าถล่มแล้วเนี่ย1ถ้าคุณได้อย่างนี้แหละแล้วมันเกิดอะไรขึ้น2-3-4-5มันต้องมีสิไม่ใช่ถล่มแล้วทุกคนมันจะยุติหมด
0: บ้า
1: เหรอ
0: ครับ
1: แล้วอะไรอ่ะ
0: ครับ
1: อุตส่าห์ลบตั้ง30วันคุณได้เท่านี้เหรออ
0: ่า
1: เออมันทําบอกไงต้องเอาให้ได้คือนิวเคลียร
0: ์
1: ต้องจับให้นิวเคลียร์ก็บอกยอมส่งยูเรเนีย
0: ม
1: ยอมเซ็นไม่เอาทั้งชาตินี้ก็ไม่ทำเรื่องเนี่ยอะไรเนี่ยซึ่งอิหร่านบอกไม่ได้อันเนี้ยงั้นทำไมหาไงว่าเอ๊ะอะไรที่จะไปหลอกคนอเมริกันได้มั้งนี่คือใช้ชนะไงโอ้โหล้มลบเกือบตายเนี่ยได้นี่มาเนี่ยหายากนะเนี่ยถ้าไม่ได้อันนี้เนี่ยคุณเปิดฮอร์มุสได้ไงอ่ะได้จีนไม่ช่วยดูพังเลย
0: มีแต่เสียเปรียบกับเสียเปรียบ
1: เสียเปรียบ
0: ครับ
1: ผมเมื่อบอกว่างานนี้ทำเหิดขึ้นคอแล้วมั้ง
0: ก็ต้องไปให้จีนพูดให
1: ้เออ
0: บอกว่าอายอมสักอันสองอันนะอะไรอย่างนี
1: ้ไม่รู้นะคือผมอยากดูจริงว่าคราวนี้ว่าจีนได้ทีคุณจะขี่แพะไล่ไหม
0: ครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้จะครบ1สัปดาห์สำหรับเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ที่แยกอโศกเพชรบุรีค่ะความสูญเสียที่เกิดขึ้นครั้งนี้ประเมินค่าไม่ได้นะคะแต่ว่าจะเป็นบทเรียนสำคัญทั้งในแง่ของการปรับปรุงระบบอนุสัญญาณความปลอดภัยรวมถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่และการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดด้วยค่ะโดยเฉพาะคนที่ฝ่าฝืนกฎจราจรและกฎหมายอื่นซึ่งวันนี้กรมการขนส่งทางรางเข้าแจ้งความให้ดำเนินคดีกับรถที่ขับขี่ไปคร่อมเส้นทางรถไฟในวันเกิดเหตุตัวแทนฝ่ายกฎหมายกรมการขนส่งทางรางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่สน.มักกะสันเพื่อให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้ที่ขับขี่ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่คร่อมรางรถไฟในช่วงเวลาเกิดเหตุที่เกิดรถไฟชนกับรถเมล์เมื่อวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางซึ่งเพิ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะนี่จึงถือเป็นเหตุการณ์แรกหลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช
1: ้ต้องดูเป็นรายกรณีว่าพฤติการที่เขาไปอยู่บนรางเนี้ยไปคล่อมรางเนี้ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเขาสามารถที่จะขยับพ้นได้ไหมมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องนำสืบกันแล้วทีเนี้ยต้องนำเรียนเลยครับว่าพรบขนส่งทางรางเนี่ยจะแยกต่างหากกันเป็นพรบพิเศษนะครับเป็นพรบที่ทางกรมการขนส่งทางรางเนี่ยได้เพิ่งใช้บังคับเมื่อวันที่27มีนานะครับอันนี้ก็เป็นเคสแรก
0: ส่วนความคืบหน้าทางคดีผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ระบุว่าเตรียมเรียกสอบพยานอีก14ปากและเจ้าหน้าที่การรถไฟอีก2คนเพื่อตรวจสอบการทำงานอย่างละเอียดทั้งพนักงานขับรถโดยสารพนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมสัญญาณว่าปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนหรือไม่ค่ะส่วนเรื่องของการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพวันนี้ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสำนักนโยบายและแผนขนส่งและจราจรมีการหารือวางกรอบแก้ปัญหาจราจรโดยเฉพาะจุดร่วมจุดตัดรถไฟในพื้นที่กรุงเทพซึ่งมีมากถึง71จุดตัดและในจำนวนนี้พบว่ามีจุดเสี่ยงสูงถึง19แห่งซึ่งรวมถึงจุดเกิดเหตุที่แยกอโศกเพชรบุรีด้วยโดยแผนระยะสั้นจะส่งตำรวจไปร่วมทำงานกับเจ้าหน้าที่รถไฟดูแลในชั่วโมงเร่งด่วนพร้อมกับปรับปรุงระบบอนุสัญญาณและตีเส้นบังคับจราจรให้ชัดเจนมากขึ้นค่ะแม้ว่าจะมีความพยายามแก้ปัญหาและเพิ่งเกิดเหตุร้ายแรงไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะแต่ว่ายังพบความไม่พร้อมของอุปกรณ์รวมถึงคนที่ฝ่าฝืนกฎหมายและมาตรการความปลอดภัยนะคะอย่างเมื่อช่วงเช้านี้ที่บริเวณเครื่องกั้นทางรถไฟจุดตัดทางรถไฟพญาไทระบบไม้กั้นเกิดขัดข้องค่ะทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้ามาแก้ไขเพื่อจัดการจราจรแต่ว่ายังมีอีกเหตุการณ์นึงค่ะเกิดที่จังหวัดลบบุรีชาวบ้านและผู้ใช้รถใช้ถนนตกใจพร้อมกับลุ้นไปตามๆกันนะคะกลัวว่าจะเกิดเหตุซ้ำซากซ้ำรอยเหมือนกับที่แยกอโศกที่ผ่านมานี่เองค่ะช่วงที่รถตู้รับส่งนักเรียนในวงกลมสีแดงเนี่ยค่ะขับรถผ่านจุดตัดทางรถไฟก่อนที่จะถึงสถานีรถไฟลบบุรีช่วงที่รถไฟกำลังจะแล่นผ่านมาพนักงานกั้นถนนต้องรีบวิ่งไปแจ้งให้คนขับรถตู้รีบขับรถออกจากบริเวณนี้หลังจากที่เขาขับรถฝ่าไม้กั้นแล้วก็จอดนิ่งระหว่างรางรถไฟระหว่างนี้พนักงานก็ต้องวิทยุแจ้งให้กับพนักงานขับรถไฟขาล่องชะลอการเคลื่อนตัวออกจากสถานีก่อนส่วนกระทั่งรถรับส่งนักเรียนคันดังกล่าวขับผ่านไปได้อย่างปลอดภัยภาพนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะซึ่งกรณีนี้คนขับรถไฟเพิ่งจะเคลื่อนขบวนรถออกจากสถานีได้ไม่ถึง200เมตรจึงสามารถแจ้งเตือนได้ทันนายสมชายม่านอ่อนพนักงานกั้นถนนบอกว่าช่วงเกิดเหตุเปิดสัญญาณแจ้งเตือนแต่ว่ารถนักเรียนคันนี้ค่ะกลับขับรถฝ่าฝืนสัญญาณผ่านไม้กั้นซึ่งกำลังจะเลื่อนลงมาก่อนที่จะจอดนิ่งระหว่างรางรถไฟซึ่งจุดนี้ทางรถไฟมีหลายรางแล้วก็เคยเกิดอุบัติเหตุมีทั้งคนที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอยู่บ่อยครั้งพอเจ้าหน้าที่พยายามเข้าไปอธิบายถึงความจำเป็นในการปิดกั้นถนนค่ะหลายต่อหลายครั้งนะคะถูกตอบว่าด้วยถ้อยคำที่หยาบคายล่าสุดมีรายงานว่าตำรวจสามารถติดตามตัวคนขับรถนักเรียนคันดังกล่าวได้แล้วพบว่าเป็นชายอายุ55ปีและแจ้งให้ไปพบกับพนักงานสอบสวนสภ.ท่าหินแล้วค่ะมาติดตามเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารดาดฟ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาที่จังหวัดชลบุรีเมื่อคืนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้ในเวลา1ชั่วโมงนะคะแต่ว่าภาพไฟที่โหมลุกไหม้ค่อนข้างรุนแรงทำให้ตอนนี้ค่ะฝ่ายปกครองต้องมีการสั่งระงับการใช้อาคารชั่วคราวพร้อมกับรอประเมินโครงสร้างอาคารว่ามีความเสี่ยงหรือว่าสามารถใช้งานต่อได้หรือไม่ ตำรวจพิสูจน์หลักฐานภาค2เข้าตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปวิเคราะห์หาสาเหตุของไฟไหม้อาคารดาดฟ้าชั้น7ของโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมานอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังเก็บกล้องวงจรปิดภายในจุดเกิดเหตุแม้ว่าจะได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ค่ะหลังจากนี้จะมีการส่งให้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการกู้คืนข้อมูลเพื่อย้อนตรวจสอบภาพเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมก่อนเกิดเหตุโดยคาดว่าจะใช้เวลาในการตรวจสอบไม่เกิน1เดือน
2: คือตอนนี้เนี่ยเราให้เจ้าหน้าที่นะครับเก็บในส่วนของกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งสภาพของมันเนี่ยก็คือมีการลุกติดไฟนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้ปล่อยวางครับเราต้องการที่จะเอาเซฟเวอร์หรือระบบภายในเนี่ยเพื่อไปทำการถอดแกะภาพออกมาดูอีกครั้งนึงครับ
3: น่าจะทราบสาเหตุที่แน่ชัดได้สักประมาณกี่วันหลังจากน
2: ี้เราจะพยายามทำโดยไวครับโดยเร่งด่วนครับเพราะว่ากระบวนการเนี่ยเราจะรีบฟันธงไปเลยเนี่ยคงไม่ได้เพราะว่าเราต้องการเพราะแล้วอย่างก็คือเรารู้ว่ามันเป็นสื่อที่เขาเรียกอะไรเป็นเหตุที่มีความเขาเรียกว่าสนใจนะครับของสื่อมวลชนค่อนข้างเยอะนะครับงั้นเราต้องการที่จะทำเรื่องวัตถุพยานทุกชิ้นเนี่ยให้ออกมาแล้วมีความชัดเจนมากที่สุดครับ
0: ฝ่ายปกครองได้ระงับการใช้อาคารชั่วคราวพร้อมกับแจ้งให้เจ้าของอาคารเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบความเสี่ยงของโครงสร้างและประเมินความปลอดภัยว่ายังสามารถใช้งานต่อได้หรือเปล่าค่ะส่วนความเสียหายประเมินไว้ไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทกรณีที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เรียกร้องถึงมาตรการความปลอดภัยบนอาคารสูงพร้อมกับแผนรองรับอาคีภัยของเมืองพัทยาเพื่อรองรับการขยายเมืองจากนายกเมืองพัทยาคนใหม่ด้วยกรมการขนส่งทางบกจะใช้มาตรการระงับจดทะเบียนรถใหม่หรือว่ารถป้ายแดงเป็นครั้งแรกค่ะสำหรับรถยนต์ Volvo รุ่น DX30 จนกว่าจะผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยนะคะซึ่งอาจจะทำให้รถยนต์รุ่นนี้ซึ่งกำลังผลิตหรือว่านำเข้าในอนาคตไม่สามารถจดทะเบียนใหม่ได้ค่ะแต่จะไม่มีผลย้อนหลังไปถึงเจ้าของรถที่ครอบครองอยู่ในปัจจุบันผู้แทนบริษัท Volvo Car ประเทศไทยยอมรับว่าปัญหาไฟไหม้รถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อ Volvo รุ่น EX30 ที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องของแบตเตอรี่รุ่นเก่าขณะนี้ได้นำเข้าแบตเตอรี่รุ่นใหม่ที่ผ่านการทดสอบจากสถาบันจากประเทศเยอรมนีและสวีเดนโดยรถแรก80ลูกจะกระจายไปตามศูนย์บริการทั้ง15แห่งตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้ขณะเดียวกันบริษัทเตรียมทยอยแจ้งเจ้าของรถ Volvo EX30 เพื่อกำหนดวันและเวลาเข้าศูนย์บริการไปเปลี่ยนแบตเตอรี่รุ่นใหม่คาดว่าจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า3เดือนถึงจะเปลี่ยนได้ทั้งหมด 1,668 คันนายธิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกระบุว่าแม้ว่าบริษัท Volvo จะเรียกคืนรถเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่รุ่นใหม่แล้วแต่เพื่อความคุ้มครองความปลอดภัยสูงสุดมีการออกคำสั่งระงับการจดทะเบียนรถใหม่หรือว่ารถป้ายแดงสำหรับรถ Volvo รุ่น EX30 ถือว่าเป็นการใช้มาตรการจำกัดการจดทะเบียนใหม่ภายใต้พรบ.รถยนต์ปี2522เป็นครั้งแรกส่งผลให้รถรุ่นนี้ที่กำลังผลิตหรือว่านำเข้าใหม่ในอนาคตทั้งหมดจะจดทะเบียนใหม่

0: ไม่ได้แต่จะไม่มีผลย้อนหลังไปถึงเจ้าของรถปัจจุบันสำหรับการออกมาตรการนี้ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้จำหน่ายรถในสต็อกซึ่งมีอยู่ประมาณ 250-270 คันและแม้บริษัทจะแก้ปัญหาแล้วแต่ต้องนำรถเข้าทดสอบจนผ่านเกณฑ์ด้านวิศวกรรมยานยนต์และความปลอดภัยของกรมการขนส่งทางบกจึงจะพิจารณาทบทวนการจดทะเบียนรถอีกครั้งหนึ่งฝนที่ตกหนักในจังหวัดอุตรดิตถ์ทำให้เกิดปัญหาน้ำป่าไหลหลากและพัดพาพนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคกสูญหายขณะที่เขาขี่รถจักรยานยนต์ข้ามลำห้วยเพื่อกลับบ้านค่ะซึ่งหลังจากมีการค้นหาตลอดทั้งวันเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็พบร่างของผู้สูญหายซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ5กิโลเมตรตลอดการค้นหาตลอดทั้งวันเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะเนื่องจากน้ำมีสีขุ่นแดงและมีเศษกิ่งไม้เป็นจำนวนมากกระทั่งเจ้าหน้าที่พบร่างของนายยอดชายเป็นพนักงานเทศบาลบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ5กิโลเมตรนายยอดชายถูกกระแสน้ำป่าพัดพาสูญหายไปขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์ข้ามลำห้วยน้ำสูงเพื่อกลับบ้านเมื่อคืนนี้เองมีข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นเพราะทางเบี่ยงที่สร้างขึ้นมาสำหรับใช้ชั่วคราวระหว่างที่มีการก่อสร้างสะพานจนถูกน้ำกัดซอกพังซึ่งอาจจะทำให้รถเสียหลักตกลงไปในลำห้วยนี่เป็นการซ้อมแผนอพยพและการค้นหาผู้ประสบภัยทางน้ำค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมแผนเผชิญเหตุครั้งใหญ่เสมือนจริงที่จังหวัดเชียงรายมีการจำลองเหตุการณ์อุทกภัยซึ่งเกิดขึ้นในหลายจุดมีทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนรวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและก็อรมน.จังหวัดเชียงรายเข้าร่วม620คนสำหรับการซ้อมแผนแบ่งเป็น6สถานีหลักทั่วจังหวัดอย่างเส้นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การค้นหาและกู้ภัยทางน้ำการอพยพประชาชนการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและการแพทย์สาธารณสุขรวมทั้งการปฏิบัติการทางอากาศส่งกำลังบำรุงและกู้ภัยในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก
1: ใจนะครับจะเกิดก็แต่เมื่อพี่น้องประชาชนตระหนักรู้นะครับแล้วก็พร้อมรับมือสถานการณ์นะครับโดยเฉพาะการเตือนภัยนะครับจากส่วนกลางนะครับเมื่อการเตือนภัยลงไปแล้วพี่น้องประชาชนรับทราบพร้อมปฏิบัติตามนะครับผมก็เชื่อว่าทุกอย่างก็จะเป็นไปตามขั้นตอนนะครับวันนี้เราก็แสดงให้เห็นว่าพวกเราก็มีความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยอะไรก็แล้วแต่
0: จุดสำคัญในการซ้อมแผนเสมือนจริงก็คือที่อำเภอแม่สายค่ะเกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่รุนแรงเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนปี67นะคะเป็นผลจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นยางิจนทำให้เกิดฝนตกหนักสะสมอยู่ที่พื้นที่ต้นน้ำประเทศเมียนมาส่งผลให้แม่น้ำแม่สายล้นตลิ่งแล้วก็ทะลักเข้าท่วมย่านเศรษฐกิจของชายแดนอย่างรวดเร็วรุนแรงที่สุดในรอบ30ปีเหตุการณ์ครั้งนั้นทำลายเศรษฐกิจสำคัญและชุมชนชายแดนให้จมอยู่ใต้น้ำและโคลนหนากว่า2เมตรมีประชาชนจำนวนมากติดค้างอยู่บนหลังคาบ้านเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคถูกตัดขาดต้องใช้เวลาฟื้นฟูความเสียหายนานหลายเดือนค่ะล่าสุดชุดปรับปรุงและซ่อมแซงพนังกั้นน้ำกึ่งถาวรแม่น้ำแม่สายจากกองพลพัฒนาที่3พร้อมกับชุดช่างจิตอาสาจากหน่วยทหารช่างกองทัพภาคที่3ยังคงปฏิบัติภารกิจการซ่อมบิ๊กแบ็คผนังป้องกันน้ำท่วมแม่สายตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมจนถึงวันที่28มิถุนายนใน4จุดด้วยกันระยะทางรวม 1,363 เมตรมีความคืบหน้ากว่า121อาจจะกลายเป็นเรื่องที่บานปลายใหญ่โตและมีผลกับผู้ปลูกกระหล่ำค่ะเมื่ออินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งสร้างคอนเทนต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะโดยอ้างว่ากระหล่ำปลีอาจจะเป็นสาเหตุให้ควายเผือกในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตายถึง7ตัวจนเกิดกระแสดราม่ากระหล่ำปลีทำให้เจ้าของควายเผือกต้องออกมาอัดคลิปชี้แจงจากกรณีที่มีอินฟลูเอนเซอร์ต่างจังหวัดที่เข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ไปสร้างคอนเทนต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ค่ะอ้างว่ากระหล่ำปลีอาจจะเป็นสาเหตุทำให้ควายเผือกตายถึง7ตัวและลูกนกกระจอกเทศตายอีกจำนวนหนึ่งพร้อมกับตั้งข้อสังเกตเรื่องสารพิษตกค้างในพืชผลทางการเกษตรจนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์นะคะเรื่องนี้ผู้เลี้ยงควายและเลี้ยงวัวมากว่า10ปีบอกว่าตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันอายุ44ปีแล้วไม่เคยนำใบกระหล่ำปลีมาให้วัวหรือว่าควายกินเพราะมองว่าไม่เหมาะสมและอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิต
2: ตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยเอาใบกระหล่ำปลีนะครับทั้งที่ผมอยู่พื้นที่ปลูกกระหล่ำปลีอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับที่ภูทับเบิกติดกันนะครับอยู่ตำบลเดียวกันที่ผมที่อยู่ทับเบิกก็มีไร่ก็มีไร่กระหล่ำก็มีก็เคยทำไร่กระหล่ำมาก็ไม่เคยนำใบกระหล่ำมาโยนให้วัวหรือควายนะครับเพราะทำไมนะครับ ใบกระหล่ำปีใบมันสับปะหลังใบกระถินหรือว่าหญ้าอ่อนนะครับอันนี้อันตรายสำหรับสัตว์กินจำนวนเกินจำนวนที่เขาจะรับได้ก็จะทำให้เขาท้องอืดท้องอืดก็ทำให้เขาเสียได้
0: ขณะที่เพจดังในจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งคำถามต่อสาธารณะค่ะว่าเรื่องนี้ควรมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือไม่พร้อมกับเสนอให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขหรือปศุสัตว์เข้าพิสูจน์สาเหตุการตายของสัตว์อย่างชัดเจนรวมถึงตรวจสอบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องสารพิษตกค้างในกล่ำปลีด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อไม่ให้กระทบกับผู้บริโภคและผู้ปลูกกล่ำในพื้นที่หลังจากนั้นก็มีคนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายค่ะอย่างเช่นเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดเพื่อพิสูจน์สาเหตุการตายของสัตว์ว่าเกิดจากอะไรกันแน่ค่ะแม้ว่าประเทศไทยยังไม่พบผู้ติดเชื้ออีโบลาสายพันธุ์บูดิบูโดแต่ว่าได้เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองคนที่เดินทางมาจากประเทศดีอาร์คองโกและยูกันดาค่ะขณะที่องค์การอนามัยโลกระบุว่าพบผู้ติดเชื้อต้องสงสัยรวมถึงคนที่ติดเชื้อแล้วประมาณ750คนนะคะนอกจากนี้ยังพบผู้เสียชีวิตกว่า170คนใน2ประเทศนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากอีโบลานั่งร้องไห้อยู่กับพื้นริมถนนระหว่างที่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จัดการกับร่างของผู้เสียชีวิตในเมืองเอกของจังหวัดอิตูรีซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของอีโบลาในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกหลังจากที่เชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิงบูโจซึ่งเป็นสายพันธุ์หายากระบาดในพื้นที่มานานหลายสัปดาห์แล้วก่อนที่จะถูกตรวจพบองค์การอนามัยโลกระบุว่าพบผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้ออีโบลาแล้วประมาณ750คนและเสียชีวิต177คนในดีอาร์คองโกและยูกันดาแต่ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจริงๆอาจจะทะลุพันคนแล้วพร้อมกับยกระดับการประเมินความเสี่ยงการแพร่ระบาดในประเทศดีอาร์คองโกจากสูงไปสูงมากขณะที่การพัฒนาวัคซีนให้รับมือกับสายพันธุ์นี้อาจต้องใช้เวลาอย่างน้อย8เดือนด้วยกันแม้ว่าอีโบลาเคยระบาดในหลายภูมิภาคของโลกค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เกิดขึ้นในแอฟริกาตะวันตกและตอนกลางของภูมิภาคนับตั้งแต่พบการระบาดครั้งแรกเมื่อปี1976จนถึงเมื่อปีที่แล้วมีผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 35,000 คนและเสียชีวิตกว่า 15,000 คนโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าโรคอีโบลาติดต่อผ่านการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งหรือว่าสิ่งปนเปื้อนจากผู้ป่วยไม่ได้แพร่ผ่านการไอหรือว่าจามแบบโควิด-19 ทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นได้ช้ากว่าส่วนอาการสำคัญก็คือไข้สูงเฉียบพลันอ่อนเพลียปวดศีรษะอาเจียนท้องเสียอาจถึงขั้นมีเลือดออกผิดปกติซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง40ถึง80ขณะนี้ยังไม่มียาหรือวัคซีนเฉพาะในการรักษาซึ่งจะเป็นการรักษาตามอาการค่ะและแม้ว่าตอนนี้ประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยต้องสงสัยหรือว่าผู้ป่วยยืนยันแต่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้ประเทศดีอาร์คองโกและยูกันดาเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมา
3: องค์การอนามัยโลกยังบอกว่ายังไม่ได้เข้าขั้นถึงแพนเดมิกอิมเมอร์เจนซี่คือยังไม่ได้มีความสามารถขนาดที่กระจายไปได้ทั่วโลกเหมือนอย่างโควิดนะคะสำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในระยะที่การเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในหน่วยงานต่างๆนะคะโดยเฉพาะในที่ช่องทางด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศนะคะ
0: ด้านนายแพทย์โรมบัวทองผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคระบุว่าคนที่เดินทางจากประเทศคองโกและอูกันดาต้องผ่านการคัดกรองที่สนามบินพร้อมกับลงทะเบียนข้อมูลสุขภาพผ่านระบบบัตรขาเข้าแบบดิจิทัลของสำนักตรวจคนเข้าเมืองหากมีอาการป่วยจะถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลทันทีส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องกักโรคเป็นเวลา21วัน
4: สายการบินครับต้องส่งข้อมูลผู้เดินทางจากเขตติดโรคให้เราทราบล่วงหน้านะครับก่อนที่เที่ยวบินจะลงที่สถานีปลายทางนะครับแล้วก็เมื่อถึงประเทศไทยนะครับเมื่อเราทราบชื่อแล้วเราก็จะไปติดตามผู้เดินทางเหล่านั้นที่หน้าประตูเครื่องบินนะครับแล้วก็พามาตรวจคัดกรองอย่างจุดคัดกรองที่ด่านควบคุมโรคนะครับ
0: นายแพทย์โรมระบุว่าเมื่อวันที่21พฤษภาคมมีผู้เดินทางจาก2ประเทศรวม5คนและอยู่ระหว่างติดตามอาการซึ่งเจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลให้กับสำนักงานสาธารณสุขติดตามอาการให้ครบ21วันเมื่อตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง21วันพบผู้เดินทางรวม126คนซึ่งอยู่ในขีดความสามารถที่ไทยเฝ้าระวังและติดตามได้ คุณผู้ชมคะที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์มีชายคนหนึ่งอายุ18ปีค่ะเขาแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่สภาองค์กรชุมชนระดับตำบลแล้วก็

ถูกกล่าวหานะคะว่ายักยอกเงินของชุมชนไปกว่า 600,000 บาทซึ่งเป็นเงินในโครงการออมวันละบาทและเงินก่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ค่ะล่าสุดตำรวจได้ออกหมายเรียกพร้อมกับขยายผลว่าเรื่องนี้มีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องด้วยหรือไม่บ้านพัก

0: ุดโทรมแล้วก็อ้างว่าจะสร้างให้ใหม่แต่ว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ซ่อมแซมบ้านตามที่ตกลงกันไว้ชาวบ้านเขามารู้ทีหลังค่ะว่าเงินที่สร้างบ้านของผู้ยากไร้ถูกยักยอกไป
1: คือหน้าฝนที่ไรก็
2: หมู่11ได้4หลังค่ะ
3: หลังนี้จะทำอะไรบ้างเขาจะทำอะไรให้บ้างครับผม
2: อันนี้เขาจะทำเปลี่ยนหลังคากับเทพื้นค่ะ
4: ก็บอกไหมว่างบเท่าไหร
2: ่40,000
3: รู้สึกยังไงตอนรู้สึกยังไง
2: ก็ยังดีกว่าไม่ได้ค่ะ
3: รู้สึกดีใจไหมตอนนั้นที่เขาบอก
2: ดีใจค่ะ
4: แต่พอมารู้อีกทีนึงว่าเอ๊ะ
2: ก็เสียใจแทนยายอยู่เหมือนกันแกก็นั่งถามทุกวันเนาะว่าเมื่อไหร่เขาจะมาทำให้ก็สงสารยายตรงนี้แหละค่ะ
0: ก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่าสภาองค์กรชุมชนระบับตำบลจระเข้มากนำเสนอของงบประมาณกว่า 300,000 บาทไปซ่อมแซมและสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้11หลังค่ะแต่ว่าชายอายุ18ปีซึ่งเป็นหลานของหนึ่งในเจ้าหน้าที่สภาองค์กรชุมชนได้สร้างความเชื่อถือโดยระบุโปรไฟล์ใน Facebook ว่าเป็นคณะทำงานขององค์กรพัฒนาชุมชนหลายแห่งรวมถึงตัดต่อภาพของตัวเองใส่ชุดข้าราชการแล้วก็แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่แต่ต่อมาลบข้อมูลออกทั้งหมดเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์เปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุได้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อติดตามเงินคืนแล้วขณะที่ตำรวจภูธรบ้านบัวอำเภอประโคนชัยระบุว่าได้แยกคดีตามความผิดอย่างเช่นคดีแรกคือสภาองค์กรชุมชนแจ้งความว่าถูกชายอายุ18ปียักยอกเงินซ่อมแซมบ้านคดีที่2เป็นการยักยอกเงินออมวลบาทของกองทุนสวัสดิการชุมชน 400,000 บาทและได้รวบรวมหลักฐานก่อนออกหมายเรียกในข้อหาฉ้อโกงพร้อมกับขยายผลว่ามีเจ้าหน้าที่อื่นเกี่ยวข้องอีกหรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยทำลายการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ในวันที่27กันยายนนี้ค่ะขณะที่ทีมประกันสังคมก้าวหน้าขอให้รัฐมนตรีแรงงานเร่งนำสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพสูตรใหม่เข้าที่ประชุมครม.ภายในเดือนนี้ด้วยFacebook ของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโพสต์ข้อความระบุว่าได้รับแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมว่าได้เคาะวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่หลังจากบอร์ดชุดเดิมหมดวาระตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยกำหนดให้จัดเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนใหม่ฝ่ายละ7คนรวม14คนโดยใช้ระเบียบเลือกตั้งเดิมคือนายจ้างหรือผู้ประกันตน1คนสามารถการเลือกผู้แทนได้7คนและกำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันที่27กันยายนนี้ซึ่งเลื่อนไปจากเดิมที่เคยกำหนดไว้ในเดือนกรกฎาคมโดยผู้ประกันตนและนายจ้างที่ต้องการใช้สิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ภายใน45วันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th และแอปพลิเคชัน SSO Plus ตลอด24ชั่วโมงหรือหากผู้ประกันตนที่ไม่สะดวกสามารถไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในวันที่10สิงหาคมนี้รักษาการกรรมการประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนและทีมประกันสังคมก้าวหน้าได้เปิดเผยถึงสาเหตุที่ต้องขยับการเลือกตั้งไปในเดือนกันยายนเกิดจากความไม่พร้อมของระบบลงทะเบียนเลือกตั้งซึ่งการเลือกตั้งที่ล่าช้าจะส่งผลถึงการพิจารณาสิทธิประโยชน์และการแต่งตั้งอนุกรรมการต่างๆโดยทำลายที่ประกาศออกมาน่าจะชัดเจนแล้ว
5: มันก็มีส่งผลกระทบในเรื่องของการพิจารณาเรื่องบอร์ดเรื่องต่างๆเราก็ไม่ได้ถึงแม้ว่าตามกฎหมายบอร์ดมันมีอำนาจในการพิจารณาเหมือนบอร์ดปกติแต่ว่าเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องภาระผูกพันในบอร์ดชุดต่อไปอะไรอย่างเงี้ยบอร์ดชุดปัจจุบันก็ไม่อยากจะพิจารณาอนุมัติในบางเรื่องที่มันเป็นภาระผูกพันอะไรเงี้ยมันก็มีบ้างเป็นบางแต่ว่าหลักๆก็อำนาจบอร์ดมันก็พิจารณาได้แหละแต่บางเรื่องมันเป็นภาระผูกพันกับบอร์ดชุดต่อไปอย่างเงี้ยมันก็เราก็ไม่อยากจะพิจารณาน
0: ายธนพงศ์ยังขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งนำสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพสูตรใหม่หรือว่าสูตรแคร์เข้าสู่ที่ประชุมครม.ภายในเดือนนี้หลังจากที่สำนักงานประกันสังคมชี้แจงว่าได้ส่งเอกสารทั้งหมดให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วเพราะว่าเรื่องนี้สร้างความกังวลให้กับผู้ประกันตนเป็นจำนวนมากค่ำคืนนี้มีอีกหลายครอบครัวที่รอคอยสมาชิกกลับบ้านค่ะส่วนคนหายไทย PBS ยังคงเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมติดตามค้นหา

185เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวคล้ำผมสั้นรองทรงมีไฝที่ข้างตาซ้ายหายจากบริเวณซอยสุวินทวงศ์ 9/1 แขวงแสนแสบเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรีนางสาวรัชนีพิงคารวัตรอายุ73ปีสูงประมาณ155เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวคล้ำผมสั้นบ๊อบสีขาวสลับดำมีอาการทางสมองหายจากหมู่บ้านชลดาถนนบางกรวยไซน้อยตำบลสนุลอยอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบางบัวทองท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111พนิตาปัญญาแก้วไทย PBS รายงาน

0: ทีมชาติอังกฤษประกาศรายชื่อ26นักเตะชุดฟุตบอลโลกแล้วค่ะปรากฏว่านักเตะชื่อดังหลายคนไม่ติดทีมแบบพลิกความคาดหมายติดตามพร้อมข่าวกีฬาอื่นๆที่น่าสนใจ
1: โทมัสทูเคิลเฮดโค้ชทีมชาติอังกฤษประกาศรายชื่อนักเตะ26คนชุดทำศึกฟุตบอลโลกในเดือนหน้าซึ่งรายชื่อเป็นไปตามข่าวที่หลุดก่อนหน้านี้คือแฮร์รี่แม็กควายลุคชอลโคพาเมอร์ฟิลโฟเดนอดัมวอร์ตันและมอร์แกนกิฟไวท์ไม่มีชื่อติดทีมชาติตามที่แฟนบอลคาดไว้แต่ทูเคิลเรียกจอร์แดนเฮนเดอร์สันและจอห์นสโตนไปฟุตบอลโลกทั้งที่ไม่ค่อยได้ลงเล่นให้ต้นสังกัดในฤดูกาลที่ผ่านมาสำหรับทีมชาติอังกฤษชุดนี้นำโดยบูกาโยซาก้าดีแคลนไรส์มาคัตแรดฟอร์ดแฮร์รี่เคนกัปตันทีมและจูดเบลลิงแฮมโดยอังกฤษอยู่ในกลุ่ม L จะประเดิมสนามนัดแรกพบโครเอเชียวันที่18มิถุนายนต่อด้วยพบกาน่าและปานามาขณะที่ทีมชาติเยอรมนีภายใต้การคุมทีมของจูเลียนนาเกลมันประกาศรายชื่อ26นักเตะชุดฟุตบอลโลกซึ่งไฮไลท์อยู่ที่การหวนติดทีมอีกครั้งของมานูเอลนอยเออร์ผู้รักษาประตูมากประสบการณ์ของบาเยิร์นมิวนิกที่มีลุ้นลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นสมัยที่5ทั้งที่เคยประกาศอำลาทีมชาติไปเมื่อ2ปีก่อนซึ่งนอยเออร์ถูกเรียกติดทีมแบบฉุกเฉินเนื่องจากมาร์คอังเดรสเทสเตเกนผู้รักษาประตูจากบาร์เซโลนาได้รับบาดเจ็บคริสเตียโน่โรนัลโดคว้าแชมป์ฟุตบอลลีกซาอุดิอาระเบียได้สำเร็จหลังทำคนเดียว2ประตูช่วยให้อัลนาเซอร์เปิดบ้านถล่มดามาร์ก FC 4-1ในเกมลีกนัดสุดท้ายเป็นการปลดล็อกคว้าแชมป์ถ้วยหลักหนแรกหลังย้ายมาเล่นในลีกซาอุดิอาระเบียนานถึง4ปีและเป็นแชมป์ลีกในรอบ7ปีของอัลนาเซอร์นับตั้งแต่คว้าแชมป์หนสุดท้ายเมื่อปี2019งานแถลงข่าวความพร้อมฟุตบอลถ้วยเมืองไทยครับรอบชิงชนะเลิศระหว่าง BG ปทุมกับการท่าเรือในวันอาทิตย์นี้เวลา1ทุ่มตรงที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตซึ่งทั้งคู่ต่างเคยคว้าแชมป์รายการนี้ทีมละ1สมัยทางวูโยวิชเฮดโค้ชของ BG และสราวุฒิตรีพันธ์เฮดโค้ชการท่าเรือต่างมั่นใจว่าทีมพร้อมจะเก็บชัยชนะและคว้าแชมป์ซึ่งแชมป์รายการนี้จะได้รับเงินรางวัล5ล้านบาทพร้อมโควต้าไปเล่นฟุตบอลถ้วยสโมสรอาเซียนฤดูกาลหน้าปิดท้ายที่การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนาม3ที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขจังหวัดพิจิตรไฮไลท์อยู่ที่รุ่นประชาชนชาย A11 โกเมสุขประเสริฐเจ้าของ2เหรียญทอง4เกมหนล่าสุดจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทำคะแนนเป็นอันดับ1ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศส่วนรุ่นประชาชนหญิงฟ้า10โทหญิงชุติการกิจวานิสเถียรทำคะแนนเข้ามาอันดับ1ผ่านเข้ารอบชิงเช่นกันซึ่งรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันเสาร์นี
0: ้ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมคืนนี้ฉันอัศนีอมรมวยลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชลินไดมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับพออบทองกระท้อนโบราณเกรดพรีเมียมจังหวัดสตูลเปิดสวนรับต้นฤดูกาลรสชาติหวานละมุนส่งออกนอกการันตีคุณภาพช่างตีมีดชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดจุรินทร์สู้ชีวิตจากศูนย์สร้างร้านของตัวเองอย่างมุ่งมั่นผลิตงานคุณภาพแม้ยอดขายลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจจุฑามาศผูกโพพาไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านจังหวัดศรีสะเกษลงน้ำงมหอยนำมาทำเมนูเด็ดได้กับข้าวมื้ออร่อยและเด็กๆตัวน้อยยังช่วยแบ่งเบาภาระให้พ่อแม่คุณผู้ชมท่านใดมองหาสัตว์เลี้ยงนะครับผมมีมาแนะนำนั่นคือการเลี้ยงหงส์นะครับคุณผู้ชมมีทั้งหงส์ขาวหงส์ดำนะครับและยังช่วยเสริมทัศนียภาพให้ดูสวยงามขึ้นด้วยแถมการเลี้ยงหงส์แบบนี้นะคุณผู้ชมไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับแล้วก็ยังเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนยาวตัวอยู่ที่จังหวัดราชบุรีครับหงขาวและหงดำเป็นสัตว์เลี้ยงที่ตลาดต้องการแล้วก็สร้างรายได้ดีนะครับเพราะว่าทั้งกลุ่มลูกค้าหลักก็คือกลุ่มผู้ประกอบการรีสอร์ทคาเฟ่สถานที่พักต่างๆเนี่ยต้องการสัตว์เลี้ยงสวยงามเพื่อเอาไปสร้างบรรยากาศแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวครับรวมถึงกลุ่มนักสะสมสัตว์เลี้ยงสวยงามทั่วประเทศด้วยจึงเปลี่ยนร่องสวนมะพร้าวครับให้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ปีกสวยงามโดยเฉพาะการเพาะพันธุ์หงส์ที่บ้านสวนปานตั้นในพื้นที่อำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีครับนางสาววรัยรัตน์ปานตั้นเจ้าของสวนนะครับเล่าว่าทดลองเลี้ยงสัตว์ปีกสวยงามประเภทเป็ดและก็ห่านนะครับก่อนจะขยับขยายมาสู่การเพาะพันธุ์หงส์ใช้พื้นที่เพียง2ไร่ครับเน้นการจัดการฟาร์มแบบเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีครับสร้างระบบนิเวศเกื้อกูลกันเพื่อให้สัตว์ได้อยู่อาศัยตามสัญชาตญาณธรรมชาติในร่องสวนมะพร้าวกันเลยครับก็ส่งผลให้หงส์ที่เพาะเลี้ยงนะครับมีสุขภาพแข็งแรงซึ่งหงส์เนี่ยจะเริ่มจับคู่กันตั้งแต่อายุ9เดือนนะครับแล้วก็ครองคู่กันไปตลอดชีวิตด้วยเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์ทั้งตัวผู้กับตัวเมียครับเขาจะช่วยกันสร้างรังจากเศษไม้แล้วก็หญ้าครับโดยมีการยกพื้นสูงเพื่อป้องกันความชื้นแล้วก็สัตว์มีพิษต่างๆก็เป็นภูมิปัญญาทางธรรมชาติที่ช่วยให้ไข่ไม่เสียหายด้วยครับ
1: ขออนุญาตถามถึงเรื่องของอุปนิสัยของเจ้าหงขาวแล้วก็หงดำนิดนึงค่ะพี่เขามีอุปนิสัยยังไงอะคะ
2: ได้หงดำก่อนเลยนะคะหงดำเนี่ยค่ะอุปนิสัยส่วนใหญ่เลยค่ะก็คือเราเริ่มเลี้ยงเขาตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็จะมาเริ่มจับคู่กันประมาณอายุสัก9เดือนพอเริ่มจับคู่กันแล้วค่ะเขาก็จะอยู่คู่ใครคู่มันเลยเหมือนคล้ายๆที่มีคนบอกว่ารักเดียวใจเดียวเลยนะคะแต่ว่าพอหงเนี่ยนิสัยเขาแล้วค่ะพอเขาเริ่มผสมพันธุ์แล้วเขาก็จะช่วยกันเลี้ยงลูกช่วยกันดูแลลูกแม้กระทั่งการฟักอะค่ะหงก็จะเป็นในทั้งหมดที่เราเลี้ยงนะคะหงเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่สามารถช่วยกันฟักไข่ได้ทั้งตัวผู้และตัวเมียถ้าเป็นสัตว์อื่นนะคะตัวเมียหน้าที่ฟักไข่อย่างเดียวแต่ถ้าเป็นหงนะคะหงตัวเมียฟักไข่ตัวผู้จะออกไปหากินหรือระวังบริเวณรอบข้างให้ตัวเมียแล้วก็เวลาถ้าตัวเมียกลับมาตัวเมียก็จะส่งเสียงเรียกตัวผู้ก็จะออกไปหากินตัวเมียก็จะมาเฝ้าลูกตลอด24ชั่วโมงเลยใช้ระยะเวลาการฟักทั้งหมดก็ประมาณ35วันพอ35วันแล้วก็จะเริ่มเห็นหงน้อยแล้วค่ะได้แล้วจากนั้นเขาก็จะช่วยกันเลี้ยง
0: หลังผ่านช่วงผสมพันธุ์ประมาณ30วันนะครับหงตัวเมียจะเริ่มวางไข่ซึ่งก็มีอัตราการรอดชีวิตของลูกหงสูงเกือบ 100% เลยครับโดยใช้ระยะเวลาฟักตัวประมาณ35วันส่วนความแตกต่างระหว่างหงดำกับหงขาวนะครับคือหงดำเนี่ยจะเลี้ยงง่ายแล้วก็ปรับตัวเก่งนะครับสามารถให้ลูกได้ 4-5 ชุดต่อปีครั้งละ 5-7 ฟองนะครับส่วนหงขาวครับจะใช้เวลานานกว่าอยู่ที่ประมาณ5ปีจึงจะเริ่มไข่แล้วก็จะมีขนาดตัวใหญ่กว่าแล้วก็ต้องการเวลาเติบโตนานกว่าครับ
1: ถึงส่วนสำคัญแล้วค่ะพี่เรื่องของราคาล่ะคะ
2: ค่ะถ้าในส่วนของลูกหงอ่ะนะคะเราจำหน่ายที่คู่ละ 35,000 บาทค่ะใช่ไม่รวมจัดส่งนะคะใช่แต่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเข้ามารับเอง 35,000 บาทเนี่ยเราก็จะดูแลในเรื่องของการตัดปีกการตรวจเลือดเช็คเพศค่ะให้ไปมีบัตรประจำตัวให้เขาเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะมั่นใจว่าหงที่รับไปอะค่ะก็คือ ได้รับการเช็คเพศเรียบร้อยแล้วไม่เสียเวลาในเรื่องของการเลี้ยงหรือว่าลุ้นว่าจะได้เพศไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ส่วนหงขาวก็ส่วนใหญ่ที่เขาขายกันอยู่อ่ะค่ะราคาก็อยู่ประมาณ 90,000 บาทต่อคู่นะคะใช่แล้วหงดำจะราคาถูกกว่าค่ะแต่วิธีการเลี้ยงเหมือนกันไม่ว่าหงขาวหงดำใช่
0: หงเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายครับให้อาหารสำเร็จรูปเพียงวันละมื้อนะครับแล้วก็เสริมด้วยพืชน้ำธรรมชาติอย่างพวกแหน่แล้วก็ผักตบชวาเพื่อช่วยลดต้นทุนนะครับหัวใจสำคัญคือต้องมีแหล่งน้ำที่สะอาดเพียงพอครับเพราะว่าหงเนี่ยเขาใช้ชีวิตอยู่ในน้ำถึงร้อยละ80เลยนะครับเพื่อช่วยพยุงน้ำหนักตัวแล้วก็รักษาสุขภาพขาให้แข็งแรงด้วยครับราคาฟังดูอาจจะสูงนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าจริงๆแล้วหงเนี่ยเขามีอายุยืนยาวมากๆนะครับถ้าอยู่ในตามธรรมชาติเนี่ยมีอายุประมาณตั้งแต่สัก10ถึง20ปีได้เลยครับแต่ว่าถ้าเอามาเลี้ยงในฟาร์มนะครับในพื้นที่ในบ้านที่เราดูแลเองอย่างดีเนี่ยเขามีอายุเฉลี่ยได้ถึง20ถึง30ปีเลยครับที่สตูลตอนนี้มีผลไม้พรีเมียมที่ออกตามฤดูกาลมากแล้วนะครับคุณผู้ชมมาแข่งกับทุเรียนกันนั่นก็คือพออบทองเป็นกระท้อนโบราณเลยนะครับตอนนี้เปิดสวนนะครับให้นักท่องเที่ยวได้ไปรู้จักกับต้นกระท้อนพันธุ์โบราณแล้วก็ไปเลือกตัดกันได้ตอนนี้รสชาติหวานละมุนเลยแล้วส่งออกนอกด้วยครับกระท้อนพันธุ์พออบทองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับคือเปลือกบางจนสามารถใช้มือแกะแล้วก็เอาช้อนตักกินได้เลยนะครับมีความหวานละมุนเนื้อหนาแล้วก็ฟูเป็นปุยละเอียดแล้วก็เม็ดเล็กด้วยครับอยู่ที่สวนเกษตรของนางอำนวยสิริอักษรและนางสมสวัสดิ์สิริศรีหรัญนะครับตั้งอยู่ที่หมู่2ตำบลควนโพอำเภอเมืองสตูลตอนนี้กลายเป็นจุดสนใจของตลาดผลไม้เกรดพรีเมียมนะครับเพราะว่านี่เป็นแหล่งปลูกกระท้อนพันธุ์พออบทองสายพันธุ์โบราณมีต้นกำเนิดมาจากที่จังหวัดนนทบุรีครับหาได้ยากมากแต่ปัจจุบันนี้มาเติบโตแล้วก็ให้ผลผลิตได้ดีมากนะครับในพื้นที่ของจังหวัดสตูลและปีนี้ก็ผลผลิตเนี่ยให้เร็วกว่าสายพันธุ์อื่นด้วยส่วนที่นี่ครับปลูกกระท้อนพออบทองมานานกว่า20ปีแล้วนะครับแม้ว่าตอนเริ่มแรกเนี่ยจะถูกมองว่าลงทุนสูงเกินไม่น่าจะคุ้มนะครับเพราะว่าตอนนั้นต้นพันธุ์ราคาสูงถึง500บาทแต่ปัจจุบันก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคุ้มค่าครับปีนี้ผลผลิตเริ่มออกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งถือว่าออกก่อนกระท้อนพันธุ์อื่นๆนะครับส่วนยอดสั่งจองตอนนี้คึกคักมากนะครับมีลูกค้าจากหลีเป๊ะภูเก็ตกรุงเทพนะครับแล้วส่งออกไปมาเลเซียด้วยราคาหน้าฟาร์มเกรดพรีเมียมลูกใหญ่สุดนะครับกิโลกรัมละ100บาทส่วนไซส์เล็กรองลงมาก็ประมาณ60บาทครับ
3: จากตอนนั้นไปเอามาต้นนึง500บาทนะเขาหาว่าบ้าพ่อของพี่เอามาไปซื้อมาจากไอ้จันทบุรีของเขาไปที่สวนเขาให้ชิมลูกเดียวเองไปในสวนแต่ของเขาทำออกนอกนะรู200เราเลยกล้าซื้อมาเอามาเสี่ยงดูแรกๆเราก็ได้โล450เนาะแต่ว่า 3-4 ปีนี้100-150ก็ถึงมาแล้วแต่ปีนี้ว่าจะสมหยิบหน่อยนะเพราะว่าน้ำมันก็แพงของแพงทุกอย่างต้นทุนมากปีนี
4: ้ได้ประชาสัมพันธ์ของดีของจังหวัดสตูลของเรานะคะเป็นกระท้อนพันธุ์พออบทองนะคะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเราก็จะนำผลผลิตเนี่ยค่ะไปวางจำหน่ายแล้วก็ประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยนะคะลดภาระของผู้บริโภคนะคะโดยที่จะมีผลผลิตกระท้อนพันธุ์อบทองซึ่งเป็นกระท้อนที่ออกต้นฤดูนะคะเป็นกระท้อนพันธุ์แรกที่ออกต้นฤดูของจังหวัดสตูลเรานะคะไปวางจำหน่ายทุกๆวันศุกร์นะคะตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ
0: ด้านสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูลนะครับก็เข้ามาส่งเสริมแล้วก็ให้คำแนะนำด้านการผลิตแบบปลอดภัยไร้สารเคมีครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทั้งคนปลูกแล้วก็คนกินด้วยและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรนะครับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูลก็เลยผลักดันโครงการไทยช่วยไทยครับเอาผลผลิตกระท้อนพออบทองเกรดพรีเมียมเลยจากสวนโดยตรงเลยนะครับไปวางขายกันหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสตูลต่อไปครับที่สวนนี้นะครับตอนนี้พันธุ์พออบทองเนี่ยถือว่าออกผลผลิตเป็นรายแรกของในพื้นที่เลยก็เป็นการตอกย้ำนะครับว่าจังหวัดสตูลเป็นเมืองเกษตรคุณภาพรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ชื่นชอบผลไม้แบบระดับพรีเมียมเลยครับ ส่วนที่จังหวัดตรังนะครับคุณผู้ชมใบจากหรือว่าพืชจากเนี่ยก็ยังเป็นพืชที่คู่กับท้องถิ่นแล้วก็สร้างรายได้หลากหลายอย่างนะครับชาวบ้านเอาไปแปรรูปนะครับใช้ขายได้เงินกันเยอะเลยแล้วก็มีประโยชน์ต่อระบบเชิงนิเวศด้วยครับทุกวันนี้ก็เลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้คนเข้าไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านในการใช้ประโยชน์จากใบจากได้ครับจากนี่เป็นพืชตระกูลปาล์มที่เติบโตตามธรรมชาตินะครับในน้ำเค็มน้ำกร่อยก็ได้ใช้ประโยชน์ได้สารพัดนะครับกลายเป็นวิถีชุมชนบ้านแหลมตำบลวังวนอำเภอกันตังจังหวัดตรังชาวบ้านก็หารายได้ด้วยจากอย่างยั่งยืนนะครับงานนี้ทางททสำนักงานตรังก็พาไปชมไปเที่ยวไปดูทุกขั้นตอนของการแปรรูปจากมีการลอกใบจากทำมวลยาสูบนะครับชาวบ้านที่มารวมกลุ่มกันเขาทำกันคล่องแคล่วแล้วก็ทำได้เร็วด้วยครับได้เนื้องานมากรายได้ก็มากขึ้นตามความขยันไปด้วยในชุมชนก็จะมีแหล่งรับซื้ออยู่หลายแห่งนะครับตอนนี้ก็ซื้อกันกิโลกรัมละ80ถึง82บาทต่อด้วยการจักสารก้านจากนะครับเศษวัสดุที่เหลือทิ้งจากการลอกใบจากก็เอามาต่อยอดจักสารเป็นของใช้ต่างๆได้เยอะเลยครับที่วิสาหกิจชุมชนจักสารก้านจากบ้านนายอดทองนะครับปัจจุบันนี้เป็นสินค้าโอท็อปแล้วด้วยครับเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดตรังมีสินค้าหลายอย่างที่เป็นของใช้นะครับคุณผู้ชมมีมากถึง40ชนิดและตลาดต่างประเทศมีความต้องการสูงด้วยครับ
5: ก็มี40ชนิดแล้วค่ะมีตัดผลไม้มีกล่องทิชชู่มีสำหรับแล้วก็มีไฟมีที่ใส่วายมีฟานจานรองแก้วแล้วก็เป็นโคมไฟแล้วก็อีกหลายชนิดค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ส่งอยู่ที่ประเทศจีนแล้วญี่ปุ่นด้วยค่ะ
0: ราคานะครับเริ่มต้นตั้งแต่40บาทไปจนถึง 20,000 บาทก็มีครับซึ่งอันที่ราคา 20,000 เนี่ยเป็นพยูนตัวใหญ่ที่ทำมาจากใบจากนะครับหลังจากเสร็จเป็นชิ้นงานก็จะนำกระบวนการเข้าตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเอาไว้ฆ่าเชื้อแล้วก็ไล่ความชื้นออกยืดอายุการใช้งานแล้วก็จะได้มีความทนทานไม่เป็นเชื้อราเก็บใช้งานได้นานครับการรวมกลุ่มกันนะครับก็เหมือนเป็นแรงกระตุ้นให้ชาวบ้านได้มาเจอกันแล้วก็ระดมความคิดสร้างสรรค์นะครับผลิตผลงานใหม่ๆออกมาไว้ตอบโจทย์ลูกค้าที่ยังต้องการผลิตภัณฑ์จากใบจากซึ่งยังมีสูงมากด้วยครับช่างตีมีดที่สุรินทร์นะครับเขาเริ่มต้นจากศูนย์นะครับศึกษาทดลองตีมีดเองนะครับจนเขาสามารถเปิดร้านผลิตมีดคุณภาพส่งขายไปทั่วประเทศนะครับทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่นะครับแม้ว่ายอดขายจะลดลงไปเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าก็ยังตั้งใจผลิตผลงานมีดคุณภาพออกสู่ตลาดครับเปิดร้านทำมีดมานานกว่า20ปีแล้วนะครับเริ่มต้นจากการไปรับสินค้าของคนอื่นมาขายก่อนเพื่อมาศึกษาความต้องการของลูกค้าแล้วก็เอามาพัฒนาปรับปรุงสินค้าให้ตรงใจลูกค้าครับจนตัดสินใจเปิดร้านที่บ้านของนายบุญธรรมระเบียบดีอยู่ที่หมู่8ตำบลสักกาดเป็นอาชีพช่างตีมีดแล้วก็ทำอุปกรณ์การเกษตรเป็นร้านดังในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสุรินทร์ที่ลูกค้ารู้จักกันแพร่หลายเลยครับปัจจุบันนะครับสินค้าก็มีทั้งมีดเสียมตะขอช้างพร้อมใช้งานเลยครับแล้วก็รับทำหัวตะขอช้างตามสั่งด้วยส่งขายไปหลายจังหวัดนะครับเคยมีรายได้สูงถึงเดือนละประมาณ 50,000 บาทนะครับจากคนแทบที่ไม่มีอะไรเลยก็ค่อยๆสร้างตัวพัฒนาร้านแล้วก็ทยอยซื้อเครื่องจักรทันสมัยเข้ามาใช้ในการผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยแต่ปัจจุบันนี้รายได้ก็ลดลงตามสภาพเศรษฐกิจแล้วก็สถานการณ์ชายแดนด้วยครับ
6: ก็มีผลกระทบมากครับเพราะว่าต้องส่งของต้องวิ่งส่งของอย่างนี้นะ
7: ส่งแพงขึ้น
6: ครับราคาขนส่ง
7: แพงข
6: ึ้นก็แพงขึ้น
7: พัสดุที่เราซื้อมาแพงขึ้นไ
6: หมครับวัสดุอย่างเหล็กก็ราคาสูงขึ้นตามราคาน้ำมันนี่แหละ
7: รายได้ตัวนี้ตะโกนรายได้เดือนละเท่าไหร่เฉลี่ย
6: รายได้เฉลี่ยเมื่อก่อนอยู่เดือนละประมาณ 50,000 บาทได้อยู
7: ่แต่ตอนนี้
6: เหลืออยู่ประมาณ 10,000 กว่าบาทลดไปเยอะเลยครับกระทบ
0: แม้ว่าต้นทุนจะสูงขึ้นนะครับแต่ว่านายบุญธรรมก็ยังคงตรึงราคาสินค้ามีดต่างๆที่เขาทำไว้ราคาเดิมอยู่เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกค้าแล้วก็รักษาฐานลูกค้าเก่าเอาไว้ต่อครับทุกวันนี้ก็ยังตั้งใจผลิตนะครับมีดคุณภาพต่างๆออกมาเพราะว่าอยากจะให้ร้านเล็กๆแห่งนี้ครับยังเป็นร้านตีมีดคู่กับชุมชนชายแดนไทยกัมพูชาต่อไปนานๆครับ ไปที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเปิดใหม่แล้วก็เป็นของดีที่พิษณุโลกนะครับเจ้าของร้านตั้งใจทำมากๆอย่างเลือดที่เอามาทำก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยก็เป็นเลือดที่ผ่านการสเตอริไลซ์มาอย่างดีสะอาดปลอดภัยครับแถมยังออกแบบถ้วยจานชามต่างๆที่เอาไว้ใส่ของกินได้อย่างน่ารักลงตัวด้วยครับจุดเช็คอินความอร่อยแห่งใหม่ที่ร้านสีสองแควร้านก๋วยเตี๋ยวเรือต้นตำรับแห่งเมืองสองแควครับพิกัดอยู่ริมรั้ววัดใหญ่ถนนเอกาทศรสตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับมีก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำซุปเข้มข้นหอมเครื่องเทศไทยครับปรุงพิถีพิถันด้วยเลือดสดที่ได้มาตรฐานการสเตอริไลซ์สะอาดปลอดภัยมาแล้วครับภายในร้านที่เขารีโนเวทบ้านเก่าอายุกว่า60ปีแล้วเป็นจุดเช็คอินถ่ายภาพแห่งใหม่กลางเมืองพิษณุโลกไปด้วยครับเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือมีให้เลือกหลายแบบนะครับมีก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อก๋วยเตี๋ยวแห้งคลุกเนื้อราคาเริ่มต้นที่ชามละ89บาทแล้วก็มีท็อปปิ้งให้เลือกสั่งเพิ่มได้ครับรวมถึงมีเนื้อวากิวที่นุ่มละมุนพร้อมเสิร์ฟนะครับอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวแห้งคลุกวากิวพับนอกลายทองชามละ179บาทแล้วก็มีของว่างสีสองแควอย่างแคบหมูเกี๊ยวทอดนะครับรวมถึงกุช่ายฟรายนะครับแล้วก็มีลูกชิ้นหมูปิ้งลูกชิ้นเนื้อปิ้งกับเมนูของหวานแล้วก็ขนมถ้วยอีกมากมายเลยครับ
8: เราเลือกใช้เป็นเลือดสดที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อมาตรฐานมาแล้วก็คือเลือดเนี่ยผ่านสเตอริไลซ์มาแล้วเรียบร้อยดังนั้นเนี่ยลูกค้าทานน้ำซุปร้านเราเนี่ยมั่นใจว่าปลอดภัยแน่นอนค่ะแล้วก็ในส่วนของวัตถุดิบต่างๆเนี่ยเราก็คัดสรรมาอย่างดีจากหลายๆแหล่งเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราทำธุรกิจอาหารอยู่แล้วเกี่ยวกับเนื้อปิ้งย่างดังนั้นเนี่ยด้านเนื้อเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเราเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดมาให้ลูกค้าแน่นอนแล้วก็พิเศษก็คือมีเนื้อวากิวจากทั้งออสเตรเลียไทยวากิวแล้วก็ญี่ปุ่นที่นำมามิกกับตัวก๋วยเตี๋ยวเรือนี้ด้วยค่ะ
0: และยังมีถ้วยชามที่เป็นงานคราฟต์ปั้นมือทุกชิ้นเลยครับที่สั่งทำมาจากจังหวัดเชียงใหม่โดยเจ้าของร้านเป็นคนออกแบบสีแล้วก็รูปแบบด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าชื่นชอบในงานศิลปะอยู่แล้วแล้วก็มีความตั้งใจว่าอยากจะให้ร้านนี้ครับเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจเป็นร้านของดีของคนพิษณุโลกด้วยครับพิกัดร้านนะครับอยู่ริมรั้ววัดใหญ่เลยครับแล้วก็ตอนนี้เปิดทุกวันตั้งแต่ตอน 10:30 นไปจนถึง 14:30 นเลยก็ลองไปอุดหนุนกันได้ครับพาไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านแล้วก็น้องๆหนูๆที่บ้านหนองแวงอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ลงน้ำไปงมหาหอยกันเอามาทำเป็นเมนูเด็ดนะครับได้กับข้าวมื้ออร่อยกลับบ้านด้วยแล้วก็เด็กๆตัวน้อยเองยังได้ช่วยแบ่งบาภาระให้กับผู้ปกครองอีกด้วยครับติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
9: คนเยอะๆแบบนี้นะคะวันนี้ค่ะแม่แล้วก็น้าอาค่ะจะชวนลงไปหาหอย
10: จ้า
9: หาหอยอะไรคะวันน
10: ี้หอยขมค่ะ
9: หอย
10: จูบหอยขม
9: ที่เราจะไปหานี่คือเขาเรียกว่าอะไรคะ
10: ลำชีเท่าค่ะ
9: ลำชีเท่า
10: จ้า
9: อุปกรณ์มีอะไรบ้างคะ
10: ไหนล่ะอยู่ข้างล่างก็มีอยู่นี่ไงนี่นี่ไง
9: นี่ไ
10: งก็นี่มือนี่ไงมือนี่กำก็ใส่ตะกร้าเนี่ย
9: ก็ใส่ตะกร้าขึ้นมาแล้วก็มีนี่เลยค่ะอันนี้คือเป็นอุปกรณ์ที่พี่เขาคิดค้นขึ้นมาเองนะคะเป็นการหาหอยค่ะเป็นเครื่องทุ่นแรง
10: เครื่องทุ่นแรง
9: ไปกันเลยค่ะอุปกรณ์พร้อมแล้วไปหาหอยกันค่ะ
10: ค่ะไปลงลงทางนี้
11: ลำชีเท่าเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำชีที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านหนองแวงตำบลหนองแวงอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษมาอย่างยาวนานที่นี่เปรียบเสมือนซูเปอร์มาร์เก็ตชุมชนเป็นทั้งแหล่งอาหารและแหล่งน้ำสำคัญในการทำเกษตรกรรมค่ะจุดหมายของเราในวันนี้คือการพายเรือออกไปหาหอยขมที่เกาะกลางลำน้ำซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าเกาะกลางลำชีเท่าค่ะเมื่อเดินทางมาถึงยายสมพรก็ไม่รอช้ารีบลงจากเรือไปลุยงมหอยทันทีค่ะ
12: เขาก็จะเอาสบู่เนี่ยมาถูตัวนะคะเพื่อที่ป้องกันแมลงใช่ไหมคะ
13: กันปิง
12: กันปิง
13: เกลือไม่ปิงแต่ไม่มีหยอกปิงอ่ะแต่เราก็ถูไว้อย่างนั้นแหละ
12: ตัวมันมีแรงมาก
14: แต่ก่อนมันมีนะ
12: แต่ก่อนมีอะคะปัจจุบันมีไหมคะ
14: ทุก วันนี้ไม่ค่อยเห็น
12: ไม่ค่อยเห็นถึงว่านะคะเมื่อกี้ยายบอกว่าอย่าเพิ่งลงน้ำเพราะว่าต้องทาสบู่ถูสบู่ก่อนค่ะเพราะว่าในน้ำเนี่ยบางทีมันอาจจะมีปิงนะคะการที่ถูสบู่ไปเนี่ยป้องกันปิงอะค่ะคือตอนนี้เริ่มระแวงอีกแล้วจะกล้าลงไหมเนี่ยแต่ก็ต้องลงนะ

0: พี่ข้างเรือเจอนี่ไหมอ่ะ
1: ไม่
0: เดี๋ยวนะท่าลงมันแปลกแปลก
2: ค
0: ือโอ้ข้างล่างยังเป็นเลนนะคะมันเป็นเลนเป็นโคนะคะแล้วก็มีกิ่งไม
3: ้
0: กิ่งไม้เต็มเลยมางมหอยกันค่ะหูแต่ลึกนะ
3: มันลึก
0: ไม่ลึกหรอมือหนูไม่ถึงมือไม่ถึงมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะค่ะอย่าไปรีบมันนะงมทีได้มา1ตัวแต่ว่ายายก็งมทีได้มา 3-4 ตัวเลยค่ะธรรมชาติของหอยขมจะชอบอาศัยอยู่ตามดินโคลนซากพืชหรือบริเวณที่มีร่มเงาโดยมีอินทรีย์วัตถุและพืชเน่าเปื่อยเป็นอาหารหลักค่ะ
3: เป็นดินเป็นที่โคนที่โคนที่โคนดินอะไรคนกับ
2: ไอ้ใจบาด
3: ขี้ตุ่มที่ริเนี่ยนะขี้คนขี้ตุ่มเนี่ย
0: ค่ะแล้วตามกิ่งไม้มีไหมคะยาย
3: มี
0: เหมือนกันเหรอคะ
3: มี
0: สมัยก่อนกับปัจจุบันนี้มันมีมากน้อยยังไงบ้างคะ
4: มันมีมากสมัยก่อนมีมากคนไม่ค่อยกินกินเขาก็เวลาน้ำมันลดเราก็ได้จอบ
0: ไปขุดค่ะ
4: ไปขูดเอาหอยเอาหอยแห้งไม่ได้หอมเอาหอยเปียกน้ำอย่างนี้นะ
2: เรียกหอยเข้าไง
4: เออเหี่ยหอยเข้าไงเอาไป
2: นะ
4: ถ้ามันมีกระสอบอันนี้มันก็จับกินได
0: ้มีด้วยค่ะ
4: เออมีด้วยอยู่ในกระสอบก็มี
0: มันเกาะค่ะ
4: มันเกาะอยู่เกาะไปทั่ว
0: แต่ปัจจุบันเขาเริ่มมีการเลี้ยงกันแล้วไหมคะหรือว่ายังไง
4: ไม่รู้ทางบ้านไม่มีใครเลี้ยงเลย
2: ธรรมชาติมัน
0: แต่ว่าของยายก็คือมาหากินเอง
4: มาหาของธรรมชาตินี่หอย
0: ขนาดตัวเท่าไหร่คะที่เราจะไปกินนะคะ
4: โอ้กินได้หมดค่ะ
0: กินได้หมดเลย
4: กินได้หมดเลยกินแต่เนื้อมันนะเปลือกมันไม่กิน
0: ความหมาในวันนี้เพราะมีน้อง IQ ผู้เชี่ยวชาญตัวจิ๋วมาช่วยงมหอยด้วยน้องถนัดเรื่องการหาหอยมากค่ะใช้เวลาเพียงไม่นานก็ได้หอยขมตัวโตๆมาเพียบเลยล่ะค่ะในช่วงปิดภาคเรียนหรือว่าวันหยุดช่วงวันเสาร์อาทิตย์ค่ะน้อง IQ ก็จะมาตามแม่ยายๆนะคะออกมาหาหอยด้วยเหมือนกัน
5: คร
0: ับ แล้วน้องมีเคล็ดลับการหายังไงคะ
5: เอาเท้าลูบๆกับคูณไปครับถ้าเจอก็ดำลงไปเลยครับ
0: เก่งมากเวลาดำลงไปนี่เราจะเจอประมาณสักกี่ตัวคะ
5: ประมาณ 1-2 ตัว
0: ในระหว่างที่เรากำลังหาหอยกันอย่างเพลิดเพลินก็แวะเก็บกระบอกไม้ไผ่ที่ชาวบ้านนำมาวางดักปลาเอาไว้ด้วยงานนี้โชคดีได้ปลาติดมือมาหลายตัวเลยทีเดียวค่ะมีทั้งปลาหมูและปลาบู่ค่ะ
6: โอ้นี่นะครับเมนูของใคร
0: อันนี้เป็นของแถมนะคะคือนอกจากเรามาหาหอยแล้วค่ะแล้วก็เก็บบ้องดักปลาค่ะแต่ไม่รู้ของใครนะแต่เขาบอกว่าเก็บได้ค่ะเขาแบ่งปันกัน
4: มี
0: อยู่อุ้ยมีปลาด้วยค
4: ่
0: ะ
4: เห็นอยู่
2: เห็นอย
0: ู่นี่ปลาอะไรคะ
7: ปลาบู่ครับ
0: ปลาบู่อะคะ
7: ใช่ค่ะ
0: ปลาบู่ค่ะ
7: เลื่อยอ้ายค่ะ
0: เลื่อยอ้ายเรียกได้ว่าคุ้มค่ากับการลงน้ำในรอบนี้จริงๆค่ะเพราะได้ทั้งปลาทั้งหอยขมเราก็จะนำวัตถุดิบทั้งหมดขึ้นฝั่งเตรียมไปทำอาหารกันค่ะ
4: ก็พอกินอยู่หรอกเพราะว่าเรามาแป๊บเดียวถ้ามาใช้เวลางานกว่านี้มันก็ได้เยอะกว่านี้อีกนี่เรามาแป๊บเดียวมันก็ได้เข้าเวลาเรามาเนี่ย
8: ตรงนี้ก็เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาของบ้านน้องแวงนะครับที่เขาอนุรักษ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาที่หน้าน้ำมามันจะได้อนุรักษ์ไว้ให้ลูกให้หลานกินชั่วลูกชั่วหลานแต่อีกฝั่งขวามือนี้ก็เป็นแหล่งธรรมชาติที่ทุกคนหากินได้นะครับ
0: เคล็ดลับสำคัญก่อนนำหอยขมมาปรุงอาหารต้องนำมาแช่น้ำทิ้งไว้1คืนก่อนนะคะเพื่อให้หอยคลายดินโคลนให้หมดเท่านี้ก็สามารถนำไปรังสรรค์อาหารแซ่บๆได้สารพัดอย่างแล้วล่ะค่ะ
9: ไอ้ที่ได้มาเราก็ต้องมาล้างนะคะล้างให้สะอาดก่อนค่ะพอล้างสะอาดแล้วเราก็

0: เอามาต้มต้มนี้ก็จะใส่ใบตะไคร้ใบแมงลักแล้วก็ใส่น้ำปลาเพื่อจะให้รสชาติมีรสชาติกลมกล่อมแล้วก็ดับกลิ่นคาวนะคะ
1: หอยขมที่ผ่านการต้มจนสุกแกะเอาเฉพาะเนื้อเน้นๆจะนำมาปรุงอาหารได้2อย่างด้วยกันคือก้อยหอยขมและอ่อมหอยขมค่ะ
0: เสร็จแล้วเราจะมาทำแกงอ่อมแล้วก็มาแกะเอาเฉพาะเนื้อหอยนะคะเนื้อหอยนะคะมาทำแกงอ่อมแล้วก็จะมีพวกเครื่องปรุงก็จะมีตะไคร้นะคะตะไคร้พริกแห้งนะคะพริกแห้งแล้วก็หอมแดงเราก็จะโขกให้ละเอียดเป็นเครื่องที่จะทำแกงคั่วนะคะพอเสร็จแล้วเราก็เอาหอยเอาเครื่องแกงใส่เข้ากันแล้วก็ใส่น้ำปลาใส่ผงนัวนิดนึงนะคะแล้วก็เอามาตั้งไฟเติมน้ำนิดหน่อยอะค่ะแล้วก็พอสุกแล้วเราก็จะใส่ผักก็จะมีใบชะพลูและก็แมงลักค่ะแค่นี้ค่ะก็จะเสร็จแล้วแกงอ่อมแบบบ้านๆค่ะ
1: ตอนนี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะคะฝนตกลงมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราต้องเก็บข้าวของเนี่ยค่ะกลับไปทำที่บ้านต่อค่ะไปเก็บของกันค่ะ
2: โอเคค่ะ
1: แม้ฝนจะเทลงมาแต่เสน่ห์ของวิถีชีวิตไม่สะดุดค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งเมนูเด็ดอย่างก้อยหอยขมเริ่มจากนำเนื้อหอยขมต้มสุกมาคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงทั้งพริกป่นข้าวคั่วหอมๆน้ำปลามะนาวเพิ่มความหอมด้วยหอมแดงและใบสะระแหน่คลุกเคล้าให้เข้ากันเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะกันมาเหนื่อยๆแถมยังต้องวิ่งหลบฝนกันชุลมุนพอทำกับข้าวเสร็จปุ๊บก็ไม่รอช้าแล้วล่ะค่ะการมานั่งล้อมวงกินข้าวร่วมกันในมื้อนี้นอกจากจะได้ความอร่อยแบบพื้นบ้านแท้ๆแล้วบรรยากาศยังอบอุ่นและพิเศษสุดๆเหมือนได้กินข้าวกับญาติสนิทในครอบครัวเลยทีเดียวค่ะ
3: นอกจากได้ของอร่อยกลับไปกินที่บ้านแล้วก็ยังเป็นการช่วยประหยัดต้นทุนค่ากับข้าวไปด้วยส่วนการไปลงน้ำงมหาหอยแบบนี้ครับมีพ่อแม่ผู้ปกครองเขาตามไปดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยด้วยครับและเราปิดท้ายกันด้วยแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์คของจังหวัดอ่างทองนะครับเป็นอุโมงค์ดอกทัชวาลดอกไม้สีเหลืองที่อุทยานสวรรค์หนองเจ็ดเส้นตำบลสายทองที่อำเภอป่าโมกตอนนี้ออกดอกบานสะพรั่งกลายเป็นอุโมงค์ต้นไม้สีทองทอดยาวกว่า60เมตรเลยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาเจอกันใหม่ทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมมา

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: มีปูเป็นลูกสาวแต่ขาวผ่านิดผิวพรรณผุดผาดสะอาดสะอ้านเรียบร้อยราวกับผ้าที่พับไว้ยังเด็กเจ้าค่ะมีประสีภาษาแต่ที่สำคัญนะเจ้าค่ะจะเริ่มวิ่งระดูแม่บัว
1: ชื่อบัวหรือ
0: เจ้าค่ะไ
1: หนเงยหน้าขึ้นสิบอกให้เงยหน้าขึ้นมาไง
0: ผิวพรรณผุดผ่องสะอาดสะอ้านกิริยามารยาทชดชอยนะเจ้าค่ะแม่บัวนวดท่านซะสิ
1: เอ้ยพี่ทัศน
0: ์ค่ะ
1: ไอ้สามคนนั่นมันหายไปทำอะไรกันเอ็งรู้หรือไม
0: ่หมายถึงไอเดช
1: นั่นไงเล่าจะหมายถึงใครอีก
0: เห็นว่าท่านเจ้าคุณใช้ให้มันไปจับผู้ร้ายไม่ใช่หรือเจ้าค่ะ
1: เอาอีกแล้วไอ้พวกนี้

0: กูไม่ได้ใช้ให้พวกมึงไปทำอันใดทั้งสิ้นพวกมึงเอาชื่อกูไปแอบอ้างสารแนทำระยำตันบอลอันใดบอกกูมา
1: เราไม่ได้ตั้งใจไปหาเรื่องผู้ใดจริงขอรับเพียงแต่ไปเดินตรวจตากันแถวตลาดน้อยดูว่าผู้คนแถบนั้นมันอยู่กันสงบเรียบร้อยราบคาบดีหรือไม
0: ่ตรวจตราหรือไปเล่นโปแทงหวยจับยี่กี่ว่ายังไงพวกมึงเป็นคนของกูแต่ดันไปเที่ยวเกะกะเกะมะเร็งตามโรงบ่อนซ่องเยี่ยงนี้พวกขยันเขียนเพลงยาวบัดสนเท่มันถึงได้มีข้อโจมตีกูเพราะพวกมึงสามสี่ตัวนี่แหละ
1: ไปท้าขอรับพวกกับผมไม่ได้เกะกะเกมเล็งนะขอรับหากพวกกับผมไม่เข้าไปดูเห็นกับตาก็จักไม่รู้ว่าสถานที่เหล่านั้นมีคนขายฝิ่นปะปนอยู่ทั่วไปหมดและพวกกับผมจนเจียนจักจับมันได้อยู่แล้วนี่ขอรับ
0: พวกมึงจับฝิ่นได้กี่คราบมึงก็จับได้ห่อฝิ่นอันเดียวอันเดิมทุกครั้งไปหรือไอ้กั๊กถ้าพวกมึงยังใช้ชื่อกูไปแอบอ้างทำเรื่องระยำตำบอลเยี่ยงนี้ต่อให้กูสร้างโบสถ์สร้างวิหารสักเท่าใดผู้คนเขาก็สาปแช่งกูอยู่ดีพวกมึงจำเอาไว้แล้วกันถ้ากูรู้อีกแล้วก็ว่าพวกมึงเอาชื่อกูไปแอบอ้างมิเช่นนั้นคนที่จะฟันหัวพวกมึงแบกคือกู
2: ไอ้หุ่นมันคือกี้เหี่ยซาเหี่ยอยู่ในโรงเรียนแถวนั้นขอรับ

0: นี่มึงอย่าโกหกกูนะ
1: มีได้โกหกขอรับไอ้หุ่นมันสั่งให้ลูกน้องพวกมันมาเลียพาโคกับผมจนบาดเจ็บแบบนี้ขอรับ
2: จริงขอรับใต้เท้าจำไม่ได้ลืมเท้าที่ครูคงแพ้ของมันไปแทงนักเลงคุมหญิงสามเพลงตายก็เพราะไปเที่ยวองคืนกับมัน
1: จริงขอรับไอ้หุ่นมันกว้างขวางดูแถวบ่อนแถวซ่องมาสั่งให้ลูกน้องของมันหันซ้ายหันขวาได้มันไม่ใช่เพียงช่างเขียนธรรมดาทั่วไปขอรับ

0: นี่มันต้นหนุมานประสานกาย
1: กูชิดห้าลัง
0: กูชิดห้าลัง
1: เรียกหนุมานประสานกายก็ได้ชื่อดีซะด้วยเพราะว่าเราจะใช้กูชิดห้าลังเนี่ยไปประสานกายพวกนี้มันเก็บให้หมดเลยเก็บให้หมดเลยเยอะ
0: ๆจะหมดต้นแล้วขอรับ
1: หมดเลยหมดต้นเลยเอาเลยให้มันหมดต้นไปเลยแล้วอาชาน่ะ
2: อยู่โอศกสาราขอรับ
1: อ๋อทางนั้นก็คงไม่เป็นไรนะ
2: ขอรับ

0: คุณท่านขอละคุณท่านไม่ทายากุชิฮารังหรือขอละ
1: ทาตรงไหน
0: กระผมเห็นคุณท่านถูกเตะข้อศอกกระแทกพื้นน่าจะมีบาดแผลนะขอละลองถอดเสื้อดูสิขอละ
2: นั่นสิขอรับลองถอดเสื้อดูไหมเผื่อว่าคุณเชกอาจมีบาดแผลบอบช้ำตรงไหนหรือไม่มีแผลจริง
0: ๆมาขอรับกับผมทาให้ดีกว่าขอรับ
2: ไม่เป็นไรหัวทาเอง
0: ไม่เป็นไรหัวมือเลอะแล้วดูสิ
2: หัวก็เลอะเหมือนกัน
1: ไม่เป็นไรทาเองได้ทาเองได้มืออ้วกก็เลอะแล้ว
2: มาแช่อ้วกทาให
0: ้กระผมว่าคุณท่านถอดเสื้อเถอะขอละเพราะว่ากระผมเห็นคุณท่านอ่ะถูกกระซากดึงถึงแขนเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาผมว่าคุณท่านน่าจะมีแผลช้ำที่ต้นแขนนะขอละมา
2: พาคุณเชกกลับก่อนดีกว่าไหมครับป่านนี้คุณอาน่าจะเป็นห่วงมากมาครับ
1: นายฮุนรีบไปเถิด
3: คุณจักถูกดุหรือไม่กระผมจักไปชี้แจงความจริงให้คุณอาคุณทราบ
1: คุณอาท่านคงนอนแล้วไม่เป็นไรหากมีเรื่องอันใด

0: คุณจะไล่กับผมอีฉันไปเลยเจ้าคะ
1: ข้าไม่รู้จะทำอย่างไรกับเจ้าแล้วลำจวนเอาสมบัติเจ้าไปหนีไปหาที่ทำมาหากินค้าขายข้าบอกเจ้าไม่ให้ปักใจไหลหลงไปกับกลอนิทานของท่านผู้ด้วยข้ารู้ดีว่ากลอนิทานของท่านมีมนตราขลังแต่เจ้ากลับมานั่งอ่านตามลำพังดึกๆย่อมทำให้เจ้าฝันตะเลิดไปไกลบุษบาจะอยู่ในคราบอุณากันไปจนตายไม่ได้ต้องกลับไปเป็นบุษบาอยู่ดีแต่เจ้าหุ่นไม่ใช่อีหนาวแห่งวงอสัญญาแดวามันคือไพ่มันจะดูแลเจ้าไปได้นานสักเท่าใดเพราะหวั่นใจจริงลำจวน
0: เอฉันเพียงไปหาพ่อเจ้าค่ะก่อนหน้านี้พ่อป่วยมากกินเหล้าจนอาเจียนเป็นเลือดวันนี้ได้ยินว่าดีขึ้นแล้วกลับมาแสดงหน้าโรงพยาบาลอีกฉันเพียงอยากไปดูให้เห็นกับตาเรื่องมีเพียงนี้จริงๆนะเจ้าคะคุณพูดอย่าไล่ดิฉันไปเลยนะเจ้าคะคุณจะลงโทษฉันอย่างไรฉันก็ยอมเจ้าค่ะ

0: งามดีดอกไม้หลายแบบหลากสีในหลายรูปทรงสันฐานเต่งตูมแลกแย้มทุตตาลบัวเบญจมาศ
1: บางอย่างกระผมก็เคยเห็นของจริงบางอย่างก็ว่าตามภาพจริงครับชื่อดอกอันใดก็หารู้ไม่
2: ล้วนลายที่มีความหมายมงคลทั้งสิ้นคงถูกใจท่านเจ้าภาพแน
1: ่กระผมตั้งจิตตั้งใจอยากจะให้ดอกไม้และสิ่งมงคลเหล่านี้เปรียบเสมือนเครื่องบูชาที่เหล่าอุบาสกอุบาสิกาชาวสวนพ่อค้าแม่ขายชาวจีนแถวตลาดพลูสำเร็จรวมจิตรวมใจถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระประธานในโบสถ์อันเปรียบเสมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้าขอรับ
3: บ้านับวันเจ้าคุณพูดจาได้เกินตัวขึ้นทุกทีไอ้นี่คงได้ดีได้ดีได้เป็นช่างหลวงที่มีบรรดาศักดิ์ได้เป็นคุณหลวงคุณพระในไม่นานถึงเวลานั้นแล้วอย่าลืมวัวนะเว้ย
1: โอ้โหพูด
0: พูดคุณมันโตแล้วนะวันหนึ่งมันก็ต้องเป็นนายงานบ้างหาลายได้มากจนพอใจขั้นต่อไปก็ต้องลองจัดภาพเขียนทุกสิ่งร่วมกันเอาอันใดร่วมกับอันใดอย่างไรจึงจะเหมาะ

0: ท่านเจ้าคุณยายลำบากมาด้วยตนเองถึงที่นี
1: ่ก็มิได้ลำบากอันใดดอกตั้งแต่วันที่เปิดผ้าม่านประชันภาพกันเนี่ยกระผมก็ไม่มีโอกาสได้เจอหน้าหลวงเสนีอีกวันนี้เนี่ยกระผมก็เลยตั้งใจจะนำค่าตอบแทนส่วนที่เหลือมามอบให้กับคุณหลวงด้วยมือของกระผมเองเพื่อเป็นการตอบแทนความประณีตแล้วก็ฝีมืออันงดงามของคุณหลวงและถือโอกาสนี้มาเยี่ยมเยียนชานเรือนคุณหลวงบ้าง
0: ขอบพระเดชพระคุณขอรับคุณไปเอาน้ำร้อนน้ำชามาที
2: ขอรับ
1: เดี๋ยวเจ้าคุณไหนว่าไปรับงานลำพังจักได้ขึ้นเป็นช่างหลวงกับเขาแล้วหรือ
2: ขอรับกระผมกำลังทดลองร่างแบบที่จะเขียนมาให้คุณหลวงเสนีตรวจสอบดูเผื่อว่าเวลาลงมือจะได้ราบรื่นรวดเร็วขอรับ
1: ถ้าอย่างนั้นขอชมหน่อยได้หรือไม่

0: งามจริงงามกระจุ๋มกระจิ๋มแล้วก็อ่อนหวานมากแตกต่างจากที่เคยเห็นในแบบเก่าๆตามพวกศาลเจ้าเก่าๆครั้งกรุงธนบุรี
1: ท่านเจ้าคุณเคยไปดูงานที่ศาลเจ้าด้วยเหรอขอรับ
0: ก็เคยไปจับโจรอยู่บ้างโดยเฉพาะไอ้พวกที่ชอบไปแอบนอนตามศาลเจ้าเก่าๆที่มันผุพังเจ้าหุ่นเจ้าใช้เวลาคิดค้นและวาดภาพทั้งหมดนี้ภายในเวลากี่วัน
2: ก็หลายวันครับบางวันก็คิดไม่ออกบางวันเขียนออกแต่ไม่ชอบก็มีทิ้งไปบ้างครับ
0: นี่ใช่เรื่องง่ายเลย
3: วันสองวันทำไม่ได้ดอกครับต้องมีความสงบใจมีอารมณ์อันผ่องแผ้วจึงจักคิดและเขียนออกมาได
0: ้เชื่อว่าคงจะเป็นจริงดังนั้นนะ

0: ไอ้นบมึงเลิกยุยงตะแคงรั่วกูถึงไอ้คุณได้แล้ว
1: กระผมไม่ได
0: ้กูชังมันไม่ได้น้อยกว่ามึงดอกตากูก็ไม่ได้โง่มึงอย่าให้กูต้องเสียผู้ใหญ่เพราะถูกปั่นหัวหากูหูเบาหลงเชื่อคำโกหกมดเท็จคำโกหกตอแหลทั้งหลายแหละกูคงไม่ได้เป็นถึงกูเช่นในเวลานี้มึงไม่ต้องห่วงดอกกูนี่กระเหี้ยนกระหือรืออยากจะกระทืบหน้าไอ้คุณให้มันจมธรณีกูอยากจะกำจัดไอ้พวกจีนผมเปียให้มันกลับบ้านกลับเมืองไปให้มันพ้นหูพ้นตาแต่กูต้องยึดหลักยุติธรรมไว้ในใจกู

แค่ทุกวันนี้กูต้องอดทนมันก็ยากหนักหนาแล้วแต่มึงก็อย่าเอาจุดอ่อนของกูมาส่งเสริมให้กูทำผิดหลักยุติธรรมคนอย่างกูเงยหน้าต้องไม่อายฟ้าก้มหน้าต้องไม่อายดินมึงจำเอาไว้

0: อีก2หน้าฝากคุณคัดต่อหน่อยสิ
1: ของกับผมเหลือตั้งครึ่งนึงวันนี้คงไม่เสร็จพรุ่งนี้มาทำต่อ
2: เพิ่งได้ยินของโมงหนึ่งเท่านั้นเองเวลาเหลืออีกตั้งนานหากคุณรีบทำก็เสร็จทัน
0: ไม่ทันดอก
3: คุณเฉกเขาขยันเกินหน้าพวกเราเขาต้องทำงานจนกว่าจะหมดเวลาราชการรอประเดี๋ยวเดี๋ยวก็ผมไปส่งหนังสือก่อน
4: นี่เขาไม่สนใจสาวๆหรือยังไรมาด้วยกันแหมเล่าคุณเชกประเดี๋ยวอ่ะจะมีสาวๆชาววังเขาออกมาพบญาติๆตรงช่องประตูกุดกันไปดักชมกันเถิดมีแต่งามๆทั้งนั้น
2: กระผมมิได้เจ้าชู้ประตูดินหมูหมาเกี้ยวสิ้นไม่เลือกหน้า
5: น้ำชาไหมเจ้าคะคุณเชก
2: เอาสิขอบใจหนาแม่ชื่น
0: แล้วของพี่ล่ะจ๊ะแม่ชื่น
6: ปล่อยเถอะเจ้าค่ะ
0: แหมทำห่วงตัวทีกับคุณเชกล่ะแป้นกับเขานักหนา
1: คุณเชกเขาไม่สนใจหล่อนดอกนะชื่นไม่เห็นมองผู้หญิงสักที
2: ปล่อยมือเขาเถิดคุณชาวเคารพเขาบ้าง
0: แหมสงสัยมือไม่ชื่นจะเป็นทองจับไม่ได
1: ้โอ้คุณเฉกไม่มองหญิงชาววังแต่มาเยือนยออวยยศบ่าวที่ทำงานรือ
2: กลับไปได้แล้วเดี๋ยวฉันเก็บเอง
3: คุณเชกอ่อนแอนอรชรดังและเด่นอีเหนามีหน้าเล่าชอบแย่งงานของบ่าวสตรี
2: แม่ชื่นเขาวิ่งวุ่นรับใช้พวกเราทั้งวันเหนื่อยแทบแย่อะไรที่ทำเองได้ผมก็ทำ
0: จากต้องคอยทำตัวเป็นผู้ดีไปใหญ่กับหญิงที่เป็นบ่าวแหมพวกหลอดไม่มีลูกไม่มีผัวเลี้ยงได้เข้ามาทำงานในวังได้อัดรายเดือนพอเลี้ยงตัวก็นับว่าบุญแล้วนี่ถ้าหากอยู่ตามบ้านก็ต้องกวาดบ้านถูบ้านล้างถ้วยล้างชาม
2: หากแม่ชื่นได้เรียนเขียนอ่านเท่าคุณเขาต้องขยันทำงานจนครบเวลาราชการและอาจจะทำได้ดีเสมอหรือเหนือกว่าคุณก็ได
4: ้ไปกันเถอะไป
7: ไม่ไปดูแล้วหนาละครโชคดีคราวก่อนกลับถึงเรือนคุณอายังไม่กลับจากเรือนเจ้าคุณพ่อของท่านมิเช่นนั้น
8: ไม่ได้ขอรับคือกระผมจะมาบอกคุณเชกว่ากระผมอาจจะหายหน้าหายตาไปสักชั่วระยะหนึ่งคุณได้โปรดอย่าว่ากระผมเป็นอื่น

0: แต่ผมเกรงว่าเพลานี้นครบาลจะเพ่งเล็งคนจีนด้วยหลายสาเหตุดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของคุณเชคจะได้ไม่ต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยเราคงต้องหยุดไปมาหาสู่กันสักระยะ
1: ถ้าหากไม่ไปที่ชุมนุมชนเช่นนั้นก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร
0: ก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะส่งคนมาแอบติดตามกับผมหรือไม่ช่วยเขาติดตามสืบสอบมาพบเข้าตอนที่ผมมาพบคุณเชษฐ
1: ์เข้าใจละ
2: พี่ไปมองเขาเดี๋ยวเขาอายบอกแล้วว่าเป็นพวกพระเอกละครออนแอนชอบคบหาพวกบ่าวไพ่กุลีร่างสูงใหญ่ไป
3: สมแล้วที่ถูกเพื่อนที่ทำงานนินทาเลิกงานแล้วทะเลถลายไม่รู้จักกลับแพทำตัวเหลวไหลจนทุกคนเขารู้กันหมดแล้วล่ะสิแหมเพลิดเพลินเจริญใจใช่จริง

0: นั่งกินกล้วยกับสหายรักริมถนนรนแคมทำตัวราวกับลิงแสม
1: ขอประทานโทษขอรับคุณท่านกระผมบังเอิญผ่านมาแถวนี้และพบคุณเชกเข้า
0: บังเอิญเตรียมกล้วยมาให้ช้างด้วยสินะมีอะไรเต็ม
2: อีฉันขับข้องใจเรื่องในหุ้นน่ะเจ้าข้ามันรู้ใช่หรือไม่เจ้าคะว่าเจ้าเชกกับแม่ลำจวนเป็นคนเดียวกันมันจะมาติดพันแจเช่นนี้เพื่อสิ่งใดถ้ามันไม่ใช่พวกรักเพศ
0: จริงแม่เต็มข้าก็อยากรู้เช่นกันว่าเจ้าเชกและเจ้าหุ่นเปิดเผยฐานะแก่กันแล้วหรือและคิดอ่านอย่างไรต่อไปแค่จากไปเยี่ยมบิดาที่ป่วยหนักเจ้าเชกยังไม่อาจไปเยี่ยมในฐานะลูกสาวได้และท่านเจ้าคุณอินทราท่านก็บารมีใหญ่หลวงขึ้นทุกวันข้ามองไม่เห็นทางข้างหน้าที่มันสองคนจะมีร่วมกันได้เลยจริงๆ

0: มั่งคั่งร่ำรวยยศศักดิ์อายุยืนอยู่เย็นเป็นสุขทั้งดอกไม้เครื่องตกสิ่งเป็นมงคลครบหมด
1: สีสันเส้นสายดูแปลกตาไม่เหมือนใครขอรับ
0: หากทอดพระเนตรแล้วต้องโปรดอย่างยิ่งทีเดียว
1: เจ้าหุ่นเจ้าทำตัวอย่างสำเร็จให้ทุกคนได้เห็นก่อนลงมือทันครบถ้วนถูกใจข้ายิ่งนัก
2: เป็นงานแรกของกระผมอยากให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันก่อนจึงจะลงมือกระผมกลัวจะทำผิดพลาดนะขอรับ
1: เจ้ารอบคอบดีแล้วเจ้าหุ่น

0: เองไม่ใช่กุลีไม่ต้องผูกปี้ไม่ต้องจ่ายอากรค่าแรงให้พระคลังทุกๆ3ปีอีกต่อไปสิ่งนี้เป็นเพียงให้ลือจักเก็บไว้ดูเป็นที่จดจำล้ำลึกเองเป็นช่างหลวงกินเงินหลวงส่วนค่าสิ่งของเช่นสียางไม้ผู้กันเองก็เบิกหลวงทั้งหมดภายใต้ชื่อของเองไม่ใช่ของคุณหลวงเสนีบริลักษ์อีกต่อไปแล้ว
1: ต่อไปใครจะมาไล่ตีไล่ฟันหาว่าเองเป็นจีนค้าฝิ่นไม่ได้อีกแล้วหากมีใครมาร้องเรียนท่านเจ้าขุนท่านเองก็ให้ไปดูที่บานประตูมีตาคชสีของท่านประกาศอยู่จากนี้เองจะได้มีนายคุ้มหัวกับเขาบ้างท่านเจ้าขุนสู้ศึกกับลาวกับอานามจะหลดใต้ปัตตานีรับใช้แผ่นดินมานักหนาไม่เคยแพ้ใครจากนี้เจ้าไม่ต้องกลัวอำนาจอิทธิพลที่ไม่ถูกทำนองคลองทำอีกต่อไป

0: หุนเขียนรูปในโบสถ์มาทั้งวันกลับมาไม่หลับนอนนั่งหลังขดหลังแข็งมาเขียนรูปในหนังสือนี่ต่ออีกพักผ่อนร่างกายตัวเองบ้างเถิด
1: นี่แหละกงอ้วพักผ่อนอยู่อ้วสนุกเพลิดเพลินนะกงไม่เห็นเลยนี่เดี๋ยวอ้วอ่านให้ฟังวิชาเยนเกณฑ์ฝรั่งฝ่ายอังกฤษมุรังหิตแข็งขันเข้าบรรจบสุระเหนเกณฑ์ชวาล้วนกล้ารบเข้าสมทบกับปิตันวิลันดามลายูมูรตานเป็นนายทัพสมทบกับกองฝรั่งบ้างกล่าเป็นโยธีสี่หมู่ผู้ศักดาถือสัตรากริตตีกระบี่ยาว
0: พวกมันเป็นใครกัน
1: เป็นฝรั่งปังกริมาวิชาเยนยกพวกนานาชาติไปรุมรบที่เมืองรมจักรแต่บัดเดียวจะถูกศรีสุวรรณอนุชาของพระอภัยมณีกับพี่สามพราหมณ์ออกไปฆ่าตายจนหมด
0: อาหุนลืออ่านหนังสือไทยวางท่าผู้ดีไทยเหมือนกับคุณชายน้อยท่านนั้นไม่มีผิด
1: จริงเรือกงว่าเหมือนคุณเฉกหรือ
0: นี่ลืออยู่ค่ำคืนดึกดื่นเนี่ยเพื่อที่จะเขียนภาพไปพลางคิดถึงคุณชายเฉกไปใช่หรือไม
1: ่กอง
0: ว่าเห็นคุณชายเฉกกับลือนะเวลามองหน้ากันอาหุนลือสองคนพัวพันกันลึกซึ้งเกินเยียวยาแล้วใช่ไหม
2: อ้วเลยพวกคนที่ตลาดน้อยเขาก็ลือกันทั่วว่าลือไปไหนมาไหนกับคุณชายลูกหลานผู้ดีคนนั้นบ่อยๆพวกที่ซ่องก็เคยเห็นมาเล่าให้อ้วฟังนางหงขายข้าวต้มก็พรรณนาว่าคุณชายนั้นรูปงามอ่อนหวานเพียงใดท้ายสุดลือถึงกับยกพวกต่อยตีกับนครบาลเพื่อปกป้องคุณเฉกคนนั้นอ้วเองก็เคยเห็นกับตาตัวเองว่าพวกลือใกล้ชิดสนิทสนมกันแค่ไหน
1: อากงอเมย
2: แต่ก่อนอ้วเคยข้องใจเสียใจว่าทำไมทั้งที่ชายทั้งเมืองแย่งกันจับจองตัวอ้วแต่ลือหลบเลี่ยงใบเบี่ยงอ้วอยู่คนเดียวตีตัวออกห่างจากอ้วอ้วเคยนึกว่าลือรังเกียจแต่ที่ไหนได้เพราะลือมันไม่ชมบุพผาแต่กลับชมชอบไม้ป่าเดียวกัน

0: วาดของนายหุ่น
1: ทั้งลายมือและลายเส้นสีสันของเด็กทั้งสองคนนี้ดูกลมกลืนเข้าทีมากต้องกล่าวว่าเป็นคู่บุญกันเทียวเหมือนหนังสือภาพโบราณที่นักปราชญ์ครูบาอาจารย์ได้บันทึกเก็บไว้ตามวัดและดูงามและสนุกสนานมากไอเด็กคนนี้สำคัญนักต่อไปคงไม่ใช่คนเล็กน้อยเวลานี้ได้ตัดปี้เป็นช่างหลวงได้รับใช้เขียนวัดเขียนว่าให้เสนาบดีฝากฝั่งกลาโหมนับว่ามิใช่ชั่วเลย
0: อ๋อหยามมันไม่ได้จริง
1: หนูพัดเอาของมาให้พ่อทีลูกขอรับมาๆมากระผมเอามาเพิ่มให้อีก5เล่มขอรับ
2: ยี่เอ๋ยยี่สุนกลิ่นหอมกลุ่นฟุ้งมาแต่ไหนหนอ
3: แต่ไหนน้อแม่ดอกฟ้ามาลีสีชมพู
2: เฮ้ยผิดแล้วสีชมพูไม่คล้องจองกับหนอ
4: โอ้ดอกฟ้าสีชมพู
5: ดูละอ๋อ
6: ดูละ
7: ดีดี
8: ข้าเฝ้ารอให้น้มสิงในมือชาย
3: น้มกิ่งน้มกิ่งดิ
7: น้มกิ่งกิ่งนะ
8: ให้น้มกิ่งในมือชาย
3: น้มกิ่งในมือชาย
2: คุณเชกว่าอย่างไรต่อดี
3: หลานคุณพุ่มบุษบาท่าเหลือจ้างมีอันใดจ่าชีแน่หรือไม
9: ่ในวันเพ็ญเดือน12ล่องประทีปจะกรองกลีบยี่สุนน้อยร้อยถวาย
3: ร้อยถวาย
8: จริงสิคุณฟ้าลองชวนแม่ยี่สุนมางานละกระทงพระประทีปดูสิถ้าหล่อนมาหมายว่าหล่อนก็ชอบคุณเช่นกัน
3: เฮ้ย
2: โปรดมาลอยกระทงคู่อยู่ข้างกาย
8: ลมหนาวกรายจะกอดแนบแอบอกเอ้ย
9: ผมว่าเกี่ยวกันต้องๆเช่นนี้คุณยี่สุนเธอคงไม่มาด้วยดอกคงจะโกรธเคืองเสียมากกว่าหากคุณฟักอยากให้เธอมีไมตรีจริงๆก็ไม่ควรจะทะลึ่งตึงตังลามปามจนเกินงาม
10: โปรดมาลอยกระทงคู่อยู่ข้างกายลมหนาวกรายจะกอดแนบ
2: แอบอกเอ่ย
5: เอ้ย
2: นี่อย่างไรไม่เห็นมีตรงไหนอันใดที่จะทะลึ่งตึงตังสักนิด
11: คุณเชกคุณจะไปรู้อะไรเรื่องผู้หญิงในเมื่อคุณไม่สนใจสตรี
9: หากคุณอยากให้เธอรับรักคุณก็ควรจะระวังกริยาวาจาให้สุภาพยกย่องให้เกียรติเธอให้มากแต่หากคุณฟักคิดเอาแต่เกี้ยวตามสนุกขนองก็ตามใจแต่ไม่มีสตรีใดชอบคนบุ่มบามหยาบหยามดอก
2: คุณเชกแม่ยี่สุนเขาขามีข้อแม้อันใดหนักหนาไม่หากผมไปกราบเรียนเจ้าคุณพ่อให้มาสู่ขอวันใดเขาก็ต้องยอมอยู่แล้ว
3: คืนไม่ยอมก็คงอยู่เป็นสาวแก่ตายคาวัง
9: ก็ระวังแม่ยี่สุนจะเขียนเพลงยาวมาด่าเอาก็แล้วกัน
2: สาวชาววังนั่งกรองมาลัยดอกไม้เรียนหนังสือก็แค่พออ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นเท่านั้นแหละไม่มีปัญญาจะเขียนกลอนด่าเราดอก
9: น้อยไปสิในวังเป็นแหล่งรวมวิชาขั้นสูงเจ้านายสตรีเรียนหนังสือก็ให้ข้าหลวงเรียนด้วยถึงขั้นแต่งละครกันมาตั้งแต่สมัยกรุงเก่าละครอีเหนาก็เอามาจากละครสมัยโน้นที่เจ้านายสตรีในวังเขียนไว
3: ้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู
9: ้จริงสิอย่างงานลอยพระประทีปทำกระทงเป็นดอกโก

0: ษย์ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ก็เป็นผู้เขียนบันทึกไว้ตั้งแต่กรุงสุโขทัยโน่น
1: เรื่องตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์คุณเฉกเชื่อหรือว่าสตรีเขียน
0: ผู้ใดเขาก็รู้กัน
1: กระผมไม่อยากพูดไปดอกแต่เจ้าคุณพ่อผมเคยพูดว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็รู้กันอยู่ว่าผู้ใดคือผู้เขียน
2: คุณเฉกนี่ดูเข้าข้างสตรีจริงนะหรือว่ามีใจฝักใฝ่อยากเป็นสตรีเพราะมีใจเสน่หาต่อบุรุษด้วยกันสินะ
3: อ้าวกลับจากงานแล้วหรือพ่อเฉก
0: ขอรับ
4: วันนี้ท่านอารักษ์มาเอาหนังสือมาให้พ่อเฉกคัดลายมือหลายเล่มเชียวขอรับ
5: ท่านอารักษ์ผู้มาหรือ
3: เอ๊ะในหมาย
4: ก็ท่านอยากให้คัดเร็วๆว่าเร็วๆท่านอยากเห็นสินสมุทรสุดสาครนางเงือกฝีมือในหุ่นและอยากเห็นลายมือของพ่อเฉก
5: อยู่ไหนลือนะหมาย
6: แหมเนื้อเต้นจะนะเจ้าคัดงานบัญชีมาทั้งวันแล้วยังอยากจะคัดนิทานต่ออีกหรืออะไรฮะ
5: คุณอาทราบหรือไม่ขอรับว่าใครเป็นผู้เขียนตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ
7: ์เจ้าคิดว่าผู้ใดเขียนเล่า
5: ไม่ใช่ท้าวศรีจุฬาลักษณ์เองหรือขอรับ
7: ท้าวศรีจุฬาลักษณ์คือใครเรา
5: พระสนมในพระร่วงเจ้า
7: เขียนแต่คราใด
5: สุโขทัยเป็นราชธานี
7: แล้วเจ้าเคยอ่านหรือไม
5: ่ไม่เคยขอรับแต่ได้ยินพ่อเล่าให้ฟังว่าท่านเป็นผู้คิดประดิษฐ์ทำกระทงสำหรับลอยในคืนวันเพ็ญเดือน12แต่พวกที่ทำงานเล่าว่าผู้เขียนมีใช่สตรี

0: ศรีสุวรรณกับแก้วเกศราเหมือนเด็กตัวเล็กๆน่ารักน่าเอ็นดูจริงเชียวนายฮุนจักต้องวาดรูปออกมาได้น่าเอ็นดูแน
1: ่ๆดูมันวางฟงวางไฟนะเจ้าค่ะแม่เจ้าพระคุณเอ้ยเพียงคืนเดียวคัดลอกนิทานได้เกือบจบเล่มเลยเจ้าค่ะช่างมานะอุตสาหะเสียจริง
2: ยิ่งขัดยิ่งขวางพวกมันก็ยิ่งถวิลหากันยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุ
1: ให้มันหนีตามกันไปไกลๆเข้าไปที่ป่าเขาตามหัวเมืองต่างๆหายสาบสูญไปด้วยกันเลยยิ่งดีเจ้าค่ะ
2: แล้วเมื่อพ้นระยะข้าวใหม่ปลามันจะอยู่กันอย่างไรจะไม่เป็นการทำลายอนาคตเจ้าหุ่นมันหรือมันได้เป็นช่างหลวงแล้วอีกหน่อยก็ได้เป็นท่านขุนคุณหลวงคุณพระกับเขาได้ถวายงานวัดมากมายที่โปรดให้บูรณะรื้อฟื้นพระศาสนาช่างเขียนมีฝีมือเช่นนายหุนจักเป็นกำลังสำคัญสืบไปยาวนานนัก
1: แล้วจะให้บุษบาเป็นอุณากันอย่างนี้ไปชั่วชีวิตหรือเจ้าคะ
3: แต่แรกพวกเราเคยทำอย่างใหญ่โตมีเครื่องยนต์กลไกมากมายใครๆก็ยกว่ากระทงคุณช่วงเนี่ยช่างอลังการยิ่งนักพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบที่หลังว่าพวกเราทุ่มเทเงินทองประกวดประชันไม่มีใครยอมใครก็เลยทรงห้ามว่าฟุ่มเฟือยสิ้นเปลืองเอาทรัพย์ไปละลายเล่นไปเปล่าๆหลังๆมานี่ก็เลยต้องประหยัดลงแต่เพียงนี้แหละ
4: แต่หากทำหลายๆกระทงเวลาเอาลงลอยน้ำทั้งหมู่พร้อมๆกันก็น่าจะงามดีอยู่ดอกนาครับ
5: หล่อนตอบเพลงยาวมารวดเร็วนัก
6: หล่อนจะมางานลอยกระทงกับคุณไหม
5: บอกแล้วหล่อนต้องมีไมตรีอันสัญชาติแมลงวันแมลงวี
6: เฮ้ยสู้โบกวีปัดไล่ก็ไม่หวั่นเฮ้ยยังตามตอมดอมไต่ไม่เว้นวัน

0: รำคาญคันตบเท่าไหร่ไม่โดนตัว
1: เฮ้ยอย่าเพิ่งอ่าน
0: ว่าหล่อนด่าคุณว่าเป็นแมลงหวีควายตอมน่ารำคาญ
2: เฮ้ยแมลงวันแมลงหวีร่วงขี้ควายกระบือถ่ายมูลกองท้องนาทั่วควรกลับไปแหวกว่ายขี้ควายวัวระวังหัว
1: เฮ้ย
2: ให้รอดปลอดภัยเอ้ย
3: แม่ชื่นแม่ชื่นผู้ใดเป็นคนเอาจดหมายนี้มาให้เองเมื่อครู
4: ่บ่าวของคุณข้าหลวงข้างในค่ะบอกว่าฝากจดหมายให้คุณที่ชื่อคุณฟักที่ทำงานพระคลังมหาสมบัติ
5: ใหญ่จึงมีคิดว่าแม่ยี่สุนเขียนเอง
0: ผู้หญิง
5: ผู้หญิงอย่างไร
0: เขียนเพลงยาวไม่ได้เช่นนี้ดอก
1: นั่นสิลายมือก็เป็นลายมือบุรุษชัด
2: ๆสตรีหากโกรธเคืองอย่างมากก็แค่ตัดพ้อต่อว่าตะแหน่งแง่งอนหัวคิดพวกหล่อนไม่เกี่ยวกาดท้าตีท้าต่อยเช่นนี้ดอก
5: คุณไม่เคยเจอผู้หญิงที่มีวาจาคมกล้าและมีจิตใจห้าวหาญไม่เกรงกลัวผู้ใดหรือ
1: ก็มีแต่คุณพุ่มคุณอาคุณผู้เดียวแหละ
5: คุณหมายว่าอย่างไร
1: คุณอาสาวของคุณเฉกเป็นผู้หญิงอวดกล้ากากันท้าทายไปทั่วอย่างไรเล่าหลานชายจึงโตขึ้นมาเป็นชายที่ยกหญิงให้ขึ้นเป็นใหญ่อย่างคุณ

0: พวกคนๆนี่เขาฉลาดนะคะเดี๋ยวทราบว่าเพลงยาวนี้ผู้ชายเป็นคนเขียน
1: ใครว่า
0: เอ้าก็คุณเฉยเป็นคนเขียนเองกับมือ
2: แม่ลำจวนจะพ้นอิทธิพลของเจ้าคุณอินทราได้ก็ต้องไปรับใช้ผู้ที่มีบารมีขณะที่ว่าเจ้าคุณอินทรายังต้องหมอบกราบสิเจ้าคะ
1: เอ๊ะแม่เต็ม
2: แล้วเราก็ไม่ต้องให้นายหุ่นมาเสี่ยงด้วยเจ้าค่ะอีกหน่อยนายนั่นก็ต้องตัดหางเปียแล้วก็ไปไต่เต้าเป็นคุณหลวงคุณพระขี่คลานจะได้เมียที่วิเศษวิโสกายคงเป็นโหลเลยเจ้าค่ะส่วนแม่ลำจวนก็จะได้เข้าวังไปถวายตัว
3: และถ้าได้เป็นตัวโปรดก็อาจจะเป็นเหมือนเท้าศรีจุฬาลักษณ์ก็ได้นะเจ้าค่ะ
1: นางเต็มเองนี่มัน
2: ไม่ว่าจะเป็นวังฝากโน้นหรือว่าในวัง
1: เองคิดว่าเองเป็นตัวอะไรองค์ปตาลกาหลาหรือที่จะเที่ยวลิขิตชีวิตคนทั้งหลายน่ะ
2: คุณก็แค่ส่งเสริมเจ้าค่ะแต่ว่ามันจะได้ตามนั้นหรือเปล่าก็อยู่ที่บุญที่กรรมของมันทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนี่เจ้าค่ะ
1: แล้วจะต่างอะไรจากพ่อมันที่จะส่งมันมาเป็นเมียน้อยท่านเจ้าคุณอินทราคนอย่างนางลำจวนนี่หรือคนที่ยอมเสี่ยงตายกล้าโดดน้ำปากคลองบางกอกน้อยไม่ยอมเป็นเมียคนที่มันไม่รักมันไม่ยอมถูกจับใส่พานเที่ยวถูกส่งไปวังโน้นวังนี้เหมือนดอกไม้เครื่องแขวนไว้ดมนี่หรอกแม่เต็ม
2: คุณก็ไม่ต้องบังคับจับมันใส่พานหรือว่าบงการออกคำสั่งอะไรนี้เจ้าคะคุณก็แค่จัดแจงให้ใครๆได้เห็นมันแล้วถ้าใครชอบมันแล้วมันชอบเขาตอบมันก็เป็นเรื่องของพรหมลิขิตไม่ใช่คุณหรอกเจ้าค่ะ
4: วันเพ็ญปีนี้ว่ามีคนพานั่งเรือชมกระทงแล้วหนาะมิต้องงอผู้ใดอีก
5: นี่ตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ
6: ์ท่านช่างหลวงมีเมียหรือยังจ๊ะ
7: เจ้าคุณแวดล้อมไปด้วยคนบ้านในสุนนางนวลก็ขึ้นหม้อกลายเป็นคนโปรด
8: คืน15ค่ำนี้จักมีสตรีว่าสักรวาสู้กับเหล่ามหาบุรุษแห่งยุคสมัย

0: ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้เข่าเม็ดเดียวเขาก็บอกว่าไหวเฮาหมูบ่3มื้อเหมือนแม่บ่ได้กินข้าว
2: กลลวงค้ามนุษย์แรงงานอีสาน
1: เฮ็ดหยังไหวเฮาคือหมูคือหมาเนี่ย
2: สารคดี Blood Berries หมากไม้เร็วๆนี้ทางไทย PBS และ www.wipa.me

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะคารังโรปะเส

ไทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะ

0: มีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนมยังสุทัตราภะคะวะโตปุพพภากนมะคารังโรมะเส

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: คุณผู้ชมครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่วัดราชประดิษฐ์ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเราจะมาสนทนาธรรมกับพระครูเกษมธรรมานุวัฒน์ท่านก็เป็นเจ้าคณะอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพร
0: นะครับพระอาจารย์ครับบางครั้งนะฮะคนรุ่นใหม่เขาบอกว่าแต่รู้สึกเหมือนกับมาเข้าวัดแล้วจะได้ยินแต่คำลบๆเกิดแก่เจ็บตายรักโลภโกรธหลงกิเลสนะกิเลสทำให้เราทุกเนี่ยความอยากแล้วทุกเนี่ยครับเราจะมีการเปลี่ยนภาษาวัยรุ่นครับอาจารย์เราจะมีการเปลี่ยน mindset mindset แปลว่าอะไรครับแปลว่าการตั้งค่าของความคิดกับความรู้กับความรู้สึกนะครับกับคำพูดเนี่ยอย่างไรให้คนเขาเห็น มุมที่ดีนะฮะแล้วรวมถึงเราจะให้บวรคือบ้านวัดราชการเนี่ยนะครับให้นะคนไทยยุคนี้เห็นเขาเรียกว่ามุมดีๆของนะพระพุทธศาสนายังไงบ้างครับอาจารย
1: ์พระพุทธศาสนาของเรามันดีอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: แต่มุมมองของคนตอนนี้นี่มองไปอีกอย่างหนึ่งพอมองไปต่างมุมแล้วมันก็ถูกลบทันทีข้อนี้ฉันใดอุปมาเหมือนกันกับคนที่เดินทางไปเจอหนทางระหว่างสองแพ่ง
0: ครับ
1: เราจะเลือกไปทางไหนนี่เราก็ไม่รู้ว่าทางนี้จะไปนรกหรือเปล่าทางนี้มันจะไปสวรรค์หรือเปล่าอะไรในทํานองนี
0: ้ครับ
1: หรือทางนี้จะไปเจอเสือหรือเปล่าทางนี้จะไปทางที่ร่ํารวยหรือเปล่านี่เขาไม่รู้ทางพอไม่รู้ทิศทางก็อาศัยคนอื่นจะต้องชี้แนวทางหลักในทางพระพุทธศาสนาในเบื้องต้นถ้าเขาไปอย่างนี้นี่โอ้ยว่าจะร่ำรวยชี้เรามาแล้วก็ไม่ร่ำไม่รวยเหมือนเดิมอย่างน้อยๆเราต้องทำใจเสียก่อนว่าการที่เราเหมือนกันกับผลไม้ที่มันกำลังออกดอกออกผลกว่ามันจะสุกนี้เท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่ข้อนี้ฉันใดอุปมาธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเราจะต้องย้อนเวลาดูว่าเราปฏิบัติได้เพียงครึ่งวันอยากรวยแล้วนี่มันไม่ใช่นะเราจะต้องทำให้โบราณอีสานเขาบอกว่าทำให้สุดขุดให้ถึงทำให้สุดขุดให้ถึงคำว่าทำให้สุดนี่ก็คือให้สุดให้เต็มที่เลยว่าที่เราเดินทางสายนี้นี่ขายสมมติว่าขายของในวันนี้นี่ขายผัดไทยเอายกตัวอย่างขายผัดไทยพอไปขายแล้ววันนี้นี่ไม่มีใครมาซื้อเลยก็ปิดแล้วไปขายตำส้มแล้ววันหลังคือยึดอะไรมันไม่แน่นสักอย่างนั่นใจมันลวนเลลังเลอยากจะรวยแป๊บเดียวตำมะละกอตำส้มก็อยากจะรวยในวันนั้นให้ได้เท่านั้นได้เท่านี้นี่เป็นแต่เพียงคิดเท่านั้นเองเขาลืมไปว่าสติของเรานั้นเราคิดหรือยังว่าคนทำในวันเดียวนี่ปลูกข้าวในวันเดียวจะให้เป็นข้าวสารเลยหรือนี่มันไม่ใช่ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาในทํานองเดียวกันการกลับตัดสินใจแรกๆนี้ก็คือมีสติสติคือความระลึกได้ว่าเราทำตอนนี้นี่ไปถึงไหนแล้วต่อจากนั้นก็มีสัมปชัญญะรู้ตัวว่าเราตอนนี้การกระทำของเราเป็นยังไงต้องรู้อยู่เสมอว่าเราคือใครเราไม่ใช่นายเราไม่ใช่ว่าคนรับจ้างแต่เราทำเพื่อความเป็นอยู่ของเรานั่นเองนั่นคือสติสัมปชัญญะรู้ตัวว่าตอนนี้ขายอะไรต้องขายอันนั้นไปเรื่อยๆเช่นวันนี้ขายอันนี้อีกวันหนึ่งขายอันหนึ่งคนที่มาซื้อนั่นวันก่อนมาซื้อผัดไทยจากร้านนี้มันอร่อยเหลือเกินมาตอนหลังเห็นขายตำส้มแล้วคนคนนั้นเขาก็ห่างออกไปดิเพราะมันไม่ของไม่แน่นอนเธอจะต้องมีความอดทนด้วยในการต่อสู้ชีวิตของความเป็นอยู่แล้วถึงจะบรรลุจุดเป้าหมายดังที่กล่าวนั่น
0: ครับดังนั้นครับอาจารย์ครับก็คือก็ต้องมีการช่วยกันคนละไม้คนละมือของบวรนะครับอาจารย์ครับ
1: เจริญพร
0: บ้านวัดและราชการใช่ไหมครับดังนั้นเรามาไล่ทีละสำนักเลยนะครับทั้งนั้นบ้านนะฮะพวกอย่างเช่นทุกวันนี้ครับอาจารย์ครับอันนี้ผมก็ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นส่วนตัวอิงจากชีวิตจริงที่เจอในฐานะที่ผมก็สอนเด็กเยอะนะครับว่าทุกวันนี้อย่างเช่นพ่อแม่อยากให้ลูกหลานมาพูดภาษาอังกฤษพวกผมก็เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษนะครับแต่เด็กทั่วเนี้ยแทบจะไม่ได้พูดภาษาไทยเลยเพราะพ่อแม่ก็ไม่ได้คุยกับลูกนะฮะไม่มีเวลาทำงานเยอะนะครับเอาเงินมาแต่ไม่ให้เวลาหรือพออยู่ด้วยกันก็คนละเครื่องหรือแยกห้องอยู่กันคนละห้องคนละเครื่องอย่างเงี้ยนะครับไม่ค่อยได้คุยกันดังนั้นสำคัญที่สุดก็คือต้องเป็นผู้ใหญ่ที่บ้านก่อนสิครับก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีก็ต้องพาลูกหลานมาที่วัดใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่แบบนับถือศาสนาพุทธแบบเปลือกนะพระอาจารย์ผมว่ารู้สึกอย่างนี้มันจะมีแบบนับถือศาสนาพุทธแบบเหมือนเปลือกเหมือนกับ ใช่ไหมเหมือนกับไม่ได้ลงลึกใช่ไหมก็คือแค่มาทำสิ่งต่างๆมาไหว้พระอาจจะขอนู่นขอนี่ทำบุญนิดนึงหน่อยตักบาตรเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ตัวเองอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ไปละแต่ไม่ได้มาศึกษาหรือเรียนรู้นะครับเขาเรียกว่าพระธรรมจริงๆใช่ไหมครับพระอาจารย์ครับดังนั้นพ่อแม่ควรจะต้องทำยังไงครับพระอาจารย์ครับ
1: อ๋อเราจะเห็นได้ว่าปัญหาในปัจจุบันนี้แม่พอคลอดลูกเล็กเสร็จแล้วก็ทิ้งลูกให้คนแก่ๆเฝ้าบ้านก็เป็นภาระแล้วก็ไปทำงานที่กรุงเทพส่งเงินมาให้ลูกให้ยายให้เลี้ยงลูกยายคนนั้นก็แก่ตัวเองก็ลำบากอยู่แล้วแล้วก็จะพาลูกนั้นเข้าวัดก็คือวันนี้ไม่มีอะไรที่จะเลี้ยงหลานแล้วในวันนี้เข้าไปถวายพระทหารเช้าเหมือนกับโยมที่ว่านั่นแหละเข้าวัดก็คือเข้าเปลือกพอไปวัดแล้วเขาจะคิดไว้ก่อนไว้วันนี้เราจะได้อะไรเอาของไปน้อยๆเวลากลับมาจะต้องได้มากมาต้อนหลานด้วยเมื่อเป็นดังนั้นคำสอนที่พระที่ให้นั้นเขาไม่ได้สนใจเขาจะเอาอย่างเดียวก็คือวัตถุที่ได้จากวัดมาต้อนหลาน
0: กับผลประโยชน์ของตัวเอง
1: นั่นแหละประโยชน์ที่เราได้นั่นแหละเพราะนั้นเด็กเหล่านั้นมันไม่ได้ซึมซาบไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยตื่นขึ้นมามันก็กินอย่างเดียวคำสอนอะไรไม่มีเวลามันจะไปโรงเรียนขอสตางค์ก็เวลายายให้ไปก็เงินแม่กูนะนี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็ทำให้ระหว่างยายกับลูกนี่กับหลานคนนี้นี
0: ่
1: มันไม่ค่อยจะเข้าใจในเรื่องเหล่านี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นจะให้มันตั้งใจศึกษาเราเรียนถ้ามันต้องการอยากจะได้มือถือต้องดีหน่อยอะไรอย่างนี้ถ้าไม่ให้ก็ไม่ได้มันจะโทรหาแม่มันให้ส่งมาเมื่อมาแล้วมันไม่ได้ศึกษาในสิ่งเหล่านี้มันก็สิ่งศึกษาในรอบนอกไปเมื่อเป็นดังนั้นมันก็ทำให้หนึ่งการที่พ่อแม่ไม่ได้ป้อนให้ความรักลูกเสมอกันเพราะอยู่ห่างกันความอบอุ่น

0: กันถ้าเราต้องการอยากจะเกิดความรู้นี่เราอยากจะมีความรู้ทางเกิดของปัญญานั้นมันมีมากมายทางเกิดคืออะไร 1. การได้ยินได้ฟังเขาเรียกว่าสุตตมายะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังการอ่านก็เหมือนกันทำให้เกิดปัญญานอกจากนั้นแล้วเมื่ออ่านแล้วนำไปคิดว่าพิจารณาว่าไม่ใช่ว่าเชื่องมงายไปตามคำอ่านเหล่านั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราเก็บเอาไปคิดว่าสิ่งนี้เราควรจะแก้ไขยังไงเมื่อนำไปคิดก็เกิดปัญญาเหมือนอย่างนักโบราณคดีที่เขามีความเก่งหลายๆอย่างเป็นเหมือนอย่างที่เขาได้รับทาหลักของพระศาสนาก็เรียกว่าเอตทัคคะ
1: ครับ
0: เช่นคนที่เป็นด็อกเตอร์อย่างนั้นด็อกเตอร์อย่างนี้ที่เขามีแนวความคิดพิเศษของเขาในการบริหารชีวิตความเป็นอยู่ของเขาจนได้รับความสามารถแบบเป็นพิเศษนั่นแหละและอีกที่สุดก็คือภาวนามายะปัญญาปัญญาการอบรมให้มีให้เป็นขึ้นก็หมายถึงการนั่งสมาธิเราทำอย่างไรจึงจะทำจิตของเราให้สงบ
1: ครับ
0: เราทำอย่างไรจิตของเราปัญญาจึงจะเกิดขึ้นได
1: ้ครับ
0: เมื่อเป็นดังนั้นหลักในทางพระพุทธศาสนาท่านจึงบอกว่าทางเกิดของปัญญามีอยู่3ทางดังที่กล่าวนั่นเองภาวนามายะปัญญานี้เป็นหนทางที่ทำให้คนเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นจึงมีในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวิแปลว่าแจ้งปัสสนาแปลว่าเห็นเมื่อได้ทำแล้วเห็นแจ้งเลยอย่างนี้เป็นต้นเหมือนอย่างหลวงปู่ฌานท่านไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับทางอย่างใดอย่างหนึ่งท่านอยู่ในการปฏิบัติของท่านอย่างเดียวท่านก็สามารถที่จะนำฝรั่งมาเชื่อมาถือได้ในหลักคำสอนคือการปฏิบัตินั่นแหละนี่ก็คือการทำสมาธินั้นคือทางเกิดขันปัญญาฝรั่งจึงเกิดศรัทธาเลื่อมใสมาบวชในทางพระพุทธศาสนาเพราะหลวงปู่ฌานี้มีจำนวนมากมายอย่างนี้เป็นต้นนั้นก็คือทางเกิดของปัญญาเพราะฉะนั้นคนจะไปเมาเอาว่าการเข้าวัดมันเป็นการค่ำคืออย่างนั้นอย่างนี้เพราะเราเข้าไม่จริงนั่นแหละมันทำให้เราได้แค่นั้นเหมือนกับเราที่ไปหาปลาไปนิดเดียวก็อยากได้เต็มคุเต็มตะกร้ามาแล้วนี่มันไม่ได้ต้องดูเวลาเธอหาจริงไหมเหล่านี้เป็นต้น
1: หรือว่าไปผิดเวลา
0: ไปนิดเดียวก็จะได้แล้วอย่างนี้เป็นแต่เพียงคิดเอาอย่างเดียวไม่ได้มันต้องทำจริงเอาจริงทำจริงอย่างนี้เป็นต้น
1: ครับก็ที่จริงแล้วก็แสดงว่าไม่จำเป็นต้องเป็นพุทธศาสนิกชนก็คืออย่างเช่นถ้าเขาเขียนว่าศาสนาเราอาจจะไม่ใส่อะไรเลยก็ได้แต่ฝรั่งเองท่านพระอาจารย์หรือว่าชาวต่างชาติเองทุกวันนี้ก็เดินทางมาเมืองไทยนั่นนะครับเพื่อมาอย่างที่พระอาจารย์บอกก็คือโอเคบางท่านก็มาบวชแต่หลายท่านที่ผมทราบนั่นนะครับคือ1ก็จะชอบมาศึกษาประวัติศาสตร์หรือดูสถาปัตยกรรมของวัดอันนั้นก็เป็นความสวยงามของประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็2ก็คือพยายามศึกษานั่นนะครับก็แน่นอนครับสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ลึกของปรัชญาหรือว่าคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับผมแล้วก็รวมถึงการปฏิบัติไม่ว่าจะมี2คำนะที่เป็นคำยอดฮิตในทุกวันนี้คือ meditation คือการทำสมาธิแล้วก็ mindfulness ก็คือการเจริญสติอะไรพวกนี้นะครับต่างชาติเริ่มเห็นคุณค่าและก็ความสำคัญของสิ่งพวกนี้แต่ต่างชาติหลายท่านก็บอกว่าไอ้ก็ไม่ได้เป็นไอ้ก็ไม่ใช่เป็นพุทธศาสนิกชนนะไอ้ก็ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเป็นบูดิสต์นะแต่ไอ้ก็ชอบปรัชญาคำสอนและไอ้ก็ชอบที่จะมาอยู่ในความสงบของวัดหรือแม้กระทั่งมาเรียนรู้ใช่ไหมครับคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นต้นอันนี้ก็สามารถทำได้ในยุคนี้ใช่ไหมครับอาจารย์
0: เจริญพรก็สามารถทำได
1: ้ครับ
0: อย่างน้อยๆอย่างน้อยๆที่เข้าวัดเนี่ยถ้าเราเหมือนกับวัดราชประดิษฐ์ของเรานี่แหละวัดราชประดิษฐ์ของเรานี่ของดีของโบราณที่เราเขาทำเอาไว้นี่แต่คนสมัยใหม่คิดว่ามันไม่ดีก็จะรื้ออย่างเดียวนอกจากนั้นแล้วเมื่อความดีทั้งหลายทั้งปวงที่คนโบราณเขาทำไว้แล้วนี่ถ้าเราอนุรักษ์รักษาไว้นี่ก่อนไปที่จูงจิตจูงใจของคนที่ได้มาพบเห็นและอยากจะมาดูอยากจะมาเห็นพอมาเห็นในสิ่งเหล่านี้อย่างนี้เราไม่เคยพบเราไม่เคยเห็นก็อยากจะมาดูอีกพอเจอเข้าแล้วเพราะอะไรเพราะเราได้ดูแล้วมันเกิดความสบายกายสบายกายเดินก็ไม่รู้จักร้อนสบายใจพอดูแล้วมันก็เพลินไปกับศิลปะวัฒนบทธรรมโบราณของเราอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็สิ่งหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นวัตถุที่จูงใจให้คนเข้ามาศึกษาอย่างนี้เป็นต้น

0: ช่นที่พระอาจารย์บอกครับว่าถ้าคนในยุคนี้ก็มัวแต่เอียงไปทางสมัยใหม่แต่ทันสมัยแต่อะไรที่มันล้ำยุคเนี่ยนะครับแต่ถ้าเราอยากจะให้มันดึงให้มันเกิดสมดุลเนี่ยมันก็จะต้องมาอย่าลืมว่าที่มันมีทุกวันนี้ได้และหรือเราจะมีอนาคตได้มันก็ต้องมีเรื่องราวในอดีตดีๆดังนั้นการมีสมดุลที่ดีก็คือหยิบความ ความดั้งเดิมหรือสิ่งดีๆจากความเดิมจากตอนที่แล้วมาให้มันมีความสมดุล นะครับหรือแม้กระทั่งเวลาผมไปสอนวัยรุ่นยุคใหม่ว่าโอเคก็เข้าใจแหละว่ามันจะมีทางโลกแต่ว่าถ้าอยากจะมีความสมดุลเนี่ยมันก็ต้องมีทางธรรมด้วยอะไรเงี้ยนะครับแต่วัยรุ่นก็จะชอบถามนะครับคนยุคใหม่ครับอาจารย์แล้วผมจะได้อะไรน่าดังนั้นสุดท้ายครับก็คือเราจะโน้มน้าวหรือเราจะกล่อมหรือเราจะอบรมสอนนะฮะคนยุคใหม่ว่าเข้าวัดหรือมาฟังธรรมหรือมาปฏิบัติธรรมซึ่งไม่จำเป็นต้องนุ่งขาวห่มขาวหรือไม่จำเป็นต้องบวชก็ได้นะครับเราจะได้อะไรครับในมุมมองอาจารย์ถ้าอาจารย์จะต้องมาเป็นเหมือนกับขออนุญาตติดตลกนะก็คือเหมือนต้องเป็นเหมือนกับเจ้าหน้าที่เหมือนกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์นะครับอาจารย์ครับเราจะโน้มน้าวญาติโยมหรือคนยุคใหม่หรือพ่อแม่ผู้ใหญ่ที่กำลังดูให้เขาไปพูดต่อกับลูกหลานที่คงไม่ได้ดูรายการเราตอนนี้นะครับว่ามาวัดมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมมาศึกษาว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรบ้างเนี่ยได้อะไรบ้างครับเพราะคนสมัยนี้ก็จะต้องติดว่าอัตตาตัวเองคือศูนย์กลางของโลกเนี่ยนะครับหนูจะได้อะไรมีคนชอบถามผมเยอะมากครับอาจารย
1: ์ก็น่าคิดเนาะ
0: ครับ
1: คือคนเราเหมือนกันกับไปหาอาหารนี่แหละ
0: ครับ
1: มันยังมีดีอยู่ก็คือมันได้ติดไม้ติดมือกลับมาพอเข้าวัดนี่มันไม่ได้อะไรกลับไปเขาก็เลยไปสรุปเลยว่าเข้าวัดไม่ได้อะไรเลยเมื่อเป็นดังนั้นแล้วเด็กสมัยใหม่ก็เลยไปสรุปเอาเองว่าการเข้าวัดมันคำคือมันเป็นคนโบราณเราไม่ควรจะเข้าแล้วแต่สิ่งที่แอบแฝงอยู่ลึกๆนั้นเพราะเขาได้จากวัดเขาได้อะไรเมื่อเขาเห็นวัดแล้วในเบื้องต้นที่เขาเข้าไปสู่สถานที่วัดแต่เห็นกิริยามารยาหรือเห็นวัดวาอารามมีความสะอาดสวยงามในส่วนนี้เขาก็ได้อยู่ในส่วนหนึ่งถ้าเขาไปคิดอยู่มุมมองเขาถ้าเขาไม่ไปทัศนาจรถ้าไปทัศนศึกษานับรองก็ได้ถ้าทัศนาจรนี้พอเห็นแล้วก็ทิ้งเลย
0: ครับ
1: ทัศนศึกษาอันนี้มันดีอยู่ที่วัดนี่เราก็ไปเก็บไปคิดที่บ้านเราของดีเอาไปใช้ที่บ้านเราของไม่ดีทิ้งที่ไว้วัดอะไรอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเป็นดังนั้นแล้วจะให้มันเห็นเป็นรูปธรรมนั้นมันไม่ได
0: ้ครับ
1: รูปธรรมก็คือสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาพอกลับออกไปแล้วไม่ได้อะไรเลยติดไม้ติดมือก็ไม่มีเขาก็ไปสรุปเอาเองไม่ได้เพราะฉะนั้นคนสมัยโบราณนี้พาลูกพาหลานเข้าวัดเข้าวาในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ที่พากันเข้ามานั้นจุดมุ่งหมายก็อยากจะให้ลูกเป็นคนดีอยากให้หลานมีคนดีแต่เขาก็มองไปอีกอย่างหนึ่งว่าเราไม่ค่อยมีเวลาเพราะความไม่มีเวลาคือความไม่อดทนนั่นแหละก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังอะไรเลยพอกลับออกไปแล้วก็หาว่าเข้าไปก็เข้าไปอย่างนั้นแหละวะไม่ได้อะไรกลับมาก็สรุปแล้วถ้าอยู่ไปนานๆได้ฟังอย่างนั้นได้ฟังอย่างนี้พระสงฆ์ท่านจะอธิบายธรรมะให้ฟังเมื่อยอมฟังก็จะดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเราจะได้เก็บเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเก็บให้รู้ว่าหลักหัวใจของพระศาสนาคืออะไรบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นแม้กระทั่งหลักหัวใจยังไม่รู้เรื่องเลยอย่างนี้เป็นต้นสัพพปาปัสสะอักลนังกุศลสู้ปะสัมปทาสัจจิตะปริโยทัปนังอะไรอย่างนี้เป็นต้นการไม่ทำบาปทั้งปวงนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นหัวใจของพระศาสนาการทำความดีนั่นแหละคือคุณหัวใจพระศาสนาการทำจิตของเราให้สะอาดผ่องใสนั่นแหละไม่ขุ่นมัวคืออย่าเอาไปคิดอย่างเดียวว่ามีแต่ลบมีแต่ลบอะไรอย่างนี
0: ้
1: มันก็ทำเพราะเราไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นหัวใจแท้ๆก็คือการไม่ทำบาปการทำคุณงามความดีการทำใจให้สะอาดนั้นก็คือหัวใจที่เรานำเอาไปคิดและนำเอาไปใช้ก็เกิดประโยชน์ได้แล้ว
0: ครับครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับก็คือทุกคนก็อยากจะมีชีวิตที่ดีการจะมีชีวิตที่ดีได้ก็จะต้องมีสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีครอบครัวที่ดีนะครับก็ต้องเริ่มจากการที่มีคนดีคนดีก็ต้องมีความคิดดี ความรู้สึกดีคำพูดดีใช่ไหมครับ อาจารย์มุมมองที่ดี ใช่ไหมฮะตรรกะที่ดีดังนั้นนะครับก็คือวันนี้นะครับก็

0: รายการของเราเนี่ยนะครับก็เป็นรายการที่แค่จะมาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์นะครับเพื่อให้พุทธศาสนิกชนหรือแม้กระทั่งคนไทยที่อาจจะไม่ได้นับถือศาสนาพุทธกันแล้วหรืออาจจะนับถือศาสนาอื่นเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเห็นนะครับว่าก็ยังมีอะไรดีๆอีกเยอะนะครับในเรื่องราวของการเข้าวัดหรือในเรื่องราวของพุทธศาสนาเป็นต้นนั่นเองนะครับดังนั้นรายการของเรานะครับคุณผู้ชมครับก็มีวัตถุประสงค์แค่นี้นะครับอาจารย์ครับก็คืออยากให้นะครับก็คือคนไทยประเทศไทยสังคมไทยนะครับเป็นประเทศและก็เป็นสังคมที่ดีเริ่มต้นจากคนดีที่มีความคิดและก็จิตใจที่ดีนั่นเองครับวันนี้ก็ต้องกราบนะฮะนมัสการขอบพระคุณนะครับพระครูเกษมธรรมานุวัฒน์นะครับที่มาสนทนาธรรมกับเราเนี่ยครับ
1: เจริญพร

0: ทำไมบางคนมองปลาร้าเนี่ยเป็นเพียงวัตถุดิบดาดื่นพื้นบ้านครับแล้วทำไมบางคนมองปลาร้าว่าเป็นคราฟอาร์ติซานโปรดักต์หรือว่าวัตถุดิบที่อาศัยความละเมียดและความเป็นศิลปินในการผลิตวิทยาศาสตร์การหมักดองที่เชื่อมโยงกับรสนิยมในการปรุงหล่อหลอมออกมาเป็นเสาหลักแห่งรสชาติอีสานได้อย่างไรไปหาคำตอบกันในแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
1: วิ่งเลยตอนนี้ไปวิ่งกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสัมผัสบรรยากาศเมืองแห่งประวัติศาสตร์ทริปนี้ได้แก๊งสายวิ่งจาก Home Body Run Club มาสร้างสีสันตลอดเส้นทางออกสตาร์ทกันที่วัดชัยวัฒนารามวิ่งรับลมชมความอลังการของโบราณสถานคู่เมืองอยุธยาจากนั้นไปต่อกันที่วัดโลกยาสุธารามพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดตระการตาแห่งอยุธยาแล้วไปปิดท้ายกันที่วัดมหาธาตุไฮไลท์ที่หลายคนต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองทริปนี้ได้ทั้งวิ่งได้ทั้งเรื่องราวเมืองแห่งนี้ยังมีอะไรให้ค้นหาอีกมากมายร่วมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Day เพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้เวลา 10:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
2: ตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนกันนะทำไมด้านหลังของผมนะฮะมีภาษาจีนเขียนคู่กับภาษาเกาหลีเพื่อนๆทายสิครับว่าผมอยู่ที่ไหน
3: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
2: ่อร่อยมากนะฮะแล้วผักกิมจิเขาสดมาก
4: ฮานยองฮาเซโย
5: ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่สวนวัฒนธรรมเกาหลีแห่งประเทศจีนนะครับซึ่งที่นี่นะครับอยู่ในเขตปกครองตนเองชนชาติเกาหลีเหยียนเปียนมณฑลจีหลินนะครับ
3: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมเพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นทางไทย PBS
2: มาร่วมสำรวจวัฒนธรรมชาวเกาหลีในจีนไปด้วยกันกับผมในรายการในตอนนี้นะครับ
3: รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทนเสียง
6: เป็นพิธีกรแสดงละครเวทีโรงเรียน
7: ชอบแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้ว
6: ชอบมากเราเลยมีความฝันว่าอยากจะเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ตั้งดูจี้เส้นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยฮะของพี่โน้ตพี่สีหนุ่มทุ่มเสียงฮาพี่หนูของเตยเรารู้สึกเราชอบและเราอ่ะอยากจำมุกเขาเอาไปเล่าจนกลายเป็นคนพูดเก่งที่จริงมันเริ่มมาจากตรงนู้นนะฮะ
7: แต่ว่าเป็นคนอยู่กับเพื่อนนี่คือตลกปกฮา
6: ตลกเลยฮะพยายามจะหามุกฮะชีวิตมนุษย์เราต้องขับเคลื่อนด้วยเงินอยู่แล้วนะฮะตังก็ต้องมีงานหลักซึ่งตอนนั้นมันก็คือยูทูบเบอร์
7: คือเหมือนกับเล่นในสนามจริง
6: นี่กำลังจะทำบิสเนสใหม่อีกหนึ่งอย่างครับ
7: คืออะไรครับ
8: Made My Day วันนี้ดีที่สุดทุกวันเสาร์เวลา 11:30 นทางไทย PBS
9: แต่นี่ไม่ใช่อาหารนั่นคือลูกอีกตัวของมันโซเบกรับหน้าที่เป็นพ่อเช่นเดียวกับนกบางชนิดในปัจจุบันเมื่อวางไข่แล้วหน้าที่ดูแลลูกจะตกเป็นของพ่อ
10: สัจจันไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น

0: คนรุ่นใหม่มีนโยบายที่อยากจะเปลี่ยนพื้นที่รอบเมืองให้เป็นพื้นที่เรียนรู้พื้นที่สร้างสรรค์
1: เราเนี่ยอยากจะขยายแล้วก็ยกระดับพื้นที่สร้างสรรค์ให้กว้างมากขึ้นผ่านประสบการณ์จริงที่เราเคยทำงานมา
2: เพราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนมีพื้นที่ที่สามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้แล้วก็มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับผู้ใหญ่เหมือนกัน
0: ร่วมโหวตทีมเสนอนโยบายที่ใช่ทาง LINE @thaipbs ขณะชมสดแล้วมาพลิกเมืองไปพร้อมกัน Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนี้เวลา 16:05 น.ทาง Thai PBS

0: 435นายสุริยาวงอารี
1: นายอนุทินชาญวีรกุลครับ
2: ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งนายอนุทินชาญวีรกุลเป็นนายกรัฐมนตรี
3: ในวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี19มีนาคมที่ผ่านมาปรากฏว่ามีส.ส.พรรคประชาชนคนหนึ่งค่ะสวนมติพรรคไปโหวตสนับสนุนให้อนุทินชาญวีรกุลเป็นนายกรัฐมนตรีส.ส.คนนี้ถูกเรียกว่าเป็นงูเห่าของพรรคประชาชนค่ะผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นงูเห่าส้มคือสุริยาวงอารีที่ชนะแชมป์เก่าจากเพื่อไทยจนได้เป็นส.ส.เขต7อุดรธานีท่ามกลางข่าวลือว่าการซื้องูเห่าครั้งล่าสุดนี้อาจมีมูลค่า20ล้านบาทและเงินเดือนอีกประมาณ 400,000 บาทค่ะ
4: หากมองย้อนกลับไปหลายสิบปีก่อนปรากฏการณ์งูเห่ามักนำไปสู่การเปลี่ยนขั้วอำนาจทางการเมืองกดดันให้ยุบสภาหรือทำให้รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำมีเสถียรภาพมากขึ้นแต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างที่เรารู้กันพรรคภูมิใจไทยได้เสียงข้างมากอย่างชนิดที่ไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องใช้เสียงจากฝ่ายตรงข้ามมาสนับสนุนจึงทำให้เกิดคำถามว่างูเห่าตัวเดียวมีความหมายอะไรทำไมส.ส.พรรคส้มที่โหวตให้หัวหน้าพรรคน้ำเงินจึงถูกเรียกว่างูเห่าแท้จริงแล้วความหมายของงูเห่าทางการเมืองคืออะไรมีที่มาจากไหนงูเห่าที่เลื้อยกันยกรังแตกต่างจากงูเห่าตัวเดียวและงูเห่าสายพันธุ์อื่นๆอย่างไรติดตามได้ใน Crosstalk คิดต่างคุยกันที่มาของคำว่างูเห่าในบริบททางการเมืองเกิดขึ้นครั้งแรกในปี2540เมื่อพลเอกชวลิตยงใจยุทธลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังวิกฤตต้มยำกุ้งและหลังจากนั้นมีความพยายามจัดตั้งรัฐบาลจาก2ขั้วคือแกนนำรัฐบาลเดิมที่เสนอพลเอกชาติชายชุนหวันและพรรคประชาธิปัตย์ของชวนหลีกภัยขณะนั้นพรรคประชากรไทยซึ่งมีสมัครสุนทรเวชเป็นหัวหน้าพรรคมีมติไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคประชาธิปัตย์แต่ปรากฏว่ามีส.ส.12คนในพรรคประชากรไทยนำโดยวัฒนาสวัยเหมแกนนำกลุ่มปากน้ำโหวตสวนมติพรรคสนับสนุนชวนหลีกภัยจนได้เสียงข้างมากและเป็นนายกรัฐมนตรีได้สำเร็จสมัครสุนทรเวชหัวหน้าพรรคประชากรไทยเปรียบเทียบกลุ่มส.ส.ที่สวนมติพรรคว่าเหมือนงูเห่าในนิทานอีสปเรื่องชาวนากับงูเห่าคุณสมัครกล่าวว่าผมเหมือนชาวนาที่ไปเจองูเห่าที่กำลังจะตายเพราะความหนาวจึงอุ้มมาใส่ไว้ในอกเพื่อให้ความอบอุ่นแต่พอเริ่มมีแรงงูเห่านั้นก็กัดชาวนาจนตายความหมายของคุณสมัครก็คือการตัดพ้อเปรียบเปรยว่ากลุ่มส.ส.ที่โหวตสวนมติพรรคเป็นพวกทรยศหักหลังเลี้ยงไม่เชื่อง
3: หากมองว่าการสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองน่าจะเรียกว่างูเห่าได้เช่นเดียวกันในเหตุการณ์ปี2551ที่กลุ่มเพื่อนเนวิน23คนนำโดยเนวินชิดชอบสละเรือหลังพรรคพลังประชาชนถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบได้ข้ามขั้วไปสนับสนุนอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นที่มาของประโยคมันจบแล้วครับนายในบทสนทนาทางไกลระหว่างเนวินและทักษิณชินวัตรเรื่องนี้ก็อาจเข้าข่ายพฤติกรรมที่เรียกว่างูเห่าเช่นกันค่ะหรือจะเป็นกรณีอื้อฉาวจากคำเปรียบเปรยคนเลี้ยง

0: และการแจกกล้วยในการอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อปี2565ค่ะที่เป็นการกว้านซื้อเสียงส.ส.โดยคนกลุ่มหนึ่งเพื่อให้สนับสนุนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็น่าจะเรียกว่างูเห่าได้เหมือนกันตั้งแต่นั้นมาเมื่อมีส.ส.ย้ายข้างข้ามขั้วไปสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามหรือส่วนมติพรรคด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นฟูงหรือว่าตัวเดียวก็จะถูกเรียกแบบเหมารวมค่ะว่างูเห่าซึ่งแน่นอนว่าความหมายเป็นไปในทางลบทั้งหมดแต่อาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชวนเปิดประเด็นค่ะว่างูเห่าไม่ได้มีความหมายเดียวนะคะและการไม่เห็นด้วยกับพรรคต้นสังกัดก็ไม่ใช่เรื่องผิดเสมอไปหากเป็นไปด้วยอุดมการณ์และจุดยืนทางการเมืองที่ไม่ตรงกัน
1: ถ้าให้มองในบริบทของสังคมไทยเนี่ยพอเราใช้คำว่างูเห่าปุ๊บจะรู้สึกว่าคำนี้เป็นคำที่เป็นด้านลบนะคะเพราะว่าคนก็จะเชื่อมโยงคำนี้กับการดีลรับหลังใต้โต๊ะใช่ไหมคะหรือการตัดสินใจเลือกบนผลประโยชน์ของตัวเองการได้รับรางวัลหรือแรงจูงใจที่เป็นเงินทองหรือตำแหน่งแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดอุดมการที่เชื่อมโยงระหว่างพรรคกับตัวส.ส.ท่านนั้นแต่ว่าถ้าเราตั้งคำถามอันนี้ว่าสมมติว่ามีส.ส.บางคนเขารู้สึกว่าเขาไปกับพรรคไม่ได้ละจุดยืนความคิดความปรารถนาแรงบันดาลใจไม่ตรงกันเขาจำเป็นจะต้องอยู่กับพรรคไปตลอดไหมมันก็เป็นคำถามที่น่าสนใจ
2: สมัยก่อนเวลาเราพูดถึงงูเห่าโดยยึดความหมายของคุณสมัครคือกลุ่มส.ส.ที่รวมตัวกันเป็นฝูงหักหลังพรรคตัวเองเพื่อไปสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้เกิดการพลิกขั้วทางการเมืองให้ผ่านหรือไม่ผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือให้เสียงเพียงพอที่จะดันกฎหมายบางฉบับให้ผ่านสภาแต่ในกรณีของคุณสุริยาวงศ์อารีส.ส.อุดรธานีจากพรรคประชาชนที่โหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกจนถูกเรียกว่างูเห่าส้มมีความแตกต่างจากงูเห่าสมัยก่อนเพราะทุกวันนี้รัฐบาลภูมิใจไทยไม่ใช่รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำการย้ายมาเพียงตัวเดียวเสียงเดียวของคุณสุริยาก็ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับการเปลี่ยนขั้วอำนาจเหมือนงูเห่าในความหมายเดิม
3: ผมว่าสมัยใหม่เนี่ยมันร้ายแรงกว่านะมันไม่มีกติกานะครับก็เฮ้ยงูเห่างูกระบะกระปะเรื่องงูจงอางเรื่องงูอะไรกันแน่มันไม่รู้อะแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนมันรู้เลยเดี๋ยวนี้มันกลายพันธุ์อ่ะมันผสมพันธุ์กันแต่ว่าพิษมันก็ร้ายแรงเพราะว่ามันรักษายาก
2: ก่อนการเลือกตั้งนิพิธโพสต์ข้อความลงใน Facebook ว่าพ่อค้างูเห่าเริ่มฝากไข่หากชนะเลือกตั้งจะมีค่ายกมือ20ล้านบาทซึ่งนิพิธบอกว่าการฝากไข่ก่อนเลือกตั้งหรือเริ่มซื้อตัวกันตั้งแต่เนิ่นๆก่อนเลือกตั้งนั้นเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
3: เดี๋ยวนี้มันมีแมวมองเหมือนแมวมองไปหานางสาวไทยเมื่อก่อนนั่นแหละมีแมวมองว่าไอ้คนเนี้ยมันน่าจะได้เป็นผู้แทนราษฎรถ้าคุณเป็นผู้แทนราษฎรนะแล้วพรรคคุณไปเป็นฝ่ายค้านนะคุณมาโหวตได้โหวตหน้าพรรคผมเป็นนายกนะคิดราคากันเบ็ดเสร็จเลย20 30จ่ายมัดจำครึ่งหนึ่งยังได้เลยผมว่ายุคก่อนไม่ค่อยได้ยินนะผมก็อยู่ในการเมืองมาตั้ง20 30ปีมันแพกโผกันถึงขนาดนี้ผมคิดว่าในยุคนี้แหละนะครับในยุคนี้มันเกิดขึ้นเยอะมาก
2: จากคำอธิบายนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนว่างูเห่าสมัยใหม่ไม่ได้มีความหมายเดียวกับเมื่อก่อนอย่างน้อยก็ในเรื่องของจำนวนอาจารย์สิริพันธ์ให้ทัศนะว่าถึงแม้หนึ่งเสียงนี้จะไม่ส่งผลอะไรต่อรัฐบาลแต่ฝ่ายค้านขณะนี้คือพรรคประชาชนการมีคนโหวตสวนมติพรรคแค่คนเดียวก็กลายเป็นการเปิดแผลพรรคประชาชนอีกครั้งว่าไม่สามารถคุมเสียงส.ส.ของตัวเองได้
1: ส.ส.ท่านนี้ของพรรคประชาชนเนี่ยน่าจะเคยคุยกับแกนนำของพรรคภูมิใจไทยมาอยู่แล้วเพราะว่าเป็นพื้นที่ของภูมิใจไทยแล้วเข้าใจด้วยว่าชัยชนะของส.ส.ท่านนี้เนี่ยก็ไม่ได้มาเป็นตัวเต็งตั้งแต่แรกนะคะดังนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าฝากเลี้ยงไว้ก่อนอาจจะมีคำนี้นะคะแล้วการโหวตเนี่ยก็คือเป็นการส่งสัญญาณนะว่าพรรคประชาชนไม่สามารถคุมเสียงของส.ส.หรือสมาชิกของพรรคได
2: ้
0: จากประโยคเปรียบเทียบของคุณสมัครว่าการสวนมติพักเป็นงูเห่าทรยศหักหลังทั้งประชาชนและพักแต่ก็มีบางกรณีนะคะที่ส.ส.ท่านนั้นอธิบายได้ว่าเขาสวนมติพักเพราะไม่ต้องการทรยศต่อคำสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนค่ะยกตัวอย่างชัดๆก็คือการโหวตนายกเมื่อปี2562ค่ะสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติส.ส.ศรีสะเกษในขณะนั้นจากพรรคภูมิใจไทยได้โหวตสวนมติพรรคค่ะด้วยการงดออกเสียงในวันโหวตนายกทั้งที่ภูมิใจไทยมีมติสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
4: 131นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติ
5: งดออกเสียงครับ
0: สิริพงษ์ให้เหตุผลว่าเป็นการรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนค่ะว่าจะเลือกอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นนายกคนเดียวเท่านั้นเขายืนยันว่าไม่ใช่งูเห่าไม่จำเป็นต้องรับเงินใครซึ่งหลังจากนั้นพรรคเองก็ไม่ได้มีบทลงโทษรุนแรงนะคะและสิริพงษ์ก็ยังเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงคนสำคัญของภูมิใจไทยอยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
1: ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเขาโหวตส่วนมติพรรคเนี่ยมันควรจะต้องมีการออกมาชี้แจงให้ประชาชนและฐานเสียงของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะแล้วก็พรรคการเมืองทราบว่าเขาโหวตแบบนี้เพราะเหตุใด
0: ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2560มาตรา114เขียนเอาไว้ค่ะว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยไม่อยู่ภายใต้อานัตการครอบงำใดๆแสดงว่าก็ต้องไม่อยู่ภายใต้การครอบงำของพรรคด้วยค่ะดังนั้นส.ส.จึงควรจะต้องยึดสถานะความเป็นตัวแทนของประชาชนเป็นที่ตั้ง
1: โดยส่วนตัวเนี่ยมองว่าการโหวตสวนมติพรรคทำได้นะคะแต่ต้องมีความชัดเจนแล้วก็ต้องชี้แจงถ้าเกิดคุณไม่ชี้แจงคุณไม่ชัดเจนหรือในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีสำคัญสำคัญอย่างเช่นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยถ้าโหวตสวนมติพรรคอันนี้มันก็จะถูกตั้งคำถามว่ามันมีการรับสินบาทค่าสินบนกันหรือไม่นะคะคือต้องดูเป็นกรณี
0: แต่หากหาคำอธิบายไม่ได้ก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะหากประชาชนจะตั้งคำถามและตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่าการไปสนับสนุนพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามที่ตนเองสังกัดต้องมีผลประโยชน์อะไรสักอย่างมาตอบแทน
3: เวลาเขาไปอธิบายเขาก็อธิบายเหตุผลอย่างอื่นเช่นก็อธิบายว่ามันนโยบายนี้ยังอยู่นะแต่มันยังทำไปได้ในขณะนี้เพราะมันมีเรื่องอื่นที่มีความสำคัญกว่า
0: เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ยิ่งตอกย้ำนะคะว่างูเห่าไม่ได้มีความหมายเดียวจะเป็นลบก็ได้หรือมีคำอธิบายที่ฟังขึ้นก็ได้ค่ะจึงจำเป็นต้องตั้งคำถามในเชิงหลักการว่าจริงๆแล้วเราควรต้องเว้นพื้นที่ไว้ให้ส.ส.สามารถแสดงความเห็นที่แตกต่างกับพรรคได้ด้วยหรือไม่ค่ะอาจารย์สิริพันธ์ยกตัวอย่างแคนาดาค่ะที่ล่าสุดนายกมาร์คคูนี่จากพรรคเสรีนิยมหรือว่าลิเบอรัลได้จัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแต่ตัวคานี่เองได้รับความนิยมสูงมากในระดับโลกโดยเฉพาะสุนทรพจน์ต่อต้านความพยายามครอบครองกรีนแลนด์ของโดนัลด์ทรัมป์ว่ายุคสมัยที่โลกต้องพึ่งพาการนำของสหรัฐนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วทำให้ส.ส.ฝั่งอนุรักษ์นิยมส่วนหนึ่งย้ายมาสนับสนุนเสรีนิยมก็น่าตั้งคำถามค่ะว่าการย้ายโหวตสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามแบบมีเหตุผลรองรับแบบนี้ควรถูกเรียกว่างูเห่าเหมือนกันหรือเปล่าคะ
1: มีส.ส.ฝั่งคอนเซอร์เวทีฟนะคะพรรคคอนเซอร์เวทีฟ5คนย้ายออกมาสนับสนุนพรรคลิเบอรัลอันนี้เป็นประเด็นใหญ่ในแคนาดามากในแคนาดาหรือในต่างประเทศเขาเรียกแบบนี้ว่าเป็น frog crossing crossing the floor คือข้ามพรรคมาโหวตให้เขาไม่ได้ใช้คำรุนแรงเหมือนงูเห่าก็คือเป็นคำปกติแต่คนที่ไม่เห็นด้วยก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าตอนที่เลือกส.ส.เหล่านี้มาเนี่ยเขาเลือกเพราะคนเหล่านี้เป็นคอนเซอร์เวทีฟนะ
2: ส.ส.ที่มีพฤติกรรมของงูเห่าก็มีชะตากรรมแตกต่างกันไปโดยงูเห่าพรรคส้มทั้งสมัยพรรคอนาคตใหม่ก้าวไกลและประชาชนเมื่อเกิดการทรยศหักหลังพรรคส.ส.กลุ่มนี้ก็แทบจะหมดอนาคตทางการเมือง
6: กรณีพรรคประชาชนนะคะพรรคส้มแน่นอนว่าเป็นพรรคที่ต่างจากพรรคอื่น ในอย่างน้อยก็2กรณีคือจุดยืนทางการเมืองเนี่ยชัดเจนเขาก็หวังว่าเวลาที่เขาเลือกผู้สมัครเนี่ยผู้สมัครจะต้องสอดคล้องกับนโยบายของพรรคพอมีการโหวตสวนมติพรรคเนี่ยก็เลยถูกกล่าวหาค่อนข้างรุนแรง
5: จะไม่ย้ายพรรคใช่มั้ย
7: ไม่ย้าย
5: ยืนยันเลยแต่คนเก่าไม่เอาเลยคือมันเสียคะแนนฟรีไม่เก็ทอย่างแรง
7: สำหรับประเด็นเรื่องพรรคใหม่ทำไมกริชถึงเลือกไปพรรคก้าครับ
2: ในบางพื้นที่พรรคส้มเป็นตัวอย่างหนึ่งของการส่งเสาไฟฟ้าลงก็ชนะเพราะพรรคชูอุดมการณ์มากกว่าตัวผู้สมัครจึงเป็นไปได้ว่าส.ส.คนนั้นชนะการเลือกตั้งเพราะพรรคไม่ใช่เพราะความนิยมหรือผลงานของตัวเองดังนั้นเมื่อทำผิดจากอุดมการณ์ของพรรคบทลงโทษจากประชาชนก็คือส.ส.เหล่านั้นจะสอบตกในการเลือกตั้งครั้งถัดไป
3: คนที่เลือกพรรคส้มวิธีคิดของเขาต่างกับคนที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์พรรคกล้าทำพรรคภูมิใจไทยเพราะนั้นเวลาคุณเปลี่ยนขั้วจากพรรคส้มไปพรรคภูมิใจไทยไปพรรคกล้าทำเนี่ยประชาชนที่เลือกเนี่ยความคิดของประชาชนก็ยังอยู่ความแบบก็ไม่ไปกับคุณเนี
2: ่ยแต่ใช่ว่าชะตากรรมของนักการเมืองที่ถูกเรียกว่าเป็นงูเห่าจะสอบตกทั้งหมดเพราะงูเห่าจากพรรคอื่นๆที่ไม่ใช่พรรคส้มเมื่อย้ายพรรคแล้วก็ยังมีอนาคตได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่เหตุผลส่วนหนึ่งก็คือประชาชนยังผูกพันกับส.ส.ในระดับตัวบุคคลมากกว่าพรรคต้นสังกัดตัวอย่างเช่นในปีพ.ศ. 2566ส.ส.ประชาธิปัตย์16คนที่โหวตสวนมติพรรคสนับสนุนเศรษฐาทวีสินจากพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีเดชอิฐขาวทองรองหัวหน้าพรรคในขณะนั้นอ้างว่าไม่ได้หมายถึงการร่วมรัฐบาลแต่เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ซึ่งตอนนั้นนิพิษในฐานะคนประชาธิปัตย์วิจารณ์ว่าเป็นการจบชีวิตทางการเมืองแต่ในความเป็นจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะส่วนใหญ่ยังรักษาพื้นที่ของตัวเองไว้ได
3: ้อันนั้นมันอาจจะเป็นการผมอาจจะต้องถอนคำพูดก็ได้มั้งมันอาจจะเป็นอุดมคติมากเกินไปว่าเป็นการฆ่าตัวตายแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้ตายจริงอ่ะถูกไหมครับบางคนมันกลับเติบโตขึ้นไปอีกอ่ะมันมีปักใต้ตั้งหลายคนเห็นไหมครับสวนมติพักซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าที่คุณทำอย่างนี้เพราะสมัยหน้าคุณไปหาปัจจัยไปอยู่พักอื่นสุดท้ายเขาก็ไปจริงๆเราก็บอกว่าคุณขายอุดมการณ์อะไรพวกนี้นะครับสุดท้ายมันไม่ใช่คุณฆ่าตัวตายสุดท้ายมันไม่ใช่แต่ปรากฏว่าคนที่ยังอยู่ในที่เดิมไม่ไปไหนรักษาหลักการรักษาจุดยืนของพรรคเนี่ยพวกนี้มันตายหมดเลย
2: จากคำกล่าวของนิพิษอาจจะพูดได้ว่าในหลายๆกรณีเมื่อส.ส.งูเห่าถูกขับออกจากพรรคเดิมก็ต้องคาดหวังอนาคตที่ดีขึ้นกับพรรคใหม่อาจจะมั่นใจว่าจะไม่จบชีวิตทางการเมืองและยังได้รับการเลือกตั้งและอยู่ฝ่ายรัฐบาลซึ่งในบางพื้นที่ก็เป็นอย่างนั้นจริง
6: ๆเป็นความเข้าใจผิดนะคะว่าพอย้ายพรรคแล้วประชาชนไม่เลือกคือในอดีตเนี่ยได้รับเลือกเข้ามาประมาณ 30% แต่ถ้าไปดูครั้งที่แล้วเนี่ยส.ส.ที่ย้ายไปภูมิใจไทยกับย้ายไปกล้าทำได้รับเลือกเข้ามาของภูมิใจไทยเนี่ยประมาณ 70% ของกล้าทำประมาณ 60% เพราะว่าอะไรเพราะว่า2พรรคนั้นเนี่ยใช้จักรกลการเมือง political machine ที่เข้มข้นมากพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บคนที่จะเป็นงูเห่าในอนาคตเนี่ยเขาจะต้องมองว่าเขาย้ายไปอยู่พรรคไหนถ้าย้ายไปอยู่พรรคที่มีโอกาสจะเป็นรัฐบาลเหมือนครั้งที่แล้วที่คนก็เล็งเอาไว้อะนะคะว่ารัฐบาลมาจากพรรคไหนแน่เนี่ยโอกาสที่จะได้รับเลือกตั้งเข้ามามีเยอะ
0: รัฐธรรมนูญไทยตั้งแต่ปี2521จนถึงปี2559ระบุว่าพรรคสามารถขับส.ส.ที่โหวตสวนมติพรรคออกจากพรรคได้ค่ะซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับเหล่านี้การถูกขับออกจากพรรคจะเท่ากับพ้นสภาพส.ส.ทันทีไม่ต้องไปหาพรรคสังกัดใหม่แต่สำหรับรัฐธรรมนูญฉบับปี2560กลับเปิดช่องให้เกิดงูเห่าได้ง่ายขึ้นเพราะว่าให้ความคุ้มครองส.ส.ให้มีเวลาย้ายพรรคได้และสมาชิกภาพของส.ส.ก็ยังคงอยู่จึงทำให้ส.ส.กล้าที่จะสวนมติพรรคเพราะหากถูกพรรคขับออกก็ยังสามารถย้ายไปสังกัดพรรคใหม่ได้ค่ะดังนั้นจึงเกิดปรากฏการณ์ที่ส.ส.งูเห่าแสดงออกอย่างชัดเจนว่าอยากให้พรรคขับออกแต่บางครั้งพรรคก็ไม่ยอมขับค่ะกลายเป็นการดองงูเห่าเป็นสิ่งที่เรียกว่างูเห่าฝากเลี้ยงเพราะว่ายังสังกัดพรรคเดิมแต่โหวตสวนมติและสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามต่อไปเรื่อยๆ บางครั้งก็ถึงขั้นย้ายที่นั่งในสภาไปรวมกับพรรคใหม่อย่างไม่เป็นทางการเลยก็มีค่ะแต่หากจะแก้ปัญหาพรรคใหญ่กว่าคนหรือส.ส.ควรมี

0: ติดในเสียงของตัวเองวิธีหนึ่งคือเปิดช่องให้ส.ส.ไม่ต้องสังกัดพรรคเป็นส.ส.อิสระได้เหมือนก่อนรัฐธรรมนูญปี2517ค่ะเพราะแม้แต่รัฐธรรมนูญปี2540ที่ได้ชื่อว่าประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดก็ยังมีดีเบตค่ะว่าพรรคมีอำนาจมากเกินไปจนทำให้ส.ส.กลายเป็นเพียงหุ่นยนต์ที่ทำตามคำสั่งหรือไม่ค่ะ
1: ถ้าเราอยากเห็นส.ส.ที่สามารถมีจำนงขัดแย้งกับพรรคได้แต่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนก็อาจจะต้องยอมให้มีส.ส.อิสระถ้าเกิดพรรคขับออกเขาก็อาจจะไม่จำเป็นต้องไปหาพรรคใหม่สังกัด30วันเขาก็เป็นส.ส.อิสระแล้วก็ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่จริงแต่จุดอ่อนของการมีส.ส.อิสระก็มีเยอะนะคะก็พูดง่ายๆว่าเราก็มีคำว่าขายตัวได้ง่ายอันนี้คือตั้งแต่ก่อนรัฐธรรมนูญ2517แต่ว่าอย่างน้อยมันเป็นตัวเหมือนกับผ่อนเชือกให้โอกาสถ้าส.ส.กับพรรคทำงานร่วมกันไม่ได้มันอาจจะเป็นเรื่องของจุดยืนทางการเมืองไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์ที่จะรับเงินอย่างเดียวก็เปิดโอกาสให้มีคนกลุ่มนี้อยู่ได้
2: เมื่อส.ส.เป็นตัวแทนของประชาชนการเกิดขึ้นของงูเห่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อเงินหรือผลประโยชน์ส่วนตัวนิพิษให้ทัศนะว่างูเห่าคือการทำลายระบบตัวแทนของสภาและสิ่งนั้นสัมพันธ์กับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงที่ทำให้ระบบประชาธิปไตยบิดเบี้ยวเพราะเป็นการละเมิดเจตจำนงของประชาชนที่เลือกส.ส.คนนั้นเข้ามาตั้งแต่ต้น
3: คือผมได้พูดเสมอว่าการเลือกตั้งนี่กระดุมเม็ดแรกของระบอบประชาธิปไตยกระดุมเม็ดแรกเลยนะคือต้องไม่ซื้อเสียงเพราะถ้าคุณซื้อเสียงคุณติดกระดุมเม็ดแรกผิดพอคุณติดกระดุมเม็ดแรกผิดคุณไม่ต้องถามว่ากระดุมเม็ดที่2เม็ดที่3คุณจะติดถูกหรือเปล่าเหตุผลที่ต้องไม่ใช้เงินเพราะว่าเราไม่อยากสร้างอะไรบ้านใหญ่ไอ้บ้านเล็กเนี่ยคุณไม่มีทางผ่านเข้าไปได้เลยถ้าคุณไม่ใช้เงินน่ะไอ้ที่ใช้เงินมันบ้านใหญ่ทั้งนั้นทีนี้ไอ้บ้านใหญ่เนี่ยพอมันเป็นผู้แทนราษฎรมันก็สร้างอาณาจักรไปแล้วลูกชาวบ้านเป็นได้ไหม
2: ในการเลือกตั้งปี2569เว็บไซต์ Rocket Media Lab ทำรายงานผลการเลือกตั้งส.ส.แบ่งเขตของบ้านใหญ่จากทั้งหมด190ตระกูลบ้านใหญ่ที่ลงสมัครโดยพรรคที่รวมบ้านใหญ่ได้มากที่สุดก็คือพรรคภูมิใจไทยซึ่งหลายตระกูลบ้านใหญ่มาจากการย้ายพรรคซึ่งภาพรวมของระบบบ้านใหญ่ในภาคกลางประสบความสำเร็จเกิน 90%แม้ว่าจะไม่ใช่พื้นที่เดิมของภูมิใจไทยก็ตามการย้ายพรรคแบบไปทั้งตระกูลของบ้านใหญ่เหล่านี้เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ทำให้ภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาลอย่างไรก็ตามในทัศนะของอาจารย์สิริพันธ์เงินอาจจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทำให้ชนะการเลือกตั้ง
1: เงินทุ่มมาอย่างเดียวเนี่ยถ้าไม่นับการเลือกตั้งครั้งหลังมันไม่ได้ชนะอย่างครั้งหลังเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของเงินกับกลไกอำนาจรัฐที่มันทำงานเหมือนกับจับกลไกการเมืองที่มันเข้มข้นกว่าในอดีตแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ดูแลพื้นที่ไม่ทำงานพื้นที่คุณใช้เงินก็โอกาสยากนะที่จะชนะคำถามก็คือว่าประชาชนเลือกตัวแทนเข้าไปในสังคมไทยแน่นอนประชาชนมองว่าส.ส.นั้นน่ะดูแลเขาอย่างไรมากกว่าดูว่าส.ส.โหวตหรือทำงานนิติบัญญัติอย่างไร
0: ในสังคมไทยอาจจะเข้าใจกันเองค่ะว่าส.ส.มีหน้าที่ในการดูแลทุกสุขของประชาชนในพื้นที่แต่อาจไม่ทราบว่าแท้จริงแล้วอีกหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญก็คือการทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรค่ะที่เราเองอาจไม่เคยทราบเลยว่าส.ส.คนใดทำอะไรบ้างในสภาแห่งนี้และคนที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลเหล่านี้ก็มีแต่องค์กรเอกชนด้านการเมืองไม่กี่แห่งค่ะตัวอย่างจากการเก็บข้อมูลของ VWIS เช่น LawWatch ที่จะเก็บข้อมูลกฎหมายต่างๆที่เสนอในสภาพร้อมรายละเอียดว่าใครเป็นผู้เสนออยู่ในขั้นตอนไหนและยังสามารถดูกฎหมายที่ผ่านการลงมติแล้วว่าส.ส.จากพรรคไหนโหวตเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบค่ะข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอก็เป็นกราฟิกมีทั้งรูปแบบของอินเทอร์แอคทีฟที่เข้าใจง่ายเพื่อที่จะทำให้ประชาชนเข้าใจว่าส.ส.ที่เขาเลือกไปทำงานอะไรในสภาเหมือนที่หาเสียงไว้หรือเปล่าค่ะ
3: ผมว่าเวลาเปลี่ยนจริงๆเนี่ยมันต้องเปลี่ยนที่ประชาชนอันนี้นี่ก็เห็นต่างอีกเวลาผมไปพูดอย่างเงี้ยชาวบ้านบอกเฮ้ยมันต้องเปลี่ยนนักการเมืองมันต้องสร้างนักการเมืองที่ดีต้องสร้างนักการเมืองที่มีอุดมการณ์ผมบอกว่าและนักการเมืองมาจากไหนวะนักการเมืองก็มาจากมือของคุณนี่แหละคุณนี่แหละเป็นคนสร้างนักการเมืองขึ้นมา พราะฉะนั้น

0: ก็ใหญ่ใจความจริงๆอ่ะเพราะว่าแต่มันทํายากมากก็คือประชาชนต้องเปลี่ยนวิธีคิดของประชาชนเปลี่ยนถึงจะเปลี่ยนประเทศได้อย่าให้นักการเมืองไปเปลี่ยนประเทศเลยมันไม่มีทางหรอก
1: ตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาคำว่างูเห่ามีความหมายเปลี่ยนไปค่อนข้างมากและสิ่งที่เกิดขึ้นหลายๆครั้งก็ไม่ได้เหมือนกับความหมายของคุณสมัครในปี2540ที่เน้นเรื่องการทรยศหักหลังเลี้ยงไม่เชื่อมเพราะในทางปฏิบัติแล้วการไม่เห็นด้วยกับแนวทางของพรรคไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นคนทรยศเสมอไปแต่ในการสื่อสารเราก็มักจะเรียกพฤติกรรมเหล่านี้แบบเหมารวมว่างูเห่าและใช้ในความหมายลบทั้งหมด
2: คือความแตกต่างของงูเห่าในยุคเริ่มต้นนะฮะยุคออริจินเนี่ยคือย้ายกันมาทั้งลังนะคะอย่างเช่นกรณีกลุ่มปากน้ำของคุณวัฒนาอัศวะเหมย้ายออกจากประชากรไทยหรือคุณกลุ่มคุณเนวินนะคะที่มาตั้งพรรคภูมิใจไทยย้ายออกจากพรรคพลังประชาชนอันนี้เป็นการย้ายออกมาทั้งลังตั้งพรรคใหม่ซึ่งมันกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลจนทำให้ต้องจัดตั้งรัฐบาลพรรคอื่นอยู่ไม่ได้แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นการย้ายออกมาเป็นคนๆคืองูค่ะงูเห่าค่อยๆเลื้อยออกมาทีละคนผลกระทบทางการเมืองก็จะต่างกันงูเห่าที่ย้ายมาทั้งลังที่ทำให้ไอ้ระบบพรรคการเมืองมันอ่อนแอกับกรณีโหวตสวนเป็นเรื่องๆแต่เรามักจะใช้คำว่างูเห่าทั้งสองกรณีซึ่งบางทีสังคมอาจจะต้องมาคิดคำอื่นอธิบายปรากฏการณ์นี้
3: จากคำเปรียบเทียบกลุ่มส.ส.ที่สวนมติพรรคของคุณสมัครว่าเป็นงูเห่าความหมายของศัพท์ทางการเมืองคำนี้เปลี่ยนรูปไปมากค่ะจากจุดเริ่มต้นที่หมายถึงการรวมฝูงย้ายข้างกันทั้งรังเพื่อพลิกขั้วอำนาจรัฐบาลซึ่งภาพของการทรยศหักหลังนั้นชัดเจนเพราะส่งผลสั่นสะเทือนระดับประเทศค่ะแต่ในปัจจุบันคำนี้กลับถูกนำมาใช้แบบเหมารวมกับส.ส.ทุกคนที่โหวตสวนมติพรรคกลายเป็นว่าใครที่คิดต่างจากพรรคก็จะถูกตีตราว่าเป็นงูเห่าค่ะที่หวังผลประโยชน์ไปเสียหมดทั้งที่บริบทน้ำหนักและเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจนั้นอาจจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะเมื่อพฤติกรรมทางการเมืองมีความซับซ้อนขึ้นและโครงสร้างทางการเมืองถูกออกแบบไว้อย่างซับซ้อนเช่นกันดิฉันจึงคิดว่าการเลือกคำมาใช้นิยามในแต่ละสถานการณ์อาจจะต้องชัดเจนตรงไปตรงมาและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมากขึ้นค่ะ
1: ที่ผ่านมาคำว่างูเห่ามีความหมายในเชิงลบทางการเมืองอย่างไม่ต้องสงสัยแต่เมื่อบริบททางการเมืองเปลี่ยนไปเราก็อาจจะต้องตั้งคำถามกันใหม่เหมือนกันว่าการโหวตสวนมติพรรคหรือปรากฏการณ์ที่เรียกว่างูเห่านั้นจำเป็นจะต้องมีความหมายในแง่ลบเสมอไปหรือไม่เพราะในความเป็นจริงการที่ส.ส.สักคนจะตัดสินใจสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามอาจจะมีเหตุผลที่อธิบายได้เช่นการทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนในพื้นที่การรักษาหลักการหรือแม้แต่การเห็นว่ากฎหมายหรือจุดยืนในบางเรื่องของฝ่ายตรงข้ามนั้นเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากกว่าการทำตามคำสั่งของพรรคแบบหลับหูหลับตาหากส.ส.สามารถชี้แจงเหตุผลต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของเสียงได้อย่างโปร่งใสและสง่างามและน่าเชื่อถือการกระทำนั้นก็ไม่น่าจะเข้าข่ายการเป็นงูเห่าเพราะสุดท้ายแล้วการตัดสินใจของนักการเมืองก็ควรจะยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง
4: ถนนแห่งศักดิ์ศรีกำลังลุกเป็นไฟเมื่อ8ทีมสุดท้ายต้องมาดวลกันแบบ1ต่อ1
5: อยากจะเห็นผู้แสดงเอาชนะความกดดันด้วยรอยยิ้มเพราะฉะนั้นอยากจะเห็นผู้แข่งขันทุกคนแข่งเพื่อสนุกไม่ใช่แข่งเพื่อชนะ
4: สตรีทมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05 นเป็นต้นไปทางไทย PBS
6: มหาวิหารและโบสถ์อายุหลายร้อยปีสร้างขึ้นจากความศรัทธาและความมั่งคั่งที่ได้จากการทำเหมืองแร่เงินนะครับแต่ก็เจอปัญหาตลอดจนต้องทำหยุดอยู่หลายสิบปีแต่ความยาวนานกลับกลายเป็นที่รวมของสถาปัตยกรรมและศิลปะการตกแต่งข้ามยุคข้ามสมัยและเป็นจุดท่องเที่ยวที่โดดเด่นในเมืองเล็กๆอย่างคุดนาโฮราประเทศเช็กครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์เวลา 17:05 นทางไทย PBS ครับ
7: เสียงของสังคมมันดังมากนะการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา90วันเนี่ยผมเข้าใจจริงๆนะว่ารัฐบาลกำลังหาทางลง
8: ผมยังเชื่อไม่ใช่ทางลงเพราะอะไรกระบวนการเดินต่อคือถ้าคุณจริงใจจริงๆเนี่ยรายงานคุณต้องถอนออกจากคชก.ทั้ง2ฉบับ
9: ตรวจแนวต้านแลนด์บริดจ์ภาค ประชาชน
10: ตกลงคุณจริงใจในการที่จะหยุดเพื่อศึกษาไหมถ้าจริงใจจริงเนี่ยต้องหยุดทุกกระบวนการที่เกี่ยวกับแลนด์บิดไว้ก่อน
11: ประเทศไทยกำลังปล่อยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการวางแผนเรื่องเส้นทางคมนาคมกับผู้รับเหมามาตัดสินใจเรื่องเศรษฐกิจของประเทศ
12: เรื่องนี้มันเป็นภัยพิบัติการพัฒนาคนทั้งประเทศจะได้รับผลกระทบและผมคิดว่ามีไม่กี่กรณีในประเทศนี้ที่ทุกฝ่ายสามัคคีชุมนุมเปิดข้อมูลออกมาว่ามันไม่ชอบธรรมอย่างไร
13: ท่านนายกอนุทินน่ะมีเทคโนแครดมือดีก็ใช้ให้ถูกทางเดี๋ยวคุณเอกมาทำอะไรแบบนี้เลย
9: ฟังเสียงประเทศไทยเสาร์นี้ 17:30 น.ทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าวเวลา6นาฬิกาค่ะกลุ่มเยาวชนอายุ 13-15 ปีคึกขนองใช้อาวุธสงครามและปืนลูกซองยิงถล่มคู่อริขณะขับรถจักรยานยนต์สวนทางเสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก1คนตำรวจสภ.เมืองพัทลุงพร้อมตำรวจชุดชป.20เข้าตรวจสอบบนถนนสายอภัยบริรักษ์พัทลุงลำปำตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงช่วยเหลือเยาวชนชายอายุ15ปีที่ถูกอาวุธยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส2คนเจ้าหน้าที่ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลพัทลุงแต่เสียชีวิต1คนที่โรงพยาบาลส่วนอีก1คนยังไม่พ้นขีดอันตรายตำรวจสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีกลุ่มวัยรุ่นรุ่น5คนขี่รถจักรยานยนต์มาจากลำปำมุ่งหน้ากลับบ้านในพื้นที่นาโนดเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุมีกลุ่มวัยรุ่นขับรถสวนมาจากนั้นขับตามหลังมา3คันก่อนได้ยินเสียงดังคล้ายปืนทำให้เยาวชนได้รับบาดเจ็บสาหัส2คนชาวบ้านให้ข้อมูลว่าปกติกลุ่มวัยรุ่นขับรถซิ่งโดยเฉพาะช่วงคืนวันศุกร์และวันเสาร์ทำให้เสียงดังจนแทบนอนไม่ได้และมีเหตุยิงกันบ่อยครั้งแม้ที่ผ่านมาตำรวจจะตั้งด่านและขับรถเวียนเฝ้าระวังทำให้เหตุการณ์ลดลงแต่ล่าสุดเจ้าหน้าที่เว้นช่วงตั้งด่านไม่ถึง10วันในที่สุดก็เกิดเหตุยิงกันขึ้นอีกครั้งชายชาวรัสเซียตั้งใจขับรถยนต์มาหาช่างซ่อมหลังจากพบเสียงผิดปกติแต่ยังไม่ทันถึงอู่นะคะเกิดไฟลุกใต้ท้องรถก่อนที่จะลุกไหม้เผารถเสียหายทั้งคันค่ะภาพวงจรปิดเผยแพร่ภาพรถเก๋งสีขาวขับเข้ามาบริเวณหน้าอู่ซ่อมเซอร์วิสรถยนต์ริมถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าอำเภอสัตหีบอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก่อนที่กลุ่มควันพวยพุ่งออกมาและไฟลุกไหม้จากบริเวณใต้ท้องรถอย่างรวดเร็วชาวบ้านพยายามนำถังเคมีมาฉีดสกัดกั้นแต่ควบคุมเพลิงไม่ได้จนกระทั่งดับเพลิงเมืองพัทยามาถึงระดมฉีดน้ำสกัดกั้นเพลิงใช้เวลาประมาณ20นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้โดยรถคันดังกล่าวถูกไฟเผาได้รับความเสียหายทั้งคันคนขับรถเก๋งเบื้องต้นเป็นชาวต่างชาติทราบชื่อว่านายอเล็กซ์อายุ25ปีเป็นชาวรัสเซียให้การเบื้องต้นว่ากำลังขับรถมาหาช่างที่อู่ซ่อมเหลือเพียงไม่กี่ร้อยเมตรจู่ๆได้ยินเสียงคล้ายระเบิดใต้ท้องรถจึงพยายามขับประคองรถจนมาถึงอู่และรีบดับเครื่องก่อนลงจากรถแต่เกิดไฟลุกและลุกลามอย่างรวดเร็วด้านผู้จัดการอู่ซ่อมเซอร์วิสรถยนต์ให้ข้อมูลว่าปกติแล้วนายอเล็กซ์เป็นลูกค้าของอู่ประจำแต่ก่อนหน้านี้นายอเล็กซ์บอกว่าได้นำรถไปแต่งเครื่องยนต์ที่อู่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเมื่อกลับมาพบว่ามีเสียงผิดปกติใต้เครื่องยนต์นายอเล็กซ์จึงโทรมาประสานขอนำรถให้ทางอู่ตรวจสอบแต่ยังไม่ทันถึงอู่ก็เกิดเพลิงไหม้ดังกล่าวขึ้นซะก่อน
1: มันก็ไม่อยากแต่งท้องรถอีกดี
0: คืออากาศร้อนจัดในอินเดียส่งผลให้แหล่งน้ำแห้งขอดและเน่าเสียนะคะเป็นเหตุให้ปลาจำนวนมากตายเกลื่อนท่ามกลางคลื่นความร้อนที่ส่งผลกระทบมาแล้วนานนับสัปดาห์ค่ะทะเลสาบแห่งหนึ่งในกรุงนิวเดลีเต็มไปด้วยซากปลาตายหลายร้อยตัวลอยเหนือผิวน้ำท่ามกลางน้ำที่แห้งขอดและเน่าเสียจนขึ้นฟองขณะที่อุณหภูมิในเมืองหลวงของอินเดียขณะนี้พุ่งสูงถึง40องศาเซลเซียสเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ระบุว่าความร้อนสุดขั้วและการขาดแคลนน้ำเป็นสาเหตุหลักของปัญหาที่เกิดขึ้นกรมอุตุนิยมวิทยาอินเดียออกประกาศเตือนคลื่นความร้อนสำหรับรัฐทางภาคเหนือและภาคกลางในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังอุณหภูมิสูงสุดเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 40-47 องศาเซลเซียสซึ่งสูงร้อนกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนพฤษภาคมโดยคาดว่าเป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนินโยปีที่แล้วอินเดียคาดว่ามีผู้ป่วยโรคลมแดดกว่า 7,000 คนและเสียชีวิตถึง14คนในช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนขณะที่ในช่วงเดียวกันของปี2024มีคนที่ป่วยจากอากาศร้อนจัดถึง 40,000 คนในจำนวนนี้เสียชีวิต110คนหมดเวลาของทันข่าวแล้วนะคะกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์เวลา 8:30 น.ช่วงนี้ดิฉันปวีณาฟักทองสวัสดีค่ะ

0: ไมคิ้วๆยังไม่ฝึกบินอีก
1: คิ้วไม่ฝึกคิ้วเกียจ
2: ไม่ได้นะคิ้วๆไม่ฝึกไม่ได
3: ้มาร่วมติดตามชมรายการขบวนการสน้ำนมได้ทุกวันเสาร์เวลา 6:30 น.ทางช่องไทย PBS

0: นมกลายเป็นก้อนแล้ว
1: เหมือนไข่ตุ๋นด้วยนิ่มนิ่มมันเริ่มจะเป็นคู่ก้อนกันแล้วเหมือนแป้งพิซซ่าเลย
2: ว้าว
1: ยืดนิ่มนิ่มเหมือนสกุชชี่เลยมันกลายเป็นชีสแล้วเนี่ย
3: เรื่องสนุกสนุกแบบนี้มีอยู่ในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทุกวันเสาร์6:50 น.ตื่นมาเจอกันนะ

บวนการฟันน้ำนมขอเชิญเด็กๆพบกับกวนจอมซนแหลมคมว่องไวนุ่มนิ่มยินดีและเพื่อนๆที่น่ารักได้แล้วในบ้านจอมป่วนกวนจอมซนวันนี้เสนอตอนคิ้วคิ้วบินเด็กๆคะดูสิมีใครกำลังเดินมาที่บ้านจอมป่วนเด็กๆจำได้ไหมคะใช่แล้ว

0: คุณปีแอร์กาดำกับคิ้วๆนั่นเองแหลมคมว่องไวนุ่มนิ่มน้องยินดีอยู่ไหม
1: เอ๊ะเสียงคุณปีแอร์กาดำนี่
2: ใช่เสียงคุณปีแอร์กาดำเรียกพวกเราสี่คนเลย
3: ใช่เรียกทั้งสี่คนงั้นน้องยินดีไปเปิดประตูให้ทีนะ
4: อ้าวทำไมเป็นน้องยินดีไปเปิดล่ะ
1: ก็ตอนสุดท้ายคนปีแอร์ถามว่าน้องยินดีอยู่ไหมไง
2: ใช่ใช่ถามน้องยินดี
4: โหพวกพี่แกล้งน้องอ่ะ
3: น่านะน้องยินดีเรื่องง่ายๆนะ
1: นะ
4: กดได
3: ้เดี๋ยวพี่นุ่มนิ่มจะทำขนมไข่ให้กินนะ
2: ว้าว
3: คนเก่ง
2: เพื่อนน้องยินดีเลยนะเนี่ย
0: อ้าวน้องยินดีสวัสดีสบายดีไหม
4: สวัสดีน้องยินดีสบายดีคุณพี่แอร์กาดำสวัสดีคิ้วคิ้ว
5: คิ้วคิ้วคิ้วคิ้วคิ้วคิ้วคิ้วคิ้ว
1: อ้าวสวัสดีคุณปีแอร์กาดำสวัสดีคิ้ว
5: คิ้ว
1: ไปไหนมาแต่เช้าล่ะ
0: ปีแอร์ตั้งใจมาที่นี่แหละ
2: สวัสดีคุณปีแอร์กาดำสวัสดีคิ้ว
5: คิ้ว
2: คุณปีแอร์ถือถุงอะไรมาด้วย
0: คือว่านี่เป็นไข่ไก่นะพอดีเพื่อนไก่เอามาฝากหลายฟองปีแอร์กับคิ้วๆน่าจะกินไม่หมดก็เลยแบ่งเอามาฝากไง
3: สวัสดีคุณปีแอร์สวัสดีคิ้ว
5: ค
3: ิ้
5: ว
3: นิ่มๆกำลังจะทำขนมไข่อยู่กินขนมไข่ด้วยกันไหม
1: ใช่
0: ไม่หรอกคือว่าปีแอร์ต้องเข้าเมืองไปทำธุระก็เลยพาคิ้วๆมาฝากให้เล่นกับน้องยินดีนะ
5: คิ้วๆคิ้วๆ
4: ดีดีคิ้วๆมาเล่นด้วยกัน
0: จริงๆก็เกรงใจแต่ปีแอร์ต้องขอตัวไปทำธุระก่อนนะ
1: ไม่ต้องห่วงหรอกคุณปีแอร์กาดำ
0: ที่แท้คุณปีแอร์กาดำก็พาคิ้วๆมาฝากเล่นกับน้องยินดีนั่นเองแล้ววันนี้จะมีเรื่องอะไรสนุกๆเกิดขึ้นบ้างนะเด็กๆมาคอยดูกันจ้า
2: น้องยินดีจะชวนคิ้วๆเล่นอะไรดีล่ะ
4: ให้น้องยินดีนึกก่อนเล่นอะไรดีนะ
1: พี่แหลมคมคิดว่าให้คิ้วๆบินแล้วน้องยินดีไล่จับดีไหม
4: ดีๆน่าสนุกนะคิ้วๆเนาะ
5: คิ้วๆคิ้วๆบินบินไม่คิ้ว
4: ๆเอ๋คิ้วๆยังบินไม่ได้หรออ
1: ะไรกันทำไมคิ้วๆยังไม่ฝึกบินอีก
5: คิ้วๆคิ้วไม่ฝึกคิ้วเกียจ
2: ไม่ได้นะคิ้วๆไม่ฝึกไม่ได้คิ้วๆขี้เกียจก็ไม่ได
1: ้
4: พี่ว่องไวอย่าดูคิ้วๆสิเห็นไหมคิ้วๆจะร้องแล้วโอ้โอคิ้วๆไม่ร้องนะ
2: ก็ได้ก็ได้งั้นเราพาคิ้วๆไปที่ห้องทำตามใจดีกว่า
1: แหลมคมก็ว่าดีเหมือนกันนะปะคิ้วๆไปกันมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็ว
2: มาคิ้วๆตามมา
1: ว่องไวมาทางนี้มาสุมหัวกับแหลมคม
2: สุมหัวเรื่องอะไรหรอแหลมคม
1: ก็เรื่องคิ้วๆไม่บินนะสิเราต้องช่วยฝึกคิ้วๆแล้วล่ะ
2: ว่องไวก็คิดเหมือนกันเพราะดูแล้วคุณปีแอร์กาดำไม่ยอมฝึกให้คิ้วๆบินได้สักที
1: ใช่ๆหรือว่าอาจจะฝึกแต่ยังพยายามไม่มากพอทั้งคุณปีแอร์กาดำแล้วก็คิ้วๆด้วย
2: แล้วเราจะทำยังไงดีล่ะ
1: ก็ฝึกแบบเล่นไงแหลมคมว่าต้องได้ผลแน
2: ่รู้แล้วให้บ้านเราช่วยทำเครื่องเล่น
4: เล่นอะไรหรอน้องยินดีได้ยินอะไรเครื่องเล่น
2: พี่วังไวจะให้บ้านช่วยทำเครื่องเล่นน่ะ
0: เด็กๆคะมาดูกันว่าว่องไวจะขอให้บ้านจอมป่วนทำเครื่องเล่นอะไรเพื่อให้คิ้วๆฝึกบิน
2: อันดับแรกนะแหลมคมว่องไวคิดว่าต้องฝึกให้ไม่กลัวความสูงก่อนเลย
1: จริงด้วยแหมว่องไวเนี่ยเป็นกระต่ายหรือนกกันแน่
2: เป็นนกตายมั้ง เอาล่ะบ้านจอมป่วน ขอเครื่องเล่นเป็นไม้กระดกสักชุดนะครับ
6: ไม้กระดก1ชุดจัดให
4: ้โอ้โหไม้กระดกมาคิ้วๆมาเล่นไม้กระดกกันเอาละนะคิ้วคิ้ว
5: คิ้วคิ้วอยู่สูงคิ้วคิ้ว
1: นี่นี่ว่องไวแล้วเราจะให้คิ้วคิ้วฝึกอะไรต่อไปล่ะ
2: อ๋อจากนั้นก็ต้องฝึกกำลังปีกจะบินได้ปีกก็ต้องแข็งแรง
1: โอ้จริงด้วยแหมว่องไวเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญการบินจริง
2: ๆอ๋อเรื่องเชี่ยวชาญน่ะว่องไวรู้อยู่แล้ว เดี๋ยวนึกก่อนปีกต้องขยับเร็วๆด้วยรู้แล้วกลองไงตีกลองแบบรัวๆไปเลย
1: โหจริงแฮนึกไม่ถึงจริงๆนะเนี่ยตีกลองก็เป็นการฝึกบินได
2: ้ชมมาเลยชมว่องไวเลยว่าคิดได้เจ๋งมาก
1: ยอมเลยว่องไวเจ๋งมากจริงๆ
2: ขอบคุณเอาล่ะบ้านจอมปุ๋นที่น่ารักว่องไวขอกลองแต๊ก2ใบพร้อมไม้ตีกลองด้วย
5: กลองแต๊ก2ใบไม้ตี2คู่จัดไปว่องไวปากหวาน
7: โอ้โหเด็กๆคะว่องไวเนี่ยช่างคิดจริงๆให้คิ้วคิ้วตีกลองแตกเพื่อฝึกกำลังปีก
4: พี่ว่องไวมีกลองให้ตีด้วยเหรอ
2: ใช่พี่ว่องไวจะให้คิ้วคิ้วตีกลองสนุกสนุกไงน้องยินดีช่วยตีเป็นเพื่อนกับคิ้วคิ้วนะ
4: ได้เลยคิ้วคิ้วตีกลองกันเถอะ

0: ียงดังชะมัดเลยว่องไว
1: สิงห์แฮว่องไวลืมนึกถึงเสียงดังไปเลยคนหน่อยนะแหลมคม
0: ไปล่ะว่องไวให้เล่นอะไรดี
1: ต่อไปหรอต้องให้เล่นกระโดดลอยตัว
0: ฮะใช้เทมโพลีน
1: ใช่บ้านจอมป่วนว่องไวขอเทมโพลีน1อันได้ไหม
0: นะ
2: เทมโพลีน1อันได้เลย
3: โอ้โหเทมโพลีนกระโดดดึงใช่ไหมพี่ว่องไว
1: ใช่แล้วน้องยินดีแต่ว่าอันนี้สำหรับคิ้วๆเท่านั้นนะ
0: น้องยินดีพี่แหลมคมกำลังพยายามให้คิ้วๆเล่นเพื่อฝึกบินอยู่ไง
1: ใช่ใช่
3: อ
1: ้
3: าวเหรอแต่ก็ไม่บอกน้องยินดีแต่ได้ช่วยฝึก
0: ดีดี
1: ก็น้องยินดีช่วยแล้วไงเดี๋ยวให้น้องยินดีชวนคิ้วๆเล่นทุกอย่างอีกรอบนึงนะ
3: ได้เลยน้องยินดีพร้อมมาก
0: เยี่ยม
1: ใช่คิ้วคิ้วขึ้นไปกระโดดได้เลย
2: คิ้วคิ้วสูงคิ้ว
0: กระโดดสูงสูง
3: คิ้วคิ้วกระโดดสูงอีกสูงอีก
1: คิ้วคิ้วกางปีกด้วยกระโดดกางปีก
4: โอ้เด็กๆคะดูเหมือนความพยายามของว่องไวแหลมคมอ้อแล้วก็น้องยินดีด้วยเกือบจะสำเร็จแล้วนะคะ
3: คิ้วๆเรามาเล่นนายกระดกแล้วเราก็ไปตีกองอีกรอบหนึ่งไหม
2: คิ้ว

0: ือนคิ้วๆทำท่าบินแล้วนะ
1: ดีมากคิ้วๆจะบินได้แล้วพยายามเข้าคิ้วๆ
2: ขนมไข่มาแล้วจ้า

0: คิ้วคิ้ว
1: เอาคิ้วคิ้วบินครั้งแรกก็ไปหาขนมไข่เลยอะ
2: นั่นสิพวกเราพยายามฝึกให้คิ้วคิ้วแทบแย่แต่แพ้ขนมไข่
0: กินขนมไข่หมดเลยเหรอคิ้วคิ้ว
3: คิ้วคิ้วหิวคิ้วคิ้วเหนื่อยคิ้วคิ้ว
1: อ้าวคิ้วคิ้วรู้หรอว่าว่องไวกับแหลมคมฝึกให้คิ้วคิ้วบิน
2: อย่างนั้นก็แสดงว่าคิ้วคิ้วมีความพยายามมากเลยนะทั้งฝึกไม่กลัวความสูงฝึกกำลังปีกแล้วก็ฝึกกระโดดลอยตัว
4: สุดท้ายก็บินมากินขนมไข
5: ่เด็กๆคะถ้าคุณพี่แอกาดำมาเห็นคิ้วๆบินได้คงดีใจแน่ๆงานนี้ต้องขอบคุณในความพยายามของสมาชิกกวนจอมสนทุกคนอ๋อที่สำคัญคือความพยายามของคิ้วๆด้วยค่ะ
1: เยี่ยมมาก
6: ใช่
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อปันปันค่ะ

ัสดีค่ะเด็กๆได้เวลามาสนุกกับพี่เอมและเสียงดนตรีมาสนุกด้วยกันค่ะอยากจะชวนเด็กๆคิด

พยายามคิดแล้วก็คิดแล้วก็คิด

0: เราคือซิปที่เอาไว้รูดเปิดปิดโอซิปอิดมิดชิดเอ้ยให้คุณโป้โอซิปเปิดปิดกระเป๋าเมื่อก็ใบโตไม่ให้มีช่องโหว่เข้าของมันออกมาคนตัวใหญ่ใส่เสื้อตัวเล็กซิปต้องพยายามกดกันไว้ไม่ให้ปิดของมากมายยัดใส่กระเป๋าเล็กซิปต้องพยายามกดกันไว้ไม่ให้ปิดกินหมูกระทะบ่อยๆทุกวันไม่มีซิปพยายามแค่ไหนก็ไม่ไหวต้องขอปิดขอโทษนะ
1: พยายามจริงๆเลยค่ะคุณซิปถ้าคุณซิปจะต้องพยายามช่วยปิดให้มิดชิดขนาดนี้ก็รับไปเลยค่ะรางวัลพยายามดีเด็ดเด็กๆคิดว่าเราจะช่วยคุณซิปยังไงดีคะเพื่อไม่ให้คุณซิปทำงานหนักจนเกินไปใช่แล้วเลือกใส่เสื้อผ้าให้พอดีเราจะได้ไม่ต้องฝืนรูดซิปค่ะเวลาฝืนรูดเนี่ยบางทีเราก็จะรูดไม่ขึ้นใช่ไหมคะหรือบางทีฝืนออกแรงเยอะจนเกินไปซิปก็พังได้ขอบคุณคุณซิปที่มีความพยายามมากๆเลยนะคะแล้วเด็กๆล่ะคะเคยพยายามทำอะไรไหมแล้วเวลาเราได้พยายามเราทำสำเร็จหรือเปล่าเราให้พี่เอ็มฟังบ้างนะแล้วส่งมาทาง Facebook Page ขบวนการชาน้ำนมค่ะใครพยายามดีเด่นรับไปเลยของที่ระลึกน่ารักน่ารักค่ะตอนนี้พี่เอ็มอยากจะชวนเด็กๆคิดถึงสิ่งกระซิบกริ๊บหรือสิ่งที่ใหญ่ๆสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรคิดมุมไม่สนุกได้ไหมใหญ่ๆคิดคิดคิดและก็คิด

0: 7 8 9 10
1: ว้าวเก่งมากเลย
2: สอชลาเย็บหงอกเชิญ
3: มินิฮาร์ทใจจิ๋วพลังแจ๋วออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 6:30 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข3
4: อุ้ยเห็นแล้ว
5: ไหนอ่ะ
4: นี่นะ
5: อุ้ยเมื่อกี้มันมีสีส
6: ี
5: ฟ้า
6: แสงแสง
5: สีฟ้าฟ้า
7: คิดเรนเจอร์สปายคิดสัปดาห์นี้พาไปรู้จักกับราชาเรืองแสงสัตว์นักล่าผู้อยู่บนห่วงโซ่อาหารสัตว์ที่เรืองแสงได้แบบนี้คือตัวอะไรกันแน่และภารกิจของเหล่าเรนเจอร์จะสุดยอดขนาดไหนไปลุ้นเอาใจช่วยพวกเขากันได้ในคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดเสาร์นี้7:10 น.กฎหมายเลข3ช่องไทย PBS
8: พี่จี้หรือเปล่าตรงที่สัตว์เรืองแสงอยู
7: ่อาจจะมีแถวนี้

ซื้อนมสดๆจากฟาร์มทุกวันเลยใส่อันนี้ลงไปผสมน้ำเย็นคนให้ละลายแล้วก็เทลงหม้อเทนมลงไปเลยแล้วต้องใช้ไฟเบาๆนะน่ากินไหมอดใจรอแป๊บเดี๋ยวทำของอร่อยๆจากนมให้กินกันมันดูเป็นก้อนๆแล้วอ่ะก้อนเต็มเลยมีกลิ่นหอม

0: ด้วยใส่อันนี้ก่อนค่อยใส่เลนเน็ตตอน34องศา
1: 34จะผูกขาดเทเลย
2: จะกินแล้วอ่ะ
0: เดี๋ยวต้องทิ้งไว้อีกแป๊บนึงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมว่าน้ำนมจะกลายเป็นอะไรอดใจรอแป๊บรับรองอร่อย
3: ว้าว
0: อร่อยแน่ๆเลย
4: มันไม่เหมือนเมื่อเช้าเลย
2: กลายเป็นก้อนแล้วอ่ะ
4: เหมือนเยลลี่เลย
2: เหมือนซาลาเปาม
0: ันดูเหมือนเต้าหู้เลยจากน้ำกลายมาเป็นก้อนแล้ว
2: มันเด้งๆด้วย
4: ได้เยอะมาก
0: ไข่ตุ๋นด้วยนิ่มๆ
2: นมกลายเป็นก้อนแล้ว
0: เหมือนจะนิ่มเลยนะมันเริ่มจับเป็นคู่ก้อนกันแล้วเหมือนแป้งพิซซ่าเลย
3: ว้าว
2: ดูยืดแล้วอะ
0: ยืดได้แบบนี้คุ้นๆกันแล้วใช่ไหมพอไม่ร้อนแล้วยืดน้อยขาดง่ายด้วย
5: ร้อนไหมลูกร้อนไหม
4: มันคือชีส
0: ใช่แล้วชีสจากนมวัว
2: พอเพียงทำไมนมมันกลายเป็นชีสได้ล่ะเราใส่อะไรลงไป
0: ใส่เลนเน็ตแล้วก็นมวัวเทใส่แก้วใส่นมข้างล่างเหมือนเป็นก้อนแล้ว

0: มันเป็นก้อนแล้ว
1: มันเหมือนเต้าหู้เลยอ่ะ
2: ปะปะปะปะเอ้าน
1: ิ่มๆเหมือนสกุชชี่เลยมันกลายเป็นชีสแล้วเนี่ย
3: รอด้วยดินี่เราจะไปไหนกันเฮ้ยเดี๋ยวสิต้องโดดจริงๆเหรอเนี่ยเอาก็เอาอะไรอ่ะนุ่มจังวู้ฮู้ฮู
4: ้ยินดีต้อนรับสื่ออาณาจักรชีสแสนอร่อย
3: ว้าวมีชีสหลายแบบเลยน่ากินสุดๆ

0: ป็นไง
1: เหนียวนุ่มรสนุ่มมาก
0: ใช่แล้วเพราะนี่คือมอสซาเรลล่าชีสไงพวกหนูเขาชอบเอาไปทำพิซซ่ากันไปกันต่อวู
1: ้จกรเหลืองๆที่ก็ชีสหรอไม่ค่อยยืดเลยอะเค็มๆนัวๆอร่อย
0: ใช่นุชเขาจะเอามาหั่นใส่เบอร์เกอร์กับแซนด์วิช
1: หอมหอมไม่ไหวแล้ว
0: อุ๊ยขอโทษขอโทษเตือนไม่ทันจริงๆก็นี่มันชีสแบบแข็งเป็นชีสที่บ่มนานเป็นเดือนเป็นปีจนกลายเป็นก้อนชีสที่แข็งและหนามากเนี่ยเวลากินเลยต้องเอามาขูดแบบนี้ทำเป็นสปาเกตตี้คาโบนาร่าหรือริซอตโต้ได
1: ้รสเค็มข้นมากออกเค็มๆนัวๆ นี่น่าล่ะเขาถึงเอาไปทำซอสกันเหม็นอะไรเนี่ยไม่เอาอ่ะ
0: เจ้าหนูนี่ไม่รู้อะไรซะแล้วเนี่ยของดี
2: โอ
0: ้บลูชีสยังไงล่ะเป็นชีสที่ใส่เชื้อราดีกินได้ลงไปบ่มด้วยซึ่งเป็นราคนละอย่างกับพวกราบนขนมปังทำให้มีจุดสีฟ้าๆและกลิ่นอบอุ่นอ่ะลองดูดิ
1: No way ไม่มีทางเอ้าอร่อยเฉยเค็มๆมันๆเปรี้ยวนิดหน่อยแต่อร่อยดีแฮะ
0: พวกนุชอะชอบเอาไปทำซอสไก่อบหรือสเต็กหรือไม่ก็กินคู่กับขนมปังแค่คิดก็โอ้ยอิ่มจัดลุกไม่ไหว
1: ฉันก็เหมือนกัน
0: โอ้

0: ไทย PBS Kids Club
1: รับชมข่าวสุดเท่จากน้องลุกกับความสนุกของเหล่ารุกขกรน้อยและงานวิจัยสุดล้ำเรื่องของผีเสื้อ
0: มาเหนือเมฆชวนเด็กมาพิสูจน์เลขปริศนาค่าพิศวงนี่มันเลขอะไรกันแน่
1: ปิดท้ายด้วยห้องเรียนธรรมชาติพาเด็กๆตัวน้อยไปเรียนรู้ประโยชน์ของต้นกล้วยกัน
0: ติดตามชมได้วันเสาร์นี้เวลา 7:30 น
1: ทางไทย PBS กฎหมายเลข 3มาเจอกันนะคะ
0: มาเจอกันนะครับ

0: เดี๋ยวฉันยังไม่พร้อมรอแป๊บนึงฉันหาเครื่องสแกนไม่เจอมิสเตอร์บิสกิตเห็นเครื่องสแกนของฉันไหมเดี๋ยวฉันบอกเดี๋ยวอย่าเพิ่งเร่งเครื่องสแกนของฉันอยู่ไหนมิสเตอร์บิสกิตฉันไม่เข้าใจที่เธอพูดเธอก็พูดแต่เหมียวไม่ช่วยอะไรเลย
1: โอ้มันมากว้าวแป๊บนึงนะโดรนนินจาได้เวลาไปอวกาศว้า
2: ว่าไงจ๊ะสาวๆดอกไม้งามเฮ้ยแอบเลี้ยงดอกไม้ทำให้เราช่ำชื่นดีจริงๆกินน้ำสักหน่อยสาว